0: ยืนยันในสิ่งที่ฉันอยากจะได้ถ้าฉันไม่ได้ฉันก็จะขวางฉันก็จะประท้วงฉันก็จะรวมกลุ่มฉันก็จะอะไรสารพัดมันไม่มีทางที่จะมีสมานฉันท์เกิดขึ้นได
1: ้ค่ะ
0: ครับหรือแม้กระทั่งในสภาบ้านเรา มันก็ตลกอยู่นะก็คือว่าฉันก็จะย่ำอยู่ในรอยแบบที่ฉันเป็นทั้งการที่รอยที่เขาให้ย่ำถ้าพูดจริงๆแล้วเรื่องสมานมันถูกวางยาไปเยอะมากถูกวางยาไว้นะครับแล้วก็คนที่ผู้ยี่ผู้ยำพม่าไว้เยอะที่สุดก็คืออังกฤษครับทุกวันนี้ก็ยังคงเรียกยังคงอะไรสารพัดอยู่นะฮะแล้วทีนี้แล้วเรายังจะไปย่ำในรอยที่เขาเสี่ยมไว้นะก็กระไรอยู่จริงนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นเราก็ลองคิดหาวิธีซิว่ามันมีอย่างอื่นไหมอย่างอื่นไหมที่จะมาเจอกันได้แทนที่จะถือป้ายคนละข้อความฉันอยากจอดป้ายหน้าใหม่ฉันอยากจอดป้ายถัดไปเป็นประมาณนี้นะคือถ้าอยากจะทำอย่างนั้นก็แยกรถเมย์คนละคันแต่เนี่ยมันอยู่คันเดียวกันฉันจะทำยังไงจริงไหมครับมันก็ต้องเฉลี่ยกันไปรถเมย์มันก็ต้องจอดทุกป้ายเมื่อมีผู้โดยสารต้องลงจริงไหมครับหรือเมื่อมีผู้โดยสารต้องขึ้นมันจะไปบอกว่าไอ้ป้ายหน้าห้ามรับอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เต็มแล้วแหละมันไม่ได้นะฮะก็ถ้าทำอย่างนั้นมันก็มองที่เฉพาะตัวเองอย่างเดียว
1: น
0: ะครับถ้ามองตัวเองอย่างเดียวมันไม่มีทางอื่นนะครับก็คือถ้าอยากจะชนะก็ต้องราวีกัน
2: ครับ
0: ก็ต้องราวีต้องเปิดศึกสงครามแย่งชิงกันนะฮะซึ่งมันเป็นวิธีโบราณมากนะมีวิธีแบบนั้นมันถึงต้องมีการเจรจาการเจรจาเนี่ยมันเป็นโลกของcivilization แล้วนะครับก็คืออันไหนที่มันตกลงกันไม่ได้ก็ชะลอไว้ก่อนก็ได้จริงนะฮะส่วนอันไหนที่มันทำร่วมกันได้ก็ควรจะเดินต่อไปไม่ได้หมายความว่าเอามีอยู่10ปัจจัยนะครับแล้ว5ปัจจัยเนี่ยมันทำได้ส่วนอีก5ปัจจัยทำไม่ได้กลับกลายเป็นว่าเอาไอ้5ปัจจัยที่ทำไม่ได้เนี่ยมาหยุดทั้ง10เลย
2: ครับ
0: ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะคุยกัน
1: ไหมมันก็จะไม่ไปถึงไหนสักทีเลยนะอาจารย์ก็อย่างนี้แหละ
0: นั่นแหละครับก็คือเมื่อมันทำได้5อย่างก็ควรจะทำ5อย่างไป
1: นะครับ
0: ส่วนไอ้5อย่างที่ยังทำไม่ได้เนี่ยก็ค่อยๆ คุยกันโอเคเราปรับตรงนี้เนาะปรับตรงนั้นนะแล้วมันก็จะมีอย่างที่6เกิดขึ้นเห็นไหมฮะ
1: หรือว่าผู้นำเมียนมาต้องการให้มันเป็นแบบนี้ไม่ต้องการสันติภาพใช่ไหมคะอาจารย์หรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องการอำนาจยึดอำนาจเอาไว
0: ้ก็ทุกที่แหละครับก็ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้ต้องการอำนาจหรือไงจริงไหมฮะที
2: ่ก็ต้องการนะ
0: ก็ต้องการซึ่งแต่ว่ากระบวนการที่จะเข้าสู่อำนาจมันต่างกันจริงไหมครับ
1: อันนี
0: ้ก็คืออย่างนั้นอาจารย์ชูจีไม่ต้องถือปืนเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นนะครับไอ้นี่คือข้อดีของพม่าข้อดีของพม่าก็คือว่าเจตจำนงโดยเสรีของประชาชนก็คือเป็นฉันทามติเลยก็คือนายองค์การสุขีเท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะฮะก็คือเลือกตั้งไม่ได้ไปไม่มีคืนหมาหอนนะครับ
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้บ้านเราก็ไม่มีแล้วนะบ้านเราไม่มีคืนหมาหอนแล้วไม่ต้องเดินแจกเงินแล้วนะครับทุกวันนี้บัญชีมันปีแบงกิ้งแล้วเรียบร้อยหมาเลยไม่ได้
1: เสร็จแล้วมันไม่ต้องมาแจกเงินกันแล้วค่ะ
0: นั่นแหละฮะหมาก็เลยไม่ได้หอนแต่จริงแบบนี้จับได้ง่ายนะ
2: ครับมีหลักฐาน
0: จับได้ง่ายเลยใช่ก็คือว่าทำไมคุณมาโอนบัญชีเรียกตั้งจริงไหมฮะแล้วถ้าจะใช้ AI มาจับพิรุธพวกนี้จับได้เป็นคุณรุ่นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเพียงแต่ว่ามันจะจับกันหรือเปล่าก็เพราะว่าต่างคนต่างซื้อฉันซื้อมากกว่าฉันก็ชนะทีไหนนะฮะส่วนพม่าเนี่ยคือผมเข้าไปสังเกตการเลือกตั้งในพม่าเนี่ยผมเห็นเจตจำนงโดยเสรีของประชาชนนะครับก็คือว่านี่แหละไอดอลของเขานี่แหละคนที่เขาอยากจะให้เป็นผู้นำเห็นไหมครับเลือกตั้งเมื่อไหร่นางองค์การสื่อสีก็ชนะเมื่อนั้น
2: ครับ
0: แต่สิ่งที่พึงจะเรียนรู้นะครับก็คือว่า

0: คือพอฉันได้ชัยชนะแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรจะหักด้ามพระด้วยเข่า
1: แก้กฎหมาย
0: นั่นแหละครับมากระแทกเข่าตัวเองนะปรากฏว่าพระมันไม่หักนะเข่าตัวเองหัก นะฮะพอเข่าตัวเองหักก็สุดสิฮะนั่นแหละครับมันก็คือมันเดินไปสู่การไปเชิญหน้ามันก็คือการแย่งชิงอำนาจจริงไหมล่ะ
1: คร
0: ับ นะครับแล้วในขณะที่อย่าลืมนะครับว่ากองทัพพม่าเขาอยู่ในอำนาจมาตั้งแต่ปี1962นะฮะคือถ้าเขาเผด็จการก็คือมันก็คือเผด็จการ 100% แต่ทีนี้พอมันมีให้มีการเลือกตั้งเนี่ยมันเผด็จการ 25% นะครับเพราะเขาให้เลือกตั้งมา 75% อ
2: ือฮึค่ะ
0: ฝ่ายประชาธิปไตยชนะแล้วนะครับถ้ามองในจุดนี้แล้วก็ฉันทามติของคนนะครับคือเขาให้เลือกมา75นางองการสุจีเนี่ยได้เกือบจะ70ลองนึกดูนะฮะแล้วตั้งรัฐบาลก็ได้ครับแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือว่ารัฐธรรมนูญที่กองทัพพม่าเขาทำไว้เนี่ยเขาก็ต้องห่วงอำนาจของเขา
2: ค
0: ่ะความมั่นคงฉันไม่ให้แตะอย่ามาแตะความมั่นคงของฉันนะครับซึ่งโลกที่เป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็คือว่าถ้าให้คนอื่นมาดูแลความมั่นคงอย่างที่ผมบอกเลยนะครับพม่าจะไม่มีวันสงบฮะแตกเป็นเสียงๆเลย
2: ค่ะ
0: นะครับแม้แต่ในรัฐเดียวกันเนี่ยมีกี่ชาติพันธุ์
1: เยอะเลยฮะ
2: โ
0: อ้ขนาดเฉลี่ยนะฮะชาติพันธุ์เดียวกันเนี่ยเฉลี่ยยังแบ่งกลุ่มเป็นย่อยเลยนะฮะ
2: กะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคริสต์เน
0: า
2: ะ
0: ไม่ต้องดูอื่นไกลเลยฮะเอาแค่จากชื่อของรัฐนะครับทำไมมีกระยินกับกระยาจริงๆก็คือกระเหรี่ยงเหมือนกันแต่กระเหรี่ยงก็ไม่ยอมรับเช่นกันและกันไม่ฉันกระเหรี่ยงสูงนะเธอกระเหรี่ยงต่ำ
2: มีการเจอ
0: นะครับแล้วก็มันก็จะมีกระเหรี่ยงชนกลุ่มน้อยอีกนะขนาดว่ากระเหรี่ยงก็คือ minority อยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันยังมีไมโคร
2: มีไมโครกับแมคโครหรืออาจารย์
0: เป็นไมโครมินอริตี้ยังมีอันนั้นอีกก็คืออะไรฮะมันมีอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ถูกปีกวิเวกออกมาเรียกว่าประกาศกย
2: ออ๋อประกาศกยอเคยได้ยิน
0: ประกาศกยอเห็นไหมครับ
2: อ
0: ย่ามายุ่งเกี่ยวกับฉันแต่ทีนี้พออยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ยังแยกอีกนะฉันเป็นคริสต์นะฉันเป็นคริสต์ฉันเป็นศาสนาคริสต์ที่อังกฤษเอามาปลูกปั้นให้ฉันได้เป็นใหญ่นะครับเธอนี่แหละเป็นคุดเป็นพุทธแบบพม่าก็เป็นชนชั้นชั้นล่างไปค่ะกลายเป็นว่ากะเหรี่ยงด้วยกันก็แตกเป็นกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคริสต์นะครับนั่นแหละมันถึงเป็น KNU มันถึงเป็น DKBA อยู่ทุกวันเห็นไหมครับลองนึกภาพอย่างนี้นะและมันไม่ใช่แค่สภาพแบบกะเหรี่ยงนะครับที่มันจะเกิดขึ้นทุกรัฐมันมีชาติพันธุ์ในพม่าเนี่ยถ้าจะแบ่งกลุ่มแยกย่อยเนี่ยนะครับชาติพันธุ์เนี่ยมันมีเกินกว่า130ชาติพันธ
2: ุ์โอ้โห
1: เยอะมากครับ
2: แล้วเวลาเขาพูดเขาจะพูดภาษาของเขาเองเลยนะอาจารย์ใช่ไหมคะไม่มีภาษากลาง
0: ก็ภาษาพม่าไงครับเป็นภาษากลาง
2: แต่ว่าพวกชนชาติพันธุ์ต่างๆก็จะมีภาษาของตัวเองนะอาจารย
0: ์แน่นอนแหละครับแน่นอนนะครับก
2: ็
0: ไอ้นี่สำเนียงแต่เนี้ยนักศึกษาพัฒน์เนี่ยแหละครับมันก็ลองนึกดูนะครับคือทุกที่แหละครับประเทศที่มันจะยิ่งใหญ่ได้เนี่ยมันเกิดมาจากกองทัพที่มีสัญญาณอุปรา
2: ช
0: นะครับรับประกันได้ว่าบูรณาเขาเรียกว่าไอ้อธิปไตยแห่งดินแดนนะครับเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ความมั่นคงมันคืออะไรใครลุกลานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับมันต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นไอ้คือในพม่าเนี่ยมันเดินมาได้ไกลแล้วนะ
2: ค่ะ
0: เดินมาได้ไกลถึงขนาดว่ามันตกผลึกแล้วว่าต่อไปนี้นะเราจะเป็นทุกวันนี้ชื่อของประเทศพม่าเนี่ยมันมีทั้งคำว่าสาธารณรัฐ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีทั้งคำว่าสหภาพลองนึกดูนะฮะ Republic of Union of Myanmar อ่
2: าฮะค
0: ่
2: ะ
0: ลองแปลดิคุณดูเสร็จมันจะต้องเรียนคำยังไงสาธารณรัฐ
2: สหภาพแห่งพม่า
0: แห่งสหภาพเมียนมานะครับต่อไปเนี่ยมันจะมีคำว่า Federal เข้ามาอีก
2: โอ้โห
0: ผมกำลังตั้งชื่อประเทศให้พม่าอยู่
2: ชื่อจะยาวขึ้นล่ะ
0: คือมันตกผลึกกันถึงขนาดว่าต่อไปนี้เนี่ยมันจะเป็น

0: แบบมีสหพันธรัฐ
1: ครับ
0: หมายความว่าเขาเคารพในความเป็นชาติพันธุ์นะครับรัฐที่มีชาติพันธุ์ก็จะปกครองตัวเองเหมือนที่จีนเขาเรียนรู้นั่นแหละครับทำไมจีนมีเขตปกครองตัวเองเห็นไหมครับกวางสีจ้วงนะฮะแม้กระทั่งที่12ตันนาก็เป็นเขตปกครองตัวเองของไทยหรือ นะครับหรือในหลายพื้นที่นะหรือไอ้
2: ซินเกียงอะไรพวก
0: น
2: ี
0: ้นั่นแหละครับมันก็คือพัฒนาการของการที่จะอยู่ร่วมกันให้ได
2: ้
0: พม่าเนี่ยก็ควรจะก้าวไปสู่จุดนั้นนะครับเว้นแต่ว่าไม่อยากจะไปก็ลบกันต่อ
1: ครับ
0: นะครับลบกันต่อแล้วจะเอาปืนจากไหนฮะซื้อจากอเมริกานะฮะอเมริกาก็เอาพวกเองก็ยิงกันไปเดี๋ยวฉันจะเอาน้ำมันก็จะเอาแก๊สนะครับจีนก็จะนั่งดูเออแล้วก็ชอบยกกระชินอยู่นะเห็นไหมครับนั่นแหละครับแล้วเราอยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยมาสู้รบกันเพื่อให้คนอื่นเอาของดีไปเนี่ยมันจะเป็นเยี่ยงนั้นหรือจริงไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เราจะ
2: พักกันสักครู่ก่อนค่ะอาจารย
0: ์เชิญครับ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภเบศรีดิฉันวิวันวรรุษอาจารย์คะเรามาตามต่อกันเลยค่ะว่าทำไมมันน่าจะตกลงกันได้นะอย่างที่อาจารย์ปูฟื้นด้วยให้เราได้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจอะเนาะแล้วทำไมมันยังไม่ได้สักทีเนี่ยนะคะเน
0: า
2: ะ
0: ก็ฉันอยากจะเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวคำนี้แหละ
2: นะครับ
0: ก็คือว่าเมื่อฉันชนะเลือกตั้งแล้วฉันก็ควรจะได้ประเทศนี้ทั้งหมด
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
2: อยากเป็นใหญ่
0: จริงๆไม่ต้องดูอะไรสั้นเลยแหละก็คือตอนทัพพม่าที่เขาปล่อยให้มีการเลือกตั้งแล้วเขาให้เลือกตั้งกันมาแค่ 75%
2: ค่ะ
0: สงวนไว้ 25%นั่นก็หมายความว่าสงวนเพื่อที่จะยังคงรักษาอำนาจต่อไปนะครับแต่การรักษาอำนาจต่อไปของเขาเนี่ยเขาก็สงวนในแง่ไหนนะครับในแง่ของความมั่นคงนะครับกองทัพเนี่ยอย่ามาแตะนะเรื่องชายแดนก็อย่ามาแตะฉันนะครับแล้วไอ้เรื่องของกองกำลังชนชาติไหนที่จะมาลบราวีกับฉันเนี่ยก็อย่ามาแตะของฉันนะครับแล้วเขาถึงปราบนะครับพอเขาปราบเนี่ยเพื่อที่จะคือในมิติของสงครามนะครับมันมองได้ก็คือว่า 1. การรบเพื่อที่จะพิชิตครับอันที่ 2. การรบเพื่อที่จะกดดันนะฮะมี2อันนะครับพิชิตเนี่ยหมายความว่าก็คือต้องตายกันไปข้างหนึ่งนะครับก็คือให้เกลี้ยงเลยนะครับถ้าไม่ยอมก็ต้องเกลี้ยงอย่างเดียวและนั่นคือการพิชิตศึกนะครับแต่ถ้ากดดันจะหมายความว่าอ้าวฉันบีบให้เธอมาอยู่ที่มุมอับแล้วนะมันยังมีช่องทางให้เดินมาเจอกันได้อยู่นะครับถึงจะเป็นมุมอับก็คือคุณถอยไปไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันนั่นแหละมันถึงเกิดการคุยกันมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับปี2015ก็คุยกันก็ลงนามกันแล้วเรียบร้อยนะใน15กลุ่มลงนามไปแล้ว10กลุ่
2: ม
0: นะครับแต่ถามว่ากองทัพพม่าผิดพลาดตรงไหนไหมก็ผิดพลาดฮะก็ผิดพลาดเยอะ เพราะว่ามันก็มีได้หลายกลุ่มที่กองทัพพม่าไม่ยอมรับที่จะให้พวกเขามาเจรจาหนึ่งในนั้นก็คือกองทัพวาง

0: นะฮะเพราะว่าพม่าเนี่ยเขาไม่เคยยอมรับว่าหวานเนี่ยนะครับในความเป็นจริงว่าเป็นพม่าจริงๆมันก็ไม่ใช่พม่านะครับหวานเนี่ยมันคือสีจีนนะครับแต่ทำไมอยู่ในพม่า ก็เพราะอังกฤษไปขีดเอาเส้นเขตแดน
1: โอ้ฮะ
0: เขาก็เกิดเขาก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งอังกฤษเข้าไปเนี่ยฉันอยากได้ตรงนี้แล้วก็ขีดเป็นเขตชายแดนเป็นแผนที่ออกมาปุ๊บเอาว้ากลายเป็นว่าเดิมฉันอยู่ในมณฑลยุนนานนะ
1: ค่ะ
0: แต่เอาฉันกลับมาอยู่ในเขตรัชฉาน
1: ร
0: ัชฉานก็คือในเขตของพม่าใช่ไหมครับก็อยู่มาวันหนึ่งก็ถูกแปลงสภาพนะจากเป็นกลุ่มน้อยเป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในแผ่นดินจีนในมณฑลยุนนานมหาอำนาจเจ้าอาณานิคมเข้ามาก็ขีดแผนที่เปลี่ยนที่อยู่ให้เขาเสร็จเลยทั้งที่เขาก็อยู่ที่เดิมนะครับกลายเป็นว่าเป็นชาติพันธุ์แล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเดิมเขาก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่แหละแต่พออยู่ในแผ่นดินพม่า ก็เลยกลายเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พม่าเห็นไหม มันโลกเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนเพราะอย่างอื่นนะมันซับซ้อนเพราะการแข่งแย่งผลประโยชน์โดยการใช้อำนาจบาดใหญ่
1: ค
0: ่ะไปลำบากพาอีกหน่อยอำนาจบาดใหญ
2: ่คนละบาทหรือว่าอาจารย
0: ์ฮะอำนาจขนาดว่าทะเลาะกันก็ยังคว่ำบาทอีกเนี่ยนะครับถ้าเดือดร้อนอีกนะคว่ำบาทแล้วใครจะมาใส่บาทให้กัน
1: เออนะแซงเชิญใช้เป็นคำว่าคว่ำบาตรไปเลย
0: คว่ำบาตรแสดงว่าทุกคนเป็นพระนะนั่นแหละครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าเมื่อโลกมันผ่านไปแล้วนะครับเมื่อวันมันผ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมนุษย์พึงกระทำอย่างยิ่งก็คือต้องเรียนรู้ครับว่าอะไรคือความผิดพลาดอะไรคือความสำเร็จอะไรคือสิ่งที่ดีงามอะไรคือสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับมันต้องเดินไปถึงจุดนั้นแล้วก็ถามว่ากองทัพพม่าพลาดไหมก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ต้องถามประโยคเดียวกันนี้อีกนะครับว่าถ้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยพลาดไหมต่อจงไปเลยก็ได้นะฮะอย่างนางองซานซูจีหรือพลาดไหม
2: คร
0: ับก็ต้องบอกว่าพลาดเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จำได้ไหมฮะในวันที่กลุ่มชาติพันธุ์10กลุ่มไปลงนามร่วมกับพลเอกเต็งเซ็ง
2: ครับ
0: ที่เนปิดอนางองซานซูจีออกมาขวานบอกว่าระวังไปถูกกับดักของกองทัพพม่าอย่าไปลงนามโดยเด็ดขาด
2: ใ
0: ช่ไปขวานเขาแต่ทีนี้พอตัวเองได้เป็นใหญ่นะครับแต่มันมีรัฐธรรมนูญข้อหนึ่งห้ามเป็นประธานาธิบดี
1: อ๋อถ้าแต่งงานกับต่างชาติน
0: ั่นแหละก็ผมถึงให้มาตรานี้เพื่อเธอคนเดียวเป็นนางจีนไปแล้วมาตรานี้เพื่อเธอคนเดียวนะครับก็คือก็ยังไงล่ะฮะสาเหตุที่กองทัพพม่าต้องออกมาตรานี้ก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่านางซานซูจีมีสามีเป็นคนอังกฤษ
2: ครับ
0: แล้วพม่าเป็นอาณานิคมของใครครับ
2: อังกฤษ
1: ก็ของอังกฤษ
0: อ้าวแล้วฉันอยากจะไปอยู่ใต้อังกฤษอีกไหม
2: ไม่อยากแล้วโกรธมาก
0: น่าเห็นไหมล่ะก็นั่นแหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้มันมีวิวัฒนาการของมันไม่อยากจะใช้คำว่าพัฒนาการคือพัฒนาการมันต้องดีขึ้น
1: ใช่ไหมคร
0: ับมันต้องใช้คำว่า evolution
1: นะ
0: เป็นวิวัฒนาการ
1: ซึ่ง
0: คือมันต้องใช้เวลาเยอะมากเลยเนา
1: ะ
0: คำว่าวิวัฒนาการนะลองนะนะจากโครโมโซมเดียวนะมันมีหลายโครโมโซม
1: ตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นมนุษย์นะโอ้โหหลายพันล้านปีนะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วองค์การสิทธิพลาดก็คือไปขวางไม่ให้เขาลงนามแต่ทีนี้พอตัวเองได้เป็นใหญ่นะครับชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อปี2015ก็จัดตั้งรัฐบาลนะครับคือไปแทรกกองทัพไม่ได้อย่างเดียวก็คือเรื่องกองทัพนี่แหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐธรรมนูญก็กำหนดชัดเจนนะครับก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อรองประธานาธิบดีได้1คนจาก3คนนะครับนั่นคือข้อแรกข้อที่2นะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าเป็นผู้เสนอบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม
1: ค่ะ
0: 1แล้วนะฮะ2ก็คือรัฐมนตรีมหาดไทย3ก็คือรัฐมนตรี

0: ีกิจการชายแดนตามอันนี้รวมทั้งรองประธานาธิบดีนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาก็สงวนไว้นั่นแหละก็คือความมั่นคงอย่ามาแตะของฉันนะครับแต่สิ่งที่นางอองซานซูจีก้าวพลาดอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าพอชนะเลือกตั้งถล่มทลายแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่อยากทำคือฉันจะแก้รัฐธรรมนูญ
1: ทหารต้องไม่ยอมแน่ๆเลย
0: เอ้าก็รัฐธรรมนูญชั้นล่างอ่ะเอาฉันไม่ให้มีเลยดีไห
1: ม
0: จริงไหมครับก็ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมีเลือกตั้งดีไหม
1: เ
0: ห็นไหมครับก็สู้กันต่อดีไหมมันไม่มีทางนะครับก็คือว่าคือความแตกแยกในพม่าเนี่ยมันมีความซับซ้อนอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนอกจากเรื่องชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะฮะไม่มีความเป็นเอกภาพแล้วถูกแทรกแซงและถูกแบ่งแยกทำลายและถูกคนอื่นปกครองแล้วยังอยากจะเป็นเหมือนเดิมเช่นนั้นหรือ นะครับแล้วอีกอันหนึ่งผมจำได้ไหมในวันที่มีประเทศไหนก็เลือกกระบงกระแบงกระบังคากระบองอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไปฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศว่ากองทัพพม่าเนี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นมุสลิมนะครับในวันที่นางอองซานซูจีมีอำนาจในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐนะครับไปดีเฟนให้กับกองทัพพม่าเฉยไม่มีเหตุการณ์นี้นะครับไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นเอาแล้วทำไมคำพูดมันบิดได้ล่ะจำได้ใช่ไหมฮะมันก็เลยเกิดแคมเปญว่าจะเอารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคืน
2: ใช่ครับ
0: อ้าวอยู่มาวันหนึ่งก็ชนะเลือกตั้งอีกปี2020แต่จริงๆลองไปดูไทม์ไลน์ดีๆนะครับ2020เนี่ยทุกประเทศเนี่ยมันบอกแชมป์จากโควิด19
1: ใช่ค่ะ
0: แต่แชมป์ก็อยากจะเลือกตั้งเหมือนเดิมกองทัพพม่าก็บอกว่าเลื่อนออกไปก่อนก็ได้นะเพราะมันไม่พร้อมจริงๆนะครับมันไม่พร้อมอ่ะคนเจ็บคนล้มตายคนพม่าเนี่ยล้มตายเนี่ยหลายที่หลายหมื่นนะครับแต่เขาปิดตัวเลขเฉยๆนะฮะก็ปรากฏว่าฉันก็ยังจัดการเลือกตั้งตามกำหนดการเดิมซึ่งองค์การซีจีก็ชนะนั่นแหละครับชนะก็เพื่ออำนาจพอมาถึงวันหนึ่งมินออนไลน์ก็บอกว่ามันมีการมันมีคะแนนที่ไม่โปร่งใส 7-8 ล้านกว่าคะแนนนะครับแล้วก็คุณชนะเนี่ยมันไม่โปร่งใสตรงไหนนะครับมีการประท้วงไปตรงนั้นตรงนี้ก็บอกว่าไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอ้าวมันอะไรล่ะทีนี้นะครับลองย้อนสอนกลับดูนะครับเวลาฝ่าย NLD ประท้วงกองทัพพม่าเขาก็พูดเหมือนกันก็คือบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่พออองซานซูจีชนะอองซานซูจีก็บอกว่าฉันบริสุทธิ์ยุติธรรมคืออันนี้คือสองคำพูดนี้นะฮะมันอยู่ในบริบทที่แตกต่างก็จริงนะครับแต่มันก็คือมุ่งหวังอย่างเดียวกัน
2: ครับ
0: พออยู่มาวันหนึ่งมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นจำได้ใช่ไหมฮะเดือนกุมภาพันธ์2021วันที่หนึ่งนี่แหละนะครับจริงๆเขากำหนดเปิดรัฐสภาวันที่2กุมภาพันธ์นะครับ
1: ในการยึดอำนาจเลย
0: ทุกคนไปรายงานไปลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยฉันจะเข้าร่วมประชุมพรุ่งนี้แล้วก็เพื่อที่จะตั้งรัฐบาลนะครับไม่ต้องตามจับใครเลยนะครับไปอยู่ในปิดอครบนะฮะนั่นแหละครับยึดอำนาจเสร็จปุ๊บมันมีกระบวนการเนี่ยนะฮะที่ศาลระหว่างประเทศนี่แหละฝ่ายที่ถูกยึดอำนาจบอกว่าเราจะกลับคำให้การที่ศาลอาญาสากลได้หรือไม่มันคืออะไรเนี่ยเห็นไหมครับคือทุกอย่างก็คือว่าถ้าไม่อยู่ในสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องนะครับก็จะขวางแต่ถ้าตัวเองได้แล้วก็จะบอกว่ามันถูกต้องชอบธรรมนะครับแต่ถ้าฉันชนะแล้วฉันก็ต้องได้ทุกอย่างมันควรเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม
1: ่
0: นะครับมันต้องดูจากสภาพที่เป็นจริงหรือไม่นะก็คือถ้าให้ผมมองย้อนกลับไปเนี่ยพม่านะถ้ามีความสามัคคีกลมเกี่ยวนะครับมีการประนีประนอมกันต่อไปแล้วมุ่งในการพัฒนาประเทศชาตินะครับให้เศรษฐกิจมันเดินไปข้างหน้าทรัพยากรธรรมชาติมากมายมหาศาลเอามาให้กับประชาชนให้ได้

0: เยอะที่สุดนะครับบำรุงคนให้มีสุขภาพที่ดีนะความเป็นอยู่ที่ดีชาติพันธุ์ก็จะอ้าลืมตาอ้าปากได้เมื่อฉันมีทรัพยากรก็แบ่งปันกันนะจัดสรรปันส่วนให้มันลงตัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าป่านนี้เนี่ยจะเดินรุ่งเรืองแล้ว
1: นั่น
0: น
1: ่ะสิคะอาจารย์คะ
0: เพราะ 65% ของแผ่นดินพม่าเนี่ยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยครับ
1: โอ้ยังมีทรัพยากรอีกเยอะแยะนะค่ะอาจารย
0: ์สาเหตุที่ไม่ใช้เพราะอะไรครับมัวแต่ยิงกัน
1: มัวแต่ต่อสู้กันอยู่อาจารย์คะที่นี่ทางองซานซูจีล่ะคะตอนนี้ก็มีสัญญาณที่ดีที่ว่าผู้แทนสภากาชาติก็ได้เข้าไปพบเนาะแล้วก็สุขภาพเธอก็ยังดีอยู่แล้วมีทางเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลเมียนมาจะปล่อยตัวเธอออกมาค่ะอาจารย์
0: ก็เป็นไปได้สูงนะครับ
1: ค
0: ือไม่งั้นเขาไม่ให้กาชาดสากลเขาไปเจอแล้วก็อย่าลืมนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่มินออนไลน์
1: จะมาไทย
0: แล้วประเทศไทยเราเนี่ยคือการทูตเชิงลุกแล้ว
2: ครับ
0: แต่ก็ยังมีคนในบ้านเดียวกันดัดแข้งดัดขากัน
2: เดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ครับ
1: น่าสนใจ
0: ความยินดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับ
1: แล้วเราก็จะ
2: ลาไปพร้อมกัน
1: เลยนะ
2: ค่ะผมสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เรามากันแล้วค่ะพบกันในวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ที่8 สิงหาคม 2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้นะคะทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางเว็บไซต์นะคะก็จะได้เห็นหน้าเราทั้ง2คนเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้8เดือน8นะคะ
0: ค
1: เป็นวันที่หลายคนก็อาจจะรอคอยนะคะตัวเลขสวยด้วยแล้วก็รวมไปถึงมีแคมเปญต่างๆของบรรดาแอปพลิเคชันหรือว่าโปรโมชั่นของสถานที่ต่างๆเดี๋ยวนี้ถ้าหากมันเป็นเลขเบิ้ลแบบเนี้ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ช้อปปิ้งอะไรก็ระวังเงินในกระเป๋าด้วยนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ทุกฉบับเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหลายคนเศร้าใจมากนะครับกับเหตุน้องวัย14 ปีนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับไปก่อเหตุกราดยิงคุณครูและนักเรียนที่โรงเรียนเสียชีวิตไป6 รายด้วยกันนะครับขณะที่บ้านของน้องเองก็พบศพคุณปู่และคุณย่าซึ่งน้องก่อเหตุฆาตกรรมก่อนที่จะมาก่อเหตุที่โรงเรียนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนประมาณ 9:30 น.ถึง 9:50 น.ครับมีเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีย่านบางกลวยมีผู้

0: เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปลาปลายบางครับร่วมกับนปภ.นนทบุรีนำกำลังเข้าปิดล้อมอาคารคณะครูและบุคลากรก็เร่งพาเด็กนักเรียนอพยพออกจากอาคารเรียนไปยังพื้นที่ปลอดภัยภายนอกโรงเรียนส่วนทีมกู้ภัยก็ระดมกำลังกันช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับ10:30 นของวานนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราช26และตำรวจสายตรวจเข้ากระชับพื้นที่เพื่อกดดันและค้นหาผู้ก่อเหตุที่คาดว่ายังกบดานอยู่ภายในอาคารทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กนักเรียนชายอยู่ชั้นม.3ครับต่อมาผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในอาคารเรียนข้างกายมีอาวุธปืนขนาด9มม.1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนในเป้สะพายจำนวนมากซึ่งสรุปภาพรวมนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์และยุติเหตุรุนแรงได้ภายในเวลาก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็เข้าตรวจสอบสาเหตุในพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นครับพบในเหตุการณ์นี้นะครับมีผู้เสียชีวิต6รายที่โรงเรียนนะครับก็คือนายกิติพงษ์สมรัตน์เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเป็นเลขาหน้าห้องนางสาวทิวาพรวานิชเป็นครูแนะแนวว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัทพรนาคพลังเป็นครูภาษาไทยและนางสาวประภาพรก้อนศิลาเป็นครูคณิตศาสตร์รวมถึงเด็กชายผู้ก่อเหตุด้วยนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ22รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สมเลิกจึงสมานครับเบื้องต้นรายงานบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บส่งต่อที่โรงพยาบาล22รายกระจายตัวอยู่ที่โรงพยาบาล6แห่งครับก็ได้แก่โรงพยาบาลบางใหญ่10รายโรงพยาบาลบางบัวทอง2รายโรงพยาบาลบางกลวย3รายโรงพยาบาลปากเกร็ด4รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1รายโรงพยาบาลเกษมราชรัตนทิเบศ2รายอยู่ในภาวะอาการวิกฤตคือสีแดง9รายแล้วก็อาการเร่งด่วนสีเหลือง4รายอาการไม่รุนแรงสีเขียวมีทั้งสิ้น9รายด้วยกันครับพาดหัวข่าวใหญ่ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพราะว่ามีทั้งพาดหัวข่าวใหญ่แล้วก็ภาพประกอบหลายภาพเลยครับภาพแรกนะครับเป็นภาพฆ่าตัวหนีผิดเป็นภาพกู้ภัยนำศพเด็กชายวัย14ปีนะครับนักเรียนม.3ส่งชันสูตรหลังไปกลาดยิงครูและเพื่อนนักเรียนเสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวตายหนีผิดเผยก่อนหน้านี้เพิ่งยิงปู่กับย่าตายคาบ้านในซอยลาดประดุกหมู่ที่6ตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพยื้อชีวิตเป็นภาพทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับกำลังเร่งนำตัวเด็กหญิงวัย12ปีนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อผ่าตัดช่วยเหลือเป็นการด่วนนะครับอีกภาพเป็นภาพล้อมคอกเป็นภาพนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลครับดูจุดเกิดเหตุกลาดยิงในโรงเรียนแล้วก็เผยว่าเด็กผู้ก่อเหตุมีความเครียดสะสมจากการเรียนย้ำคดีจบเพราะยิงตัวตายแล้วก็มีการสั่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสำหรับประเด็นนี้ครับพาดหัวบอกว่าดู YouTube กลาดยิงม.3ติดเกมฆ่า8ศพเจ็บ23วางแผนยิงปู่ย่าคาบ้านรัวสังหารในโรงเรียนทีละคนสยองเทพศิรินทร์นนท์เด็กชายวัย14ปีนักเรียนม.3โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก่อเหตุเขย่าขวัญสังคมชักปืนกลาดยิงครูสาวดับหน้าชั้นนักเรียนคู่ปรับเจ็บเพื่อนๆกรีดร้องวิ่งหนีตายอุลมานเจ้าตัวสติแตกไล่เดินสังหารเพื่อนในโรงเรียนครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนก็ลงพื้นที่ไปนะคะอย่างทางอาจารย์เชนเองก็ลงพื้นที่ไปเป็นคนแรกๆเพื่อไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีค่ะก็พร้อมคณะนะคะก็เดินทางไปดูจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองค่ะหลังจากนั้นก็มาประชุมที่โรงเรียนนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจตรวจที่เกิดเหตุยังมีกระสุนเหลือในกระเป๋าอีก30นัดค่ะถ้าหากไม่จบชีวิตตัวเองความสูญเสียก็จะเพิ่มขึ้นและหนักกว่านี้ส่วนสาเหตุนั้นก็ได้รับการรายงานว่าเกิดจากความเครียดเรื่องการเรียนเพราะว่าปู่กับย่ามีความเข้มงวดอยากให้เรียนให้ดีโดยเฉพาะคุณย่าที่เป็นอดีตครูด้วยค่ะประกอบกับการสอบปากคำเพื่อนสนิทให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งก็มองแล้ว

แล้วว่าน่าจะมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีเพราะมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งใจในการก่อเหตุส่วนอาวุธปืนก็เป็นปืนของคุณปู่ที่มีทะเบียนค่ะย้ำว่าพยายามดูแลเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตทุกคน

0: ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมสั่งการผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเริ่มต้นวันพรุ่งนี้นะคะในการยกระดับรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นพร้อมกับติดตามดูแลนักเรียนบุคลากรที่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งทางโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็มีการประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษทุกระดับชั้นนะคะในวันที่10 11 13และ14ค่ะก็จะกลับมาเรียนปกติกันในวันที่17สิงหาคมค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีพาดหัวข่าวค่ะพร้อมกับภาพเป็นภาพนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุจุดแรกก็คือที่บ้านแล้วก็จุดที่คุณปู่กับคุณย่าถูกน้องยิงเสียชีวิตนะคะแล้วก็ยังมีอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือน้องๆนักเรียนแล้วก็มีภาพกระสุนที่ยังคงเหลืออยู่ด้วยนะคะส่วนในมติชนเองก็มีภาพของอาจารย์เชนที่ลงพื้นที่ไปซึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์เชนค่ะก็ได้ไปบริจาคเลือดเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องๆแล้วก็ครูที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะพงะเจอคลิปกราดยิงต่างประเทศม.3 เรียนแบบซันโบครูนักเรียนตายเจ็บเพียบฆ่าปู่ย่าก่อนมาที่เทพศิรินนท์ชี้แค้นโดนบูลลี่เยียวยาเหยื่อ1ล้านบาทนายกหวั่นพฤติกรรมเรียนแบบนักเรียนม.3 คลั่งขโมยปืน9มม.สังหารปู่ย่าคาบ้านย่านบางปูทองก่อนบุกโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเปิดฉากตามล่าสังหารเพื่อนสางแค้น4ศพครูและรองผอ.เข้าช่วยโดนคมกระสุนอีก2ศพตำรวจคาดชนวนแค้นสะสมถูกกลั่นแกล้งจนหน้ามืดขโมยปืนปู่มาก่อเหตุพงะเจอหลักฐานศึกษาคลิปกราดยิงในต่างประเทศวางแผนลงมือ1สัปดาห์สั่งถอดบทเรียนเยียวยาสภาพจิตใจเหยื่อครอบครัวผู้สูญเสียล้านเตรียมเดินหน้าแก้กฎหมายให้เฉพาะเจ้าหน้าที่พกปืนได้แค่ตอนปฏิบัติหน้าที่ด้านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเคาะเงินช่วยศพละล้านแต่ก็มีคุณหมอนักวิชาการหลายท่านนะคะที่เป็นคุณหมอสำหรับเด็กและวัยรุ่นเนี่ยก็บอกว่าปัจจัยของการก่อเหตุนั้นมีหลายปัจจัยค่ะไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะเรื่องของการเล่นเกมเพียงอย่างเดียวหรือว่าการโดนบูลลี่เพียงอย่างเดียวบางทีเนี่ยมันเกิดจากการที่ประกอบหลายๆอย่างมารวมกันค่ะ
1: ส่วนทางคดีนะครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ครับตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำพยานและบุคคลใกล้ชิดรวมถึงตรวจสอบพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดโดยจากการตรวจค้นคอมพิวเตอร์ภายในบ้านพบว่าผู้ก่อเหตุเล่นเกมที่มีลักษณะใช้อาวุธปืนและมีประวัติค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายกรณีครับจากการสอบถามเพื่อนสนิทพบว่าผู้ก่อเหตุบ่นถึงความเครียดจากการเรียนการทำการบ้านและความเข้มงวดของผู้ปกครองและโรงเรียนอย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าถูกเพื่อนกลั่นแกล้งหรือว่ามีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมชั้นส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธปืนนั้นยังไม่พบข้อมูลว่าฝ่ายผู้ก่อเหตุเคยผ่านการฝึกยิงปืนแต่ยอมรับว่าปัจจุบันครับการศึกษาวิธีการใช้อาวุธผ่านสื่อออนไลน์สามารถทำได้อย่างง่ายประกอบกับพบพฤติกรรมการเล่นเกมแนวต่อสู้ใช้อาวุธปืนจึงต้องตรวจสอบว่ามีการเรียนรู้หรือฝึกฝนจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิตหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานการยืนยันครับทางนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามว่าผู้ก่อเหตุมือพฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบมาจากการเล่นเกมหรือไม่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเบื้องต้นครับมีประวัติการเล่นเกมออนไลน์2เกมนะครับที่เป็นเกมมีการใช้อาวุธแล้วก็ไล่ล่ากันก็คาดว่าเด็กชายผู้ก่อเหตุฝึกฝนเรื่องการใช้ปืนมาจากเกมดังกล่าวอีกทั้งเด็กชายรายนี้เคยได้สัมผัสปืนที่เคยก่อเหตุมาแล้ว1ครั้งโดยพบภาพหลักฐานการถ่ายภาพคู่ในการโพสต์ลง Instagram ส่วนตัวแต่อย่างไรก็ตามครับมีข้อมูลเพิ่มเติมจากชุดสืบสวนว่าเด็กชายผู้ก่อเหตุได้มีการเข้ามาชมคลิปข่าวการกลัดยิงในสหรัฐอเมริกาเมื่อ30กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับก็เป็นพาดหัวตัวใหญ่เช้าวันนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีภาพประกอบนะครับมีภาพที่น้องๆนักเรียนกำลังอพยพออกจากโรงเรียนแล้วก็กอดกันกลมเนื่องจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นและอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่บ้านของน้องผู้ก่อเหตุครับที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นแล้วก็พบว่ามีการยิงคุณปู่และคุณย่าเสียชีวิตที่บ้านพักไปด้วยนะครับพาดหัวข่าวของข่าวสดครับปมเครียดเรียนสยองโรงเรียนเด็กชายยิง9ศพสลดเทพศิรินนท์บาดเจ็บระนาวนับ10แล้วปลิดชีพตัวเองตามทั้งฆ่าปู่ย่าที่บ้านด้วยเอาอย่างกลัดยิงสหรัฐ สุดสะเทือนขวัญนักเรียนม.3 วัย 14ขโมยปืน9 มม.ของปู่พร้อมกระสุนเกือบ

0: ไว้นัดบุกยิงสนั่นโรงเรียนดังนนทบุรีครูดับ5ศพบาดเจ็บกว่า30ครูนักเรียนหนีตายระทึกก่อนยิงตัวปลิดชีพมีเด็กหญิงวัย12ตายเป็นศพที่7ก่อนเกิดเหตุได้ยิงปู่และย่าดับคาบ้านย่านบางบัวทองนนทบุรีรวม9ศพตรวจสอบพบเป็นปืนของปู่มีทะเบียนแล้วก็มีประวัติติดเกมแนวรุนแรงดูคลิปกระดยิงโรงเรียนในสหรัฐแล้วเรียนแบบก่อเหตุนายกอนุทินเผยเด็กเครียดเรื่องการเรียนเตรียมการมาอย่างดีมีเป้าหมายชัดเจนรัฐบาลเคาะเยียวยาศพละ1ล้านทุพพลภาพ 700,000 บาทเจ็บสาหัส 200,000 บาทเจ็บเล็กน้อย 100,000 ยก4เหตุการณ์ในอดีตเข้าเกณฑ์สาธารณภัยสื่อดังตีข่าวไปทั่วโลกครับ
1: ขณะที่ทางสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยก็ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์กราดยิงนะคะก็อย่างเช่นมีสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยสถานทูตสหราชอาณาจักรนะคะแล้วก็ยังมีสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยด้วยค่ะรวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียนะคะที่ได้โพสต์ผ่านทางโลกโซเชียลส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น่าเศร้าที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะรถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับยังมีประเด็นเหตุระทึกอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อชายขับรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กาญจนบุรีห้องเรียนพังเสียหายเลยนะครับเด็กเล็กซึ่งกำลังนอนหลับตอนกลางวันอยู่เจ็บไปถึง14รายด้วยกันก็หลังเกิดเหตุนะครับคนขับออกมารับสารภาพบอกว่าเกิดอาการวูบจากโรคประจำตัวครับทางตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุก็ไปพบสภาพห้องเรียนพังเสียหายยับเยินและก็มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บถึง14คนส่วนใหญ่ศีรษะแตกปากแตกฟกช้ำตามร่างกายเนื่องจากถูกเศษปูนคอนกรีตของกำแพงที่รถเก๋งพุ่งชนกระเด็นใส่อย่างแรงครับโดยช่วงเวลาเกิดเหตุอยู่ช่วงเวลาการนอนพักกลางวันของเด็กนักเรียนหลังจากรับประทานอาหารเสร็จโดยมีครูพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนคนขับรถก็คือนายชัชวาลชาวเกิดท่าม่วงกาญจนบุรีได้รับบาดเจ็บแล้วก็คนที่นั่งมาด้วยก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันสาเหตุเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุชายคนขับรถเก๋งขับมาด้วยความเร็วครับแล้วก็เกิดอาการโรคประจำตัวกำเริบเกิดวูบขณะกำลังผัดฐานขับผ่านถนนด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำให้รถเสียหลักพุ่งเข้าชนกำแพงด้านหลังศูนย์ซึ่งตรงกับห้องนอนของเด็กพอดีเลยครับแล้วก็เด็กกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บไปถึง14คนด้วยกันมีภาพประกอบอยู่ในทันและด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นภาพเมาชนเละเพราะว่าที่บอกว่าวูบเนี่ยเจ้าหน้าที่เอาไปตรวจสอบดูแล้วนะครับพบว่านะครับการมาก่อเหตุชนศูนย์เด็กเล็กของนายชัชวาลอายุ54ปีเป็นคนเมายาครับขับรถเก๋งพุ่งชนรั้วอัดผนังปูนจนเด็กเจ็บไปหลาย10คนอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเก๋งชนศูนย์เด็กวิดตายหมู่ผนังปูนทะลุคนขับเมายาหนุ่มใหญ่เสพยาซิ่งเก๋งพุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผนังปูนพังทะลุกระเด็นมาโดนเด็กได้รับบาดเจ็บไปถึง14คนขณะกำลังนอนหลับพักผ่อนหลังกินข้าวเที่ยงส่วนใหญ่โดนเศษปูนหัวแตกเป็นแผลฟกช้ำเจ้าหน้าที่รีบนำเลียงส่งโรงพยาบาลโกลาหลตำรวจนำคนขับและหนุ่มวัย20ที่นั่งมาด้วยสภาพคล้ายคนเมายาไปตรวจหาสารเสพติดพบฉี่ม่วงทั้งคู่เจอทั้งกัญชาเฮโรอีนและยาบ้าจึงคุมตัวไปแจ้งข้อกล่าวหาหนักครับ
1: ส่วนเรื่องของ

0: การโกงสอบก็ยังเป็นคดีใหญ่ที่ติดตามกันอยู่นะคะมีความคืบหน้าโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็บอกว่าเมื่อวานนี้มีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมาณ 50,000 คนสู่สาธารณะจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการกับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มรวมถึงผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อแยกเป็นรายจังหวัดส่งให้ก.จังหวัดพิจารณาส่งไปยังอปท.ทุกแห่งที่มีการบรรจุเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนต่อไปค่ะที่ประชุมกกลางก็กำหนดให้การเพิกถอนผู้มีปัญหาแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมส่วนจะประกาศผู้ที่บรรจุนะคะทดแทนผู้ที่ถูกเพิกถอนไป 5,925 รายแล้วประกาศแล้วเนี่ยจะสามารถบรรจุทดแทนได้เมื่อไหร่ก็คงจะต้องรอกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีสถ.ก็โพสต์หนังสือชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่มีการระบุนะคะว่ามี2มหาวิทยาลัยค่ะที่เข้าสู่การแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการนะคะจัดสอบค่ะจัดสอบบรรจุข้าราชการคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับมหาวิทยาลัยบูรพาแต่ปรากฏว่าทางฝั่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาต่อมาทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้อุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างค่ะทางนายนิรัตน์นะคะก็ชี้แจงค่ะว่าเหตุผลของการยกเลิกผู้ชนะสัญญาผู้ชนะเสนอราคากลุ่มเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในการจัดสอบค่ะมีการมายื่นร้องต่อทางกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่4มกราคมปี67ขอให้เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบโดยได้มีมติร่วมกันจัดทำข้อตกลง MOU กับภาคีเครือข่ายป้องกันการทุจริตชะลอการลงนามสัญญาจัดสอบออกไปก่อนจนกว่าจะพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงยุติลงนะคะก็พิจารณาหากว่าดำเนินการทำTOR เดิมต่อไปอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานภาครัฐและกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของทางสถ.จึงได้มีการยกเลิกประกาศให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ชนะการเสนอราคา3การดำเนินการของสถ.เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันค่ะนี่ก็คือเหตุผลที่ทางคุณนิรัตน์ได้ออกมาชี้แจงนะคะส่วนพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่ในมติชนค่ะเซมเบโต้โรมเลิกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพาแจ้ง23ข้อวันรัฐเสียหายนายกโวยโดนโยง TOR จอบประกาศบัญชีท้องถิ่น 50,000 คนผ่านสอบข้าราชการสั่งเพิกถอนชื่อ 5,900 กว่ารายอนุทินถามรองพูดกี่ครั้งแล้วปมโยงตัด TOR กับบูรพาซัดไม่มีข้อมูลจริงนิรัตน์แจงยิบคัดผู้จัดสอบเลิกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพาวันรัฐเสียหายยันโปร่งใสเป็นธรรมและปัดกีดกันค่ะ
1: และประเด็นนี้ครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานอ้างชื่อนายกรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยเป็นคนเลือก TOR แล้วก็ผลักดันให้มหาวิทยาลัยบูรพาพ้นจากการรับงานว่าจะให้ตนตอบอย่างไรตอนนี้เรื่องอยู่ในมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามฟอกเงินหรือปปง.ตำรวจและก็หลายคณะกรรมการซึ่งผลสอบเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนายอนุทินยืนยันครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ TOR ไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่หน้าที่ของนายกหรือรัฐมนตรีมหาดไทยที่จะต้องมานั่งดูว่า TOR เป็นอย่างไรนโยบายที่เรามอบให้ไปคือการกระทำใดๆก็ตามในหน่วยงานที่เรากำกับดูแลต้องเป็นไปตามกฎหมายสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ตนเกี่ยวข้องอย่างเดียวก็คือไม่ให้โกงพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับรุมโจกโรมเพ้อเจ้อโกงสอบอนุทินฟาดโรมพูดไม่มีข้อมูลจริงจับโยงให้เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นยันไม่มีหน้าที่ดู TOR วรสิทธิ์ตอกพูดข้อเท็จจริงไม่ครบสอถอแจงยกเลิกจ้างมอบุรพาหวั่นรัฐเสียหายอาจสะพลโดดป้องอีกคนแฉกระบวนการมีตั้งแต่ปี62ถึง2564แล้วครับ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้

0: รู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่อีกประเด็นค่ะที่หลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็กังวลเรื่องของข้อมูลรั่วไหลหลังจากที่มีภาพของนายกรัฐมนตรีเป็นภาพติดบัตรประชาชนแล้วก็รวมไปถึงบรรดารัฐมนตรีเผยแพร่ออกมาซึ่งคนโพสต์ก็เปิดเผยนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้หลุดมาจากหน่วยงาน3หน่วยงานด้วยกันหน่วยงานรัฐ1แล้วก็เอกชนอีก2นะคะรวมไปถึงเรื่องของการทุจริตทะเบียนราษฎร์ด้วยค่ะในพาดหัวข่าวของ Daily News นะคะตั้งศูนย์สกัดป้องกันข้อมูลรั่วยกระดับงานทะเบียนแนวเดียวทั่วประเทศตั้งศูนย์ประสานงานต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับป้องกันปราบปรามการทุจริตทะเบียนราษฎร์และสัญชาติบูรณาการกระบวนการยุติธรรมภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงพร้อมผลักดันปรับปรุงกฎหมายระเบียบแนวทางปฏิบัติให้ทันต่อสถานการณ์รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านทะเบียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
2: ที่กาฬสินธุ์เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่ากาฬสินธุ์พร้อมประชาชนและแฟนคลับนับพันคนครับร่วมกันรับร่างขลุ่นโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังท่ามกลางทัพนักข่าวรายงานความเคลื่อนไหวนะครับโดยร่างของขลุ่นโซโล่เดินทางไปถึงบ้านเกิดเมื่อตอน 17:18 น.ด้วยรถตู้สีขาวมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย5คนช่วยกันยกหีบศพบรรจุร่างไร้วิญญาณของขลุ่นลงจากรถโดยมีลุงพี่สาวและญาติยืนถือธูปรับน้องอยู่นะครับแล้วก็เดินนำหน้าหีบศพพร้อมกระถางธูปเข้าไปภายในบ้านท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าสลดใจญาติหลายคนหลั่งน้ำตามีอาการคล้ายจะเป็นลมทีมแพทย์ต้องช่วยปฐมพยาบาลขณะที่ย่าของขลุ่นเองเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านไม่กล้าจะดูหน้าหลานตนเองเพราะทำใจไม่ได้ท่ามกลางการดูแลอย่างดีจากญาติพี่น้องนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพี่พาขลุ่นกลับถึงบ้านกาฬสินธุ์พี่ชายกับญาติเศร้ารับร่างขลุ่นโซโล่ยูทูบเบอร์แบกเป้ท่องเที่ยวชื่อดังที่สถาบันนิติเวชเมืองปทุมธานีเฮียเล้งเจ้าของร้านเฮียเล้งหีบศพแฟนคลับตัวยงได้นำลงศพหลายลายหลุยสีขาวครีมงาช้างมาใส่ให้กลับบ้านเกิดญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศล3คืนที่บ้านเกิดตำบลสมเด็จจากนั้น11สิงหาคมทำพิธีฌาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลครอบครัวเพื่อนบ้านแล้วก็ FC ช่วยกันทำอาหารที่ขลุ่นชอบทั้งส้มตำไก่ทอดกับหมูกระทะต้อนรับผู้มาร่วมงานขณะที่แฟนคลับเดินทางไปให้กำลังใจต่อครอบครัวทำให้โรงแรมที่พักรีสอร์ทถูกจองเต็มหมดครับ
1: ซึ่งคุณย่าก็กำลังใจดีและเข้มแข็งนะคะคุณย่าก็บอกว่ารู้สึกเบาใจดีใจที่ได้รับหลานกลับบ้านขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือเชื่อว่าหลานได้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วนะคะก็มีการยิ้มให้กับผู้สื่อข่าวด้วยค่ะส่วนอีกประเด็นนึงนะคะมากันที่ไอ้ป๋องกันบ้างค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ค่ะล้างบางเครือข่ายป๋อง5ศพสยบไพโอรีลุย20แห่งปูพรมค้นห้วยใหญ่ขบวนการค้ายานรกขุดรากถอนโคนเครือข่ายป๋องฆาตกรอมหิตฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและยกครัวพ่อแม่ลูก3ศพปศส่วนที่กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษสยบไพโอรีกว่า300นายเปิดปฏิบัติการคืนความปลอดภัยให้ชุมชนพื้นที่จังหวัดชลบุรีปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ20จุดในตำบลห้วยใหญ่อำเภอปางละมุงจังหวัดชลบุรีและในพื้นที่ใกล้เคียงรวบผู้ต้องหายึดยาบ้าไอซ์พร้อมแกะโทรศัพท์พบการทวงหนี้ซื้อยาเสพติดเทียบโดยมีเส้นทางลำเลียงยามาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านจุดพักยาในอยุธยาสระบุรีปราจีนบุรีก่อนส่งต่อฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบางส่วนเข้ามาที่ตำบลห้วยใหญ่ค่ะ
2: มีเรื่องของดาวดับไปอีกหนึ่งดวงครับเต้ดราก้อนไฟท์เจอศพลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาจุดสะพานพระราม7นนทบุรีหลังครอบครัวตามหาว่าหายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดของ6สิงหาคมครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับเต้ดราก้อนไฟท์หินถ่วงน้ำฆ่าตัวนักร้องยุค90อืดเจ้าพระยาแฟนหาตัววุ่นเครียดธุรกิจช็อกวงการบันเทิงพบศพเต้ดราก้อนไฟท์อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังยุค90ลอยอืดในแม่น้ำเจ้าพระยาสภาพสะพายเป้ใบใหญ่ยัดแท่นปูนและก็อิฐตัวหนอนหนักกว่า20กิโลกรัมหลังปั่นจักรยานออกจากบ้านไปออกกำลังกายตั้งแต่เช้ามืดวันที่6สิงหาคมแล้วหายตัวไปลึก

0: ลับญาติพยายามออกตามหาทั้งวันแต่ไม่พบแฟนสาวติดใจแจ้งความคนหายกระทั่งเรือลากจูงสินค้าพบศพลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
1: ในเดลินิวส์ค่ะยังมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นของการส่งออกรวมไปถึงไทยช่วยไทยพาร์ทเฟส2ที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าอาจจะกลายเป็นคนละครึ่งนะคะแล้วก็ต้องดูเงินในกระเป๋าของรัฐบาลก่อนค่ะเปิดตลาดส่งออกหรือกดการค้าและลงทุนสั่งเช็คเงินในกระเป๋าผุดไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นายกแจงหลังมอบรางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่นพร้อมปรับปรุงกฎระเบียบอุปสรรคการค้าการลงทุนเดินหน้าเปิดตลาดใหม่ผู้ประกอบการไทยยันรัฐบาลเป็นพาหนะให้ผู้ประกอบการขับขี่ไปตามที่ต้องการขอเช็คเงินในกระเป๋ารัฐบาลก่อนตัดสินใจลุยไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หรือปรับเกณฑ์คนละครึ่งสวนคนวิจารณ์เป็นภาระประชาชนชี้การค้าผิด GDP พุ่งไม่หยุดขออภัยค่ะ GDP พุ่งไม่พูดถึงยันเงินคงคลังรัฐบาลมีแข็งแรงแจ้งผลหารือมินออนไลน์ย้ำความร่วมมือแก้สารพิษในแม่น้ำและหมอกควันรวมถึงยาเสพติดพร้อมขอไทยเพิ่มความเข้มงวดสกัดยุทธปกรณ์ตามแนวชายแดนด้านสสพักส้มโชว์ผลงานป่วนอนุสรณ์ธรรมใจตะโกนเรียกร้องสันติภาพมนุษยธรรมระหว่างมงคลต้อนรับผู้นำเมียนมาทำให้ตำรวจสภาต้องหิ้วปีกออกจากพื้นที่ค่ะ
0: ก็ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับที่พาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับหลายคนทักทายพูดคุยกันเข้ามานะครับได้อ่านข้อความทั้งหมดแล้วขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพุชนาฏและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเหตุกราดยิงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบทางจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติทางนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจสามารถขอคำปรึกษาด้านสุขภาพ

0: จิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงโทร1415และสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ตลอด24ชั่วโมงรัฐบาลแจ้งเซลล์บอดคาสต์ปรับใช้ระบบเตือนภัยเงียบในเหตุกราดยิงป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบรัศมีประมาณ5กิโลเมตรเพื่อขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุลดความเสี่ยงต่อประชาชนและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขอชี้แจงแนวทางการใช้ระบบดังกล่าวหลังมีประชาชนสอบถามจำนวนมากว่าเหตุใดข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงว่าข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการตั้งใจส่งข้อความแบบไม่มีเสียงเนื่องจากหากโทรศัพท์ของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมีเสียงแจ้งเตือนอาจเปิดเผยตำแหน่งและเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นจึงแตกต่างจากกรณีภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวสึนามิหรือน้ำท่วมฉับพลันที่จำเป็นต้องใช้เสียงแจ้งเตือนเพื่อเร่งให้ประชาชนอพยพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบเซลล์บรอดแคสต์ไม่ได้มีรูปแบบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์การเลือกระดับการแจ้งเตือนขอบเขตพื้นที่และการใช้หรือไม่ใช้เสียงจะพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของภัยหากเป็นเหตุผู้ใช้อาวุธเป้าหมายสำคัญคือการแจ้งเตือนประชาชนภายนอกไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่โดยไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนตัวภายใน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะโฆษกรัฐบาลแจงคดีทุจริตสอบอปท.ไม่จบแค่ถอดถอนผู้สอบเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ว่าไม่ได้จำกัดวงเพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายยืนยันจะดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำการเพื่อทำความจริงให้ปรากฏคืนความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เสียโอกาสทั้งนี้มีการจัดการ3ส่วนด้วยกันคือการถอดถอนชื่อผู้สอบที่เกี่ยวกับการทุจริต 5,295 รายส่วนตำแหน่งที่ว่างลงหลังการถอดถอนทางกสท.จะต้องหารือถึงแนวทางปฏิบัติทั้งการประกาศบัญชีใหม่และการเลื่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันรายอื่นขึ้นมาทดแทนการจัดการที่2คือการดำเนินคดีทางอาญาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหา13รายทั้ง

0: อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.ทั้งนี้เมื่อพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนจะสามารถสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนได้ภายในวันที่12สิงหาคมนี้ในส่วนของเส้นเงินปปง.อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและกลุ่มเป้าหมายกว่า200รายแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้องได้เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายซึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและส่วนที่3คือการเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการต่อและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการทั้งทางแพ่งอาญาวินัยและจริยธรรมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพรางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้กับวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ค่ะพบกันนะคะกับดิฉันบรดมเจ็ดดอนค่ะส่วนเล็กวาสนานาโน้มนะไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเข้าสายมาได้หรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยนะคะที่แน่ๆก็ติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวคงจะได้เข้าสายพูดคุยกันนะคะไปโรงพยาบาลค่ะนะคะไปหาคุณหมอตามนัดนะคะก็เดี๋ยวสะดวกเมื่อไหร่ก็คงจะได้เข้าสายมาพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เอาเป็นว่าคุณผู้ฟังคะสำหรับตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเมื่อวานนี้นะคะกับข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยที่มีเหตุกลาดยิงกันที่โรงเรียนต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดนะคะเรียกว่า เป็นข่าวใหญ่แบบแซงโค้งกับทุกประเด็นเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีประเด็นทางด้านการ

ให้ได้ตามติดกันก็ตามเนี่ยแต่ว่าประเด็นนี้ต้องถือว่าเป็นประเด็นที่นะคะถูกพูดถึงแล้วก็มีการตั้งคำถามกันออกมาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะกับบ้านเมืองของเราและเด็กแค่เพียงชั้นม.3เท่านั้นนะคะอายุเนี่ยคุณผู้ฟังประมาณ14ปีนะคะทำไมถึงก่อเหตุร้ายได้ขนาดนี้คือข่าวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็นข่าวที่ช็อกมากแล้วก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยรู้สึกแบบดิ่งกันไปทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเด็กคนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นนะคะการก่อเหตุของเขาแล้วคือฆ่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยนะคะที่เลี้ยงดูมานะคะแล้วก็ยังไปฆ่าคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนด้วยกันอีกด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะที่มาที่ไปของการก่อเหตุเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนคุณผู้ฟังคือยังไม่ชัดเจนว่าสาเหตุนะคะของการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยอะไรมันเป็นมูลเหตุจูงใจที่ทำให้ก่อเหตุร้ายแรงได้ขนาดนี้ทางตำรวจเองเนี่ยนะคะเขาก็มีการเรียกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาแยกกันสอบแล้วนะคะเพื่อหามูลเหตุในการจูงใจให้เด็กเนี่ยนะคะได้ก่อเหตุร้ายแรงกันขนาดนี้คุณพ่อเองเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าจะมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยนะคะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคือคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยจะเลี้ยงดูตลอดอยู่แล้วนะคะในช่วงวันปกติธรรมดาและคุณปู่คุณย่าเนี่ยก็จะรักหลานมากคุณพ่อเนี่ยก็แยกทางกันนะคะกับคุณแม่ค่ะคุณพ่อก็จะดูแลลูกนะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณพ่อเองเนี่ยคงจะมีลูกเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้อายุเพิ่ง40เองเท่านั้นนะคุณผู้ฟังยังไงก็ตามนะคะทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณนะคะในฐานะที่เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆเนี่ยจะพบว่าผู้ก่อเหตุนะคะมีประวัติของการเล่นเกมออนไลน์2เกมด้วยกันก็คือ World of Tank กับ Roblox Roblox เนี่ยคุณพ่อก็บอกเหมือนกันนะคะว่าลูกชายเนี่ยชอบเล่นเกมนี้มากรวมไปถึงเนี่ยนะคะมีข้อมูลจากชุดสืบสวนด้วยว่าผู้ก่อเหตุนะคะเคยเข้าไปชมคลิปข่าวคือคลิปข่าวเหตุกราดยิงเนี่ยนะคะในสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยถ้าหากว่าเราไปดูเนี่ยนะคะเราไปดูในเพจ Facebook ดาว8แฉกเนี่ยโอ้โหเขาโพสต์นะคะข้อความที่น่าสนใจเอาไว้หลายข้อความเลยนะคะที่บอกว่าพ่อของเด็กวัย14เนี่ยบอกว่าลูกชายชอบเล่นเกม Roblox คือมันจะเป็นคลิปวิดีโอค่ะที่เด็กเนี่ยบันทึกเอาไว้ในช่อง YouTube นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วในขณะที่เล่นเกมก่อนที่ช่องเนี่ยนะคะจะปลิวไปหลังจากที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญเมื่อวานนี้ละค่ะแล้วก็มาดูผลการเรียนคุณผู้ฟังผลการเรียนเนี่ยนะคะของเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะตอนช่วงอยู่ม.2 เนี่ยผลการเรียนปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568นั้นเขาจะได้เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.69 ก็จัดว่าเป็นเด็กเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีนะคะวิชาสังคมเนี่ยได้4พระพุทธศาสนาได้4ภาษาอังกฤษเนี่ยได้4ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะฟังพูดได้4ศิลปะได้4การออกแบบได้4คิดดูแล้วกันว่าโอเรียนได้ดีหมดเลยแต่ว่าตัวที่มาฉุดคะแนนของเด็กคนนี้คือวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยได้0ในขณะที่พ่อของเด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าลูกชายไปทำไปเพราะอะไรโดยเฉพาะกับการฆ่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยนะคะก็หลังจากที่ตัวเด็กเนี่ยนะคะหลังจากที่ตัวเด็กเนี่ยได้ก่อเหตุคุณพ่อเองก็ถูกตำรวจเนี่ยเรียกไปสอบนะคะทางผู้สื่อข่าวก็พยายามจะพูดคุยกับคุณพ่อนะคะให้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของลูกทางคุณพ่อเองก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปแล้วก็มาดึกข้อความเสียงออกเป็นข่าวก็คือแค่เล่าให้ฟังแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ใช้วิธีจำเนี่ยนะคะแล้วก็นำมาเขียนเป็นข่าวคราวกันออกมาแล้วก็วันนี้ดาว8แฉกเนี่ยเขาก็จะนำมาลงรายละเอียดเอาไว้ละค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าน้องเนี่ยนะคะจะชอบเล่นเกมเลี้ยงนกเลี้ยงสุนัขแล้วก็ชอบเล่นโซเชียลมีเดียชอบเล่นเกม Roblox คือน้องเนี่ยนะคะเป็นลูกคนเดียวเลยส่วนเรื่องที่น้องก่อเหตุเนี่ยนะคะฆ่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยอันนี้คุณพ่อเองก็บอกว่าก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาทำแบบนั้นเนี่ยไปเพื่ออะไรเพราะว่าคุณย่าเองเนี่ยก็รักหลานมากคุณปู่เนี่ยก็จะทำกับข้าวให้หลานกินนะคะทุกเช้าก่อนที่จะขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนก็จะมีรถตู้เนี่ยนะมารับมาส่งเนี่ยไปโรงเรียนแล้วคุณปู่ก็ทำกับข้าวกับปลาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะวางเอาไว้บนโต๊ะเนี่ยนะเหมือนกับทุกครั้งทุกเช้าเนี่ยนะคะที่จะส่งหลานเนี่ยไปโรงเรียนสิ่งที่ทำไปเนี่ยนะคะคือคุณพ่อบอกว่าไม่น่าจะมาจาก

ความไม่ชอบหรือความเกลียดชังคุณปู่คุณย่าเพราะว่าก็รักกันมากคือเรื่องนี้เนี่ยคุณพ่อบอกมั่นใจเลยส่วนสาเหตุนะคะไม่ทราบค่ะนะคะไม่ทราบว่าว่าเรื่องราวเนี่ยมันมีมูลเหตุอะไรจูงใจกันแน่และคุณพ่อเองเนี่ยนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่าจะอยู่กับลูกเนี่ยนะคะเฉพาะเสาร์อาทิตย์พาไปเรียนพิเศษส่วนเรื่องการเรียนของน้องเนี่ยก็จัดว่าเรียนอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดีเลยเกรดเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 3.1 ส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยนะคะคุณปู่กับคุณย่าก็ไม่ได้ว่าด้วยนะคะเรื่องของผลการเรียนเวลาอยู่กับบ้านเนี่ยนะคะคุณย่าก็จะเป็นคนแบบระเบียบจัดนะคะเจ้าระเบียบในวันธรรมดาก็จะให้เล่นคือจะมีเวลาเล่นเวลาเรียนเลยจะให้เล่นประมาณสักนะคะพักเนี่ยประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็จะไม่ให้ไปเดินเล่น 2:30 เนี่ยจะต้องนอนนะคะจะต้องขึ้นนอนคือทำเหมือนกับที่เลี้ยงคุณพ่อมานั่นแหละก็จะทำแบบนี้เลยส่วนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณพ่อบอกว่าก็จะพาลูกเนี่ยไปเรียนพิเศษไปกินข้าวบ้างนะคะก็จะให้เล่นถึงเที่ยงคืนค่ะเวลาหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ยอมรับเนี่ยนะคะว่าลูกเนี่ยไปทำคนอื่นเนี่ยทำไมเนี่ยไม่รู้จริงๆก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเหตุผลเนี่ยนะคะมันคืออะไรถึงได้ทำได้ขนาดนี้นี่แหละค่ะนะคะก็เป็นการออกมาเปิดใจเนี่ยนะคะจากทางคุณพ่อละค่ะนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มันก็จะมีโซเชียลนะโอ้โหที่แบบแพร่ระบาดกันมากเลยเนี่ยนะคะนั่นก็คือบทสนทนาค่ะระหว่างคุณลูกกับคุณแม่เนี่ยแพร่กันออกมาในโลกออนไลน์อย่างมากมายเลยทีเดียวเนี่ยนะคะว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดในการก่อเหตุแต่ปรากฏว่ามีการยืนยันว่าแชทที่ว่านี้มันเป็นแชทปลอมคุณฟังค่ะเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปหลงเชื่อเลยนะที่มันเป็นแชทระหว่างคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยนะคะก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยว่ามีการสนทนาระหว่างกันในอย่างทางด้านของดาว8แชกเองแล้วก็ยังมีหลายเพจเนี่ยก็ยืนยันเลยว่าแชทนี้เป็นแชทปลอมนะคะทั้งนี้ที่เขายืนยันได้เนี่ยเป็นเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยเขายังไม่สามารถปลดล็อกหน้าจอของโทรศัพท์มือถือได้เลยเพราะนั้นเนี่ยข้อความที่ว่านี้มันจะหลุดออกมาได้ยังไงในเมื่อโทรศัพท์ยังไม่ได้ถูกเปิดออกมาคือจะมาจากคุณแม่เหรอก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณแม่จะส่งข้อความแบบนี้เพื่อให้คนเนี่ยเข้าไปด่าคุณแม่เหรอมันเป็นไปไม่ได้นะคะโดยข้อความเนี่ยลงเอาไว้อย่างนี้บอกว่าลูกชายนะบอกว่าวันนี้โดนคนอื่นแกล้งอีกแล้วที่โรงเรียนลูกขอย้ายโรงเรียนไปใกล้ๆกับคุณแม่ได้ไหมคุณแม่บอกว่าจะย้ายทำไมก็อยู่ที่นั่นแหละปล่อยให้เขาแกล้งไปสิอย่าทำตัวมีปัญหาเด็กก็เลยบอกนะก็บอกว่าอะไรอะไรเนี่ยก็ด่าช่วยอะไรไม่เคยได้เลยถ้าดูนะเนี่ยเดี๋ยวจะยิงให้หมดทั้งบ้านเลยอันนี้เนี่ยเป็นข้อความที่อ้างบอกว่าเด็กเนี่ยพูดนะคะส่งข้อความไปหาคุณแม่บอกว่าในเมื่อช่วยอะไรไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวเหอะจะยิงให้หมดเลยถ้าช่วยอะไรไม่ได้จะแก้ปัญหาเองยิงทิ้งให้หมดโรงเรียนไปเลยที่บ้านเนี่ยก็ไม่เว้นเกิดมาเนี่ยทำอะไรถูกบ้างอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะคะคุณแม่บอกอ่ะถ้ากล้าทำแบบนี้เนี่ยปืนคุณปู่ก็มีอยู่ที่บ้านเอาสิเนี่ยแหละค่ะเป็นข้อความบทสนทนาปรากฏว่าแชทที่ว่านี้เนี่ยนะคะเป็นแชทปลอมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าได้ไปหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคือตอนนี้ทางด้านของตำรวจเองเนี่ยนะคะอย่างทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมายืนยันว่ามูลเหตุนะคะในการจงใจที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยไม่รู้จริงๆค่ะว่ามันมาจากอะไรยังไม่ทราบนะคะจะเป็นปัญหาส่วนตัวอย่างเพื่อนสนิทเองเนี่ยก็เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเคยป่วยค่ะเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องทำการบ้านแล้วก็ความเข้มงวดนะคะของทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทางโรงเรียนด้วยและตอนนี้ตำรวจเองก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะในเรื่องที่ถูกเพื่อนกลั่นแกล้งที่เป็นข่าวเป็นประเด็นกันออกมาในโซเชียลมีเดียคือตำรวจเนี่ยยังไงซะก็ยังไม่ได้ตัดมูลเหตุนี้ทิ้งไปซะทีเดียวนะคะรวมไปถึงประเด็นการฝึกใช้อาวุธปืนด้วยนะคะที่พบภาพถ่ายของตัวเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยกับปืนใน IG ส่วนตัวของเด็กผู้ก่อเหตุนะคะก็ว่ากันว่าก็ยังมีการระบุเอาไว้อีกด้วยนะคุณผู้ฟังว่าในการก่อเหตุครั้งนี้อูก็น่าสังเกตนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยิงปืนได้แบบแม่นแล้วก็เข้าเป้าจุดสำคัญทั้งสิ้นแล้วค่ะและขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของอาจารย์ตรินเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่อาจารย์เองเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาในเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดและวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะคะว่าเส้นทางในการสะสมความคับข้องใจเนี่ยที่นำไปสู่การก่อเหตุเพราะว่าก่อนที่เด็กเนี่ยจะมีการสะสมความรู้สึกกับการถูกกระทำที่ทำให้เด็กเนี่ยอับอายการถูก

ที่ทำให้เจ็บนะคะการถูกที่ทำให้แค้นเจ็บปวดหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทำแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นลิมิตละค่ะมันจะเป็นลิมิตของการเติมความโกรธแค้นซึ่งเราก็ต้องไปดูนะคะว่าเส้นทางที่ว่านี้เนี่ยก่อนที่มันจะมีความรู้สึกแบบเต็มจนล้นออกมาเนี่ยเด็กเขาจะต้องเจออะไรบ้างซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะอาจารย์ตรีนก็บอกว่าคืออย่าเพิ่งไปสรุปอะนะคะอย่าเพิ่งไปสรุปอะว่าตอนนี้เด็กเนี่ยเขาก่อเหตุเนี่ยเพราะอะไรจะป่วยจิตนะคะจะถูกบูลลี่จะแค้นคุณครูหรือว่าเรียนแบบเกมเพราะว่าจากแหล่งข่าวที่ตรวจสอบเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะไม่มีอะไรที่มันยืนยันในแง่ของแรงจูงใจเหล่านี้เลยและยังไงก็ตามนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เหตุการณ์กราดยิงเก่าๆเนี่ยมันผุดขึ้นมาเหมือนกันคุณผู้ฟังคุณจะจำกันได้นะอย่างเหตุหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของเด็กอายุ14นะคะที่ก่อเหตุกราดยิงในห้างพารากอนเมื่อช่วงวันที่3ตุลาคมปี2566 14เหมือนกันเลยนะคะมาครั้งนี้เนี่ยเด็กที่ก่อเหตุก็อายุ14เช่นเดียวกันครั้งนั้นนะคะผู้ฟังคงจะจำกันได้กับเด็กอายุ14นะคะที่ก่อเหตุเมื่อช่วง3ปีที่แล้วนะคะปี2566เนี่ยปัจจุบันเด็กคนนี้ค่ะนะคะอยู่ในความดูแลของทางสถาบันกัลยาราชนครินทร์เพื่อดูแลทางด้านจิตเวชนะคะเพราะว่าในศาลปกครองนะคะในศาลปกครองที่เป็นศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางเนี่ยได้มีคำพิพากษากันออกมาค่ะคือมีคำพิพากษาเนี่ยนะคะให้ตัวเด็กคนนี้ได้ถูกควบคุมตัวและตอนนี้ก็เห็นว่าควบคุมตัวมาแล้วเนี่ย2ปีแต่ว่าทางคำพิพากษาเนี่ยให้ฝึกอบรมเนี่ยเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ3ปีสูงสุดเนี่ย5ปีล่าสุดเนี่ยเด็กถูกควบคุมตัวมา2ปีแล้วก็จะครบกำหนดนะคะขั้นต่ำ3ปีตามคำพิพากษาเนี่ยในปีหน้านี้แล้วนะคะปี2570มีการเปิดเผยออกมาแล้วค่ะผู้ฟังคะจากทางอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะนั่นก็คือคุณโกมลพรหมเพ็งเนี่ยออกมาเปิดเผยเอาไว้ว่าระหว่างที่ถูกคุมตัวอยู่ที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์ทางเจ้าหน้าที่เองนะคะก็มีการประเมินพฤติกรรมค่ะแล้วก็ความเสี่ยงต่อเนื่องก็พบว่าตลอดเวลา2ปีเนี่ยเด็กมีความประพฤติดีไม่สร้างปัญหานะคะแล้วก็ยังไม่มีความเสี่ยงอะไรที่น่ากังวลด้วยในขณะที่ผู้ปกครองเองเนี่ยนะคะก็มีการเข้าเยี่ยมในทุกสัปดาห์โดยตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเด็กก็ได้รับยารักษาอาการทางจิตเวชต่อเนื่องเลยนะคะและกรมพินิจเนี่ยก็มีการประเมินผลทุก3เดือนเพื่อรายงานความคืบหน้าด้านพฤติกรรมไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้ได้รับทราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใกล้ครบกำหนดขั้นต่ำ3ปีในการควบคุมดูแลทางกรมพินิจค่ะจะมีการประเมินความเสี่ยงและพฤติกรรมแบบครบถ้วนอีกทีนึงแล้วก็จะได้เสนอเนี่ยนะคะกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้พิจารณาคำสั่งกันต่อไปคือถ้าว่าในกรณีที่ประพฤติตัวดีไม่มีความเสี่ยงใดๆอันนี้นะคะก็อาจจะมีการเสนอกับศาลแล้วค่ะเพื่อมีคำสั่งปล่อยตัวตามกำหนดขั้นต่ำ3ปีก็คือในปีหน้านะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของเด็กคนนึงที่ก่อเหตุกลาดยิงเหมือนกันแต่ว่าเป็นการก่อเหตุที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะคะที่ห้างพารากอนตอนนั้นเนี่ยโอ้โหก็เป็นข่าวใหญ่เช่นเดียวกันนะคะและก็อีกมุมนึงค่ะอีกมุมนึงที่กำลังถูกพูดถึงเนี่ยนะคะรวมไปถึงบรรดาสื่อต่างประเทศเองเขาก็จะออกมาวิเคราะห์ออกมาในมุมเดียวกันนั่นก็คือที่มานะคะของการเกิดเหตุกราดยิงครั้งนี้นั่นก็คือประเด็นเรื่องของการเข้าถึงอาวุธปืนค่ะการเข้าถึงอาวุธปืนของคนไทยที่มันสะดวกแล้วก็ง่ายมากนะคะโดยประเทศไทยเนี่ยถ้าจะมีสถิตินะคะเขาก็จะพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถิติในการครอบครองอาวุธปืนเนี่ยของพลเรือนสูงที่สุดเลยในภูมิภาคอาเซียนคือเรียกว่าติดอันดับต้นๆของโลกเลยเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 10.3 ล้านกระบอกหรือว่าประมาณ15กระบอกต่อประชากร100คนก็เรียกว่าตัวเลขเนี่ยผู้ฟังคะคือมันสูงมากคือสูงมากจนแบบน่าตกใจนะคะแล้วก็การครอบครองปืนเนี่ยมันก็เชื่อมโยงโดยตรงอยู่แล้วนะคะกับอัตราการเกิดของคดีฆาตกรรมแล้วก็คดีเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ร่างกายคือในเมื่อมีปืนเยอะการเข้าถึงมันก็ง่ายอาชญากรรมมันก็เยอะตามมาเนี่ยนะคะก็เป็นปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังถูกตั้งคำถามออกมาอย่างมากมายค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าไปดูในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องเนี่ยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เนี่ยนะคะก็มีการเขียนเอาไว้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเนี่ยแหละค่ะที่บ้านเราเองก็มีมาอย่างยาวนานนะสำหรับกฎหมายฉบับนี้แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วทั้งหมดเนี่ย9ครั้งด้วยกันซึ่งก็ปรากฏว่าท่านนายกเองเนี่ยนะคะก็ได้บอกเอาไว้ว่า

0: มีการแก้กฎหมายคำถามก็คือไอ้การแก้เนี่ยมันจะแก้อะไรและยังไงโดยในเนื้อหาเนี่ยเขาจะบอกเอาไว้เลยบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกจะแก้กฎหมายคำถามคือจะแก้อะไรยังไงซึ่งมันก็มีกรณีศึกษาเนี่ยนะคะอยู่ในสองประเทศค่ะที่คอลัมนิสต์เองเนี่ยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าคือมันมีจุดที่น่าสนใจว่าประเทศไทยควรจะต้องเดินตาม2ประเทศไหมอย่างญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์คืออย่างกรณีญี่ปุ่นนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยก็แพ้สงครามฝ่ายสัมพันธมิตรนะเป็นผู้ปกครองในช่วงปี2489เขามีการออกระเบียบก็คือออกระเบียบห้ามผู้ใดเนี่ยครอบครองอาวุธปืนยกเว้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสถิติการเสียชีวิตนะคะเพราะว่าอาวุธปืนเนี่ยต่ำมากคือเป็นเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะมีข้อจำกัดทางกฎหมายในการครอบครองเนี่ยนะคะอาวุธปืนที่เข้มงวดอย่างมากก็เลยทำให้พลเมืองชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่ครอบครองอาวุธปืนส่วนตัวเนี่ยมีจำนวนต่ำมากที่สุดในโลกเลยโดยในปี2563เนี่ยนะคะพลเรือนในญี่ปุ่นเนี่ยครอบครองอาวุธปืนได้แค่เพียง 314,000 กระบอกในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีพลเมืองกว่า120ล้านคนถ้าจะคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคะสัดส่วนของผู้ครอบครองเนี่ยจะเท่ากับ 0.25 ต่อ100คนคือเรียกว่าต่างจากประเทศไทยสิ้นเชิงคือประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ฟังคะ15กระบอกต่อประชากร100คนน่ะติดอันดับต้นๆนะคะของโลกเลยก็ว่าได้นะสำหรับการครอบครองอาวุธปืนนะคะในบ้านเราเนี่ยซึ่งก็อย่างที่บอกนะว่าเนี่ยเมื่อมีการครอบครองอาวุธปืนที่มีตัวเลขสูงกันแบบนี้นะคะโอกาสนะคะที่จะเกิดคดีฆาตกรรมเนี่ยมันก็สูงตามไปด้วยแล้วมันก็จะเป็นคดีที่ส่งผลกระทบเนี่ยนะคะเกี่ยวกับชีวิตนะคะแล้วก็ร่างกายล่ะค่ะเนี่ยเมื่อมีปืนเยอะนะการเข้าถึงง่ายแบบนี้อาชญากรรมเนี่ยมันก็เยอะเป็นเงาตามตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายปืนตอนนี้ได้เวลาต้องพักแล้วเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับ

0: คุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: ค่ะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะ8:33 นค่ะก็จะมีคุณผู้ฟังในอย่างคุณสมานมาศโอสถเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดความเห็นเอาไว้เนี่ยนะคะนั่นก็คือความสงสัยซึ่งก็เป็นความสงสัยของใครหลายๆคนน่ะทางตำรวจเองเขาก็คงต้องไปหาเนี่ยนะคะที่มาที่ไปแล้วค่ะว่าทำไมเด็กเนี่ยถึงได้ใช้ปืนได้อย่างคล่องแคล่วมากเนี่ยนะคะคือคุณสมานเนี่ยก็ถามบอกว่าสงสัยอะว่าเด็กเนี่ยใช้ปืนทำไมถึงใช้ปืนได้อย่างคล่องแคล่วได้ยังไงถ้าไม่เคยฝึกหรือว่าได้รับคำแนะนำจากที่ใดหรือว่าจากสื่อหรือว่าอะไรยังไงซึ่งการเข้าถึงอาวุธเนี่ยมันง่ายก็จริงแต่ว่าการใช้เนี่ยถ้าไม่เคยฝึกเนี่ยมันไม่น่าจะง่ายก็เลยสงสัยเนี่ยนะคะก็เห็นว่าวันก่อเหตุเนี่ยคือเด็กก็หยิบเอาลูกกระสุนแล้วก็ปืนเนี่ยจากบนหิ้งเนี่ยนะคะแล้วก็เอาลงมาปุ๊บก็ไปยิงคุณปู่เลยคือคุณปู่ก็คือหันหลังให้อ่ะทำกับข้าวแล้วก็จากยิงคุณปู่เสร็จปุ๊บก็ไปยิงคุณย่าที่นอนอยู่บนเตียงนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวคงจะได้ทราบนะเดี๋ยวตำรวจเขาคงหาที่มาที่ไปจนรู้นะคะว่ามันมาจากอะไรนะคะที่ทำให้เด็กเนี่ยใช้อาวุธปืนได้คล่องแคล่วขนาดนี้นะคะมาว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเนี่ยที่หลายคนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะพูดถึงกันมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยก็ออกมาพูดเอาไว้ด้วยว่าจะมีการแก้กฎหมายแต่ทีนี้หลายคนก็มองกันว่ามันจะแก้อะไรและจะแก้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มมีการโยนตัวอย่างกันออกมาอย่างญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อย่างสิงคโปร์ค่ะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ได้เกริ่นไปละนะคะเมื่อเบรกที่แล้วนี่แหละบอกว่าคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสถิติการเสียชีวิตเนี่ยนะคะเพราะว่าอาวุธปืนเนี่ยต่ำมากเป็นเพราะเนี่ยนะคะข้อจำกัดทางกฎหมายกันในการครอบครองอาวุธปืนที่แบบเข้มงวดอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นก็ทำให้พลเมืองญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่ครอบครองอาวุธปืนส่วนตัวเนี่ยมีจำนวนต่ำมากที่สุดในโลกอย่างในปี63เนี่ยนะคะพลเรือนในญี่ปุ่นเนี่ยครอบครองอาวุธปืนได้แค่เพียง 314,000 กระบอกคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีพลเมืองกว่า120ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยคุณฟังกันในการครอบครองนะก็เท่ากับ 0.25 ต่อ100คนคือเรียกว่าต่างจากบ้านเราแบบสิ้นเชิงเลยส่วนสิงคโปร์ค่ะก็เป็นหนึ่งในประเทศนะคะที่ได้รับการยอมรับค่ะว่ามีระบบการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดในโลกคือกฎหมายหลักๆนะที่สิงคโปร์เขาใช้เนี่ยก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยอาวุธและวัตถุระเบิดปี2456แล้วก็กฎหมายที่ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะปี2516คือสาระสำคัญนะคะในกฎหมายของสิงคโปร์เนี่ยมันจะเป็นสาระเรื่องของการครอบครองการพกพาการจำหน่ายแล้วก็การนำเข้าอาวุธปืนที่รัดกุมตัวลักษณะเด่นนะคะของกฎหมายค่ะก็คือการให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยในการเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันทีเลยนะคะถ้าหากพบว่าผู้ถือครองนั้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสาธารณะหรือว่ามีพฤติกรรมนะคะที่ไม่เหมาะสมกับการครอบครองอาวุธปืนคือแม้ว่าจะไม่มีความผิดสำเร็จก็ตามเนี่ยผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องพิสูจน์ค่ะต้องพิสูจน์ความจำเป็นอย่างแท้จริงนะในการครอบครองให้ได้เช่นการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยหรือว่าการแข่งขันกีฬาและใบอนุญาตเนี่ยนะคะของสิงคโปร์เนี่ยเขายังมีอายุที่จำกัดด้วยคือไม่สามารถที่จะโอนสิทธิ์ได้และดีไม่ดีก็อาจจะถูกระงับได้นะคะโดยที่รัฐเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องชี้แจงเหตุผลนี่แหละกฎหมายเนี่ยนะคะที่ลงรายละเอียดเอาไว้แล้วก็รัดกุมมากๆเนี่ยนะคะสำหรับสิงคโปร์เพราะฉะนั้นผลของมาตรการต่างๆเหล่านี้มันก็เลยทำให้สิงคโปร์นะคะมีจำนวนอาวุธปืนที่พลเรือนเนี่ยครอบครองเนี่ยต่ำมากโดยมีประมาณ 20,000 กระบอกหรือว่าคิดเป็นเพียง 0.396 ของประชากรทั้งหมดเพราะฉะนั้นน่ะนะคะการแก้กฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะในการแก้ปัญหาการก่ออาชญากรรมโดยอาวุธปืนได้แต่ก็ต้องเป็นการแก้ไขให้มีบทบัญญัติที่มันเข้มงวดจริงๆบทลงโทษเนี่ยนะคะก็ต้องรุนแรงกว่าเดิมด้วยและก็จะต้องยกเลิกการครอบครองอาวุธปืนได้เนี่ยก็จะยิ่งเป็นเรื่องดีเข้าไปใหญ่โดยเนี่ยนะคะยกเว้นในบางกรณีเท่านั้นนะคะอย่างเช่นนักกีฬาหรือว่าสาขาอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยส่วนอาวุธเถื่อนอันนี้เรื่องของอาวุธเถื่อนก็เป็นปัญหาเนี่ยนะคะโอ้สามารถซื้อในโลกออนไลน์กันได้แบบจงครึ่มมากๆเลยเรื่องนี้เนี่ยนะคะบ้านเราเองเนี่ยก็เคยใช้มาตรการนิรโทษกรรมมาแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายคือใครก็ตามที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยก็ให้ส่งมอบให้กับทางราชการในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้คือถ้าเกิดว่ามีการส่งมอบก็จะ

ถือว่าไม่มีความผิดและถ้าหากว่าเลยเวลาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ายังครอบครองบทลงโทษก็จะต้องหนักรัฐเนี่ยต้องทำให้เห็นเป็นกรณีตัวอย่างมันก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งในบ้านเราก็คือบทลงโทษเนี่ยแหละค่ะคือการลงโทษนั้นจะต้องลงโทษอย่างจริงจังนะคะใช้ตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ให้เป็นตัวบทกฎหมายที่มันมีผลทางกฎหมายจริงๆนะคะบ้านเราเนี่ยมักจะมีปัญหาตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นนะคะ

กันออกมาเรื่องกฎหมายเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนละค่ะเพราะนั้นรอดูนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงเนี่ยนะคะแล้วก็การแก้ไขกฎหมายที่ว่านี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เรื่องของการใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยมันมีสถิติที่ลดลงหรือไม่เป็นประเด็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยนะคะที่รัฐบาลเองต้องเร่งแก้ละค่ะก็ดูเหมือนว่าตอนนี้รัฐบาลเองเนี่ยโดนปัญหาต่างๆเนี่ยมันถาโถมจริงๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่รัฐบาลเนี่ยกำลังเจอกับปัญหาต่างๆที่มันประดังประเดถาโถมก็ใส่โจรัฐบาลเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลค่ะคุณผู้ฟังมันส่งผลในแง่ของความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่างๆนั้นมันลดน้อยถอยลงและจุดตรงนี้เองล่ะที่มันกำลังกลายเป็นจุดที่เป็นปัญหาแล้วก็กลายเป็นจุดเพลี้ยงพล้ำเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดข่าวเรื่องของสูตรพลิกขั้วรัฐบาลคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคงจะได้ยินกันมาเนี่ยตลอดสัปดาห์2สัปดาห์มานี้เนี่ยนะคะกับสูตรพลิกขั้วรัฐบาลเนี่ยนะคะเรื่องของแดงบวกเขียวและล่าสุดเนี่ยมันไม่เป็นเฉพาะแดงบวกเขียวละมันมีส้มบวกแดงบวกเขียวเข้าไปอีกคือถ้าเกิดว่าคิดสูตรแดงบวกเขียวเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ละใช่มั้ยคะกับตัวเลข74บวก58เนี่ยแต่เมื่อมีส้ม120เนี่ยบวกกับแดง74บวกกับเขียว58เนี่ยมันเริ่มมีแนวโน้มของความเป็นไปได้และสูตรตรงนี้เองค่ะคุณผู้ฟังคะสูตรพลิกขั้วรัฐบาลเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นมาคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้คือถ้าจะไล่เรียงกันไปเนี่ยคือตอนแรกเลยนะคะมันจะเริ่มกันที่สูตรแดงบวกเขียวก่อนกับปฏิญญาโมนาโคซึ่งปฏิญญาโมนาโคนี้เนี่ยนะคะมันก็อยู่ในช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไปพักผ่อนกับครอบครัวที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปที่โมนาโคด้วยเพราะมันก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ละในขณะที่คุณทักษิณเนี่ยนะคะก็พาครอบครัวเนี่ยไปพักผ่อนนะคะอยู่ที่เยอรมันซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะก็เลยมีข่าวออกมาว่าไปพบปะพูดคุยกันจนกระทั่งเป็นที่มาของคำว่าปฏิญญาโมนาโคนั่นเองและทั้งคู่นะแม้ดูเหมือนว่าจะใจเดียวกันมากเลยกลับมาก็ใกล้ๆกันเลยนะคะคุณฟังคะคือในช่วงเนี่ยประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แหละนะคะทั้งคู่กลับมาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเลยและด้วยความที่เนี่ยนะคะที่มีกระแสข่าวกันออกมาว่าทั้งคู่คือคุณทักษิณเนี่ยกับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไปแอบพบกันคือแม้ว่าจะมีการปฏิเสธข่าวออกมายังไงก็ตามเนี่ยแต่มันก็มีกระแสข่าวเนี่ยมันมีกระแสข่าวเมื่อมีกระแสข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยพบกับร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็มีสูตรเรื่องของแดงบวกเขียวเนี่ยพอมีประเด็นออกมาแบบนี้มันกลายว่านะคะมันกลายเป็นว่าก็มีข่าวลือออกมาผสมโรงอีกว่าในวงนั้นเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคุณทักษิณนะแต่มีร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็ยังมีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยไปร่วมวงอยู่ด้วยถึงขนาดมีการปล่อยข่าวกันแบบนั้นเลยนะคะมันก็เลยเป็นที่มาที่เหมือนกับจะไปย้ำนะคะตอกย้ำข้อมูลเนี่ยเรื่องของส้มบวกแดงบวกเขียวนั่นเองซึ่งจะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะข่าวนี้คือไอ้ที่มันน่าสนใจเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันน่าสนใจตรงที่ว่างานเนี้ยทำไมพรรคส้มเนี่ยนะคะถึงยอมกระโจนลงมาผสมโรงกับเขาด้วยทั้งที่คุณผู้ฟังคงจะจำกันได้ว่าพรรคส้มเนี่ยนะคะหรือว่าพรรคประชาชนเนี่ยที่นำทีมโดยคุณเท้งณัฐพงษ์แล้วก็คุณหนิมสิริกัญญาเนี่ยทั้งคู่เคยประกาศเอาไว้ในช่วงการดีเบตการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคือทั้งคู่ประกาศชัดเจนเลยนะคะว่ามีเราไม่มีเถ่าเพื่อต้องการจะเหมือนกับเป็นการบ่งบอกว่าถ้ามีพรรคประชาชนเนี่ยก็ไม่มีทางหรอกที่จะมีพรรคกล้าทำที่จะจับมือกันร่วมรัฐบาลแต่ทำไมเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะพรรคส้มเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยถึงกล้าที่จะยอมฉีกสัญญาประชาคมคือจนถึงวันนี้เนี่ยผู้ฟังยังไม่มีการพูดจาอย่างชัดเจนนะคะจากทางพรรคประชาชนในการที่จะออกมาปฏิเสธข่าวนี้ว่าพรรคเนี่ยจะไม่มีทางที่จะไปร่วมจับมือกับพรรคกล้าทำเพราะฉะนั้นก็น่าแปลกแล้วก็น่าคิดนะคะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นคือเหมือนกับพรรคประชาชนน่ะต้องการหรือว่าจงใจที่จะปล่อยให้กระแสเนี่ยมันลอยไปตามลมคือหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีช่องทางนะผู้ฟังนะมันก็มีช่องทางที่จะเป็นไปได้เหมือนกันและขณะเดียวกันถ้าเกิดอ่ะดูพรรคประชาชนเราทิ้งพรรคประชาชนไปก่อนมาดูทางด้านของคุณทักษิณเนี่ยผู้ฟังคือนิสัยของคุณทักษิณเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยคือจะต้องเป็นหนึ่งจะต้องเป็นผู้นําคือเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่ใต้ใครอยู่แล้วเพราะนั้นการที่ต้องอยู่ภายใต้พรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะอยู่ภายใต้ลูกน้องเก่าอย่างคุณเนวินชิดชอบเนี่ยก็ลองคิดดูแล้วกันว่าคุณทักษิณเองก็คงจะอึดอัดอยู่ไม่น้อยเนี่ยนะคะเ

แม้ว่าตามรายงานเนี่ยจะมีการระบุว่าในช่วงของการจับไม้จับมือกันจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นการพูดคุยตกลงกันระหว่างตัวของคุณเนวินกับคุณทักษิณนะแต่ว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างคุณเนวินกับคุณหญิงพจมานจนเป็นที่มาของการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่างตัวของคุณเนวินเนี่ยหรือว่าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยซึ่งไงก็ตามพอมีข่าวประเด็นปัญหาเนี่ยนะเรื่องของการพลิกขั้วรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นภาพของคุณอนุทินแล้วคงจะเห็นนะภาพที่คุณอนุทินเนี่ยคือไม่อยากจะอธิบายอะไรมากไม่อยากจะให้เหตุผลชี้แจงอะไรมากมายก็ใช้วิธีกอดคุณหนิมคุณจุลพันธ์นะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้โลกได้เห็นซะเลยให้สื่อได้เห็นซะเลยว่าเนี่ยนี่ไงก็ยังรักกันดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็กอดให้เห็นกันกลางทำเนียบรัฐบาลเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อเป็นการยืนยันในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยและก็พรรคภูมิใจไทยแต่ทีนี้นะคุณผู้ฟังคือถ้าหากว่าจะดูกันไปแล้วเนี่ยทั้ง3พรรคเนี่ยคือพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าทำเนี่ยถ้าเราจะดูกันไปก็ล้วนแล้วแต่เป็นพรรคที่ต่างมีบาดแผลได้รับบาดแผลเนี่ยมาจากพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นมีปัญหากับพรรคภูมิใจไทยมาแล้วทั้งสิ้นทั้ง3พรรคการเมืองนี้เลยคือไล่เรียงกันไปเลยคุณฟังอย่างพรรคกล้าทำเองเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะคือไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะหลังจากการเลือกตั้ง69ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือพรรคกล้าทำเนี่ยอุตส่าห์ยอมหักกับพรรคเพื่อไทยยอมหักกับคุณทักษิณโดยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยยอมกระโจนเนี่ยมาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยร่วมกันกับคุณอนุทินคุณเนวินเนี่ยกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อเป็นอนุทิน2เนี่ยมันก็ต้องมองใช่ไหมว่าพรรคกล้าทำเนี่ยก็จะต้องมาร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยด้วยแต่ปรากฏไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค้นหรือว่าเป็นปมที่ฝังอยู่ในพรรคกล้าทำไม่น้อยอันนี้มันก็เป็นบาดแผลและเป็นประเด็นที่อ่ะนอกจากพรรคกล้าทำแล้วนะพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็มีปัญหารอยร้าวเนี่ยนะคะกับพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ฟังก็ในศึกแย่งเก้าอี้กระทรวงมหาดไทยกันนี่แหละจนเป็นที่มาของการเดินออกไปจากรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นที่มาของการขุดเรื่องราวต่างๆของพรรคภูมิใจไทยอย่างประเด็นเรื่องของการหัวสวคือเรียกว่ามีการขุดกันแบบเอาเป็นเอาตายเนี่ยนะคะโดยจะเห็นได้ในช่วงของปลายรัฐบาลของคุณนุ้งอิงเนี่ยนะในช่วงที่คุณภูมิธรรมเนี่ยรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็จะเห็นประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยในขณะที่ในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยนะคะก็เจ็บปวดจากการดีลที่ยกมือสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยให้เป็นรัฐบาลแล้วก็ให้คุณอนุทินเนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ทำให้พรรคประชาชนเองเนี่ยนะคะกลายเป็นพรรคที่บรรดาแฟนคลับเนี่ยนะคะไม่พอใจแล้วก็พิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมาจนถึงวันนี้แล้วก็ยังทำให้พรรคเนี่ยนะคะเผชิญปัญหากับคำพูดที่ว่าคือเหมือนกับพรรคประชาชนเนี่ยเป็นพรรคที่สร้างภูมิใจไทยเนี่ยให้โดดเด่นและเป็นพรรคที่เข้มแข็งมาได้เนี่ยก็เป็นเพราะพรรคประชาชนนั่นแหละที่ไปสร้างพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาไปยกพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาให้กลายเป็นพรรคที่สามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจนกระทั่งมีเสียง190เสียงได้เนี่ยนะคะอันนี้ละค่ะที่เราทำให้มองเห็นภาพกันได้นะคุณผู้ฟังว่าทั้ง3พรรคการเมืองเนี่ยที่กำลังจับไม้จับมือกันน่ะพยายามที่จะพลิกขั้วรัฐบาลล้วนแล้วแต่เป็นพรรคการเมืองที่มีบาดแผลเนี่ยนะคะมาจากพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นซึ่งนะมันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะมีคือไม่ยากอ่ะเป็นที่มาที่ไม่ยากเลยกับการรวมตัวเนี่ยนะคะของ3พรรคการเมืองนี้เนี่ยนะคะที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการโค่นพรรคภูมิใจไทยให้ออกจากการเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นเองและนะคุณผู้ฟังนะยังมองต่อไปอีกเนี่ยกำลังจะบอกหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่3พรรคการเมืองเนี้ยจะเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมคุณผู้ฟังเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มันจะเกิดขึ้นจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะคะซึ่งก็คงเนี่ยไม่เดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยแหละมันต้องมีแน่ๆสำหรับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เขาต้องจัดหนักจัดเต็มกับศึกอภิปรายไม่ว่าวางใจเนี่ยนะคะเมื่อมันเกิดขึ้นแน่เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าศึกอภิปรายงวดนี้เนี่ยโหรัฐบาลจะต้องเผชิญศึกหนักแน่ๆเพราะว่ามันมีประเด็นปัญหาเนี่ยนะคะให้อภิปรายแล้วก็ซักฟอกรัฐบาลเนี่ยเยอะ

ทั้งเรื่องของหัวสวคือถึงแม้ว่านายกเนี่ยจะบอกเอาไว้เนี่ยนะคะว่าคืออย่ามาอภิปรายเรื่องหัวสวเพราะไม่ได้ถือว่าอยู่ในการทำหน้าที่ของรัฐบาลเพราะฉันไม่สามารถคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอภิปรายประเด็นนี้ได้กับเรื่องของทุจริตเนี่ยสอบข้าราชการท้องถิ่นโอ้โหนี่ก็คงต้องโดนจัดหนักจัดเต็มกันแน่แล้วก็เนี่ยอีกสารพัดประเด็นปัญหาเนี่ยนะที่ถาโถมรัฐบาลอยู่ในเวลานี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เนี่ยนะคะรัฐบาลเองก็คงจะเจอศึกหนักไม่น้อยและอีกอย่างนึงผู้ฟังคือถ้าหากว่ารัฐบาลเพี้ยงพล้ำเนี่ยโอ้มันจะเป็นปัญหานะคะนั่นก็คืออย่าลืมนะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถที่จะยุบสภาได้คือกฎหมายก็กำหนดเอาไว้เลยนะคะกฎหมายเขากำหนดเอาไว้เลยคือทั้งนี้ทั้งนั้นที่เขากำหนดเอาไว้ไม่ให้รัฐบาลเนี่ยยุบสภาก็เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้อำนาจเนี่ยนะคะในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารได้แบบเต็มที่นั่นเองโดยที่รัฐบาลเนี่ยต้องรอให้สภาเนี่ยลงมติไว้วางใจหรือว่าไม่ไว้วางใจให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยซะก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้นะคะฝ่ายจัดทำสูตรพลิกขั้วรัฐบาลเนี่ยเขาก็อาจจะมองจุดนี้ว่าถ้าเกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงศึกซักฟอกเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสูตรของรัฐบาลได้เพราะคุณไม่สามารถยุบสภาได้คือถ้าเกิดเพี้ยงพล้ำนะถ้าเกิดกรณีที่รัฐบาลเพี้ยงพล้ำขึ้นมาเนี่ยคือคุณก็ไม่สามารถยุบสภาได้ไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างเดียวก็คือการลาออกเมื่อมีการลาออกนั่นก็หมายถึงโอกาสที่จะมีการพลิกขั้วรัฐบาลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ร่วมวงกับพรรคภูมิใจไทยนี่แหละค่ะนะคะมันก็เลยมันเป็นช่องอยู่ว่ามันอาจจะมีแนวโน้มไปในทางนี้ได้เหมือนกันซึ่งไอ้การเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยนะคะถ้ามานั่งดูนะคุณผู้ฟังมาดูตัวเลขเนี่ยมาดูตัวเลขกันสูตรเนี่ยส้มบวกแดงบวกเขียวเนี่ยนะคะคือส้มเนี่ยมูฟัง120ใช่ไหมบวกกับแดงแดงก็74ก็จะเป็น194บวกกับกล้าทำนะ58ก็จะเป็น252ครึ่งหนึ่งละ252เนี่ยนะคะแล้วเวลาที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปอยู่ด้านไหนก็ตามเนี่ยอีกพรรคนึงเนี่ยต้องตามไปด้วยตลอดก็คือพรรคประชาชาติพรรคประชาชาติเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่5มีสส5นะคะก็บวกไปอีกสิ252บวกกับ5ก็เป็น257นะคะและอีกพักหนึ่งเนี่ยที่น่าจะเดินไปด้วยกันกับเนี่ยในเฉดนี้ในโทนเนี้ยก็เห็นจะเป็นพักไทยรวมพลังที่ทางพักภูมิใจไทยเขาไม่ได้เอามาร่วมรัฐบาลด้วยแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็สนับสนุนพักไทยรวมพลังเนี่ยโอ้น่าจะเดินไปกับพักเพื่อไทยได้แบบสบายๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพักไทยรวมพลังเนี่ยก็มีส.ส.ถึง6คน6บวกกับ257ก็จะเป็น263และอย่าลืมอีกอย่างนึงนั่นก็คือความสามารถพิเศษของร้อยเอกธรรมนัสที่มักจะประกาศตัวแล้วก็แสดงให้เห็นทุกครั้งไปนั่นก็คือความสามารถในการรวบรวมเสียงพักเล็กพักน้อยให้อยู่ในมือในสังกัดของร้อยเอกธรรมนัสได้ทุกครั้งในช่วงที่มีปัญหาอะไรในสภาหรือว่าในช่วงจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะคงจะจำกันได้ช่วงจัดตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเองเคยออกมาประกาศเอาไว้เลยนะว่าพักเล็กพักน้อยในมือของเขาเนี่ยอยู่ในสังกัดแล้วจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลเองถ้าหากว่าเกิดความเพี้ยงพล้ำอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจโอกาสมันก็มีอยู่ที่เราจะได้เห็นการพลิกขั้วทางการเมืองเนี่ยนะคะเกิดขึ้นคือจะบอกว่าไม่มีเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวโอกาสมันก็ยังมีอยู่บ้างอันนี้ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลเองนะแต่ทางนี้ทางนั้นอีกแหละโอกาสที่จะมีมันอาจจะอยู่ในประมาณสัก270เสียงอ่ะผู้ฟังถ้าบวกลบคูณหารกันแล้วนะบวกพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยเพราะว่าบวกรวมกันเนี่ยส้มแดงใช่มั้ยแล้วก็เขียวแล้วก็มาพรรคประชาชาติพรรคไทยรวมพลังก็ได้263แล้วถ้าเกิดว่าบวกพรรคเล็กพรรคน้อยก็จะอยู่ประมาณสัก270เสียงถ้าเป็นรัฐบาลแต่มันก็ยังมีปัญหาที่จะต้องตามกันต่ออีกว่าแล้วจะยอมกันไหมล่ะอย่างพรรคประชาชนเองเนี่ยก็เป็นพรรคที่เสียงมากสุดนะคะเสียงมากสุดในการรวมขั้วในครั้งนี้เนี่ยซึ่งทางพรรคประชาชนเองเขาก็จะมีแคนดิเดตนายกเนี่ยไปดูแคนดิเดตนายกของเขามีใครบ้างก็จะมีคุณเท้งณัฐพงศ์มีคุณวีรยุทธ์กาญจนชูชัดมีคุณหนิมสิริกัญญาตันสกุลเพราะนั้นทั้ง3คนเนี้ยจะยอมเปิดทางให้คุณยศชนันท์น่ะนะคะอาจารย์เชนเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไหมซึ่งมันก็ต้อง

0: ด่านแล้วคุยกันตรงนี้ด้วยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะยอมให้พรรคประชาชนเนี่ยเป็นนายกไหมคือพรรคประชาชนเนี่ยจะยอมให้คุณยศชนันเป็นนายกหรือเปล่าเพราะว่าในเพื่อไทยเองเนี่ยนะโดยคุณยศชนันเป็นนายกเนี่ยโอกาสที่รัฐบาลเนี่ยจะไปได้เนี่ยมันก็ดูแนวโน้มว่าน่าจะมีมากกว่าการที่จะให้พรรคประชาชนเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและในขณะเดียวกันอ่ะถ้ามองในอีกมุมหนึ่งของผู้ฟังมองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยคือพรรคประชาชนเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดออกมาในการจับไม้จับมือกันเป็นรัฐบาลเนี่ยโอกาสที่พรรคประชาชนได้แสดงฝีมือเนี่ยมันก็มีโอกาสครั้งนี้แหละในการที่จะได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไปยกมือสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยยกมือสนับสนุนให้คุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยก็ไม่ยอมเข้ามาเป็นรัฐบาลหลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าอ้าวในเมื่อคุณสนับสนุนทำไมคุณไม่เป็นรัฐบาลเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการแสดงฝีมือเพราะโอกาสเนี้ยพรรคประชาชนก็จะได้มีโอกาสในการแสดงฝีมือและในการเข้ามาเป็นรัฐบาลหลังจากที่หลายคนเนี่ยประมาทนะพรรคประชาชนอยู่ตลอดเวลาว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะได้เข้ามาเป็นรัฐบาลไม่มีโอกาสหรอกที่จะได้เป็นรัฐบาลเพราะนั้นโอกาสเนี่ยมันจะเป็นโอกาสนึงแหละที่มันเปิดประตูให้กับพรรคประชาชนเพราะนั้นก็อยู่ที่การตกลงกันละนะคะว่าเนี่ยจะตกลงกันยังไงพรรคประชาชนจะยอมเปิดทางให้คุณเทงให้คุณยศชนันนะคะอาจารย์เชนเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยรอดูสูตรนี้กันนะคะที่หลายคนมองว่าไม่มีทางเป็นไปได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ในที่สุดหรือไม่เนี่ยนะคะก็รอดูนะคะรอดูกันค่ะนะคะสามพรรคการเมืองที่ว่านี้ก็อยู่ที่การพูดคุยกันอยู่ที่การดีลกันนั่นเองนะคะกับโอกาสของความเป็นไปได้ที่หลายคนมองว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ยังมีช่องมีโอกาสอยู่แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของพรรคภูมิใจไทยซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยคือพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยเขาก็มีความเข้มแข็งอยู่นะคือจะสังเกตได้นะคะกับกระแสข่าวที่มีออกมาตลอดเวลาเนี่ยคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของกระแสข่าวของการปรับคณะรัฐมนตรีที่เป็นกระแสออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเนี่ยนะคะทั้งตัวท่านนายกเองเนี่ยนะคะทั้งเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือคุณชัยชนกเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีและตัวคุณชัยชนกเองเนี่ยบอกจะด้วยซ้ำเนี่ยนะคะว่าขอให้รัฐบาลเนี่ยทำงานไปก่อนสัก1ปีแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงค่อยมาประเมินกันอีกทีนึงกับผลงานนะคะว่าจะต้องปรับครม.หรือไม่อย่างไรแล้วใครเนี่ยสมควรจะต้องถูกปรับออกใครจะต้องเข้ามาแทนที่อะไรทำนองนั้นแล้วก็จะเห็นได้จากคำพูดของท่านนายกด้วยนะคะที่ออกมาเร่งเร้าเนี่ยให้บรรดารัฐมนตรีที่ไม่มีผลงานไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเนี่ยกลายเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมเนี่ยก็ให้พยายามนะคะที่จะทำงานและทำหน้าที่เพื่อแสดงบทบาทในการที่จะนั่งในเก้าอี้ของรัฐมนตรีกันต่อไปคือถ้าว่าดูแนวทางแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคะอย่างในด้านของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะแตกต่างกันเลยเราจะพบได้เนี่ยนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะใช้วิธีแบบไม่ปรับอ่ะคือเขาจะไม่ยอมปรับครม.เพราะว่าก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าปรับครม.เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีแรงกระเพื่อมแล้วก็จะเป็นปัญหาเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าปรับเนี่ยเป็นดีที่สุดโดยนะเราจะเห็นตัวอย่างได้โดยเราจะเห็นตัวอย่างได้เนี่ยนะคะอย่างชัดเจนเนี่ยอย่างสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะตอนช่วงที่คุณกนกวรรณวิลาวันเนี่ยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งหลังจากที่ศาลฎีกาเนี่ยนะคะเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจากคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือแม้ว่าอาโคต้าเนี่ยมันเป็นโคต้าของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นเก้าอี้ที่โอ้แน่นอนนะว่าหลายคนเองก็อยากจะมานั่งในตำแหน่งนี้แต่ว่าพรรคภูมิใจไทยค่ะกลับไม่เสนอให้ใครเนี่ยเข้ามานั่งในเก้าอี้นี้แทนคุณกนกวรรณวิลาวัลย์คือปล่อยตำแหน่งว่างเอาไว้ว่างเอาไว้จนหมดรัฐบาลจนอายุนะคะของรัฐบาลหมดกันไปเนี่ยซึ่งก็ช่วงนั้นเนี่ยว่ากันว่าเนี่ยก็มีรายงานออกมานะอย่างต่อเนื่องว่าส.ส.หลายคนเนี่ยพยายามนะคะพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยสนใจนะส่งสัญญาณนะว่าตัวเองเนี่ยเหมาะที่จะนั่งในตำแหน่งนี้แต่คุณเนวินก็ไม่สนนะคะนะคะก็เลือกที่จะปล่อยให้เก้าอี้เนี่ยมันว่างเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดแรงกระเพื่อมแล้วก็เป็นเหตุผลนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมานั่นเองเพราะแน่นอนว่าถ้าเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นมาภายในพรรคปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเป็นปัญหาใหญ่ค่ะที่ยากจะรับมืออ่ะเดี๋ยวเรายังมีประเด็นการเมืองให้ได้ตามกันต่อวิเคราะห์กันต่อนะเดี๋ยวรอคุณเล็กวาสนานานร่วมเดี๋ยวสักพักน่าจะเข้าสายมานะอ่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนครับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: ลับลวงพราง
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มบุกจับผับเถื่อนอัพยากลางเมืองแปดริ้วนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ90บาร์แอนด์รีสอร์ทตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพคุณากรตำบลในเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าผับดังกล่าวเปิดสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนเข้าใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดจากการสืบสวนพบว่าสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีเวทีสำหรับการแสดงดนตรีมีพื้นที่ให้บริการหลายโซนและมีห้อง VIP บริเวณชั้นบนจำนวน6ห้องโดยมีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงจัดให้มีดนตรีและการแสดงเพื่อความบันเทิงบริเวณทางเข้าสถานประกอบการมีการรักษาความปลอดภัยประมาณ 4-6 คนแต่ไม่มีการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนหรือการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าสถานบริการอีกทั้งจากการสืบสวนพบว่ามีห้อง VIP ซึ่งสามารถใช้บริการต่อได้หลังจากพื้นที่ด้านล่างปิดให้บริการสำหรับผลการปฏิบัติการมีนักเที่ยวและพนักงานรวม194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปี39คนอายุต่ำสุดคือ15ปีและ16ปีจำนวน3คนเข้ามาใช้บริการด้วยและยังพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี7คนและมีสารเสพติดถูกทิ้งเกลื่อนพื้นภายในร้านขณะที่การตรวจสอบในระบบอนุญาตประกอบกิจการไม่พบว่าผับดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการแต่อย่างใดพนักงานฝ่ายปกครองจึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพิจารณาสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปเรื่อง LPG 423บาทควบคู่ไทยช่วยไทยพลัสนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าดูแลค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องหลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน2569ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 50.2 เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนทั้งนี้ข้อมูลตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่ากำลังซื้อเริ่มฟื้นจากมาตรการของรัฐบาลแต่สถานการณ์เศรษฐกิจยังมีความเปราะบางรัฐบาลจึงต้องทำงานควบคู่กันทั้งด้านการเติมรายได้การลดภาระค่าใช้จ่ายและการดูแลราคาพลังงานไม่ให้กระทบชีวิตประจำวันรัฐบาลไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเพียงด้านเดียว

0: แต่ใช้มาตรการเป็นชุดโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 100,000 ล้านบาทลดภาระค่าครองชีพและกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศในอีกด้านหนึ่งกระทรวงพลังงานยังใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดูแลราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ไม่ให้ปรับขึ้นตามราคาตลาดโลกโดยเพิ่มการชดเชยจาก7บาทต่อกิโลกรัมเป็น9บาทต่อกิโลกรัมทำให้ราคาขายปลีกยังอยู่ที่ถังละ423บาทขนาด15กิโลกรัมอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักว่าการดูแลราคาพลังงานมีต้นทุนโดยฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่7สิงหาคม2569ติดลบ 71,826 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนประมาณ 2,000 ล้านบาทจึงต้องบริหารอย่างระมัดระวังแต่ยืนยันว่ารัฐบาลทำเต็มที่ในการดูแลค่าครองชีพบนพื้นฐานศักยภาพทางการคลังของประเทศเป้าหมายคือให้เงินหมุนเวียนถึงฐานรากเศรษฐกิจฟื้นอย่างมั่นคงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอุตุเตือนฉบับ9ฝนยังตกหนักเกือบทุกภาคกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมนี้โดยระบุว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot

0: News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: ค่ะการรายการ10นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาเบรกนี้เบรกที่3แล้วสิเดี๋ยวคุณเล็กวาสนานั่นนะคะคงจะได้เข้าสายมานะคะคงจะเสร็จภารกิจแล้วในการหาคุณหมอนี่แหละเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้อย่างคุณตามใช่ไหมคุณตามก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งวันนี้ฉายเดียวเลยใช่ฉายเดียวมาสองเบรกแล้วไม่รู้จะเบรกที่3ด้วยหรือเปล่าบอกว่าเรื่องปืนเนี่ยผมขอเสนอความคิดเห็นเรียกคืนใบอนุญาตครอบครองและพกพาคืนทั้งหมดรีเซ็ตใหม่แล้วผู้ครอบครองมาขอใหม่ถ้าจะดีนะวันนี้มีคนแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายปืนมาเยอะเลยนะคะคุณปุ้ยเขาบอกว่าจะกล้าออกกฎหมายปืนจริงนักการเมืองอ่ะผู้มีอันจะกินยังสะสมปืนกับสะสมพระนี่คุณจิวเขาบอกว่าสวัสดีวันเสาร์ขอให้เป็นวันดีๆของประเทศไทยเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ดิ่งกันเป็นแถวเลยใช่ไหมคุณส้มชัยนะคะก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาควบคุมปืนดีมากๆเลยแต่ว่านายกเนี่ยถูกลอบสังหารนะคะคุณภูริทัศน์ค่ะก็บอกว่าผมว่านะปัญหาเนี่ยน่าจะโฟกัสอยู่ที่คนนะครับเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยปัญหาเนี่ยมันกระตุ้นได้เร็วขึ้นการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ระบบเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องของสภาพสังคมเรื่องการทำยังไงให้เด็กช่วงอายุ 13-14 เนี่ยเราควรจะมีอะไรเพิ่มเติมในสังคมนี้นี่นะคะคุณภูริทัศน์ก็แสดงความเห็นกันเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีอยังมีนะคุณกุ้งคุณกุ้งบอกว่าฝากถามพรรคประชาชนด้วยรักและห่วงใยลืมแล้วเหรอพรรคไหนเป็นต้นเหตุสงครามไทยเขมรคุณณัฐพลก็บอกว่าสวัสดีวันเสาร์ครับพี่เด้งรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุเหมือนเดิมนี่ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ยังตามกันอยู่เพราะวันนี้จัดแบบโซโล่เดียวเลยเราพูดทิ้งค้างกันเอาไว้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการปรับครม.นะคะผู้ฟังคะเรื่องของประเด็นการปรับครม.เนี่ยคือต้องการจะบอกว่าคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะมีสไตล์ของเขาคือจะไม่ใช้วิธีการปรับครม.แบบพร่ำเพรื่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแรงกระเพื่อมภายในเพราะว่าก็เป็นที่รู้กันนะว่าถ้าเกิดว่าปรับครม.เมื่อไหร่เนี่ยมันจะสร้างแรงกระเพื่อมเป็นศึกภายในของรัฐบาลและศึกภายในของพรรคการเมืองเนี่ยนะคะก็ยกตัวอย่างให้ได้เห็นละนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอย่างกรณีของคุณกนกวรรณวิลาวันเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าคือจะปล่อยให้ตำแหน่งเก้าอี้เนี้ยคือว่างไปตลอดนะคะจนรัฐบาลเนี่ยหมดอายุไขกันไปเลยก็จะไม่มีการตั้งใครเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเนี่ยนะการยื้อแย่งกันเองเป็นศึกภายในนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยหรือว่าสไตล์ของคุณเนวินเนี่ยนะคะก็จะแตกต่างกันไปกับคุณทักษิณอย่างคุณทักษิณเนี่ยนะคะจะใช้วิธีแบบ ปรับครม.เนี่ยบ่อยเราจะเห็นเลยนะเป็นเหมือนเป็นเก้าอี้ดนตรีเลยคือปรับบ่อยมากก็เพื่อจัดสรรเก้าอี้

ให้กับทุกคนคือใช้การปรับครม.นี่แหละเป็นกลไกในการหมุนเวียนเฉลี่ยตำแหน่งกันไปแต่ว่าคุณเนวินเนี่ยไม่ใช่คือคุณเนวินเนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีแบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดโอกาสในการวิ่งเต้นหรือว่าสร้างเครือข่ายต่อรองเด็กใครให้มันมีปัญหาตามมาแต่นะคะก็จะเห็นได้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะว่าในส่วนนะคะของคุณเนวินเนี่ยแนวคิดเนี่ยมันจะสะท้อนรูปแบบการบริหารนะคะพรรคของคุณเนวินอย่างชัดเจนนั่นก็คือการจัดสรรนะคะตามสัดส่วนมากกว่าการตอบแทนหรือว่าความใกล้ชิดหรือว่ากระแสการเมืองเฉพาะหน้าซึ่งรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยในแต่ละยุคเนี่ยนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีฐานอำนาจชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ามุ้งเป็นในทุนหรือว่าแกนนำสำคัญของพรรคเนี่ยจนแทบจะไม่มีข้อถกเถียงในเรื่องของความชอบธรรมในบทวิเคราะห์ของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาจะมองไว้เลยในการสะท้อนรูปแบบเนี่ยนะคะของคุณเนวินได้บอกว่าในเมื่อทุกคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนของสมการก็ย่อมที่จะลดโอกาสในเรื่องของการต่อรองหรือว่าการแตกแถวและนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคือพรรคภูมิใจไทยแทบจะไม่เคยเผชิญกับประเด็นปัญหาคลื่นใต้น้ำหรือว่าปัญหาส.ส.ภายในพรรคอย่างรุนแรงก็เป็นเพราะนะคะสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่นะก็ไม่มีปัญหาในเมื่อนะคะทุกคนเนี่ยนะคะในเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าคุณเนวินนะคะก็จัดแจงไปตามสัดส่วนนะคะที่หรือว่าการตอบแทนนะคะที่คนเนี่ยควรจะต้องได้รับเพราะนั้นในเมื่อการปฏิบัติไปตามสัดส่วนเนี่ยเขาก็ถือว่าเออมันก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นธรรมมันก็จะไม่เกิดปัญหาแรงกับเพื่อนเป็นศึกภายในของพรรคเนี่ยนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันคือถ้าเกิดมองไปอีกทางนึงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคุณอนุทินเนี่ยออกมาประกาศชัดเจนเลยนะคะนายกเนี่ยออกมาพูดชัดเจนเลยว่ารัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยต้องเร่งสร้างผลงานคือใช้วิธีเนี่ยนะคะในการประเมินผลงานเนี่ยเป็นตัววัดในการปรับครม.เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องมีการปรับครม.ในช่วงระยะเวลาเมื่อครบ1ปีเนี่ยนะคะที่อาจจะมีการปรับครม.ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยจะมองภาพสามารถมองภาพได้ว่ามันเป็นการปรับครม.เนี่ยมาจากผลงานของรัฐมนตรีว่าคุณเนี่ยทำได้เข้าเป้าไหมและจุดนี้ล่ะค่ะมันก็จะเป็นจุดที่สามารถจะลดปัญหาในเรื่องของการต่อรองทางการเมืองแล้วก็ลดแรงกระเพื่อมทางการเมืองได้อีกด้วยทางนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลนั่นเองนะคะไม่ให้เกิดปัญหาศึกในกันเองเนี่ยคือถ้าหากว่าเกิดการปรับครม.แล้วพอปรับปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะมีปัญหายื้อแย่งตำแหน่งนะคะตามมานั่นเองนะคะและพอพูดถึงเรื่องของการปรับครม.หรือว่าการปูนบำเหน็จเนี่ยให้กับนะคะบรรดาผู้ที่ทำงานใกล้ชิดเนี่ยนะคะคุณทักษิณเนี่ยเราจะเห็นภาพได้เลยคุณผู้ฟังก็เมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมาวันพุธสินะครม.งวดนี้เขามีวันพุธเมื่อช่วงวันประชุมครม.ที่ผ่านมาเนี่ยครม.เนี่ยนะคะก็จะมีมติเห็นชอบกันในการแต่งตั้งผู้กำกับหน่วยหรือว่าพันตำรวจเอกวัฒนยูนะคะที่ขยับจากตำแหน่งรองผอ.ขึ้นมาเป็นผอ.ปยป.คือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็การสร้างความสามัคคีปองดองเนี่ยชื่อสำนักงานเนี่ยยาวเลยคือปยป.นะคะซึ่งผู้กำกับหนุ่ยเนี่ยนะคะเขาก็เป็นอดีตตำรวจอารักขานายกรัฐมนตรีในตระกูลชินวัตรกันมาไล่มาตั้งแต่คุณทักษิณเลยแล้วก็ตามมาด้วยคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คุณเศรษฐาคุณนุ้งอิงเนี่ยคือผู้กำกับหนุ่ยเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นตำรวจติดตามเนี่ยมาทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการได้รับเนี่ยการเลื่อนชั้นในครั้งนี้เนี่ยก็เลยมีการมองกันว่ามันเป็นการเลื่อนชั้นปูนบำเหน็จในสไตล์ของคุณทักษิณนั่นเองนะคะและจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณผู้ฟังสำหรับการเลื่อนชั้นสำหรับผู้กำกับหน่วยเนี่ยมันมาจากนะคะมาจากในช่วงปี68ตอนประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะในยุคที่คุณอนุทินเป็นนายกครม.อนุทินหนึ่งได้มีการรับโอนนะคะผู้กำกับหน่วยเนี่ยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเข้ามาเป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งรองผอ.ปยป.หรือว่าเทียบเท่า40และปรากฏว่าไม่ถึงปีอ่ะนะคะก็เนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผู้กำกับหน่วยก็ได้เลื่อนจาก40ค่ะคุณผู้ฟังขึ้นมาเป็น41เพราะผอ.ปยป.เนี่ยมันเทียบเท่า41นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเติบโตแบบรวดเร็วเลยทีเดียวและผู้ที่เสนอชื่อเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณผู้ฟังผู้ที่เสนอชื่อผู้กำกับหน่วยเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ

คุณยศชนันอาจารย์เชนนั่นเองแกนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนี่แหละและนี่แหละค่ะนะคะก็เลยมีการมองกันว่าเนี่ยมันคือการให้รางวัลคือการปูมบำเหน็จในสไตล์ของคุณทักษิณซึ่งก็มีรายงานนะคะมีรายงานข่าวระบุออกมาเลยว่าเส้นทางราชการของผู้กำกับหนุ่ยนะคะยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะเริ่มจะมีข่าวออกมาอีกแล้วว่าดีไม่ดีเนี่ยเราจะได้เห็นชื่อของผู้กำกับหน่วยอีกครั้งหนึ่งในช่วงก่อนจะเนี่ยก่อนจะหมดช่วงเกษียณอายุราชการนะคะก็ประมาณเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยช่วงเนี่ยดีไม่ดีแบบต้นกันยากลางกันยาเนี่ยเราจะได้เห็นชื่อของผู้กำกับหน่วยอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เริ่มมีรายงานข่าวออกมาเนี่ยโอ้โหเป็นรายงานข่าวแบบคึกคักมากเลยว่าผู้กำกับหน่วยเนี่ยนะคะอาจจะได้ขึ้นทางด่วนอีกรอบนึงคือได้รับการพาร์ทชั้นอีกครั้งหนึ่งไปเป็นปลัดกระทรวงค่ะและจะเป็นปลัดกระทรวงกระทรวงไหนได้ก็ต้องเป็นกระทรวงที่อยู่ในสังกัดที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาดูแลอยู่แล้วก็มีข่าวออกมาคุณผู้ฟังว่ามีปลัดกระทรวงพม.ค่ะคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยที่ปลัดกำลังจะเกษียณอายุราชการตอนนี้ก็เลยมีข่าวดังกันออกมาเนี่ยมากเลยว่าผู้กำกับหน่วยนี้แหละจะเข้ามาเสียบในเก้าอี้นี้เนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าชื่อของผู้กำกับหน่วยเนี่ยนะคะก็ยังจะถูกเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งจะจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่ามันมีรายงานออกมาแบบนี้คุณผู้ฟังว่าผู้กำกับหน่วยเนี่ยนะคะนอกจากจะได้เป็นผอ.ปยป.นะคะในระดับ41แล้วเนี่ยดีไม่ดีอาจจะได้โยกไปเป็นปลัดกระทรวงนะจะได้เป็นปลัดกระทรวงแล้วก็จะเป็นปลัดกระทรวงพม.เพราะว่าปลัดกระทรวงพม.เนี่ยนะคะเกษียณอายุราชการจะเกษียณอายุราชการเนี่ยในช่วงเนี่ยสิ้นปีงบประมาณเนี่ยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะนะคะก็ถือว่าถ้าจะว่ากันไปแล้วนะถ้าคนรู้จักสไตล์การทำงานคุณทักษิณก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะที่เราจะได้เห็นใครก็ตามเนี่ยนะคะที่ทำงานใกล้ชิดแบบชนิดที่เรียกว่าทุ่มสุดตัวสุดใจสุดกำลังเนี่ยให้กับเนี่ยนะคะคุณทักษิณแล้วก็ตระกูลชินวัตรเนี่ยนี่คือสิ่งตอบแทนค่ะที่จะได้รับคือคุณทักษิณจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็เห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยมานักต่อนักแล้วก็หลายต่อหลายคนนะคะที่ก็จะมีตำแหน่งให้เห็นแบบชัดเจนและนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มานะคะที่หลายๆคนคือมันจะดึงดูดอ่ะนะคะไอ้การมอบรางวัลแบบนี้นะคะมันจะเป็นการดึงดูดอย่างนึงนะที่ใครก็อยากที่จะทำงานกับคุณทักษิณอยากที่จะใกล้ชิดนะคะกับบรรดากลุ่มก้อนนะคะที่อยู่ในสังกัดของพรรคเพื่อไทยเพราะว่ามันเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะว่าคุณจะมีตำแหน่งแห่งหนได้อย่างชัดเจนเลยก็เนี่ยอย่างกรณีของทางผู้กำกับหนุ่ยเนี่ยนะคะคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยหายไปไม่ได้หายค่ะยังมีตำแหน่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะก็มาวันนี้เป็นผู้กำกับแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยดีไม่ดีอาจจะได้เป็นปลัดกระทรวงพม.ด้วยก็ได้ต้องรอดูว่าไอ้กระแสข่าวที่มีกันออกมาแบบเนี้ยมันจะจริงไม่จริงยังไงเนี่ยนะคะแล้วมันก็แสดงให้เห็นถึงสไตล์การทำงานของคุณทักษิณด้วยเนี่ยนะคะที่มักจะส่งสิ่งตอบแทนให้เมื่อคุณทำงานให้เห็นเนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งตอบแทนเนี่ยเป็นผลให้กับบุคคลนั้นๆที่ทำงานให้กับคุณทักษิณและตระกูลชินวัตรนั่นเองค่ะเอาล่ะพอพูดถึงเรื่องของผู้กำกับหน่วยแล้วคุณฟังคะมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนหัวหน้าพรรคนะหัวหน้าพรรคประชาชาติเนี่ยคือพรรคประชาชาติอย่างที่บอกนะคือพรรคเพื่อไทยไปไหนเนี่ยพรรคประชาชาติก็มักจะเหมือนเป็นพรรคประกบคู่กันไปด้วยก็จะไปไหนไปกันไปไหนไปด้วยกันนะคะเลือดสุพรรณเลยล่ะซึ่งความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของพรรคการเมืองพรรคเนี้ยของผู้ฟังค่ะก็อย่างตัวของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยหัวหน้าพรรคประชาชาติเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวกันออกมากับการออกมาเสนอความเห็นให้ยุบกรมนค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นความเห็นของคุณวันมูฮัมหมัดนอมาธานะที่เพิ่งเสนอความเห็นกันไปว่าให้ยกกรมนเหมือนกันแต่ว่ามาครั้งนี้เป็นคิวของพันตำรวจเอกทวีและหัวหน้าพักเลยนะคะออกมาแสดงความเห็นว่ายุบไปเหอะกรมนและพอเสนอความเห็นนี้ออกมาโอ้โหเรื่องนี้ค่ะก็ทำเอาเสนาธิการทหารบกนะพลเอกชัยพฤกษ์นะคะด้วงประพัดกันในฐานะที่เป็นเลขากรมนเนี่ยก็ออกมาทักท้วงเลยแล้วก็เป็นการทักท้วงแบบดุเดือดไม่น้อยเลยนะบอกเลยบอกว่าคือตอนมีอำนาจทำไมคุณไม่พูดพอพ้นตำแหน่งเนี่ยกลับมาขอยุบเนี่ยนะคะเป็นการสวนกลับนะพันตำรวจเอกทวีค่ะจากทางพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยโดยในคำให้สัมภาษณ์นะที่ทางพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยนะคะได้ออกมาทักท้วงตัวของพันตำรวจเอกทวีคุณผู้ฟังก็บอกเลย

0: อกว่าเป็นข้อเสนอนะที่ควรจะพิจารณาอย่างรอบด้านและไม่ควรนะจะมองหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเพียงมิติการเมืองคือเป็นเรื่องแปลกที่ท่านเองเนี่ยเคยเป็นเลขาสอบตและเป็นรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งเป็นกรรมการกรมนมาก่อนในสถานการณ์ภัยพิบัติกรมนเนี่ยก็เข้าบูรณาการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ไม่เคยเห็นพันตำรวจเอกทวีเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแม้แต่น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมาเวลาที่เกิดความสูญเสียต่อทหารหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็ไม่เคยเห็นท่านเนี่ยเข้าให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่แต่กลับเรียกร้องให้มีการยุบกรมนเหมือนต้องการอะไรบางอย่างนี่ทางพลเอกชัยพฤกษ์พูดแบบนี้เลยถึงบอกว่าดุเดือดไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็การวิจารณ์หน่วยงานเนี่ยทำได้แต่ว่าควรอยู่บนข้อมูลครบถ้วนคือถ้าว่าจะปรับปรุงเนี่ยก็ควรจะเสนอแนวทางให้มันชัดไม่ใช่แบบสรุปปลายทางเพียงแค่คำว่ายุบเท่านั้นนี่แหละค่ะนะคะเป็นการสวนกลับไปที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องแล้วก็โอ้โหเป็นการสวนกลับอย่างแรงไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาแล้วคุณเล็กวาสนานานร่วมค่ะเข้าสายพูดคุยกับคุณเล็กเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เท่งสวัสดีค่ะคุณนุ่มฟ้าอุ้ยขออภัยจริงๆนะไม่คิดว่าแบบมาหาคุณหมอเพราะตอนแรกยังคุยกับพี่เด้งเลยว่าเราจะหาใครมาจัดแทนไหมพี่เด้งบอกไม่เป็นไรนะโฟนอินปรากฏว่าพอมาเจอคุณหม
0: อ
1: คุณหมอบอกส่องกล้องเข้าจมูกหน่อยแล้วเดี๋ยวไปตรวจเลือดกับพี่เด็กที่ดูถือว่าเร็วสุดแล้วนะชั่วโมงครึ่งโอ้โหนะฮะนั่นแหละพอดีมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจนิดนึงเป็นคนภูมิแพ้แล้วก็แบบอะไรน้ำมูกไหลแบบเส้นเลือดฝอยในจมูกมันก็จะแตกมันก็จะมีเลือดออกมาพี่เด้งหมอก็เลยต้องส่องกล้องดูว่ามันเป็นตรงไหนอะไรยังไงแน่นะพี่แดงแล้วก็ให้ตรวจลงตรวจเลือดด้วยนะนะกี้เห็นคุยเรื่องทวีท่านทวีสอดส่องคือเรื่องอะไรพี่เรื่องกรมน
0: เรื่องเสนอให้ยุบกรมนไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วทางพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์โอ้โหออกมาสวนแรงเลยอะ
1: พี่เราไม่แค่นั้นนะเล็กเห็นนะในโซเชียลมีเดียของบรรดาจะเรียกได้ว่าอะไรเป็นเหมือนผู้สนับสนุนกองทัพอ่ะคือเป็นเพจของคนที่เขาแบบรักกองทัพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มมีการเอาข้อมูลบางอย่างซึ่งเราก็ไม่เคยรู้นะเช่นเขาบอกว่าตอนสอบตเนี่ยม
0: ี
1: ใครอะไรนะพี่เหมือนกับว่าเหมือนมีฝากนู่นฝากนี่ฝากนั่นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีการปล่อยข้อมูลและเท่าที่เล็กได้คุยกับทางในทีมทบเนี่ยมันมีแนวโน้มนะว่าเหมือนเขาจะชนอ่ะพี่เขาจะชน
0: อ
1: ่ะแล้วอาจจะมีการดำเนินคดีอะไรกันสักอย่างนะไม่ใช่แค่ท่านทวีสอดส่องอย่างเดียวนะแต่ว่าจะมีคนอื่นที่เคยมาวิพากษ์วิจารณ์กรมนด้วยนะติดตามเรื่องนี้ให้ดีแสดงว่าในระดับนโยบายทั้งระดับนโยบายแล้วก็ระดับผู้ใหญ่ในกองทัพบกเนี่ยน่าจะได้มีการคุยกันแล้วพี่แดง
0: ก็เนี่ยก็คือทางพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยคือพูดเหมือนกับว่าอยากจะให้กลับไปดูสมัยที่พันตำรวจทวีเนี่ยเคยเป็นสอปตอ
1: ่ะเนี่ยแหละ
0: คือสมัยนั้นที่คุณเป็นเลขาสอปตเนี่ยปรากฏว่าเขาไปดูสถิติเนี่ยไปดูสถิติเลยเล็กคือช่วงที่นะพันตำรวจทวีเนี่ยเป็นเลขาสอปตเนี่ยสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบนะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโอ้โหคืออยู่ในช่วงที่แบบรุนแรงเลยคือปีตั้งแต่ปี2555เนี่ยมาจนถึงปี2557 2557เนี่ยมันลดลงเพราะอะไรช่วงนั้นมันจะมีนั่นไงคสช.
1: ใช่
0: พอมีคสช.ปุ๊บมันลดลงอยู่แล้วแหละโดยนัยยะของมันนะเนาะแต่ว่าช่วงที่พันตำรวจทวีเนี่ยเป็นเลขาสปต.เนี่ยโอ้โหสถิติเนี่ยคืออย่างปี55นะก็บอกว่ามันจะเป็นช่วงที่เหตุรุนแรงโดยรวมเนี่ยมีแนวโน้มมีแนวโน้มที่ในยุคของพันตำรวจทวีเนี่ยคือจะมีสถิติในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยเปรียบเทียบย้อนหลัง2552ถึง2555เนี่ยนะก็มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเหตุรุนแรงเนี่ยปี2556 2555นี่เป็นช่วงสงสัยเพิ่งแต่งตั้งอะเนาะเพิ่งแต่งตั้งให้พันตำรวจทวีเนี่ยเข้ามาพอปี2556เนี่ยสถิติเหตุรุนแรงเนี่ยในภาพรวมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยมียอดเกิดเหตุความมั่นคงเนี่ยอยู่ที่1,639 ครั้งค่ะสูงกว่าปี55อยู่ถึงโอ้โห 1,465 ครั้งเลยซึ่งส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปิดโต๊ะพูดคุยสันติภาพกับกลุ่ม BRN
1: ค่ะ
0: แล้วสถิติการก่อเหตุและการสูญเสียเนี่ยก็จะลดลงในปี57นั่นแหละก็คือช่วงที่มีคสช.

0: จนถูกบันทึกให้เป็นปีที่มีจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยน้อยที่สุดในรอบ11ปีก่อนที่พันตำรวจเอกทวีเนี่ยจะพ้นจากตำแหน่งคือเขาบอกว่าในช่วงที่แกเป็นเนี่ยเลขาสปต.คือเหมือนสถานการณ์เนี่ยมันจะผันผวนเนี่ย
1: ค
0: ือภาพรวมเนี่ยดูเหมือนเบาบางลงนะปี55แต่กลับพุ่งสูงขึ้นในปี56ก่อนที่จะลดลงในปี57
1: ใช่เออนะคืออันเนี้ยมันก็เป็นใช่พี่มันก็เป็นเหมือนการส่งสัญญาณจากทางกองทัพเนอะแล้วก็กลมนออกมาในรูปแบบลักษณะของการชี้แจงตอบโต้แบบนี้นะพี่เด้งนี่แหละแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ท่านอาจารย์วันนอรู้สึกจะเงียบๆไปใช่ไหมพี่เด้ง
0: ใช่เงียบ
1: แต่ปรากฏว่าก็มีข่าวจากในกลมนเนี่ยแหละก็บอกว่ามันอาจจะมีการพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายนะพี่ว่าอีกหน่อยเนี่ยใครที่พูดจาพาดพิงกลมนเนี่ยเขาจะดำเนินคดีเรื่องหมิ่นประมาทองค์กรมันได้แบบนี้มันได้ไหมมันฟ้องได้ใช่ไหม
0: ได
1: ้เออเนี่ยแหละปรากฏว่าคือไม่รู้ว่าเขาอาจจะเป็นการเตือนป้องปรามอะไรไว้หรือเปล่านะเขาบอกว่า
0: แต่มันไม่เคยเกิดไง
1: เออมันยังไม่เคยมีแต่ยุคนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีเริ่มมีการพูดว่าจะคือเขาอาจจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะขู่หรือเปล่าไม่รู้นะขู่หรือป้องปรามเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยใครวิพากษ์วิจารณ์และทำให้องค์กรกลมนเสียหายเนี่ยจะมีการดำเนินคดีนะคะฟ้องร้องตามกฎหมายเรื่องมีประมาทเรื่องอะไรแบบนี้พี่แดง
0: แต่ขู่เบามากเลยนะไม่เห็นข่าวเลยอะ
1: เออนั่นแหละไม่มันตอนนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการเล่ามาแบบปากต่อปากก่อนซึ่งเราก็รอดูว่าเฮ้ยมันจะเป็นจริงเหรออ
0: ่
1: าคือเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊แสดงว่ามันต้องมีไฟเขียวมาในทุกระดับแล้ว
0: ไม่แต่ก็คือมันน่าคิดอยู่อย่างนึงนะในแง่ของความเคลื่อนไหวของตัวพันตำรวจทวีอ่ะคือคุณเป็นหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติอ่ะ
1: อยู่ชายแดนใต้เลย
0: ไม่เป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติที่อยู่ร่วมรัฐบาลน่ะแต่ว่าพันตำรวจเอกทวีเนี่ยกลับแสดงบทบาทเนี่ยเหมือนเป็นฝ่ายค้านรายวันน่ะเออออกมาโจมตีตลอดมีความเห็นโจมตีรัฐบาลต่อเนื่องตลอดเวลาคือเหมือนประพฤติตัวเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลน่ะก็น่าแปลกไง
1: ใช
0: ่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นอยู่ใช่ไหมบทบาทของพันตำรวจทวีสมัยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมไง
1: ค่ะ
0: โอ้ออกมายืนจัดหนักจัดเต็มเลยเรื่องของคดีวัวสวเนี่ยแล้วมาวันนี้เนี่ยอ้าวมาอยู่กับรัฐบาลแบบแปลกๆนะ
1: อันนี้เขาสอบกลับอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยพี่แดง
0: ฮะ
1: เขามีการสอบกลับกันเล็กน้อย
0: ก็อย่างพันธมิตรทวีเองเนี่ยเขาแอบกระซิบไงบอกว่าเนี่ยคุณเนวินเขาไม่คุยกับผมโอ้จะให้คุยได้ยังไงเนี่ยขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวพักก่อนพักสักครู่เดี๋ยวเข้ามาเบรกสุดท้ายเนี่ยเล็กโซโล่เลยนะเรื่องทหารเนี่ย
1: ได้ได้เลยพี่เด้งเดี๋ยวพูดมาคนเดียวชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยโอเค
0: พักกันก่อนสักครู่
1: ค
0: ่
1: ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News

0: อัปเดตช่วงลับลวงพราง
1: อ่ะค่ะ 9:33 นาทีนะคะเข้ามาเบรกสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะเล็ก
2: ถามพี่เด้งเอาเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องอะไรก่อนเรื่องทหารเนี่ยเอาเรื่องนายกจะไปขี่ F16 ก่อนไหม
1: เออได้เลยได้เลย
2: คือจริงๆเนี่ย
1: เขาจะต้องเตรียมตัวไหมอ่ะ
2: คือพี่นิดหน่อยแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นนักบินอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องแบบเคร่งอะไรเหมือนอย่างคนอื่นที่เขาไม่ได้เป็นนักบินคือโดยสภาพร่างกายของคุณอนุทินเนี่ยก็คือผ่านเกณฑ์ของเรื่องของการเป็นนักบินแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นบินเนี่ยนายกเดี๋ยวเขาจะต้องไปเช็คร่างกายที่ศูนย์เวชศาสตร์การบินอีกนิดนึงว่าอะไรยังไงแล้วก็ส่วนใหญ่คำแนะนำที่ซึ่งเล็กเคยไปทำสกู๊ปที่เนี่ยหมอเวชศาสตร์การบินเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าให้นอนให้พอก่อนวันที่จะทำการบินอ่ะก็คือต้องไม่ดื่มแล้วก็นอนให้เพียงพอแค่นั้นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วยิ่งคุณอนุทินเนี่ยยิ่งคุณอนุทินเนี่ยเป็นนักบินอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่พอดีว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเอ้าทำไมคนเป็นนายกต้องนั่ง F16 แล้วอีกหน่อยคนเป็นนายกต้องนั่ง F16 ทุกคนไหมมันไม่ใช่นะเพราะว่าโอเคคนแรกเนี่ยคุณทักษิณชินวัตรนั่ง F16 นั่งหลัง F16 เนี่ยตอนเป็นนายกรัฐมนตรีคือณเวลานั้นเนี่ยเนื่องจากว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นศิษย์เก่าเตรียมทหารใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นตำรวจเป็นอดีตตำรวจอ่ะตอนนั้นเขายังไม่ได้ถูกถอดยศนะเขาก็เลยมีเหมือนคุณทักษิณเนี่ยแล้วเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นศิษย์เขาในกองทัพอากาศณเวลานั้นอ่ะก็มีอยู่หลายคนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนมีการแนะนำต้องการเขาเรียกว่าเหมือนทำให้ภาพของคุณทักษิณเนี่ยดูแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการทำให้เกิดความแข็งแกร่งในเรื่องของด้านการทหารด้วยนะก็เลยแนะนำให้คุณนักศิลป์มานั่งหลังเครื่องบิน F16 นะอันนั้นก็เป็นอันนึงในแง่ของที่ว่าเป็นนายกที่จบเตรียมทหารนะแต่ว่ามาถึงกรณีของคุณอนุทินเนี่ยไม่ได้จบเตรียมทหารเป็นพลเรือนล้วนๆแต่ทางกองทัพอากาศเนี่ยแจ้งว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเรียกว่าอะไรนะอยากให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มาเห็นการปฏิบัติการของกองทัพอากาศเวลาอยู่บนฟากฟ้าอยู่บนเครื่องเนี่ยแม้ว่าคุณอนุทินจะเป็นนักบินก็ตามแต่ว่าคุณอนุทินก็เป็นนักบินเจ็ตนะเครื่องบินลำเลียงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คุณอนุทินเนี่ยได้เห็นว่าเวลานักบินรบเนี่ยอยู่บนเครื่องบินของกองทัพอากาศเครื่องบินรบอย่าง F16 เนี่ยจะต้องมีลักษณะการทำงานอะไรยังไงแล้วก็เพื่อให้นายกเห็นว่าการใช้การมองหน้าจอการทุกอย่างนักบินก็จะคือเพราะว่าเวลาขึ้นไปเนี่ยนายกต้องใส่จีสูทนะซึ่งก็เป็นชุดที่จะต้องสามารถบล็อกเลือดไว้เวลากรณีว่าที่มีการดึงจีก็คือมันจะต้องร่างกายเนี่ยมันจะต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงโลกนะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินก็จะได้รับทราบถึงความรู้สึกของนักบินนะว่าเอ้ยคือเชื่อได้ว่านายกขึ้นไปเนี่ยเขาน่าจะใช้จีไม่น่าจะเกิน3จีนะเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะก็เรียกว่ามันจะลำบากนิดนึงแล้วนะคือเล็กอะเคยขึ้นแล้วแต่ไม่ได้ F16 นะไปขึ้นของสวีเดนมันจะอ้วกพี่มันจะอาเจียนออกมามันคือเพราะเราจะงงแต่คุณอนุทินเขาเป็นนักบินอยู่แล้วเชื่อได้ว่าอาการพวกนี้เขาไม่น่าจะมีแต่อย่างเราเนี่ยเวลาเครื่องบินแบบเอ็นเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยวตีโค้งหรือว่าพุ่งตัวขึ้นเนี่ยคือเราจะงงกับเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นของโลกอ่ะเส้นขอบฟ้าแล้วเราก็จะแบบเหมือนจะอยากจะอ้วกอ่ะอย่างนั้นน่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผบ.สูงสุดเนี่ยก็เคยขึ้นแล้วก็มีบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนกันคือแบบต้องอดทนมากเพราะฉะนั้นมันทำให้รู้สึกได้ว่าคนที่เป็นนักบินอ่ะขึ้นไปอยู่บนนั้น
1: อ
2: ่ะมันไม่ใช่สบายคือแต่เนื่องจากว่าคนเป็นนักบินเนี่ยเหมือนเขาลักษณะร่างกายเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นนักบินคือเขาจะไม่หลงสภาพอากาศจะไม่งงเหมือนเรานะแล้วก็มีสมรรถนะสูงเพราะฉะนั้นเขาก็อยากให้ทางคุณอนุทินเนี่ยได้เห็นว่าเวลาปฏิบัติการบนอากาศเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็จะชี้เขาก็จะพูดให้นายกได้ยินผ่านหูเฮลเมตเนี่ยแหละว่าถ้าสมมติเวลาเราจะทิ้งไข่อะเวลาเราจะโจมตีอาจจะต้องทำแบบไหนล็อกเป้าแบบไหนดูอะไรแบบไหนเพื่อให้นายกเนี่ยได้รับทราบในกรณีว่าสมมติว่าเรามีการรบครั้งต่อไปนายกก็จะได้นึกภาพออกว่าก่อนที่ฐานอากาศเนี่ยนักบินเนี่ยจะทิ้งไข่ไปในแต่ละจุดเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะเหมือนเป็นการสร้างความเข้าใจเพราะว่ายังไงเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือว่า

เจนอ่ะในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับกองทัพในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยของเราเต็มที่แล้วเขาเชิญนายกเนี่ยไม่ได้ในฐานะนายกด้วยนะพี่ในฐานะประธานสมช.เป็นเรื่องของงานความมั่นคงแต่ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เขมรเนี่ยตื่นเต้นด่ากันใหญ่เลยว่าทำไมจะต้องมาลาดตระเวนชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งต้องบอกนะว่าการที่นายกขึ้นบินครั้งนี้อัน

0: ะก็คือเป็นคนนักบินที่มีความสามารถขีดความสามารถสูงสุดนะซึ่งเล็กตอนที่เล็กไปฝึกพิชแบกที่ออสเตรเลียดาร์วินเนี่ยพวกน้องๆที่เป็นนักบิน F16 เนี่ยก็มาทำการฝึกบินด้วยซึ่งก็ล้วนว่าเป็นนักบินที่เป็นระดับท็อปๆของทางกองทัพอากาศทั้งสิ้นนะแต่ว่านายกเนี่ยจะไปขึ้นของกองบิน1นะที่โคราชเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ1งบประมาณเนี่ยมันเป็นงบการฝึกตามวงรอบ2เส้นทางการบินพี่เด้งปกติเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่นักบินเขาก็ต้องใช้บินลาดตระเวนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมนายกจะต้องจงใจไปชายแดนเขมรคือต้องบอกว่าในแผนการบินเนี่ยทั่วไปเนี่ยสำหรับนักบินที่มันอยู่ในชั่วโมงฝึกเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าจะไปชายแดนด้านไหนมันจะมีแอดไซน์อีกครั้งหนึ่งว่าไปชายแดนเช่นอาจจะไปชายแดนด้านภาคตะวันตกตะวันตกตะวันออกก็ได้หรืออาจจะไปภาคอีสานก็ได้นะแต่อันเนี้ยเชื่อได้เองนะว่าทางกองทัพอากาศเนี่ยน่าจะให้นายกเนี่ยไปชายแดนด้านอีสานนั่นแหละนั่นแหละแต่เพียงแต่นายกเองเนี่ยเวลาถูกถามเนี่ยก็ไม่อยากที่จะพูดให้มันชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวคำเหน็ดก็จะมาโวยวายที่ขนาดเป็นแค่รายงานข่าวนะว่าจะบินไปชายแดนคำเหน็ดเนี่ยโอ้โหคำเหน็ดก็ออกมาตีโพยตีพายกันใหญ่เลยว่าเนี่ยนะกองทัพเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคมคู มีเครื่องบินรถแล้วคมคูประมาณนั้นเลยแล้วเนี่ยตอนนี้นะพี่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผบ. Pacific Fleet กองเรือ Pacific ของสหรัฐเนี่ยไปเยือนเขมรไปท่าเรือเลียมไปอะไรหลายอย่างแล้วก็เรียกได้ว่านะก็ทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็เอาลงเพจทั้งของสถานทูตทั้งของกองเรือเลยเหมือนกับต้องการจะโปรโมทเรื่องของความสัมพันธ์การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตามองเช่นกันว่าเมื่อเขารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันเนี่ยสหรัฐเขาจะมีความช่วยเหลืออะไรกับกัมพูชาไหมเพราะว่าในหัวข้อการหารือเนี่ยมันก็จะมีการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพนะการกระชับความสัมพันธ์การช่วยเหลือในการเรียกว่าอะไรอะสร้างกองทัพอะไรประมาณนี้พี่แดงเพราะฉะนั้นก็รอดูนะว่าสหรัฐเนี่ยเขาจะร่วมมือกับกัมพูชาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวาดระแวงแค่จีนคือจีนเนี่ยความสัมพันธ์เขาก็ในระดับอย่างที่เราทราบนะแต่ว่าสหรัฐเขาก็กำลังกระเถิบเข้าไปใกล้กัมพูชานะเพราะฉะนั้นทุกประเทศเขายึดผลประโยชน์ของเขาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นจีนหรือสหรัฐเพราะฉะนั้นไทยเราก็ต้องเผื่อใจไว้อย่าไปงอนว่าเฮ้ยทำไมจีนสนิทกับกัมพูชาทำไมสหรัฐพยายามจะไปฟื้นความสัมพันธ์กับกัมพูชาเพราะเขาเอาเรื่องยุทธศาสตร์ของเขามาเป็นหลักนะพี่แดงเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่นายกขึ้นบิน F16 เนี่ยคือล่าสุดเนี่ยยังยืนยันว่าเป็นวันที่14สิงหาอยู่นะฮะซึ่งจริงๆ14สิงหาเนี่ยผบ.เหล่าทัพเนี่ยเขามีกำหนดนะพี่น่าจะเล็กว่านะเขาน่าจะเลื่อนเป็นช่วงบ่ายคือเขาจะมีการประชุมโผยกย้ายทหารเป็นครั้งเขาเรียกว่าเป็นรอบสุดท้ายเคาะและนะคือถ้าผ่านวันนี้ปุ๊บก็นำเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมส่งให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็นำขึ้นทูลเกล้าเลยเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่ากำหนดประชุมเนี่ยอาจจะเลื่อนมาเป็นบ่ายแก่ๆเพราะว่าผบ.ทอ.เนี่ยต้องอยู่กับคุณอนุทินนะนายกรัฐมนตรีในงานที่จะขึ้นเครื่องบินเนี่ยแหละพี่เด้งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแต่ถามว่านายกรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยจะต้องนั่งไหมเราจะเห็นนะพี่เด้งไม่ใช่ว่าพี่อาจถามดูและเชื่อได้ว่าไม่ได้มีนายกคนไหนที่เขาอยากจะนั่งนะ คือ พอนั่งอะมันพี่มันนั่งมันไม่ได้สบายแล้วมันทรมานมันทรมานมันอึดอัดมันต้องแบบโอ้โหแล้วเสี่ยงกับการที่จะต้องอ้วกด้วย
1: แล้วมันเกิดที่มาที่ไปยังไงอะถึงแบบมันถึงเกิดเรื่องไอโครงการนี้ขึ้นมาแบบขึ้นไปนั่งอะไรเงี้ย
0: คือพี่เนื่องจากว่าถ้าปกติเนี่ยเราจะเห็นนะว่าในส่วนของกองทัพเนี่ยอย่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็เพิ่งไปนั่งมาเมื่อสักเดือนก่อนเพราะว่าได้รับหนึ่งได้รับพระราชทานยศเป็นพลอากาศเอก
1: อ
0: ันที่สองคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยทำหน้าที่ผู้บัญชาการคณะผบ.ทางทหารคณะบัญชาการทางทหารนะก็ถือว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาเวลาทำการรบเนี่ยผบ.สูงสุดก็เป็นผู้บัญชาการรบสูงสุดของเหล่าทัพเพราะฉะนั้นผบ.สูงสุดซึ่งเป็นทหารบกก็ต้องขึ้นไปเพื่อเข้าใจว่าเวลาจะสั่งการหรือจะนึกภาพการรบเนี่ยก็จะได้นึกภาพจากมุมมองของนักบินข้างบนได้ถูกด้วยอันนี้หนึ่งอันนี้สองคือเขาเห็นว่ากองทัพอากาศเนี่ยเห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นนักบินอยู่

0: ล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะให้นายกเนี่ยขึ้นมาดูเพื่อจะได้เข้าใจการทำงานของกองทัพอากาศและอันที่สามก็คือก็ถือว่าเป็นเรคคอร์ดเป็นครั้งเรียกว่าจะอะไรอ่ะเหมือนเป็นเกียรติอ่ะเป็นเกียรติที่นายกรัฐมนตรีและประธานสมช.ได้มาตรวจเยี่ยมกองทัพกองบินหนึ่งแล้วก็ขึ้นบินคือส่วนความตั้งใจของคุณอนุทินอ่ะคุณอนุทินน่ะเดิมอ่ะเพียงแค่อยากจะมาเยี่ยมนักบินอยากจะมาคุยอยากจะมาขอบคุณเพราะว่ากองบินหนึ่งเนี่ยถือเป็นกองบินหลักที่ใช้ในการปฏิบัติการสู้รบกับกัมพูชาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคุณอนุทินเนี่ยก็อยากจะมาพบคุยกับนักบินแล้วก็พูดเรียกว่าอะไรอ่ะคือมาขอบคุณแล้วก็มารับทราบแผนคือจะเรียกได้ว่ามาตรวจความพร้อมรบก็ได้แต่เมื่อมาแล้วเนี่ยทางกองทัพอากาศก็เห็นว่านายกเนี่ยควรจะขึ้นนั่งด้วยซึ่งนายกเขาก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าถ้าพี่คิดดูถ้านายกบอกว่าอุ๊ยไม่เอาอ่ะอุ๊ยจะดีเหรอ มันก็จะเสียลักษณะคอมแมนใช่ไหมมันก็จะเสียลักษณะความเป็นผู้นำและด้วยที
1: ่
0: คุณอนุทินก็เป็นนักบินอยู่แล้วเล็กก็ว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณอนุทินก็คงอยากจะนั่งเหมือนกันแหละแต่ว่ากองทัพอากาศอาจเป็นจังหวะพอดีนะเพราะฉะนั้น
1: ก็คนขับเครื่องบินเนาะก็คงอยากนั่งแบบโห
0: มันก็อยากลองแม้ว่าจะนั่งหลังก็ตามนะเนี่ยแหละคืออันนี้คือเหตุผลรวมทั้งหมดนะที่ทำให้นายกรัฐมนตรีแต่ว่ากองทัพอากาศเนี่ยถ้าเป็นนอกรอบเนี่ยกองทัพอากาศเขาบอกว่าก็อยากส่งสัญญาณให้เขมรรู้อะว่านะกองทัพกับรัฐบาลกับนายกเนี่ยมีความเป็นหนึ่งเดียวนะในเรื่องของถ้าจะมีรอบ3รอบ4รอบ5รอบสุดท้ายใดๆก็ตามนะพี่แดงแต่อันเนี้ยเราก็สามารถตีความได้แต่จุดยืนนะอย่างที่บอกว่าเล็กไปฝึกฟิชแบทที่ดาวินออสเตรเลียมาเนี่ยพลอากาศเอกเจษสันคันธาผบ.ทอ.เนี่ยคือไม่มีเหนียมไม่มีอะไรพูดตรงๆเลยบอกว่ามาฝึกครั้งนี้1นอกจากจะเป็นการมาฝึกยุทธวิธีให้กับทางทหารเราได้เก่งขึ้นในเรื่องของการบินแล้วเนี่ยคือเพราะว่าฟิชแบกเนี่ยเขาจะเน้นการฝึกเวลากลางคืนเยอะมากคือบินกลางคืนเยอะเพราะว่าฟ้ามันจะมืดมิดแบบคือมันเป็นการเพิ่มประสบการณ์เพราะว่าห้วงที่เราโจมตีเขมรน่ะเราก็ต้องบินตอนกลางคืนด้วยเพราะฉะนั้นเรามาเนี่ยเราก็ได้ฝึกบินในเวลากลางคืนแล้วกลางคืนแบบมืดมิดนะไม่มีแสงใดๆทั้งสิ้นใช้อุปกรณ์พิเศษในการบินเพราะนั้นแล้วตัวผบ.ทอ.เนี่ยขึ้นบินเองด้วยนะขึ้นบินนั่งหลังเนี่ยเพื่อที่จะได้เห็นเช่นกันว่าในตอนกลางคืนเนี่ยมันลำบากมันมีปัญหาอะไรยังไงเพราะเดี๋ยวเวลาเรามาสั่งการเราผบ.ทอ.เขาก็จะได้รู้ปัญหาต่างๆด้วยตนเองแต่ผบ.ทอ.บอกเลยว่า1นอกจากมาเพิ่มยุทธวิธีมากระชับความสัมพันธ์กับออสเตรเลียกับมิตรประเทศแล้วก็ทำให้ประชาชนมั่นใจแล้วเนี่ยประการสำคัญคือผมต้องการจะสื่อสารไปยังศัตรูของเรานี่คือคำพูดของผบ.ทอ.เลยนะผมต้องการจะสื่อสารไปยังศัตรูของเราให้เห็นว่าศักยภาพของเราเนี่ยเป็นยังไงนะกองทัพอากาศเนี่ยขึ้นมาสู่ระดับ world class นะพี่ต้องบอกว่าเราเป็นแม้จะมีชาติต่างๆมาฝึกประมาณ20ชาติแต่เราเป็น1ใน13ชาติที่เอาเครื่องบินรบเนี่ยมาฝึกกับทั้งสหรัฐสเปนฝรั่งเศสเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็คือระดับชั้นนำทั้งสิ้นเพราะนั้นมันก็เป็นการสะท้อนว่าเลเวลของกองทัพอากาศไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับโลกอ่ะเพราะนั้นผบ.ทอ.ก็เลยบอกว่านี่คือเป็นการส่งสัญญาณความเข้มแข็งของกองทัพอากาศแล้วยิ่งเราฝึกเวลากลางคืนเนี่ยผบ.ทอ.อาจจะแง้มนิดนึงบอกว่าการปฏิบัติการที่ได้ผลที่สุดคือตอนกลางคืนและถ้าเราฝึกแล้วเราเชี่ยวชาญเนี่ยเราสามารถเลือกเวลาในการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นถามว่านี่คือจะเรียกว่ามันไม่ใช่การข่มขู่แต่เป็นการส่งสัญญาณเพื่อให้ผู้นำกัมพูชาเนี่ยคิดให้ดีคิดหลายๆรอบว่าถ้าจะคิดมามีปัญหาแล้วมาเปิดศึกอีกรอบนึงกับทัพไทยเนี่ยกับทางกองทัพไทยเนี่ยต้องบอกว่ากองทัพอากาศเนี่ยพร้อมมากอย่างที่เคยบอกพี่เด้งและคุณผู้ฟังไปว่าเราก็มียุทโธปกรณ์หรือว่าจะเรียกว่าไข่อะไข่รูปแบบพิเศษอะที่เราจะมาใช้ได้เพิ่มเติมอีกอะเพราะนั้นความพร้อมของกองทัพอากาศเยอะมากแล้วก็ได้คุยกับทางกองทัพบกในการมาร์กเป้าทุกอย่างมาร์กเป้าอันดับ1เป้าอันดับ2เป้าอันดับ3เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นก็ให้ทางผู้นำกัมพูชาคิดเอานะว่าเขาจะใช้วิธีการใช้กำลังกับเราหรือเปล่าแต่ห่วงเนี้ยถ้าทางกองทัพบกเขาประเมินเนี่ยเขาจะประเมินว่ากัมพูชาน่าจะยังไม่ถึงขั้นมีการใช้กำลังหรือว่ารบรอบต่อไปนะเขาก็จะใช้วิธีที่เขาถนัดก็คืองานการทูตงานด้านงานปฏิบัติการข่าวสารอะไร

0: เนี่ยนะจะเป็นแบบนี้ไปก่อนสักระยะหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราในส่วนของกองทัพเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทที่เด้งนี่คือการเตรียมพร้อมทั้งในส่วนของกองทัพอากาศแล้วก็โดยเฉพาะกองทัพบกเนี่ยที่ชายแดนเนี่ยก็คือมีการคือแม้ว่าภาพรวมเราจะมองว่ายังหรอกยังไม่ถึงเวลาแต่เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็โดยเฉพาะการปะทะเป็นจุดๆอย่างที่เคยบอกนะว่าอาจจะยังไม่ได้มีการเป็นรอบใหญ่รอบอะไรนะแต่ว่าการอาจจะปะทะด้วยการยั่วยุอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการระมัดระวังขึ้นด้วยนะพี่แดงนะอ่ะส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้พี่แดงใช่ไหมคือต้องบอกว่าตอนนี้อย่างที่บอกไงว่าระดับผู้ใหญ่ในทั้งเหล่าทัพแล้วก็กองทัพบกเนี่ยมีการพูดเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเหมือนจะเอาจริงมาหลายรอบแล้วนะพี่แดงแต่ว่าคราวนี้มันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้กองทัพเนี่ยต้องบอกว่ามันจะปล่อยให้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอย่างที่บอกว่าเดิมเราอาจจะใช้การเมืองนำการทหารก็คือใช้การเจรจาการสร้างความสัมพันธ์การสร้างมวลชนนำการทหารแต่ว่านโยบายของกองทัพและก็รมน.ในยุคนี้จะใช้การทหารควบคู่ปฏิบัติการขออภัยการเมืองควบคู่ปฏิบัติการทางทหารก็คือเจรจาก็เจรจาไปงานสร้างมวลชนสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่อะไรก็ทำไปแต่การปฏิบัติการทางทหารการใช้กำลังการเข้าตรวจค้นการใดๆเนี่ยก็จะทำให้เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมา20กว่าปีเนี่ยเราใช้การเมืองนำการทหารจนทำให้กลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยมีการเจริญเติบโตขยายเซลล์มากขึ้นนะพี่แดงเพราะฉะนั้นเรารอดูว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการใช้กำลังนะเพราะว่าเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราจะรู้ว่าใครเป็นโจรที่แท้จริงอ่ะก็ต่อเมื่อเขาออกปฏิบัติการนะแต่ถ้าในเวลาทั่วไปเขาก็อ่านถ้าไม่หนีข้ามไปชายแดนนู่นก็กลับมานอนอยู่ในหมู่บ้านเราจะเห็นว่าในห่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทหารและตำรวจก็จะสนที่กำลังเข้าไปตามจุดต่างๆแล้วก็ที่มีการปะทะนะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นหมายเรื่องของยาเสพติดแต่พวกนี้มันก็เป็นขบวนการเดียวกันนะซึ่งเขาจะเรียกว่าภัยแทรกซ้อนยาเสพติดค้ามนุษย์สิ่งผิดกฎหมายใดๆเนี่ยมันก็จะเป็นขบวนการที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มก่อความไม่สงบเพราะว่าพวกนี้พี่เด้งเราก็ทราบดีว่าการที่เขาจะอะไรนะก่อเหตุได้อ่ะถ้าเขาไม่มีตังค์อ่ะใช่ไหมหนึ่งเขาจะไปหารถบางครั้งเนี่ย
1: มันต้องมีเงินสนับสนุน
0: ใช่มันต้องมีเงินอ่ะจะไปซื้ออุปกรณ์วันระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเงินเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไอ้พวกขบวนการยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยมันก็หนุนหลังอยู่ด้วยนะอันนี้แต่ว่าไอ้เรื่องสำคัญเนี่ยคือมันยังคงมีเรื่องของเอาประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของการกล่อมเกลาความคิดอะไรเนี่ยมาสร้างขบวนการแนวร่วมนะโดยเฉพาะถึงบอกไงว่า22ปีเนี่ยขบวนการที่เขาเรียกว่าเปอร์มูดอเนี่ยเปอร์มูดอเนี่ยถ้าภาษาเนี่ยมันก็แปลว่าเยาวชนนะแต่ว่ากลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยเขาก็จะเรียกเปอร์มูดอเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นพวกแนวร่วมคือพวกนี้จะยังไม่ได้ก่อเหตุแต่จะเป็นแนวร่วมเช่นการอะไรอ่ะสร้างข่าวสารเข้าไปทำข่าวทำอะไรในโซเชียลเนี่ยหรือแม้แต่พวกนี้เขาก็จะมีการถูกคัดตัวนะถ้ามีแววหน่อยก็จะเริ่มจากอย่างที่เราทราบโรยตะปูเรือใบดูต้นทางนู่นนี่นั่นแล้วก็ค่อยเข้าสู่การใช้อาวุธการวางระเบิดนะนี่เป็นสิ่งที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยจะต้องเรียกว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นนะโดยทาง5เสือกองทัพบกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผัดเวรกันนะว่าจะลงไปอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยสัปดาห์นึงเนี่ยก็จะ2วัน3วันนะก็คือเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างและเดี๋ยวเรารอดูนะโผยกย้ายตุลาคมที่เนี่ยจะประชุมวันที่14สิงหาเนี่ยเขาก็จะมีคือมีข่าวว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแม่ทัพนะก็จะเป็นพลโทนรทิพย์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของผบ.ทบ.ต่อแต่ว่าเขาจะมีการวางตัวคนที่จะมาเป็นแม่ทัพภาค4คนต่อๆไปนะเอาแบบสายบู๊สายอันนี้มาเลยพี่เด้งเพราะฉะนั้นรอดูนะว่าภาคใต้ก็น่าจะเข้มข้นขึ้นแม้จะมีการมองว่ามันยากเพราะว่าเราไม่ได้แบบไอ้พวกนี้มันไม่ได้ตั้งกองกำลังเปิดหน้าเปิดตัวให้เราไปยิงสู้นะแต่ว่าเขาหลบอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็อยู่ในคราบของประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้งานการข่าวนะในการที่จะสืบให้ชัดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นโจรหรือไม่อย่างไรนะพี่แดง
1: เขาไปวางเป้าไว้ด้วยเนาะปี70น่ะ
0: ใช่ซึ่งตอนเนี้ยปรากฏว่าปี70เนี่ยเบื้องต้นเขาก็ต้องขอเลื่อนอีก
1: เหรอ
0: คือขนาด ขนาดว่าเดิมแผนเนี่ย
1: ออ
0: กอง

0: เนี่ยจะส่งมอบพื้นที่ให้กับทางอส.กำลังประจำถิ่นของมหาดไทยอ่ะภายใน G70 ปรากฏว่าจากการประเมินแล้วเนี่ยยังทำไม่ได้เพราะว่ากองกำลังประจำถิ่นก็คือพวกชลบ.อลบ.เนี่ยเขายังไม่เข้มแข็งพอแล้วไปมาเนี่ยคือจะเป็นเหยื่อของโจรใต้ด้วยเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยก็ต้องฝึกให้แข็งให้ชลบ.อลบ.เนี่ยแข็งกว่านี้คือทหารเนี่ยเขาเป็นคนฝึกให้นะหน่วยรบพิเศษฝึกให้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าการฝึกเนี่ยมันเพิ่งเริ่มที่แบบเอารบพิเศษมาฝึกให้ก็เพิ่งเริ่มเมื่อปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบใช้หลักสูตรเร่งรัดเลยว่าต่อไปเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าอลบชลบอะไรเนี่ยคือทหารเหมือนกันนะเพื่อแบบว่าไม่งั้นมันจะดูแบบว่าไม่น่าเกรงขามอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แดงนั่นแหละเรียกได้ว่าตอนนี้เราปัญหารอบบ้าน1เขมร2ชายแดนใต้แล้วทางพม่าอีกนะพี่แดงพอเราเชิญหมิ่นออนไลน์มาเนี่ยพวกชนกลุ่มชาติพันธุ์นี้เขาไม่เอาเนี่ยก็มีความการขยับอยู่ในพื้นที่ชายแดนแล้วตอนนี้พี่ว้าแดงเนี่ยเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าผบ.ทบ.เนี่ยไปตรวจการฝึกที่สุโขทัยแต่ว่าเป็นในส่วนทัพภาค3ก็คือเรื่องของความพร้อมรบอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเนื่องจากว่าคือในพื้นที่ภาคเหนือเราทราบกันดีว่ากลุ่มว้าแดงเนี่ยมันมีบางส่วนที่เป็นแบบมันเขาเรียกว่าล้ำพื้นที่ประเทศเราอยู่นะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีศึกหลายด้านเราก็เลยยังไม่ได้จัดการว้าแดงนะว้าแดงมันก็ยิ่งขยายอะไรใหญ่เลยยิ่งขยายฐานอะไรแบบใหญ่มากถ้าดูภาพจากดาวเทียมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่ากองทัพบกโดยกองทัพภาค3ก็น่าจะมีปฏิบัติการใดๆบางอย่างแต่ว่าเขาต้องรอดูความเหมาะสมและต้องประเมินสถานการณ์กัมพูชาด้วยเพราะว่ากำลังของทัพภาค3อ่ะครึ่งนึงอ่ะต้องไปช่วยที่อีสานเนี่ยพี
1: ่
0: เพราะนั้นถ้าเราจะเปิดศึกด้านนี้เนี่ยกำลังทหารทัพภาค3อ่ะต้องกลับมาช่วยด้วยแต่เอาเป็นว่าถ้ามีอะไรเนี่ยถึงขั้นใช้กำลังทางอากาศนะพี่แดงแต่อันนั้นมันจะต้องพีคสุดเลยเราจะต้องเคลียร์ด้านอื่นให้จบไม่อย่างนั้นเราเปิดศึกหลายด้านเนี่ยกำลังทหารเราอาจจะไม่เพียงพอเพราะนั้นตอนนี้เราก็ใช้การเจรจากับไอ้กองกำลังของว้าแดงว่าเฮ้ยอย่าล้ำมามากกว่านี้นะไอ้ตรงอื่นเนี่ยคือตอนนี้เราอดอนุโลมให้อยู่แค่นี้นะคือเหมือนเราประวิงเวลาไว้ก่อนอะว่าอยู่ตรงนี้ห้ามไปอยู่ตรงอื่นห้ามไปล้ำตรงอื่นซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยว้าแดงเขาก็ถอยจากจุดอื่นนะแต่เขามาอยู่ในฐานที่มั่นใหญ่ตรงดอยหัวม้าเนี่ยอันเดียวเลยแล้วใหญ่มากแล้วบังเกอร์เขาน่าจะเอามาจากเขมรด้วยพี่ตอนเนี้ยมีการสร้างบังเกอร์เป็นปูนอย่างหนาเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นแค่กระสอบทรายอันเมื่อก่อนเราดูจากภาพดาวเทียมนะแต่ตอนนี้
1: ก็เป็นประเด็นอยู่นะบังเกอร์เนี่ย
0: ใช่บังเกอร์ของในพื้นที่ทหารเรืออ่ะแล้วก็ปัญหาเรื่องเรือฟรีเกตของกองทัพเรือก็ยังคงถูกเรียกว่าถูกทัวลงอยู่นะแต่กองทัพเรือยืนยันว่าเดี๋ยวพอเสร็จขั้นตอนการอนุมัติจากกลาโหมจากครม.แล้วเขาจะมีการเปิดแถลงเพื่อตอบทุกคำถามแน่นอนนะแต่ดูจากการชี้แจงของโฆษกเนี่ยก็มีการประมาณว่าก็น่าจะเป็นไปตามข่าวลือแหละนะว่าบริษัทไหนจะได้นะเพราะเขาบอกว่าการต่อเรือในประเทศเนี่ย 25% ก็พอเพราะว่าอีก 75% น่ะมันต่อมันไม่ได้มันไงมันก็ต้องนำเข้าประมาณนี้นะพี่แดงแล้วมันจะเชื่อมแล้วเรื่องเรือฟริเกตเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการฐานเรือคนใหม่ด้วยเพราะว่าเดิมเนี่ยคนที่เป็นประธานเนี่ยเขาประธานพลเรือเอกกรวิทย์เนี่ยเป็นประธานโครงการเรือฟริเกตเนี่ยเขาเป็นเดิมเขาเป็นเต็งหนึ่งนะคือถ้ากองทัพเรือถ้าโครงการนี้ผ่านไปเรียบร้อยเนี่ยเขาก็น่าจะขึ้นเป็นผบ.ทร.แต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะเป็นคนอื่นนะพี่แดงนี้ถึง4คนนะพี่แดง
1: ว่าเท่านี้ละเดี๋ยวจันทร์ถึงศุกร์ปกติใช่ไหม
0: มาแล้วกลับมาแล้ว
1: แล้ววันเสาร์หน้าก็ยังปกติใช่ไหม
0: ใช่วันเสาร์หน้า
1: ถามถ่ายไปก่อนลาคุณผู้ฟังเท่านี้ค่ะก็พบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์กับชั่วโมงข่าว Exclusive แล้วก็รับลงพลางเสาร์หน้าเจอกันนะคะกับเรา2คนค่ะวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

0: การให้และรับสินบน
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ณะนี้เวลา10 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มบรรยากาศรับศพเหตุกราดยิงในโรงเรียนเต็มไปด้วยความโศกเศร้าบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความโศกเศร้าหลังเกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนจนมีผู้เสียชีวิตโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งในเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยาขณะที่ครอบครัวของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชเพื่อดำเนินการติดต่อขอรับศพท่ามกลางความโศกเศร้าและยังไม่สามารถทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถาบันนิติเวชครอบครัวถือภาพของนายกิตติพงษ์ไว้ในมือท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเอกนิติชี้เงินกู้พรก.กู้ 200,000 ล้านหลังโฟกัสเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นหลักทางอุดหนุนติดแผงโซล่าเปลี่ยนผ่านรถโดยสารเป็น EV ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รอประเมินนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการใช้เงินในพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนที่เหลือจะมีการจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณอย่างไรเนื่องจากขณะนี้มีการขอโครงการเข้ามาจำนวนมากทั้งโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสและการเปลี่ยนผ่านพลังงานว่าที่แน่ๆ 200,000 ล้านบาทที่เหลือต้องนำมาใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานส่งงบประมาณในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะมีงบประมาณจำกัดจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้ามากที่สุดก่อนย้ำว่าส่วนตัวมองว่าสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานส่วนกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งของงบประมาณจากพรก.กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมองว่าไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะซึ่งในนโยบายไปว่าจะต้องให้ใช้ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาร้านค้าต่างๆส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะใช้เงินในส่วนของ 200,000 ล้านบาทหลังในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้แทนในโครงการนี้ยอมรับว่าในทางกฎหมายใช้ได้แต่ในทางปฏิบัติอยากจะเก็บไปใช้ในเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานจะพร้อมยอมรับว่าเงินจำนวน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทจะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโซล่าโดยจะมีสถาบันการเงินอย่างธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ามาช่วยในเรื่องสินเชื่อนอกจากนี้ยังจะมีการเปลี่ยนผ่านด้านคมนาคมโดยรัฐบาลอยากทำเรื่องรถขนส่งสาธารณะให้เป็นรถ EV ใน7 กลุ่มเพราะรถเหล่านี้มีอายุการใช้งานยาวนานซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดและงบประมาณ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะจลาจลที่เรือนจำศรีลังกาเสียชีวิต3ตำรวจและกองกำลังพิเศษของศรีลังกาถูกส่งเข้าควบคุมเหตุจลาจลที่เรือนจำในเมืองเมโอโบเมื่อวานนี้หลังกลุ่มนักโทษลุกฮือกันปาหินและพยายามฝ่าแนวป้องกันจนต้องใช้แก๊สน้ำตาและกำลังเข้าสกัดขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่าเหตุการณ์นี้อาจมีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดและเครือข่ายอิทธิพลมืดท่ามกลางวิกฤตเรือนจำแออัดที่รองรับนักโทษกว่า 41,000 คนหรือเกินกว่าความจุกว่า3เท่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอย่างน้อย23คนขณะที่รัฐบาลเตรียมแก้รัฐธรรมนูญขยายวาระดำรงตำแหน่งของผู้พิพากษาเพื่อเร่งสะสางคดีที่ค้างในระบบกว่า1ล้านคดีและลดความแออัดของเรือนจำเกิดแผ่นดินไหวปานกลางเขย่าเสฉวนเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.9 ที่อำเภอกาวเซียนเมืองอีปินมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนจากเหตุกำแพงภายนอกอาคารพังถล่มขณะที่อีก1คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุการณ์อื่นเพิ่มอีก5คนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวสำนักงานแผ่นดินไหวแห่งชาติของจีนได้ประกาศใช้มาตรการตอบสนองเหตุฉุกเฉินระดับ4และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิบัติการตอบสนองภาวะฉุกเฉินโดยเร่งด่วนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
4: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
5: 1,440 นาทีต่อ

0: วันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
1: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: สิบนาฬิกาสิบนาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่คนในข่าวกับบอยสมศักดิ์แล้วก็พี่อ้อบุษยาตอนนี้พี่อ้อมาแล้วสวัสดีครับพี่อ้อครับ
5: สวัสดีค่ะน้องบอยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วย
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่อ้อ
5: ค่ะบอย
4: ครับ
5: ไม่อยากไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วบอยเนี่ยน่าจะพ
4: ู
5: ดออกมาพี่เพราะว่าบอยเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์ในการข่าวนี้ด้วยตัวเองท่านบอยเกิดให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงก่อนที่เราจะไปคุยกับผู้เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มันมีเหตุการณ์ที่นักเรียนเนี่ยมากราดยิงในโรงเรียนแบบนี้แต่ว่าไม่ว่าจะใดๆก็ตามเนี่ยมันไม่ควรมีครั้งที่สองสามสี่อีกต่อไป
4: ถูกต้องแล้วเมื่อวานไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้เมื่อวานมีหลายๆเหตุการณ์ที่สะเทือนใจถ้ายกตัวอย่างกรณีที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นี้ก่อนที่บอยไปทำข่าวมาพี่อ้อก็อย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนสายคุณผู้ฟังครับนักเรียนคนหนึ่งซึ่งมาทราบภายหลังว่าได้ก่อเหตุที่บ้านกับผู้ปกครองคือคุณปู่คุณย่าแล้วก็เดินทางมาโรงเรียนจากนั้นก็มาก่อเหตุที่อาคาร5ชั้น6กับคุณครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นช่วงเวลาทำการเรียนการสอนแล้วพี่อ้อคือนักเรียนเนี่ยมาแล้วก็ส่วนใหญ่เข้าอาคารเรียนเรียบร้อยหลังเกิดเหตุก็ส่วนหนึ่งคือน้องออกจากห้องผมไม่แน่ใจว่าห้องทับ3ก่อนไหมแล้วก็ยิงเรื่อยมากับทุกคนที่เจอแล้วก็ไปตามหาคุณครูคนหนึ่งนะลักษณะนั้น
5: เขาพูดชื่อได้ไหมพูดชื่อได้ไหมก็ไม่พูดนามสกุลเป็นไรไหม
4: ก็ผ่านไม่เป็นไรเป็นที่เข้าใจแล้วกันพี่อ้อไม่ต้องเอ่ยก็ได้ครับ
5: ถือว่า
4: เป็นที่เข้าใจแล้วกันเพราะว่าเหตุการณ์มันก็ผมว่าเขานั่นแหละฮะเราไม่ต้องย้ำเพราะว่าก็นี่แหละฮะแล้วก็ไปตามหาคุณครูท่านหนึ่งแต่ไม่ทันพบตัวสุดท้ายน้องก็อัตวิบากกรรมตัวเองคือยิงตัวเองเสียชีวิตแต่คนเราอ่ะในจุดเนี้ยพี่อ้อจะคุยเนี่ยถูกต้องแล้วว่าก่อเหตุที่บ้านเวลาไม่ได้จบแค่ภายใน15นาทีนะพี่อ้อจากบ้านเดินทางมาโรงเรียนจากโรงเรียนก่อเหตุเรื่อยจากอาคารที่5ไปอีกอาคาร1ที่เป็นอาคาร4ชั้นน่ะมันใช้เวลาอย่างน้อยเป็นชั่วโมงนะพี่อ้อระหว่างนั้นน่ะคนเราจิตใจมันต้องนิ่งแล้วก็มุ่งที่จะก่อเหตุเท่านั้นเลยนะมันมีอะไรมาดึงเขาให้คิดได้ว่าเฮ้ยเราก่อเหตุที่บ้านแล้วเราจะมาทำที่โรงเรียนอีกไม่ได้ระหว่างนั้นไม่มีอะไรมาฉุดรั้งไว้ได้เลยตรงนี้น่าสนใจมากเรื่องของสภาพจิตใจ
5: แน่สิต้องบอยให้น้องเขาต่อสายเลยไหมคะ
4: ต่อสายเลยฮะ
5: เพราะว่าน่าจะรออยู่มาหรือยังคะ
4: ต่อสายครูจวงปารมีไรจงเจริญใช่ไหมฮะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5: ใช่ค่ะก็เป็นครูมาก่อนด้วยนี่แหละแล้วถึงเรียกครูจวงเนี่ยค่ะน่าจะ
4: เข้าใจ
5: บริบทหรือปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเหมือนกัน
4: อืมตอนนี้ทีมงานกำลังต่อสายนะพี่อ้อนะก็วันนี้เดี๋ยวทางเนี่ยประมาณ
5: ช่วงก็ไปด้วยเมื่อวานไปเจอไหม
4: ไม่เจอพี่อ้อแหล่งข่าวไปร้อยแล้วเข้าโรงเรียนไม่ได้ในช่วงแรก
5: คุณชวงไปช่วงแรกๆเพราะว่ารัฐมนตรีเนี่ยเป็นงานลูกเสือโลกอยู่ต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการก็

0: ไปอุบล
1: ครับ
0: ก็คุณโจก็เลยไปช่วงแรกๆไปก่อนใครเพราะว่าไปดูแหละม
1: ัน
0: ช่วยบัญชาการช่วยอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่มีใครอยู่พูดง่ายๆท่านนายกก
1: ็
0: มีงานมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ทุกคนก็ชุลมุนชุลเกกันอยู
1: ่ตอนนี้คุณครูจวงมาแล้วสวัสดีครับคุณครูครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ทุกท่านค่ะ
1: ครับเชิญฮะ
2: ค่ะให้ดิฉันเล่าหรือจะไปถามดิฉันเป็นข้อๆคะ
1: อาจารย์ปูเรื่องมาหน่อยก็ได้ฮะหลังเกิดเหตุเมื่อวานได้ไปในพื้นที่แล้วดำเนินการอย่างไรไปบ้างครับ
2: อ๋อค่ะก็ได้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะให้ไปช่วยประสานงานนะคะก็พอไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้ประสานพูดคุยกับทั้งโรงเรียนเขตพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการสพฐนะฮะท่านเลขาสพฐก็ไปด้วยแล้วก็ตำรวจต่างๆทีนี้ดิฉันก็อยากจะขอพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวานสักหน่อยนึงดิฉันคิดว่ามันก็จำเป็นต้องถอดบทเรียนแหละแม้ว่าคำเนี้ยฟังแล้วมันแสลงหูเหมือนกันเน
1: าะไม่อยากได้ยิน
2: ใช่แสลงหู
1: ครั้งมันก็ถอดกันอยู่จนจะไม่เหลืออะไรจะใส่แล้วครับ
2: มันก็ต้องถอดแต่ดิฉันขอให้สิ่งหนึ่งเป็นความมั่นใจยืนยันกับพี่น้องประชาชนชาวไทยนิดหนึ่งคือเหตุการณ์เรื่องความรุนแรงความไม่ปลอดภัยหรือการละเมิดสิทธิเสรีภาพทุกคนในโรงเรียนทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยท่านอัครนันท์และรัฐมนตรีช่วยว่าการเนี่ยสนใจประเด็นนี้มากแล้วก็ตรงกับใจดิฉันก็เลยให้มีการดำริให้มีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาเนี่ยนะฮะของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นมาเรากำลังเร่งตั้งอยู
1: ่
2: ศูนย์นี้จะวางระบบใหญ่ๆ3ระบบคือระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุระบบอันที่2รับแจ้งเหตุผ
1: ่
2: านจะอยู่สมัยใหม่ก็จะใช้แทนที่ฟังดู education แล้วก็ระบบที่3คือระบบเยียวยาเมื่อเกิดเหตุแล้วนะทีนี้อันนี้ฉันขอคร่าวๆไว้ก่อนตรงนี้ว่าศูนย์ศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยอนาคตถ้าเกิดเหตุความรุนแรงในลักษณะนี้หรือลักษณะอื่นๆเดี๋ยวเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยเนี่ยแบ่งออกเป็นประมาณ6ด้าน6ประเภทว่ากันไปมันมีทั้งอย่างเช่นการคุกคามวาจาค
1: ุ
2: กคามทางเพศการบูลลี่การบูลลี่จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของการคุกคามทางวาจาและจิตใจอะเนาะแล้วก็จริงๆการบูลลี่นี่เป็นเรื่องใหญ่นะเคสเมื่อวานที่เกิดเนี่ยเกิดจากหลายสายหนึ่งจากการบูลลี่ในห้องเรียนนี่แหละเราต้องการป้องกันแล้วก็ขจัดการบูลลี่ในห้องเรียนให้หมดไปนะฮะจะวางระบบต่าง
3: ๆ
2: ทีเนี้ยกลับมาที่เคสเมื่อวานนะฮะระยะสั้นเนี่ยท่านอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการก็ให้ดิฉันช่วยประสานงานท่านห่วงมากคือระยะสั้นอันดับแรกเลยผู้บาดเจ็บนะฮะผู้บาดเจ็บจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนและเต็มที่ซึ่งตอนนี้ทุกท่านคงทราบแล้วว่าแพทย์พยาบาลก็ทำงานเต็มที่ก็ต้องขอบคุณแพทย์พยาบาลทุกท่าน
1: คร
2: ับ อันต่อมาที่เร่งด่วนต่อมาก็คือเรื่องสภาพจิตใจของผู้อยู่ในเหตุการณ
1: ์
2: ทั้งนักเรียนและครูซึ่งแน่นอน 3,000 กว่าคนนะฮะเพราะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษอันนี้ทางทุกท่านคงจะทราบแล้วว่าโรงเรียนประกาศหยุดไปจนถึงประมาณวันที่14
1: ครับ
2: ซึ่งจริงๆบ่ายวันนี้ท่านประเสริฐสัทธาลวงทองรัฐมนตรีว่าการสั่งประชุมด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการตอนบ่าย2เด
3: ี๋
2: ยวดิฉันก็จะไปเข้าร่วมประชุมด้วยแต่แนวทางดิฉันอาจจะขอพูดไว้เบื้องต้นก่อนก็คือ
3: แนวทางที่เราจะเสนอก่อนอ่ะ
2: ใช่ค่ะแน่นอนเรื่องจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยสำคัญมากนะฮะสำคัญมากเราคงจะประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพทั้งนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นักบำบัดอาการต่างๆนะคะมาระดมแทนเป็นทีสหวิชาชีพไปช่วยกันก็คงต้องบริหาร
3: ที่โรงเรียนใช่ไหมคะอันนี
2: ้เดี๋ยวอาจจะต้องวางแผนว่าคือช่วงนี้โรงเรียนปิดอาจจะต้องใช้วิธีทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ไปเจอนักเรียนที่บ้านสำหรับเคสที่จำเป็นต้องไปเดี๋ยวคงต้องมีการมาคัดกรองแบ่งเป็นเคสว่าได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแต่จะบูรณาการสหวิชาชีพหรือนักจิตวิทยาจากทุกหน่วยงานทั้งกระทรวงศึกษาธิการเองกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.นะคะแล้วก็คณะจิตวิทยาจุฬาก็จะมาช่วยรวมถึงคณะจิตวิทยามหาลัยต่างๆเนี่ยเราจะประสานความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือไปรวมถึงนักจิตวิทยาภาคประชาสังคมต่างๆเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่ใช่ไหมนักเรียนมากอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยทั้งท่านประเสริฐและท่านอัครนันท์เห็นว่าต้องเร่งทำนะคะเรื่องฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ันต่อมาเป็นระยะกลางและระยะยาวซึ่งเกี่ยวพันกับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ที่ดิฉันนำเรียนไปเมื่อกี้นะฮะ
3: ค่ะ

0: เราก็คือเขาต้องคงต้องถอดบทเรียนแน่ๆแหละ ถ้าดิฉันพูดเร็วๆนะตอนนี้เคสเมื่อวานมันเกิดจากหลายสาเหตุการบูลลี่ในห้องเรียนเป็นสาเหตุใหญ่นะฮะแล้วก็ปัญหาครอบครัวของผู้ก่อเหตุก็เป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะ อันนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องสภาพสังคมไทยและครอบครัวไทยในตอนนี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยท่านคงจะรู้นะฮะถ้าเราไปดูสถิติการที่เด็กและเยาวชนก่อความรุนแรงเนี่ยไปดูเหอะสถิติดิฉันว่าเป็นส่วนใหญ่เลยเด็กและเยาวชนนั้นจะมาจากครอบครัวที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปัญหาครอบครัวความอบอุ่นในครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่เราต้องคุยกันครั้งใหญ่ในสังคมไทยนะและต่อมาที่เขาพูดอย่างเร็วๆคือมีหลายคนพูดเรื่องว่าจะให้มีการตรวจอาวุธนะที่จะเข้าโรงเรียนก็เป็นวิธีหนึ่งอาจจะเป็นปลายเหตุหน่อยแต่ก็อาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าควรทำไหมในกรณีการตรวจอาวุธเนี่ยความเห็นส่วนตัวดิฉันดิฉันว่าเราต้องชั่งน้ำหนักและหาจุดสมดุลดีๆระหว่างการตรวจอาวุธเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุใช่ไหมฮะแต่ต้องสร้างสมดุลให้ดีกับศักยภาพโรงเรียนและจำนวนครูโรงเรียนขนาดใหญ่ 3,000 กว่าคนอย่างนี้จำนวนครูเนี่ยครูมีประมาณ100กว่าคนอาตีเลขกลมๆ200ไม่เกิน200ตรวจไหวไหม
1: ม
0: ัน
1: ไม่น่าจะไหว
0: 3,000 กว่าคนในระยะเวลาเร่งด่วนก่อนเข้าเรียนตอนเช้า 7:15 นาทีเนี่ย 3,000 คนจะใช้เวลากี่นาทีและให้ครู200คนไหวไหมต่อมาอีกอันนึงดิฉันว่าเราต้องฟังเสียงครูด้วยครูที่จะเอามาตรวจโอเคแม้ว่าเดี๋ยวอาจจะมีอบรมสกิลต่างๆในการตรวจแต่เขาก็ต้องกลัวนะฮะ
1: เขาจะเปิดมาแล้วเจอล่ะ
2: เขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
0: แม้จะอบรมก็เถอะอบรมก่อนก็เถอะต้องฟังเสียงเขาด้วยเขาก็ต้องกลัวห่วงใยเรื่องความปลอดภัยเขาด้วยและอันประเด็นที่สามที่ต้องหาจุดสมดุลก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความเป็นส่วนตัว PDPA ไปตรวจค้นกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าเสื้อกับกางเกงแต่เนื้อต้องตัวต้องระวังเรื่องนี้ด้วยดิฉันจริงอยากให้ไอ้เรื่องการตรวจค้นอาวุธเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันได้ถกกันได้แต่ต้องหาจุดสมดุลสิ่งนี้ร่วมกันแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นปลายเหตุเพราะว่าวิธีที่ถ้าผู้ก่อเหตุจะก่อเหตุจริงๆอ่ะเขาไม่เอาเข้าหน้าประตูโรงเรียนหรอก
1: แน่นอน
2: เอาไปวางข้างๆ
1: ม
2: ี
1: รู้ว่าไหนโยนมีช่องทางโยนกลับมาอะไรกับว่า
2: หลายๆคนมีประสบการณ์เชื่อว่า
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกันถกกันแต่ว่าดิฉันว่าสังคมไทยจะถกกันได้เรื่องนี
2: ้
0: แล้วก็ประเด็นสำคัญถัดมาคือดิฉันว่าระบบการดูแลนักเรียนโดยเฉพาะดูแลไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการแต่ดูแลสภาพจิตใจและอารมณ์ของนักเรียนเนี่ยอันนี้แหละ
2: สำคัญ
0: ดิฉันว่ากระทรวงศึกษาธิการและสังคมไทยต้องคุยกันอย่างจริงจังแล้วว่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะหวังให้นักเรียนในระบบการศึกษาเนี่ยต้องเป็นเลิศวิชาการแต่สภาพจิตใจเขาและอารมณ์เขาเหมาะสมแต่ละช่วงวัยเขาไหมจิตใจอารมณ์แล้วเขามีสภาพจิตใจที่ดีต่อชุมชนในโรงเรียนนั้นหรือต่อคนรอบข้างอื่นเนี่ยดีแค่ไหนมีเพื่อนแกล้งมันจะเกี่ยวกับเรื่องบูลลี่อีกด้วยเนาะที่นี่ประเด็นเนี้ยสภาพจิตใจและอารมณ์ของนักเรียนและรวมถึงระบบดูแลนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องภาระงานครูด้วยท่านคะคือเราต้องยอมรับยี่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษโด่งดังอย่างเทศบาลนนทบุรีเนี่ยนักเรียน 3,000 กว่าเนี่ยดิฉันบอกให้เลยนักเรียน1ห้องเนี่ย40คนขึ้นไปมันครูประจำชั้น1คนหรือครูประจำวิชาที่สอนในแต่ละคาบ1คนจะดูแลนักเรียน40กว่าคนในห้องได้ทั่วถึงไหมจะจับสัญญาณพฤติกรรมบางอย่างเพราะว่านักเรียนจริงๆที่จะก่อเหตุหรือนักเรียนที่เขามีปัญหาสุขภาพว่าทางจิตบ้างหรือมีความเครียดในตัวเขาเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาณบางอย่างออกมานะฮะแต่นักเรียนในห้องนั้นมี40คนแล้วครู1คนเนี่ยจะจับสัญญาณได้หรือ
1: มันก็
0: นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องถกมันต้องแก้ทั้งโครงสร้างรวมไปถึงครูแนะแนวในโรงเรียนไทยเนี่ยจริงๆอ่ะครูแนะแนวแหละทําหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาด้วยนะ
1: คะ
0: แต่โรงเรียนขนาดใหญ่ด้วยส่วนใหญ่มีครูแนะนำไม่เกิน3คนไม่เกิน3คนต่อนักเรียน 3,000 มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาช่วยแนะแนวให้คำปรึกษาม
2: ัน
0: ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาคุยกันจริงจังแล้วว่าเราต้องมีสาวิชาชีพช่วยพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ให้กับทุกคนในโรงเรียนไหมเช่นต้องมีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนมีนักสังคมสงเคราะห์เพราะจริงๆนักสปอร์ตก็สำคัญ

0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งการลดจำนวนนักเรียนต่อห้องการลดภาระงานครูให้ครูได้อยู่กับเด็กจริงและเพิ่มบุคลากรมาเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์เป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: ตอนนี้สมัยนี้นี่ห้องนึงมีกี่คนนะสมัยที่นี่45ก็แน่นเอียด
0: ต้องพูดเอาความจริงเลยคือมันขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงโด่งดังของโรงเร
1: ีย
0: น
1: นั่นน่ะสิแล้วยิ่งไปลดมันก็ยิ่งเด็กก็อยากเรียน1คนก็มีความหมายเงี้ยเน
0: า
1: ะเออหรือว่าคน
0: ระยะยาวคืออย่างเงี้ยคือระบบการศึกษาไทยโดยเฉพาะของสพฐมันมีความลักลั่นหรือย้อนแย้งบางอย่างค่ะท่านโรงเรียนอย่างเมื่อวานที่สิรินทร์พูดดีโรงเรียนดังนักเรียน 3,000 กว่าห้องนึงอ่ะ40คนขึ้นไปแน่และโรงเรียนดังๆในกรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่อีกหลายโรงเรียนเป็นอย่างนี้คือห้องเรียนล้นหลาม40หรือ50เลยแหละแต่เราได้ยินข่าวบ่อยๆมีโรงเรียนขนาดเล็กที่ทั้งโรงเรียนมี20คนเราได้ยินบ่อยๆทั้งโรงเรียนมี20
2: เพราะอะไรถูกมั้ย
0: และจำนวนของโรงเรียนขนาดเล็กเราด้วยขนาดเนี่ยคือจริงๆมันมีเกณฑ์นะฮะว่านักเรียนทั้งโรงเรียนต่ำกว่า120คนนะฮะต่ำกว่า120คนเนี่ยมีประมาณครึ่งหนึ่งของโรงเรียนสพฐนะฮะ
2: ทำไมไม่มีคนไปเรียนถูกไหมฮะ
0: นี่แหละคือเป็นสิ่งที่ต้องสร้างสมดุลแก้ความย้อนแย้งเรื่องนี้ให้ได้
2: ได้
0: ขนาดที่โรงเรียนใหญ่ล้นแต่โรงเรียนขนาดเล็กมีแต่ล่อยหล่อล่อยหล่อ
2: ครับคุณจงขอถามไปที่จุดของเมื่อวานหน่อยสิครับคือประเด็นมันว่าคือเรื่องของการบูลลี่เด็กบอกว่าฟ้องครูมันก็มันมีอะไรที่พัฒนาแก้ไขจริงๆแล้วโรงเรียนระดับเนี้ยจริงๆเนี่ยปัญหามันเขาไม่มีระบบที่จะจัดการตรงนี้เหรอหรือว่าเป็นที่ตัวบุคคลคือคุณครูท่านนี้เป็นทรงๆนี้คุณครูท่านนี้ก็เป็นทรงๆนี้เมื่อเด็กมาฟ้องเด็กมาบอกก็แก้ปัญหากันแบบนี้นี่อันนี้จุดเล็กๆเนี่ยที่มันเป็นปัญหาใหญ่ของเมื่อวาน
1: จริงๆมันเป้าหมายดีนะเป้าหมายก็คืออยากให้เด็กแบบ
2: เนี่ยเมื่อวานเนี่ยแสดงว่าโรงเรียนนี้มันขาดระบบตรงนี้มั้ยฮะ
0: ดิฉันต้องอาจจะต้องนำเรียนเบื้องต้นอย่างนึงเราต้องเอาความจริงมาพูดนะ
2: กำลังถามความจริงอยู
0: ่ระบบความจริงระบบการดูแลเด็กของโรงเรียนไทยไม่ใช่แค่เทศดินวันเมื่อวานหรอกค่ะดิฉันว่าเกือบทุกโรงเรียนเนี่ย
2: เป็นปัญหาแบบเมื่อวานถูกไหมฮะ
0: เป็นปัญหา
2: ฟ้องครูแล้วครูไม่แก้ปัญหาให้ฟ้องครูแล้วทำให้ปัญหายังคงสะสม
0: มันมาจากอันที่หนึ่งที่ดิฉันนำเรียนไปแล้วพนักงานครูเยอะมากโดยเฉพาะเป็นงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอนเนี่ยเยอะมาก
2: คุณครูโจได้เจอผอ.ไหมฮะเมื่อวาน
0: เจอค่ะเมื่อวาน
2: ท่านได้ถามผอ.ประเด็นนี้ไหมฮะท่านรู้เรื่องไหมตัวผอ.โรงเรียนได้รู้ปัญหาของเด็กไหมฮะ
0: ยังไม่ได้คุยเพราะท่านช็
1: อ
0: ก
2: แล้วมีคุณครูคนไหนหรือว่าใครที่มาบอกถึงสถานการณ์หรือปัญหาของเด็กคนนี
0: ้ดิฉันอาจจะมีคุยดิฉันคุยบ้างแต่ดิฉันอาจจะบอกอย่างนึงว่าข้อมูลอาจจะมีความขัดกันของของข้อมูลของครูแต่ละคนเดี๋ยวคือบางครูบางท่านก็บอกว่าเด็กคนนี้พฤติกรรมเรียบร้อยไม่มีสัญญาณอะไรเลยดีมาก
2: ม
0: ีเพื่อนเรียนร่าเริงแจ่มใสแต่มีครูบางท่านก็จะบอกว่าเด็กคนนี้หนินเงียบเงียบไม่คบใคร
2: แล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมอง
0: คือมันอาจจะเกิดจากหลายอย่
2: าง
0: ฉันคิดว่าบางครูบางท่านอาจจะพูดข้อมูลไม่หมดไม่เป็นไรเด
1: ี๋ยวอาจจะไม่ได้สัมผัสน้องโดยตรงแบบขนาดนั้นด้วย
0: ก็อาจจะรอให้ฝุ่นจางแล้วเดี๋ยว
2: แต่เรื่องการฟ้องคุณครูมีจริงถูกไหมฮะสิ่งที่น้องเจอแล้วฟ้องครูมีจริงถูกไหมครับ
0: จริงๆทีนี้มันจะกลับมาที่ตอนนี้ท่านถามประเด็นนิดนึงนะครับว่าระบบการดูแลตรงนี้มันต้องมีแก้ต้องแก้เยอะนอกจากภาระงานครูเยอะด้วยใช่ไหมแล้วก็จำนวนนักเรียนในห้องก็เยอะดูแลไม่ทั่วถึงอันที่สามก็คือดิฉันว่าครูยังมีทักษะในการที่จะรับมือและจัดการขั้นต่อไปเมื่อนักเรียนถูกแกล้งหรือถูกบูลลี่เนี่ยยังไม่มีทักษะพอแล้วก็ยังมี mindset แบบเดิมๆคือคนยุคเก่าๆหรือยุคอย่างดิฉัน
2: อ
0: ะอายุ50กว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆคนผู้ใหญ่จะชอบ
1: เราโตมากับไม้เรียว
2: ยังไม่เปลี่ยนผ่านเรื่องไม้เรียว
1: เราโตมากับไม้เรียวเราก็ต้องยอมรับแต่รุ่นนี้มันไม่ได
0: ้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วหาไม่ได
1: ้
0: หรือเราจะได้ยินประโยคนึงโอ้ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนบูลลี่แค่นี้พ่อก็เคยโดนแม่ก็เคยโดนมันไม่ได้จริงๆอันนี้ไม่ได้เลยที่ต้องบอกถึงผู้ปกครองทุกท่านนะถ้าลูกท่านมาเล่าหรือมาปรึกษาห้ามไปพูดอย่างนี้ว่าสมัยก่อนแม่ก็โดนไม่
1: ได้
0: ต้องเร่งพูดคุยต้องรีบพูดคุยกับลูกว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกี่ยวด้วยวันเดียวอาจจะต้องมีการกระทรวงศึกษาแหละต้องอบรมนะคะทักษะว่าไม่ให้ครูปล่อยปะละเลยเมื่อนักเรียนคนหนึ่งมาเล่า
2: อย่าเพิ่งเฉย
0: แล้วต้องจับสัญญาณจริงๆอ่ะดิฉันว่าโกนที่แต่นักเรียนมาเล่าอ่ะครูก็ต้องจับสัญญาณว่าเห็นนักเรียนมันมีเป็นกลุ่มไปแกล้งกันหรือยุกยิกอะไรบ้างก็ต้องจับสัญญาณให้ได้
2: ถ้ามีฟ้องนี่คือมันต้องมีเหตุแล้ว
1: มันต้องมีเหตุ
2: ถึงขั้นมาฟ้องได้เนี่ยไม่มีใครอยากฟ้องใครหรอกครับคุณครูผมถามนิดนึงเป้าหมายที่เกิดเมื่อวานเนี่ยผู้ที่เป็นเคสดำหรือบาดเจ็บทั้งหลายเนี่ยนั่นคือเป้าหมายที่เป็นปัญหาหรือไม่เลยเป็นบุคคลที่น้องเจอแล้วน้องก็กระทำการเลยฮะ
0: อันนี้เนี่ย

0: ที่ตำรวจยังไม่ได้แถลงชัดๆนะฮะทางท่านนะคือเพราะว่า
1: แต่บอกแสได้โรงเรียนหมายความว่าได้พูดคุยหรือว่าเก็บข้อมูลอ่ะหมายความว่ามีใคร
0: บอกไหมไม่มันยังกระแสมันยังแตกต่างหลายสายหลายความเห็นคือเพราะว่าอย่างที่ดิฉันนำเรียนว่าเหตุการณ์รุนแรงมากผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าตำรวจและสหวิชาชีพจะไปสอบปากคำมันต้องมีวิธีการไม่ใช่ดุมไปถามดิฉันว่าที่นักข่าวไล่ถามนักเรียนแล้วก็ชุมชนแถวๆนั้นนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่นักการพันโรงบางคนในโรงเรียนเนี่ยดิฉันว่าย ังไม่ใช่นักเรียนที่เผชิญเหตุตรงๆ
1: ไม่ใช่
0: ดิฉันว่ายังไม่ใช่
1: จุดศูนย์กลางหรือว่าคนที่น่าจะอยู่ใน
0: เหตุการณ์จะตรงๆใช่อาจจะเป็นอยู่ในเหตุการณ์ห่างมาเพราะว่าตามหลักการเนี่ยมันยังถามโดยตรงตอนนี้ไม่ได้เหตุการณ์มันยังไม่ถึง24ชั่วโมง
1: ครับคุณจวงครับผมถามนิดนึงน้องก่อเหตุที่บ้านก่อนระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนก็ประมาณนึงแล้วเวลามาก่อเหตุที่โรงเรียนก็ใช้เวลาอีกประมาณนึงคุณจวงวิเคราะห์หน่อยสิว่าน้องนิ่งมากนะบางครั้งคนเราพอก่อเหตุแล้วเอาง่ายๆเห็นในหนังเห็นเลือดปุ๊บสติมันจะกลับมาม
2: ันก็จะกลับมาม
1: ันจะไม่มีเหตุการณ์ซ้ำรอยที่โรงเรียนนี่แต่เมื่อวานเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนที่ขออภัยถ้าบอกว่าถ้าเป็นแผนคือทุกอย่างมันเหมือนกับคิดไว้แล้วแล้วก็ไปต่อตามที่คิดอ่ะ
2: ก็น้องตอบในเหมือนกับที่พูดกับแม่ไงที่แค่จริงไหมแค่จริงไหมแค่ปลอมอีก
1: ไม่ได้
2: ปวดจะปวด
0: ดิฉันยังไม่ค่อยเชื่อขนาดนั้น
1: ปลอมฮะปลอม
2: เหรอ
0: ใช่ดิฉันยังไม่ค่อยเชื่อใช่
1: เอาตรงนี้ก่อนฮะคุณจูนจะไปหลุดคือความนิ่งของน้องเนี่ย
0: มีข้อง่ายๆกับหลักสี่อย่างง่ายๆคือดิฉันคิดว่าหนึ่งน้องเนี่ยมีปัญหาความเครียดมานานแล้วแหละนะฮะอาจจะคือครอบครัวก็มีปัญหาเรารู้ๆกันอยู่แล้วแหละว่าพ่อแม่เขาแยกทางกันแล้วก็อยู่กับปู่ย่าแม้ว่าปู่ย่าจะเลี้ยงดียังไงแต่ดิฉันคิดว่ามันมีเจเนเรชั่นแกปมันมีความห่างระหว่างวัยมันต้องมีปัญหาบางอย่างอันที่สองการบูลลี่นี่ก็เรื่องใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่านักเรียนน้องเขามีปัญหาความเครียดมาสักระยะแล้วแล้วเขาตั้งใจ
1: มุ่งมั่นเลยนะตั้งใจระดับมุ่งมั่นนะ
0: เขาตั้งใจ
2: เรื่องค่ะคุณจูงเรื่องเกมอ่ะเรื่องเกมก็มีส่วนไหมอ๋ออ
0: ย่างนี้ค่ะมันค่ำกึ่งนะฮะแต่ว่าวาพอดีดิฉันไปออกรายการกับท่านอาจารย์ที่เป็นนักอาชญาวิทยาท่านหนึ่งท่านบอกว่ามีงานวิจัยในโลกตะวันตกแล้วก็ในเอเชียบางประเทศว่าเกมเป็นปัจจัยน้อยมากเกมที่มีความรุนแรงและเด็กที่เล่นหรือผู้ก่อความรุนแรงเด็กเยาวชนที่ก่อความรุนแรงเนี่ยสาเหตุมาจากเกมเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มากคือน้อย
1: อุตก่อนบ้านเราบอกว่าเกมนี่แหละตัวดีนะเมื่อยุคหนึ่ง
0: เราไปโยนให้เกแพ้เป็นแพ้ให้เกมเป็นแพ้แต่ว่าถ้าเราคุยหลายท่านนะครับอย่างเมื่อวานนะฉันเจอนักข่าวหลายคนนักข่าวเลยคนก็บอกผมก็เล่นครูจวง
2: มันไม่เหมือนกันนะครูจวงอันนี้นิยมแล้วว่าคือพอในเกมเพราะมันยิงอะไรมันเหมือนเป็นเรื่องปกติไงมียิงมีตายอะไรเงี้ยคือที่เห็นเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งมีลูกมีหลานที่ติดเกมเราก็เห็นอยู่ว่าแบบเขาจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้พูดตรง
0: ๆ
2: มันเราตรงนี้เนี่ยเราจะยังไงก่อนเพราะว่าผู้ปกครองก็เนี่ยนะ
0: ดิฉันอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วกันเป็นสาเหตุหนึ่งแต่จริงๆมันก็
2: ม
0: ี
2: หลาย
0: สาเหตุประกอบมันมีหลายสาเหตุประกอบนะฮะอย่างที่เรารู้กันอยู่ทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจากเหตุที่น้องกระทำเมื่อวานดิฉันก็เชื่อว่าน้องเขาก็วางแผนมาอย่างดีแล้วแล้วก็มีปัญหาความเครียดในที่เขาเจอมาเนี่ยมานานแล้วอันนี้คือจริงๆแล้วก็ดิฉันก็เชื่ออย่างหนึ่งถ้าที่ฟังข้อมูลหลายๆอย่างว่าดิฉันว่าน้องเขาน่าจะมีสัญญาณบางอย่างแสดงออกมา
1: เนาะ
0: แต่ด้วยความที่เหมือน
1: รอบตัว
0: กลับไปสู่เมื่อกี้ก็บอกว่าครูก็ดูแลไม่เพราะว่าถ้าเรียนเยอะนะฮะจะไม่ได้โทษครูเลยนะแต่ว่าเรียนมันเยอะจริงๆก็จับสัญญาณกันไม่ได้แล้วเพื่อนรอบข้างก็จับสัญญาณไม่ได้แต่ดิฉันคิดว่ามีแน่นอนอย่างเช่นพฤติกรรมที่น้องเขาค่อนข้างเงียบๆหนีไม่ติดสิงใครนี่จริงๆเป็นสัญญาณสำคัญเลยค่ะ
1: นี่เรายังไม่รู้นะว่าปกติข่าวก็จะออกว่าใครเป็นเพื่อนสนิทน้องน้องเคยปรึกษาใคร
2: เหมือนน้องไม
1: ่มีใดๆ
2: เหมือนน้องไม่มีเพื่อนหรือเปล่า
0: อันนี้ดิคือมันมีกระแสข่าวหลากหลายตรงนี้มันมีบางคนบอกว่ามีเหมือนกันแต่น้อยมีเหมือนกันแต่น้อยแต่ว่าคือดิฉันไม่ได้เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ดิฉันคิดว่าตำรวจแต่สามอาชีพคงกำลังจะสอบปากคำแต่คงยังไม่ใช่คือมันยังเพิ่งเกิดเหตุใหม่ๆตามหลักวิชาการมันยังถามตรงๆไม่ได้อะ
2: เข้าใจ
0: จิตใจเขา
2: เข้าใจยิ่งไปถามว่าไม่มีเพื่อนยิ่งไปกันใหญ่คือเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรไง
0: คงจะมีกระบวนการเก็บข้อมูลอยู่ตอนนี้ให้เวลาเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการก่อน
1: ตรงนี้มันหนักตรงที่ว่าทำกับปู่ย่าก่อนด้วยนะคุณครูหมายความว่าคนในครอบครัวเนี่ยเท่ากับก็เป็นปัญหากับน้องคนที่โรงเรียนก็เป็นปัญหากับน้องน้องก็บริหารจัดการของน้องเองแบบนี้เลย
0: ถ้าเดี๋ยวอย่างนี้อดีตฉันอาจจะขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและสหวิชาชีพเขารวบรวมข้อมูลก่อนเนาะ

0: รณีที่เขากระทำกับปู่ย่ามันอาจจะตีความสองแบบคือหนึ่งอาจจะไม่พอใจปู่ย่าก็เลยก็ว่าอาจจะเลี้ยงผิดวิธีไม่ตรงกับเขาอะไรเงี้ยเนาะเกิดความเครียดแต่มันอีมุมหนึ่งได้เพราะเราก็ยังไม่รู้ต้องให้เจ้าหน้าที่เขารวบรวมข้อมูลเนาะอีมุมนึงคืออาจจะรักปู่ย่ามากเลยพาไปอยู่ด้วยมันมีสองมุมเหมือนกันนะฮะตรงนี้มันยังตอบไม่ได
1: ้เราก็ไม่มีใครรู้เรื่องในบ้านด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้อง
2: แต่ว่าเขาทำตอนย่าหลับเลยนะคุณ
1: ใช่ไง
2: จวง
0: นั่นแหละมัน
1: ก็คือ
0: มันตอบไม่ที่บอกมันมีสองทางว่าไม่พอใจก็เลยทำปูก็รักกับข้าวไม่ได้หลับแต่ย่าหลับแต่มันอีกมุมนึงว่าอาจจะก็รักก็เลยอยากให้ไปอยู่ด้วยมันจะต้องให้เจ้าหน้าที่เขาสอบปากคำพ่อแม่แล้วคนรับข้างญาติพี่น้องต่างๆและเพื่อนก่อนนะแต่ว่าที่ให้เห็นได้ชัดๆนะก็คือน้องก็มีความเครียดแล้วก็มีปัญหาลุมเร้ามาที่เขาแล้วเขาเตรียมการมาอย่างดีอันนี้แหละเห็นได้ค่อนข้างชัด
1: วันนี้ตอนนี้คนก็กลับไปเรื่องปืนอีกว่ามันยังควรปืน
0: ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งนะ
1: ว่า
0: เป็นสาเหตุหนึ่งก็สังคมเราก็ควรคุยเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าจากที่ดิฉันได้ข้อมูลจากข่าวนะฮะก็ว่าปู่ก็เหมือนเก็บไว้แล้วแหละเก็บไว้แล้วแต่น้องเขาไป
2: ขุดขโมยจนเ
1: จอแต่น้องใช้ปืนเป็นซึ่งคนที่คุยกับคนที่เล่นปืนเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าคนไม่เคยจับปืนเลยแล้วอยู่ๆเอามายิงเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแมกกาซีนเปลี่ยนกระสุนใส่ได้ขนาดนี้โอ้อันนี้คือน้องต้องเคยยิง
0: ต้อง
1: เคยฝึกอ่ะ
0: ต้องฝึกอันนี้แน่นอนถูกต้องค่ะปืนเนี่ยคนยิงตั้งครั้งแรกโดยไม่ฝึกมันกระเด็นมัน
2: สลัดมันสลัด
1: นี่เหมือนแบบว่ามาแล้วมาแบบยิง
2: แล้วเขาจุดสำคัญหมดเลยนะครูจวงเมื่อวานถามท่านผบ.ตร. อย่างคุณย่าก็เลือดศีรษะอย่างคนอื่นก็หน้าอกอะไรอย่างเนี้ย
0: นี่แหละจุดที่เขาไปฝึกและไปหาความรู้เรื่องเหล่านี้ที่มันคือสัญญาณอันตรายทั้งนั้นเลยแต่มันไม่มีใครจับสัญญาณเขาได้แต่ก็อย่าลืมเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วย
2: ครูจวงผมถามอีกนิดนึงสิเมื่อวานไม่มีโอกาสได้ถามแหล่งข่าวอยู่นอกโรงเรียนเข้าไม่ได้ผมอยากรู้นึงว่าโอเคเราเห็นเคสดำเราเห็นเคสแดงแต่ทำไมผมถามว่าทำไมมีน้องๆบาดเจ็บได้ถึง31คนอันนี้มันเกิดจากอะไรตามมาการหลบหนีออกมาหรือมันเหยียบกับอะไรยังไงอธิบายตรงนี้หน่อยสิ
0: คือมีฉันรู้ข้อมูลบางเรื่องนะฮะท่านเพราะว่าตำรวจก็อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลแต่ดิฉันจะเป็นที่ปรึกษา
2: ค
0: ณะทีก็เถอะคือมันเหมือนมีเขาน้องผู้ก่อเหตุเขามีการกลัด
2: ไปทุกทิศทาง
0: มันมี
2: แล้วยังไงมันถือว่าทำให้น้องต้องกลัวออกมาแล้วเหยียบกันบาดเจ็บกระทบกันบาดเจ็บอย่างนั้นเหรอฮะ
0: อันนั้นก็มีส่วนแล้วจะมีบางส่วนที่กลัวออกมาเพราะความตกใจแล้วก็เหยียบกันเหยียบเศษก้งเศษแก้วอะไรเงี้ยแล้วหล่นตรงนั้นตรงนี้ก็มีด้วย
2: คือเราจะหาคำตอบว่าเอ๊ะทำไมเอาโอเคเราเห็นแล้วว่าใครเจ็บใครตายนะตรงนั้นแต่ว่าทำไมมีตัวเลขคนเจ็บน้องเจ็บเยอะจังแต่หาคำตอบอธิบายไม่ได้ว่าด้วยเหตุผลใดอย่างเอาแซวว่าเหยียบแก้วมีถูกไหม
0: เหยียบกันมาตีหน้าตรงหน้าต่างกระโดดหน้าต่างก็มี
2: อ
0: ะไร
2: จึงเป็นเคสที่บาดเจ็บตามมาถูกไหมฮะคือผมเองพอนึกภาพออกแต่ว่าหาใครยืนยันไม่ได
1: ้
0: อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่ดิฉันเดี๋ยวจะเสน
2: อ
0: ท่านรัฐมนตรีว่าการแล้วก็ทางกระทรวงด้วยว่าเราจะอาจจะต้องมีการเรียนและฝึก
1: เมื่อวานที่เหมือนที่คุยกับครูจวงที่ของพี่บุ๋มเนาะว่าเอาตัวรอดดูแลยังไงถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ไอ้ลบศพสู้ตำรวจขั้นสูงแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมมันมีคลิปหนึ่งโรงเรียนเอาบันไดลิงเด็กประมาณสัก 50-100 คนตรงระเบียงแล้วบันไดลิงดูไม่ปลอดภัยอ่ะโรงเรียนไม่มีบันไดที่ปลอดภัยคือมาตรการเบื้องต้นอย่างแค่บันไดสูงๆที่มั่นคงเหมาะสมในการที่จะปีนลงมาจากอาคารก็ยังไม่เห็นนะเบสิกมากเลยนะ
0: ถูกเนี่ยมันผิดวิธี
1: การ ไม่รู้วิธีไง
0: การเอาบันไดลิงคือดิฉันเข้าใจความ
2: ผิด
0: ห
2: วังของ
0: คนที่ทำเข้าใจความหวังดีเขาแต่มันผิดหลักการ
2: ถูกต้องแล้วมันเหมือนกับปีนบันไดเหมือนจะวางบนตำแหน่งหลังคาอีกทีนึงแล้วแต่ก็ยังไม่ทันเห็นภาพว่าเด็กปีนว่าแต่คิดว่าเอาไปให้เด็กปีนแน่นอนแต่คิดดูสิแล้วเด็กขนาดนั้นใครจะบริหารจัดการว่า1ลบเรียงทีละคน
1: น่ะแล้วใครจะต้องเป็นคนที่1หรือใครจะเป็นคนสุดท้ายไงไม่แต่ปัญหาก็คืออย่างที่บอกอะว่าที่เมื่อกี้ที่เมื่อวานพี่คุยกับครูจวงด้วยเนาะเรื่องนี้พี่ว่ามันสำคัญนะเห็นโครงการของพี่บุ๋มที่เป็นโครงการอะไร Smart Safety Youth Training อะไรที่แบบให้ความรู้ครูและนักเรียน
2: หลบซ่อนสู้
1: เพื่อแบบรับมือกับเหตุฉุกเฉินน่ะ
2: เดี๋ยวก็มี
1: ภัยคุกคามในโรงเรียน
2: จะออกมาเสมอเมื่อหลังเกิดเหตุพี่อ้อไม่ต้องกล
1: ัวแต่ว่ามันไม่อยากให้หายไปไงน้องคือ
0: มันไม่ได้มี
2: ภัยที่หมดแล้ว
0: ไม่ใช่แค่เหตุอาชญากรรมแบบที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือ
1: แต่มันเหตุอะไรก็ตามมา
0: เหตุธรรมชาติ
1: ไฟมุ่งไฟไหม้แผ่นดินไหวพูดง่ายๆ
2: ตั้งแต่พลัดตัวนะฮะครูจวงที่มีอะไรแบบนี้

0: รือไม่ก็นู่นอ่ะที่บึงการอ่ะก็อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสังคมไทยก็จะหายไปแล้วสุดท้ายก็เห็นบันไดลิงเนี่ยสุดท้ายก็เห็นบันไดลิง
1: เพราะว่าเกิดอะไรฉุกเฉินเนี่ยอย่าว่าแต่เด็กเลยนะถ้ามันไม่มีการเรารู้แหละว่าเราต้องยังไงหนีภัยตรงไหนแต่พอไม่ได้ซ้อมเนี่ยมันก็เสีย
0: ต้องให้ซ้อมเหมือนหนีไฟตามอาคารต้องให้ฝึกแบบนั้น
2: จริงจังด้วย
0: ต้องซ้อมเหมือนซ้อมหนีไฟอย่างนั้นเลย
2: ดิฉันอาจจะขอยืนยันนิดนึงว่าท่านอัครนันท์รัตติช่วยว่า

0: เช่นผู้ไปตัดต้นเนาะและม
1: ี
0: สามระบบป้องกันรับแจ้งเหตุด้วยแท็กซี่ฟังดูแล้วก็เยียวยาให้มันชัดเจนมั่นคงแล้วก็ฝึกเป็นทักษะให้นักเรียนและครูเนี่ยต้องรู้ทั้งระบบป้องกันระบบรับแจ้งเหตุหรือเยียวยาต่างๆแล้วก็ใช้งานได้จริง
2: ค่ะเดี๋ยวรอว่าเดี๋ยวรอ
0: ให้เกิดขึ้นจริง
2: ได้เดี๋ยวรอถ้ามันออกมาเป็นรูปธรรมแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้ามีอะไรเนาะเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้อัปเดตกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็ร้อนไม่แพ้กัน
1: ครับ
2: เรื่อง
1: ท้องถิ่น
2: ท้องถิ่น
1: โกงสอบ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2560
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
2: อ่ะ10:42 ต้องไปฟังเสียงของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลสถ.ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยค่ะแล้วก็ตกลงเป็นที่มาว่าต้องมีการประกาศกันใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็คืนเลยคุยกับท่านนะคะอ่ะไปฟังแผนขั้นตอนกันในเรื่องของการถอนข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนตกแล้วก็การที่จะบรรจุชุดใหม
1: ่
2: เข้ามานะคะอ่ะไปฟังกันเลยค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
7: ครับสวัสดีครับครับพี่ว่าครับ
6: เป็นไงบ้างหลังจากที่มีมติอะไรกันออกมาแล้วสรุปแล้วเนี่ยคือสำหรับ 5,000 กว่าตำแหน่งตอนนี้คือประกาศใหม่หมดแล้วหรือยังไงคะ
7: ประกาศวันนี้ลงนามประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะประกาศบัญชีของผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใหม
6: ่ค่ะที่มาที่ไปค่ะขั้นตอนให้รัฐมนตรีเล่าขั้นตอนหน่อยค่ะว่ายังไงบ้าง
7: ก็วันนี้หลังจากมีการประกาศออกไปแล้วนะครับในเรื่องของบัญชีผู้สอบที่ผ่านการคัดเลือกชุดใหม่ที่ตรงกับข้อเท็จจริงที่มีการตรวจสอบใช่ไหมครับภายในวันจันทร์กับวันอังคารนะครับทางกรมก็จะส่งรายชื่อเหล่านี้พร้อมกับหลักฐานนะครับการตรวจสอบเนี่ยไปยังจังหวัดต่างๆที่บุคคลที่จะมีได้รับผลกระทบจากบัญชีใหม่ที่มีการประกาศเนี่ยไปให้กับจังหวัดต่างๆที่มีการบรรจุคนเหล่านี้นะครับที่มีการประกาศไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่าพูดง่ายคือคนที่แก้คะแนนอ่ะที่ไปบรรจุก็จะส่งไปให้จังหวัดนั้นๆนะครับพร้อมกับวิธีการปฏิบัติหลักการปฏิบัตินะครับว่าจะมีหลักการปฏิบัติยังไงนะครับซึ่งก็จะส่งไปกจังหวัดกจังหวัดก็จะมีการประชุมนะครับแล้วก็จะส่งมติกจังหวัดไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่บุคคลเหล่านี้บรรจุอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานในการประชุมกกลางเองเนี่ยก็ได้มีการกำหนดวันไว้ครับว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องดำเนินการเพิกถอนบุคคลตามรายชื่อที่มีการส่งไปเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31 สิงหาคมนี้ฮะ
6: ค่ะ

0: ครับผม
1: ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ได้บรรจุก่อนหน้านี้แล้วคะแนนไม่ถึง
0: ครับ
1: เกณฑ์เขาก็ต้องพ้นสภาพถูกไหมคะ
0: ก็ต้องพ้นสภาพครับเพราะว่าถือว่าคะแนนเขาไม่ได้ถึงตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วฮะ
1: กลัวไหมว่าเขาจะมาฟ้องร้องในภายหลังเพราะว่าเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องหรืออะไรยังไงเงี้ยค่ะ
0: ไม่กลัวครับถึงเขาจะรู้เรื่องหรือเขาจะไม่รู้เรื่องแต่ข้อที่จริงคือในเขาไม่ถึงนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคณะกรรมการตรวจสอบก็ทำอยู่บนข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์ครับนะครับ
1: ตอนนี้นี่คือเท่ากับว่าทุกคนรู้ตัวหมดแล้วถูกไหมคะ
0: น่าจะเป็นวันตอนนี้ถ้าเกิดว่าไล่เช็ครายชื่อก็น่าจะรู้เขาถ้าเกิดเขามาไล่เช็ครายชื่อเขาก็รู้ตัวนะครับแต่รายชื่อแบบแยกพื้นที่ไปก็ส่งไปวันจันทร์วันอังคารนี้ครับ
1: อ๋อก็คือถ้าเกิด
0: ส่วนคนที่ไปทำคะแนนเนี่ยเขารู้ตัวอยู่แล้วล่ะครับเขารู้ตัวอยู่แล้วล่ะครับ
1: แล้วในส่วนของคนใหม
0: ่คนใหม่ก็จะเกิดอย่างนี้ครับว่าเมื่อบุคคลที่คะแนนมีปัญหาเนี่ยที่ส่งไปแล้วเนี่ยมีการเพิ่งถอนออกไปนะครับก็จะมี2 ส่วนก็คือตำแหน่งที่ว่างอยู่แบบปกติณตอนนี้นะครับไปรวมกับตำแหน่งที่มีการเพิกถอนไปเดี๋ยวกรมก็จะบริหารบัญชีต่อไปก็จะมีการเรียกลำดับที่ยังไม่ได้ถูกบรรจุขึ้นมาแทนต่อไปครับ
1: ค่ะแล้วบางทีคะแล้วในส่วนที่การดำเนินการต่างๆการทำหน้าที่อะไรยังไงเงินเดือนรับไปมันต้องยังไงอะคะ
0: สำหรับคนที่มีการเพิกถอนออกไปนะครับมันมีหลักในการคุ้มครองการกระทำอยู่ก็เท่ากับว่าสิ่งที่เขาทำไปก็ยังคงอยู่นะครับแต่ทีนี้ในส่วนของเรื่องเงินเดือนเป้าเราชัดเจนอยู่แล้วฮะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยได้ถูกบรรจุไปทั้งที่ไม่มีความเหมาะสมหรือว่าไม่ควรจะได้บรรจุตั้งแต่ทีแรกเนี่ยอันนี้เราจะมีหาวิธีการในการจัดการเรื่องของเงินกลับมานะครับแต่ก็ต้องไปดูข้อกฎหมายว่าวิธีการควรจะเป็นอย่างไรในการดึงกลับมาครับ
1: นั่นน่ะสิกำลังจะถามพอดีเอาต้องย้อนกลับไปดูข้อกฎหมายด้วยใช่ไหมคะเพราะว่า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วเงินมันก็ใช้ไปแล้วแล้วก็การดำเนินการเรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเรื่องของเงินเดือนก็ต้องทวงด้วยอย่างนั้นเหรอคะ
0: เราก็ต้องทวงอยู่แล้วฮะเราก็ต้องทวงอยู่แล้วครับนะครับแต่ก็ต้องวิธีการจะเดินไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลักการทางกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามอยู่นะครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าต้องรอปปช.อีกไหมคะรายละเอียดเรื่องของคดีด้วยอะไรด้วยที่มันเกี่ยวโยงกันนะคะ
0: จริงๆแล้วครับเราทำกันแยกส่วนกันในส่วนของกสท.รวมไปถึงกกลางรวมถึงกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราทำในเรื่องในฝ่ายอำนาจหน้าที่ของการบริหารนะครับซึ่งโอเคแหละถึงเราจะมั่นใจเราจะคิดว่าคนเหล่านี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรก็แล้วแต่คนที่จะเป็นคนชี้ชัดเนี่ยต้องเป็นคนที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนนะครับก็คือปปช.กับทางตำรวจนั่นเองนะครับที่จะต้องเป็นคนชี้ลงมานะครับ
1: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคนที่เราเพิกถอนเนี่ยมันจบแค่นี้หรือว่าเราเอาผิดเขาด้วยคะเพราะว่ายังไงเส้นทางเงินมันไม่ถึงอยู่แล้ว
0: อย่างนี้ครับข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มคนที่เราไปตรวจพบเจอว่ามีการแก้ไขคะแนนเนี่ยเราก็จะส่งให้กับทั้งทางตำรวจด้วยนะครับแล้วก็ทั้งทางปปช.ด้วยเพื่อที่จะเอาไปดำเนินการต่อนะครับ
1: ค่ะแปลว่า31สิงหาคมนี้เนี่ยในส่วนของ 5,925 คนก็จะถูกเพิกถอนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยถูกไหมคะ
0: กำหนดไว้ภายในวันที่31นี้ฮะทุกที่ต้องทำให
1: ้แล้วมีช่องว่างไหมคะเรื่องระหว่างทางเพราะว่าคนหายไป 5,000 กว่าคนเราจะบรรจุทันทีหรือทำประสานสอดคล้องกันอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็ในส่วนนี้ทางกรมก็จะเป็นอำนาจทางกรมในการบริหารบัญชีนะครับก็เดี๋ยวจะต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้มันเกิดช่องว่างในเรื่องของการขาดคนทำงานนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าคนที่ควรต้องได้แล้วคนที่มีคะแนนถึงเขาจะตรวจสอบตัวเองได้ไงคะหมายถึงว่าเรารุ้นอยู่เลยอะไรเงี้ย
0: คนที่มีคะแนนถึงนะครับเนื่องจากสิ่งที่กระทรวงทำเนี่ยคือเรื่องของที่กสท

0: ปป.กลางได้มีมติออกไปเนี่ยเป็นเรื่องของการประกาศบัญชีใหม
1: ่
0: ถูกไหมครับเพราะว่าทางที่จะไปชี้ว่าใครทุจริตหรือไม่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่นะครับที่คะแนนเดิมถึงอยู่แล้วแล้วมีการไปแก้เพิ่มเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะมีเงื่อนไขติดไว้นะครับก็จะขอให้มีการตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายปลายทางไปเจอว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ดำเนินการต่อไปครั้งหนึ่งเป้าเราต้องการที่จะถอดถอนทุกคนที่มีการแก้คะแนนอยู่แล้ว
1: อ๋อแม้ว่าคะแนนถึงแต่ม
0: ี
1: การแก้เพิ่ม
0: ครับ
1: ถ้าเขาไม่รู้เรื่องอะคะเป็นไปได้ไหม
0: ก็เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อันนี้ผมตอบให้ไม่ได้แหละครับเพราะผมไม่ใช่คนสืบสวนสอบสวนตรงนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: แต่เราก็ต้องมีหลักฐานพอที่จะเอาตรงนั้นได
0: ้
1: หรือว่าเอาหลักฐานแค่คะแนนนะคะท่านตี
0: ก็อาจจะต้องมีหลักฐานอย่างอื่นเพิ่มเติมประกอบไปด้วยนะครับแต่ผมเชื่อมือทางปปช.อยู่แล้วครับ
1: แต่ว่าขั้นตอนในการตรวจสอบมันก็น่าจะนานอยู่นะท่านตี
0: ก็นานไหมผมว่าจริงๆความคืบหน้าที่เกิดขึ้นผมว่าไม่นานนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับวันนี้เรากำลังตรวจสอบการทุจริตการสอบครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับที่เราจับได้นะครับแล้วเราใช้เวลา40วันเนี่ยวันนี้ความคืบหน้ามันมาถึงเรื่องของการถอดถอนคน 3-4-5,000 คนเนี่ยออกมาจากระบบแล้วเนี่ยผมว่ามันกับผลที่เกิดขึ้นกับระยะเวลาเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดที่รับได้นะครับเพราะว่าเราต้องทำงานควบคู่กันเนี่ยเป้าเรามี3อย่าง1ความถูกต้องความแม่นยำ2กฎระเบียบเรื่องกฎหมาย3เรื่องของกรอบระยะเวลาถ้าเกิดจะเอาเร็วอย่างเดียวโดยที่2อย่างแรกไม่ได้เนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะเปล่าประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างต้องไปพร้อมกันนะครับ
1: แต่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เนาะไม่เคยเจอที่เราถอนอะไรกันขนาดนี
0: ้
1: มาตรการหลังจากนี้นะคะสำหรับการป้องกันในการสอบครั้งต่อๆไปล่าสุดนี้เรามีอะไรที่จะออกมาเป็นรูปธรรมให้มันชัดเจนค่ะ
0: เรามีการยื่นกฎหมายไปแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปตอนที่เราพบเจอว่ามันมีกลิ่นของการทุจริตเนี่ยท่านนายกท่านรัฐมนตรีว่าการขนาดนั้นก็คือท่านอนุทินเองก็เคยได้เสนอไอเดียนี้ไปแล้วเหมือนกันครับก็คือทำไมเราถึงไม่เอาผลการสอบภาคกไก่เนี่ยทำไมเราไม่ยึดของกพ.มาเลยเพราะว่ากพ.เองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่มีการจัดสอบแล้วได้รับความน่าเชื่อถือถูกไหมครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการยื่นกฎหมายเข้าไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการปรับวิธีการก็คือต่อไปเนี่ยตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของชั้นวุฒิสภานะครับต่อไปเนี่ยภาคกไก่เนี่ยเราก็จะอาจจะยึดของกพ.มาเลยนะครับคุณสอบกพ.มาถ้าเกิดคุณสอบผ่านกพ.ภาคกไก่ของกพ.มาเนี่ยเราก็ให้กจังหวัดแต่ละจังหวัดมาจัดสอบภาคขอไข่ภาคขอนะครับเพื่อที่จะให้ตรงกับพื้นที่ที่คนต้องการมาทำงานให้ตรงกับตำแหน่งว่างที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดนั้นๆนะครับหลังจากนั้นพอสอบภาคขอเสร็จภาคคอควายก็ให้อปท.แต่ละที่ไปจัดกันต่อนะครับเพื่อให้ได้คนตามที่เขา
1: โอ้แต่มันเอาพูดตรงๆว่ามันยากขึ้นเยอะหลายขั้นตอนเหมือนกันน้ำตีอันนี้พูดตรงๆว่าถ้าย้อนกลับไป
0: ก็จะกรองไปเรื่อยๆครับแล้วก็
1: ใช่แต่ว่ามันก็ยาก
0: ฐานกพ.ก็สูง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คือถ้าเมื่อก่อนอะท้องถิ่นอาจจะต้องเทียบเราต้องยอมรับตรงๆว่าถ้าเลือกระหว่างสอบท้องถิ่นกับไปสอบภาคกภาคขอของข้าราชการอะยังเขาก็ไปสอบข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการท้องถิ่นไม่ดีกว่าหรออะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ส่วนหนึ่งก็จะทำใหการเขาเลือกบุคคลเข้าทำงานท้องถิ่นมีคุณภาพมากขึ้นด้วยครับ
1: มัน
0: ไม่ได้มีแต่ผลไม่ได้มีเฉพาะผลเสียเดียวมันก็มีผลดีด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะในทางกลับกัน
0: แล้วก็จะได้ไม่ต้องกังวลใจเรื่องที่จะมีการมาโกงหรืออะไรกันพวกนี้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่ากพ.เองก็เป็นหน่วยงานที่มีการจัดสอบแล้วได้รับความน่าเชื่อถือสูงมากๆอยู่แล้ว
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นต้องเรียกว่าเป็นไม่จะเป็นเผือกร้อนแต่ว่าคือเป็นผลงานของดีเหมือนกันที่ทำงานจริงจังนะคะอีกเรื่องนึงไปภูเก็ตมาใช่ไหมคะ
0: ครับผมครับ
1: เป็นไงบ้างคะเพราะว่า
0: ก
1: ่อนหน้านี้มีข่าวลำตียังโดนบางพื้นที่ที่เข้าไม่ได้
0: ไม่มีฮะไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วครับก็เคลียร์ไปทีละจุดนะครับในส่วนของวันนี้ที่ลงไปก็จะเป็นไปเรื่องของการติดตามความคืบหน้าเรื่องของการออกใบอนุญาตโรงแรมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย มันค้างมานานนะครับค้างมาตั้งแต่ปี

0: 61จนถึงปี69เนี่ยยังไม่ได้ออกเลยบางคนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ไปเคลียร์จุดตรงนั้นออกหมดแล้วเกือบหมดแล้วครับไปคำขอที่มีการค้างอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยค้างอยู่ประมาณสัก400คำขอนะครับซึ่งตอนนี้เราเคลียร์ไปประมาณ 75% แล้วครับก็ยังเหลืออีกประมาณ100เศษนะครับคาดว่า100เศษเนี่ยเราก็จะจัดการให้จบได้ภายในเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะไม่มีคำขออนุญาตโรงแรมค้างนะครับ
1: เห็นก็บอกว่าค้างมา8ปีแล้วไม่ใช่เหรอลำตีบางคน
0: ก็ตั้งแต่61อะฮะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่61ครับตอนนี้ก็เคลียร์ออกไปแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับต้องบอกว่าความเร็วในการตรวจสอบรวมถึงการออกใบอนุญาตโรงแรมเนี่ยทำได้ปีหนึ่งประมาณ 30-40 ใบอนุญาตนะครับแต่ที่ผ่านมาเราใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าๆออกไปแล้ว300นะครับแล้วไม่ใช่ว่าเป็นการออกแบบลวกๆด้วยนะครับก็มีทีมตรวจสอบเพียงแต่ว่าเราเพิ่มกำลังแล้วก็อำนวยความสะดวกไม่ใช่หมายถึงว่าทำในสิ่งที่คือไม่ให้มันช้านะครับก็เร่งช่วยกันเร่งทำนะครับเพื่อให้ใบอนุญาตโรงแรมเนี่ยมันออกไปได้ให้เร็วที่สุดผู้ประกอบการเองก็จะได้ประกอบธุรกิจได้อย่างสบายใจนะครับ
1: ค่ะแต่หลายคนก็เป็นห่วงอันนี้คือเราพิจารณาอันนี้คือใบที่มันค้างอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนของโรงแรมอื่นๆที่มีความประสงค์ที่จะขอยื่นใบอนุญาตโรงแรมนะครับซึ่งในการไปตรวจสอบเนี่ยก็ทราบว่าก็อาจจะติดในเรื่องข้อกฎหมายในบางข้ออยู่ซึ่งเราก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของกฎหมายที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงให้มันเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันหรือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับโดยที่ต้องไม่กระทบกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราก็จะเสนอแก้นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสู่ระบบได้มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะแล้วกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างๆที่เป็นข่าวเป็นคราวเป็นปัญหาตอนนี้เป็นไงคะ
0: ก็ตอนนี้ผมว่าก็เบาไปเยอะมากนะครับอย่างล่าสุดเองเรื่องของเคสที่บางเทาศาลก็เพิ่งตัดสินไปนะครับว่าเป็นการบุกรุกจริงๆนะครับเราก็เคลียร์ไฟวันก่อนเราไปเคลียร์ที่บางเทาเราไปที่หาดนุ้ยนะครับต่อไปก็เหลือแค่ฟรีดอมที่เป็นประเด็นที่มีปัญหาอยู่ก็รอเวลาให้ครบตามระยะเวลากฎหมายกำหนดของสิทธิ์ของผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ครอบครองหลังจากนั้นพอครบเราก็ดำเนินการรื้อถอนต่อนะครับ
1: ค่ะแล้วกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามามันมีทำสถานประกอบการบางอย่างแล้วเข้ามาแบบเหมือนมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็มีครับเมื่อวานเราต้องยอมรับว่าปัญหาเหล่านี้มันค้างมานานนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาเริ่มเคลียร์ค่อยๆให้มันคลี่คลายไปเรื่อยๆเมื่อวานก็มีการลงไปจับกลุ่ม8จุดนะครับซึ่งเป็นกลุ่มต่างชาติที่เข้ามาทำอาชีพที่ตัวเองไม่สามารถทำได้โดยใช้คนไทยแทนไม่ว่าจะเป็นพวกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทรับเช่ารถเกี่ยวกับเรื่องของวางระบบ IT อะไรพวกนี้เมื่อวานก็ส่วนที่กำลังเข้าไป8จุดนะครับก็ได้ผู้ต้องหาทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติแล้วก็ส่งดำเนินการต่อทางกฎหมายไปนะครับในส่วนของนักเที่ยวบางคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมอันนี้ก็ดำเนินการครับอย่างพรุ่งนี้ผมก็ไปที่สมุยนะครับเพราะว่ามีเคสที่ผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยโดน
1: มาวันเสาร์เนี่ยนะคะไปสมุยต่อ
0: มาขู่ทำร้ายร่างกายมาขู่เอาชีวิตมาขู่อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรายอมไม่ได้ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วครับที่นี่คือประเทศไทยแผ่นดินไทยมีกฎหมายไทยคุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมาอ้างตัวใหญ่กว่ากฎหมายแล้วจะไปขู่ว่าจะไปทำร้ายคนอื่นอันนี้เรายอมไม่ได้อยู่แล้วครับนะครับ
1: ค่ะมันมีข่าวอย่างที่ภูเก็ตนะคะมันมีกลุ่มมีเรื่องของชาบัตรที่แบบเข้ามาแล้วเหมือนกับคนบางโซนไม่ให้คนไทยเข้าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เรื่องนี้ก่อนหน้านี้ลงไปดำเนินการแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดภาพกล้องวงจรปิดวินาทีกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดที่เกิดเหตุใกล้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยกล้องจะได้ยินเสียงปืนนัดแรกที่เด็กชายวัย14ปีก่อเหตุยิงครูและเพื่อนนักเรียนนัดแรก 9:55 น.จากนั้นรัวเป็นระยะจำนวนหลายนัดเวลา 10:29 น.รถดับเพลิงมายังโรงเรียนที่เกิดเหตุโดยจอดบริเวณนอกกำแพงซึ่งอยู่ด้านหลังอาคาร5ซึ่งเป็นตึกเรียนของนักเรียนชั้นม.ต้นพบนักเรียนบางส่วนหนีตายปีนหน้าต่างอาคารออกมาและหมอบอยู่ตรงระเบียงจำนวนหลาย10คนเจ้าหน้าที่ใช้บันไดยาวพาดไปบนอาคารโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรอรับนักเรียนที่ปีนบันไดลงมาเพื่อขึ้นหลังรถดับเพลิงโดยขณะนั้นผู้ก่อเหตุยังคงกราดยิงเรื่อยในโรงเรียนขณะที่นายชรินทร์สิริอนันชัยอายุ45ปีชาวบ้านในพื้นที่พร้อมลูกชายวัย6ขวบและ9ขวบเดินทางมาวางดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเปิดเผยว่าอาศัยอยู่ภายในซอยใกล้กับโรงเรียนและต้องขับรถผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวันจึงรู้สึกคุ้นเคยและผูกพันกับสถานที่แห่งนี้แม่ลูกชายทั้งสองคนจะไม่ได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในประเทศไทยและมองว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในพื้นที่ขณะที่วันนี้ผู้ปกครองพานักเรียนชั้นม.ต้นเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อเอา iPad ซึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียนที่ลืมไว้ขณะเกิดเหตุโดยมีคุณครูเป็นคนพาผู้ปกครองและนักเรียนเข้าไปภายในใช้เวลาประมาณ15นาทีก่อนทั้งคู่จะออกมาด้านนอกโรงเรียนทางนี้ลูกชายยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนทรัมป์เตรียมยื่นอุทธรณ์กรณีห้องบอลรูมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิจารณ์คำตัดสินของศาลที่สั่งระงับการก่อสร้างห้องบอลรูมทำเนียบขาวมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 12,400 ล้านบาทว่าเป็นเรื่องน่าอัปยศระหว่างระดับชาติและเข้าข่ายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในระดับสูงสุดในทั้งระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าคำตัดสินดังกล่าวไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเนื่องจากงานก่อสร้างได้ดำเนินไปมากแล้วและมีการชำระเงินไปแล้วพร้อมยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐเพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับการก่อสร้างทั้งหมดศาลชะลอการบังคับใช้คำสั่งไว้14วันเพื่อเปิดทางให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐปากีสถานประท้วงเก็บภาษีน้ำมันประชาชนหลายพันคนในหลายเมืองทั่วประเทศปากีสถานออกมารวมตัวประท้วงตามการนัดหมายจากพรรคจามาอัตอีอิสลามีเพื่อคัดค้านการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินและดีเซลของรัฐบาลกลางโดยในเมืองการาจีและเมืองลาฮอร์ผู้ชุมนุมได้ปิดล้อมถนนสายหลักจนส่งผลกระทบต่อการจราจรและธุรกิจในพื้นที่อย่างหนักหัวหน้าพรรคจามาอัตอีอิสลามีปราศัยโจมตีนโยบายภาษีของรัฐบาลและขู่ยกระดับการประท้วงเป็นการชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศและจะปิดกั้นทางหลวงสายหลักตั้งแต่เมืองการาจีไปจนถึงเมืองจิตรา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสบอ.4สกัดจับขบวนการลอบขนลิงกังสัตว์

0: ป่าคุ้มครองซุกท้ายรถเก๋งผ่านจุดรั่วสุขสำราญจังหวัดระนองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาจังหวัดระนองสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่4สุราษฎร์ธานีส่วนที่กำลังร่วมกับทหารชุดปฏิบัติการจุดรั่วสุขสำราญซุ่มจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย1รายขณะลักลอบขนย้ายลิงกังสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน3ตัวซุกซ่อนในกระสอบท้ายฝากระโปรงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหวังส่งขายตลาดมืดก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.สุขสำราญดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่งานข่าวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาได้รับเบาะแสว่าจะมีการลักลอบขนย้ายสัตว์ป่าผิดกฎหมายผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์นายสลายุทธพลายสุดหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับทหารจุดรั่วสุขสำราญตั้งจุดตรวจคัดกรองยานพาหนะจนกระทั่งพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลต้องสงสัยขับเข้าจุดตรวจด้วยท่าทางมีพิรุษเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอเข้าทำการตรวจค้นอย่างละเอียดจากการตรวจค้นบริเวณฝากระโปรงท้ายรถยนต์เจ้าหน้าที่พบกระสอบปุ๋ยผูกปากจำนวน3ใบเมื่อเปิดออกดูพบลิงกังเพศผู้อายุประมาณ1ปี6เดือนบรรจุอยู่กระสอบละ1ตัวรวม3ตัวในสภาพอิดโรยตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองแต่อย่างใดสำหรับลิงกังจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่149ตามกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพ.ศ. 2567การจับค้าหรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562ศาลปกครองไม่รับวินิจฉัยคำขอหมอสรณะที่ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายมีรายงานว่าศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้คำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ 1/2569 ลงวันที่21กรกฎาคม2569ที่วินิจฉัยว่าตนเองมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นได้ขอให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวเสมือนไม่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นทางนิสารให้เหตุผลของการไม่รับวินิจฉัยว่ายังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังไม่เป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อ

0: ทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02-201-6373
0: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
2: สิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะครับพี่อ้อครับยังอยู่กับคนในข่าวนะคุณผู้ฟังครับแต่ช่วงนี้ก่อนไปคุยเรื่องของขบวนการสวมบัตรต่างด้าวคุณผู้ฟังต้นสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์นี้เลยวันจันทร์วันอังคารท่านรักษาการจะหรือรักษาการก็ไม่ได้รองผบตรพลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านว่าที่เนี่ยจะได้กว่า
3: ว่าที่แค่ว่าที่แต่รักษาการไม่ได้ยังไม่ม
2: ีตัวจริงยังอยู่เมื่อวาน
3: ย
2: ังเจอ
3: ไม่ต้องรักษาการ
2: ก็ร่วมกับฝ่ายปกครองไปเปิดบริการทลาย10ปีสวมบัตรต่างด้าวโอ้โหนี่คือผมก็เลยจะย้อนว่าช่วงที่แล้วเราคุยเรื่องโกงสอบทุจริตถูกไหมพี่อ้อถ้าเราได้คนกลุ่มนั้นเข้ามาเนี่ยอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะนำมาสู่ขบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าสุดท้ายเข้าไปแล้วเสียเงินไปแล้วนี่ตอนสอบเข้ามาก็ต้องไปกอบโกยเอาคืนมาหลังจากเข้ามาทำหน้าที่ได้แล้วเดี๋ยวคุยกับท่านพลตำรวจตรีชำนาญหมอนะฮะรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและจะถามพี่ชำนาญหมอเรื่องนี้ด้วยกุมารจีนตามกันหน่อยนึง
3: ใช่เออตอนนั้นที่เป็นคนมาคุยตลอด
2: ไม่อยากปล่อยทิ้งไม่อยากปล่อยทิ้ง
3: อ้าวแล้วขายของกันไหมบอยนิดนึงนิดนึง
2: ขอบคุณพี่อ้อคุณผู้ฟังฮะ
3: นิดนึงนิดนึง
2: คาชิว่านะครับถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวจบทำให้ได้ทุกอย่างขอแนะนำเลยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC 1822ตัวนี้ไม่มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่นี่คือหม้ออเนกประสงค์5ใน1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรนะครับทำกินได้ทั้งครอบครัวพอแล้วก็พลังความร้อนเนี่ยจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟแล้วก็ลดเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยนะครับสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก M-Cot นะครับตอนนี้มาแล้วใช่ไหมครับพี่หมอสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณบอยคุณอ้อสวัสดีครับ
2: โอ้เมื่อวานไม่เจอที่เทพศิรินพี่หมอได้ไปไหมเมื่อวานไม่เห็นกัน
4: ไม่ได้ไปครับพอดีไปทำงานต่างจังหวัด
2: ผมมะเร็งอยู่ถ้าพี่หมอมานี่เสร็จผมแน่ต้องเชิญมาคุยหน่อยแล้วผมก็มาหาแรงข่าวไปร้อยแล้วพี่หมอแต่หาคนคุยด้วยที่แบบว่าให้ข้อมูลแบบเชิงประจักษ์หน่อยว่า1 2 3ในสเต็ปของเหตุการณ์เนี่ยเป็นยังไงไม่ได้เลยมันอีรุงตุงนาง
3: คนมันเยอะจริง
2: เพราะผมเห็นพี่นพสินมาไงก็เลยนึกถึงพี่หมอ
4: ครับผม
3: มาเรื่องนี้ดีกว่
2: าพี่หมอวันจันทร์ใช่ไหมฮะที่ไปเปิดปฏิบัติการมา
4: วันจันทร์แล้วแถลงข่าววันอังคารคร
2: ับ
3: ค่ะไปมีลำตีช่วยไปด้วยนี่รู้สึก
2: หลายคน
4: ใช่
2: เรื่องนี้มันขยายผลจากจุดไหนอย่างไรไหมพี่หมอหรือว่าเป็นแหล่งใหม่ที่เราเข้าไปดำเนินการฮะ
4: ที่แม่สอดนะครับเป็นแหล่งที่มีการสร้างบัตรหัวศูนย
2: ์บัตรอะไรนะฮะ
4: บัตรหัวศูนย
2: ์บัตรหัวศูนย
4: ์บัตรของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนครับก็คือบัตรคนไม่มีสัญชาติฮะ
2: บัตรคนต่างด้าวเลยว่างั้นเถอะ
3: คือไม่มีสัญชาติแต่มาได
2: ้
3: แล้วได้บัตรคือเป็นบัตรประชาชนเราเลยเหรอคะเป็นสัญชาติไทยอย่างเงี้ยเหรอคะ
4: มันจะเป็นบัตรสีขาวนะครับแล้วก็เลขจะขึ้นต้นด้วยเลข0
2: อ๋อบัตรหัว0
4: เรียกว่าบัตรหัว0บัตรประชาชนเราขึ้นต้นด้วยเลข1เลข3ใช่มั้ยครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ถ้าขึ้นต้นด้วยเลข0เนี่ยเจตนารมณ์ของการทำบัตรนี้คือทำให้กับคนชายขอบเช่นชาวเขาเกรียงเมามูเซอร
2: ์
4: อีซ่อเย้าอะไรพวกนี้นะฮะที่ชาติพันธุ์นะฮะที่อยู่ตามชายขอบ
2: ที่อยู่ที่ราบสูงแต่คนกลุ่มนี้คนที่เราจับนี่คือไม่ใช่คนกลุ่มในกลุ่มที่ต้อง

0: ได้บัตรกลุ่มนี้เลย
1: ถูกต้องครับ มีกระบวนการเนี่ยเอาคนเมียนมาเนี่ยเข้ามาทำบัตรหัวศูนย
0: ์
1: ซ
0: ึ
1: ่งบัตรหัวศูนย์เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้สัญชาติไทยในอนาคต
0: โอ้พี่หมอเล่าก่อนจุดที่ไปเนี่ยคือที่ไหนฮะ
1: เหตุเกิดที่เทศบาลนครแม่สอด
0: จังหวัด
1: เป็นเทศบาลนครแม่สอด
0: จังหวัดตากนะครับ
1: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ติดกับเมียวดีประเทศพม่าซึ่งที่เทศบาลนครเนี่ยนะแม่สอดมีกระบวนการที่เรียกว่าเป็นกระบวนการทุจริตมีนายหน้ารับเงินติดต่อเจ้าหน้าที่รู้กันนะครับเอาบุคคลเหล่านี้นะฮะซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะได้บัตรหัวศูนย์เนี่ยนะเข้ามาสวมว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีเจ้าบ้านมีพยานมารับรองว่าเขาเป็นคนไม่มีสถานะนะเข้ามาสวมบัตรหัวศูนย์และทำบัตรหัวศูนย์นี้ในห้วงปี65นะครับพันกว่าลาย
0: โอ้โหปี65ขบวนการนี้กำเริ่มมาแต่ปี65แล้วเหรอครับ
1: ช่วงนั้นนะครับที่มีจำนวนมากแล้วก็มีการดำเนินการเพิกถอนไปได้บางส่วนประมาณ 4-500 ลายซึ่งเราทางปกครองเนี่ยก็คือพบว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้
2: ค่ะ
1: หรือมีพยานเท็จต่างๆเหล่านี
0: ้ถามพี่หมอหน่อยฮะว่าจุดเริ่มต้นของเบาะแสครั้งนี้ที่เราไปทลายมันเกิดจากอะไรจนเราย้อนไปเจอว่าเอ้ยเนี่ยมันคือต้นแหล่งของปัญหา
1: คือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับแล้วก็ทีมงานนะครับได้ทำงานร่วมกับกรมการปกครองซึ่งมีชุดปฏิบัติการเรียกว่าโดบ้านไนนะซึ่งเป็นชุดที่ตั้งมาเพื่อปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนโดยเฉพาะเลย
0: ครับ
1: เพิ่งตั้งมาไม่นานนะครับแล้วก็มีความจริงจังนะครับในการปราบปรามเรื่องนี้นะครับข้อมูลการทุจริตเนี่ยนะครับก็ได้มาจากทางกรมการปกครองครับทางกรมการปกครองก็มีภาคีเครือข่ายทั้งตำรวจทั้งปปท.ปปช.ดีเอสไอนะครับในการร่วมกันทำงานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่มีนะฮะตั้งแต่ตั้งชุดโดป้าไนท์มาเมื่อประมาณต้นปีเนี่ยก
0: ็
1: มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วจริงจังเหมือนช่วยกัน
0: ปัดกวาด
1: ปัดกวาดนะ
0: แสดงว่าบอแสมาจากปกครองถูกไหมฮะบอแสมาจากฝ่ายนั้น
1: ต้องชื่นชมนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ในการทำงานเนี่ยต้องใช้ตำรวจต้องใช้พนักงานสอบสวน
0: ครับ
1: ต้องใช้ฝ่ายสืบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: แล้วยังไง
1: แล้วเราก็พบว่าทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าทุจริตหมดแต่
0: เราไปเจออะไรก่อนพี่หมอเราไปเจออะไร
1: เราพบว่าบุคคลเหล่านี้บางส่วนนะใช้หนังสือเดินทางเมียนมา
0: หมายว่าเราไปได้ตัวเข้ามาเหรอพี่หมอหมายว่าเราไปได้ตัวบุคคลเหล่านี้มา
1: เราตรวจสอบในระบบ
0: แล้ว
1: พบว่าบุคคลเหล่านี้เคยใช้หนังสือเดินทางเมียนมา
0: ครับ
1: บางส่วนเคยขึ้นทะเบียนแรงงาน4สั
0: ปดาห์แล้ววันดีคืนดีมาได้บัตรหัวศูนย์
1: วันนี้คืนดีมาบอกเป็นชาวเขา
0: โอ้มีประวัติเดิมอยู่ในระบบ
1: ซึ่งส่วนนี้มีความชัดเจนนะครับก็มีการดำเนินคดีท
0: ั
1: ้งหมดอ่ะ17คนทั้งหมด17คนนะครับแล้วเราก็จะสืบสวนเพิ่มเติมใน17คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3
0: ครับ
1: เป็นเจ้าบ้าน2แล้วเป็นคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาสวมสิทธิ์อีก12รวมเป็น17
0: ครับที่เทศบาลแม่สอดทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เจ้าที่รัฐ3คนนี่ระดับไหนฮะ
1: ก็เป็นระดับเจ้าหน้าที่ทะเบียนนะฮะนะฮะ
2: แค่นั้นเลยเหรอคะไม่ถึงไม่สูงไปกว่านั้นเหรอคะ
1: ครับก็ไม่สูงไปกว่านั้นครับ
0: เจ้าที่ทะเบียนทั้ง3ท่านเลยเหรอพี่หมอ

0: แล้วผมถามหน่อยเจ้าที่ทะเบียนทำไมถึงสามารถที่จะดำเนินการเรื่องนี้ได้หมายความว่าเขามีอำนาจเซ็นแล้วมันจบที่เขาเหรอหรือยังไงมันไม่ไปต่อได้
1: อำนาจอยู่ที่เขา
0: ฮะอ๋อเรียกว่าเจ้าหน้าที่ทะเบียนถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าออกบัตรเซ็นอนุมัติใดๆเนี่ยมันจบแค่นี้เลยไอ้บัตรหัวสูตรตรงนี
1: ้แค่นี้ใช่
0: แล้วสามเทศบาลหนึ่งมีสามคนเลยเหรอฮะเจ้าที่ทะเบียน
1: ใช่ครับเขาทำกันเป็นรูปแบบขบวนการนะฮะที่เราสืบสวนทางลึกเราพบว่ามีการจ่ายค่าใช้จ่ายรายละ 40,000 ถึง 100,000 บาทเพื่อให้ได้บัตรหัวศูนย์นี้มา
2: ค่ะ
0: 3
1: นี่พอมีบัตรหัวศูนย์เนี่ย
2: เข้าไปทำอะไรได้บ้าง
1: เราจะไปจับเรื่องแรงงานต่างด้าวก็ไม่ได้แล้วตำรวจก็ไปจับไม่ได้แล้วอ้าวก
2: ็
0: เขามีบัตร
1: เป็นคนตกสำรวจมีบัตรหัวศูนย์ไม่ใช่เมียนมา
2: ค่ะ
1: ดังนั้นก็เลยดำเนินการลำบากซึ่งตรงนี้ในอนาคตต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลในการเรียนในการศึกษา
0: ใช้ทรัพยากรบ้านเราเต็มที
1: ่แล้วต่อมาก็อาจจะถ้าเป็นคนชาวเขาถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดในประเทศไทยอนาคตต่อไปมีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติไทยนะครับ
0: พี่หมอ3คนนี้เขาแท็กทีมทำกันยังไงหรือว่าต่างคนต่างทำ
1: ก็เป็นกระบวนการเอเจนต์นะครับติดต่อ
2: แล้วก็ทำ
0: แล้วเวลาเซ็นอนุมัติพี่ผมถามนิดนึงเวลาเซ็นอนุมัติต้องเซ็นทั้ง3ไหมหรือว่าใครต่างคนต่างทำเป็นอิสระต่อกัน
1: ส่วนใหญ่จะเป็นการเซ็นเหมือนเข้าเวรนะฮะสำหรับกันนะฮะ
0: จังหวะใครตกจังหวะก็รับจ็อบไปถูกไหมฮะ
1: แต่เราก็พบว่าเขาทำไม่ถูกต้อง
2: ค่ะ
1: ไม่ตรวจสอบหรือว่ารับรองเท็จหรือตัวเจ้าบ้านอะไรต่างๆพยานต่างๆเนี่ยไม่ได้
0: ม
1: าที่
0: เพราะมันต้องยืนยันด้วยคนพื้นที
2: ่คนในพื้นที
1: ่ไม่ได้มาที่เทศบาลแต่กลับไปเขียนว่าเจ้าบ้านนี่มารับรองที่เทศบาลต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เราดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง3คนนี้ได้ครับ
2: ค่ะทีนี้คนที่พอเขาได้ไอ้บัตรนี้ไปอะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาแค่หวังแค่สิทธิ์หรือว่ามันมีเคสที่ไปทำผิดเห็นบอกว่ามีการโยงไปถึงพวกสแกมเมอร์ด้วย
1: บัตรพวกนี้มันเหมือนสร้างตัวตนขึ้นมาตัวที่สอง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็คล้ายๆกับการสวมบัตรประชาชนนะครับ
2: อ๋อ
1: ครับแต่ว่าเป็นบัตรที่เกรดต่ำกว่าจะสถานะต่ำกว่าบัตรประชาชนไทยนะครับก็เขาก็มีทั้งพาสปอร์ตเมียนมาแล้วก็มีทั้งบัตรซึ่งคนไทยเป็นบุคคลที่ไม่มีสารนะสัญชาตินะครับ
0: คือสะดวกตรงไหนใช้ตรงนั้นกลับบ้านตัวเองก็ใช้บัตรเมียนมา
1: เราเคยดำเนินการไปแล้ว2ที่นะครับที่เวียนแก่นเคสหนึ่งก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ดอนสักอีกเคสหนึ่งก็ลักษณะเดียวกันที่อย่างเนี้ยอย่างที่เวียงแก่นนะครับก็มีทั้งคนจีนคนเวียดนา
0: มา
1: คนลาวคนพม่าเข้ามาสวมบัตรหัวศูนย์บอกว่าเป็นชาวเขา
2: โ
1: อ้ยอย่างนี้อันตรายนะครับ
2: อันตรายเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
2: คือคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาทำผิดเขาหนีกลับไปบ้านเขาก
0: ็ก็เป็นคนบ้านเขา
2: ก็เป็นคนบ้านเขาไป
1: ถูกในการติดตามเราก็ติดตามได้แค่เราอาจจะได้ชื่อที่เขาแจ้งไว้ในบัตรหัวศูนย์นี้นะครับ
2: แต่ที่ผ่านมามันมีเคสแบบนี้ไหมคะ
0: ยกตัวอย่างเลยอย่างปีเพราะว่าทำปี65ไว้เส้นทางเขาแต่ปี65ถึงปัจจุบันเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยไปทำอะไรกันพี่หมอในบ้าน
1: เราใหญ่นะครับก็เราพบว่าเขาเป็นคนขายแรงงาน
0: ก็ยังมาขายแรงงานเหมือนเดิม
1: ใช่ครับยังทำงานอาจจะถูกหลอกหรืออาจจะถูกชักชวนแล้วก็อยากจะได้สิทธิที่พิเศษในอนาคต
2: ค่ารักษาพยาบาลอะไรที่บ้านเราอะไรแบบนี
1: ้ผมว่าระบบทุจริตเนี่ยมันจะล่อให้คนเข้ามาทำ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับที่ผ่านมาผมว่าระบบหลวมในการทำให้เกิดการทุจริตในวงกว้างมากทั่วประเทศเลย
0: เพราะว่าถ้าดูจากผมไม่ได้เอ่ยถึงแบบว่าปกครองนะแต่ว่าหลายๆกรณีนะพี่หมอที่ร่วมกันมาปืนเนี่ยก็มาจากเนี่ยระบบตรงเนี้ยแล้วก็สวมสิทธิ์ที่นั่นที่นี่ล่าสุดก็เนี่ยที่แม่สอดอีกถูกไหม
1: แต่ณปัจจุบันนะครับผมว่าระบบได้ถูกแก้ไข

0: เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยผมว่าคงไม่มีละแต่ปัญหาก็คือเรากำลังดำเนินการย้อนหลังนี่ดิมันมีอยู่เท่าไหร่ต้องเมื่อไหร่มันจะเสร็จ
1: นั่นน่ะสิกลายเป็นภาระหน้าที
0: ่เยอะเยอะมากครับ
1: โอ้แสดงว่าเป้าหมายของปกครองคงไปต่อเพราะว่าล่าสุดอย่างเช่นผมดูข่าวเขายกระดับขึ้นมาเป็นศูนย์แล้วนะไอโดปาไนเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เดิมแค่เป็นชุดถูกไหมเขาคงเจอปัญหาคงเยอะมากที่ยังฝังอยู่รอขุดขึ้นมาดำเนินการ
0: คือเราทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดนะครับผมเรียนงี้ว่าผมเห็นในความจริงจังและจริงใจของรัฐบาลแล้วก็มหาไทยในยุคนี้นะครับที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีก่อนหน้านี้นะครับมันไม่ได้ข้อมูลจากเขาเลย
1: ไม่ได้จับมือขนาดนี
0: ้ใช่ครับ
1: แต่ก่อนนี้กันไงแต่ก่อนเขาเรียกว่าขิงกันไงเรื่องจับสถานบันเทิงเราจับเขาจับ
2: แล้วจริงๆแล้วพี่หมอคะอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยที่นอกจากทำงานแล้วเขามาใช้อะไรฟาซิลิตี้อะไรจากการบินบัตรหัวศูนย์นี่
0: คือพวกนี้สามารถที่จะได้รับการศึกษาใช่ไหมมีสามารถที่จะได้พัฒนาไปเป็น
1: คนไทย 100%
0: คนไทยในอนาคตนะครับมันเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วก็ในการตรวจสอบตัวตนเนี่ยมันก็ลำบากสมมติว่าเขาถือบัตรหัวศูนย์เดินอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะไปจับเรื่องหลบหนีเข้าเมืองได้ไหมครับ
2: ไม่ได้
0: มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเขามีสถานะขึ้นมาแล้วว่าเขาเป็นคนตกสำรวจนะไอ้ตรงนี้ก็คือปัญหาเราเคยพบนะคนจีนนะคนเวียดนามคนพม่าซึ่งมีฐานะสูงนะฮะคือเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ๆสมบัติที่เวียงแก่นไอ้อย่างเงี้ยนะอนาคตต่อไปเขาได้บัตรประชาชนขึ้นมานะฮะหรือว่าเขามีเชื้อมาจากสแกมเมอร์หรือผิดกฎหมายก็น่ากลัวเราพบที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์เราพบกลุ่มชาวโรฮิงญาผสมบัตรหัวศูนย
2: ์
0: ก็ตั้งกลุ่มอยู่ข้างในนั้นตำรวจจะไปจับข้อหาหลบหนีเข้าเมือง
2: ก็จับไม่ได้
0: ก็ไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ไม่มีบัตรหัวศูนย
2: ์แล้วเขามีสิทธิ์มีเสียงในการซื้อทรัพย์สินซื้ออะไรได้ไหมคะบัตรหัวศูนย์นี
0: ่บัตรหัวศูนย์เนี่ยมันก็จะเริ่มบางผมพบบางคนไปเปิดบัญชีธนาคารได้
2: อ
0: ันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับธุรกรรมอะไรต่างๆแล้วเริ่มเข้ามา
1: ไม่ผิดกฎหมายแล้ว
0: ใช่ครับต้องเป็นตัวตนตัวจริงอาจจะเป็นคนต่างชาติเช่นคนเมียนมาชื่อนายหม่อง
1: ครับ
0: แต่ในบัตรหัวศูนย์ชื่อไทยชื่อนายชัยอะไรอย่างเงี้ย
2: อ๋อมันก็ตามยากนะถ้าเกิดอย่างเงี้ย
0: มันก็ทำให้ยากในการสืบสวนแล้วก็เกิดความไม่มั่นคงขึ้นมาในประเทศเรา
1: พี่หมอได้ขยายผลเส้นเงินไหมเรื่องนี้ว่าสุดท้ายมันจบแค่3คนนี้คือคนผมเชื่อทั้งบอยแล้วพี่อ้อคนผมไม่ค่อยเชื
0: ่
1: อ
0: คือในการดำเนินการเนี่ยเราต้องแยกเป็น2มิติ
1: อ
0: ันที่1คือด้านการปกครองคือการเพิกถอน
1: มาดำเนินการ
0: ที่ไม่ถูกต้องนี่ออกไปซะนะครับไอ้นี้เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลนครซึ่งมีนายกคนใหม่ก็จะดำเนินการแก้ไขส่วนเรื่องดำเนินคดีต้องดูเรื่องหลักฐานว่าเพียงพอไหมชัดเจนไหม
1: โอ้จริงเหรอหลักฐานยังจะไม่พออยู่เหรอพี่หมอขนาดนี้เพราะเป็นคนเซ็น
0: หลักฐานบางอย่างมันก็ไม่พอนะครับบางอย่างเนี่ยคนไม่มีตัวตนเลยนะครับคือเราไม่มีหลักฐานไม่มีหนังสือเดินทางของเขาหรือว่าการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของเขาเราจะไปดำเนินกล่าวหาดำเนินคดีเขาว่าเขาเป็นคนเมียนมามาสวมมันก็ลำบาก
1: แต่หลักฐานฝ่ายเจ้าที่เราเนี่ยเพียงพอใช่ไหม
0: แต่ทางปกครองเนี่ยมันสามารถเพิกถอนได้อยู่แล้วมีเหตุสงสัยใช่ไหมฮะแต่ในส่วนของที่เราดำเนินคดีไป17รายนี้คือที่มีหลักฐานเพียงพ
1: อ
0: ชัดเจนครับเราก็ต้องดูที่หลักฐานชัดเจนครับเพราะว่าเราต้องขออนุมัติอำนาจศาลในการออกหมายจับครับ
1: คือสังคมอาจจะอยากรอเห็นแบบจับปลาตัวใหญ่ๆบ้างบางทีก็จะจับแบบปลาตัวกลางๆกับตัวลงไปหาเล็กอย่างเงี้ยพี่หมอหลายๆเคสมันก็จะจบอยู่แค่แถวๆตรงนี
0: ้เหตุเกิดปี65นะครับเราหลักฐานมันก็สูญหาย

0: เลื่อนลางไปเหมือนกันนะครับ
1: ตะกี้พอก่อนเข้ารายการยังบอกพี่อ้อนเนี่ยไอ้โกงสอบท้องถิ่นเนี่ยมันก็นำมาสู่เนี่ยปัญหาเหล่านี้ที่จะมาคุยกับพี่หมอนี่แหละถูกไหมฮะ
2: แล้วมีเคสไหมคะว่าเคยมีคนที่แบบเหมือนก่อคดีแล้วมีบัตรหัวศูนย
1: ์
2: หรืออะไรเงี้ยหรือว่าหนีไปหมดแล้วจับไม่ได้
0: มีครับมีที่ดอนสักเนี่ยก็เป็นแก๊งโรฮิงญาซึ่งมีพฤติกรรมค้ามนุษย
2: ์
0: มีพฤติกรรมค้ามนุษย์นะครับตรงนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับในเพราะว่าเขาก็ใช้บัตรหัวศูนย์ในการแสดงตัวนะครับ
1: พี่หมอสุดท้าย5นาทีสุดท้ายขอถามเรื่องกุมารจีนหน่อยสิ
2: กำลังจะ
1: ถึงไหนอย่างไร
2: ใจโตกันเลยบอย
0: จะไปเรียกกุมารจีนได้ไหม
1: ได้
2: เรียกว่าอะไรดี
0: เครือข่ายพ่อทิพย์ดีไหม
1: ได้เครือข่ายพ่อทิพย
2: ์
1: ถึงไหนอย่างไรฮะตอนนี
0: ้ตอนนี้ท่านรองสำราญนวลมาก็ได้กำชับนะฮะให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เราก็กำลังทำข้อมูลอีกหลายแห่งหลายโรงพยาบาลในหลายจังหวัด
1: แต่ออกไปต่างจังหวัดแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วคุยกันเหมือนอยู่กรุงเทพ
0: ต่างจังหวัดก็มีนะครับเราก็ได้รับข้อมูลมาจากมหาไทยแล้วนะครับเราก็อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ดำเนินการนะครับ
1: โอ้โหพี่หมอผมขอย้อนนิดนึงแล้วในส่วนที
2: ่เคสเยอะไหมคะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
1: ในกร
2: ุ
1: งเทพเนี่ยดำเนินสุดท้ายหมอเหมือเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาบ้างหรือยัง
0: มีการสอบปากคำนะครับจะอยู่ที่พนักงานสอบสวนจะพิจารณานะครับเรื่องหมอเรื่องเจ้าบ้านนะครับก็ต้องดูเจตนาด้วยแล้วก็ดูพฤติการอื่นประกอบด้วยว่าเพียงพอจะดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรผิดหรือไม่อย่างไรก็ตรงนี้อยู่ที่พนักงานสอบสวนครับครับในแต่ละเคส
1: ทีนี้ไปต่างจังหวัดอีก
2: ทีนี้เยอะไหมคะเท่าที่ข้อมูลที่เข้ามาค่ะที่ลามไปต่างจังหวัดเนี่ยค่ะมีสักกี่เคสค่ะกี่รายเบื้องต้นกัน
0: เยอะมากครับเยอะมาก
2: โอ้ใช้คำนี้ก็แสดงว่า
1: จริงเหรอพี่หมอแล้วพฤติการเดียวกันเลยเหรอ
2: นับไม่ถ้วนใช้คำนี้เยอะขนาดไหนคะหลัก
0: มันมากกว่า20ปีนะฮะที่เราทำ
1: แสดงว่าโตเป็นหนุ่มแล้วก็มีถูกไหม
0: ใช่คร
1: ับ โอ้ตายแล้วเราต้องไปไล่เพิกถอนคนเนี่ยมันเหมือนกับที่คุยเคสตะเกียบเรื่องสมเรื่องบัตรทัวร์หัวศูนย์น่ะนั่นก็ต้องไล่เพิกถอนทำข้อมูลย้อนหลังอันนี้ก็หนักนะเนี่ยพี่หมอประเทศไทยเนี่ย
0: หนักครับก็ต้องช่วยกันครับก็ดีที่ว่าตอนนี้การขับเคลื่อนเนี่ยทางกรมการปกครองเนี่ยเขาเดินหน้าเต็มที่นะครับแต่เราก็ร่วมมือกับทางภาคีเครือข่ายด้วยตอนนี้ก็มีทางกทมแล้วก็ทางสปสนะกรมสนับสนุนบริการทางการแพทย์นะครับเข้ามาซึ่งเขาเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลโรงพยาบาลนะครับแต่เราก็จะได้ข้อมูลแชร์กันแล้วก็ช่วยกันทำนะครับซึ่งผมว่าทุกหน่วยก็ตั้งใจนะครับที่จะทำเพียงแต่ว่ามันน่าจะมีจำนวนมากเราก็คงจะต้องไปทำให้ครบทุกโรงพยาบาลหรือทุกจังหวัดไว้ก่อนแล้วก็ขยายผลกวาดให้หมด
1: คือคนก็อยากเห็นแบบตัวการหรือว่าคนที่มันเหนือกว่าเนี่ยพวกพ่อแม่ทิพย์พวกลูกพวกเด็กที่
2: พวกนี้คือจะเพราะถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลเราเพิกหมดเลยใช่ไหมคะเพิกถอนหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ก็ตรงนี้มันก็เป็นกระบวนการของด้านการปกครองนะฮะมหาไทยเนี่ยก็จะต้องดำเนินการในส่วนนี้นะครับแต่ว่าการเพิกถอนโดยหลักแล้วจะต้องเป็นในทะเบียนท้องถิ่นหรือท้องที่ที่เป็นคนออก
2: ค่ะ
0: สุทธิบัตรเนี่ยต้องเป็นคนเพิกถอนนะครับหากไม่ทำกรมการปกครองนะครับก็จะดำเนินการนะครับก็สเต็ปแนวทางการปฏิบัติเป็นอย่างนี
2: ้มัน20ปีกับป่านนี้เขาทำอะไรไปตั้งเยอะแล้วที่กำลังจะพูดเนี่ย
1: ต้องเป็นหนุ่ม
2: เรียนหนังสือหนังหา
1: ให้บวชพระก็จะบวชแล้ว
2: ธุรกรรมเผลอใช่ไหม
1: พี่หมอมีเข้าไปในโรงพยาบาลรัฐบ้างยัง
0: ก็พบอยู่นะครับพบอยู
1: ่กรุงต่างจังหวัดเนี่ยเหรอ
0: คร
1: ับ
0: ครับผม
1: โอ้

0: ทางภาคไหนบ้างคะ
1: เราพบแถวภาคตะวันออกแถวย่านที่คนจีนอยู่เยอะแถวภาคเหนือนะครับก็พบเยอะนะครับก็กำลังวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการดำเนินการอยู่ครับ
2: แสดงว่ายังต้องมีอีกหลายภาคนะที่ต้องปฏิบัติการโอเปอเรชั่นเรื่องนี้นะพี่หมอ
1: ก็เยอะมากผมไม่รู้ผมเกษียณไปจะหมดหรือเปล่า
2: โอ้ตาย
0: วาย
2: เราต้องไปไล่ถามลูกเราแล้วเราว่าลูกเพื่อนที่มาเรียนด้วยเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเขาไทยคนไทย 100% ไหมหน้าตาเขาประมาณนี้
1: เรื่องเด็กก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยก็ไม่รู้ผิดถูกอะไรเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: แต่ว่าเขาก็พูดภาษาต่างประเทศเขาไม่ได้ละเขาก็เป็นคนไทยไปแล้วแล้วเราคิดดูตำรวจต้องไปจับพ่อเขาแม่เขาแล้วเขาจะอยู่ยังไงอันนี้ก็เป็นปัญหา
2: เป็นปัญหาสังคมเลยนะ
1: เป็นปัญหาที่กลาง
2: คือถ้าเขาอยู่แบบโดยปลูกฝังความเป็นไทยเข้าไปแล้วไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือถ้าเขามาอยู่แค่อาศัยแผ่นดินเราแต่ทุกอย่างเขาเอากลับไปที่แผ่นดินตัวจริงของเขา
0: แต่นี่ฟังดูเป็นคนไทยไปแล้วนะ
2: ถ้าเป็นคนไทยผมว่ายังโอเคนะพี่หมออย่างน้อยเขาก็มีทำเพื่อสังคมไทยทำเพื่อคนไทยทำเพื่อประเทศไทยอ่ะแต่บางที่เราคุยแต่ต้นน่ะมันคือเหมือนกับแค่อยากได้แต่สุดท้ายเนี่ยมาเรียนแล้วก็มาทำอย่างอื่นที่เป็นสแกมเมอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทรงนั้น
0: แต่มันก็แยกมันก็ต้องแยกลำบากเหมือนกันนะ
1: ครับยังไงก็ผิดนะฮะ
0: ย
1: ัง
0: ไงก็ผิด
1: เราต้องดำเนินการแบบยังไงอ่ะให้ต่อเนื่องแล้วก็เด็ดขาดแล้วก็จะปล่อยผ่านแม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้
2: แล้วเขาจะเป็นใครล่ะเขาจะเป็นคนไทยเขาจะเป็นคนบ้านเขาเพราะว่าเขาได้สัญชาติเราอยู่แล้วเขายังไงล่ะพี่หมอเด็กพวกเนี้ย
0: ก็ต้องถอน
2: อย่างโตยุ20อย่างเงี้ยอ่ะ20ปีที่แล้วมัน
0: แล้วจะกลับอยู่บ้านเขาพูดภาษาเขาไม่ได้อีก
2: เออมันยังไงล่ะพี่หมอ
1: คือเขาต้องกลับไปสู่สถานะที่ถูกต้อง
2: อ่ะหนึ่งเอาตรงนั้นก่อน
1: เมื่อเขาไม่มีสิทธิ์เป็นคนไทย
2: แต่อยู่ในไทยได้แต่ในสถานะที่มันถูกต้องกับสิ่งที
1: ่สูติบัตรใช่เขาต้องถูกเพิกถอน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: แล้วที่เรียนหนังสือไปแล้วล่ะ
2: ก็ต้องก็ใช้วีซ่าอย่างอื่นไปอย่างนั้นถูกไหมพี่หมอ
1: ถ้าจะใช้วีซ่าอย่างอื่นกลับไปสู่สถานะหรือ
2: ถูกต้อง
1: สัญชาติที่มันถูกต้อง
2: เพียงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าคุณห้ามอยู่ประเทศไทยนะเพียงแต่ว่าคุณก็ใช้วีซ่าอื่น
1: แต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้สิทธิประโยชน
0: ์สิทธิประโยชน์คนไทย
2: เข้าใจอู้แต่ฟังแล้วปวดหัวแทนเลยเนาะ
0: โอ้โห
1: เยอะๆครับเดี๋ยวเราต้องช่วย
0: ก็20ปีผ่านไปอ่ะ
2: ฟังดูโรงพยาบาลทำยังไงทีเนี้ยโอ้โห
0: ลองพูดแล้วโอ้โห
1: ครับเยอะมาก
0: เผลอๆคนทำผิดเกษียณไปแล้ว
2: พี่หมอเกษียณเมื่อไหร่เนี่ยอีกกี่ปี
0: ก็บอกเลยผมเกษียณแล้วยังอาจจะทำไม่จบ
2: จึงจะคะแนนเวลาดูว่าโอ้โหมันอีกต้องสางกันอีกกี่ปี
0: ไว
2: ้เดี๋ยวนี่5ปีไหม
1: อ๋อเกินครับเกิน
2: โอ้โหดีอยู่ไม่อยากให้อยู่กับบอลจะไปนานๆ
0: ไม่ใช่แต่ฟังดูแล้วถ้าเกิน5ปีนี้แล้วยัง
2: สถานการณ์มันก็ยังเน่าหมกเม็ดอยู่นานนะกว่าจะสางหมด
0: โอ้ให้กำลังใจแล้วถ้ามีข้อมูลอยากได้อัปเดตมากกว่านี้ไว้ต้องคุยหน่อยเน
2: า
0: ะ
2: แล้วไม่ปล่อยแล้วตอนนี้ต้องเป็นเกสในรายการตลอดไปแล้วไม่ปล่อยแล้ว
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีปฏิบัติการในกรุงเทพในเรื่องทุจริตทางทะเบียนอีกรูปแบบนึง
2: แบบนี้น่าสนใจตอนนี้เป็นผู้บัญชาการสอรองผู้บัญชาการสวทเดี๋ยวเราต้องดันให้เป็นระดับใหญ่ในตรอให้ได้พี่อ้อรายการเราพี่บอกเงียบเลย
0: ขอบค
2: ุ
0: ณมากขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คุณบอย
2: ครับ
0: ค่ะพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอนะคะรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจค่ะ
2: โอ้อยู่มากกว่า5ปีนะพี่หมอ
0: บอย
2: ยิ้มเลย
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีอีกนะมีรูปแบบใหม่ด้วยพักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจริญชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48

0: ออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: 11:42 นะครับช่วงสุดท้ายของคนในข่าว
5: ค่ะ
4: ตอนนี้รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเสือตัวไหนที่ทำร้ายเจ้าที่พี่อ้อ
5: รู้แล้วหรอ
4: รู้แล้วรู้แล้วเป็นลูกของแม่เสืออภิญญา
5: ไม่แต่จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเราจองเส้นที่พอดีพอมากลายเจอเรื่องกราดยิงนี่เรื่องนี้กลายเป็นแบบ
4: เรื่องพี่หมอก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบอยแต่พอเจอสถานการณ์
5: เมื่อวานนี้แบบว่า
4: คุณเต้ดากอนไฟทั้งเหตุที่รถชนโรงเรียนเด็กอนุบาล
5: ใช่ใช่
4: อีกแล้วก็เจอเรื่องของเทพศิริน
5: ช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนาะในบ้านเม
4: ืองดวงเมืองดวงเมือง3-0พี่
5: อ้อต่อสายเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามีเหตุเสือโคร่งป่าห้วยขาแข้งไปทำร้ายเจ้าหน้าที่พี่ดูแล้วไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยนะบอยคือน่าจะหลับ
4: ไม่มีโอกาสได้สู้เลยนะ
5: โอ้หรือว่าอะไรมันกัดตรงคอ
4: แล้วผมว่าเสือมันรู้นะตำแหน่งที่ทำให้แบบเหยื่อ
5: มันเก่งขนาดนั้นเลยหรอบอย
4: สัญชาตญาณนักล่าพี่อ้อเขาเป็นนักล่า
5: ซึ่งแบบ
4: ตอนนี้รู้ตัวแล้วก็เหมือนเมื่อวานมีข่าวว่าย้อนกลับมา
5: คือเมื่อวานเนี่ยพี่ก็คือเราอะคอนเซนเทรตกับข่าวเมื่อวานนี้เสพแต่ข่าวเรื่องของกราดยิงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนที่นนทบุรีมันก็เลยแบบ
4: เป็นที่หนึ่ง
5: โอ้แบบว่าดูจนแบบดูจนหลอนนะตรงๆมัน
4: แต่ตอนนี้ต้องเข้าใจนั้นในโซเชียลมีการปลอมข้อมูลขึ้นมาเยอะมาก
5: ที่พี่ถามไงว่าไอ้เรื่องไม่จริงใช่ไหม
4: โทรศัพท์ยังล็อกหน้าจออยู่เลยครับ
5: อ้าวแล้วจะไปรู้ได้ไงว่ามีไลน์กับแม่อะไร
4: แล้วก็แค่เอายอดวิวไงพี่อ้อให้คนเขาไปกดไลค์กดแชร์คือมันมีคนประเภทนี้ในสังคมคุณผู้ฟังเวลาเสพข้อมูลข่าวสารต้อง
5: วิเคราะห์ด้วยถามบอยว่าเอ้ยจริงไหมเพราะว่าเมื่อวานบอยไปทำข่าว
4: ที่สำคัญมากเลย
5: ใช่
4: เมื่อวานผมก็ไม่เห็นข้อมูลนี้ผมเห็นเขาแชร์กันเรื่องที่ในทวิตเตอร์ที่บอกว่าโดนทำร้ายในห้องน้ำถึงขั้นถีบท้องผมมองวิ่งมันขนาดนั้นมันหลุดมาได้ขนาดนี้เลยเหรอซึ่งสุดท้ายอันนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือปลอมแต่สิ่งที่พี่อ้อถามคือที่ว่าปรึกษาคุณแม่เขาแล้วแม่ตอบมาแบบนี้เรื่องปืน
5: แม่ตอบมาบอกว่าปืนก็มีปืนปู่ก็มีไปเอาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเออมายังคะ
4: ยังไม่รับสายนะพี่เอ็ดดี้ยังไม่รับสายรอสักครู่รอสักคร
5: ู่เราปล่อยท่านนานเกินไปหรือเปล่าท่าน
4: ก็เ
5: ล
4: ยแบบ40 นาทีตะกี้เราเข้านาทีที่41พี่อ
5: ้อเออ
4: ไม่นานไม่นานเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลย้อนหลังนิดนึงเออคุณฟังฮะ
5: เพราะว่าแต่บอยได้ชื่อ
4: เรียบร้อยหมดแล้ว
5: น้องเสือ
4: แล้วเขาไปลูกแม่เสืออภิญญาพี่อ
5: ้อ
4: แม่เขาเนี่ยชื่ออภิญญาเออแล้วตัวลูกเขาไม่ได้ไม่บอกว่าชื่ออะไรแต่เขามี4พี่น้องนะ เขามีสี่พี่น้องนะเสือเนี่ย

0: ตายใช่ไหม
1: อาจจะสักครู่นะคุณฟัง
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เลยปิดอุทยานช่วงนี้ไปใช่ไหม
1: ฮะ
0: เนี่ยจะต้องถามท่านอ่ะ
1: ใช่ต้องอัปเดตด้วย
0: ว่าปิดถึงเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าตอนนี้เลยกลายเป็นว่ามันคือความปลอดภัยขนาดเจ้าหน้าที่ซึ่งรู
1: ้ว่า
0: ตรงไหนต้องปลอดภัยยังไม่ปลอดภัยแล้วเราจะยังไง
1: หรือว่าชะล่าใจไหมเพราะว่าคิดว่าเสือเนี่ยเป็นเสือที่เหมือนกับอยู่ๆกันมาเพราะเห็นนี่ว่าแม่คือตัวไหนออกลูกมาอย่างไรแล้ววันนี้คืนนี้ไม่คิดว่าจะย้อนกลับมาทำร้ายได้ซึ่งเราก็ไม่รู้สถานการณ์นั้นด้วยความที่ตรงนั้นมันเจ้าที่รับแล้วไม่มีกล้องส่องอยู่ไหมไม่มีเนาะไม่มีกล้องป่าติดอยู่เนาะ
0: ไม่รู้เลยว่ายังไงเพราะว่าบางจุดเนี่ยเขาก็มีนะมีกล้องอยู่แต่เราก็เลยไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ก็ปิดทำการยังคงปิดทำการชั่วคราวอยู่นะเท่าที่ทราบข้อมูลเกิดอะไรขึ้น
1: น้องกำลังติดต่ออยู
0: ่เออทำไมหายไปปกติท่านอธิบดีนี่ไม่เคยพลาดนะเป๊ะมาก
1: น่าจะได้แล้วล่ะโอเคไหม
0: ติดต่อไม่ได้เหรอ
1: ไม่ได้หร
0: ออ่ะบอยอัปเดตข้อมูลเออว่ายังไงเพราะว่าอ้าวเพราะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าพื้นที่เกิดไงท่านติดงาน
2: อ
0: ้าวเพราะว่าพื้นที่นี้มันก็อยู่ในเขต
1: เกิดขึ้นได
0: ้สามรอยต่อเนาะสามจังหวัดเนาะอุทัยกาญแล้วก็ตากแต่ว่าหนักไปทางอุทัยนะเพราะพื้นที่มันเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็เขาบอกว่าจริงๆจุดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าห้วยขาแข้งได้มรดกโลกไปแล้วน
1: ี
0: ่แล้วก็เป็นแหล่งอาศัยสำคัญของเสือโคร่งเลยนะคะก็เลยตรงนี้อ่ะเราก็รู้อยู่แล้วคนไปแต่คนไปปกติจะไปดูกวางดูอะไรเพราะมันก็ยังมีสัตว์หลงเหลืออยู
1: ่ระหว่างนี้เพราะว่าอุดมสมบูรณ์คุณชัยวัฒน์ลืมลิขิตอักษรนิดนึง
0: เออ
1: นะ
0: มาพี่โทรให้อาบอยคุยไปก่อนบอยเล่าว่าบอย
1: ดิวคุณชัยวัฒน์ลืมลิขิตอักษรท่านนี้ก็เชี่ยวชาญเรื่องป่าเหมือนกันนะครับก็รู้ตัวชัดแล้วแหละตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนว่าเป็นเสือตัวไหนอย่างไรนะคุณผู้ฟังที่ทำร้ายเจ้าที่พิทักษ์ป่าที่เข้าไปนอนอยู่ในป่าห้วยขาแข้งซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็คือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าจุดที่อยู่เนี่ยเจ้าที่เองเนี่ยเขาก็ระมัดระวังเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าป่ามันเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยเป็นที่ของสัตว์ป่าแต่มันอาจจะไม่ได้มีร่องรอยของสัตว์ร้ายอย่างเสืออยู่ไหมทำให้เขาตัดสินใจว่าจุดนี้เนี่ยน่าจะที่จะพักเอนกายหลับได้นึกออกไหมคุณผู้ฟังฮะก็เดี๋ยวต้องคุยกันว่าสภาพป่าตรงนั้นมันลึกเข้าไปขนาดไหนอย่างไรซึ่งคุณชัยวัฒน์เนี่ยน่าจะให้ข้อมูลได้ดีเพราะว่าก็เชี่ยวชาญในพื้นที่ป่าตรงนี้ด้วยซึ่งคุณอรรถพลเจริญชศาที่ปรึกษากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยก็มีการมอบหมายให้เจ้าที่เนี่ยแหละฮะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังเกิดเหตุตั้งแต่5สิงหาคมซึ่งทางท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์แล้วก็ทางผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็คุณเพิ่มศักดิ์กันนิชชาติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยผมเพิ่งเห็นชื่อท่านเหมือนกันนะท่านนี้เป็นหัวหน้าเนาะอุทยานก็แถลงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้จนสุดท้ายเนี่ยคุณฟังฮะถ้าไล่เรียงไปก็จนรู้แล้วว่าเจ้าเสือโคร่งเนี่ยเพราะว่าเขาไปตรวจสอบ
0: หัวหน้าชัยวัฒน์งงๆนิดนึงแต่ว่าไป
1: ได้มั้ยได้ไหม
0: ได
1: ้มาไหม
0: ท่านชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะคะ
1: เป็นข้อมูลจากภาพถ่ายซึ่งมีการเก็บและศึกษาวิจัยพัฒนาพื้นฐาน
0: ข้อมูลท่านก็แน่นอยู
1: ่ตอนนี้มาแล้วฮะท่านชัยวัฒน์มาแล้วสวัสดีครับ
0: ขอโทษทีโทรด่วนด่วนอ้อหนึ่งบุญหนึ่งบอย
3: คร
0: ับ เพราะว่าข้อมูลแน่นนึกถึงเลยพอดี
1: ล่าสุดเอาชัดๆรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเสือตัวไหนที่ทำร้ายถูกไหมฮะรู้มา2วันแล้วเนาะ
3: อ๋อใช่เป็นลูกของอภิญญา
1: อายุเท่าไหร่ฮะตัวนี้อายุเท่าไหร่ฮะ
3: ประมาณ18เดือน
1: โอ้ยยังเสือเด็กสิเด็กไหมถ้าเป็นเสืออ่ะถ้า18เดือน
3: โอ้ไม่เด็กไม่เด็กแล
1: ้
3: ว
1: ไม่เด็กเหรอฮะโอ้ถ้าผมมองเป็นคนขวบกว่า
0: ท่านชัยวัฒน์
3: คนก็อายุ14 15เลยแหละ
0: โอ้ก็กำลังเริ่มแบบ
3: ใช
1: ่
3: เพราะว
1: ่
3: าเสือเนี่ยอายุอยู่ช่วง12ถึง15ปี
0: เริ่มจะเข้าสู่วัยรุ่นเน
3: า
0: ะ
3: หมายถึงว่าแก่สุด
1: ไอ้ตัวที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นอายุ14อายุ1ปี8เดือ
3: น18
1: เดือน
3: เดือน
0: ค่ะ
1: เป็นพี่น้องผมขอเล่าหน่อยคนผมพอเห็นชื่อแม่เส

0: เสืออภิญญาตัวนี้มายังไงฮะไอตัวแม่เสือก่อนไล่เรียงหน่อยฮะ
1: คืออย่างนี้สำนักวิจัยเนี่ยของเขานางรำแล้วก็นักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเสือเนี่ยตั้งแต่เริ่มรุ่นตั้งแต่แรกนะพี่เสือแกคงทำอยู
0: ่
1: แล้วแกก็บันทึกไว้ทั้งหมดแต่ว่าเสือตัวนี้ลายแบบไหนชื่ออะไรอยู่บริเวณจุดไหน
0: ชื่อเรียบร้อย
1: หากินเพราะเขามีชื่อหมดเพราะว่าเพราะฉะนั้นให้ตัวกำกับชื่อได้เนี่ยแล้วก็เหมือนลายนิ้วมือเราเนี่ยเสือเนี่ยเราดูที่ลาย
0: า
1: ดูลายข้างดูลายหน้าดูลายตัวใหญ่จะดูลายที่สะโพกกับตัวลายหางสามจุดหลักๆประมาณนั้นครับ
0: แล้วก็มาสู่อภิญญาคือ
1: ก็ตั้งชื่อไว้ชื่อว่าอภิญญา
2: อภิญญา
0: แล้วก็มา
2: แต่ในพื้นที่ห้วยขาแข้งเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นแหล่งของเสือโคร่งอยู่แล้วเนี่ยปกติมัน
0: มีกี่ตัวฮะตอนนี
1: ้ก็ประมาณ100ประมาณ100ตัวแล้วก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนอีกประมาณสัก30หมายความว่าเสือเนี่ยอายุที่สุ่มเสี่ยงต่อการอัตราการรอดตายเนี่ยอยู่ที่1ปี
2: ค่ะ
1: พอพ้น1ปีเนี่ยเขาก็จะเรคคอร์ดแล้วว่าเอาละตั้งชื่อให้ตัวนี้แต่ว่าไอ้3ตัวนี่ประมาณ18เดือนก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่ว่าเป็นลูกอภิญญาแน่นอน
0: คือมั่นใจตรงจุดนั้นแล้วปกติเขาล่าเหยื่ออยู่แถวนี้ไหมฮะจุดที่เกิดเหตุ
2: ใช่กำลังจะถามว่าแบบ
1: คือเสือเนี่ยถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยก็ประมาณสัก40-70ตารางกิโลเมตรถ้าเป็นตัวผู้1ตัวเนี่ยก็ประมาณ200-300ตารางกิโลเมตรก็ตัวหนึ่งอ่ะเป็นเจ้าที่ควบคุมเขาดูแลจริงๆเนี่ยก็ประมาณ1.2-1.8 ล้านต่อ1ตัวนะ
0: ครับ
1: หมายถึงว่าตัวผู้นะไอเดียเขาที่เขาไปไม่ใช่บอกว่าจะมีตัวผู้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วคุม1.8 ล้านไร่เนี่ยไม่ใช่
0: จะมีทับกันอยู่บ้าง
1: ใช่ซ้อนในไอเดียเพราะว่าไอตัวผู้ตัวนี้ก็จะคุมไอเดียตัวนี้ก็จะมีแม่อยู่ตัวหนึ่งก็มีลูกอีก3แล้วก็จะมีอาจจะเป็นตัวผู้ที่เขายอมอยู่ใน
0: พื้นที
1: ่กลุ่มด้วยใช่ที่เขายังไม่แบบยังไม่แสดงอิทธิฤทธิ์อ่ะอยากจะเป็นจ่าฝูงด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่มีตัวปรากฏก็จะมีตัวจ่าฝูงตรงเนี้ยที่คุมอยู
0: ่แม่พิญญามันคือถิ่นของเขาแหละแม่พิญญานี่คือถิ่นของเขาแหละตรงนั้นถูกไหมฮะ
1: ใช่ประมาณ40-50ตารางกิโลเมตรที่เขาเดินวนเวียนไปมาโดยเฉพาะ3ตัว4ตัวเนี่ยก็จะอยู่บริเวณจุดนั้นเนี่ยบริเวณสำนักงานเลยที่ต้องถ่ายได้บ่อยๆ
0: 18เดือนนี่ยังเป็นเสือติดแม่อยู่เหรอฮะยังไม่ได้แยกตัวออกไป
1: ไม่แยกแล้วกับแยก
0: แล้วแยกแล้วด้วย
2: คุณน่าจะว่าถามนิดนึงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพลาดพลั้งยังไงคะ
1: คือจริงๆเนี่ยมันเป็นปกติเราก็ไม่มันเป็นเหตุผิดปกติแล้วกันเสือที่ล่าคนเนี่ยเสือกินคนเนี่ยมันไม่ใช่เหตุปกติเพราะว่าห่วงโซ่อาหารเนี่ยมนุษย์ที่อยู่สูงสุดเสือเนี่ยเจอคนเนี่ยมันก็หนีอยู่แล้วเพราะมันรู้ว่าคนเนี่ยเป็นผู้ล่ามันใช่ไหมทีเนี้ยไอ้เหตุสุดวิสัยกับอุบัติเหตุครั้งเนี้ยมันน่าจะมีอะไรสักอย่างซึ่งมันไม่เคยเกิดไงเป็นเหตุปกติ
2: ก็ถึงสงสัยเนี่ยแล้วก็เลยระดับเจ้าแล้วมาเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าเป็นแบบประชาชนทั่วไปเข้าไปแล้วไปเดินไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์แต่เจ้าหน้าที่เนี่ย
0: จุดนี้
2: เ
0: ป็นจุดพักปกติของเจ้าที่ไหมฮะ
1: คือใช่เป็นค่ายและเป็นหน่วยคืออย่างนี้ลักษณะของสัตว์ป่าทั่วไปเน
0: ี่
1: ยก็จะเห็นเลยว่าถ้ารูปลักษณะเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมนุษย์นะก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญคือมนุษย์เนี่ยลักษณะคือนอนแบนราบลักษณะการนอนแบนราบเนี่ยก็เหมือนสัตว์ทั่วไปเวลายอมหรือเวลาแบบอ่อนแอกว่าเนี่ยก็จะลักษณะคือต่ำกว่าแล้วก็ไม่มีอาการที่ต่อสู
0: ้
1: ในขณะเดียวกันที่เจ้าที่เราหลับอยู่ไง
2: ค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เจ้าเนี้ยมันก็เพิ่งโตขึ้นมาด้วยกำลังวัยรุ่นเลยอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่งหัดล่าเหยื่อหรือเปล่าแล้วมันเห็นเหยื่อลักษณะนอนแบนราบเนี่ยมันก็เข้าไปตะปบเลย
2: ไม่มีแหละแบบว่าไม่มีร่องรอยสู้เลยอ่ะก็เลยมองว่าแบบ
1: ถูกคืออย่างนี้เสือเนี่ยมันสัญชาตญาณของมันเนี่ยมันก็เหมือนเรามองภาพกล้องเวลากลางคืนจะเห็นเป็นรูปลักษ์รูปคนรูปเสือรูปจริงรูปช้างอะไรเงี้ย
2: แต่ว่าไม่เห็นแบบว่ามันชัดขนาดไหนหมายถึงว่าใช่ไหม
1: ทีนี้ไอ้ตัวเสือเองเนี่ยเขามีประสาทสัมผัสที่ดีกว่าจมูกดีกว่าแล้วก็ตัวประสาทสัมผัสคือการล็อกการล่าเหยื่อของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจะแม่นยำกับเวลาเขากัดเวลาเขากัดเนี่ยเขาจะน็อกที่คอแล้วก็เส้นเลือดใหญ
2: ่ค่ะ
1: ทีนี้ไอ้ที่ผมว่ามันแปลกเนี่ยก็คือมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ที่เขาต้องล่าไงพวกกระทิงพวกวัวแดงพวกกวางเพราะฉะนั้นเส้นเลือดพวกนี้พวกสัตว์ที่เป็นสัตว์กีบทั่วๆไปเนี่ย ไอ้เส้นเลือดเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะคือคล้ายๆ

0: คล้ายกัน
1: ครับ
0: เวลาเสือของเขาล็อกปั๊บเนี่ยของเขากัดได้เขาก
2: ั
0: ดได้เขาจะฝังเขี้ยวเขาจะขยับเขี้ยวเข้าไปเนี่ยคือเขี้ยวครั้งแรกเนี่ยเขาจะกัดไปที่เส้นเลือดใหญ่ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะฝังเขี้ยวไปที่กระดูกต้นค
2: อ
0: เพื่อที่จะล็อกหมายถึงว่า
1: ไม่ให้ขยับ
0: ประสาททั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่คออยู่แล้วถูกไหมเหมือนมนุษย์เหมือนกันทีเนี้ยประเด็นที่คือเสือตัวเนี้ยมันมาใช้วิชาของมันกับคนเนี่ย
2: มันก็เลยกลายเป็นจุดเพราะหัวหน้าชวนบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เลยมันไม่ใช่แบบจงใจที่จะล่าครบมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือกรณีเนี้ยเรามองว่ามันผิดปกติแต่ถามว่าถ้ามันเป็นมันก็มีตำรามันก็มีประวัติที่เคยเขียนไว้ว่าเสือเนี่ยที่ล่าคนกินเป็นอาหารเนี่ยอันเนี้ยมันลิ้มรสบ่อยๆแล้วมันก็
2: นั่นน่ะสิเราก็เลยกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหมายถึงว่าน
0: ี่คือประเด็นที
2: ่เป็น case study ที่
0: ผมเองเนี่ย
2: ค่ะ
0: ไม่สบายใจ
1: มีข่าวบ้างไหมท่านหัวหน้าครับก่อนหน้านี้ในพื้นที่ว่ามีคนหายไปหรือว่าใครเดินป่าเก็บของป่า
0: ก็มีทุดงอ่ะพระทุดงแต่ว่ามันไอ้พวกนี้ยังไม่โตมามันหลายปีแล้ว
1: ก็ไม่นาน
2: แล้ว
0: มันคนละทุดเลยนี่เพิ่งปีกับ8
2: แต่มันก็ทำให้เรารู้ว่าเขาอาจจะเหมือนกับพอเริ่มหนึ่งอ่ะมันอาจจะมี2ไหมคะท่านหัวหน้าชัยวัฒน
0: ์คือ
2: คนก็กลัว
0: คือเสือปกติที่จะล่ามนุษย์เนี่ยมีไหมมีเขาจะกัดมนุษย์เพื่อเราเป็นเหยื่อมีไหมมีเป็นเสือแก่เสือเขี้ยวหัก
2: เสือ
0: ตาบอดที่มันรู้ว่า
1: เสือ
0: ประ
1: เ
0: ภทประเภทแบบมันต้องหาเสือที่อ่อนแอกว่ามันในขณะเดียวกันที่มันเข้าไปในชุมชนมันเข้าฝูงไม่ได้แล้วก็มันไปล่าแบบเก้งกวางที่ป่าเปียวแบบนั้นมันไม่มีโอกาสแล้วแล้วเสือที่มันกำลังจะอดตายนะมันก็มีทางเลือกเดียวคือมนุษย์นี่แหละเป็นทางออกของมัน
2: อันนี้
0: มันมีตำรามันมีอะไร
2: แต่นี่มันเสือเด็กอีกไงเสือวัยรุ่นน่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าม
1: ันย้อนแย้งกับ
2: มัน
0: ที่นี่เสือวัยรุ่นเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะมันก็กับมุมเดียวกันนี่แหละหมายถึงว่าเสือมันอาจจะไม่เคยล่า
2: ไม่เคยมือใหม่
0: ใช่มันไม่เคยล่ามันเห็นลักษณะของคนที่นอนแบราบเนี่ยแล้วก็มันก็รู้ด้วยสัญญาณชีพเนี่ยมันไม่ได้แบบตื่นแบบเต้นแบบเต้นแบบเหมือนคนตื่นอ่ะ
1: ร
0: ู้ออกไหมคนที่เราสโลว์ดาวน์แล้วมันก็หัวใจมันก็จะเต้นปกตินกนวกไม่มีการอาการตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พวกเสือสัตว์ผู้ล่าพวกสัตว์พวกเนี้ยเขาสัมผัสแบบนี้ได้เขารู้เรื่องแบบนี้ได้แล้วก็จมูกดีหูเขาดีอะไรพวกเนี้ยการดมกลิ่นเขาดีเขาก็สามารถที่จะรู้ได้ทีนี้ไอ้การล็อกเส้นเลือดกับมนุษย์เนี่ยแล้วมนุษย์เนี่ยคอไม่ได้แข็งเหมือนกับสัตว์ทั่วไปถูกไหมเพราะสัตว์อื่นเนี่ยไม่ว่าเป็นกระทิงเก้งกวางเนี่ย
1: ตัวใหญ่
0: เขาแข็งอยู่แล้วเวลาเขาปะทะเนี่ยเวลาเขาสู้เนี่ยเขาใช้เข่าของเขาสู
1: ้
0: ถูกไหมแต่มนุษย์เนี่ยจะไปสู้อะไรกับ
2: โอ้ถ้าโดนอย่าง
1: น
2: ี้ก็เรียบร
1: ้
2: อยคุณได้ชื่อว่าขอคำถามสุดท้ายหนึ่งนาทีสั้นๆเลยว่าเคสแบบนี้เนี่ยห้วยขาแข้งยังต้องปิดยาวไหมหรือต้องทำยังไงคือ
0: ผมว่าตอนนี้ต้องให้นักวิจัยของเขานักรามกับพี่ๆน้องๆที่เขาทำงานเรื่องนี้กันอยู่เนี่ยเขาต้องเป็นผู้สรุปนะคือถ้าเขาไม่ปลอดภัยจริงเขาก็ไม่ให้ใครเข้าหรอกแล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยคืออย่างนี้อันนี้เราคุยแบบเคสที่มัน
2: 20วิสั้นๆสรุปด้วยหน่อย
0: คือผมว่ามันอาจจะต้องปิดจนเหลือนักวิจัยเขาแจ้งมาที่กรมแหละว่ามันปลอดภัยแล้วแล้วรู้แล้วว่าเสือตัวนี้พฤติกรรมมันก็กลับไปเหมือนเดิมหรือว่าสามารถควบคุมตัวก็ได้ครับ
2: โอ้ขอบคุณมากเลยครับหัวหน้าชัยวัฒน์แล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสต้องรบกวนนะคะขอบคุณค่ะวันนี้แบบด่วนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะคะหัวหน้าชัยวัฒน์ซึ่งก็อยู่กับป่ามานานเลยอะหมดเวลาแล้วค่ะ1บุตร1บอยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกท่านที่รับฟังด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีขณะที่ประชาชนทยอยวางดอกไม้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงด้านญาติผู้เสียชีวิตทยอยติดต่อนิติเวชขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาศาลปกครองไม่รับวินิจฉัยคำขอหมอสรณะที่ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฝันให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นชาวอำเภอสมเด็จร่วมอาลัยฮลุนโซโลคุณย่าเข้มแข็งรับหลานกลับบ้านเตรียมชาปนกิจ11สิงหาคมซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงป้องกันร่วมหากใครถูกโจมตีจะถือว่าเป็นการโจมตีรัฐภาคีทั้ง3ประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่8สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกันก่อนเลยนะครับวันนี้บรรยากาศที่โรงเรียนก็ยังมีตำรวจสับเปลี่ยนกำลังคุมเข้มพื้นที่ขณะที่ประชาชนทยอยมาวางดอกไม้ไว้อาลัยกับครูที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงส่วนญาติของคุณครูขนุนครับได้มาทำพิธีเชิญวิญญาณก่อนเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ครับที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครูของโรงเรียนทยอยเดินทางเข้ามาภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวขึ้นไปขึ้นรถตู้เยี่ยมเด็กที่ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆขณะเดียวกันมีครอบครัวของครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็ได้เข้ามาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือญาติของครูขนุนว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูภาษาไทยครับก่อนจะเดินทางออกไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะที่ผู้ปกครองของนักเรียนหลายคนได้เข้ามาติดตามความคืบหน้าการรับทรัพย์สินของลูกหลานอย่างผู้ปกครองที่บุตรชายอยู่ในเหตุการณ์ชั้นม.ต้นครับก็เดินทางมาเอา iPad ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนในช่วง ที่เกิดเหตุลูกชายไม่ได้หยิบออกไปด้วยทั้งนี้ภายหลังรับ iPad ไปแล้วผู้ปกครองก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อวานตอนเกิดเหตุลูกชายโทรมาบอกว่ามีคนยิงกันในโรงเรียนสภาพจิตใจของลูกหลังเกิดเหตุยังคงตกใจไม่สามารถนอนในห้องเดียวได้นะครับต้องขอไปนอนกับแม่แล้วก็วันนี้ตอนที่ลูกชายมาเอาของในโรงเรียนตอนเข้าห้องพ่อยังต้องคอยประคองให้ลูกเดินเข้าไปนะครับเพราะว่ายังมีความหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อยู่ครับทางนี้บริเวณหน้าโรงเรียนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้นำดอกไม้มาวางแสดงความอาลัยโดยบางรายบอกว่าได้เห็นข่าวรู้สึกสลดใจจึงได้มาวางดอกไม้แสดงความอาลัยขณะที่อีกรายพาลูกชายวัย6ขวบและ9ขวบมาด้วยบอกว่าอาศัยอยู่ในซอยใกล้โรงเรียนและแม้ลูกชายทั้ง2คนไม่ได้เรียนอยู่ที่นี่แต่ด้วยความที่ต้องขับรถผ่านโรงเรียนนี้เป็นประจำทุกวันทำให้รู้สึกคุ้นเคยผูกพันและก็ตกใจรวมถึงสะเทือนใจมากจึงอยากมาวางดอกไม้แสดงความอาลัยต่อการสูญเสียคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนส่วนการคุมเข้มบริเวณโรงเรียนนะครับขณะนี้ตำรวจนนทบุรียังได้จัดกำลังสับเปลี่ยนมาเฝ้าตึกเกิดเหตุทั้งตึก4ตึก5ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเด็ดขาดเช่นเดียวกับบริเวณโรงเรียนก็ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปครับยกเว้นครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ปกครองเด็กที่เข้ามาเอาทรัพย์สินหรือยาประจำตัวลูกหลานที่ทิ้งไว้อยู่ในห้องเรียนสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมและระหว่างหยุดเรียนครับให้นักเรียนทบทวนและก็ทำงานตามภาระงานที่ครูแต่ละรายวิชามอบหมายส่วนครูและบุคลากรของโรงเรียนกรณีที่โรงเรียนมีคำสั่งหรือมีความจำเป็นต้องขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนก็ขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาทางนี้โรงเรียนจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ครับ
3: ไปดูบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเมื่อเช้านี้นะคะเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะหลังเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนจนมีผู้เสียชีวิตนะคะก็ที่สถาบันนิติเวชก็มีญาติของผู้เสียชีวิตมาติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะขณะที่ครอบครัวของนาย

0: กิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะก็มาที่สถาบันนิติเวชเพื่อดำเนินการติดต่อขอรับศพท่ามกลางความโศกเศร้าแล้วก็ยังไม่สามารถจะทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถาบันนิติเวชครอบครัวถือภาพของนายกิติพงษ์ไว้ตลอดค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง8รายนะคะครอบครัวได้ประสานมายังมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพื่อนำส่งร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลนะคะก็มีนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนำส่งที่บ้านที่ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษค่ะนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยนะคะครูประจำวิชาแนะแนวทางครอบครัวจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดตะโนดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสายฝนสิริกัดกิจจาขจรเจ้าหน้าที่ธุรการแล้วก็เป็นเลขานุการหน้าห้องผู้บริหารนำส่งที่วัดสุวรรณคลองสารกรุงเทพว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังหรือว่าครูขนุนค่ะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำส่งวัดโบสถ์บนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็นางสาวประภาพรก้อนศิลาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำส่งที่วัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีนะคะนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำจากจิตแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะเพื่อพลังหญิงจิตใจและอารมณ์เมื่อได้รับข่าวเหตุการณ์รุนแรงนะคะก็มีคำแนะนำจากคุณหมอค่ะว่าให้จำกัดการรับข่าวสารแล้วก็ไม่ส่งต่อลิงก์ภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงรวมทั้งสื่อสารกับคนรอบข้างว่าต้องการจำกัดการรับข่าวนี้นะคะสองก็คือสำรวจจิตใจของตนเองเป็นระยะว่ามีอารมณ์ด้านลบรุนแรงหรือว่ามีความคิดถึงเหตุการณ์นั้นรบกวนตลอดเวลาหรือไม่สามหาวิธีผ่อนคลายจิตใจค่ะอย่างเช่นการกำหนดลมหายใจอ่านหนังสือฟังเพลงออกกำลังกาย 4. ให้กำลังใจกันและกันส่งต่อข้อความเรื่องราวดีๆใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงแล้วก็สังเกตดูจิตใจคนรอบข้างนะคะและ 5. การขอความช่วยเหลือถ้าอารมณ์หรือว่าความคิดด้านลบยังคงรบกวนชีวิตประจำวันหรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันก็ควรจะปรึกษาผู้ที่ไว้วางใจหรือบุคลากรด้านสุขภาพจิตสภากาชาดไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
1: ศาลปกครองครับไม่รับคำวินิจฉัยคำขอของหมอสารนัตที่ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฟันให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นมีรายงานครับว่าศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้คำพิพากษาหรือว่าคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่1ทับ2569ลงวันที่21กรกฎาคมที่วินิจฉัยว่าตนเองมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยขอให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวเสมือนไม่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นทีนี้ครับศาลให้เหตุผลของการไม่รับคำวินิจฉัยว่าเมื่อมาตรา18พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม2553บัญญัติให้ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการซึ่งยังมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3อยู่ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนดซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในเวลาดังกล่าวนะครับให้ถือผู้นั้นสละสิทธิ์และให้ดำเนินการสรรหาใหม่ครับแต่ว่าข้อที่จริงคดีนี้ปรากฏว่าคณะกรรมการสรรหาผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยว่านายแพทย์สารณะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา18ประกอบมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวภายหลังจากที่ได้มีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการกสทช.แล้วตั้งแต่วันที่13เมษายน2565เป็นต้นไปซึ่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกสทช.ที่คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกรณีที่มีการบัญญัติไว้ในมาตรา20วรรค1วงเล็บ5และในวรรค2ว่าให้นำความกราบ

0: ังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งดังนั้นครับในชั้นนี้จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือว่าเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังไม่เป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและไม่จำเป็นต้องพิจารณาคำขอเกี่ยวกับเรื่องของการพิพากษาจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากศาลระบบความครับ12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: มาถึงเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านนะคะซึ่งก็มีหลายคนสงสัยว่า 200,000 ล้านหลังนี้จะไปโฟกัสอยู่ที่ไหนนะคะวันนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องการใช้เงินในพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนที่เหลือนะคะก็มีการจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณค่ะเนื่องจากขณะนี้เนี่ยมีการขอโครงการเข้ามาจำนวนมากทั้งไทยเที่ยวไทย plus การเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะโดยนายเอกนิติบอกว่าที่แน่ๆเนี่ย 200,000 ล้านบาทที่เหลือต้องนำมาใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะส่วนงบประมาณในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านนะคะนายกก็ให้นโยบายว่าขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะว่ามีงบประมาณจำกัดจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้ามากที่สุดค่ะก่อนจะย้ำว่าส่วนตัวในมองว่าสิ่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะส่วนกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งจะของบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทย plus ประมาณ 1,700 ล้านถึง 2,000 ล้านนะคะนายเอกนิติก็บอกว่าส่วนตัวมองว่าไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะคะซึ่งตนได้ให้นโยบายไปว่าจะต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาร้านค้าต่างๆพร้อมกับยอมรับว่าแม้จะมีเงินพอเหลือแต่ก็ยังต้องใช้ให้ถูกกับวัตถุประสงค์และจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะเหมือนกับไทยช่วยไทยนะคะส่วนกรณีที่อาจจะมีเสียงวิจารณ์ว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus อาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เงินกู้คือจำเป็นเร่งด่วนหากสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นนายเอกนิติก็ย้ำว่าเรื่องนี้ขอประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะพอถามว่าถ้าต้องต่อโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟส2จะใช้เงินในส่วนของ200,000ล้านบาทหลังในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้แทนในโครงการนี้ได้หรือไม่นะคะนายเอกนิติก็ยอมรับว่าในทางกฎหมายน่ะใช้ได้ค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอยากจะเก็บไว้ใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานมากกว่าพร้อมกับยอมรับว่าเงิน 50,000 ถึง 60,000 ล้านจะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโซล่าโดยจะมีสถาบันการเงินอย่างธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์มาช่วยเรื่องสินเชื่อนะคะนายเอกนิติยังระบุว่ายังจะมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะว่าเราใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากซึ่งในส่วนของก๊าซธรรมชาติก็คือการผลิตไฟฟ้ารวมถึงการขายคืนไฟค่ะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟเป็นสมาร์ทมิเตอร์แล้วก็เรื่องระบบของสายส่งด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องคิดทั้งระบบไม่เช่นนั้นอาจจะเหมือนในต่างประเทศที่ทำเรื่องพลังงานสะอาดแต่เมื่อไฟตกก็ดับทั้งเมืองค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านคมนาคมด้วยค่ะรัฐบาลอยากจะทำเรื่องรถขนส่งสาธารณะให้เป็นรถ EV ใน7กลุ่มเพราะว่ารถเหล่านี้มีอายุการใช้งานมายาวนานซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดและงบประมาณนะคะส่วนกรณีที่หารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Grab Holding จำกัดประเทศสิงคโปร์เขาได้เข้ามาขอบคุณในเรื่องที่มีส่วนร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ AI คล้ายกับแอปพลิเคชันนกกระซิบส่งผลให้ยอดขายของพ่อค้าแม่ค้าพุ่งสูงขึ้นกว่า 68% ค่ะ
0: ชาวอำเภอ

0: เผยสมเด็จร่วมอาลัยหลุนโซโล่คุณย่าเข้มแข็งครับรับหลานกลับบ้านเตรียมชาปนกิจ11สิงหาคมนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและกำลังใจหลังร่างของหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังถูกนำกลับมาถึงบ้านที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่คุณย่าบัวสงกล่าวด้วยความภูมิใจว่าหลานเป็นคนดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีคนรักจำนวนมากส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่11สิงหาคมนี้ครับภายหลังนำร่างของหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังและก็นักเดินทางชื่อดังเข้าสู่บ้านพักที่ครอบครัวจะเตรียมไว้สำหรับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลญาติได้จัดสถานที่และก็ประกอบพิธีทางศาสนาอย่างเรียบร้อยโดยมีทีม MCAT จากโรงพยาบาลสมเด็จเข้าดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวอย่างใกล้ชิดครับจากนั้นคุณย่าบัวสงเป็งสุขได้เดินทางมาเคารพร่างของหลานเป็นครั้งแรกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยก่อนที่พระสงฆ์4รูปจะประกอบพิธีสวดมาติกาบังสุกุลตามประเพณีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอสมเด็จจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและก็ให้กำลังใจกับครอบครัวพี่ชายของหลุนครับนายสมศักดิ์บุตรศรีเปิดเผยบอกว่ารู้สึกดีใจที่สามารถนำร่างของน้องกลับถึงบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีตามหลักศาสนาและประเพณีของครอบครัวได้สำเร็จส่วนความคืบหน้าทางคดีครับยังต้องรอข้อมูลและก็หลักฐานจากประเทศจอร์เจียเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดพี่ชายของหลุนบอกว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณย่าแต่ว่าวันนี้คุณย่ามีความเข้มแข็งรู้สึกดีใจที่ได้เห็นหลานกลับบ้านพร้อมขอบคุณประชาชนและก็แฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับช่องหลุนโซโล่นะครับซึ่งมีผู้ติดตามกว่าล้านคนยังไม่ได้คุยกันในครอบครัวครับรวมถึงทรัพย์สินและก็อุปกรณ์ต่างๆยังต้องรอการประสานข้อมูลจากประเทศจอร์เจียและการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตต่อไปส่วนคุณย่าบอกว่ารู้สึกเบาใจและดีใจที่ได้รับหลานกลับบ้านพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือโดยเชื่อว่าหลานไปอยู่บนสวรรค์แล้วเมื่อร่างมาถึงบ้านคุณย่าได้บอกให้หลุนรับประทานอาหารที่ชื่นชอบโดยเฉพาะผลไม้อะโวคาโดและก็รู้สึกภูมิใจครับที่หลานเป็นที่รักของผู้คนจำนวนมากสำหรับกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลครับจะมีพิธีสวดมาติกาบังสุกุลทุกวันเวลา 17:00 นไปจนถึงวันที่10สิงหาคมและพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันอังคารที่11สิงหาคมณวัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: มาที่เรื่องของน้ำป่าหลากนะคะช่วงนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็อีสานกำลังเผชิญกับอิทธิพลของร่องมรสุมค่ะที่บ้านหนองปลามันตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะคะก็ทำให้มีน้ำป่าหลากกลางดึกน้ำในห้วยแม่วะเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนและวัดหนองปลามันระดับน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรค่ะทางพระครูปรีชาพิวัตรเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงเจ้าคณะตำบลเวียงทุ่งหลวงแล้วก็ประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหินก็ต้องนำทีมอาสาสมัครกู้ภัยเข้าพื้นที่ประสบภัยเร่งสูบน้ำออกนะคะส่วนที่จังหวัดน่านหลังฝนตกต่อเนื่องก็ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำน่านแล้วก็ลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ค่ะโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนรายงานสถานการณ์น้ำวันที่8สิงหาคมตอน6โมงเช้าว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกจุดพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือด้วยค่ะที่อำเภอเมืองน่านระดับน้ำใกล้แตะระดับตลิ่งแล้วนะคะทางเทศบาลก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเรือกู้ภัยและก็ระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดเสี่ยงค่ะส่วนที่อำเภอเวียงสานะคะน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.44 เมตรเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันค่ะที่ท่าวังผาก็น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่ตำบลริมและก็หลายหมู่บ้านทำให้บางเส้นทางสัญจรไม่ได้รวมถึงเกิดดินสไลด์ในตำบลผาทองและตำบลแสนทองด้วยค่ะไปกัน

0: ที่บึงกาฬมีฝนตกลงมาต่อเนื่องนานกว่า1สัปดาห์นะคะทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำโขงก็เริ่มไหลย้อนกลับเข้ามาตามลำน้ำสาขาต่างๆท่วมพื้นที่การเกษตรในที่ลุ่มต่ำค่ะนอกจากนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ยังกระทบพื้นที่การเกษตรครอบคลุม8อำเภอโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่อยู่ติดกับลำน้ำมวลน้ำเข้าท่วมไร่นาสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันเป็นบริเวณกว้างนะคะทางชลประทานบึงกาฬก็ปิดประตูระบายน้ำห้วยกำแพงที่อยู่ในพื้นที่บ้านท่าโพ6บานเพราะว่าระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเตรียมเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะ
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกจับผับเถื่อนกลางเมือง8ริ้วเปิดถึงเช้าเลยนะครับไร้ใบอนุญาตปล่อยเด็กเข้าใช้บริการทิ้งยาเกลื่อนร้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 90S บาร์แอลเลสตอรองตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์อยู่ที่ถนนเทพคุณากรตำบลในเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราครับหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าสถานบริการดังกล่าวเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนไปใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดโดยสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีเวทีสำหรับการแสดงดนตรีมีพื้นที่ให้บริการหลายโซนแล้วก็มีห้อง VIP บริเวณชั้นบน6ห้องซึ่งสามารถใช้บริการต่อได้ครับหลังจากพื้นที่ด้านล่างปิดให้บริการบริเวณทางเข้าสถานประกอบการก็มีการรักษาความปลอดภัย 4-6 คนแต่ไม่มีการตรวจบัตรประชาชนหรือว่าตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าไปในสถานบริการตรวจสอบบริเวณห้องน้ำพบหลอดพลาสติกที่คาดว่าใช้สำหรับบรรจุสารเสพติดแล้วก็พบผงสีขาวลักษณะสารเสพติดตกอยู่บริเวณพื้นห้องน้ำนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังพบบุคคลซึ่งคาดว่ามีอายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาใช้บริการภายในสถานประกอบการด้วยผลการปฏิบัติการมีจำนวนนักท่องเที่ยวและพนักงานรวมทั้งสิ้น194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปี39คนเป็นชาย14หญิง25มีเด็กอายุต่ำกว่า16ปี15ต่ำกว่า16ปีและ15ปี3คนเข้ามาใช้บริการด้วยครับนอกจากนี้ยังพบผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกายคือฉี่สีม่วง32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี7คนเป็นชาย3คนหญิง4คนครับทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้ง7ข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีพร้อมเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงป้องกันร่วมถ้าใครถูกโจมตีก็จะถือว่าเป็นการโจมตีรัฐปากีทั้ง3ประเทศนะคะซึ่งนี้เป็นข้อตกลงในการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะคล้ายกับข้อตกลงป้องกันร่วมขององค์ที่สัญญาองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะคะซาอุและปากีสถานเคยทำร่วมกันด้านการป้องกันประเทศร่วมกันมาแล้วเมื่อปี68ค่ะข้อตกลงได้รับการประกาศในการประชุมระหว่างมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานประธานาธิบดีตุรกีเรเจฟแทยิปแอร์โดอานและเชบาซาลิฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานที่เมืองเมกะของซาอุเมื่อวันศุกร์นะคะท่ามกลางปัญหาขัดแย้งในตะวันออกกลางนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อ28กุมภาพันธ์อิหร่านและกลุ่มพันธมิตรได้โจมตีเป้าหมายในซาอุและอ่าวเปอร์เซียอื่นๆรวมถึงขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดงค่ะแถลงการร่วมบอกว่าข้อตกลงนี้มีเป้าหมายเพื่อจะเสริมสร้างการป้องปรามการรุกรานร่วมกันและกำหนดให้การโจมตีด้วยอาวุธใดๆต่อรัฐภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีรัฐภาคีทั้งหมดและอย่างครอบคลุมถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศในทุกๆด้านระหว่างรัฐภาคีด้วยค่ะฝ่ายอิหร่านออกมาตอบโต้ข้อตกลงนี้อย่างรุนแรงนะคะโดยอิบราฮิมเรซาอีสมาชิกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าข้อตกลงนี้จะไม่ได้ช่วยอะไรซาอุดิอาระเบียเช่นเดียวกับการที่พึ่งพาชาวอเมริกันแต่ฝ่ายเดียวมาหลายปีก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาปลอดภัยเช่นกันค่ะแม้ว่าข้อตกลงจะให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับภาระผูกพันของรัฐภาคีและในทางปฏิบัติแล้วสถานการณ์ที่ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้นั้นมีความซับซ้อนและไม่แน่นอนค่ะอย่างเช่นตุรกีจะต้องเข้าร่วมการโจมตีในเยเมนหรือไม่

0: และหากสงครามเต็มรูปแบบของซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มฮูตีปะทุขึ้นมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ประการเดียวของข้อตกลงป้องกันร่วมกันที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคาดหวังไว้ก็คือการป้องปรามการที่แต่ละประเทศมีมหาอำนาจในภูมิภาคอีก2ประเทศยืนหยัดหนุนหลังอยู่นั้นอาจไม่ได้ทำให้การลุกรานเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่มันจะทำให้ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการลุกรานนั้นสูงขึ้นอย่างมากค่ะ
1: ทางการท้องถิ่นทางตะวันออกของจีนครับยกระดับมาตรการรับมือไต้ฝุ่นดอลฟินที่คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งคืนวันอาทิตย์หรือว่าเช้าวันจันทร์ขณะที่อิทธิพลของดอลฟินทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นครับทางการท้องถิ่นมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนได้ยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินรับมือไต้ฝุ่นดอลฟินพายุรุนแรงลูกที่13ของปีนี้จากระดับ4สู่ระดับ3เมื่อวันศุกร์ขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกไต้ฝุ่นดอลฟินมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางระดับ15ครับคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ระหว่างเมืองหนิงโปในเจ้อเจียงและเมืองหนิงเต๋อในฝูเจี้ยนช่วงคืนวันอาทิตย์หรือว่าเช้าวันจันทร์ทางการทั้งสองมณฑลได้สั่งระงับโครงการก่อสร้างนอกชายฝั่งทั้งหมดสั่งเรือก่อสร้างและเรือโดยสารกลับเข้าฝั่งหรือว่าหลบภัยรวมถึงเตรียมพร้อมอพยพประชาชนและดำเนินมาตรการป้องกันภัยอย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่กำลังเคลื่อนตัวในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดโอกินาวาและก็จังหวัดคาโกชิมะภูมิภาคอามามิที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษครับข้อมูลเมื่อเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นศูนย์กลางของพายุอยู่ห่างจากเกาะคุเมจิมะในจังหวัดโอกินาวาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ30กิโลเมตรมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด216กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดรับมือความเสี่ยงฝนตกหนักดินถล่มและคลื่นพายุในฝั่งโอกินาวาและก็อามามิแม้พายุจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากโอกินาวาแต่ว่าผลกระทบครับยังคงยืดเยื้อประชาชนควรเฝ้าระวังน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งรวมถึงคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นทางตะวันตกอย่างใกล้ชิดครับ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิจารณ์คำตัดสินของศาลนะคะที่สั่งระงับการก่อสร้างห้องบอลรูมทำเนียบขาวมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 12,400 ล้านบาทว่าเป็นเรื่องที่อัปยศระดับชาติและเข้าข่ายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในระดับสูงสุดค่ะนายทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social นะคะว่าคำตัดสินดังกล่าวไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเนื่องจากงานก่อสร้างได้ดำเนินไปมากแล้วก็มีการชำระเงินไปแล้วด้วยพร้อมยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐเพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับการก่อสร้างทั้งหมดศาลชะลอการบังคับใช้คำสั่งไว้14วันเพื่อเปิดทางให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐค่ะ
1: มีจลาจลที่เรือนจำศรีลังกาเสียชีวิต3คนครับตำรวจและกองกำลังพิเศษของศรีลังกาถูกส่งเข้าควบคุมเหตุจลาจลที่เรือนจำในเมืองเนโอมโบเมื่อวานนี้หลังกลุ่มนักโทษลุกคือปาหินแล้วก็พยายามฝ่าแนวป้องกันจนต้องใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็เข้าสกัดด้วยกำลังขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดและเครือข่ายอิทธิพลมืดท่ามกลางวิกฤตเรือนจำที่แออัดรองรับนักโทษกว่า 41,000 คนหรือว่าเกินความจุจริงๆไป3เท่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอย่างน้อย23คนขณะที่รัฐบาลเตรียมแก้รัฐธรรมนูญขยายวาระดำรงตำแหน่งของผู้พิพากษาเพื่อเร่งสะสางคดีที่ค้างในระบบมากกว่า1ล้านคดีและลดความแออัดในเรือนจำครับ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะดิฉันดาราการของลิมคุณณรงค์จันทองลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหาร

0: ารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
7: สิบสองนาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ท่านฟังอยู่กับผมสืบพงษ์อุณรัตน์แล้วก็พี่ณรงค์สุทธิลักษณ์สวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
8: สวัสดีครับพี่วิกกิ้งสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับครับก็วันนี้วันเสาร์ที่2ของสิงหาคมเดือนสิงหาคมนะครับประเทศไทยก็เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายนะพี่วิกกิ้งนะโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ทางสังคมใช่ไหม
7: นะครับคือเมื่อวานตลอดทั้งวันเลยเรียกว่าเป็นวันที่นะครับหลายคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งบรรดาครูโรงเรียนต่างๆเมื่อรับทราบเหตุการณ์แล้วก็คงรู้สึกสะเทือนใจนะครับพี่ณรงค์ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจจริงๆครับ
8: ใช่นะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าในฐานะนะครับที่ทำรายการรู้ทันสื่อนะครับก็คือ Media Literacy เนี่ยก็อย่าด่วนตัดสินใจอย่าด่วนโพสต์นะครับอย่าด่วนให้ความเห็นอย่าด่วนใส่คอมเมนต์นะครับรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุหลักที่แท้จริงคืออะไรนะครับสาเหตุหลักที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้คือว่านะครับสังคมยุคนี้การเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกหลานในยุคนี้เนี่ยมันก็ต่างนะจากยุคที่ผ่านๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเปรียบเทียบนะครับบอกโอ้ยสมัยก่อนเขาไม่เลี้ยงลูกกันงี้หรอกอะไรประมาณนี้ไม่ได้หรอกอย่าพูดแบบนี้นะครับเพราะสังคมมันก็เปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปหมดเด็กทุกวันนี้อยู่กับเทคโนโลยีมากกว่าอยู่กับมนุษย์ถูกไหมครับพี่วิกกิ้งนะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งตัดสินใจครับรอดูสถานการณ์ไปก่อนดีไหมครับอย่างนี้ดีไหม
7: นะครับก็ดีครับนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งคุณครูก็คือการติดตามดูแลนะครับพฤติกรรมของบรรดาเด็กนะครับหรือนะครับบุคลากรที่มีอายุไม่มากนักที่อยู่ในความดูแลเนี่ยนะครับ

0: ให้คำแนะนำแล้วก็ต้องมีการดูแลพฤติกรรมต่างๆเอ๊ะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงหรือเขานะครับกำลังคิดหรือกำลังทำอะไรอยู่นะครับ
1: นะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับผู้นำประเทศมหาอำนาจของโลกนะครับที่ออกมาขายข้อมูลนะออกมาขายข้อมูลที่เป็นเขาเรียกอะไรที่เป็นข้อมูลที่เป็นอินไซด์หรือว่าข้อมูลที่เป็นวงในและเป็นข้อมูลที่นะครับตัวเองกำลังจะแถลงแต่ยังไม่แถลงนะครับก็ประมาณว่าจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยนะครับมาขายนะให้กับบรรดานักลงทุนนะเพื่อที่ไปทำกำไรกำไรกันอันนี้ก็เป็นเรื่องเวลาใหญ่โตนะครับแล้วก็นะเราก็เลยจับมาเป็นประเด็นที่จะพูดคุยวันนี้นะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับจริยธรรมเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติอะไรไงแบบไหนครับพี่วิกกิ้งครับ
0: นะครับปกติเนี่ยเราไม่เคยได้ยินข่าวในลักษณะอย่างนี้เลยนะครับพี่ณรงค์ครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: นะครับนะครับนะครับเอาละครับวิทยากรท่านแรกในรายการนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะครับนักวิชาการอิสระด้านความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศเข้ามาอยู่ในสายแล้วครับพี่ณรงค์ครับ
1: อาจารย์ปณิธานสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์ครับคุณสืบพงษ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: อาจารย์ครับกำลังจะชวนอาจารย์ร่วมหุ้นกันลงขันกันให้ได้สัก3ล้าน3แล้วก็ไปซื้อข้อมูลอินไซต์ข้อมูลวงในจากโดนัลด์ทรัมป์เอามาเก็งกำไรตลาดหุ้นทองคำน้ำมันดีไหมครับอาจารย์ครับ
2: ไม่น่าจะดีนะครับเพราะว่าคงจะต้องไม่ควรจะเสียเงินมากขนาดนั้นนะครับ
1: แต่ว่า
2: บริษัทยักษ์ใหญ่ก็อาจจะคิดว่าดีเพื่อไม่ให้เสียเปรียบบริษัทอื่นนะครับแต่ก่อนอื่นคุณณรงค์ครับคุณสืบพงษ์ครับก่อนที่จะคุยเรื่อง Truth API เวอร์ชันใหม่หรือว่าบริการใหม่ของกลุ่มคัมมีเดียและเทคโนโลยีกรุ๊ปเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่สูญเสีย
1: ชีวิต
2: นะครับในกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจในฐานะครูบาอาจารย์คนที่เคยสอนหนังสือก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็คงจะต้องช่วยกันนะครับประคับประคองให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในพื้นที่ส่วนตัวผมก็เคยโพสต์เรื่องนี้เรื่องความรุนแรงไปโรงเรียนมาพักหนึ่งแล้วนะครับโรงเรียนอนุบาลหลายปีก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังแก้ไขปัญหาได้ไม่หมดก็คงจะต้องช่วยกันนะครับช่วยกันเมื่อคืนก็เห็นผู้รู้หลายท่านออกมาให้ความเห็นแล้วว่าจะต้องทำยังไงนะครับครับก็คงจะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้จริงๆนะครับเรื่องอาวุธปืนก็แค่เป็นเรื่องส่วนปลายเหตุนะครับต้นเหตุก็มีหลายเรื่องนะครับที่ซับซ้อนครับครับแต่ว่าก็อยู่เป็นเรื่องของยุคสมัยนะครับในต่างประเทศในสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำและในสุดก็มาถึงเมืองไทยแบบเต็มรูปแบบนะครับ
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องต้องโรงเรียนหลายโรงเรียนก็ตื่นตัวนานแล้วนะครับมีการซักซ้อมมีการเผชิญเหตุในกรณีแบบนี้ผมก็เคยไปเห็นนะครับที่เขาซักซ้อมกัน
1: โอ้คร
2: ับก็ถือว่าก็ต้องกระตุ้นในทุกรูปแบบนะครับให้แล้วก็ต้องให้กำลังใจกับคนที่ยังบาดเจ็บอยู่ให้ฟื้นตัวโดยเร็วนะครับขวัญกำลังใจเนี่ยคงใช้เวลาหลายสิบปีนะครับเยียวยาไม่ได้เรื่องความสูญเสียในหลายเรื่องก็จริงนะครับแต่ก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในอนาคตได้นะครับลดการเกิดเหตุลงได
1: ้อาจารย์เบ็ดเสร็จแล้วขออนุญาตต่อประเด็นนี้สักนิดนึงก็ได้ครับอาจารย์ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับต้นเหตุจริงๆเราจะสามารถสรุปได้ไหมครับอาจารย์ว่าจริงๆแล้วมีลูกเมื่อพร้อมคำว่ามีลูกเมื่อพร้อมนี่ก็คือคำว่าพร้อมนี่คือว่าพร้อมที่จะดูแลและก็อบรมสั่งสอนเขาได้ไหมครับอาจารย์ครับ
2: คือยากครับยากครับคืองานวิจัยทางสังคมศาสตร์เนี่ยนะครับที่พวกเราทำกันไม่ว่าจะใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงซึ่งก็ทำกันอยู่บ้างผมก็เรียนทางด้านนี้นะครับการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อดูตัวแปรให้น้ำหนักกับตัวแปรแล้วว่าการคำนวณทางในเชิงมนุษยศาสตร์พฤติกรรมของมนุษย์นะฮะที่เรียกว่า behavioral science ก็คือดูพฤติกรรมมนุษย์ที่คำนวณเป็นคณิตศาสตร์ได้ไม่หมดนะครับมันก็ซับซ้อนนะครับคุณณรงค์คุณสืบพงษ์มันซับซ้อนตรงที่ว่าปัจจัยที่มันผสมกันนะครับหลายตัวปัจจัยแทรกซ้อนปัจจัยตัวต้นตัวปลายปัจจัยตรงกลางเนี่ยมันแยกยากมากมันเป็นการผสมผสานแม้แต่เรื่องโรคร้ายหลายโรคบางทีเขา

0: ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของกรรมพันธุ
1: ์
0: เป็นเรื่องของพฤติกรรมเป็นเรื่องของปัจจัยเฉพาะด้านอาหารสิ่งแวดล้อมอากาศคือมันผสมกันจนในเรื่องนี้มันแยกแยะยากแล้วก็หลายเรื่อง

0: ว่าแต่ว่าคุณอรงคุณสุธงก็คงทราบว่าถึงยังไงก็ไม่ต้องอาศัยพวกผมหรอกครับที่เป็นอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเรามองว่าปัจจัยส่วนไหนอันตรายเราก็ควบคุมเลยถ้าไม่พร้อมในเรื่องการมีบุตรก็ระวังตรงนั้นถ้าโรงเรียนเขายังไม่เข้มแข็งในการป้องกันก็ช่วยเขานะครับถ้าอาวุธปืนมันเพ่นพ่านก็ลดลงสักหน่อยนะครับแต่ก็มีคลิปหลายคลิปนะครับที่เราเห็นในต่างประเทศว่าคนที่มีอาวุธปืนก็ช่วยให้สถานการณ์ที่ใครก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูความเป็นจริงนะครับถ้าเป็นเรื่องความเครียดสะสมในการเรียนก็ไปลดตรงนั้นตรงไหนใครเจอตรงไหนยืนตรงไหนก็ลดไปก่อนนะครับในขณะที
1: ่
0: นักวิชาการอย่างพวกผมถกเถียงกันจนชาวบ้านเวียนหัวไปหมดนะครับว่าปัจจัยมันผสมกันยังไงแต่ว่าเขาเรียกว่ามันเป็นคอมบิเนชันมันเป็นพลวัตของปัจจัยหลายปัจจัยที่ยังแยกกันไม่ออกนะครับแต่ระหว่างที่นักวิทยาศาสตร์นักวิชาการยังแยกกันไม่ออกถึงโต้เถียงกันอยู่นักปฏิบัติพวกเราคนธรรมดาก็คุมปัจจัยพวกนี้ใกล้ตัวไปก่อนเลยใครอยู่ตรงไหนก็คุมไปก่อนถ้าดูแล้วเขาโดดเดี่ยวเขาเหงาเขาเครียดก็ต้องลดความเครียดตรงนั้นเลยนะครับหน้างานออนไซต์ไปเลย
2: ครับอาจารย์บ้างก็บอกว่าเป็นเพราะว่านี่แหละนะครับเราไปผ่อนคลายครูแตะเด็กไม่ได้ทำโทษเด็กไม่ได้ครูบอกงั้นพวกเธอก็ดูแลกันเองก็แล้วกันเบสเซอร์มันก็เลยเกิดนะครับว่า
0: ไม่ได
2: ้การ
0: ร
2: ังแก
0: ใช่
2: เด็กอ่อนแออะไรประมาณนี้ไปอาจารย์
0: ใช่ครับจะแกว่งแบบนั้นไม่ได้ครับคุณรองครับ
2: คร
0: ับคุณสุพงศ์ครับมันจะไปแกว่งแบบนั้นไม่ได้มันต้องหาสมดุลยกตัวอย่างเช่นเราได้ยินเรื่องต่างประเทศให้เราได้ยินทูตจีนพูดมากๆเราเลิกคบกับจีนไปเลยอย่างนั้นมันแกว่งเกินไป
2: ครับ
0: เราก็ต้องไปคุยกับเขาว่าน้อยๆหน่อยนะครับน้อยยังไงก็ต้องต่อรองกันถูกไหมครับจะเลิกอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าจะให้เขาพูดแบบนี้ต่อไปเนี่ยคุณนรงคุณสุพงศ์ก็คงใจเครียดทุกวันเดี๋ยวมาพูดนู่นเดี๋ยวมาพูดนี่นะครับจนปากปวดไปหมดเพราะฉะนั้นไอการหาสมดุลใหม
2: ่
0: ในการปรับตัวแปรเหล่านี้ก็ทำไปก่อนจนกว่าพวกนักวิทยาศาสตร์พวกนักวิชาการจะตกลงกันได้ว่าตกลงสาเหตุหลักสาเหตุรองนะครับตัวแปรผสมเนี่ยมันทำงานกันยังไงครับ
2: ครับครับอาจารย์ตอนนี้ชัดเจนมากนะครับอาจารย์ครับก็ในฐานะที่นะครับอาจารย์ก็ยังมีคุณพ่ออยู่อะไรประมาณนี้ลูกก็ยังเรียนหนังสืออยู่อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับก็หนักใจมากน้อยแค่ไหนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับอาจารย
0: ์ก็พูดง่ายๆว่านอนไม่หลับเลยครับแล้วก็มันกระทบกับแล้วเราก็เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับผมก็ไปร่วมดูโรงเรียนเขาซ้อมหนีภัยเรื่องพวกนี้นะครับเป็นระยะนะครับแล้วก็คุยกับนักวิชาการหลายคนซึ่งเมื่อคืนเราก็เห็นออกสื่อกันเยอะนะครับก็ต้องการเต็มที่นะครับสังเกตตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็คุยกันตอนเย็นระหว่างโรงเรียนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้าไปดูในโรงเรียนด้วยก็มีนะครับโรงเรียนก็ส่งออกมาช่วยกันนะครับเพราะว่าโรงเรียนก็ดูไม่ทันหรอกครับไม่ว่าโรงเรียนจะมีนักเรียนสัดส่วนมากหรือน้อยขนาดไหนก็ต้องช่วยกันหลายโรงเรียนตอนนี้ก็เปิดให้ผู้ปกครองเข้าไปร่วมทำงานด้วยทั้งวันเลยนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียนถามกันตรงๆเลยสื่อโซเชียลนี้มีผลกับอารมณ์หรือความแปรปรวนของเด็กหรือเยาวชนที่ติดตามสื่อประเภทนี้อยู่หรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: อันนี้เป็นคำถามหลอกคำถามลวงหรือว่าคำถามจริงครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าน่าจะเป็นคำถามหลอกมั้งครับปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับคุณรงค์คุณสืบพงศ์ว่าสื่อโซเชียลนี่มีผลสูงมากจะสูงขนาดไหนต่อใครอันนี้ยังไม่ทราบต่อประธานดิฉันนี่ถึงจนขนาดจะออกบริการใหม่มาแล้วนะครับ ที่จะให้เราจ่ายตั้ง2-3 ล้านอย่างที่คุณรงค์ค
2: ุ
0: ณสืบพงศ์คือต้องยอมรับก่อนเลยครับว่าสื่อเนี่ยโซเชียลยังมีผลอยู่แล้วและบางเรื่องสูงมากบางเรื่องก็ยังไม่สูงเท่าไหร
1: ่
0: นะครับถึงแม้ว่าปิดสื่อไปแล้วมันก็ยังข้างบ้านก็ยังเปิดอยู่นะครับ
1: ครับ
0: มันก็มีผลกับบ้านเราอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้มันเลี่ยงไม่ได้ต้องเข้าไปบริหารจัดการเข้าไปเขียนล็อกการิทึมใหม่นะครับแล้วก็ปิดเปิดบ้างบางช่วงบ้างบางประเทศที่เขาสั่งไม่ให้เอาสื่อเข้าโรงเรียนก็
1: ม
0: ีนะครับบางสำนักงานเขาบางประเทศเนี่ยเขาสั่งแม้ข้าราชการใช้สื่อกลางวันก็
2: ม
0: ีนะครับ
2: เพื่อ
0: ลดทอนแต่ก็ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะครับมันเดินอยู่แล้วแล้วการริทึมทุกอย่างเนี่ยมันเดินอยู่แล้วระบบออนไลน์สมัยใหม่นะครับแท็กซี่ออนไลน์ทุกคันเนี่ยนะครับเขาคำนวณทุกอย่างอยู่แล้วแทบจะขับเองมารับเราเองได้แล้วเดี๋ยวนี้ในหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจะไปติดมันไม่ได้แน่นอนนะครับที่คำนวณที่ทรัมป์คุยกับสีจิ้นผิงมากๆซัมมิตช่วงที่แล้วเนี่ยก็คุยเรื่องนี้ครับว่าทำยังไงอย่าใ ออนไลน์สมัยใหม่สื่อที่เก็บข้อมูลต่างๆมันจะลบกันเองทำสงครามสมัยใหม่โดยที่พวกเราคุมไม่ได้นะครับระบบออโตเมต

0: ต่างๆซึ่งพวกนี้คำนวณออกมาเป็นสื่อสังคมออนไลน์รู้หมดว่าเราต้องการบริโภคอะไรเมื่อวานอารมณ์เราเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงเต็มหน้าฟีดหมดเลยเพราะเขารู้ว่าเราสนใจเรื่องพวกนี้นะครับเนี่ยมันอยู่กับชีวิตเราก็ต้องบริหารนะครับจะไปปฏิเสธก็ไม่ได้นะครับแต่บางอย่างก็ใช่นะคุณสืบพงษ์ครับเมื่อเราครับมันดูเหมือนก็จะเยอะเกินไปแต่ทีนี้ใครจะบอกล่ะครับว่าเยอะนะครับ
1: อาจารย์แต่จริงๆแล้วถ้ากลับไปที่สหรัฐอเมริกากับประเด็นที่เราตั้งกันไว้เนี่ยครับอาจารย์ผมจำได้ว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งทำข่าวว่าทำเนียบขาวเนี่ยส่งอีเมลถึงบรรดาเจ้าที่ในทำเนียบขาวว่าห้ามไม่ให้นำข้อมูลยินไซต์นะครับหรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยเนี่ยเอาไปแทงพนันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่โดนัลด์ทรัมป์จะสั่งโจมตีไม่โจมตีอิหร่านอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์มันก็มีข้อมูลออกมาเยอะมากนะครับว่ามันมีบัญชีที่ไม่เปิดเผยเนี่ยเอาไปแทงพนันแล้วก็ร่ำรวยนะครับจากการที่แทงพนันนั่นก็คือเอาข้อมูลอินไซด์เนี่ยไปทำเนียบขาวก็ออกอีเมลห้ามแล้วก็บอกเลยบอกครูเลยบอกว่าผิดกฎหมายอาญานะมีโทษนะโน่นนั่นนี่นะแต่ปรากฏว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา1สิงหาคมเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็มีข่าวออกมานะครับว่าบริษัทในเครือโดนัลด์ทรัมป์ที่อาจารย์ไปทานได้กล่าวพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยออกมาประกาศขายข้อมูลนะครับข้อมูลที่ประธานาธิบดีจะนำแถลงหรือจะนำโพสต์ขึ้นบนทรูโซเชียลแต่ยังไม่แถลงยังไม่โพสต์เอามาขายกับผู้ที่ต้องการ ข้อมูลนี้แล้วก็วัตถุประสงค์ชัดเจนมากเพื่อเอาไปหากำไรอะไรประมาณนี้ครับไม่เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
0: ์ครับครับผมก็พยายามเข้าไปดูนะครับถ้าท่านทำอย่างนั้นเนี่ยผิดกฎหมายในเรื่องของเขาเรียกว่า inside trader นะครับอาจจะเป็นข้อมูลของคนวงในถ้าทำแบบนั้นจริงเนี่ยผิดกฎหมายแน่นอนนะครับและทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็มีกฎหมายห้ามอยู่ของเราจะไปเรียกกันว่าเป็นความลับราชการนะครับที่มี4ระดับระดับปกปิดระดับลับลับมากนะครับแล้วก็ลับที่สุดนะครับซึ่งพวกผมตอนทำงานในระบบราชการก็ต้องปฏิบัติตามนะครับคือมีเอกสารเหล่านี้ไม่รู้จะเอาไปไหนบางทีนอนกอดอยู่นะครับเพราะว่ากลัวมันจะหลุดไปแล้วตัวเองก็จะมีปัญหาไปด้วยนะครับคือประเด็นของกลุ่มของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีหุ้นอยู่ 41% นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ตัวเองเนี่ยมีหุ้นอยู่แต่ว่าทางกฎหมายไม่ได้บริหารก็ให้ลูกให้ครอบครัวบริหารเนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่ข้อมูลวงในนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่พอออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วในระบบสาธารณะเนี่ยถ้าเกิดเขามีแพลตฟอร์มที่เขาเรียกว่า Application Programming Interface API ซึ่งเป็นบริการใหม่เนี่ยนะครับมันจะจับตรงเนี้ยออกไปให้กับคุณณรงค์คุณสืบพงษ์ที่จ่ายเงินให้เขาเดือนละ 3-4 ล้านก่อนคนอื่นเลยนะครับก่อนคนอื่นเลยหมายความว่าพอออกมาในระบบคือประเด็นคือเขาจะแถลงผ่านทูโซเชียลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มของเขาเดียวจะเป็นแพลตฟอร์มที่คนประมาณหลาย10ล้านคนนะครับคนที่ซับสไครบ์ทูโซเชียลประมาณ10กว่าล้านคนเนี่ยรวมทั้ง API ซึ่งตอนนี้ตัวเลขไม่ชัดเจนไม่มีใครยอมบอกว่าจ่ายเท่าไหร่นะครับจะได้รับข้อมูลก่อนเลยก่อนแต่ว่าก่อนเลยก่อนเร็วขนาดไหนเร็วเป็นแค่นาโนเซคันด์นะครับคือแล้วก็เขาถือว่าเป็นข้อมูลสาธารณะแล้วนะครับคือพอเริ่มประกาศผ่านทูโซเชียลเนี่ยมันก็ถือว่าสาธารณะแต่ว่ามันจะมีระบบโปรแกรมเหยยิงไปยังสมาชิกกลุ่มแรกก่อนเลยนะครับแล้วระบบพอยิงไปกลุ่มแรกก่อนเลยเนี่ยนะครับแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการซื้อขายหุ้นเนี่ยก็จะเข้าระบบอัตโนมัติเพื่อเทรดหุ้นเลยนะครับชิมความได้เปรียบคือพูดง่ายว่าช้อนซื้อนะครับเทขายก่อนเลยนะครับก่อนพวกเราหลายวินาทีนะครับซึ่งระบบนี้จริงๆก็ทำอยู่แล้วนะครับทำอยู่แล้วแล้วก็บริษัทเทรดหุ้นใหญ่ๆหลายบริษัทก็มีระบบนี้พอประธานาธิบดีทรัมป์แถลงอะไรปุ๊บเนี่ยนะครับเขามีระบบเฝ้าระวังแล้วก็เขาก็เทรดซื้อขายช้อนเลยแล้วก็เทเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็เขาบอกว่าถูกต้องตามกฎหมายเพราะมันออกมาในระบบทรูโซเชียลของทรัมป์ก็ต้องขอบคุณหลายแพลตฟอร์มที่เคยไล่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกไปจากระบบอื่นนะครับเขาก็เลยไปสร้างระบบแพลตฟอร์มเขาเองนะทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยเพราะว่าพอเขาแถลงผ่านแพลตฟอร์มเขาก่อนเนี่ยนะครับกลุ่มของเขาก็เลยได้กำไรก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ขนาดนี้เราทราบกันอย่างนี้นะครับแต่ประเด็นปัญหาที่มีคนตั้งข้อเสนอหรือว่าตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊คุณณรงค์ครับคุณสุพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับมันผิดกฎหมายหรือเปล่าถึงแต่ถึง

0: ไม่ผิดมันผิดจริยธรรมหรือเปล่าเพราะว่าไอ้คนที่จะแถลงนะครับเป็นคนที่รู้วงในอยู่ก่อนแล้วว่าจะแถลงอะไรนะครับแล้วอาจจะไปกระซิบบอกพรรคพวกนะครับแล้วก่อนที่จะแถลงเพราะมันเป็นคนเดียวกันถึงแม้ว่าพอแถลงแล้วมันเป็นข้อมูลสาธารณะเข้าไปในระบบออนไลน์ก็จริงแต่ว่าก่อนแถลงวิไม่กี่วินาทีเนี่ยไปสะกิดบอกคนอื่นได้ไหมใช่ไหมครับแล้วคนอื่นเขาอาจจะไปช้อนซื้อหรือว่าเทขายก่อนได้ไหมอันนี้มันพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าพิสูจน์ได้ก็ผิดนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เรื่องใหม่ก็คือบริการพิเศษ API ของ Truth Social เนี่ยนะครับคือมันเร็วขึ้นเยอะมากมันเป็นล็อกอัลกอริทึมซึ่งพอเริ่มอ้าปากปุ๊บพูด2สำคัญปุ๊บมันยิงเข้าไปคัดค่าหุ้นเลยครับแล้วก็เทขายนั่นนะครับพวกหุ้นต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ขณะนี้รับสมัครแล้วนะครับมีบริษัทซื้อบริการแล้วแล้วก็นักวิเคราะห์ก็พูดกันตรงกันว่าบริษัทยักษ์ใหญ่คงซื้อหมดเพราะว่าไม่มีใครอยากจะตกขบวนนะครับก็หมายความว่าพวกเราที่ค้าขายกับบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ต้องจ่ายไปด้วยถูกไหมครับทางอ้อมเพราะว่าเขาคงไม่เอาเงินเขาเองไปจ่ายหรอกครับเขาเอาเงินคุณณรงค์คุณสืบพงษ์นี่แหละครับไปซื้อ
1: ใช่ครับ
0: ก็มันเป็นอย่างนั้นคร
2: ับเอ๊ะจะนะปกติแล้วผู้นำไม่ว่าจะเป็นชาติต่างๆเนี่ยคือต้องมีหลักธรรมาภิบาลแต่แนวทางที่ทำเนี่ยมันดูเหมือนจะถูกตั้งคำถามมากเลยว่ามันถูกหลักธรรมาภิบาลหรือถูกหลักการเป็นผู้นำที่ดีหรือเปล่าทำไมเขาถึงยังกล้าทำครับอาจารย์ครับ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเขากล้าทำเพราะเขาบอกไม่มีกฎหมายบังคับนะครับชาติว่าต้องไม่ทำมันเป็นช่องว่างเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีกฎหมายบังคับว่าคุณเป็นประธานาธิบดีนะไม่สามารถที่จะมีบริษัทสื่อสารของตนเองได้นะแล้วก็บริษัทสื่อสารของตนเองถึงคุณจะไม่ได้บริหารแต่คุณก็มีหุ้นถ้ามีกฎหมายบอกก็ไม่ได้นะลูกคุณก็ไม่ได้อีกนะก็คล้ายๆกับหลายประเทศรวมทั้งเมืองไทยมีกฎหมายยืดยาวนะครับมีกฎหมายหลายพันคำแล้วก็ไล่ยาวไปถึงภรรยาลูกทั้งที่จดทะเบียนไม่จดทะเบียนแล้วก็คุมพฤติกรรมต่างๆนะครับต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะมีศัพท์แปลกๆใหม่ๆอยู่เยอะนะครับซ่อนก่อนบ่อนทำลายอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันต่อไปและผมคิดว่าถ้าทางสหรัฐมองว่าทำไม่ได้อีกหน่อยก็คงจะมีกฎหมายออกมาไม่ให้ครับดีคนต่อๆไปทำแต่ว่าคุณทำไม่สนใจหรอครับตอนนี้เขาอาจจะมองว่าเมื่อไม่มีกฎหมายฝ่ายกฎหมายเขาพิจารณาแล้วว่าไม่ผิดนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีการฟ้องครับเขาก็อาจจะไปต่อสู้ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใช่ครับอันนี้มันเป็นเรื่องทางจริยธรรมซึ่งออกกฎหมายยากแต่ว่าเราก็เห็นชัดนะครับว่ามันดูเหมือนกับทำให้เกิดช่องว่างทำให้เกิดคำได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็ทำใหพรรคพวกตัวเองมีกำไรมากนะครับแล้วก็มีความได้เปรียบของกลุ่มตัวเองหรือไม่อันนี้คนก็รู้สึกกันมากครับแล้วก
2: ็
0: ผลมันอาจจะออกมาในนี่แหละครับปลายปีนี่แหละเรื่องตั้งกลางเทอมว่าคนเขารู้สึกกันในการทำสำรวจว่าพรรคดีทำกับพรรคพวกดีทำเพื่อตัวเองเยอะนะครับเรื่องปากก็ยังไม่ดีเรื่องอีกหลายก็ยังไม่ดีแต่เรื่องตัวเองเนี่ยดีหมดครับนะครับ
3: เพราะฉะนั้นคือ
0: ได้กำไรมากกว่าแล้วก็ดูทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเยอะนะครับงอกขึ้นมาเต็มไปหมดคนก็ไม่พอใจสูงมากครับช่วงนี้ครับ
1: ครับครับอาจารย์ดูเสมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีเหมือนเข้ามาทำธุรกิจนะครับแล้วก็ทำธุรกิจบนเขาเรียกอะไรนะครับโดยการใช้ชีวิตของก็ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพใช้ชีวิตของทหารออกไปสร้างสถานการณ์นะครับหลายคนก็เขาพยายามจะพูดกันอย่างเงี้ยแต่ผมคงไม่ใช่มั้งนะครับถามว่าทำไมถึงคิดอย่างนี้เขาก็บอกว่าดูสิส่งทหารไปที่โน่นที่นี่นะครับเรามีหลานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับของประเทศเนี่ยของกองทัพเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตทหารเนี่ยแล้วก็เข้าไปทหารจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็สั่งโจมตีเดี๋ยวก็สั่งหยุดได้2วันบอกจะหยุด7วันหยุดได้2วันโจมตีอีกแล้วเลยประมาณนี้ราคาน้ำมันมันก็เพิ่มขึ้นนะครับลดลงราคาทองคำมันก็มีประเด็นเลยประมาณนี้ครับอาจารย์ครับเหมือนเขาเข้ามาทำธุรกิจนะครับอาจารย์
0: ใช่ครับคือลบไปคุยไปนะครับแบบแข่งไปแข่งมาเนี่ยความไม่มีเสถียรภาพตรงนี้ทำให้ทุกคนเนี่ยชะงักหมดคู่แข่งทางเศรษฐกิจของหลายกลุ่มก็ชะงักแต่ว่าคนที่ไม่ชะงักก็คือคนที่มีวงในถูกไหมครับคนที่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะสั่งหยุดเมื่อไหร่จะสั่งลบเมื่อไหร่จะสั่งเจรจาแล้วได้ผลหรือไม่จะลงนามอะไรเมื่อไหร่อันนี้เขาทำให้คนรู้สึกกันมากในช่วงนี้ว่าในที่สุดแล้วความไม่เสถียรภาพเหล่านี้ถึงแม้ว่าในบรรยากาศโดยรวมก็ดีกว่า หลายประธานาธิบดี

0: ครับเพราะว่าเขาประกาศชัดเจนว่าเขาอยากจะเป็นผู้ได้รางวัลสันติภาพนะครับเขาตั้งคณะกรรมการสันติภาพเขาระบุเลยว่าแม้แต่ปัญหาอย่างเช่นไทยกัมพูชาเนี่ยเขาระบุต้นๆเลยว่าควรจะหยุดลบกันควรจะค้าขายคือผมคิดว่าทรัมป์ดีครับเนี่ยเขาใช้พื้นฐานของนักธุรกิจผสมกับนักการเมืองนะครับแล้วก็ทำให้คนเห็นในหลายด้านนะครับด้านแบบตั้งเดิมทางการเมืองก็สูงนะครับอย่างที่เราเห็นในหลายประธานาธิบดีแต่ด้านธุรกิจเนี่ยเพิ่งเห็นเข้มข้นขึ้นเยอะคือโดยทั่วไปก็คาดกันว่าเขาก็ไม่อยากจะลบมากนะครับแต่ถ้าจะลบแล้วเขาต้องได้ประโยชน์ทางธุรกิจนะครับได้กำไรคนอเมริกันต้องได้ประโยชน์นะครับเขาไปกดดันให้ยุโรปเนี่ยเพิ่มงบประมาณทางการทหารเพื่อลดการสนับสนุนคนอเมริกันก็ชอบนะครับประเทศที่อื่นทำไม่ได้เลยนะครับเขาก็ไปกดดันให้ญี่ปุ่นให้เกาหลีดีกันนะครับเขาจะได้ไม่ต้องลำบากแล้วก็ในที่สุดก็ดีกันเซ็นข้อตกลงทำการทหารร่วมกันจนจีนเคืองเลยนะครับ เรื่องเหล่านี้เป็นการลดภาระการดูแลเพื่อเอาเงินเนี่ยไปให้คนอเมริกันจะได้จริงก็ต่อยเรื่องนึงนะครับแต่ว่ากลุ่มของประธานทรัมป์ก็ถูกมองว่าเขาก็ได้ประโยชน์เยอะเขาก็ไปกดดันนะครับให้หลายประเทศในตอนออกกลางตอนนี้นะครับดูแลตัวเองจะถอนทหารกลับมานะครับตอนนี้คลังอาวุธก็หมดลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันมีลักษณะที่ผสมกันไอ้การผสมตรงนี้ครับทำให้คนแยกแยะไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยกลับมามีอำนาจอย่างไม่น่าเชื่อในรอบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูจริงๆก็เป็นสองด้านควบคู่กันไปซึ่งเป็นช่องว่างทางกฎหมายทุกเส้นนะครับแต่คงจะต้องหาทางคนอเมริกันในการแก้ปัญหาเหล่านี้จ้ะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจครับคุณณรงค์ครับคุณสุพงศ์ครับ
1: นะครับได้ครับอาจารย์แม่เสียดายเหลือเกินนะครับอยากจะคุยต่อแต่ว่าวันนี้เวลาได้เพียงเท่านี้เองครับยังไงมีโอกาสคุณได้พูดคุยกันอีกนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณอาจารย์ปณิธานครับขอบคุณครับ
0: ครับครับ
1: สวัสดีครับครับ
2: คร
1: ับ อาจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายกรนะครับนักวิชาการทางด้านความมั่นคงแล้วก็เรื่องของการต่างประเทศนะครับพี่วิกกี้ครับ
2: นะครับต้องยอมรับนะครับว่าแนวความคิดของทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องขายข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ผมทำข่าวมาเกือบ30ปีแล้วผมไม่เคยได้ยินผู้นำคนไหนจะมีแนวคิดอย่างนี้มาก่อนเลยครับพี่ดโลครับ
1: มันก็ดูเกินไปหน่อยเนาะเกินไปหน่อยแต่ก็ต้องดูกฎหมายเขาบ้านเขาว่าเขาทำอะไรได้แต่เขาบ้างหรือเปล่าเหมือนอย่างที่จามินิธานว่าไว้ครับนะครับได้
2: เอาละครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีสักครู่หนึ่งก่อนครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิติเวชเผยผลชันสูตร8ศพเหตุกราดยิงถูกกระสุนทุกคน 1-4 นัดเข้าจุดสำคัญถึงชีวิตพลตำรวจรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงรวม8ร่างซึ่งถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชครบทั้งหมดแล้วแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุ2ร่างและเด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1

0: ผลชันสูตรพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนโดยมีบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดขณะที่อีก2รายมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดโดยลักษณะบาดแผลของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นบริเวณอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยสำหรับเด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุพบกระสุนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กชายถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่จากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปส่วนการตรวจหาสารต่างๆภายในร่างกายของเด็กชายผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งตรวจเคลื่อนร่างรองผอ.เทพศิรินนนทบุรีกลับศรีสะเกษภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้ทำการชันสูตรพลิกศพนายกิติพงษ์สมรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองหนึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยญาติและครอบครัวของนายกิติพงศ์นำโดยภรรยาได้พากันเข้าไปทำพิธีจุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณก่อนเตรียมเคลื่อนร่างบรรจุใส่โลงไปประกอบพิธีฌาปนกิจยังภูมิลำเนาณวัดกันทรอมน้อยอำเภอกันทรอมจังหวัดขุนอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษซึ่งระหว่างที่มีการรอรับร่างนั้นภรรยาของนายติติพงศ์ได้กอดรูปสามีแนบชิดกับอกตลอดเวลาและเมื่อโลงได้ถูกเคลื่อนออกมาเตรียมนำขึ้นรถตู้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจังหวัดนนทบุรีภรรยาและครอบครัวของนายกิติพงศ์ต่างร่ำไห้กันอย่างหนักส่วนบุตรชายทั้ง3คนก้มหน้าร้องไห้และสวมกอดญาติจากนั้นรถตู้ได้เคลื่อนออกจากบริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทันทีส่วนที่บ้านเกิดของนายกิติพงศ์ที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติๆช่วยกันเตรียมทำอาหารรับแขกจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพนายกิติพงศ์หรือครูพงศ์ที่จะเดินทางมาถึงในช่วงค่ำวันนี้โดยได้มีการนำรูปภาพครอบครัวนายกิติพงศ์ที่ถ่ายรวมกับภรรยาและลูกๆอีก3คนมาตั้งไว้รอรับศพนอกจากนี้นายสดิษฐ์นิชกุลนายอำเภอขุนหารได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวครูพงศ์พร้อมนำเงินมาช่วยเหลือครอบครัวในเบื้องต้นอีกด้วยนางสาวนิชยาอายุ42ปีน้องสาวครูพงศ์เปิดเผยว่ามีพี่น้องทั้งหมด5คนครูพงศ์เป็นคนที่4นิสัยของพี่ชายตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันจะเป็นคนคอยปกป้องทุกคนที่รักไม่ให้ถูกใครรังแกส่วนชีวิตราชการหลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมได้มาเป็นครูอัตราจ้างและบรรจุเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดเขมาหลังจากนั้นได้มาสอบเป็นรองผอ.โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีจนถึงปัจจุบัน 4-5 ปีเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นความเจ็บปวดและไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นต้องทำใจยอมรับให้ได้ภูมิใจที่พี่ชายได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่

0: ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนักวิชาการเสนอใช้บทเรียนเหตุกราดยิงหนุนนายกและผบ.ตร.สร้างเครือข่ายความปลอดภัยชูอาสาสมัครตำรวจบ้านคุมอาวุธปืนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกันนิกากรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช.ผู้แทนภาคประชาชนและอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทวิชานวัตกรรมสันติภาพคณะรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามกล่าวถึงเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนความรู้สึกของสังคมอย่างมากเพราะโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ของความหวาดกลัวจึงไม่ควรถามเพียงว่าตำรวจจะรับมือกับเหตุร้ายอย่างไรแต่ต้องถามต่อว่าจะสร้างระบบป้องกันอย่างไรไม่ให้เหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกสิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความปลอดภัยจากเดิมที่มองว่าเป็นภารกิจของตำรวจเพียงฝ่ายเดียวไปสู่แนวคิดตำรวจและประชาชนเป็นหุ้นส่วนความปลอดภัยเนื่องจากในทางปฏิบัติตำรวจไม่สามารถอยู่ได้ทุกพื้นที่แต่คนในพื้นที่อยู่ตรงนั้นและรู้จักสภาพแวดล้อมของตนเองดีที่สุดหัวใจของแนวทางนี้คือให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยรู้วิธีแจ้งเหตุและวิธีเอาตัวรอดรวมถึงรู้ว่าจะประสานกับตำรวจอย่างไรเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มโอกาสในการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกล่าวว่าเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงควรถูกยกระดับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความปลอดภัยผ่านแนวคิดอาสาสมัครตำรวจบ้านยุคใหม่ควบคู่กับนโยบายควบคุมอาวุธปืนของนายกรัฐมนตรีและการขับเคลื่อนของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201

0: 1-6-3-7-3
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื
2: ่อ13:11 น.นะครับกลับมาพบกับรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะในช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงที่2นี้พี่ณรงค์สุทธิลักษณ์ติดภารกิจนะครับก็จะมีผมสืบพงษ์อุณรัตน์ดำเนินรายการแต่เพียงท่านเดียวนะครับก็อย่างที่ทราบกันไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับว่าวันนี้เราหยิบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการขายข้อมูลนะครับก่อนนะครับที่จะมีการแถลงข่าวนะครับโดยเรื่องราวก็เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับของสหรัฐนะครับมีการตั้งบริษัทนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็รับขายข้อมูลวงในก่อนที่ผู้นำสหรัฐเนี่ยจะมีการแถลงข่าวนะครับซึ่งประเด็นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยินนะครับว่ามีใครทำมาก่อนนะครับซึ่งนะครับในแง่ของหลักการแล้วก็ในแง่ของความถูกต้องเนี่ยมันนะครับสามารถทำได้หรือจะผิดหลักการอะไรหรือไม่นะครับช่วงแรกเนี่ยเราฟังความเห็นจากนะครับอาจารย์ปณิธานนะครับนักวิชาการทางด้านต่างประเทศไปแล้วนะครับช่วงที่สองนี้เราจะไปฟังความเห็นจากนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการจริยธรรมและก็อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนนะครับคุณบุญรัตน์ก็มาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณบุญรัตน์ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับนะครับต้องขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับแนวความคิดนะครับในเรื่องที่มีการตั้งบริษัทขึ้นมานะครับขายข้อมูลก่อนที่ผู้นำจะมีการแถลงข่าวเนี่ยในทำนองที่ว่าถ้าใครอยากรู้ข้อมูลวงในก่อนก็ซื้อข้อมูลจากบริษัทการกระทำในลักษณะอย่างนี้เนี่ยคุณวิรัตเคยได้ยินนะครับผู้นำคนไหนหรือในแวดวงสื่อเคยทำมาก่อนหรือเปล่าครับ
3: คือหัวเราะเลยตอนเห็นข่าวนี้ทรัมป์ก็คือทรัมป์ที่เขาทำเพื่อเงินตลอดเขาไม่ได้ตั้งบริษัทใหม่นะคะเป็นบริษัทเก่าของเขาทรัมป์โซเชียลเนี่ยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือมีพวกแฟนคลับก็จะรู้ข้อมูลคือจะโพสต์ลงในInstagram มั่งในอะไรพวกนี้ในสื่อโซเชียลมีเดียโพสต์เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วคนก็ติดตามแล้วก็มีการแบบซื้อข้อมูลว่าไม่ใช่ซื้อข้อมูลเหมือนคุณเป็นสมาชิก Facebook คุณประเภทที่ให้เงินอุดหนุนเงินสนับสนุนก็เป็นแบบนี้ตลอด แต่ตอนนี้เขาเหมือนกับยกระดับทรูทโซเชียลอันนี้ค่ะยกระดับให้เป็นเครื่องมือทำมาหากิน เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาคือเครื่องมือทำมาหากินว่าข้อมูลที่เขาจะให้เนี่ยเขายกเป็น2ระดับระดับหนึ่งคือให้ข้อมูลเร่งด่วนประเภทพิมพ์ปั๊บแล้วคุณอ่านได้ทันทีแล้วก็ไม่กี่วินาทีนี้แล้วข้อมูลเข้าไปปรากฏต่อสมาชิกทั่วไปซึ่งไม่กี่วินาทีนี้แหละที่เป็นตัวปัญหาเพราะว่าคนเล่นหุ้นใช่ไหมคะข้อมูลไม่กี่วินาทีนี้คือการทำกำไรมหาศาลได้นี่คือสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยปกติเราจะเห็นเรื่องของอินไซเดอร์เรื่องการปั่นหุ้นได้เนี่ยโดยการรู้ข้อมูลวงในนั้นข้อมูลที่ทรัมป์บอกให้คนอื่นรู้ก่อนล่วงหน้าไม่กี่วินาทีเนี่ยเรียกเป็นข้อมูลวงในที่จะเป็นประโยชน์ในการไปทำกำไรเก่งในตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทองตลาดอะไรทุกตลาดเพราะนี่คือเรื่องที่บอกว่าไม่เคยเจอผู้นำประเทศไหนที่เขารู้ตัวคือถ้าปกติเขาโพสต์ทั่วไปเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแหล่งข่าวใช่ไหมคะที
2: ่
3: มาของข่าวเป็นซอร์สแต่ซอร์สนี้กลายเป็นเครื่องมือทำมาหากินหารายได้ให้กับทรัมป์ซึ่งเป็นพระดีของประเทศมหาอำนาจก ็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วทำให้เรานั่งงงเลยว่าเฮ้ยคิดอย่างนี้ได้ยังไงวะ
2: ครับเอ๊ะอย่างคุณบุรัตน์ครับกลไกในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารของสหรัฐเองเนี่ยเขาก็มีฝ่ายค้านอยู่หรือมีกลไกในรูปแบบอื่นๆเนี่ยการกระทำในลัก

0: ักษณะอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยต้องมีการยื่นตรวจสอบแล้วบ้านเขากระบวนการตรวจสอบการกระทำในลักษณะอย่างนี้มันไม่เข้มแข็งหรือไม่มีประสิทธิภาพเลยครับ
1: ตอนนี้เริ่มมีสสฝ่ายค้านอย่างจากพรรคเดโมแครตเขาบอกนี่เรื่องนี้ไม่ได้ว่าถูกผิดนะคะแต่เขามองในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้
0: อ
1: นรับดีหาประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองแถลงต่อสื่อมวลชนในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้
0: อ
1: นเพราะว่ามีเรื่องของการมีส่วนได้ส่วนเสียในการเก็งกำไรในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตลาดหุ้นตลาดอะไรพวกนี้ออกมาดังนั้นนี่คือเรื่องของจริยธรรมของนักการเมืองเราไม่ได้พูดถึงจริยธรรมของสื่ออย่างเดียวจริงๆเราบอกการขายข้อมูลล่วงหน้าเนี่ยไม่น่าจะเรียกว่าขัดต่อจรรยาบรรณสื่
0: อ
1: เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของสื่
0: อ
1: นะคะเรื่องของการขายข่าวล่วงหน้าเท่านั้นออกมาเพราะถ้าเป็นสื่อจริงๆเนี่ยซ้ำต้องเรียกว่าเป็นซอร์สคือเป็นแหล่งข่าวใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นสื่อเราต้องมีการตรวจสอบต้องนำเสนออย่างเป็นทางการต้องรู้ข้อมูลพร้อมกันเราต้องมีการตรวจสอบทุกอย่างใช่ไหมคะ
0: เช่
1: นทรัมป์เนี่ยใช้สื่อเป็นเครื่องมือเราเลยตกใจคิดว่าทรัมป์กำลังขายข่าวแข่งกับรอยเตอร์ AP AFP แข่งกับสื่อทั่วโลกอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะต้องดูดีๆว่าคำว่าจริยธรรมของหรือจรรยาบรรณของสื่อเนี่ยกับจริยธรรมของนักการเมืองตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเส้นขีดขั้นเลยหรือบางหลิวมากเลย แต่ทรัมป์คือนักการเมืองเป็นผู้นำประเทศนี่คือเรื่องของจริยธรรมนักการเมืองเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน
0: คุณบุรัตน์ถ้าหากเรามองในแง่ดีตัดในเรื่องผลประโยชน์ทิ้งออกจากแนวความคิดนี้เนี่ยมันจะมีนะครับเหตุผลอื่นๆที่ยกมาในแง่บวกกับการกระทำในลักษณะอย่างนี้ได้ไหมครับ
1: ยังมองหาแง่บวกยากมาก เพราะว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน
0: ์
1: ที่ยอมเสียเงินเดือนละแสนดอลลาร์ที่ได้ประโยชน์มหาศาลคือนักลงทุน นักเก็งกำไรจากตลาดหุ้นตลาดต่างๆ นะคะตลาดซื้อขายในไม่ว่าอะไรก็ตามเป็นประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งที่มีประโยชน์ที่ได้เปรียบคนกลุ่มอื่นเพราะว่ามีเงินที่จะไปซื้อข้อมูลล่วงหน้าได้สมัยก่อนเนี่ยเราถือเรื่องกฎหมายอินไซเดอร์นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะคุณเอาข้อมูลวงในแล้วมาแสวงหาประโยชน์จะมีกฎมีข้อบังคับที่รุนแรงมากมายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบในตลาดหลักทรัพย์ตลาดอะไรก็ตามพวกนี้ออกมาใช่ไหมคะแต่นี่เนี่ยคนที่ขายข่าวให้ก็คือประทับดีของประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องแยกออกมานี่คือความเขาเรียกอะไรวิบากกรรมหรือว่าความผูกบาทของวงการเมืองของสหรัฐที่ก้าวมาถึงจุดนี้แล้วว่าผู้นำเป็นคนขายข่าวเองเพื่อหวังจะเทกำไรอย่าลืมนะคะทรัมป์คือนักธุรกิจใหญ่นักลงทุนใหญ่มาตั้งแต่อดีตล้มลุกคลุกคลานมาเนิ่นนานนะคะแล้วปีที่แล้วเนี่ยเขาฟันกำไรจากธุรกิจคริปโตพันกว่าล้านแล้วทั้งครอบครัวเขาคือทำให้ประเมินหลักทรัพย์ส่วนตัวของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจาก 2,300 ล้านดอลลาร์เนี่ยเป็น 6,500 ล้านดอลลาร์แล้วจากธุรกิจคริปโตดีกว่าพันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทั่วโลกกำลังจับตามองว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่ามีต้องคุมเข้มต้องอะไรพวกนี้ออกมาแต่ทรัมป์เขาฟันกำไรถ้าว่าฟันกำไรคือตั้งแต่เขาเป็นประธานาธิบดีนะคะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งขึ้นมาเนี่ยรายได้เขาพุ่งกระฉูดจาก 2,300 ล้านเนี่ยมาเป็น 6,500 ล้านดอลลาร์แล้วครั้งนี้คุณยังขายข้อมูลส่วนตัวไม่ใช่ขายข้อมูลที่คุณเป็นแหล่งข่าวเอง
0: ครับ
1: คือเขาคิดได้ยังไงก็ไม่รู้นั่งอ่านข่าวนี้ก็นั่งงงไอ้จะเรียกว่ายังไงวะ
0: ครับครับคุณบุรัตน์อยากถ้าสมมติย้อนมาบ้านเราเนี่ยคือการกระทำในลักษณะอย่างนี้เนี่ยที่ผู้นำเนี่ยจะมาตั้งบริษัทขายข่าวเนี่ยไม่มีอยู่แล้วมีแต่ว่าอย่างสื่อเนี่ยโอเคเนี่ยก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวนะครับโดยใช้ความสนิทชิดเชื้อแต่กระทั่งการเรื่องการไปซื้อข้อมูลมาแล้วก็นำเสนอข่าวให้ลึกกับคนอื่นเนี่ยบ้านเราก็ยังไม่มีใครทำใช่ไหมครับคุณบุรัตน์ครับ
1: มีค่ะเขาเรียกแหล่งข่าววงในไง
0: ครับครับ
1: มีทำแต่ไม่มีถึงขั้นที่เป็นประธานดีของประเทศที่เป็นคนแถลง

0: ข่าวอ่ะเพราะตัวเองต้องแถลงข่าวโดยผ่านในบริษัทของตัวเองในโซเชียลทูตพวกเน็ตทูตโซเชียลเนี่ยค่ะแต่คุณยังอุตส่าห์เอาที่บอกเนี่ยไม่กี่วินาทีให้มีให้สิทธิ์อภิสิทธิ์กับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็คือนักลงทุนรายใหญ่ที่ยอมจ่ายเงินแสนดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อให้รู้ข่าวก่อนคนอื่น 2-3 วินาที 2-3 วินาทีคุณสั่งเทขายคุณสั่งช้อนซื้อคุณสั่งอะไรได้เยอะแยะกำไรมหาศาลคุณจำได้ไหมตอนก่อนที่ไทยจะลดค่าเงินบาท
1: ครับ
0: แล้วมีคนรู้ข้อมูลวงในอ่ะที่รวยมหาศาลกี่พันล้านแล้วคือแบบเป็นผู้นำประเทศอ่ะนี่คือความสำคัญของข้อมูลวงในที่คุณได้เปรียบเสียเปรียบคุณทำให้คนอื่นเสียเปรียบจำนวนมากเพราะคุณได้ข่าวจากคนอื่นข่าววงในจากคนอื่นดังนั้นนี่คือเรื่องของต้องเรียกว่านอกเหนือจากเรื่องของจรรยาบรรณแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมของส่วนตัวของคนด้วยซ้ำไป แล้วก็สร้างในยุคนั้นคุณต้องรู้ว่ามีคนฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไปขณะที่คนหนึ่งได้กำไรหลายพันล้านจากการรู้ข้อมูลวงในเรื่องใครจะลดค่าเงินบาทแต่ก็มีคนฆ่าตัวตายจำนวนมากนี่คือเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะอย่างนี้ของนักการเมืองที่เป็นผู้นำประเทศแล้วไม่ใช่ประเทศเฉยๆไม่ใช่ประเทศเล็กๆอยู่ในแอฟริกาคือประเทศมหาอำนาจที่กำลังทั่วโลกสงสัยในเรื่องของจริยธรรมสื่อที่คุณประกาศสงคราม
1: นะครับ
0: พูดเรื่องนี้ต้องตีคลุมในเรื่องของที่มินออนไลน์มาเยือนเมืองไทยนิดหนึ่งหลักการคิดนะคะเราเนี่ยหนึ่งทำถูกที่เรามีสัมพันธ์กับพม่าเพราะเราต้องเป็นเพื่อนบ้านหนีกันไม่ได
1: ้
0: แล้วสองมีออนไลน์เนี่ยทั่วโลกประนามว่าเขายึดอำนาจเขาอย่างงูอย่างนี้นะคะต้องบอยคอตต้องอย่างงูยี้โจมตีประเทศไทยจะยังมีสัมพันธ์กับเขาแต่ทรัมป์ประกาศสงครามกับอิหร่านอิสราเอลฆ่าฮิสบอลเลาะมีใครที่จะไปบอยคอตเขาไม่ตราหน้าเขาไม่ตราหน้าประเทศเขาด้วยซ้ำไปนี่คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่คือการทำสงคราม แต่คุณมาแค่มินออนไลน์แน่นอนเราไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติที่อำนาจแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วไทยเองเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเราเองก็ต้องพยายามที่จะคลี่คลายวิกฤตนี้อีก2ปีไทยจะเป็นเจ้าภาพนะคะจะเป็นประธานอาเซียนเราต้องคลี่คลายวิกฤตนี้ให้ได้เพราะเรามีชายแดนติดกับพม่าเราหนีห่างกันไม่ได้เราไม่ต้องการให้คุกกลุ่มจนกลายเป็นเหมือนกับประเทศที่เราปะทุกับกัมพูชาเนี่ยวิธีการมองข่าวความไร้คุณธรรมของนักการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัมป์เอานี่คือเงินเข้ากระเป๋า อยู่ที่นักการเมืองอเมริกันคุณจะเล่นงานทรัมป์ขนาดไหนใช่ไหมคะนี่คือคุณหาประโยชน์ส่วนตัวเข้าหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าของตัวเองอย่างหน้าไม่อายแต่ต้องอุตส่าห์คิดตั้งนานต้องใช้คำว่าหน้าไม่อาย
1: ครับคุณมูรัตให้อ่างระดับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเป็นผู้นำมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกแล้วถ้าสมมุติเขามีข้อมูลอินไซเดอร์ที่ไปขายนะครับให้กับบางบริษัทแล้วก็เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งชาติต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันในแง่ของการทำธุรกิจกับชาติต่างๆแล้วก็เชื่อมกันทั่วโลกเนี่ยอันนี้เนี่ยผู้นำชาติอื่นๆเขาจะไม่มีความรู้สึกหรือเขาจะไม่พอใจเลยครับคุณวรัตน์ครับ
0: เขาต้องมีปฏิกิริยามาแต่หนึ่งทรัมป์ไม่ใช่เป็นได้ข่าวมาทรัมป์เป็นคนให้ข่าวด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: ทรัมป์คือซอสแต่ซอสเขาเนี่ยเลือกที่จะให้ข่าวกับบางกลุ่มเร็วกว่าข่าวบางกลุ่มซึ่งเกิดความไม่เสมอภาคในการรับรู้ข่าวสารนี่คือเกี่ยวข้องกับสื่อและความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องการรับรู้ข่าวสารเป็นข้อมูลวงในต้องเรียกอย่างนี้แต่ตามภาษาสื่อนะคะเป็นข้อมูลวงในทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแล้วคนที่เป็นซอสคือผู้นำของประเทศอ่ะแล้วไม่ใช่ตลาดหุ้นอเมริกันจะปวดตลาดหุ้นทั่วโลกก็จะปวดเพราะบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะมีเงินซื้อควักเดือนละแสนเพื่อจะมาซื้อข้อมูลวงในที่เร็วกว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่แค่บริษัทอเมริกันบริษัทในยุโรปก็ได้แล้วในยุโรปเศรษฐกิจก็กำลังกระทบอย่างมากใช่ไหมคะตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยผูกพันกันอยู่เวลากระทบเนี่ยก็เหมือนกับเป็นลูกคลื่นกระทบด้วยกันทั้งหมดนั้นความไม่ยุติธรรมมีความได้เปรียบเสียเปรียบในการซื้อขายในตลาด

0: หุ้นเนี่ยในตลาดการเงินในตลาดพวกนี้ออกมาเนี่ยแน่นอนส่งผลกระทบในวงกว้างแต่อยู่ที่ว่านานาประเทศเขาจะตัวของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เขาเนี่ยนะคะจะเข้มแข็งเข้าไปจัดการยังไงหรือว่าต้องให้ถึงมือของผู้นำประเทศนั้นเป็นคนพูด อย่าลืมว่าสื่อเนี่ยนำเสนอข่าวก็ไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะข่าวทุกข่าวเราก็รู้ว่ามีอคติในการนำเสนออยู่แล้วเราไม่รู้ว่าการเคลื่อนไหวของยุโรปซึ่งตอนนี้ไม่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีข่าวที่เขาโวยวายออกมายังไม่เห็นข่าวนั้นแต่เชื่อว่าเมื่อมีผลกระทบมากขึ้นเนี่ยอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง IMF เข้ามาแล้วอเมริกาไม่ช่วยเหลือประเทศไทยเลยนะคะกับเมื่อยุโรปเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกันลักษณะเดียวกันเนี่ย IMF เข้าไปแล้วผ่อนปลนมาตรการต่างๆมากมายนะคะงั้นมาตรการหมายถึงว่าในการรับมือภาวะเศรษฐกิจของเขาเนี่ยจะมีหลายมาตรฐานได้สองมาตรฐาน อยู่ที่ว่าเขาสามารถเจรจาเอื้อประโยชน์กันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้ที่จะเจรจาเอื้อประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างหากที่เข้าไปซื้อข้อมูลวงในที่เร็วกว่าคนอีก
1: คือผมจำได้เลยเมื่อตอนปี40ที่เราต้องกู้เงินจากกองทุน IMF เนี่ยโอ้เขาวางเงื่อนไขกดดันเราหลายเรื่องเลยนะครับคุณบุรัตฮะนะครับจนทำให้เราเนี่ยมีปัญหามากเลยนะครับทั้งเรื่องสถาบันการเงินเรื่องต่างๆเนี่ยเยอะเลย
0: เยอะมากมายยังจำได้พอเกิดเสร็จแล้วไปเกิดที่ยุโรปพอยุโรปปั๊บเขาก็เรียกร้องให้ IMF เข้ามาช่วยเขาผ่อนคลายมาตรการเยอะคนก็ไปแย้งบอกอ้าวที่ได้เกิดในเอเชียเนี่ยทำไมคุณไม่ผ่อนคลายมาตรการเลยคุณให้เปิดช่องให้นักลงทุนเข้ามากว้านซื้อกิจการธนาคารของเราจำนวนมากต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้เขาบอกกลัวคนฆ่าตัวตายคือ IMF เนี่ยก็ไม่มีมาตรฐานพูดตรงคือทุกอย่างผลประโยชน์ของพวกเขาเขาผิวขาวไงแล้ววิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นทำให้เราเห็นแล้วอเมริกาในยุคบิลคลินตันไม่ช่วยไทยแม้แต่บาทเดียวแต่ว่าประเทศแรกที่ช่วยจนทำให้ทั่วโลกตะลึงคือจีนญี่ปุ่นวันรุ่งขึ้นต้องรีบประกาศให้เงินกู้กับไทยตามหลังจีนวันหนึ่งเพราะว่าตอนแรกเดินตามก้นอเมริกาไม่เข้ามาช่วยเหลือยังทำได้เพราะตอนนั้นนั่งทำข่าวแทบจะเรียกว่ากินนอนอยู่ที่โรงพิมพ์ตลอดนะคะข่าวเข้ามาแล้วมาเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในยุโรปเนี่ยรู้เลย IMF เนี่ยแทบจะไร้มาตรฐานเลยผ่อนปรนให้ทุกอย่างเขาก็บอกเขากลัวว่าประชาชนในยุโรปจะฆ่าตัวตายอ่ะพี่คนไทยฆ่าตัวตายมึงไม่พูดถึง
1: ครับ
0: ยังจำได้ยังจำได้เหตุการณ์ครั้งนั้น
1: ครับคุณมูลัตในที่สุดแนวความคิดทรัมป์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขายข้อมูลอินไซเดอร์เนี่ย
0: พูดตรงๆคือผิดพูดตรงๆคือผิดแต่ใครจะเอาเรื่องเขาหรือว่าจะเอาเรื่องหลังจากที่เขาพ้นตำแหน่ง
1: สื่อในอเมริกาก็ไม่ต่อต้านในเรื่องลักษณะอย่างนี้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแน่ๆเลย
0: แทบไม่พูดถึงเลยแทบรายงานอยู่แค่ 2-3 วันแรกว่าทรัมป์จะประกาศขาย$100,000คือพาดหัวว่าทรัมป์จะขายข่าวล่วงหน้า$100,000แต่จะมาพูดถึงข้อได้ข้อเสียอะไรพวกนี้แทบไม่พูดถึงมีนักการเมืองจากพรรคเดโมแครตบางคนขึ้นมาพูดว่าเฮ้ยนี่มันผิดนะมันผิดจริยาผิดจริยธรรมของนักการเมืองนะเว้ยนักการเมืองมีสิทธิ์เหรอที่จะมานั่งให้ข่าวเพื่อที่จะให้นักลงทุนมีผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียได้มากกว่าคนอื่นอะไรพวกนี้ออกมาแล้วข่าวก็เงียบไปเป็นข่าวอยู่เป็นข่าวธรรมดาไม่ใช่ข่าวใหญ่ด้วยซ้ำไปอยู่4-5วันแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เห็นเงียบไปอะค่ะ
1: สุดท้ายเลยครับคุณวรัตน์ครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาหรือตอกย้ำให้เห็นมาตรฐานอย่างไรนะครับเพราะว่าสหรัฐซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็อ้างว่านะครับมีนะครับศักยภาพมีกลไกหลายอย่างเมื่อเทียบเคียงกับหลายประเทศแต่สิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยมันทำให้เห็นว่านะครับเป็นการเอารัดเอาเปรียบหรือเป็นการกระทำในลักษณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยไม่มีใครเคยทำและก็ทำในลักษณะนี้แสดงว่ามาตรฐานหรือกลไกในการทำงานของเขาเนี่ยมันปากว่าตาขยิบหรือทำในลักษณะของการไม่สนใจเรื่องความถูกต้องเราพูดในลักษณะอย่างนี้

0: ได้ไหมครับคุณรัฐครับ
1: คือหนึ่งพูดในลักษณะปากว่าตาขยิบก็ได้ส่วนหนึ่งสองมองในภาพรวมคือภาพรวมของรัฐการเมืองทั่วโลกที่ไม่มีใครเข้าไปสามารถควบคุมด้านจริยธรรมได้คุณธรรมได้ดูอย่างตัวอย่างของเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลนะคะเขาทำอะไรออกมาเนี่ยได้แต่ประนามแต่ว่าไม่มีใครลงมือ อย่างจริงจังที่จะไปควบคุมอย่างทรัมป์เนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีการโวยแล้วก็ลงมาตรการทันทีเลยว่านี่คุณผิดนะคุณต้องมีพักต้องฟ้องศาลทีไรทรัมป์ก็ไม่เคยสนใจเพราะแพ้คดีมาเยอะมากต้องมีมาตรการควบคุมจริยธรรมของทรัมป์สำนึกของคำของทรัมป์อะแต่ใครจะทำล่ะยุโรปก็แตกกันอ่อนแอเศรษฐกิจอ่อนแออเมริกาก็เศรษฐกิจย่ำแย่ตอนนี้ทุกคนคือถ้ามีช่องเล็กๆเขาก็กอบโกยผลประโยชน์เขาได้เขาก็จะทำเอาตัวรอดตัวใครตัวมันนั้นกฎหมายหย่อนยานด้วยค่ะเพราะว่าศาลสูงสุดของอเมริกาตัดสินทรัมป์กี่คดีแล้วอ่ะเขาไม่ทำอ่ะไม่มีใครที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่จะมาทุบหัวพวกนี้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เห็นได้ยินในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เศร้าใจจริงๆนะครับเพราะว่ากลไกเป็นว่ากลไกแล้วก็มาตรฐานในการตรวจสอบมันหย่อนยานนะครับแล้วก็
1: ย้อนยาโดยเฉพาะเมื่อเป็นผู้นำประเทศ
0: แล้วก็เป็นผู้นำมาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกด้วยนะครับคุณบุรัตครับ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ต้อง
1: ยกตัวอย่างค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณบุรัตมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นะครับโอ้โหนะครับก็มุมมองของคุณบุรัตก็นะครับน่าสนใจแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยนะครับในฐานะที่คุณบุรัตเป็นคนทำข่าวนะครับมาตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะครับช่วงนั้นผมก็อยู่ในแวดวงสื่อแล้วนะครับก็โอ้โหได้รับผลกระทบแล้วก็บรรดาสื่อเดือดร้อนกันไปตามๆกันนะครับก็ขอบคุณคุณรัฐอภิชาติไตรสอนนะครับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการจริยธรรมและก็อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่แล้วก็กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mpod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
0: สิบสามนาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับกลับมารู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับท่านฟังอยู่กับผมสืบพงษ์อุณรัตน์นะครับสองช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เห็นมุมมองนะครับแล้วก็ได้เห็นได้ฟังความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่อง ที่เป็นประเด็นในระดับ

0: ระดับโลกเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งบทบาทของท่านที่ผ่านมาก็ค่อนข้างถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตัดสินใจเรื่องการให้ความเห็นแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะครับทับซ้อนหรือเป็นเรื่องข้อมูลอินไซเดอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เลยมีคำถามแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งบริษัทขายข้อมูลก่อนที่นะครับผู้นำสหรัฐจะแถลงนะครับซึ่งถ้าหากใครซื้อก็จะได้เปรียบแล้วก็อาจจะมีผลประโยชน์ในแง่ของธุรกิจก็มาเกี่ยวข้องการกระทำในลักษณะอย่างนี้มีความเหมาะสมแล้วก็นะครับควรนะครับจะมีการตั้งข้อสงสัยหรือไม่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาสาราทองนะครับเป็นอาจารย์ประจำคณะเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์เจษฎาครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะครับอาจารย์เจษฎาครับช่วงนี้มีเหตุการณ์นะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยนะครับนะ
1: ครับ
0: นะครับขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หน่อยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ความรู้สึกของอาจารย์นะครับที่มีเรื่องนะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กก่อเหตุเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้แล้วมันสะท้อนให้เห็นในแง่มุมของการนำเสนอข้อมูลหรือมุมในแง่ของนะครับก็เสนอแนะอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สื่อจะต้องระวังนะครับในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลในลักษณะนี้นะเวลาที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงนะโดยเฉพาะเรื่องของการกราดยิงเนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีหลักการอยู่นะครับ อย่างเช่นเราจะต้องไม่นำเสนอภาพความรุนแรงออกไปจะต้องไม่มีการขยี้ข่าวนะครับไม่ sensationalize คือว่าไม่แต่งเติมใส่อารมณ์นะครับที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องไม่ทำให้คนที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยมีตัวตนกลายเป็นคนที่มีความเท่นะหรือว่าเป็นฮีโร่อะไรแบบนี้เราต้องไม่ฉายภาพแบบนั้นเลยเพราะว่ามันอาจจะไปทำให้คนอื่นๆที่อาจจะมีแนวโน้มหรือเด็กที่เขาเห็นอันนี้แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแบบอย่างนะครับการเป็นฮีโร่แบบนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบแล้วก็ไม่ควรไปขยี้หรือว่าขยายความเรื่องแนวทางในการที่จะก่อเหตุการวางแผนการเลียนไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เกิดการลอกเลียนแล้วก็เกิดการทำตามอันนี้คือสิ่งที่อันตรายมากในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ควรเร่งด่วนตัดสินนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรไม่ควรโยนไปที่ใครคนใดคนหนึ่งก่อนที่จะมีการคลี่คลายออกมาว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรอย่าเพิ่งด่วนตัดสินคือการรายงานข่าวลักษณะนี้ไม่ควรเน้นความเร็วนะแล้วก็ไม่ควรเน้นเรื่องของการ sensationalize คือการใส่อารมณ์นะฮะเลิกไปตามหาคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะครับไม่ต้องไปตามหาเขาไม่ต้องไปถามว่าเป็นยังไงไม่ต้องไปถามผู้สูญเสียนะญาติผู้สูญเสียว่ารู้สึกอย่างไรเป็นยังไงไม่ต้องนะผมรู้สึกว่าอันนี้มันไม่จำเป็นต้องไปทำข่าวลักษณะนี้นะครับทีนี้ก็มีคนตั้งคำถามว่าอ้าวถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เรียนรู้สาเหตุจะไม่ถอดบทเรียนอะไรหน่อยหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องแยกส่วนกันนะครับว่าในส่วนของการหาสาเหตุมันก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีกระบวนการตรงนี้อยู่แล้วอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเขาไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันเกิดความกระจ่างแล้วว่ามันเกิดสาเหตุอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะถอดบทเรียนโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปขยี้ไม่จำเป็นต้องไปใส่อารมณ์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องไปบอกในรายละเอียดหรือว่าทำให้ภาพเนี่ยออกมาว่าคนใดเป็นคนผิดเป็นคนเลวนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นไม่จำเป็นต้องนำเสนอแบบนั้นนะครับว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยการนำเสนอข่าวไทยเนี่ยจะค่อนข้างเสพติดการนำเสนอแบบดราม่าเป็นละครคือจะต้องมีคนร้ายคนดีจะต้องมีอะไรแบบเนี้ยนะครับต้องมีการคลี่คลายปัญหาตอนหลังอะไรแบบนี้เหมือนเป็นละครนะซึ่งตรงเนี้ยข่าวในลักษณะเนี้ยมันไม่ต้องเป็นลักษณะแบบนั้นคือไม่จำเป็นต้องนำเสนอให้เป็นแบบนั้นเสมอไปว่าต้องมีคนผิดต้องมีคนเลวอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เท่าที่จับกระแสเมื่อวานนี้คร่าวๆนะครับ
0: อาจารย์ครับอย่างในแง่หนึ่งครับเรื่องของกรณีของการศึกษาหรือการไปหาวิธีการเพื่อก่อเหตุเนี่ยคนก็ตั้งคำถามว่าตรงนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียมีส่วนด้วยหรือเปล่าคือบ้านเราเนี่ยอาจารย์เด็กแล้วก็ยกตัวเนี่ยค่อนข้างติดโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากอันนี้มันเป็นปัญหาด้วยหรือเปล่า

0: ครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็แน่นอนครับด้วยเหตุนี้ก็เลยมีหลายประเทศตอนหลังเนี่ยเขาเริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายนะฮะที
0: ่
1: ไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงโซเชียลมีเดียบางประเทศเนี่ยก็คือหนักถึงขนาดเรื่องของการสกรีนไทม์หรือว่าสมาร์ทโฟน

0: ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ในเมื่อเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะเราก็ต้องมาจำกัดเรื่องการเข้าถึงของเด็กนะครับเพราะว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับต้องยอมรับนะครับและในเมื่อไม่ดีเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็คัดกรองยากเหลือเกินนะฮะมีหนำซ้ำการกำกับดูแลในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงขั้นที่จะสามารถกำกับดูแล OTT ได้นะฮะก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนี้ในต่างประเทศนะครับ
1: เอาละครับอาจารย์ครับนั่นเป็นเรื่องของในประเทศตอนนี้มาว่ากันถึงเรื่องของต่างประเทศที่วันนี้สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติตั้งประเด็นไว้เรียนถามอาจารย์ตรงๆอาจารย์เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องผู้นำประเทศไหนเนี่ยมีการตั้งบริษัทขึ้นมาขายข้อมูลก่อนที่ตัวเองจะแถลงข่าวเพียง3หรือ4นาทีหรือเปล่าครับการกระทำในลักษณะนี้เคยมีขึ้นเกิดขึ้นในโลกใบนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: ก็ทรัมป์ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็คืออะไรที่คนอื่นเขาคิดไม่ได้แต่ว่าทรัมป์เนี่ยก็จะคิดได้คือในแง่ของในแง่ของความเป็นนักธุรกิจเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าทรัมป์เนี่ยเขาสรรหาช่องว่างแง่มุมอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เหมือนใครนะครับ
1: อาจารย์การกระทำในลักษณะนี้คือถ้าหากบ้านเราเนี่ยกลไกการตรวจสอบเนี่ยรับรองคงต้องมีคนร้องกันแน่ๆส่วนทางสหรัฐเนี่ยกลไกการตรวจสอบเขามันอ่อนแอหรือมันไม่เอื้อให้มีการตรวจสอบการกระทำในลักษณะอย่างนี้หรือครับอาจารย์ครับ
0: คือจริงๆแล้วหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยประกาศว่าจะทำ Truth API แล้วเนี่ยนะครับจริงๆก็มีสมาชิกวุฒิสมาชิกของเดโมแครตนะฮะอลิซาเบธวอร์เรนแล้วก็อดัมสคริปต์เนี่ยนะครับเขาก็ส่งจดหมายถึงกลต.สหรัฐแล้วนะครับเรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามันมีการละเมิดกฎหมายไว้ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในหรือไม่โดยระบุว่าอันนี้เป็นการใช้อำนาจตำแหน่งของทางที่ไม่ดีในทางไม่ชอบนะเพราะว่าอันนี้มันบั่นทอนนะครับนักลงทุนทั่วไปแล้วก็ความเป็นธรรมของตลาดในขณะที่เอื้อประโยชน์แก่ Wall Street แล้วก็กลุ่มทุนบางกลุ่มนะครับซึ่งแน่นอนว่ามองง่ายๆเลยมันคือเป็น conflict of interest หรือเปล่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยทรัมป์เองเนี่ยเป็นประธานาธิบดีนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณเองก็เป็นผู้ถือหุ้นของ Truth API ด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามทีเนี่ยนะครับที่ทรัมป์เนี่ยแถลงอะไรออกไปหรือทำอะไรออกไปในฐานะของผู้นำประเทศเนี่ยนะฮะมันก็จะมีผลนะฮะต่อคือจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์พูดอะไรออกมาทำอะไรมาขยับอะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับอย่างเช่นเรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยนะฮะพูดอะไรทีหุ้นเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ตกใช่มั้ยครับราคาน้ำมันราคาทองผันผวนไปหมดนะครับจนถึงขนาดมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าทรัมป์เนี่ยกลับไปกลับมาแต่นั่นคือความตั้งใจของทรัมป์หรือเปล่าที่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่หุ้นขึ้นหรือว่ามีความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินการเปลี่ยนแปลงของทองของราคาน้ำมันเนี่ยแม้กระทั่งไม่กี่ขึ้นไม่เท่าไหร่เนี่ยแต่ว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อผู้ถือครองถูกไหมครับยิ่งถ้าเกิดคุณถือเยอะๆเนี่ยมันมีส่วนได้ส่วนเสียแน่นอนดังนั้นเนี่ยก็ถึงขนาดมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทรัมป์เนี่ยสับขาหลอกไปมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาตั้งใจหรือเปล่าเพราะมันมีการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างก่อนแล้วมันจะส่งผลประโยชน์กับคนบางกลุ่มภาพมันยิ่งชัดและคำถามเนี่ยมันยิ่งชัดมากขึ้นเมื่อ Truth API ออกมาถูกไหมครับเพราะว่ามันเท่ากับว่าอ่ะก่อนที่ผมจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรไปแล้วเนี่ยหรือผมเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่สามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงหรือข่าวสารอันนั้นได้ก่อนถ้าคุณจ่ายเงินโน้มฮะแต่ว่าตรงเนี้ยมันต้องคำถามว่าก่อนอื่นเลยนะไอ้ประโยชน์ตรงเนี้ยมันใครได้ใครเสียประโยชน์อันนี้คือ conflict of interest เนาะแล้วอันที่สองคือทรัมป์เองเนี่ยทำหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีถ้าทรัมป์จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้เพื่อผลประโยชน์ของใครผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศหรือในฐานะของผู้ถือหุ้นของ Truth API ที่จะได้ประโยชน์จากการsubscribe จากการเข้าถึงข้อมูลนี้เพราะว่าพอไปดูตัวเลขเนี่ยมันสูงอยู่นะฮะข้อมูลการตัวเลขของการเข้าถึงเนี่ยค่อนข้างแพงเลยนะฮะซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่กี่นาทีอะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้ก่อนแล้วคุณเทรดออกไปก่อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นจำนวนเงินมหาศาลนะถ้าผมเป็นคนถือหุ้นผมก็ยอมจ่ายนะครับ
1: นะครับเนี่ยเลยอดคิดไม่ได้เลยอย่างกรณีของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยคือไปมาเหมือนพอเขารบไปสักพักหนึ่งเขาก็มาหยุดเจรจาพอหยุดเจรจาไปได้พอเจรจาหยุดรบไปสักพักเดี๋ยวก็กลับมารบกันใหม่มันก็เลยมองว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นกลยุทธ์อะไรหรือมันมีเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของราคาทองหรือเรื่องของหุ้นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอันนี้มันตั้งข้อสังเกตได้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: ก็แน่นอนนะครับ

0: คืออย่างที่บอกว่ามันก็มีคนตั้งข้อสังเกตอยู่แล้วนะฮะแล้วยิ่งภาพมันยิ่งมาชัดขึ้นไปอีกหลังจากที่อ่ะมาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือการmonetization ของข้อมูลเนาะคือมาทำให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองอะนะฮะม
1: ัน
0: ก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่การเพราะว่าทรัมป์เนี่ยขายได้ทุกอย่างเลยนะครับ ที่สามารถจะทำได้นะฮะ
1: นะครับเอ๊ะจะถ้ากลไกอย่างบ้านเราเนี่ยเวลาตัวผู้นำหรือนักการเมืองที่มีตำแหน่งบริหารเนี่ยทำอะไรผิดเนี่ยเราก็จะมีกลไกในการตรวจสอบผ่านทางองค์กรอิสระหรือผ่านทางกลไกทางสภาคือมีการอภิปรายวางใจแต่อย่างสหรัฐเองการกระทำอย่างลักษณะเนี่ยเรื่องของการขายข้อมูลอย่างเงี้ยมันไม่มีกลไกตรวจสอบลึกซึ้งที่มากกว่าสิ่งที่นักการเมืองฝ่ายค้านเขาทำนะครับอาจารย์ครับ
0: อันนี้ผมอันนี้ด้วยความที่ไม่ได้มาทางสายรัฐศาสตร์นะก็จะไม่แน่ใจในเชิงระบบกลไกตรวจสอบนะครับแต่ว่าแต่เชื่อว่าน่าจะมีแต่ว่าเป็นช่องทางไหนนี่ยังไม่แน่แต่ว่าอย่าลืมว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยทางสหรัฐเองเนี่ยเขาจะมีระบบเช็คแอนด์บาลานซ์อยู่แล้วก็คือว่ามันจะต้องมีระบบผมเชื่อว่าจะต้องมีนะครับเชื่อว่าจะต้องมีแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยทรัมป์เขาก็จะหาช่องทางไปก่อนคือทำไปก่อนเสร็จปุ๊บถ้าโดนแย้งโดนร้องเดี๋ยวค่อยมาระงับทีหลังแต่เขาก็จะหาช่องทางใหม่ไปอีกคือตรงนี้ผมเชื่อว่ามีน่าจะมีระบบตรวจสอบอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าเรื่องของกลไกเนี่ยอันนี้โดยละเอียดเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้มาทางสายกฎหมายไม่ได้มาทางสายรัฐศาสตร์ครับ
1: ครับอย่างเมื่อเทียบกับบ้านเราเนี่ยอาจารย์เวลาตัวผู้บริหารมีปัญหาหรือถูกตั้งข้อสงสัยเนี่ยอาจารย์ว่าการนำเสนอข้อมูลของสื่อเนี่ยมีการตรวจสอบในลักษณะที่ลึกแล้วก็สังคมได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับ
0: ก็ผมก็รู้สึกว่าสื่อเราก็ทำหน้าที่นะครับสื่อเราก็ทำหน้าที่จริงสื่อของสหรัฐเองก็ทำหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกันนะจริงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยอย่างที่เราทราบว่าก็เริ่มมีวิธีการที่นายทุนหลายๆคนเนี่ยเริ่มเข้าไปซื้อกิจการสื่อหรือถือหุ้นมากขึ้นซึ่งตรงนั้นมันก็จะก่อให้เกิดลักษณะของเซลล์เซนเซอร์ชิพมากขึ้นนะครับว่าไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่นำเสนอเรื่องนี้ด้วยความที่มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอย่างทรัมป์เองเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเมื่อก่อนเขาก็เป็นเจ้าพ่อสื่อคนหนึ่งนะทรัมป์เนี่ยเขาก็มีหุ้นมีเส้นสายมีคอนเนคชันนะครับในแวดวงสื่อในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบเนี่ยมันก็เราก็เห็นความพยายามด้วยนะว่ามีความพยายามจะซื้อหุ้นนะครับกับสื่อฝั่งตรงข้ามที่วิพากษ์วิจารณ์เขาอย่างเงี้ยก็เราก็เห็นกระบวนการตรงนี้อยู่เหมือนกันซึ่งผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะบั่นทอนแนวทางของสื่อที่จะเป็นวอชด็อกในการตรวจสอบข้อมูลครับ
1: อย่างกลไกของบ้านเราเนี่ยนอกจากจะมีสื่อนะครับที่ทำหน้าที่นะครับเป็นฝ่ายตรวจสอบแล้วเรื่องของโซเชียลมีเดียระยะหลังเนี่ยก็มีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลมากนะครับการตรวจสอบในแง่ของสื่อโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือผู้นำชาติต่างๆที่เวลามีปัญหาเนี่ยระยะหลังเนี่ยมีบทบาทถึงสามารถสั่นคลอนสถานภาพของผู้นำคนนั้นที่ทำเรื่องไม่ถูกต้องได้ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็เห็นนะครับว่าก็ตอนหลังเนี่ยมันมีแนวทางแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือตัวของสื่อเองเนี่ยก็เป็นแบบเป็นสเปซอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถจะท้อนอะไรออกมาได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆว่าคนที่ออกมาโพสต์ออกมาอะไรบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นตัวจริงหรือเปล่าถูกไหมครับด้วยเหตุนี้มันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ IO นะที่ไปเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือไปบั่นทอนความน่าเชื่อถือของฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าไอ้แอคเคาท์ที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นจริงควรจริงๆหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นเสียงสะท้อนได้ไหมก็ได้มันก็เห็นเซนติเมนต์นะในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเชื่อได้จริงๆไหมว่าทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้มีการจัดตั้งบริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่อวตารเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกคำถามหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมมองว่าลักษณะของการทำออนไลน์เพติชันนะอย่างเช่นเชนหรือว่าการลงชื่อออนไลน์อันเนี้ยผมว่ามันดูมีความน่าเชื่อถือกว่าที่จะแบบแค่มีการโพสต์ลอยๆแล้วก็มาดูเสียงด่าหรือเสียงชมอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าแน่นอนอาจเอาง่ายๆสมมตินะผมโพสต์อะไรถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมเป็นฝ่ายรัฐเนาะแล้วผมโพสต์อะไรอย่างหนึ่งขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมก็ไประดมนะฮะ IO ของผมหรือคนที่สนับสนุนผมมาทำอวตารกดไลค์กดแชร์ชื่นชม

0: มเยอะๆนะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาคอมเมนต์ในทางไม่ดีผมก็กดบล็
1: อ
0: กถ้าเกิดไปดูอย่างเงี้ยในคอมเมนต์ปุ๊บก็จะเจอแต่อะไรที่ชมผมหมดเลยมันก็ไม่สามารถจะพูดได้จริงว่าอันนี้คือคำชมทั้งหมดจากคนที่เป็นประชาชนจริงๆดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคือถามว่าตรวจสอบเซนติเมนต์ได้แต่ถามว่าจะเชื่อ 100% หรือไม่อันนั้นอาจจะอีกเรื่องนึงครับ
1: อาจารย์ครับอย่างแนวความคิดของทรัมป์เนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าหากมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะๆแล้วเขาจะเปลี่ยนแล้วก็ไม่กล้าเดินหน้าต่อเขาจะทำในลักษณะอย่างนั้นไหมครับอาจารย์ครับ
0: ทรัมป์ไม่น่าจะแคร์สักเท่าไหร่นะถ้าถามผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือทรัมป์เองเขาก็พยายามเหมือนทรัมป์เองเขาก็อยู่ในเอ็กโคแชมเบอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับและอย่างหนึ่งคือตอนนี้สังคมสหรัฐเองมันก็ค่อนข้างมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายค่อนข้างมากนะฮะต้องยอมรับว่าทรัมป์เองเขาก็มีแฟนคลับมีกองเชียร์ของเขาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีคนสนับสนุนอยู่และยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าทรัมป์เขาเปิดรับตัวเขาเองเนี่ยรับเฉพาะแค่ฝั่งที่สนับสนุนเขาเนี่ยเขาก็แทบจะไม่เห็นหรือว่าไม่เห็นไม่ให้ค่านะกับคนที่เห็นตามเอาตัวอย่างง่ายๆเลยที่เราเห็นก็คือเวลาที่สื่อฝั่งตรงข้ามนะครับอย่าง CNN อย่างเงี้ยครับมาวิพากษ์วิจารณ์เขาคือแทนที่เขาจะรับฟังแล้วก็มีการตอบข้อสงสัยเหล่านั้นหรือว่าความแคลงใจของคนที่เห็นต่างทรัมป์ไม่เคยทำแบบนั้นเลยทรัมป์กลับบอกว่าCNN หรือว่าสื่อที่มาวิพากษ์วิจารณ์เขาเนี่ยคือ fake news เป็นสถาบันที่ไม่มีความชอบธรรมเนี่ยการแปลว่าเนี่ยมันก็เห็นแล้วครับว่าทรัมป์เขาไม่ได้เปิดรับความเห็นต่างจากเขาเลยอันนี้ก็ดังนั้นผมโดยส่วนตัวไม่คิดว่าเขาจะรับฟังกระแสในโลกโซเชียลสักเท่าไหร
1: ่แต่เรื่องนี้อาจารย์ครับถ้าทำไปแล้วเดินหน้าไปแล้วก็มีบทพิสูจน์ว่าเอ๊ะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีคนที่ได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้จริงแล้วก็มีการขายข้อมูลในลักษณะของอินไซเดอร์เนี่ยอันนี้เนี่ยกระแสการต่อต้านหรือความไม่ยอมรับเนี่ยมันก็จะลุกลามแล้วก็บานปลายไปจนถึงระดับที่ทําอาจจะคิดว่าเป็นผลกระทบได้ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็ต้องรอกลต.ของสหรัฐออกมาชี้ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะความตรงเนี้ยนะฮะมันจะ validateก็คือมันจะชัดเจนน่ะเมื่อมันมีคนออกมาฟันน่ะผมรู้สึกว่าการนี้ก็ต้องรอดูกลไกต่างๆเขาออกมาทำงานนะครับแล้วก็แต่ที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับอย่างที่ถามเมื่อสักครู่เนี้ยจริงๆแล้วก็มีการกระแสออกมาต่อต้านทรัมป์อยู่เรื่อยๆอย่างเช่นก่อนหน้านั้นตอนที่เมื่อสักตอนเดือนมีนาเมษามันก็มีการประท้วงใหญ่เลยที่ชื่อ No King นะที่สหรัฐอ่ะที่ออกมาประท้วงกันทั่วประเทศเลยทําก็ยังอยู่ในตำแหน่งได้อยู่นี่ครับ อันนั้นก็เป็นก็มีโซเชียลโมบิไลเซชันมีคนออกมาเรียกร้องกันออกมาให้มาเดินท้องถนนมากมายนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของทางแคลิฟอร์เนียซึ่งก็เป็นรัฐฐานสีน้ำเงินที่เขาก็ไม่เอาทรัมป์อยู่แล้วนะฮะแต่ทรัมป์ก็ไม่ได้แคร์ทรัมป์ก็มองว่าก็ตราบใดที่เป็นรัฐเหล่านี้ที่เป็นรัฐของเดโมแครตออกมามันก็ไม่ใช่คนที่ทรัมป์จะต้องแคร์อยู่แล้วทรัมป์ก็ไม่แคร์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้ากรณีเนี้ยผมมองว่าประชาชนเนี่ยออกมาทรัมป์ก็คงมองว่าก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดเขาก็จะยึดว่าก็เขาถูกเลือกตั้งเข้ามาชนะดังนั้นก็ไปดูตรงนั้นละกันแต่ถ้าเกิดว่ามันมีกระแสมากพอที่จะไปส่งผลแล้วทรัมป์เห็นว่ามันจะไปกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกาอันเนี้ยอาจจะมีผลคือต้องอย่าลืมนะว่าตอนเนี้ยเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกาเนี่ยค่อนข้างจะมีผลอย่างมากนะครับ mm-hmm. เพราะว่ามันจะส่งแรงกระเพื่อมไปสู่การเลือกตั้งในครั้งต่อไปด้วยนะครับว่าทางฝั่งของรีพับลิกันเนี่ยจะยังไงจะสามารถไปต่อได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงดังนั้นเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่เขาคอนเซิร์นมากกว่าคือการเลือกตั้งกลางเทอม
1: ดูกลไกกระบวนการตรวจสอบของสหรัฐซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกแล้วเนี่ยเทียบเคียงกับกระบวนการและกลไกในการทำงานของสื่อของบ้านเราดูเหมือนสื่อบ้านเราเนี่ยจะมีอิทธิพลนะครับกับการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบมากกว่านะครับอาจารย์ครับ
0: ไม่อันนี้ไม่แน่ใจไม่กล้าฟันธงครับเพราะว่าในขณะเดียวกันเราก็เห็นการแทรกแซงเราก็เห็นสื่อของเราเนี่ยก็โดนแทรกแซงอยู่เหมือนกันนะฮะดังนั้นก็ไม่อันนี้ไม่กล้าเปรียบเทียบไม่กล้าฟันธงครับ
1: ครับอาจารย์ครับสุดท้ายนี้เรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นกับทรัมป์แล้วก็เรื่องธุรกิจเนี่ยมันมีบทเรียนหรือมีข้อเตือนใจอะไรที่ควรที่คนทำงานทางด้านสื่อจะต้องนะครับไปศึกษาหรือไปเรียนรู้ครับอาจารย์ครับ

0: ครับคือถ้ามันเป็นแบบนี้อ่ะถ้าสมมตินะฮะว่าเหตุการณ์นี้ผ่านไปได้ก็คือว่าทรัมป์ยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้เนี่ยมันจะทำให้เห็นเลยว่าบทบาทของสื่อเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยอย่างในเชิงของนิเทศศาสตร์เนี่ยเราก็จะสอนว่าสื่อเนี่ยทำหน้าที่สำคัญคือเป็นเกตคีเปอร์เนาะเป็นนายทวารที่คอยคัดกรองข้อมูลออกมานะครับแล้วก็จะเป็นคนที่รู้คนแรกๆก่อนแล้วค่อยสกรีนข้อมูลข่าวสารแต่ตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่ละก็เหมือนกับว่าสื่อเนี่ยถูกโดนข้ามหัวไปเลยถูกไหมฮะมันจะทำให้บทบาทของการเป็นเกตคีเปอร์เนี่ยมันไม่ใช่ละแต่ว่าสื่อยังจำเป็นนะครับผมยังยืนยันว่าสื่อยังจำเป็นแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นก็คือสื่อต้องการเป็นเซนส์เมเกอร์คือผู้สร้างความหมายการสร้างความหมายในนี้แปลว่าอะไรก็คือว่าตรวจสอบนะฮะว่าสิ่งที่เราจะไม่ใช่คนแรกที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันจะกลายเป็นลงในภาพนะครับสิ่งนี้มันจะเกิดไปแล้วโน้มไหมฮะสมมติว่าราคาขึ้นอะไรต่างๆหุ้นขึ้นหุ้นตกมันเกิดไปแล้วนะเราไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดไปแล้วแต่ว่าตัวของสื่อเนี่ยต้องทำหน้าที่ว่าอันที่หนึ่งคือมันจริงไหมจริงไม่จริงก็คือทำหน้าที่ในการแฟกเช็คอันที่สองก็คือว่าแล้วยังไงอ่ะโซวอตอ่ะแล้วมันยังไงต่อมันมีใครได้ใครเสียประโยชน์มันหมายความว่าอย่างไรนะแล้วสาธารณชนเนี่ยหลังจากที่ได้ข้อมูลชุดนี้ไปแล้วมันยังไงต่อมันมีเซนส์แบบไหนหรือในเซนส์เมคกิ้งเนาะก็คือผมว่าหลักๆก็คือเราจะกลายมาเป็นคนที่ทำหน้าที่อย่างเข้มข้นมากขึ้นและสำคัญขึ้นในแง่ของการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงและใครได้ใครเสียผลประโยชน์มันมีความชอบธรรมมันมีธรรมาภิบาลมันมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่สื่อจำเป็นต้องทำครับ
1: โอเคโอ้วันนี้ได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากเลยต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เจษฎามากนะครับ
0: ครับครับขอบพระคุณครับ
1: ครับนะครับเอาละครับนะครับวันนี้รู้ทันสื่อก็นำเสนอนะครับใน3ช่วงเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทแล้วก็แนวทางในการทำงานของทรัมป์นะครับในเรื่องของการตั้งนะครับบริษัทขึ้นมานะครับในการขายข้อมูลก่อนที่จะมีการแถลงข่าวนะครับซึ่งอดีตที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเห็นผู้นำคนไหนทำในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คงต้องรอดูไปว่าแนวทางแล้วก็วิธีการทำเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วก็จะมีเสียงคัดค้านและก็ต่อต้านมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสื่อแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบด้วยนะครับเอาละครับวันนี้รายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติหมดเวลาลงแล้วนะครับผมสื่อพงษ์อุดรรัตน์แล้วก็พี่ณรงค์สุทธิรัตน์นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

14:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจสอบพยานแล้ว16ปากเร่งตรวจสอบแหล่งที่มากระสุนที่ใช้ในการก่อเหตุเดินหน้าประสานครูภาษาไทยเข้าให้ปากคำพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนว่าวันนี้ตำรวจได้เรียกพยานทั้งครูและนักเรียนมาให้ข้อมูลเบื้องต้นมีพยานที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากขณะนี้สอบไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากที่เหลือเป็นครูส่วนครูภาษาไทยที่ถูกระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่ได้มาให้ข้อมูลโดยตำรวจอยู่ระหว่างประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันตำรวจยังคงเร่งตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใดหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงเป็นครั้งแรกยืนยันว่ากระสุนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ได้กระสุนซ้อมสำหรับกระสุนที่พบอยู่ในกระเป๋า34นัดจากทั้งหมด98นัดส่วนที่เหลือถูก

0: ใช้ไปแล้วนอกจากนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองเพื่อหาข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยเข้าไปฝึกซ้อมหรือไม่แต่เบื้องต้นยังไม่พบประวัติว่าผู้ก่อเหตุเคยใช้สนามยิงปืนแห่งนี้นักวิชาการเสนอใช้บทเรียนเหตุการณ์ยิงหนุนนายกรัฐมนตรีผบ.ตร.สร้างเครือข่ายความปลอดภัยชูอาสาสมัครตำรวจบ้านคุมอาวุธปืนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกานิกากรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้แทนภาคประชาชนและอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทวิชานวัตกรรมสันติภาพคณะรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามกล่าวถึงเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนความรู้สึกของสังคมอย่างมากเพราะโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ของความหวาดกลัวจึงไม่ควรถามเพียงว่าตำรวจจะรับมือกับเหตุร้ายอย่างไรแต่ต้องถามต่อว่าจะสร้างระบบป้องกันอย่างไรไม่ให้เหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกสิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความปลอดภัยจากเดิมที่มองว่าเป็นภารกิจของตำรวจเพียงฝ่ายเดียวไปสู่แนวคิดตำรวจและประชาชนเป็นหุ้นส่วนความปลอดภัยเนื่องจากในทางปฏิบัติตำรวจไม่สามารถอยู่ได้ทุกที่อยู่ได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลสถานบันเทิงหรือชุมชนแต่คนในพื้นที่อยู่ตรงนั้นและรู้จักสภาพแวดล้อมของตัวเองดีที่สุดหากครูผู้ปกครองพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์ผู้ประกอบการและประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เรื่องการสังเกตความผิดปกติการแจ้งเหตุการเอาตัวรอดและการประสานงานกับตำรวจอย่างถูกต้องจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันเหตุก่อนสถานการณ์จะพัฒนาไปถึงจุดที่ควบคุมได้ยากแนวคิดนี้สอดคล้องกับบทเรียนจากการศึกษาการป้องกันเหตุกราดยิงในโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริการวมถึงประสบการณ์การทำงานในด้านการป้องกันเหตุในประเทศไทยตั้งแต่ปี2567ซึ่งมีการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรป้องกันคนร้ายใช้อาวุธปืนในพื้นที่เปราะบางหัวใจของแนวทางดังกล่าวไม่ใช่การทำให้ประชาชนกลายเป็นตำรวจแต่การทำให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยรู้วิธีแจ้งเหตุและรู้วิธีเอาตัวรอดรวมไปถึงรู้ว่าจะประสานกับตำรวจอย่างไรเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มโอกาสในการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงควรถูกยกระดับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความปลอดภัยผ่านแนวคิดอาสาสมัครตำรวจบ้านยุคใหม่ควบคู่กับนโยบายควบคุมอาวุธปืนของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการขับเคลื่อนของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะระดับน้ำโขงที่มุกดาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์แม่น้ำโขงบริเวณตลาดอิโดจีนจังหวัดมุกดาหารพบว่าได้เพิ่มระดับขึ้นมากกว่าวันนี้โดยแม่น้ำโขงได้ไหลเข้าท่วมถนนบริเวณริมแม่น้ำโขงที่สร้างไว้เพื่อให้ประชาชนได้เดินออกกำลังกายและพักผ่อนซึ่งวันนี้บริเวณดังกล่าวสามารถเดินได้แต่น้ำเริ่มไหลเข้าท่วมแล้วนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในพื้นที่และบริเวณลุ่มน้ำลุ่มน้ำโขงตอนบนโดยขอให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์หากมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นพร้อมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีล่าสุดระดับน้ำแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารอยู่ที่10 เมตร 42 เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเช้า44 เซนติเมตรและยังต่ำกว่าระดับวิกฤต2 เมตร 8 เซนติเมตรพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริม แม่น้ำโขงผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารและเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไฟไหม้ตึกสรรพากรอินโดนีเซียเกิดเหตุเพลิงไหม้บนอาคารสำนักงานใหญ่สำนักงานสรรพากรในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดย

0: ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตั้งแต่ชั้น11ถึงชั้น16ของตัวอาคารสูง16ชั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า185นายพร้อมกับรถดับเพลิง37คันได้ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติการระงับเหตุอย่างเร่งด่วนจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาต่อมาโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการลงพื้นที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาแปดนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะเช่นเคยนะคะเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะก็กลับมาอยู่กันนะคะกับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์นะคะ8 สิงหาคม 2569นะคะทักทายคุณติ้งหน่วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณติ้งหน่วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับวันนี้ติ้งหน่วยมาทางซูมครับเสียงชัดเจนไหมครับคุณเก๋
3: ชัดเจนค่ะ
4: แต่ว่าวันนี้ท้องฟ้าดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับก็น่าจะเป็นช่วงของฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงค่ำแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีฝนตกบริเวณไหนของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าวันนี้เองกทม.อย่างที่ทราบแล้วครับก็ต้องระมัดระวังในช่วงเย็นๆเพราะว่าวันนี้เองก็ฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ไม่มากมายเท่ากับหลายวันที่ผ่านมาครับ
3: ค่ะอาจจะต้องรอดูตอนเย็นๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาฝนตกเนี่ยเขาจะชอบมาช่วงบ่ายๆแล้วก็คล้อยๆไปช่วงเย็นๆแบบนั้นนะคะแล้วก็ค่ำๆนะคะแต่ว่าโชคดีวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็อาจจะสบายหน่อยหลายคนอาจจะชอบเพราะว่าไม่ใช่วันในเรื่องของการทำงานเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครหลายคนจะรู้เลยนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยรถติดก็จะตามมาด้วยนะคะ
4: ก็ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังของเราเดินทางท่องเที่ยวกันที่ไหนหรือไม่นะครับหรือว่าพักผ่อนฟังรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดอยู่ที่บ้านส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ที่หน้าเพจของเรารวมถึงทุกช่องทางออนไลน์ของ MCOT News ของเราด้วยนะครับคุณเก๋ครับ
3: ใช่ค่ะ 100.5 ยังคงติดตามนะคะเรื่องของสถานการณ์นะคะที่มีเด็กนักเรียนนะคะเด็กชาย14อายุ14ปีใช่ไหมก่อเหตุนะคะก็ไปก่อเหตุสะเทือนขวัญในโรงเรียนก็ล่าสุดเองเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะณวันนี้เนี่ยความคืบหน้าก็มีการเร่งระดมในการสอบปากคำครูแล้วก็เพื่อนร่วมห้องด้วยเพื่อที่จะหาเรื่องของแรงจูงใจแล้วเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงสรุปเรื่องของคดีนะคะในวันพรุ่งนี้ด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สภ.ปลายบานขออภัยค่ะสภ.ปลายบางนะคะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็มีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเชิญพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาให้ข้อมูลโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการประชุมรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะหามูลเหตุที่ชัดเจนแล้วก็คนที่เชิญมาสอบปากคำเนี่ยก็มีทั้งครูมีทั้งนักเรียนด้วยนะคะเข้ามาให้ปากคำส่วน

0: พ่อและแม่ก็อันนี้เนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็มีการสอบปากคำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะต้องดูว่าจะต้องมีการเชิญใครเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุเนี่ยมีปัญหาที่โรงเรียนเพื่อนครอบครัวหรือติดเกมนะคะก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าก็ต้องนำข้อมูลทั้งหมดละค่ะมาพิจารณาเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
1: แต่ว่าบรรยากาศที่น่าโศกเศร้าเกิดขึ้นที่บริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในวันนี้ครับคุณเก
0: ๋
1: หลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8ร่างจากเหตุสะเทือนขวัญที่โรงเรียนเทพสรินทร์นนทบุรีก็พบว่ามีครอบครัวของผู้สูญเสียโดยเฉพาะร่างแรกก็คือร่างของรองผอ.ฝ่ายปกครองหนึ่งซึ่งก็ถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณอาคารในตึกนี่นะครับก็เป็นร่างแรกที่เรียกว่านำเคลื่อนร่างออกไปบำเพ็ญพิธีทางศาสนาที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษท่ามกลางครอบครัวที่เรียกว่าล้มทั้งยืนกอดกันร้องไห้โฮครับก่อนจะรับร่างของผอ.ท่านนี้ก็คือผอ.กิติพงษ์สมรัตน์ไปบำเพ็ญกุศลที่ขุนหาญศรีสะเกษส่วนร่างที่สองเป็นร่างของครูแนะแนวหรือว่าครูหมวยครับอ
0: ัน
1: นี้ครูนำไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนร่างที่4และร่างที่5ก็คือร่างของเด็กผู้ก่อเหตุแล้วก็ร่างปู่และก็ร่างของย่านะครับก็มีการเคลื่อนย้ายไปทำพิธีกุศลส่วนร่างที่6เป็นร่างของครูแป๋วเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ครับเห็นว่าครูแป๋วก็จะนำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีร่างที่7ก็คือร่างของเจ้าหน้าที่ธุรการคุณสายฝนเป็นเลขาหน้าห้องผู้บริหารอันนี้ญาติแถวๆคลองสารวัดสุวรรณกทมจะนำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาและร่างสุดท้ายครับคุณเก๋ครับก็คือร่างของครูขุนว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรพรท่านเป็นครูสอนภาษาไทยนะครับก็มีการนำร่างไปทำพิธีตามศาสนาที่วัดโบสถ์บนจังหวัดนนทบุรีก็เรียกว่าวันนี้ทั้ง8ร่างมีทั้ง8ครอบครัวมารอรับด้วยความโศกเศร้าทีเดียวครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะก็เป็นในเรื่องของความคืบหน้านะคะเพราะว่าตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานขณะเดียวกันเรื่องของเหตุการณ์นะคะที่มีการบุกเข้าไปยิงในโรงเรียนเนี่ยจุดคำถามใหญ่ของสังคมก็มีคำถามเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยไม่อยากมีการสรุปออกมาว่ามันจะเป็นเรื่องของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เทไปให้น้องมีการก่อเหตุนะคะแต่ว่าถ้าเราคุยกันในภาพรวมเนี่ยการที่เด็กคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเข้าถึงอาวุธนะคะที่ร้ายแรงนะคะแล้วก็คำถามของสังคมเนี่ยตั้งคำถามว่าทุกวันนี้เนี่ยทำไมอาวุธแบบว่าเป็นอาวุธร้ายแรงแบบนี้เนี่ยโอ้โหเข้าถึงเด็กได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการที่เด็กคนหนึ่งนะคะจะเดินไปถึงจุดที่เรียกว่าใช้อาวุธปืนในการที่จะเป็นทางออกเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ปลายทางไปสู่เรื่องของการก่อเหตุแล้วก็ใช้ความรุนแรงแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยชวนกันช่วยกันถอดรหัสนะคะแล้วก็เชิญนักอาชญาวิทยาเนี่ยมาคุยแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะธนันท์ศักดิ์นะคะบวรนันทกุลอดีตประธานหลักสูตรอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมจากมอมหิดลนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณเก๋คุณจิ้งหนุ่มครับ
0: ค่ะอาจารย์ถ้าเราวิเคราะห์ภาพรวมเพราะเราเองเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะนะคะเพราะว่าไม่อยากจะย้อนไปแล้วก็ไม่อยากจะเห็นว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่ว่าการที่เราจะต้องมาคุยกันเนี่ยอย่างอาจารย์มองว่าปัจจัยอะไรที่เด็กคนคนหนึ่งเนี่ยจะเดินไปถึงจุดที่เรียกว่าใช้อาวุธปืนเป็นทางออกอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเรามองในมุมของอาชญาวิทยาเนี่ยค่ะ
2: ครับก่อนอื่นนะครับก็ฟังดูแล้วผมก็ขอญาติแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าท่านที่ทราบหลายคนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วก็มันเป็นความสูญเสียนะครับแต่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับฟังแล้วก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะครับ อันแรกเลยนะครับที่ก่อนที่จะเข้าไปสาเหตุเนี่ยนะครับผมอยากจะให้เข้าใจร่วมกันก่อนนะครับในเรื่องของมันมีคำสองคำซึ่งมีความเข้าใจกันอาจจะถ้าเราไม่อธิบายก่อนมันอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับก็คือคำว่า

0: แมสชูตติ้งนะที่เราเข้าใจกันว่ากราดยิงนะครับนะฮะซึ่งคำว่ากราดยิงเนี่ยนะครับเรามีประสบการณ์มาแล้วนะครับสมัยก่อนเราก็ยังไม่เคยมีองค์ความรู้เราก็ได้อาจารย์ที่ต่างประเทศเข้ามาไว้มาใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งมันก็ค่อนข้างจริงหลายเรื่องนะครับทีนี้คำว่าแมสชูตติ้งเนี่ยนะครับเขาจะใช้สำหรับการก่อเหตุการยิงนอกโรงเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นการกราดยิงในโรงเรียนโดยเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับมันจะเป็นไออีกรณีหนึ่งซึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า school shooter นะครับที่ต้องบอกว่าให้แยกอย่างนี้เพราะว่าแรงจูงใจ2อันเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันอย่างแมสชูเตอร์แมสชูตติ้งหรือว่าการกราดยิงนอกโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการต้องการให้โลกรู้ความคับแค้นหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าschool shooter เนี่ยนะครับมักจะเป็นเรื่องที่มีรากฐานมาจากเรื่องของการบูลลี่ประมาณ 75% เลยนะครับแล้วเคสนี้น่าจะเป็นเคสแรกที่เรามีประสบการณ์ครั้งแรกอ่ะอาจจะบอกว่างั้นก็ได้นะครับในโรงเรียนในประเทศไทยที่เกิดอย่างนี
1: ้
0: ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าลักษณะของการดำเนินการในเรื่องแบบนี้แต่ก่อนเราไม่มีองค์ความรู้หรือไม่มีคำอธิบายนะครับเราก็ต้องอาศัยการศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีการกราดยิงสูงที่สุดประมาณคือเขาเฉลี่ยว่าประมาณ77วันเนี่ยจะเกิดครั้งหนึ่ง77วันจะเกิดครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นที่เกิดขึ้นมาในรอบ10ปีเนี่ยมันอยู่ประมาณเกือบ500โรงเรียนเลยในสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้พอเรามาพูดถึงสาเหตุเนี่ยเขาประมวลสาเหตุแล้วก็ได้รับเขาเรียกอะไรนะตกตึกอยู่3เรื่องใหญ่นะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของความเครียดของตัวนักเรียนนั่นเองนะครับซึ่งตัวความเครียดของนักเรียนเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุหลักอยู่3ประการนะครับที่ผสมกันนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องการถูกรังแกหรือการถูกบูลลี่นี่แหละนะครับประมาณ 75% ของเหตุที่เกิดจากตรงนี้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งนี้เนี่ยการบูลลี่เด็กแต่ละคนเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องอะไรก็แต่ว่าบันผลของมันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับมันทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกอับอายนะครับแล้วก็ขายหน้านะหรือบางคนก็เป็นซึมเศร้าไปเลยนะครับแล้วก็ความรู้สึกหนึ่งก็คืออยู่ในใจเนี่ยเด็กพวกนี้ที่เขาเคยเก็บมาก็คือยังไงก็ต้องเอาคืนเพียงแต่บางทีก็ไม่มีโอกาสนะครับอันนี้เป็นความเครียดที่เกิดจากอันแรกทีนี้ถ้ามันไปผสมกับความล้มเหลวที่เด็กได้รับนะครับความล้มเหลวมีอะไรบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องของการเรียนเช่นการตกรายวิชาบางรายวิชาสมมุตินะครับหรือตกทั้งหมดนะครับหรืออกหักนะครับอันนี้ก็เป็นหรือบางครั้งเองไปประสบเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในชีวิตเช่นไปติด HIV โดยไม่ตั้งใจสมมุติอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นความล้มเหลวในชีวิตนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันมาประสบเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยแรกที่เขาค่อนข้างพบนะครับทีนี้นะครับสาเหตุประการที่สองเนี่ยนะก็คือเขาก็พบว่าจริงๆแล้วในสภาพสังคมที่มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงเนี่ยไอ้ความผูกพันกับครอบครัวความผูกพันกับโรงเรียนนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดน้อยลงอย่างมากนะครับอย่างแต่ก่อนเนี่ยเราเรียนเช่นสู้เราเรียนสวนกุหลาบเรียนสิงคโปร์เรื่องอะไรไอ้ความรู้สึกชื่อโรงเรียนเนี่ยมันก็ผูกพันละมันจะเป็นตัวที่ดึงให้มีความรู้สึกว่าที่โรงเรียนเราจะไม่ทำอะไรที่มันเสียชื่อเสียงหรืออะไรนะครับหรือมีความผูกพันกับครูเองนะครับอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันค่อยๆลดน้อยถอยลงจนมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญกับชีวิตเขาแล้วอะไรเงี้ยครับนะแล้วก็อันที่3ที่เขาพบเหมือนกันเลยนะเป็นเขาเรียกคอมมอนแบ็คกราวด์เนี่ยนะครับอันที่3ก็คือสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มันอาจจะเป็นโรงเรียนไม่น่าอยู่คุณครูไม่น่ารักอะไรเงี้ยครับนะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ไม่น่าคบด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแรงจูงใจ3ตัวหลักเลยที่เขาศึกษามาแล้วก็พบนะครับทีนี้ผมขอเพิ่มอีกนิดนึงน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นบ่อยในสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในอเมริกาก็เลยมอบหมายให้หน่วยเขาเรียกหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรมเนาะในของ FBI เนี่ยไปศึกษาเขาก็พบเพิ่มเติมขึ้นอีกว่าจริงๆแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะเหมือนกันสำหรับกลุ่มสกูลชูเตอร์เนี่ยก็คือกลุ่มนี้เนี่ยอันแรกเนี่ยนะครับพวกนี้จะมีความรู้สึก

0: โดดเดี่ยวคำว่าโดดเดี่ยวนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีเพื่อนนะครับก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละแต่ว่าจะเกิดความรู้สึกที่เราเรียกว่าแปลกแยกก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยมีเพื่อนก็จริงแต่ว่าไว้ใจไม่ได้พึ่งพาไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไอ้ความรู้สึกถูกบูลลี่เนี่ยนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีใจจิตใจคนที่ก่อเหตุจะเหมือนกันก็คือไม่เคยลืมไม่ได้ปล่อยไม่ได้ให้อภัยแล้วก็ไม่ได้ปล่อยวางนะครับยังติดอยู่ในใจตลอดอย่างเงี้ยนะครับนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาพบมากที่สุดจริงๆเมื่อกี้ที่คุณเก๋จะพูดไปอยู่ว่าก็คือทำไมมันเข้าถึงอาวุธได้ง่ายนะครับการเข้าถึงอาวุธได้ง่ายเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเลยนะครับนะแล้วก็มันมีงานวิจัยอันนึงซึ่งเมื่อมันถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนั้น National Agenda คือวาระแห่งชาติเนา
1: ะ
0: ก็คือเขาบอกว่าก่อนเด็กจะก่อเหตุเนี่ยนะมันมีทรายคือมีสัญลักษณ์เตือนนะครับสัญลักษณ์เตือนไม่ว่าโดยพฤติกรร
1: ม
0: เช่นเด็กเคยคุยกับเพื่อนอะไรเนี่ยเด็กก็จะเก็บตัวไม่มาโรงเรียนหรือเงียบผิดปกติอันเนี้ยเพื่อนหรือครูอาจจะสังเกตได้ว่ามีทรายสองก็คือเขาอาจจะมีการสื่อสารด้วยวาจากับเพื่อนบางคนหรือครูบางคนหรือไปบอกแต่ว่าก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กบางคนก็ไม่สนใจนะครับหรือไปบอกพ่อแม่อย่างเงี้ยนะครับพ่อแม่ก็อาจจะเรื่องธรรมดาของเด็กอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นทรายซึ่งค่อนข้างสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วอันสุดท้ายที่เขาพบมากสุดก็คือว่าไอ้สัญลักษณ์เตือนเนี่ยที่เด็กสะท้อนมาทางออนไลน์เนี่ยนะครับเช่นโพสต์รูปปืนโพสต์รูปมีดโพสต์รูปเกี่ยวกับการไปซ้อมยิงปืนอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะออกมาเหมือนกันหมดเลยนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นองค์ความรู้ซึ่งเราไม่เคยมีแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาศึกษาไว้มันจะออกมาคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันมีเด็กนักเรียนเราที่มันมีปัญหาซุกใต้ผมอย่างนี้เยอะหรือเปล่านะครับณปัจจุบันเนี่ยครับ
1: ค่ะเราก็พูดถึงเรื่องของภาพรวมภาพใหญ่ๆภาพกว้างเนาะเราไม่ได้แบบว่าเน้นไปที่เคสนี้เคสเดียวนะคะอย่างเรื่องของการส่งสัญญาเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะจริงๆเนี่ยเหมือนอาจารย์บอกว่าจริงๆมันก็จะมีสัญญาณบ่งบอกแหละอยู่ที่ว่าเราจะสังเกตเห็นคนใกล้ชิดจะสังเกตเห็นมากน้อยขนาดไหนยังไงใช่ไหมคะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามองเรื่องของการป้องกันจะต้องทำยังไงเพราะว่าหลายคนบอกว่าบางทีเนี่ยเรารู้ว่าเขาอาจจะมีเรื่องของปัจจัยในการที่จะสะสมมาก่อนไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีเรื่องของการไปก่อเหตุหรอกนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็รอว่ามันคืออะไรแต่ว่าการป้องกันเนี่ยเราจะป้องกันยังไงการสกัดปัจจัยเสี่ยงเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ครับอันแรกเลยนะครับเราอาจจะจากที่อาจจะเป็นบทเรียนเนาะก็คือเราสามารถถอดบทเรียนได้ว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับUN เองเนี่ยสหประชาชาติเนี่ยเขาตระหนักถึงเรื่องนี้เลยนะเขาเคยบอกว่าไอ้โรงเรียนเนี่ยมันควรจะมีนโยบายในเรื่องของการป้องกันการบูลลี่เนี่ยที่ออกมาชัดเจนคือโรงเรียนประกาศเลยนะครับถ้ามีการรังแกกันอะไรต่างเป็นสิ่งที่โรงเรียนรับไม่ได้หรืออะไรต่างอันเนี้ย UN เคยสะท้อนให้เห็นนะครับและที่สำคัญเนี่ย UN เคยออกแล้วเรียกว่ากรอบการดำเนินการเนี่ยนะอยู่2เรื่องนะครับกรอบแรกเราเรียกว่าเป็น school safety คำว่า school safety เนี่ยหมายความว่าเป็นเรื่องที่บอกว่าทำยังไงที่จะให้โรงเรียนเนี่ยปลอดภัยเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะปลอดภัยจากคนภายนอกเข้ามาก่อเหตุหรือเป็นความปลอดภัยที่อยู่ในโรงเรียนเองนะครับนะหมายความว่าคนภายนอกจะเอาบีนมาไล่ฟันเด็กออกมาแล้วเข้ามายิงเด็กอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นความปลอดภัยที่จากภายนอกที่เข้ามาภายในซึ่งอันเนี้ยผมจำได้ว่าในสมัยของรัฐมนตรีศึกษาของเราเนี่ยเราเคยรับมาแต่ว่าก็กลายเป็นว่าทำแล้วก็แป๊บๆก็หายไปเหมือนเป็นพิธีกรรมอะนะครับนะฮะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้ต่อเนื่องหรือยั่งยืนอันเนี้ยนะครับของผมจำไม่ได้รัฐมนตรีอะไรนะที่อยู่ท่านอยู่แถวปากีนะที่เคยมาเป็นรัฐมนตรีนะครับนะฮะผมจำชื่อท่านไม่ได้ทุกท่าน
2: ท่านครูโอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับท่านเคยเอามาแล้วก็ท่านก็เน้นย้ำนะผมจำได้ว่าในช่วงนั้นน่ะเป็นเน้นเรื่องความปลอดภัยของโรงเรียนก็เอากรอบของ UN มาใช้นะครับแล้วก็อาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างตามแล้วแต่โรงเรียนนะครับก็หลายคนก็อาจจะไม่ได้สนใจตรงนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นในอนาคตนะครับนะฮะอีกกรอบหนึ่งซึ่ง UN เขาเน้นผมว่าก็น่าสนใจก็คือเขาใช้คำว่า school friendly โทษที student friendly school ถ้าแปลเป็นไทยก็อาจจะหมายความว่าโรงเรียนน่าอยู่โรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็กอะไรเงี้ยนะครับหมายความว่า มันเป็นโรงเรียนที่มีความรู้สึกว่าเด็กไม่อยากอยู่บ้านแล้ว

0: ากมาโรงเรียนมีเพื่อนที่รักสนุกสนานต้องสร้างบรรยากาศอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยนะครับแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันเขาก็ให้กรอบกว้างๆมาแล้วก็ให้ประชุมครูประชุมโรงเรียนเนี่ยนะครับว่าเราจะทำยังไงที่จะให้โรงเรียนของเราเนี่ยเป็น student friendly school โรงเรียนที่น่าอยู่สำหรับเด็กเด็กอยากมาโรงเรียนอยากมาสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการทำแล้วก็ของเราเองเนี่ยรู้สึกจะมีไม่กี่โรงมั่งทำแล้วก็เงียบไป
1: อันนี้
0: เป็นเรื่องจำเป็นนะครับผมมองว่าเพราะว่าเขาศึกษามาจนชัดเจนแล้วเขาทำมาแล้วหลายประเทศเขาทำได้ผลนะครับอันนี้เป็นอันแรกเลยนะครับผมคิดว่าเป็นวิธีการป้องกันในเชิงมหาภาคได้ด้วยนะครับคือบางโรงเรียนถึงขนาดว่าเอาตำรวจมาอยู่ด้วยไป
1: ค
0: ือตำรวจอยู่ในโรงเรียนเลยนะครับเป็นครั้งเป็นคราวอะไรเงี้ยก็มีทั้งป้องกันคนนอกมาก่อเหตุแล้วก็ก่อเหตุภายในซึ่งหลายโรงเรียนทำแล้วก็อาจจะป้องกันในเรื่องของการขายยาเสพติดการก่อเหตุในโรงเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำได้นะครับก็ไม่ไกลตัวเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มองได้นะครับอันที่สองอันนี้นะครับก็คืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องของมหาไทยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก
1: ็
0: คือว่าการเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยนะครับเพราะว่าเด็กคงก่อเหตุการณ์ยิงไม่ได้ถ้ามันไม่เข้าถืออาวุธปืนเนี่ยนะครับทีนี้ปืนบ้านเราถามว่าจริงๆเวลาเราซื้อปืนมาเนี่ยเขามีระบบป้องกันไม่มีครับเขาให้กุญแจมาด้วยทุกครั้งแหละแต่ว่าเราก็ไม่เคยใส่กันนะครับแล้วก็เราก็ไม่มีระบบที่ทำให้ปืนห่างไกลจากเด็กนะพ่อแม่บางคนก็คือว่าโอเคละอยู่บ้านก็มีความรู้สึกว่าหวาดกลัวโจรสมมตินะครับเอาปืนมาไว้ใต้หมอนอย่างเงี้ยแล้วเวลาก็ลืมเก็บบ้างอะไรบ้างหรือปืนไปอยู่ใกล้ตัวว่าถ้าก่อเหตุเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ทันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาประเมินมาแล้วว่าถ้าเราเก็บในที่ที่สูงห่างมือเด็กมีกุญแจเข้าออกหรือเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันใช้ทันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าเราป้องกันตรงเนี้ยนะครับก็เป็นการป้องกันที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนอันที่สามเนี่ยผมก็เห็นบางอันเขาทำมาแล้วนะก็คือแต่ก่อนเรามีเหตุการณ์แล้วเราก็เอาเขาเรียกอะไรนะวิ่งซ้ำสู้นะที่เคยได้ยินกันนะครับเอามาใช้
1: การช่วยเหลือตัวเองเวลามีเหตุฉุกเฉิน
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็เคยมีเกมนะผมจำได้ว่าผมเคยไปเป็นที่ปรึกษาของเขาใช้เกมที่ชื่อว่าโรงเรียนอยู่รอดวิทยานะครับก็เป็นเกมนะที่ว่าเวลาเกิดเหตุแล้วจะหลบยังไงจะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็มีบางคนเอามาใช้นะที่เราเห็นอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะครับนะแล้วก็แผนเผชิญเหตุนะครับแต่ในใจผมเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนเนี่ยประเทศไทยก็ยังเป็นที่น่าอยู่แต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะให้โรงเรียนเป็นมิตรหรือว่าเป็นบ้านที่สองของเด็กอะไรเงี้ยสร้างบรรยากาศระหว่างครูเด็กให้มันมีความรู้สึกอบอุ่นอะไรเงี้ยผมคิดว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันควรจะช่วยร่วมมือกันแล้วก็ทำได้อยู่ในระดับหนึ่งไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยครับ
1: อาจารย์อย่างเรื่องของการประเมินความเสี่ยงการยกระดับมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเนี่ยประเด็นนี้ก็น่าสนใจอย่างวันนี้เองนะคะมีข่าวว่าทางรัฐมนตรีนะคะอว.คุณยศชนันท์เองเนี่ยก็เหมือนกับมีเรื่องของนโยบายในการจะสร้างช่องทางแจ้งเหตุที่ปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนสามารถจะแจ้งการถูกกลั่นแกล้งได้โดยเป็นความลับแล้วก็จะได้รับการปกป้องด้วยเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยคนไหนจะต้องรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไร้ทางออกแบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่านโยบายนี้โอเคไหมคะ
0: ผมว่าถ้าเป็นตัวเสริมได้ก็ช่วยได้นะครับเหมือนกับเป็นช่องทางหนึ่งแต่ทีนี้เรายังไม่รู้ว่าหนึ่งมันจะมีการสื่อสารให้เฉพาะโรงเรียนหรือหมายความว่าครูคนอื่นช่วยได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะไอ้กลไกที่เรามีอยู่อย่างครูปกครองเนี่ยนะครับก็ตั้งเลยว่าเป็นครูป้องกันเรื่องการบูลลี่ซึ่งครูปกครองเนี่ยเขามีบทบาทค่อนข้างสูงถูกไหมครับก็คือว่าอาจจะเป็นหยอดตู้โรงเรียนเลยก็ได้ใกล้ถึงตัวนะครับแล้วถึงเวลามาเก็บจริงว่าใครเป็นเรื่องเดือดร้อนสมมติอย่างเงี้ยนะครับเด็กบางคนก็หย่อนตู้หรืออะไรผมว่าเป็นเรื่องทำได้น
1: ะ
0: นะครับนะโดยอาจจะคือถ้าเป็นระดับนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างใหญ่แล้วอาจจะต้องมีกลไกมีคณะกรรมการมาดูแลก็เป็นตัวช่วยเสริมแต่ผมยังมองว่าจริงๆอ่ะในโรงเรียนอ่ะสิ่งใกล้ๆก็คืออ่ะตู้รับเรื่องการรังแกกันหรือตั้งครูปกครองทำหน้าที่เป็นครูป้องกันการบูลลี่หรือการถูกรังแกกันนะครับมีการบูลลี่ประชุมทุกเดือนเป็นวาระสมมุตินะครับอย่างเงี้ยหรือก็เ

0: พิ่มในทางบวกไปว่าทำยังไงที่จะเพิ่มบรรยากาศในการได้อยู่นะครับไม่คือไม่รับเรื่องราวเฉพาะเรื่องบูลลี่อาจจะมีเรื่องทำยังไงที่จะปรับปรุงโรงเรียนให้น่าอยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยรักษาความปลอดภัยเพราะว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆสม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรแล้วมันยั่งยืนเนี่ยผมว่าป้องกันได้นะครับ
1: อืมค่ะค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยขอความรู้อาจารย์นะคะถ้าเรามองเรื่องของปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวเลขออกมาเมื่อวานนี้เก๋เห็นนะคะเป็นตัวเลขจากทางอธิบดีกรมพินิจแล้วก็คุ้มครองเด็กแล้วก็เยาวชนออกมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ของเด็กเนี่ยที่ก่ออาชญากรรมมีอายุเหมือนน้อยลงด้วยอะค่ะแต่ว่าเรื่องของระดับความรุนแรงของคดีมันเพิ่มไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากสาเหตุหรือเกิดจากปัจจัยอะไรคะอาจารย์
0: ผมมองว่าอันนี้อาจจะแยกกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นข้อมูลเด็กกระทำความผิดแล้วเข้าจูวี่หรือสถานพินิจเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพบส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนอกโรงเรียนนะครับหรือเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ดรอปเอาท์ก็คืออยู่ในโรงเรียนไม่ได้โดนระบบโรงเรียนผลักออกนะครับก็ไปเกเรนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับถามว่าทำไมเด็กอายุน้อยถึงรับรู้มากขึ้นจริงๆแล้วอันเนี้ยมันถูกรับรู้ผ่านโซเชียลมีเดียไอ้ตัวไอโฟนนี่แหละไอ้ตัวโทรศัพท์นะครับนะเป็นตัวสำคัญเลยนะครับเอาง่ายๆนะครับเด็กก็สามารถเข้าหาหนังโป้ได้เข้าหาปืนเถื่อนได้เข้าหาสิ่งที่ผิดกฎหมายได้โดยทางเนี้ยแม้กระทั่งพนันออนไลน์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะประตูบ้านเราเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรโกคีเปอร์นะเขาเรียกว่าผู้รักษาประตูคือจะต้องกรองก่อนนะครับนะให้เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กเล็กเด็กใหญ่ตอนเนี้ยนะครับเข้าถึง iPad หมดเข้าถึง iPhone หมดต่อทีหรือ Samsung อะไรก็ได้พวกน
1: ี้แพลตฟอร์มออนไลน
0: ์แพลตฟอร์มออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะครับถึงแม้เขาจะให้แพลตฟอร์มออนไลน์รับผิดชอบพวกนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกเรื่องถูกไหมครับเพราะว่าเอาง่ายๆเราให้เด็กอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่อะทุกวันนี้จะเข้าไปดูหนังโป๊เข้าไปซื้อปืนเถื่อนนะครับเข้าไปเล่นการพนันถามว่าเข้าผ่านตรงนี้ได้ไม่ได
1: ้
0: ถามว่ามันมีระบบการป้องกันเด็กได้ไหมไม่อ่ะครับถูกไหมครับเราทุกวันนี้ให้เด็กเปิดเข้าไปมันก็เข้าไปได้แล้วเด็กทุกวันนี้ใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องพยายามดึงออกมาจากตรงนั้นให้ได้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามองว่าทางออกทางแก้จริงๆมันต้องมีหลายระดับเหมือนกันนะคะถ้าฟังแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่บ้านโรงเรียนเรื่องของการยกระดับเรื่องของการคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตการป้องกันการบูลลี่การควบคุมอาวุธปืนอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มันสัมพันธ์กันไปหมดเลยนะคะอาจารย์อยากจะฝากประเด็นนี้ยังไงบ้างไหมคะหรือมีความห่วงเกี่ยวกับเรื่องของอย่างเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบอันนี้ก็มีหลายคนพูดถึงเหมือนกันนะคะอาจารย์อยากจะฝากอะไรไหมคะ
0: ครับคือผมมองอย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าเราเข้าใจง่ายๆนะถ้าเรามีหนองน้ำหนองหนึ่งสมมติว่าเป็นประเทศไทยไปเลยก็แล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: หนองน้ำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่ามันมีน้ำที่มันใสสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีน้ำที่เป็นน้ำเสียเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหรือมันปะปนเข้ามานะครับในหนองน้ำพวกนี้นะครับนะมันก็จะก่อมลพิษอะพูดง่ายๆนะครับอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆซึ่งประเทศไทยก็คงเหมือนกันนะทุกวันนี้นะครับสื่อต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งที่มันเป็นพิษเนี่ยมันวิ่งเข้ามาในหนองน้ำไทยหรือสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะผมมองทางออกอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็คือว่าผมเห็นในประเทศไทยเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า IO เนาะซึ่งมันย่อมาจาก Information Operation ก็คือหมายความว่าเราสามารถที่จะตั้งวอลลุ่มหรืออะไรก็ตามเนี่ยในการให้ข้อมูลนะครับป้อนข้อมูลต่าง
1: ๆ
0: ทีนี้เราเอา IO เนี่ยมาทำการเมืองซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับผมถามว่าทำไมไม่มีการหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือทุกคนมาช่วยทำ IO แล้วป้อนข้อมูลที่มันถูกต้องเข้าไปในระบบที่สื่อสารไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับนะให้มันค่อยๆป้อนไปป้อนคำสอนไม่ใช่ว่าพอมีเรื่องหนึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเห็นใครโพสต์อะไรไปอย่างหนึ่งสักพักมันก็จะมีสิ่งที่ในวงการสื่อเรียกดิจิตอลเฮดดิจิตอลเฮดก็คือมันกระหน่ำเกลียดชังกันนะไม่รู้ทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันบางทีก็เป็นเรื่องซ้ำเติมเป็นเรื่องอะไรคือถ้าคุณจะซ้ำเติมนะผมว่าไม่ต้องลงดีกว่าอยู่เฉยๆไปเลยก็ยังได้ถูกไหมครับไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ด้วยแต่ว่ามีความรู้สึกไปหมั่นไส้เข้าไปอะไรซึ่งโอเคถ้าคุณไม่มีอะไรคุณอยู่เฉยๆไปเลยก็ดีกว่านะครับนะถ้าจะโพสต์นะครับแล้วรัฐบาลทำในเชิงลุกทำ IO นี่แหละ

0: เอาสิ่งดีๆป้อนเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราไปเรื่อยๆให้ซึมซับว่าสังคมเนี่ยนะครับรับรู้ในสิ่งที่ดีผมก็มองว่าเหมือนกับน้ำดีที่เราก็ค่อยๆไล่น้ำเสียออกไปผมยังเชื่อในตรงนี้อยู่ครับว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องดราม่าหรอกครับมันจะค่อยๆให้เด็กรุ่นใหม่หรืออะไรต่างเนี่ยซึมซับในสิ่งที่ดีไปเรื่อยๆนะครับรัฐบาลทำในเรื่อง IO ตรงนี้เหอะผมว่านะครับผมไม่รู้หน่วยงานไหนนะที่เข้ามาทำได้อาจจะต้องช่วยกันนะครับนะฮะ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ครับครับคุณเก๋คุณซิงค์ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะธนันท์ศักดิ์นะคะบวรนันทกุลอดีตประธานหลักสูตรอาชญาวิทยาแล้วก็การบริหารงานยุติธรรมจากมอมหิดลค่ะคุณติ๊งหน่วย
2: ก็เรียกว่าชัดเจนกระจ่างแล้วก็ได้ข้อใหญ่ๆเอาไว้ล้อมไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกต่อไปครับก็เป็นแนวทางสำคัญที่เรียกว่าอาจารย์ก็ให้มุมมองที่ชัดเจนทีเดียวครับ
1: นะคะขณะเดียวกันนะคะต้องขอความร่วมมือด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างกรณีที่มีการโพสต์นะคะที่เป็นการกล่าวอ้างว่ามีแชทของแม่ลูกเขาคุยกันอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเตือนด้วยนะคะว่าหยุดแชร์นะคะเพราะว่าเป็นแชทปลอมนะคะอย่ามาฉวยโอกาสในการสร้างคอนเทนต์ปั่นยอดวิวอะไรต่างๆแบบนี้เลยนะคะก็ต้องวอนด้วยนะคะเรื่องของการส่งต่อนะคะก็ถือว่าเป็นการเตือนสติด้วยในเรื่องของการใช้โซเชียลเพราะว่าก็ถือว่าต้องยอมรับแหละเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันที่เมื่อสักครู่อาจารย์ก็หยิบยกขึ้นมาพูดด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคุณติ๊งหน่วยแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: ละค่ะ 14:41 นะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะกับติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋นะคะคุณติ้งหนุ่ย
1: ครับผมก็ช่วงนี้แน่นอนครับก็มาตามกันต่อกับความคืบหน้ากับกรณีโศกนาฏกรรมที่เราจะต้องเรียกว่าถอดบทเรียนแล้วก็ล้อมคอกในหลายๆมิติก็ช่วงที่แล้วเราคุยกันเรื่องของครอบครัวโรงเรียนก็เรียกว่า

0: กับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วในมุมมองของจิตใจของเด็กรวมถึงหลักธรรมคำสอนนะครับคุณเก๋ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กอายุ14ปีเท่านั้นเองสังคมไทยของเราตื่นตระหนกตกใจกันเป็นอย่างยิ่งว่าเด็ก14ที่วันนี้เองที่น่าจะเรียกว่าเรียนหนังสือหรือว่าคุยเล่นกับเพื่อนแต่ว่าเอาปืนมาก่อเหตุอุกอาจในโรงเรียนก็ตอนนี้หลายมุมมองพยายามโยนบาปไปที่เกมบ้างโยนไปที่ปืนบ้างสภาพแวดล้อมบ้างแต่ว่าความจริงที่แท้จริงนั้นคืออะไรครับคุณเก๋ทำไมจิตใจของเด็กคนหนึ่งถึงเปราะบางแล้วก็คลั่งแค้นได้ขนาดนี้
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาในครั้งนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ทิ้งเรื่องของเพียงบาดแผลทางกายและใจอย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องมีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าเรื่องของความสูญเสียเรื่องของสาเหตุเรื่องของการจัดการกับอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะทำยังไงนะคะเรียกได้ว่าคือจะป้องกันไม่ให้ความรุนแรงแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อีกนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะไปสนทนาธรรมกันนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
2: เจริญพรจ้ะ
1: ค่ะหลวงพ่อคะวันนี้เนี่ยตั้งหัวข้อเอาไว้แล้วก็อยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วยนะคะแล้วก็คุยถึงเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นความสูญเสียนะคะในแง่ของการป้องกันระยะยาวแล้วก็ถ้าเป็นบทบาทของทางวัดในแง่ของการให้หลักธรรมแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ด้วยนะคะเอาให้คุยกันให้ทุกมิติจริงๆนะคะเริ่มต้นที่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาในครั้งนี้ค่ะจริงๆมันมีบาดแผลในทางใจของคนในสังคมเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนฟังข่าวแล้วก็รู้สึกแบบเศร้าสลดแล้วก็เสียใจบางคนหดหู่มากๆนะคะตอนนี้อารมณ์ในสังคมเนี่ยค่ะหลวงพ่อมีหลักธรรมคำสอนหรือว่ามีอะไรอยากจะฝากในมุมมองสำหรับเรื่องนี้ไหมคะที่กำลังเผชิญกับอารมณ์แบบนี้อยู่ค่ะ
2: อยากจะคำแนะนำให้คนที่เป็นผู้ปกครองพ่อแม่เมื่อแต่งงานกันแล้วมีลูกแล้วเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการหย่าร้างสักอย่างหนึ่งจะได้ดูแลใกล้ชิดอบรมนิสัยลูกได้และถ้าลูกมาปรึกษาอะไรมีปัญหาอะไรขอให้รับฟังด้วยเหตุด้วยผลด้วยใจเย็นๆค่อยแนะค่อยนำไม่ใช่พูดกับย้อนไปในลักษณะประชดประชันท่านลูกอยู่โรงเรียนนี้เรียนสมมติว่าลูกขอย้ายเพราะว่าโดนเพื่อนแกล้งหรือว่าอะไรต่างๆพ่อแม่ควรจะค่อยๆหาเหตุผลตะล่อมลูกหรือว่าถ้าแก้ไขให้ลูกย้ายได้เพราะอาการมันหนักมันก็ต้องย้ายนะไม่ใช่ประสบบัติอารมณ์ใจเรียนเพื่อย้ายไปไหนไม่ไหนไม่ได้พูดอย่างนั้นเนี่ยลูกเขาก็ไม่รู้จะหาทางออกทางไหนก็เลยมาออกทางที่เป็นโหดร้ายการุณนั้นการที่พ่อแม่จะพูดอะไรอย่าประชดประชันอย่าพูดเป็นนั้นลักษณะยุ่งยงส่งเสริมเลยเอาถ้าหากว่าครูไม่แก้ปัญหาให้ไปฟ้องครูไม่แก้ให้ก
3: ็
2: ต้องพยายามคุณครูทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าลูกศิษย์มาปรึกษาหารือเรื่องต่างๆนานาเรื่องมูลี่ของเด็กเรื่องการกันแกล้งก็ต้องรีบดูรีบศึกษารีบไปเตือนคนที่แกล้งแล้วก็พยายามที่จะปลอบใจคนที่โดนแกล้งไม่ใช่ไปฟุดฟัดใส่แม้มีเรื่องบ่อยจังอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ต้องค่อยแก้อย่าไปอารมณ์ใส่เขาถ้าเขาโดนอารมณ์ใส่อีกมันก็เหมือนสองซ้ำอ่ะโดนเพื่อนแกล้งลามทำร้ายร่างกายแล้วที่ยังมาโดนทำร้ายจิตใจอีกหาว่าเป็นเด็กเปราะบางหาว่าเป็นเด็กใจเสาะอะไรแบบอย่างเงี้ยงั้นต้องคอยช่วยแก้ปัญหาหน่อยปลอบใจสักนิดนึงแล้วก็ชี้ทางออกที่ดีให้เป็นบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกคนที่แกล้งนะมาคุยกันว่าไม่แกล้งได้ไหมเรียนกันดีๆมาโรงเรียนเนี่ยปักหมุดอยู่ที่ไหนจะต้องปักหมุดอยู่ที่มาเรียนไม่ใช่มาหาเรื่องไม่ใช่มาหาเรื่องแกล้งอย่างนั้นแกล้งอย่างนี้แล้วเด็กที่แกล้งเนี่ยพอรู้ว่าครูไม่จัดการเนี่ยนะเขาจะเหิมจะกำเริบจะแกล้งหนักขึ้น

0: ปีเพราะรู้ว่าครูไม่ได้ทำอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยหน้าที่ก็คือแก้ปัญหาสอนเขาด้วยแก้ปัญหาไปด้วยอย่าไปเขาเรียกว่าสอกกลับสอกกลับแบบเด็กเจ็บปวดด้วยคำพูดย้อนในลักษณะเยาะเย้ยถากถางเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ
1: ่
0: พ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าลูกมาบอกขอย้ายไม่ไหวเด็กถ้าย้ายได้ก็ย้ายทำไม่ย้ายก็ต้องมีเหตุผลค่อยพูดค่อยจาหรือไปบอกครูทีที่ว่าเด็กคนไหนบ้างที่เกเรลูกเราเนี่ย
2: ครับ
0: ที่แกล้งลูกเราถ้าไม่ทำอย่างนี้นะไอ้คนแกล้งก็ได้ใจไอ้คนโดนแกล้งก็ช้ำใจบางที่สุดมันก็หาทางออกในทางทำให้เกิดช้ำสังคมเลย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้สังคมชอกช้ำเลยเพราะว่ามันตายเจ็บเยอะ
2: ก็ถือว่าตอนนี้ภูมิคุ้มกันทางจิตใจก็เปราะบางเหลือเกินสำหรับเด็กยุคใหม่นะครับหลวงพ่อก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: ม
0: ี
2: ส
0: ื
2: ่อสตรีมมิ่งอะไรกันไปเรียกว่าสภาพแวดล้อมมีแต่สิ่งยั่วยุจะหาภูมิคุ้มกันทางจิตใจในทางธรรมยังไงดีครับหลวงพ่อ
1: ค่ะ
0: มันมีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งสำหรับคนที่เป็นฆราวาสธรรมะคือมีสัจจะธรรมะสัจจะแปลว่าตั้งใจจริงจังพระมะแปลว่าข่มใจฝืนใจฝึกใจไอ้การที่เขาเรียนหนังสือกันนี่นะคิดได้ว่าการฝึกฝืนฝึกฝนให้รู้จักคำว่าหนักแน่นเยือกเย็นไม่ผุนผันพันแล่นไม่รู้สอนกันยังไงมันรู้เปล่าตอนนี้เด็กๆอารมณ์ไม่หนักแน่นชอบผุนผันพันแล่นตัวใสกันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าการศึกษาเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสว่า
1: ถ
0: ้าการศึกษาเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าการศึกษามาหางด้วนตอนเรียนอนุบาลไม่ค่อยมีปัญหาพอขึ้นประถมมีนิดๆพอขึ้นมัธยมเริ่มมีหนักพอขึ้นมหาลัยไปกันใหญ่ตอนนี้ถ้าหากว่าทำเสียตั้งแต่ตอนต้นจะเป็นเรื่องอะไรก็สารวัตรนักเรียนช่วยคอยปรามคอยเตือนคอยห้ามคอยดูคอยตรวจหรือว่าโรงเรียนสมัยนี้มีไหมเครื่องตรวจโลหะนะเดินผ่านแล้วมันให้สัญญาณถ้าติดได้ทำได้มันก็จำเป็นต้องทำหรือว่าไปตรวจดูในแต่ละห้องพอนักเรียนเข้าห้องหมดเอาเครื่องนี้ไปตรวจเลยแต่ละห้องละห้องห้องนี้ตรวจเสร็จคนนู้นห้องนู้นครูคนห้องนั้นก็มาเอาไปตรวจในรอบครอบถ้าตรวจอย่าขี้เกียจนะขอไปถ้าครูไม่ขี้เกียจมันทำไว้เด็กมันรู้ว่าเอามาแล้วเดี๋ยวโดนตรวจเขาก็ไม่กล้าเอามาแต่ไม่มีการตรวจการอะไรเขาก็ต้องเอามาได้ตามถนัดใจเขา
1: ก็อาจจะยกต้องทำให้สถานที่โดยเฉพาะโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยด้วยนะคะ
0: ถูกแล้วมันต้องมีเซฟตี้บ้างถ้าไม่มีเซฟตี้ไม่มีที่ปลอดภัยโรงเรียนไม่ปลอดภัยจะหาที่ไหนปลอดภัยได
1: ้ค่ะเพราะเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเหมือนกันนะคะ
0: ใช่
1: ค่ะหลวงพ่อคะอย่างนี้เนี่ยในหลวงพ่อมีข้อแนะนำไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกฝังหรือว่าเราจะร่วมกันสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันยังไงกันดีเพื่อที่จะให้มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นการจัดการกับอารมณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็พัฒนาไปสู่เรื่องของการใช้ความรุนแรงแบบนี้แล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของการให้เคารพกันคุณค่าทางชีวิตศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แบบนี้ค่ะ
0: ธรรมะว่าธรรมะสี่ข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สำหรับคนครองเรือนคนติ๊กเป็นคารวาสอันดับหนึ่งต้องมีสัจจะเขาต้องตั้งใจว่าเขามาทำอะไรเข้าโรงเรียนมาเช้าเนี่ยหรือว่าเดือนละเจ็ดวันครั้งหนึ่งสมัยก่อนนี้วันศุกร์ตอนปิดจะปิดโรงเรียนเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีให้เด็กสวดมนต์แล้วก็จะมีทำปฏิญาณอะไรต่างๆย้ำว่าเขามาตั้งใจมาเรียนไม่ตั้งใจมาหาเรื่องถ้าคนไหนหาเรื่องกับคนนี้มันไม่มีสัจจะอะไรต่ออะไรพูดฝังความมีสัจจะคิดตั้งใจจริง

0: ที่จะทำสิ่งที่เขามาเนี่ยให้มันเป็นเป็นหลักที่ไม่งอนแงนคอนแคนปักหลักปักหมุดก็ตั้งใจมาหาความรู้ไม่ตั้งใจหาเรื่องไอ้คนที่ละแกล้งก็หาเรื่องไอ้คนที่โดนแกล้งมันก็อยากเอาเรื่องเอาแค้นเอาคืนข้อที่สองฝึกให้เด็กมีธรรมะโดนยั่วหน่อยโดนแกล้งหน่อยหัดทำให้รู้จักให้อภัยว่าไม่ไอ้เรื่องนี้สำคัญนะ
1: จ
0: ำมาว่าเด็กที่โดนแกล้งนี่มันก็ไม่รู้จักให้อภัยแล้วก็ไม่รู้จักห้ามใจข่มใจไม่ฝึกฝืนความหนักแน่นไว้บ้างเลยมันก็กลายเป็นคนเบาลอยไปนำเรื่องตามราวฟิวฟิวไปตามลมปากบ้างการกันแกล้งบ้างมันแย่มากข้อที่สามขันติให้เขารู้จักทนแรงเสียดทานการกันแกล้งอย่าปล่อยให้เปราะบางมากไปขันติไม่มีก็กลายเป็นขันแตกท้ายจากพระผู้จักสละอารมณ์ที่โดนแกล้งโดนอะไรเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ต้องเสียสละในบ้างเพราะเราอยู่กับเพื่อนมนุษย์ต่างพันต่างพิสัยแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราจะให้จากพระฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ต้องให้อีกฝ่ายแกล้งอ่ะสละเลิกซะเลิกซะแต่ไม่ต้องไปขู่ว่าถ้าไม่เลิกเดี๋ยวโดนยิงหัวในคนนี้นะไม่ต้องอย่างนั้นไอ้นี่ว่าเรามาเรียนปักหมุดว่าจะมาเรียนแล้วเราก็ต้องทำใจอยู่กับการเล่าเรียนให้เข้มแข็งมั่นคงต่อไป
2: กราบก็เรียกว่านี่คือหลักธรรมคำสอนที่ต้องเอามาใช้เพื่อเลี้ยงลูกด้วยธรรมะดีกว่าเลี้ยงลูกด้วยความตามใจนะครับก็ถ้าธรรมะไม่สอนให้ลูกเลยไม่คุยกันเลยตั้งแต่เด็กโตมาก็อาจจะสายไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนรู้สึกเครียดหมดหวังแค้นด้วยครับหลวงพ่ออยากจะฝากข้อคิดเตือนสติอย่างไรให้เราผ่านวิกฤตจิตใจครั้งนี้ไปได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะฝากว่าเด็กๆไว้รู้เลยอย่าทำเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้นมันต้องเป็นเจ้าที่มีความหนักแน่นลูกเอ๋ยเจ้าจงเป็นคนที่มีหลักหนักแน่นไว้ในใจอย่าพุ่นพันพันแล่นใส่เพื่อนฝูงง่ายๆและไอ้เพื่อนที่เกเรเจ้าแกล้งเพื่อนเท่ากับการเปลี่ยนเพื่อนเป็นศัตรูเขาบอกว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนบินขึ้นที่สูงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อนเราก็อย่าเปลี่ยนเพื่อนเป็นศัตรูเนี่ยมันโดนเพื่อนเป็นศัตรูทำเปลี่ยนเพื่อนเป็นศัตรูก็เลยเกิดระเบิดกันด้วยปืนด้วยอาวุธต่างๆนั้นขอให้เด็กอัญชนคนรุ่นหลังนะมีธรรมะซะบ้างแต่ตอนนี้ข่าวมันออกมาน่าตกใจว่าโลกนี้มีหลายประเทศประกาศตัวไม่มีศาสนาก็บอกประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งเลยไม่เอาศาสนาถ้าไม่เอาศาสนาเอาอะไรเอากฎหมายถ้ามันมีหลักอยู่สองอย่างในโลกนี้นะถ้าไม่เอากฎหมายก็ต้องเอาหลักศาสนาแต่ถ้าไม่เอาทั้งกฎหมายไม่เอาหลักศาสนามันก็โลกแตก
1: ค่ะ
0: โลกแตก
1: ค่ะได้ค่ะหลวงพ่อท้ายที่สุดแล้วนะคะหลวงพ่อมีอะไรจะฝากไหมคะอย่างกิจกรรมที่วัดนะคะหลายคนก็ถามกันเหมือนกันนะอย่างเรื่องของกิจกรรมการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่วัดค่ะหลวงพ่อ
0: ที่วัดจะมีเทศทุกวันอาทิตย์แล้วก่อนเทศก็จะนั่งสงบใจบ้างหรือหลังจากเทศจบก็มีนั่งสมาธิ5นาที
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีสิ้นเดือนปลายเดือนอาทิตย์ปลายเดือนจะเข้าวัดอยู่กันทั้งวันปฏิบัติธรรมกันทั้งวันแต่ตอนนี้วันพระช่วงฤดูเข้าพรรษาอาตมาจะเทศกับคนที่มาถือศีลอุโบสถด้วยแล้วก็คนที่มาวัดด้วยนั้นขอให้มาวันอาทิตย์เนี่ยจะได้พบกันฟังเทศฟังธรรมฝึกฝนจิตใจวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งท
1: ุ
0: กวันทุกวัน
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้นมัสการหลวงพ่อนะคะ
0: เจริญพร
2: คุณครับสาธุครับก็เรียกว่านี่คือ3ประสานของโมเดลที่เรียกว่าบวรครับคุณเก๋บ
1: ้
2: านวัดโรงเรียนที่

0: เราจะต้องเอาแนวความคิดของ3สิ่งนี้มารวมกันก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะและก็ให้แนวทางจากพระราชธรรมนิเทศหลวงพ่อพยอมของเราทุกวันเสาร์แบบนี้ครับ
1: ใช่ค่ะนะคะก็ในส่วนของสังคมเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องหาวิธีในการผ่อนคลายตัวเองเหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างเก๋เองอย่างติ้งหนุ่ยเองนะคะก็รายงานข่าวบางทีเนี่ยพอเราได้สัมผัสข่าวแบบนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่มีใครอยากอ่านข่าวแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นข่าวที่เรียกได้ว่ามันเศร้าสลดแล้วก็สะเทือนใจสะเทือนขวัญมากๆเองก็อาจจะต้องมีการจัดการอารมณ์ของตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ฟังด้วยอาจจะต้องผ่อนคลายไปดูข่าวอื่นๆบ้างเหมือนกันเนาะคุณตึงหน่อย
0: ใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นด้านการทูตความมั่นคงและการต่างประเทศกันบ้างดีกว่าหลังจากที่เมื่อวานพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมามินอองไลผู้นำสูงสุดของเมียนมามาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบหลายปีเลยทีเดียวครับก
1: ็
0: เรียกว่ามีการจับตาจากหลายภาคส่วนทั้งเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและปัญหาสิทธิมนุษยชนรวมถึงเพื่อนบ้านและยังมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายรอบนี้มินอองไลน์มาก็มีแรงต้านแล้วก็มีแรงรับพอสมควรครับสำหรับสังคมไทยแต่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนใครได้ใครเสียกับการที่มินอองไลน์ผู้นำที่ถือว่าเป็นผู้นำเผด็จการมาเยือนบ้านเมืองเราที่เป็นประชาธิปไตยแบบรวมศูนย
1: ์ค่ะ
0: ไทยกับเมียนมาจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในอาเซียนอย่างไรก็ได้วิเคราะห์กันในช่วงหน้าด้วยครับคุณเก๋ครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราขอพักสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันร่างครูหมวยถึงวัตโนดครอบครัวญาติมิสุดอะไรเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาร่างของครูหมวยหรือนางสาวทิวาพรอายุ42ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมาถึงวัตโนดตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทันทีที่ร่างของครูหมวยเดินทางมาถึงบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานรวมถึงคนรู้จักต่างเดินทางมารับร่างและแสดงความอาลัยในขณะที่ครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ของครูหมวยยังอยู่ในอาการโศกเศร้าไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักอย่างกระทันหันสำหรับร่างของครูหมวยครอบครัวได้นำมาสวมใส่เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งที่ครูหมวยรักและผูกพันมาโดยตลอดชีวิตการทำงานแม้ครูหมวยจะทำหน้าที่เป็นครูแนวแต่ยังมีความผูกพันกับกิจกรรมลูกเสือเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ครูหมวยรักและทุ่มเทให้แก่ลูกศิษย์มาโดยตลอดรัฐบาลเดินหน้าคืนคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านพม.ลุยราชดำเนินคัดกรอง16ราย2คนสมัครใจเข้าศูนย์ฟื้นสุขภาพและสร้างอาชีพร้อยเอกหญิงพัฒน์รัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าช่วยเหลือคนไร้บ้านเชิงรุกเน้นลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนคัดกรองปัญหาเป็นรายบุคคลและเชื่อมต่อความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาทางด้านสุขภาพสิทธิและสวัสดิการครอบครัวและการประกอบอาชีพล่าสุดดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

0: จ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านในพื้นที่จากการลงพื้นที่พบคนไร้บ้าน16คนเป็นชาย13คนและเป็นหญิง3คนเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยและเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลประเมินสภาพความเป็นอยู่ผลจากการพูดคุยมีชาย2คนแสดงความสมัครใจเข้ารับการคุ้มครองภายในศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปจากการลงพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินปัญหาและความต้องการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับแต่ละคนสำหรับทั้ง2รายจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตและประเมินความพร้อมด้านการดำรงชีวิตขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพการมีงานทำและการสร้างรายได้ตามความเหมาะสมของศักยภาพแต่ละรายดอลฟินพัดถล่มโอกินาวาพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนไฟฟ้าดับกระทบอาคารบ้านเรือนกว่า 14,000 หลังและสายการบินยกเลิกเที่ยวบินในพื้นที่โดยพายุมีความระลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดว่าพายุจะพัดขึ้นฝั่งระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและอู่เจี้ยนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์พร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงครอบคลุมถึงเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียงไปจนถึงวันที่12สิงหาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลเร่งแก้ผลกระทบรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงวงเวียนใหญ่เดินหน้าเสริมความมั่นคงพื้นที่ฟื้นฟูอาคารทยอยคืนการจราจรนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขผลกระทบจากเหตุการณ์ทรุดตัวบริเวณโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบุรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่โดยเร่งดำเนินมาตรการด้านวิศวกรรมฟื้นฟูพื้นที่ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบและเตรียมคืนสภาพการจราจรโดยเร็วภายใต้หลักความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญปัจจุบันการอาฉีดวัสดุเสริมความมั่นคงของชั้นดินดำเนินการแล้ว40จุดและมีแผนดำเนินการเพิ่มเติมอีกประมาณ80จุดคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 เดือนพร้อมติดตามค่าการเคลื่อนตัวของอาคารและโครงสร้างอย่างใกล้ชิดประเมินเสถียรภาพของพื้นที่อย่างต่อเนื่องก่อนดำเนินการซ่อมแซมอุโมงค์และโครงสร้างทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามหลักวิชาการควบคู่กับการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูอาคารและพื้นที่โดยรอบพร้อมพิจารณาคืนสภาพการจราจรเป็นรายจุดตามความพร้อมเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบกิจการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดผู้นำใหม่โคลอมเบียรับตำแหน่งประธานาธิบดีอาเบลาโดเดอาเอสปรียาJRSP เอย่าผู้นำฝ่ายขวาของคนใหม่ของโคลอมเบียเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยประกาศนโยบายเด็ดขาดในการปราบปรามยาเสพติดพืชโคคาและกลุ่มอาชญากรรวมถึงการกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธปรับลดขนาดภาครัฐลงร้อยละ40และฟื้นฟูอุตสาหกรรมพลังงานนายเอสปรีเอย่าส่งสัญญาณเตือนอย่างแข็งกร้าว

0: าจะไม่เหลือพื้นที่ปลอดภัยให้แก่กลุ่มอาชญากรในประเทศอีกต่อไปและปฏิเสธแนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อต่อการสืบทอดอำนาจทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เอาละค่ะ 15:10 นะคะกลับมาอยู่กันต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็เมื่อสักครู่นะคุณติ๊กหน่วยดิฉันออกไปนะคะจากห้องสตูดิโอโอ้โหลมพัดแรงมากแล้วก็ฟ้านี่มืดครึ้มเลยนะคะไม่แน่ใจว่าจุดที่คุณติ๊กหน่วยอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จุดที่คุณผู้ฟังอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะส่งข้อความเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะน่าจะวันนี้สงสัยอาจจะต้องเผชิญเรื่องของฝนตกหนักเลยล่ะ
4: กรุงเทพมหานครฝน70%ของพื้นที่ก็อย่าเพิ่งนอนใจไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านในช่วงเย็นวันนี้ก็อย่าลืมพกร่มกันไปด้วยแฟนๆของเราส่งข้อความหลากหลายมาทางเพจของเราครับพี่สายน้ำไหลกลับก็ส่งสติ๊กเกอร์หมูเด้งมาให้เราด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับพี่อิสรชนครับบอกว่าดูแลรักษาครอบครัวของเราให้ดีชีวิตมันไม่มีมากอย่างที่เราคิดกันนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาทางหน้าเพจของเราณขณะนี้ด้วยนะครับมีหลายท่านทีเดียวครับคุณปีครับ
3: ช่องทางไลน์ก็หลายท่านเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตขานชื่อแล้วกันนะคะเพราะว่าข้อความเนี่ยบางทีก็ยาวมากเลยมีทั้งพี่สุวัชัยที่ดิน1689พี่เทียนท่าฉลอมนะคะมีพี่แซดนะคะแล้วก็พี่ฟาสเลนพี่มณีรัตน์พี่คริสคิงด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายท่านเลยขอบพระคุณมากเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองนะคะประเด็นที่มินออนไลน์เนี่ยมาเยือนไทยนะคะใครได้ใครเสียค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเรียนการรับสมัครนะคะโดยเฉพาะเรื่องของหลักสูตรที่เรียกได้ว่านะคะผ่านไปเนี่ยรุ่นที่1รุ่นที่2ได้รับความสนใจแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากฉะนั้นเองเนี่ยจะต้องมีรุ่นที่3แน่นอนค่ะแล้วก็รุ่นที่3เนี่ยเปิดรับสมัครแล้วด้วยนะคะตามคําเรียกร้องเลย MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะคือถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจแล้วก็กําลังนําพาองค์กรไปข้างหน้านะคะเคยรู้สึกไหมคะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยหมุนเร็วมากๆจนบางทีเนี่ยตามแทบไม่ทันเลยนะคะแต่ว่าหลักสูตรนี้ค่ะ MCOT

0: CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเปิดรับสมัครแล้วแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าการอบรมเนี่ย15สัปดาห์เต็มเลยนะตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะคะแล้วก็จะพาทุกท่านที่ร่วมอบรมเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เป็นการเจาะลึกเศรษฐกิจแบบรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่เรียกได้ว่าจะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ละค่ะแล้วก็มีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และจะมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะเพื่อที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนด้วยที่สำคัญนะคะนอกจากเรื่องของการเปิดมุมมองในตลาดอาเซียนเรื่องของการวิเคราะห์เจาะลึกในประเทศมหาอำนาจแล้วสิ่งสำคัญนะคะการทำธุรกิจในสมัยนี้เนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องของ AI ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็น1กลยุทธ์นะในการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกที่จะรวมเข้าไปอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยค่ะเราจะอบรมกันนะคะที่ CW Tower รัชดาซึ่งค่าลงทะเบียนนะคะ 59,000 บาทรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง25สิงหาคมนะคะต้องบอกว่ารับจำนวนจำกัดนะฉะนั้นเองเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังนะคะที่สนใจเนี่ยรีบสมัครด่วนเลยค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเกศจะทิ้งให้นะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้เนี่ย3หมายเลขสามารถที่จะโทรได้แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดก็ตามเพราะว่าโทรไปมีคนรับตลอดแน่นอนค่ะหมายเลขที่1นะคะ0944803076แล้วก็09448030340943966649นะคะ3หมายเลขนะคะรีบสมัครด่วนเลยนะคะย้ำนะคะว่ารับจำนวนจำกัดค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรสำคัญนะครับที่จะทำให้เราเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมาเพราะว่าตอนนี้เมียนมากำลังถูกชูให้เป็นเมืองที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกเชื่อม3ภูมิภาคทีเดียวนะครับคุณเก
0: ๋
1: แล้วก็ใครที่มีความรู้จากหลักสูตรนี้ก็จะเรียกว่ามีภูมิและก็จะสามารถไปดูการฟื้นฟูการค้าชายแดนที่รอบนี้มีการตั้งเป้ากระตุ้นให้ไทยกับเมียนมากลับมาค้าขายให้ได้ถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อปลดล็อกเศรษฐกิจที่กำลังชะงักงันอยู่ณขณะนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจทีเดียวครับแน่นอนครับว่าพลเอกอาวุโสมินอ่องไลผู้นำรัฐบาลทหารและประธานาธิบดีเมียนมาก็เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกตั้งแต่พฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาตั้งแต่มีการรัฐประหารในปี2564ก็มาหารือร่วมกับท่านนายกอนุทินของเราก็เรียกว่าชื่นมื่นทีเดียวครับคุณเก๋ครับมีการลงนาม MOU 3ฉบับจะฟื้นฟูค้าชายแดนจัดการปัญหาข้ามชาติทางเรื่องสแกมเมอร์ค้ามนุษย์แรงงานซึ่งณขณะนี้เนี่ยก็โหแรงงานที่ข้ามมาบ้านเรานี่ก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับตม.หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานหน่วยงานความมั่นคงของเราก็เรียกว่าดูแลกันไม่หวาดไม่ไหวอย่างล่าสุดเนี่ยถึงขั้นต้องไปปิดป่าแถวแถวทองผาภูมิกาญจนบุรีที่มีฝ่ายปกครองไปล้อมแล้วก็ไปจับแรงงานเถื่อนที่เดินเท้ามาจากป่าจากเมียนมาเลยครับคุณเก
0: ๋
1: โอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นแรงงานเถื่อนเมียนมาเดินเท้าข้ามเดินเท้าข้ามชายแดนหนีเข้ามาไทยตั้ง45คนเนี่ยก็นี่คือสิ่งที่จะต้องรีบแก้ปัญหาครับทั้งเรื่องของปัญหาแรงงานสิทธิมนุษยชนต่างๆแต่แน่นอนครับว่าคุณเก๋ครับก็ท่านนายกอนุทินเมื่อวานนี้ก็ไปส่งท่านมินอ่องไลกลับเมียนมาเรียกว่าจบภารกิจเยือนไทยอย่างเป็นทางการสมเกียรติกับที่ท่านนายกไปต้อนรับพร้อมท่านรองนายกสิหศักดิ์ท่านเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีพลังงานทหารกองกิตติยศเมื่อวานนี้ตอนบ่ายก็ได้เห็นต้อนรับที่ไทยกับเมียนมาจะได้มีการร่วมมือกันนับจากนี้ไปอย่างเป็นทางการแล้วก็เรียกว่าเราจะมาถอดรหัสกันครับคุณเก๋ครับว่าการที่ผู้นำสูงสุดของเมียนมามาเยือนไทยในครั้งนี้เนี่ยใครจะได้มากขนาดไหนใครจะได้อะไรบ้างและเราใครต้องระวังที่จะสุ่มเสี่ยงที่จะสูญเสียหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะเพราะว่าอาจารย์มารอสายอยู่แล้วนะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณสุดารัตน์ครับคุณจักรเพชรครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับอาจารย์ครับก็เราได้เห็นบรรยากาศ

0: ของการจับมือควงคู่ของท่านนายกอนุทินกับมินอ่องไหลที่เรียกว่าดึงนักธุรกิจไทยมินมาร่วมมือในครั้งนี้จากอดีตไทยรบพม่าแต่วันนี้พลิกเกมกลายเป็นไทยจะช่วยพม่าและจะไปรบกัมพูชาแทนได้ไหมยุทธศาสตร์เรื่องของความมั่นคงจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับ
1: ครับความสัมพันธ์ไทยพม่าซับซ้อนเสมอนะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เคยทั้งเป็นศัตรูเคยทั้งไม่เป็นศัตรูแต่ไม่เป็นมิตรและขณะนี้ก็ยกระดับถือว่าเป็นมิตรนะครับแล้วก็มีระดับที่เป็นมิตรปกติที่ไม่ได้ใกล้ชิดแล้วก็ระดับกลางๆที่สมดุลแล้วก็ระดับที่ใกล้ชิดสนิทสนมนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละระดับในแต่ละยุคสมัยก็จะมีความซับซ้อนแตกต่างกันเนื่องจากว่าเมียนมาหรือพม่าเนี่ยมีปัญหาภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสู้รบในสงครามกลางเมืองเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องของการรัฐประหารแล้วก็เรื่องของข้อขัดแย้งกับต่างประเทศทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและก็นานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นความซับซ้อนตรงนั้นนะครับคุณเก๋ครับคุณจักรเพชรครับก็จะมาถึงเราดีๆนะครับเปลี่ยนว่าเราจะตั้งรับอย่างไรบนพื้นฐานว่าคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรในเรื่องของแรงงานในเรื่องของพลังงานในเรื่องของการค้าชายแดนในเรื่องของความมั่นคงอื่นๆโดยรวมนะครับเราก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับยังไม่มีจุดสมดุลที่ลงตัวขณะนี้เมื่อยกระดับอย่างเป็นทางการนะครับเชื้อเชิญให้ประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งก็เป็นผู้นำคนเก่าที่ทำรัฐประหารมาเยือนนะครับก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเห็นมีการประท้วงของหลายกลุ่มรวมทั้งของสมาชิกของรัฐสภานะครับแล้วคงจะมีการตั้งข้อสังเกตจากนานาชาติแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราจะได้รับนะครับอย่างที่คุณจักรเพชรพูดนะครับเรื่องการค้าในระดับที่ดีขึ้นนะครับซึ่งก็จำเป็นกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยเรื่องพลังงานนะครับเรื่องการควบคุมชายแดนก็ต้องดูนะครับว่าที่ข้อตกลงเหล่านี้ซึ่งก็จะมีการพบปะกันของหลายคณะกรรมการชายแดนคณะกรรมการระดับสูงที่เราเรียกกันว่า HL นะครับ High Level Committee แล้วก็เรื่องของเลขาธิการสภาความมั่นคงที่จะพบกันอีกไม่กี่วันข้างหน้ามันจะนำไปสู่การจัดระเบียบชายแดนใหม่ 2,401 กิโลเมตรหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องนี้มีทั้งความเสี่ยงมีทั้งโอกาสครับ
2: ค่ะอาจารย์พอจะหยิบยกได้ไหมคะว่าไทยเราจะได้อะไรหรือจะเสียต้นทุนอะไรแล้วก็ทางเมียนมาเองจะได้อะไรบ้างอะค่ะ
1: ก็ต้องแบ่งเป็น3ระดับนะครับระดับไทยพม่าระดับไทยอาเซียนระดับไทยนานาชาตินะครับไทยพม่าก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่ไม่สนับสนุนนายมีนองลายก็มีกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับถ้าเทียบจากเรื่องของพื้นที่ที่เขาเสียไปในการควบคุมก็ประมาณครึ่งประเทศแล้วก็10กว่ากลุ่มที่ติดอาวุธต่อสู้กับเขาก็ประมาณครึ่งหนึ่งที่เซ็นข้อตกลงสงบศึกแล้วอีกครึ่งหนึ่งยังไม่เซ็นนะครับก็ถ้าคิดจากฐานนี้นะครับไทยพม่าเนี่ยนะครับเราก็ได้ความชัดเจนขึ้นเยอะนะครับว่าจะจัดระเบียบชายแดนอย่างไรนะครับอาจจะได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลใหม่ซึ่งอาจจะไม่ได้ควบคุมชายแดนทั้งหมดอย่างเช่นเราก็จะต้องเจรจากับกะเหรี่ยงที่รัฐกอทูเลอยู่ดีเราก็ต้องเจรจากับว้าแดงที่ลุกล้ำพื้นที่เราที่รัฐฐานอยู่ดีนะครับแต่เราอาจจะกดดันให้ทางทหารเมียนมานะครับกดดันไปทางที่รัฐฐานกดดันเป็นที่กะเหรี่ยงได้อีกทีนึงก็ถือว่าแนวโน้มความสำเร็จอาจจะมีมากขึ้นนะครับแต่เป็นเพียงแต่แนวโน้มนะครับที่อาจจะมีมากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องของประโยชน์ตรงๆของเรานะครับที่เราจะเกี่ยวข้องด้วยเรื่องการดูแลท่อส่งก๊าซนะครับแล้วก็เรื่องการดูแลเรื่องของแรงงานเรื่องของการรั่วไหลเรื่องของยุทโธปกรณ์เรื่องของยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายต่างๆรวมทั้งแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเริ่มต้นมาจากตรงนี้ครับแล้วก็ข้ามไปยังกัมพูชาแต่ว่าประเด็นคือมินองไลก็จะควบคุมตรงนี้ได้ไหม100%อย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับแต่ก็อาจจะดีขึ้นนั่นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองโอกาสในการลงทุนในนั้นจริงนะครับคุณจุลรัตน์ครับเพราะว่าในส่วนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีอำนาจในการให้สัมปทานเขาก็มีอำนาจในการจัดระเบียบสิ่งแรกที่เราต้องการมากที่สุดคือการจัดระเบียบการค้าการลงทุนการโอนเงินซึ่งมีปัญหาเยอะมากนะครับไม่ได้เป็นระบบสากลโดน

0: ข้อจำกัดเยอะนะครับแล้วก็กลายเป็นปัญหาให้กับนักธุรกิจนะครับทำให้ต้นทุนการค้าการลงทุนเนี่ยสูงมากนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนก็ดีนะครับเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนก็ดีแต่หลายประเทศก็คล้ายๆเรานะครับก็ขณะนี้ก็ลุกเข้าไปเปิดความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการก่อนนะครับแล้วก็หลายประเทศก็เริ่มที่จะเข้าไปกดดันรัฐบาลใหม่เนี่ยให้จัดระเบียบนะครับเราจะเห็นประเทศอย่างเช่นในเอเชียก็สิงคโปร์นะครับญี่ปุ่นนะครับสหภาพยุโรปหลายประเทศก็เข้าไปอันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับแล้วคงจะต้องดูความเป็นจริงภาคเอกชนก็เข้าไปแล้วนะครับคุณสัพเพชครับ
1: ครับ
0: คุณจุลรัตน์ครับภาคเอกชนของไทยเนี่ยขยายกิจการในพม่ามาหลายปีแล้วและปีนี้ก็คึกคักมากนะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่จะเปิดใหม่การเลือกตั้งผ่านไปแล้วก็ฝ่ายที่ชนะเลือกตั้งพรรคการเมืองหลายพรรคก็สนับสนุนรัฐบาลของนายมินองไลนะครับเพราะฉะนั้นไทยก็ต้องมีความจำเป็นในความคิดของรัฐบาลนะครับต้องยกระดับความสัมพันธ์กับรัฐบาลใหม่ต้องเปิดประตูการค้าการลงทุนต้องเชื่อมโยงระบบให้ดีแล้วก็หวังว่าในอนาคตก็จะกลายเป็นผลกำไรให้กับประชาชนคนไทยอันนี้ก็เป็นความหวังแต่ฝ่ายที่เห็นไม่เห็นด้วยก็บอกว่าหวังอย่างเดียวไม่ได้นะครับในความเป็นจริงมันอาจจะต้องมานั่งคิดดูว่ามันจะได้จริงขนาดไหนแลกกับการที่เราไปรับรองเขาไกลๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทางด้านภายในระหว่างไทยเมียนมาแต่ก็ต้องแลกไปด้วย 2-3 เรื่องในระดับอาเซียนในระดับของกลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยที่เราเห็นนะครับในระดับอาเซียนเนี่ยในระดับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยนี่ก็ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่อยู่บ้านเรานะครับแล้วก็เป็นฐานเสียงของนางองซานซูจีเป็นฐานเสียงของกองกำลังภาคประชาชนติดอาวุธ PDF People Defense Force ซึ่งก็รวมตัวกันต่อสู้กับทหารเมียนมาได้รับชัยชนะกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ต้องดูแลความเรียบร้อยเพราะคนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับในเมืองออนไลน์เนี่ยอยู่ในเมืองไทยเยอะแต่ก็ดีนะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่ว่าถ้าดูจากในโซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์เนี่ยก็เชียร์ของสสเราที่ไปประท้วงเยอะนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับคุณจักรเพชรด้วยหรือเปล่านะครับ
1: เขาเคยเป็นข่าวครับสัมภาษณ์บ่อยๆมาก่อนครับอาจารย์ก็เป็นนักวิชาการคือที่เราเคยสัมภาษณ์พูดคุยก็เป็นอย่างดีนี่แหละครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเขามีแฟนคลับนะครับแล้วก็ต้องหาสมดุลเพราะว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับใครมีรองไลน์แล้วก็มองว่าเป็นอาชญากรบ้างนะครับถูกหมายจับบ้างนะครับละเมิดสิทธิมนุษยชนบ้างเนี่ยก็อยู่เมืองไทยกันเยอะนะครับลูกศิษย์ลูกหาเราก็หลายคนนะครับที่เคยเรียนกับเราเป็นครูบาอาจารย์ก็เยอะนะครับหมายถึงชาวพม่านะครับหรือว่าเมียนมาที่เราเรียกกันแต่ว่าในระดับที่สองระดับอาเซียนเนี่ยนะครับป
2: ั
0: ญหาก็อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ตอนที่เราเปิดประตูแบบไม่เป็นทางการเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะครับที่มีการพูดคุยกับอย่างไม่เป็นทางการกับทุกฝ่ายรวมทั้งกับทหารเมียนมาเนี่ยเราโดนโจมตีหนักมากจากสิงคโปร์จากอินโดนีเซียจากมาเลเซียออกแถลงการณ์กันเยอะแยะเลยแต่รอบนี้ดูท่าทางจะเงียบหน่
2: อ
0: ยแต่รอบก่อนหน้านั้นบอกว่าเราทำความเสียหายให้กับฉันทามติ5ข
2: ้
0: อของอาเซียนบ้างเราไม่รักษากติกาอาเซียนบ้างนะครับแล้วก็มีการโต้เถียงกันเยอะแยะถ้าใครอ่านลายของเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศผู้นำทางด้านนโยบายต่างประเทศช่วงนั้นจะรู้สึกคึกคักตื่นเต้นมากนะครับพูดง่ายๆว่าถล่มกันไม่ยั้งนะครับและไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าตรงนั้นก็เกิดความเสียหายให้กับหลายฝ่ายไทยก็ชี้แจงนะครับเพราะจริงๆเราไม่ได้ทำผิดกติกาอาเซียนเราก็พยายามหาทางออกเพิ่มเติมด้วยการคุยกันนอกรอบเพราะทุกฝ่ายเกรงใจไทยนะครับทุกฝ่ายค้าขายกับไทยทุกฝ่ายใช้ฐานของไทยนะครับรักษาตัวเรียนหนังสือค้าขายเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดผมก็เคยมีโอกาสไปร่วมด้วยนะครับในรอบแรกๆก่อนที่จีนจะไปจัดต่ออินเดียจะไปจัดต่อในการประชุมนอกรอบของทุกฝ่ายนะครับเพื่อที่จะหาทางออกแล้ววันนั้นนะครับก็กลายมาเป็นวันนี้ก็คือว่าหลังจากนั้นก็ไต่ระดับปั๊บเริ่มเป็นทางการขึ้นแล้วก็ตัวแทนที่เป็นระดับรัฐมนตรีก็เข้ามาเราแถลงชัดเจนในประเด็นนี้นะครับว่าเราต้องการที่จะให้อาเซียนรัฐบาลใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่ในอาเซียนอย่างเป็นทางการไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปคว่ำบาตรเขาอันนี้จะทำให้เราเนี่ยจะขัดแย้งกับประเทศหลายประเทศนะครับในอาเซียนที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าคราวนี้เสียงก็น้อยลงนะครับเสียงคัดค้านก็น้อยลงเพราะรอบที่แล้วไปมาก็อย่างเช่นอดีต

0: ปลัดกระทรวงต่างประเทศของประเทศนึงก็ออกมาชื่นชมเราผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับว่าจริงๆสิ่งที่เราทำมาถูกต้องแล้ว
1: ค
0: ือหาทางออกอื่นอย่างไม่เป็นทางการให้กับอาเซียนแล้วก็ส่งผลการพูดคุยที่เริ่มดีขึ้นเนี่ยกลับไปให้อาเซียนดำเนินการต่อซึ่งถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่คืบหน้านะครับถ้าผ่านอาเซียนเพราะว่าพอผ่านอาเซียนปุ๊บมันก็จะมีกติกามันก็จะมีท่าทีทางการทูตที่เป็นทางการที่ยอมกันไม่ได้นะครับฝ่ายหนึ่งก็มองว่านายมินองไลเนี่ยไม่ชอบทำไม่ต้องการรับรองรัฐบาลนี้แล้วก็ติดคดีอยู่เยอะนะครับแล้วก็ต้องไปเจรจาสงบศึกปองดองจริงๆก่อนถึงจะเข้ามาอยู่ในอาเซียนได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามันผ่านจุดนั้นไปแล้วนะครับเขาเลือกตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็คลี่คลายไปเยอะนะครับกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยในเมียนมาเองซึ่งเรื่องนี้แหละเห็นว่าชัดจะเห็นได้ชัดว่ามันอยู่ในแถลงการร่วมไทยเมียนมานะครับว่าเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ก็ยืนยันว่าพม่าต้องตัดสินใจเอง
1: มันเป็น
0: ความต้องการของคนพม่าชาวเมียนมาที่ต้องคุยกันเองแต่เราก็สนับสนุนให้เขาคุยกันเท่านั้นเองเราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะครับอันนี้ก็เป็นระดับอาเซียนซึ่งคงต้องติดตามดูนะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีอาเซียนประเทศไหนออกมาแถลงการไม่ยอมรับบ้างนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องมหาอำนาจนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะคุณจุฬารัตน์ครับ
1: ค
0: ุณจักรเพชรครับก็มีคนก็บอกว่าแล้วทำไมเราไม่ทำอะไรให้มันดูไม่เป็นทางการบ้างนะครับรัฐมนตรีของเราไปยืนเข้าแถวต้อนรับอย่างคึกคักนะครับแล้วก็มีการจัดงานเลี้ยงใหญ่โตมีการใช้คำพูดที่ชัดเจนแล้วว่าเราเนี่ยสนับสนุนเต็มที่ยกระดับเต็มพิกัดถ้าดูในหน้าฟีดนะครับของสังคมออนไลน์ก็จะมีคำความเห็นนี้เยอะนะครับบอกว่าก็เห็นด้วยนะครับที่จะไปปรับความสัมพันธ์กับเมียนมาเพราะว่าพรมแดนติดกับเราไม่มีใครมีพรมแดนยาวเท่าเราแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาคาราคาซังจัดระเบียบชายแดนไม่ได้แล้วนับวันจะยิ่งหนักด้วยแต่ทำไมต้องออกนอกหน้าขนาดนี้นะครับทำไมต้องโจ่งแจ้งขนาดนี้คุณจับไปกับคุณจุลรัตน์ก็ต้องตอบถ้าเราเล่าไปว่ามันเป็นสไตล
1: ์
0: มันเป็นลูกเล่นมันเป็นการเป่าแซกโซโฟนนะครับมันเป็นการร้องเพลงแต่ว่ามันก็มีผลสูงเหมือนกันนะครับไอ้นั่นก็อาจจะเป็นสไตล์แต่ว่าหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่สไตล์อย่างเดียวนะครับมันเป็นการยกระดับเกิดทนเพดานอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะต้องดูในกระดานสุดท้ายว่ามหาอำนาจคิดยังไงนะครับอันที่จริงก็ไม่ต้องสนใจมากนักนะครับแต่ว่ามหาอำนาจก็จะมองว่าเราปรับจุดยืนจริงหรือไม่แล้วเขาก็จะขยับปรับน้ำหนักแล้วก็กดดันเราตามผลประโยชน์ของเขาครับคุณจักรเพชรครับคุณจุลรัตน์ครับ
2: ก็เรียกว่ารัฐบาลไทยอุ้มรัฐบาลเมียนมาครั้งนี้คุ้มค่าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่ประชาคมโลกอาจจะคว่ำบาตรหรือแบนไทยเราซึ่งก็อันนี้เองเป็นสิ่งที่ก็ต้องดูต่อไปแต่สลับขั้วมาดูเรื่องของประเด็นเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ตอนนี้ไทยช่วยเมียนมาแล้วไทยต้องไปรบกับเขมรเนี่ยแหละครับอาจารย์ครับการดึงเมียนมามาร่วมมือทางเศรษฐกิจก็เรียกว่าเป็นการสงบศึกหลังบ้านเพื่อเอาสภาพกำลังเหล่านี้เนี่ยไปรับมือความตึงเครียดฝั่งเขมรใช่หรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: อันนั้นน่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญด้วยนะครับว่าถ้าเมียนมาเข้ามาเต็มตัวแล้วก็สนับสนุนเราอย่างชัดเจนก็ได้ไม่อีกเสียงหนึ่งนะครับในอาเซียนซึ่งเสียงนี้ก็จะสำคัญเหมือนกันนะครับทุกเสียงเนี่ยก็อันนี้คงเป็นความคาดหวังลึกๆไม่ได้แถลงแต่ว่าเพิ่นคุณดอกเพชรรู้ทางไปก่อนนะครับ ต้องไปวัดดูนะครับว่าพม่าเนี่ยจะมีท่าทีตัวรัฐบาลมินองไลเนี่ยอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับแล้วถ้ามีท่าทีที่ไม่เป็นบวกเนี่ยคงเกิดเรื่องแน่นะครับเพราะว่าความคาดหวังก็คงสูงฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างเปราะบางนะครับแต่ว่าก็โดยธรรมชาติเมียนมาก็ไม่ค่อยที่จะสนิทกับทางกัมพูชาอยู่แล้วไม่ค่อยชอบจีนอยู่แล้วนะครับมีปัญหาระหองแหงกันมานานทางเมียนมาทหารทัพพดอหรือทหารพม่าสนิทกับทางรัสเซียค่อนข้างมากนะครับต่อไปก็มองว่าจะยุ่งเกี่ยวมากเกินไปก็จะเปลืองตัวจะแพงนะครับราคาแพงไม่เหมือนกับทางกัมพูชาก็ควบคุมง่ายกว่าอันนี้เขาก็พูดกันในวงการในการพูดนะครับว่าจีนก็เตรียมสนิทกับทางกัมพูชาทางลาวสปป.ลาวมากกว่าทางเมียนมาก็อาจจะมีคนในรัฐฐานเพื่อผลประโยชน์ทางชายแดนตัวเองแต่รัฐอื่นๆก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปวุ่นวายมากนักนะครับมันก็จะมีอินเดียที่อาการด้วยที่อยากจะเกิดปัญหา

0: ข้าไปแล้วก็มีไทยนะครับที่ทำงานกับรัฐเหลี่ยงตลอดแนวชายแดนซึ่งทีก็เลยมองว่าการสร้างอิทธิพลตรงนั้นไม่ง่ายเพราะฉะนั้นโดยสรุปเมียนมาก็อาจจะสับสนเรามากขึ้นอันนี้ก็ต้องดูนะครับแต่เราอาจจะอยากได้ความชัดเจนมากขึ้นเร็วๆนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าท่าทีของเมียนมาเขาค่อนรักษานะครับท่าทีเขาไม่ค่อยแสดงออกอะไรในออนไลน์นี่ไม่ค่อยพูดนะครับแล้วก็พูดการถ้าดูในคลิปก็ไม่ค่อยที่จะราบเรื่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาเป็นคนที่ฟังเยอะนะครับพวกเราเคยเจอเขาก็เห็นชัดว่าเขาเป็นคนที่ชอบคิดแล้วก็ชอบดำเนินการอะไรที่บางทีก็ไม่ค่อยได้ประกาศนะครับอันนี้ก็คงต้องดูกันให้ดีนะครับแต่ว่าก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับถ้าเราสามารถขับเคลื่อนประเด็นของกัมพูชาได้ดีกว่านี้เพราะขณะนี้เราติดหล่มทางยุทธศาสตร์จะคุยก็ไม่ได้จะสงบก็ยังไม่ได้เขากำลังเข้ามาก็เยอะเขาไปเปิดเวทีหลายเวทีในต่างประเทศจะรู้เขาถนัดก็ไม่ได้เพียงแต่ตามไปแค่ปัญหานี้เขาเพิ่งส่งจดหมายไปชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับที่สหประชาชาติที่ UNHRC ซึ่งจริงๆก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับข้อมูลที่เราส่งไปนี่อยู่ในระบบสหประชาชาติหมดแล้วตั้งแต่แรกแต่เราชี้แจงที่คณะมนตรีความมั่นคงแต่ว่าก็เป็นการตอกย้ำว่าเราไม่เห็นด้วยกับผู้ทำรายงานเรื่องกัมพูชาแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ครับก็เป็นประเด็นที่ทางมหาอำนาจก็จับตาดูอยู่แล้วก็อาจจะเข้ามาอีกหลายจังหวะเช่นจีนก็เสนอตัวเองมาไก่เกลี่ยบ้างเสนอตัวเองที่จะมาจัดประชุมแม่ของร้านช้างแทนเราบ้างอันนี้ก็ต้องระวังครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นศึก3ด้านที่ไทยต้องรับมือนะครับอาจารย์ครับทั้งฝั่งกัมพูชาด้านฝั่งตะวันออกเมียนมาก็ฝั่งตะวันตกยังไม่นับรวมไฟใต้ทางมาเลอีกนะครับก็เรียกว่าการเลือกจับมือกับเมียนมาก่อนก็ถือว่าเป็นการเดินหมากทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยที่เรียกว่าเป็น the best clever สุดๆแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ในชั่วโมงนี้ซึ่งต่อไปเองเราจะเดินเกมทางการทูตอย่างไรดีครับเพื่อที่จะไม่ให้เรามือเปื้อนเลือดแล้วก็ยังสง่างามในสายตาประชาคมโลกครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็ต้องหาสมดุลให้ดีนะครับทำมากเกินไปก็เสี่ยงสูงผลตอบแทนก็อาจจะน้อยเพราะฉะนั้นคราวนี้เราลงทุนเยอะนะครับเราออกตัวเต็มที่กับเมียนมาในความคิดของหลายคนนะครับก็ต้องดูว่าผลกำไรระยะสั้นกลางยาวที่จับต้องได้จริงๆเนี่ยกลับมาถึงเราจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าแตกต่างจากเดิมนะครับที่เราอาจจะไม่ออกตัวมากนักแต่ว่าเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องความมั่นใจสะสมนะครับทีมต่างประเทศชุดนี้เคยทำงานให้กับรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็คงจะมั่นใจว่าสามารถที่จะกลุ่มสภาพผลักดันเมียนมาแต่เมียนมาพิสูจน์แล้วนะครับฐานทัพมาดอว่าไม่ฟังใครเลยแม้แต่พูดเดียวกันเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปราะบางที่สุดนะครับเขามีความเข้มข้นนะครับแล้วก็หยิ่งในศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็เขาเองก็ไม่ร้อยไม่ไว้ใจใครเลยฉะนั้นก็ต้องระวังแต่ว่าก็ถือว่าเราก็เทไปจากหน้าตักเยอะนะครับแล้วคุณจะต้องดูว่าจะได้รับอะไรกลับมานะครับขณะเดียวกันก็กำลังปรับสมดุลนะครับกดดันมหาอำนาจในหลายรูปแบบถ้าเราเห็นนะครับความเคลื่อนไหวที่เรากำลังทำกับจีนซึ่งคนไทยไม่พอใจมากหลายเรื่องนะครับแล้วก็กับสหรัฐที่พยายามจะขยับเข้าไปสหรัฐที่สนใจเรื่องเมียนมาเยอะด้วยนะครับแล้วก็ขยับเข้าไปถ้าเราจะการเดินทางของชุดต่างประเทศของเราเสนอไปที่สหรัฐได้อันนั้นก็เป็นสัญญาณล่วงหน้าแล้วนะครับที่เราเห็นชัดว่าอาจจะให้น้ำหนักสหรัฐมากขึ้นในเรื่องนี้ด้วยครับ
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะคะ
1: อย่างสูงครับครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและก็การต่างประเทศค่ะ
1: ก็เรียกว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงชายแดนซึ่งไทยเราเองก็ต้องหาพันธมิตรที่ดีๆมาช่วยเราสู้กับเขมรที่ตอนนี้ก็ยังคาราคาซังกันอยู่นะครับก็เรียกว่านี่เป็นประเด็นไฮไลท์สำคัญที่เรียกว่าไทยจะได้สุดๆแล้วก็เป็นการเดินเกมเดินยุทธศาสตร์อย่างเรียกว่าผมใช้คำว่าเป็น the best clever ฉลาดสุดเลยครับคุณเก๋เพราะไม่อย่างนั้นไม่มีพวกแล้วก็ถ้าเกิดเราจัดระเบียบชายแดนไทยเมียนมาได้สำเร็จเนี่ยปัญหาคนทะลักข้ามแดนมันก็จะน้อยลงด้วยนะคุณเก๋ว่าม
2: ะนะคะก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็การวิเคราะห์นะคะจากการมาเยือนในครั้งนี้นะคะว่าใครได้ใครเสียในแง่ของเรื่องของทั้งทางการ

0: พูดแล้วก็เรื่องของการค้าการขายอะไรต่างๆนะคะคุณติ๊งหนุ่ยคุณผู้ฟังคะปิดท้ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นค่ะก็พรุ่งนี้นะคะ9สิงหาคม2569เนี่ยละค่ะสำนักงานกกต.นะคะขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจำนวน17แห่งด้วยกันค่ะทั้งนี้สามารถติดตามแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมสังเกตการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นข้างต้นได้นะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เขาจะมีการจัดการเลือกตั้งแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านทางเว็บไซต์ช่องทางของกกต.นะคะก็คือ www.ect.go.th ค่ะหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บริการสายด่วน1444นะคะก็สามารถที่จะไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะหรือจะติดตามร่วมสังเกตการก็ได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังมองหาเครื่องครัวนะคะชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำเลยค่ะเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822นะคะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์จริงๆค่ะสามารถทำได้เรียกได้ว่าหลากหลายเมนูจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูในหม้อเดียวแล้วก็ให้มาความจุใหญ่มากๆเลยถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวนะคะใครสนใจเนี่ยเรียกได้ว่าจะช่วยประหยัดเรื่องของค่าไฟด้วยเพราะว่าหม้อหุงข้าวแรงดันนี้นะคะเป็นพลังความร้อนจากไอน้ำค่ะวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมด้วยปลอดภัยหายห่วงเลยนะคะเพราะว่าให้รับประกันไปยาวถึง1ปีเต็มเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทย้ำนะคะราคาปกติ 2,990 บาทแต่ว่าลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะโทรด่วนเลยนะคะถ้าหากสนใจ02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะคะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
6: มาดูปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนกันบ้างนะครับหลังจากเกิดเหตุโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในโรงเรียนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมก็มีการสั่งการครับให้ดำเนินการคดีที่เกี่ยวเนื่องนะครับก็ตอนนี้เองหลังจากที่ปรากฏคลิปครับคุณเก
0: ๋
6: ว่ามีคลิปของการทะเลาะกันระหว่างนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันเป็นโรงเรียนดังย่านสามเส

0: นนะครับก็เรียกว่ามีการใช้ปืนข่มขู่กันด้วยนะครับก็อันนี้เองทางผู้การนครบาล1ครับพลตำรวจตรีวรศักดิ์ท่านได้มีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาตัวกลุ่มนักเรียนที่รุมทำร้ายเพื่อนแล้วก็เอาปืนข่มขู
1: ่
0: ส่งสารเยาวชนแล้วนะครับก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น21กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับ

0: สอบปากคำเยาวชนกับสหวิชาชีพร่วมในกระบวนการก็อันนี้เองครับเรียกว่านครบาลเอาจริงเอาจังเด็ดขาดกับนักเรียนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายถ้าเกิดว่าไปก่อเหตุในโรงเรียนแล้วเอาปืนไปด้วยเนี่ยจะต้องผู้ปกครองมารับโทษอย่างเด็ดขาดแล้วนะครับคุณเก
1: ๋ประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนก็ถามเหมือนกันนะคะว่าอย่างเรื่องของการก่อเหตุแม้ว่าจะเป็นเด็กแม้ว่าจะเป็นเยาวชนก็ตามนะคะแต่ว่าเรื่องของการเข้าถึงอาวุธแล้วก็เรื่องของการปล่อยปละละเลยเนี่ยผู้ปกครองเองนะคะมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนจริงๆมันก็มีมุมมองเรื่องของกฎหมายอยู่นะคะก็นี่ก็เป็นอีกเคสนึงนะหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการยกระดับถึงขนาดมีการพูดกันว่าต่อไปนี้เนี่ยโรงเรียนต่างๆเนี่ยจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงไหมจะต้องมีการติดเขาเรียกว่าอะไรติดเครื่องที่จับวัตถุเรื่องของอาวุธอะไรแบบนี้เพื่อที่จะตรวจกระเป๋านักเรียนน้องๆก่อนที่จะเข้าโรงเรียนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้อาวุธอะไรต่างๆมันหลุดลอดเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ไปก่อเหตุความรุนแรงหรือความเสียหายที่ทำให้เกิดทั้งบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะก็ยังคงต้องเรียกได้ว่าสังเคราะห์แล้วก็ต้องมีการมาพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะยกระดับในส่วนนี้ด้วยแต่ว่าพาขยับไปดูอีกหนึ่งประเด็นไหมวันนี้เนี่ยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของทางความเคลื่อนไหวของกระทรวงต่างประเทศคุณติ้งหน่วยคุณผู้ฟัง
0: ค
1: ือล่าสุดนะคะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยทางคุณศรีหศักดิ์อะค่ะมีการทำหนังสือนะคะทำหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังจำกันได้ไหมกรณีที่เขามีการออกเป็นรายงานมาที่มาใช่ในทอมแอนดรูเนี่ยล่ะค่ะที่เขาออกรายงานมาแล้วมาพาดพิงไทยในหลายประเด็นแล้วพาดพิงไม่พอยังเป็นการพาดพิงที่ไม่มีข้อเท็จจริงด้วยอะค่ะ
0: ใช่เพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยมีการพูดในที่ประชุมเรียกว่าคือเขาเป็นเจ้าหน้าที่ UN แล้วมาพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนมองว่าเอ๊ะ UN มีความเห็นไปทางกัมพูชาแล้วก็เห็นว่าไทยไปรุกรานกัมพูชาก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่อาจารย์ปณิธานหรือแม้แต่อาจารย์เชษฐาก็ได้แจ้งเตือนจนกระทั่งไทยเราตื่นแล้วใช่ไหมจึงได้มีการออกแถลงอย่างเป็นทางการในครั้งนี
1: ้ค่ะก็มีการส่งหนังสือไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยละค่ะแล้วก็มีการออกเผยแพร่หนังสือออกมานะคะจุดยืนสำคัญของไทยเนี่ยก็คือต้องบอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยกับวิธีการในการจัดทำแล้วก็เนื้อหาบางส่วนของแถลงการที่มีการทำออกมาโดยมองว่าข้อมูลนั้นคลาดเคลื่อนแล้วก็บิดเบือนมากๆมีการพาดพิงประเทศไทยในหลายประเด็นนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะต้องมีการติดตามแล้วก็ชี้แจงในประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงด้วยโดยทางคุณศรีหศักดิ์เนี่ยมีการระบุในแถลงการดังกล่าวนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมุ่งเน้นเรื่องของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาแต่ว่าเนื้อหามันกลับมีการกล่าวพาดพิงประเทศไทยหลายประเด็นเลยแล้วไทยก็เห็นว่าอาจจะเป็นการดำเนินการที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราจะต้องโต้แย้งไปนะครับนิ่งเฉยไม่ได้เลยสำหรับประเด็นนี้แล้วก็มีการขอร้องเรียนนะคะว่าหลักการของไทยเนี่ยก็คือทางทอมแอนดรูเนี่ยเขาไม่ได้เปิดโอกาสแล้วก็ไม่ได้ให้เวลาไทยเพียงพอในการนำเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็มุมมองด้วยก่อนที่จะมีการเผยแพร่แล้วก็มีการแถลงข่าวแบบนี้นะคะก็มองว่ากระบวนการเนี่ยอาจจะทำไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่จริงๆเนี่ยไทยยืนยันว่าได้ส่งข้อมูลให้กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยผ่านหลายช่องทางเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็จะต้องแสดงจุดยืนแล้วก็ต้องปฏิเสธด้วยนะคะโดยทางคุณศรีศักดิ์ก็ย้ำว่านะคะว่าผู้ดำรงตำแหน่งของกระบวนการพิเศษเนี่ยจะต้องทำงานบนหลักการนะคะ1คุณจะต้องมีความเป็นกลางนะแล้วก็2ต้องไม่ลำเอียงแล้วก็มีความเที่ยงธรรมแล้วก็เป็นมืออาชีพที่สำคัญเนี่ยก่อนที่จะมีการแถลงข่าวหรือมีการออกหนังสือรายงานอะไรออกมาเนี่ยคุณจะต้องประเมินข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านไม่ใช่มีการใช้ข้อมูลที่เป็นฝ่ายเดียวนะคะฉะนั้นเองเนี่ยมุมมองมันก็จะไม่สะท้อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณศรีหศักดิ์ย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยตามจุดยืนของไทยเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากการเริ่มต้นของประเทศไทยแต่ว่าไทยระบุว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีเป้าหมายพลเรือนแล้วก็โรงพยาบาลนะคะก็คือย้อนกลับไปเมื่อเหตุการณ์24กรกฎาคมเมื่อปี68นั่นแหละ

0: แล้วตอนนั้นน่ะเราก็ได้รับผลกระทบเยอะมากเลยควรจะต้องนะคะนำเหตุการณ์เหล่านี้นะคะความสูญเสียอะไรต่างๆเนี่ยมาพิจารณาด้วยนะคะก็จะต้องมีการประเมินสถานการณ์เรื่องของความสูญเสียของไทยที่ควรจะต้องถูกนำมาพิจารณาด้วยฉะนั้นเองเราก็จะต้องมีการโต้แย้งนะคะว่าข้อมูลและตัวเลขที่มีการแถลงออกมาอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มีการบิดเบือนนะคะขณะเดียวกันก็ต้องเรียกได้ว่าเห็นว่าในหนังสือที่มีการส่งไปเนี่ยขอความร่วมมือของ UN เลยนะคะว่าต้องไม่ยอมรับรายงานนี้นะเพราะว่าเราก็ประท้วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งหนังสือไปอย่างเป็นทางการด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่านี่คือสถานการณ์เกี่ยวข้องกับไทยกัมพูชาที่ตอนนี้เองก็ถือว่ากลับมาครุกรุ่นอีกครั้งแล้วก็เราได้เห็นการโชว์ฝึกรบเรือจีนของเขมรด้วยก็เรียกว่าอันนี้เองก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการมอบเรือรบจากประเทศจีนให้กับเขมรก็มีฝึกเกือบ2เดือนทีเดียวนะครับล่าสุดทางกัมพูชามีการโชว์คลิปจัดเต็มเครื่องแบบทหารเรือครับแล้วก็2พ่อลูกตระกูลเตียออกมาโชว์แอคชั่นแม้จะมีข่าวว่าจีนห้ามไม่ให้เอาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จีนมอบให้เอามาใช้ต่อกรกับกองทัพไทยแต่ก็ไม่สนละครับครั้งนี้มีการโชว์ภาพนิ่งที่เห็นโอ้โหการแต่งตัวมหาพลเอกเตียบันนี่มาเองเลยครับมาตรวจความพร้อมรบของเรือคอเวตเป็นเรือคอเวตเกาะกงแสนชัยหมายเลข622ซึ่งเรือนี้ครับจีนส่งให้กับเขมรเมื่อประมาณกลางปีนี้แหละครับแล้วก็มีการฝึกครั้งแรกในทะเลกัมพูชาเมื่อเช้าวันนี้เองครับก็มีพลเอกเตียเซยฮาราขออภัยไม่ใช่เตียบันแล้วนะครับพลเอกเตียเซยฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ลูกชายของพลเอกเตียเซยฮามาดูการซ้อมรบก็เรียกว่าฐานเรือเขมรจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมใส่เครื่องแบบทหารยุคใหม่ที่เรียกว่าเป็นชุด Flu Option ครับคุณเก
0: ๋
1: ใครไม่เห็นไปดูเพจของคุณวาสนานานุ่มกันได้เลยนะครับมีภาพสวยๆให้ดูไปกดไลค์กดแชร์กันได้ก็นี่คือพัฒนาการด้านการรบทางเรือที่เรียกว่าไทยก็จับตามองกันอยู่แล้วครับว่าครั้งนี้เขมรจะเอาเรือรบจีนมาสู้กับไทยและจะทำใหไทยเราเสียเปรียบหรือเปล่าอันนี้เองไทยเราเองก็ต้องมีการจับตานะครับเพราะว่าการรบ2ครั้งที่ผ่านมาเขมรก็ใช้อาวุธจากจีนก็การสู้กับไทยแล้วก็ทำให้เราสูญเสียฐานไทยก็เสียขาไปไม่น้อยเพราะฉะนั้นแล้วข้อตกลงระหว่างจีนกับกัมพูชานี้ฝ่ายไทยจึงได้ให้น้ำหนักมากนักนะครับไม่ให้น้ำหนักมากนักนะครับทางการจีนเนี่ยยืนยันเห็นว่ามาทั้งระดับประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีกลาโหมจีนเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้เองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางเขมรเขาโม้เอาไว
0: ้
1: ขณะที่พลเอกเตียบันอดีตรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมที่ยังเชื่อว่าตอนนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนรัฐมนตรีกลาโหมของพลเอกเตียเซยฮาลูกชายนะครับที่มาลงเรือด้วยกันที่บริเวณเกาะกงแสนชัยดังกล่าวนี่นะครับก็อันนี้เองเป็นการโชว์แสนยานุภาพความพร้อมรบครั้งแรกหลังจากเรือดังกล่าวนั้นเข้าประจำการมิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะไปขยับไปดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนวันนี้กันบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในกสทช.ค่ะวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะเพราะว่าศาลปกครองกลางไม่รับคำฟ้องของคุณหมอสรณะแล้วก็มีการเพิกถอนที่รับคำฟ้องของคุณหมอสรณะที่มีการเพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหาค่ะซึ่งศาลมีคำสั่งให้ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานะคะแล้วก็จำหน่ายคดีออกจากสารบบด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่มีความเคลื่อนไหวมาเพราะว่าทางคุณหมอสรณะค่ะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะก็มีการไปยื่นฟ้องขอให้มีการเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ใช่ไหมคะที่มีการวินิจฉัยว่าทางคุณหมอค่ะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วรรค2ของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่แล้วก็ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นกรรมการกสทช.แต่ว่าทีนี้เนี่ยอย่างประเด็นที่คุณหมอร้องไปแล้วก็ขอให้ศาลคุ้มครองนะคะก็อย่างเช่นขอเพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาขอทุเลาการบังคับตามคำวินิจฉัยดังกล่าว

0: ล่าวแล้วก็ขอให้มีการระงับกรรมนำเรื่องกลับบังคมทูลเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งขอให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่กสทช.ต่อไปแล้วก็ขอให้ระงับการสรรหาแล้วก็แต่งตั้งประธานกสทช.คนใหม่นะคะซึ่งจุดสำคัญที่ศาลมีการพิจารณานะคะแล้วก็เห็นว่ากรณีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายกำหนดเรื่องของกระบวนการเอาไว้แล้วนะคะโดยเมื่อคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีการวินิจฉัยว่าคุณหมอสรณะฝ่าฝืนมาตรา8วรรค2ก็เป็นกรณีที่มาตรา20เนี่ยจะต้องมีกระบวนการในการดำเนินต่อไปนะคะคือพูดง่ายว่าเหมือนศาลปกครองกลางเนี่ยกำลังมองว่าทางคุณหมอสรณะเนี่ยยังไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากมติของคณะกรรมการสรรหาในลักษณะที่จะนำมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ในขั้นตอนนี้เนื่องจากมติดังกล่าวเนี่ยมันยังมีขั้นตอนในการเข้าสู่ตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ยังมีขั้นตอนอีกหลายๆอย่างนะคะคือพูดง่ายๆว่ามติของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมันยังไม่ใช่คำสั่งโดยตรงที่จะทำให้พ้นจากตำแหน่งทันทีมันจะต้องมีขั้นตอนที่จะต้องนำไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าตามมาตรา20นั่นเองนะคะคือศาลก็ไม่ได้วินิจฉัยเนื้อหาว่ามติของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยถูกหรือผิดนะแต่ไม่รับคดีไว้พิจารณาเพราะเห็นว่าผู้ฟ้องเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะได้รับความเดือดร้อนเสียหายตามเงื่อนไขของคดีปกครองฉะนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องรอดูนะคะว่ากระบวนการหลังจากนี้เนี่ยมันจะยังไงต่อไปเพราะมันก็จะมีเรื่องของกระบวนการที่ตอนนี้หลายคนจับตามองว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะคะอ่ะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมานะ
1: ก็เรียกว่าศาลมองว่าท่านคุณหมอสรณะเนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งยังไม่ได้มีการนำความกราบบังคมทูลให้พ้นจากตำแหน่งเพราะฉะนั้นแล้วคุณหมอสรณะเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ใช่คนที่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นแล้วการที่คณะกรรมการสรรหามีมติว่าคุณหมอเนี่ยขาดคุณสมบัติและมีรัฐห้ามเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องไปดูกันว่าเป็นยังไงเพราะแม้จะมีมติแล้วครับคุณเก๋แต่นายกก็ยังไม่ได้เอามตินี้ขึ้นไปนำความกราบบังคมทูลปลดคุณหมอออกจากตำแหน่งก็เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรอดูท่าทีท่านนายกหลังจากนี้ก็นี่คือวิกฤตความขัดแย้งขององค์กรที่ทำหน้าที่ด้านวงการโทรคมนาคมและก็การสื่อสารมวลชนที่มีการประชุมต้องประชุมทำงานกันนะครับในส่วนของบอร์ดคณะกรรมการกสทช.แต่ว่าหลังจากมีปัญหาว่าประธานไม่สง่างามขาดคุณสมบัติก็เลยทำให้การประชุมล่มแล้วล่มอีกก็นี่คือทำให้การทำงานด้านวงการโทรคมนาคมและการสื่อสารมวลชนติดขัดนั่นเองครับก็เป็นผลกระทบต่อวงการและก็อุตสาหกรรมที่เรียกว่าเกิดภาวะประชุมล่มซ้ำซาก3ครั้งติดต่อกันทำให้การขับเคลื่อนนโยบายชะงักงันทั้งเรื่องทีวีดิจิตอลด้วยใช่ไหมคุณเก๋ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของค่ายมือถือต่างๆอินเทอร์เน็ตผู้ประกอบการต่างๆใช่ไหมอันนี้เองก็ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เดี๋ยวลงมติอะไรไปเดี๋ยวเขาไปฟ้องร้องทีหลังเพราะว่าประธานขาดคุณสมบัติก็จะแย่เอาก็เลยทำให้มีผลกระทบและก็มีแรงกดดันสู่ฝ่ายผู้บริหารโดยเฉพาะสภาผู้บริโภคและก็สว.ก็ออกมาชี้ให้นายกเร่งพิจารณายุติปัญหานี้โดยเร็วจะได้แก้ปัญหาสุญญากาศในตอนนี้ครับคุณเก๋ครับ
0: ก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวการประชุมเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นมีอีกประมาณครั้ง2ครั้งนะคะน่าถ้าจำไม่ผิดนะก็จะมีวันที่11แล้วก็13อีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอดูนะว่าจะเดินหน้ายังไงต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งในมุมของคุณหมอก็สู้ด้วยในแง่ของกฎหมายอีกมุมนึงที่เขาอ้างว่าถ้าเขามีส่วนร่วมเข้าไปในการประชุมบอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของกฎหมายเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะแต่ว่าก็มีคนบอกว่าแล้วทางออกมันจะคืออะไรเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้ประชุมไปไม่ว่าจะกี่ครั้งเนี่ยมันก็จะล่มอีกเหมือนครั้งที่1ครั้งที่2อย่างเมื่อวานครั้งที่3ใช่ไหมคะก็ล่มไปโดยปริยายเลยเพราะว่าก็ไม่มีใครกล้านะคะแต่ทีนี้เนี่ยวาระเร่งด่วนเองเนี่ยก็ถูกพูดถึงเหมือนกันว่ามีถึง98วาระแต่ว่าเป็นวาระเร่งด่วนจริงๆที่จะต้องมีการพิจารณาเนี่ยถึง13วาระเนี่ย มันจะชะลอได้ไหมแล้วมันจะเดินหน้ากันยังไงต่ออันนี้ก็

0: ือว่าเป็นเราต้องรอดูเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยทางออกสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
1: วันนี้หลายสื่อพาดหัวบอกว่าหมอสรณะแห้วศาลปกครองกลางไม่รับพิจารณาวินิจฉัยปมขอเพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาก็เพราะว่าศาลมองว่าท่านก็ยังอยู่ในตำแหน่งนะไม่ใช่ผู้เสียหายรอฟังนายกอนุทินท่านก่อนว่าท่านจะปลดหรือท่านจะอยู่ต่อก็อันนี้รอฟังอีกทีในสัปดาห์หน้านะครับก็ขอบพระคุณสำหรับท่านผู้ฟังของเราครับพี่เต้ยบุรพาอารัมพีก็ส่งไลน์มาบอกว่าวันนี้ได้ความรู้ดีมากๆเลยครับนี่ก็เป็นอีกแฟนคลับของเราครับขอบพระคุณพี่เต้ยบุรพาอารัมพีอดีตนายกสมาคมนักเขียนทายาทครูแจ๋วสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังของเรามาก็ใครที่คิดถึงเรื่องของการเมืองสัปดาห์หน้านี่ก็มีความเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายน
0: ะ
1: รวมถึงลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐที่ตอนนี้เงียบหายไปไหนแต่กำลังจะมีงานเกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่าท่านกำลังเป็นเชฟใหญ่เข้าครัวปรุงอาหารเลี้ยงลูกน้องอยู่เสมอๆตั้งแต่ทำราดหน้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับและ11สิงหาคมนี้ครับเตรียมเปิดมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดให้มาอวยพรวันคล้ายวันเกิดปีที่81แล้วครับสำหรับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของแชร์ล็อกข่าวเด็ดนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเตรียมปรับปรุงกฎหมายครอบครองควบคุมอาวุธเมินข้อเสนอให้ครูพกปืนได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าจะต้องมีการเน้นเรื่องการใช้และถือครองอาวุธปืนเบื้องต้นได้หารือกับนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วให้มีการปรับปรุงหรือออกกฎหมายที่ควบคุมเรื่องอาวุธปืนให้เข้มข้นมากกว่านี้และยังคงเน้นย้ำเรื่องการตั้งด่านตรวจการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ถือว่าผิดกฎหมายส่วนเรื่องการใช้สนามยิงปืนมีระเบียบของกรมการปกครองอยู่แล้วว่าปืนที่ใช้หรือลูกกระสุนต้องเป็นไปตามกฎระเบียบการฝากปืนไว้ที่สนามยิงปืนกระสุนต้องซื้อจากสนามยิงปืนเท่านั้นหากทำถูกต้องตามระเบียบการซ้อมยิงปืนก็ไม่มีปัญหาแต่อย่านำออกนอกบ้านหรือไปในที่สาธารณะส่วนกรณีที่มีบางคนเสนอว่าให้ครูในโรงเรียนสามารถพกอาวุธปืนได้นายกรัฐมนตรีถึงกับสายหน้าและบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธปืนข้อเสนอแบบนี้ไม่ควรมาถามตนเลยด้วยซ้ำส่วนปืนเถื่อนต้องถูกยึดคืนทั้งหมดจะไม่มีการทำให้ถูกต้องหากใครมีปืนเถื่อนอยู่ในครอบครองให้นำมามอบให้กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำว่าปืนเถื่อนเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยธรรมชาติอยู่แล้วส่วนกระแสข่าวที่ว่าเด็กผู้ก่อเหตุถูกบูลลี่จากกลุ่มเพื่อนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่าไปคาดเดาสำหรับผู้บาดเจ็บที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นทราบว่ามีผู้บาดเจ็บวิกฤต2คนยศชนันหารือแผนระยะสั้นมาตรการระยะยาวรับประกันลูกหลานทุกคนปลอดภัยในรั้วโรงเรียนนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนายยศชนันกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะต้องพิจารณาให้

0: รอบคอบและให้เกิดเป็นแบบแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอีกทั้งจะต้องมีการสื่อสารไปยังผู้ปกครองทั้งคนไทยและต่างชาติเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าในโรงเรียนของประเทศไทยยังสามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยไว้ได้วันนี้ได้เชิญหลายกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องมาหารือกันเพื่อแถลงถึงมาตรการเบื้องต้นมีการเสนอ2แผนงานคือแผนการเปิดโรงเรียนในระยะสั้นที่จะต้องทำเลยและแผนความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติโดยจะให้เกิดขึ้นภายใน90วันโดยจะนำแผนนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้ทุกกระทรวงสามารถเข้ามาเชื่อมโยงได้แผนการเปิดโรงเรียนจะให้นักเรียนผู้ปกครองครูและประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตสามารถขอความช่วยเหลือได้ทั้งนี้จะต้องปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะใช้รวมถึงจัดพื้นที่แก่ผู้ปกครองให้สามารถสังเกตลูกหลานได้โดยจะต้องลงทะเบียนผู้ปกครองก่อนขณะเดียวกันจะเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ซึ่งก็จะต้องดูความเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีควงภริยาตรวจความเรียบร้อยงานโอท็อปศิลปาชีพก่อนเปิดงานเป็นทางการจันนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนอุดหนุนสินค้าด้านแม่ค้าชมปลอกโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้อาคารเชลเลนเจอร์1ถึง3 Impact เมืองทองธานีโดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่10สิงหาคมบรรยากาศได้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาอุดหนุนสินค้าโอท็อปโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนว่าขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกคนได้ซื้อของจับจ่ายในงานโอท็อปศิลปาชีพซึ่งเปรียบเสมือนกับงานโอท็อปแต่เน้นเรื่องสินค้าของโครงการศิลปาชีพที่สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ส่งให้การสนับสนุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานทั้งอาหารเครื่องประดับผ้าไทยสินค้างานฝีมือที่มาออกบูธสินค้าภายในร้านภายในงานนี้โดยได้หยุดที่บูธแรกคือไอศกรีมร้านเพชรไอศกรีมสั่งเป็นไอศกรีมกระทิสดจากนั้นได้อุดหนุนพร้อมชิมข้าวกล้องอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าจากย่าลิเผาอุดหนุนทุเรียนลินลับแลทั้งนี้มีประชาชนที่พบเห็นได้มาขอถ่ายรูปและร่วมพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีและมีแม่ค้ารายกล่าวชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นายกรัฐมนตรีถามกลับว่าดีหรือไม่ด้านแม่ค้าบอกว่าสุดยอดมากสน.สามเสนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนักเรียนใช้ปืนตบรุ่นน้องชี้เป็นปืนอัดแก๊สกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอภาพนักเรียนจากโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งก่อเหตุวิวาทและใช้อาวุธปืนตบทำร้ายร่างกายรุ่นน้องล่าสุดสถานีตำรวจนครบาลสามเสนเปิดเผยว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพเรียกตัวเด็กนักเรียนที่ปรากฏในคลิปมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแก่ผู้ก่อเหตุในส่วนของอาวุธปืนที่ใช้ข่มขู่และทำร้ายร่างกายตามที่ปรากฏในคลิปนั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นเพียงปืนอัดแก๊สที่ใช้กระสุนลูกพลาสติกไม่ใช่กระสุนปืนจริงแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดและส่งปืนดังกล่าวไปตรวจสอบอย่างละเอียดและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันโรงเรียนเซนต์แคมเบรียลได้ออกแถลงการชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณภายนอกโรงเรียนทางโรงเรียนได้รับทราบและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านแล้วได้เชิญนักเรียนที่ก่อเหตุผู้ได้รับผลกระทบผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูลพร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าได้ลงโทษทางวินัยกับนักเรียนที่ก่อเหตุตามระเบียบของโรงเรียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วส่วนนักเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบได้จัดให้มีมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิดจากครูและผู้เชี่ยวชาญพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ อบโรงเรียน

0: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน100.5
3: 16นาฬิกา9นาทีตอนเราฟังเข้าสู่รายการสน 100.5 นะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดครับ
4: ค่ะดิฉันไมเปิ้ลพรศินีสุริเพิ่มพูนนะคะ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: สวัสดีครับเปิ้ล
4: สวัสดีครับพี่บอย
3: เป็นยังไงหายป่วยหรือยัง
4: ดีขึ้นแล้วค่ะเรียบร้อย
3: คุณฟังไม่อยากเชื่อนะเห็นพรศินีดูเขาเรียกว่าไงดูแข็งแรงไม่อยากใช้คำนั้นดูแข็งแรงดูผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลแก้มชมพูป่วยเป็นอะไรบอกคุณฟังหน่อย
4: ตอนแรกไข้ขึ้น
3: มีไข้สูง
4: 40องศา
3: แล้ว
4: 2วันแล้วเอ้ยไม่หายแล้วอยู่ดีวันที่3ท้องเสียหมอก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะอาหารเป็นพิษเขาก็เลยสันนิษฐานว่ากระเพาะกับลำไส้ติดเชื้อ
3: แล้วพอเชื้อเรียบร้อยเจอเชื้อ
4: ใส่ยาฆ่าเชื้อ
3: แต่ไม่เจอสาเหตุของการก่อเชื้อถูกไหม
4: ให้น้ำเกลือใส่ยาฆ่าเชื้อ
3: ไล่ทำลายไปรู้ไหมว่าทานอะไรแล้วมันทำให้เสี่ยง
4: นั่นน่ะสิก็ไล่อยู่นะวันนั้นแค่เหมือนกับว่าชาเย็นแก้วนึงแล้วก็ผัดซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อมีผัดซีอิ๊วน่าคิดก็เลยฟังฮะ
4: คุณหมอก็เลยบอกว่าช่วงนี้คนจะอาหารเป็นพิษเยอะให้ระวังมากับหน้าฝน
3: ไม่ใช่หน้าร้อนทุกทีจะเตือนกันช่วงหน้าร้อนว่าระวังเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มจะไม่สะอาดแล้วทำให้เราสุขภาพไม่ดีถ่ายท้องได้แต่ว่าทุกวันนี้จะบอกคุณผู้ฟังว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างคุณพอซินีจู่ๆก็ป่วยได้ง่ายๆทั้งที่พอไล่ทำลายก็ไม่เจออะไรที่เป็นผิดสังเกตซึ่งเป็นอาหารที่รับประทานเป็นปกติแต่อาจจะเป็นเฉพาะเมื่ออาหารนั้นๆแล้วล่ะทีนี้นี่แหละฮะที่เกิดเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังดูแลตัวเองเนาะเรื่องของสุขอนามัยหยิบจับอะไรเข้าปากขอให้ดูแลเรื่องของความสะอาดด้วยประเด็นจะคุยกันวันนี้นะคุณผู้ฟังเกิดเลยว่าจะคุยเรื่องของน้องนักเรียนที่เมื่อวานไปทำข่าวมาจะคุยกับท่านทัชชัยซึ่งท่านลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งในจุดของโรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วก็จุดบ้านของปู่ย่าที่ใกล้ๆกับวัดลาดประดุกนี่ท่านไป2จุดนี้คุยกันเรื่องของแก๊งเงินดำคืนชีพผมใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าแก๊งเงินดำเนี่ย20ปีแล้วที่ผมรู้จักมานึกว่าหายไปจากประเทศไทยสังคมไทยแต่จู่ๆนครบาลไปจับกุมได้
4: เราได้ยินข่าวนี้ตั้งแต่สมัยเขาทำงานแรกๆเลยเนาะ
3: ถูกต้องเป็นเฟรชชี่นะฮะคุณเปิ้ลมีอะไรมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังครับวันนี
4: ้ก็วันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะก็มีแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตค่ะจากกระทรวงสาธารณสุขก็จะมาเสริมภูมิคุ้มกันกันหน่อยค่ะทางจิตใจว่าเออเราไปใช้ชีวิตในโรงเรียนเนี่ยเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรหรือว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์ที่อาจถูกบูลลี่อย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงเพื่อให้มีความพร้อมทางใจอะเนาะ
3: ครับช่วงแรกต่อสายท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคุยกันเรื่องของแก๊งเงินดำก่อนค่อย

0: อุ่นเครื่องรายการนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับท่านทัชชัยคุณผู้ฟังมีคำถามอะไรในเกี่ยวกับที่เกิดเหตุหรือสงสัยในประเด็นไหนส่งข้อความเข้ามาได้แต่ว่าคงจะคุยกันในขอบเขตที่ไม่ละเมิดใครแล้วกันเนา
1: ะ
0: ถามเท่าที่เราควรจะรู้หรือว่าสังคมควรได้รับรู้เพื่อให้เกิดความกระจ่างนะครับแล้วที่สำคัญโซเชียลไม่ควรไปเชื่อเนาะเพราะมันมีการแชร์ข่าวเท็จข่าวปลอมกันเยอะมากในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ใช่มีทั้งทำรูปปลอมทำอะไรปลอม
0: เออนะครับตอนนี้ท่านพี่จ๋อมาแล้วพี่จ๋อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่จ๋อคะ
2: สวัสดีครับพี่บอยสวัสดีพี่เปิ้ลครับ
0: ครับพี่จ๋อพูดเรื่องแก๊งเงินดำเนี่ยมันเป็นตั้งแต่สมัยผมขอย้อนไปนะพี่จ๋อปี43หรือว่าก่อนหน้าปี2543ที่ผมมาทำงานใหม่ๆนี่คุณว่าจะรู้อายุเลยนะ ใหม่ๆอีกผมขอย้อนนิดเดียวพี่จ๋อแล้วมันจะได้เรียกว่าล้ำลึกอดีตไปด้วยกันตอนนั้นพี่จ๋ออยู่ที่ไหนตำแหน่งอะไรฮะปี43โดยประมาณอ่ะ
2: ตอนนั้นเป็นอยู่ที่กองปราบบชก.ครับ
0: อ๋อตำขอบายยศอะไรตำแหน่งอะไรฮะนะตอนนั้นน่ะ
2: ฮะตอนนั้นเป็นสารวัตรอยู่ที่สารวัตรกองหนึ่งสุรากรุงเทพครับ
0: นี่ฮะสารวัตรจ๋อที่มาของสารวัตรแจ๊ยุคนี้ ที่คือที่ย้อนแบบนี้มันเป็นเสน่ห์ในรายการด้วยนะพี่จ๋อขออภัยเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะย้อนกลับไปให้มันนานเพราะว่าคุณผู้ฟังที่อยู่กับ 100.5 เนี่ยผมว่าอย
1: ู่มาน
0: านโตมาด้วยกันจริงๆเนี่ยคุณพรจินีบอกบางทีก็อาจจะย้อนนิดนึงเพื่อให้ได้เห็นอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นประกายนำมาสู่เรื่องของปัจจุบันนั่นแหละพี่จ๋อซึ่งพี่จ๋อก็รู้จักดีใช่ไหมในสมัยที่เป็นสารวัตรอยู่กองปราบเรื่องของแก๊งเงินดำ
2: โอ้โหตอนนั้นระบาดแล้วก็ดังมากแล้วก็เป็นที่ซีเรียสของประเทศสหรัฐอเมริกามาก
0: เพราะอะไรตอนนั้นมันถึงน่ากลัวแล้วก็เจ้าพ่ออย่างอเมริกาเขาบอกว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะ
2: คือมันเป็นคดีที่สร้างนอกจากเศรษฐกิจเสียหายแล้วก็มันเป็นเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศเลยครับ
0: แต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งมันถูกปราบหนักถูกไหมพี่จอแล้วมันก็เหมือนก็หายไปถูกกลืนไปในสังคมไทยใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับขนาดหน่วยปราบหน่วยในการปราบเรื่องนี้เขาเลยตั้งเป็นหน่วยเฉพาะเขาเรียกว่า Secret Service ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกับประธานาธิบดีสหรัฐเลย
0: มี
2: ความสำคัญขนาดนั้นเลย
0: เมื่อช่วงนั้นถูกไหมฮะ
2: ใช่คร
0: ับ แสดงว่าณตอนในอดีตเนี่ยมันไม่ได้แค่ระบาดในไทยทั่วโลกมันก็มีแก๊งเงินดำหมดเลยถูกไหม
2: ถูกครับใช่ครับ
0: ขอย้อนความในอดีตมันทำยังไงมันยังเหมือนปัจจุบันไหมการหลอกลวงก่อนนำมาเรื่องที่เราจับล่าสุดเนี่ยพี่จ๋อ
2: เหมือนกันครับ
0: โ
2: อ้ทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่เพียงแค่เปลี่ยนตัวละคร
0: ต่างกันที่ตัวละครคือตัวผู้ต้องหากลุ่มขบวนการเท่านั้นเอง
2: ใช่ครับ
0: มันไม่ได้พัฒนากลยุทธ์หรือว่ากลหลอกลวงใดๆที่มันมากกว่าในอดีตเลย
2: ใช่ครับถูกครับ
0: แต่จุดหนึ่งคือสิ่งที่มันไม่พัฒนาแต่มันยังหลอกสำเร็จถูกไหมพี่จอนี่น่ากลัวตรงนี้นะ
2: ใช่ครั้งนี้จับเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ตื่นตัวเจ้าหน้าที่สถานทูตแล้วก็เจ้าหน้าที่ Secret Service ของอเมริกาประจำประเทศไทยเพิ่งเข้ามาเจอเมื่อ2วันที่แล้วเอง
0: โอ้ที่จับล่าสุดในไทยเนี่ยนะฮะ
2: ใช่เขาตกใจมากเลยเพราะว่าในทั่วโลกนี่มันหายไปประมาณ2ปีแล้ว
0: โอ้แล้วยังเจออภิจ๋อเล่าเลยแล้วกันเขาวอร์นิ่งเรามายังไงแล้วมันนำไปสู่กระบวนการที่ทางพี่จ๋อไปจับได้ไงฮะเชิญครับ
2: อันนี้ทางอเมริกาไม่ได้ประสานงานมาอย่างที่นำเรียนนะครับให้ท่านทุกฝั่งทราบว่ามันหายไปนาน
0: คร
2: ั รบแต่ว่าเคสนี้เราเริ่มจากตามในเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ของนานาครับแล้วก็แกะกระบวนการนี้ก็เจอกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง
0: ครับ
2: ครับเขาจะหาเหยื่อในตามสถานที่โชว์รูมหรูๆรถหรูๆในย่านแถวนานาทองหล่ออ
0: ืม
2: ใช่ครับเราก็ให้เจ้าหน้าที่เราอำพรางเลย
0: คร
2: ับ แล้วก็เป็นไปอย่างคาดเขาก็มาประสานติดต่อเลยว่าตอนนี้เขามีเงินประมาณ200ล้านบาทตีเป็นบาทนะฮะ
0: ครับ
2: ติดอยู่ที่ศุลกากร
0: ผมขอย้อนนิดนึงพี่จ๋อกลุ่มที่เฝ้าระวังพี่จ๋อหมายถึงกลุ่มไหนฮะ
2: กลุ่มผิวสีครับ
0: คนผิวสีที่อยู่ในไทยถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วไปหาเหยื่อหมายความว่ากลุ่มนี้เนี่ยที่เราเฝ้าระวังผิวสีเนี่ยเขาไปด้อมๆมองๆตามโชว์รูมรถหรูเหรอฮะ
2: ใช่ถูก

0: แล้วยังไงพอเขาเจอคนมาซื้อรถอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ก็จะหาคนที่ดูดีมีบุคลิกแล้วก็ฉลาดน้อย
0: โอ้แหมยังไงพี่จ๋อพ่อจะอธิบายอาจจะปฏิภาณไหวพริบไม่สู้โจรยังไงฮะคนลักษณะนี
1: ้ก็พวกนี้ก็จะมาตีสนิทแล้วก็มาเนี่ยมาพูดใช้ความโลภ
0: ครับ
1: ใช่แล้วถ้าเหยื่อสนใจแลกเบอร์แลกคอนแทคในการติดต่อนี่ถือว่าเข้าทางเขาเลย
0: พี่จอหมายความว่าเขาเลือกเหยื่อเป็นคนต่างชาติเป็นคนผิวสีเหมือนกันหรือว่าเลือกเหยื่อคนเอเชียหรือคนไทยฮะ
1: เลือกเหยื่อที่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นลักษณะนักเรียนนอก
0: แล้วคนที่เข้าไปตีสนิทกับเหยื่อเนี่ยเป็นคนผิวสีหรือว่าใครใช้นกต่อ
1: เป็นผิวสีก่อนครับ
0: อู้ถ้าเป็นเราเป็นคนผิวสีสมมุตินะจู่ๆมีคนผิวสีมาคุยกับเราเนี่ยผมมีกำแพงก่อนเลยนะแต่คนกลุ่มนี้ทำไมถึงถูกเจาะกำแพงเข้าไปให้สนิทหรือยอมแลกข้อมูลได้ง่ายพี่จอ
1: แต่งตัวดี
0: โอ้
1: แบรนด์ทั้งตัว
0: โอ้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วเขาเวลาเข้าหาเหยื่อเนี่ยเขาเข้าจังหวะที่ออกจากโชว์รูมหรือว่าเขาเข้าไปร่วมด้วยอยู่ในโชว์รูมทำทีเดินอยู่ในโชว์รูมเลยฮะ
1: ยืนดูสินค้าดูรถด้วยกันแล้วก็เข้ามาตีสนิทพูดคุยกัน
0: ใส่ว่าชอบสิ่งเดียวกันมองสิ่งเดียวกันอยู
1: ่ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อเชิญครับ
1: แล้วนี่เขาเรียกว่าด่านแรก
0: แ
1: ล้วเขาจะบอกใช่เขาจะบอกเขามีบอสตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ใช่บอสจะมีบอสถ้าสังเกตผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งก็เป็นชาวเดียวกันแต่ว่าเป็นคนไม่ใช่คนผิวดำใช่อันนี้ก็ทำตัวมาเป็นบอสเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
0: ครับ
1: ครับนั่นแหละครับ
0: แล้วยังไงสมมติคนที่ฉลาดน้อย
1: แล้วคิดดูว่ามันน่าสนใจขนาดไหนว่าเงิน200ล้านเนี่ยเขาขอแค่150,000บาทไทยครับแล้วเขาจะสาธิตการทำกระดาษสีขาวให้เป็นแบงค์100ดอลลาร
0: ์
1: โดยถ้าเขาทำได้ออกมาได้เนี่ย200ล้านบาทเนี่ยเขาแบ่งให้ 30% ถ้าเป็นคนที่ควบคุมเองไม่ได้ก็มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มมันแค่แสนห้า
0: เงิน150,000บาทเขาบอกกับเหยื่อไหมว่าเขาต้องการเอาเงินไปทำอะไรเป็นสารตั้งต้นหรือว่าเป็นค่าจ้างเขาในการผลิตเงินปลอมขึ้นมา
1: เขาพูดตรงเลยว่าเอาไปจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อที่จะเอาอุปกรณ์ต่างๆที่เขาสามารถทำเป็นร้อยดอลของรัฐของเขาออกมาได
0: ้
2: เรียกว่าเศษเงินออกมาได
0: ้
1: ครับ
0: แล้วยังไงแฟนก็มีเหยื่อหลงเชื่อถูกไหมพี่หมอ
1: ใช่ครับไม่ใช่พี่หมอพี่จ๋อครับ
0: พี่หมอพี่หมอเมื่อเช้าคุยเรื่องอะไรนะเรื่องพ่อทิพย์บอกว่าต้องใช้นามสกุลชำนาญหมอมาช่วยแล้วล่ะคุยเรื่องหมอเรื่องพ่อทิ
2: พย์พี่จ๋อ
0: ต่อฮะขออะไรครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเราก็สอนแผนเขาสร้างความน่าเชื่อถือเราก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือนะครับวันนี้ก็เลยผมก็ให้มาวางแผนเรียกประชุมทีมว่าอยากจะตีแผ่ให้เห็นว่าพวกนี้มันเป็นแก๊งต้มตุ๋น
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมายากลก็นัดในสถานที่ที่เขาเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเช่าได้ก็คือหรูหราแล้ว
0: คร
1: ับ แล้วก็มีการใช้กล้องในการถ่ายวิธีการในการกระทำความผิดของเขาถ้าเห็นตามคลิปจะรู้เลยว่าโอ้เขาทำแบบถ้าไม่สังเกตดีๆนะก็คือมายากลดีๆนี่เองเหยื่อต้องตกหลงเชื่อแน่นอน
0: มันสามารถทำกระดาษเปล่าๆสีขาวให้เป็นเงินดอลลาร์เห็นกับตาเลยเหรอ
1: เห็นกับตาเลยใช่ครับ
0: โอ้มันทำยังไงพี่จ๋ออ่ะสมมุติเราย้อนกลับไปนิดนึงบอยเป็นคนละเอียดพอเหยื่อไปตีสนิทโดยบอกมีบอสปุ๊บหลงเชื่อแล้วมันชักจูงยังไง
1: ชักจูงก็คือพอเจอบอสเขาสาธิตให้ดูครั้งแรกก่อน
0: สาธิตที่ไหนฮะ
1: สาธิตในถิ่นของเขาทั้งแรกก่อน
0: ก็คือมีนัดเจอกันถูกไหม
2: ชวนกันไปอย่างนี้เหรอคะ
0: หรือว่าวันนั้นเลยไปวันนั้นเลยไหม
1: ไม่ใช่ครับก็ชวนกันไปแต่ว่าวันนั้นเรายังไม่ได้เตรียมสิ่งที่เขาต้องการคือเขายัง

0: ไม่ให้ถ้าเรียกไงไม่ให้เหยื่อสงสัยเนื่องจากเขาเลยยังไม่เรียกร้องเงินทองต่าง
1: ๆแล้วยังไงต
0: ่อพอสาธิตให้เห็นแล้วก็มันเป็นแบงค์$100จริงๆแล้วเขาก็ท้าทายว่าให้เอาไปตรวจสอบอย่างธนาคารว่ามันคือแบงค์จริงไม่ใช่แบงค์ปลอม
1: พี่จ๋อหมายความว่าทีมงานพี่จ๋อเนี่ยทำเป็นตัวเป็นเสียนักเรียนนอกเด็กนักเรียนนอกไปจะดูจะซื้อรถหรูใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่อำพราง
1: เจ้าหน้าที่อำพรางใช่ไหมจะไปวันนั้นจะไปซื้ออะไรฮะเข้าช็อปอะไรฮะ
0: เป็นเขาเรียกไงรถสปอร์ตอะไรพวกนี้ลัมโบกินี่อะไรพวกนี
1: ้ไปกับกี่นายฮะวันนั้น
0: ก็2คนครับ
1: หล่อเต็มที่เลยสิเพราะว่ามันต้องให้ดูแบบว่า first class มาก
0: วันนี้ก็เราก็ต้องเปลี่ยนตามยุคนะครับเมื่อก่อนถ้ามองว่าเจ้าหน้าที่อำพรางถ้าสมัยยุค2543ที่คุยกับพี่บอย47เนี่ย
1: Jacket.
0: สมัยนั้นปลอมเป็นขอทานคนกวาดถนนสมัยนี้เปลี่ยนไปแล้ว
2: คนขายไอติมไผ่ทองเคยเจอมาแล้ว
1: ให้ตรงเป้าหมาย
2: ตอนนั้นเจอเป็นสื่อมีนบุรี
0: ใช่ใช่พี่เปิ้ลถ้าพูดแบบนี้ก็คือนั่นยุคปุ๊ระเบิดขวดตอนที่เขาก้าว
1: แดงใบลี
0: ใช่ถ้าพูดแบบนี้ต้องเป็นเฟิร์สคลาสอย่างที่พี่บอยพูดเนี่ย
1: นักเรียนนอกเลยใช่ไหม
0: มันต้องทันสมัยใช่แล้วภาษาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไทยคำภาษาอังกฤษคำนะพูดภาษา
1: แบบล้วน
0: สำเนียงว่าเนี่ยไม่แทบจะอยู่ในไทยน้อยมาก
2: น
1: ี่ใช้บริการโชว์แปลงเหรอ
0: ต้องขอ
2: เป็นสืบ
1: แต่พอรู้แล้วว่าคือส่งเจ้าที่อำพรางเข้าไป2คนหล่อเหลาทำทีอยากจะซื้อรถสปอร์ตหรูไอ้แก๊งมิจฉาชีพก็เห็นเหยื่อคิดว่านี่แหละเด็กหน้าอ่อนๆลูกน้องพี่จ๋อนี่แหละเป็นนักเรียนนอกก็ประกบ
0: ที่มันซีเรียสก็คือหลอกคนไทยสร้างความเสียหายให้คนไทยก็ถือว่าเสียหายมากแล้วถ้าหลอกนักท่องเที่ยวคนที่มาทำธุรกิจแล้วมันใช้ประเทศไทยเป็นที่ในการหลอกเนี่ยโอ้โหมันยิ่งทำให้ประเทศชาติคัดชาติไทยดูแย่มากๆ
1: แล้วไงต่อพี่จ๋อพอมันพาตีสนิททีมพี่จ๋อแล้วนัดแนะหลังจากนั้นอีกกี่วันที่ไปเจอกันไปเจอที่ไหน
0: เป็นร้านไฮโซอย่างนี้ดีกว่าเรียกว่าร้านไฮโซเป็นออฟฟิศไฮโซที่พวกเขารู้ว่าเป็นย่านราคาแพงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น่าจะมาเช่าไม่มีปัญญาพูดง่ายๆฮะครับแล้วก็เขาบอกเขาจะมาสาธิตแต่ให้เราเตรียมเงิน150,000วันนั้นมาด้วย
1: เงินที่จะเอามาเพื่อเป็นจ่ายใต้โต
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับถูกครับแล้วก็อย่างเด้งภาพไม่เห็นพอมาถึงปุ๊บเขาก็เอากระดาษขาวใส่น้ำยาแล้วเอากระดาษเข้าไปเขาจะมีใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือ
1: เขามีคนเข้ามากี่คนกลุ่มนั้นเข้ามากี่คนเขาก็สองเราก็ไปกี่คน
0: เราไปเป็น10แต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่อำพรางคุยกับเขาแค่คนเดียว
1: อ๋อแล้วตอนเขามาดีลเราในโชว์รูมเขาดีลเราแค่คนเดียวเราสองคนไม่ใช่เหรอเพราะเราไปสองคนแล้วเราไปเป็น10แล้วเขาไม่สงสัยเหรอ
0: มีเหยื่อสนใจคนหนึ่งอีกคนไม่สนใจคือเป็นไปไม่ได้หรอที่เราจะคนจะพอสนใจพร้อมกัน2คนมันก็จะยิ่งทำให้เขาระแวงใช่ครับให้เราเป็นหมูจริงๆอ่ะ
1: แสดงว่าเราทำทีไม่สนใจ1คนแต่ขอไปดูอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ได้ไหมอีกคนนึงก็ฟีดออกมาเหลือเพียงคนเดียว
1: อ๋อแล้ววันเกิดเหตุเราไปเป็น10แล้วเขาไม่สงสัยเลยว่าตอนดิวกันคนเดียวที่สนใจแต่อีกคนที่เหลือคือใครมาทำอะไร
0: เขาเป็น10นี่คือซ่อนอยู
1: ่อ๋อ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเรารู้เป้าหมายแล้วนี่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงต่อเขาทำยังไงพี่จ
0: อก็เขามีอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นมืออาชีพเลยนะแล้วก็มีกระดาษขาวถูกตัดมาในขนาดที่เท่ากับแบงก์ดอลลาร์ยูเอสแล้วก็มีน้ำยาเคมีเอาน้ำใส่ถุงมือหยอดแล้วก็จะมีผงโฟลอยในกระดาษขาวแล้วก็เอากระดาษเข้าไปในแช่แล้วเขาก็จะใช้ตะเกียบใช้ตะเกียบในการคีบพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพักหนึ่งลูกเป็นดอลลาร์ยูเอสเลย
1: คุณผู้ฟังตอนนี้พี่จ๋อเล่าอยู่คุณพอสินีถ้าใครดูทาง Facebook กำลังเอาคลิปวิธีการที่พี่จ๋อเล่าเนี่ยถึงตอนนี้ให้ดูอยู่ทางหน้าจอนะ
0: เราต้องบอกว่าขนาดดูผ่านคลิปเนี่ยพยายามสังเกตแล้วยังไม่รู้เลยว่ามันเปลี่ยนตอนไหนมันไวมาก
1: มันคือกระดาษแผ่นหมายถึงอ๋อเท่ากับว่ามีการเปลี่ยนกระดาษ
0: ใช่
1: ไม่ใช่กระดาษแผ่นนั้นมันกลาย

0: เป็นดอลลาร์ใช่ไหมพี่จ๋อ
1: ไม่ใช่ครับไม
0: ่
1: ใช่อ้
0: าวแล้วเราไป
2: มันเหมือนเล่นกลเลย
0: เพราะว่าผมก็เชื่อว่าเจ้าที่อัมพราต้องจับตาเขม่งแน่ๆเลย
1: ใช่
0: แล้ว
2: ไม่ได้มีการสลับแบงค์อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เออ
1: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงพี่จ๋อเล่าต่ออู
1: ้ก็พอพระเช้าถาที่เสร็จแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เขาจะเอาตังเราก็เราก็แสดงตัวเขาจับกลุ่ม
0: มาถึงจะเอาเงิน150,000ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้ย
1: เราก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มพอเราเข้าจับกลุ่มเนี่ยพี่กระดาษออกมาก็ถึงเห็นกระดาษขาวที่ซ่อนอยู่ในภาชนะน้ำยา
0: เออแล้วเปลี่ยนตอนไหน
1: จริงๆอันนี้ไวมากครับที่ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนมันยากลเลย
0: โอ้พี่จอถ้าพี่จอต้องไวกว่าแสงแล้วนะทีมพี่จะไม่ได้แล้วนะยังไม่สามารถเปิดจุดนี้ได้นี่ไม่ได้แล้วนะพี่จอบอยไม่ยอมนะแล้วเอามาดูกันในทีมจากคลิปมาดูก็ยังไม่เห็นจังหวะปรับจังหวะเปลี่ยนถูกไหม
1: ไม่เห็นใช่ครับเราก็ถือว่าเป็นนักต้มตุ๋นระดับ
0: มือพักการ
1: มืออาชีพแบบเรียนนะเพราะวิธีการหล่อแบบนี้ในวงการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการต้มตุ๋นระดับโลกนะครับ
0: โอ้ถ้าคนเชื่อก็จ่าย150,000แล้วก็รับเงินนั้นมาถูกไหม
1: ใช่ถูกครับ
2: พี่จ๋อครับเป็นไปได้ไหมคะว่ากระดาษนั้นน่ะอาจจะเคลือบด้วยหมึกพิเศษแล้วพอแช่น้ำแล้วมันก็ขึ้นมา
0: เออหรือว่ามัน
2: เป็นรูปเป็นแบงค์ดอน
0: เอากระดาษไปลนไฟเหมือนหนังจีนน่ะพี่จ๋อแล้วเป็นลายแทงขึ้นมา
1: เอาอันนี้พอดีส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่ครับก็อยากจะรู้ว่าน้ำยามันคืออะไรกระดาษมันคืออะไรเดี๋ยวคงจะได้บทพิสูจน์เร็วๆนี้ครับ
0: โอ้โลพี่จ๋ออ่ะพอเราจับกลุ่มแล้วตัวเขาว่ายังไงฮะตัวผู้ต้องหา
1: ตัวบอสเนี่ยปฏิเสธ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่แต่ตัวคนผิวสีเนี่ยรับสารภาพว่าตั้งใจมาต้มตุ๋นจริงๆมันไม่มีกระดาษแปลงเป็นดอลลาร์แน่นอน
0: สารภาพเลย
1: ใช่ครับแล้วสารภาพ
0: ถ้าแปลงได้จริงคงไม่ต้องมาแปลงที่เมืองไทยก็แปลงอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วก็ใช้เงินนั่นแหละเนาะ
1: ใช่ถูก
0: โอ้แล้วทีนี้ขยายผลอย่างไรพี่จ๋อ
1: ก็หลังจากนั้นเราเข้าคนคนที่พักทั้งปู่ก็เจอครอบครัวเขาซึ่งโอเวอร์สเตย์ก็คือหมายถึงเข้าเมืองมาในราชอาณาจักรผิดกฎหมายหมดเลยใช่ก็จับหมดทั้งสองครอบครัวใช่ครับตอนนี้เราก็เอาข้อมูลตรงนี้เพราะมันเป็นถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ข้ามชาติเนี่ยความเสียหายให้กับประเทศอเมริกาส่วนสำคัญก็ข้อมูลให้ทางสถานทูตอเมริกา
0: พี่จอถามมันเจอซิกเนเจอร์มันเหมือนกันมากเลยมันเจอร่องรอยอดีตสู่ปัจจุบันยังไงบ้างจากในอดีตเมื่อเราคุยกันเมื่อ20สวัยสวัสดิ์จอยันมาสู่เป็นรองจอแล้วเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: มันเจออะไรคือพฤติการเหมือนกันแหละพี่แต่ว่าการหาเหยื่อก็อาจจะแตกต่างไปถูกไหมพี่แต่ว่า
1: ใช่
0: มันมีอะไรที่มันจะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรือว่าไอ้คนนี้เป็นลูกของคนในอดีตเป็นญาติคนในอดีตบ้างไหม
2: เหมือนถ้ายังทำธุรกิจทำไมยังยึดธุรกิจนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ก็อันนี้ต้องขอเวลาสักระยะเพราะว่าเพิ่งคุยกับคือคนฐานข้อมูลตรงเนี้ยจะอเมริกาจะมีแต่เราจะไม่มีใช่ครับ
0: แต่กลุ่มชาติเนี่ยขออภัยมันไม่ใช่ชาติเดิมๆที่เคยจับในอดีตมันดูไม่ค่อยคุ้นชื
1: ่อนี่ถือว่าเป็นประเทศเล็กมากคือเมื่อก่อนถ้าย้อนไป2543หน่วยงานที่เข้มแข็งในการกวาดล้างเรื่องพวกนี้จะเป็นตำรวจท่องเที่ยว
0: ครับใช่สมัยที่ปัญญามาเม่น
1: ใช่ถูกครับถูกสมัยท่านยังหนุ่มๆอยู่เลย นี่แหละพอเราเสียบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกษียณไปเนี่ยมันทำให้หลักฐานข้อมูลก็มาเริ่มต้นกันนะ
0: ท่านกลับมาแล้วพี่จ๋อท่านมาเป็นนายกสมาคมตำรวจ
1: ครับ
0: ท่านฟังรายการเราด้วยนะพี่จ๋อหลายๆครั้งเวลาท่านฟังเนี่ยเหมือนกับรุ่นน้องท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านก็จะคอมเมนต์มาบอกบ้างอะไรบ้างเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมก็นัดหมายกับท่านไว้หาจังหวะดีๆจะคุยกับท่านในตำแหน่งประธานพนักงานสอบสวนหน่อย
1: สมัยนั้นเข้มแข็งมาตอนท่านเป็นผู้นำหน่วยเนี่ยต้องบอกว่าคือเรื่องพวกนี้คนที่จะตำรวจพื้นที่แบบนครบาลหรือ 1-9 เนี่ยก็จะนอกจากไม่ชำนาญแล้วเราดูแลคนไทยก็ถือว่าแทบจะไม่ทั่วถึงแล้วเราก็มีปัจจัยเรื่องภาษาอีกใช่ครับก็พอดีทีม

0: ของผมเรารวมเขาเรียกไงฮะรวมผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านมันก็เลยไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร
1: ่พี่จ๋อจะวอร์นิ่งยังไงกับพวกอ่ะยกตัวอย่างโชว์รูมที่มิจฉาชีพใช้เป็นที่หลอกเหยื่อถูกไหมมันก็ทำทีเข้าไปหาดูรถเหมือนกันแล้วก็อาศัยประกบคุยกับเหยื่อแล้วมันมีเป้าหมายอื่นอีกไหมนอกจากโชว์รูมรถแพงแล้วเนี่ย
0: วันนี้เรายังมีข้อมูลแค่นี้ครับต้องยอมรับเนื่องจากว่าพอพวกนี้ไม่ให้ไม่เขาเรียกไงไม่รับสารภาพไอ้ส่วนตัวเล็กเนี่ยเราแทบไม่ได้เลยก็ใช่ก็คงต้องใช้ระยะเวลาในการขยายผลสักระยะหนึ่ง
1: ที่ผ่านมามีคนตกเป็นเหยื่อบ้างหรือยังพี
0: ่ผมเชื่อว่ามีพี่เชื่อว่ามีแต่ว่าด้วยหนึ่งอายสองถ้าพูดถึงสังคมเฟิร์สระดับ150,000เนี่ยเขาอาจจะมองว่าไม่อยากทำให้เสียชื่อเสียง
1: VVIP ที่เขาอยู่มันยิ่งกว่านี้ถูกไหมฮะ
0: ไม่เหมือนพวกเรา150,000นี่มันเยอะมากเลย
1: สังคมอีริกหรือยัง
0: ใช่ถ้ากินไปทั้งปีอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ยอม
1: เออถ้าเป็นบอยไม่ยอมนะบอยเป็นยืนซื้อมอเตอร์ไซค์อยู่จู่ๆมาตีประกบแล้วบอยเป็นหลงเชื่อ เอาเงินซื้อมอเตอร์ไซค์ไปยอมจ่ายให้เขา
2: แล้วโชว์รูมเขาบอกไหมคะว่ากลุ่มนี้แบบแวะเวียนมาบ่อย
1: เห็นหน้าเห็นตาดูวงจรปิดย้อนหลังบ้างไหมพี
0: ่อันนี้เราก็ยังปิดไม่ได้ให้ไม่ได้บอกโชว์รูมเรื่องของว่าเขาเรียกไงเวลาเราไม่ต้องการให้ข่าวแตกไปก่อน
1: มันเป็นแหล่งที่เราจะได้ตัวเหยื่อได้ตัวผู้ต้องหา
0: อาจจะก่อนใช่ครับอีกอย่างเราก็เข้าใจเขาว่าคนพวกนี้เข้ามาทุกอย่างถูกต้องหมดเลยวีซ่าถูกต้องการอยู่ในเมืองไทยถูกต้องก็เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธลูกค้าได
1: ้พี่ถามเขาสักคำหนึ่งไหมว่าอยู่ว่าในอดีตวิธีที่อยู่ใช้มันโอเคมากมันเฟื่องฟูมันใช้กันแบบแพร่หลายจนเป็นอาชญากรระดับโลกที่อเมริกาเขาสนใจทำไมจู่ๆผ่านมา20ปีอยู่ยังกลับมาใช้วิธีการนี้อีกได้คุยเขาไหม
0: ได้คุยครับแต่ว่าแข็ง
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: ตอนนี้ตัวอยู่ไหนห้องกักตม.หรือพี
0: ่ถูกดำเนินคดีอยู่ต้องดำเนินคดีในประเทศไทยก่อนครับ
1: เรื่องของอะไรหลอกลวงเนี่ยนะช่อโกง
0: ใช่ครับแล้วก็เราตั้งข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมตั้งข้อหาใช่
1: เอาพี่จอน่าจะมีอีกหลายกลุ่มไหมพี่ที่หากินลักษณะเดียวกันนี้พวกเพื่อนร่วมชาติ
2: เขา
1: เครือข่ายเขาคนผิวสีด้วยกันอย่างเงี้ยฮะ
0: ก็เราเริ่มจากถ้าตามการทำงานเนี่ยเราเริ่มจากยาเสพติดธรรมดาก่อนยืนขายในซอยนานาแล้วก็ยกระดับมาอยู่ในคอนโดยกระดับไปเป็นแก๊งสแกมเมอร
1: ์
0: ฟิลแฟนวันนี้กลายเป็นเนี่ยเงินดำแบล็กมันนี
1: ่
0: เขาเรียกว่าแบล็กมันนี่สแกม
1: เนาะคืออะไรที่มันเคยมีแล้วจู่ๆมันก็กลับมามีแต่พี่จอก็ยังจับให้ได้ต้องขอบคุณจริงๆนะพี่จอนะ
0: ครับยินดีครับ
1: โอ้เดี๋ยวบอยหาโอกาสอย่างที่เราคุยกันนะพี่จอนะเดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์อาเสียอีกทีนะพี่จอไม่สะดวกวันอาทิตย์หน้านะที่เราคุยกันไว
0: ้ครับได้ครับหักคอกลางรายการเลยนะ
1: บอกแล้วมันต้องใช้สัญญาประชาชนด้วยพี่ให้คุณรู้ความเป็นสักขีพยาน
0: ครับถ้าพี่บอยยังไม่เบื่อทีมของผมก็พร้อมครับ
1: โอ้ยผมจะอยู่ตรงนี้รอดูวันพี่จ๋อเติบโตกับทีมงานเติบโตไปเรื่อยๆอย่าพี่จ๋ออย่าทิ้งบอยกับเปิ้ลแล้วก็รายการแล้วกัน
0: ไม่ทิ้งแน่นอนครับ
1: หวานมาก็หวานกลับพี่
2: คนทำงานคนมีผลงานเราก็ต้องนี่นะคะต้องเอามาเผยแพร
1: ่
0: ครับ
1: พี่จ๋อบอกว่าหวานจะตัดขายแล้วเดี๋ยวไปพบหมอมาหวานขึ้นได้พี่จ๋อขอบคุณมากครับเชิญครับพี่จ๋อ
2: มาดูแล
1: ต
2: ั
1: วเองด
2: ู
1: แลทีมงานครับสวั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับคุณผู้ฟังฮะถ้ากำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำเลยนะฮะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ตัวนี้ไม่มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่นี่คือหม้ออเนกประสงค์5ใน1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงประหยัดค่าไฟและลดลงเวลาลงไปได้ครึ่ง วัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรนะครับ02-1143990 02-1143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจากเอ็มคอร์ดพักสักครู่ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
4: 16:39 นะครับยังอยู่กับบอยแล้วก็เปิ้ลพรศรีนะครับโอ้โหขอไล่เรียงข้อความหน่อยพี่นิด MKT แซวบอกว่าไม่รู้ว่าแซวหรือเอาจริงอ้าวรายการยังมีเหรอคะสัปดาห์ที่ผ่านมาคนจัดรายการหายไปหมดต้องให้คนอื่นมาจัดรายการแทนเราคิดว่าเปลี่ยนรายการแล้วถ้ายังไม่อยากจัดรายการแล้วว่าเซ้งให้คนอื่นเขาจัดก็ได้นะคะคุณจาวาคุณเก๋เขาก็จัดรายการดีเซ็งเลยค่ะใจเย็นครับพี่นิดใจเย็นนะบอยยังอยู่เปิ้ลยังอยู่คุณเปิ้ลป่วยแต่บอยมีธุระเดี๋ยวเสาร์หน้าก็ไม่ได้จัด2คนนะเพราะว่าบอยกับเปิ้ลไปรับรางวัลพี่นิดรางวัลที่3ของปีนี่นี่นี่คุณภาพขนาดนี้จะหนีหายได้ยังไง
5: เซ็ง
4: ชอบชอบคำนี้พี่สมานสวัสดีครับคุณธีรพงษ์โอ้ทองนะฮะบอกว่าฟังทางนี้ทุกวันขอบคุณมากครับ
5: ขอบคุณครับ
4: บอกว่าเสียงที่อยุธยาชัดดีโอ้ขอบคุณมากครับที่ส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาเพราะบางทีเราไม่รู้นี่ส่วนพี่ปนวิทย์สวัสดีครับบอกว่าธัญบุรีฝนตก
5: เพราะแถวนี้เริ่มครึ้มแล้ว
4: พี่ออดฮักก้าบอกว่าขอให้น้องเปิ้ลหายไวๆนะคะตอนนี้หายแล้วครับพี่ออด
5: ขอบพระคุณ
4: ถ้าไม่หายบอยไม่ให้มาเดี๋ยวแพร่เชื้อพี่สุภชัยที่ดิน1689สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะทาง Facebook ก็เหมือนกันนะคะก็มีพี่สุภชัยค่ะก็ทักมาเหมือนกันแล้วก็พี่วรนุชนะคะวรวุฒิค่ะพี่ทวัฒน์พรส่งสติกเกอร์หัวใจมาเลยพี่บุญมากนะคะพี่ปานวิทย์พี่สมหวังค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทางต๊อกต๊อกเหมือนกันนะคะต๊อกต๊อกก็มีต๊อกต๊อกบอกว่านี่จะติดต่อพี่จ๋อส่งข้อมูลทางลับได้ทางไหน
4: เดี๋ยวแต่ขอเขามีเพจ DIMB เนาะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่แน
5: ่ก็ลอง
4: เดี๋ยวหลังไม่ถามดู
5: เพจของของจ๋อแจ
4: ๊จ๋อแจ๊จับโจรพี่บอยก็ลืม
5: มีอยู่ค่ะ
4: จ๋อแจ๊จับโจร
5: ค่ะอินบ็อกซ์ไปเลยค่ะแจ้งข้อมูลเบาะแสอะไรได้หมดค่ะ
4: ช่วงนี้ต่อสายท่านพลตำรวจเอกดร.ทัชชัยปิตะนีระบุตรนะฮะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรามาคุยเรื่องเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังมีคำถามใดๆก็ส่งเข้ามาได้เนาะเดี๋ยวบอยขออนุญาตถามแทนให้เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าน่าจะอยู่ในกรอบที่ไม่ลงไปลึกมากเอาที่ปลอดภัยกับทุกฝ่ายแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจใดๆมากแต่โดยพื้นฐานเป็นคนช่างซักอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะมีแหลมไปบ้างยังไงเดี๋ยวจะพยายามเอาเท่าที่แต่บอกแหล่งข่าวแล้วว่าเท่าที่ตอบได้บางทีเราถามนำเยอะไงเพราะเราอยู่ในพื้นที่อย่างมันเป็นรายละเอียดที่ควรถาม
5: เมื่อวานพี่บอยลงพื้นที
4: ่อย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยพยายามหาแหล่งข่าวตอบคำถามไปหน่อยว่าทำไมเจ็บเยอะมาก30กว่าคนเนี่ยเจ็บได้อย่างไรเมื่อวานไม่มีใครพูดถึงคนเจ็บนะบอกแค่ตัวเลขแต่ไปโฟกัสเคสดำไปโฟกัสนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันมีรายละเอียดทำไมเขาเกิดอะไรขึ้นกับน้องๆทำไมน้องถึงเจ็บได้ขนาดน
5: ี้ขยายวงกว้าง
4: ใช่ไม่มีใครตอบเลยเพราะว่าหาแหล่งข่าวไม่ได้แต่ตอนนี้คนที่จะพอให้ข้อมูลกับเราได้คนวงในจริงๆไปตรวจที่เกิดเหตุมา

0: ตอนนี้อยู่กับสายแล้วท่านทัชชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่บอยพี่เปิ้ลสวัสดีครับ
0: ครับพี่ทัชชัยขอบคุณนะฮะที่มาพูดคุยกันเข้าใจอยู่ว่าเรื่องที่เราจะคุยมาอาจจะอยู่ในเรื่องของ

0: ก็ทางผู้ก่อเหตุก็ได้มีการยิงตัวเองแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปถึงเนี่ยก็ไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุอยู
1: ่ครับ
0: ทั้งหมด5คน
1: ครับ
0: ซึ่งทั้งหมดเป็นครูอย่างที่เป็นข่าวนะครับ
1: ครับที่ทราบครับ
0: ซึ่งลักษณะของการก่อเหตุเนี่ยเขาก็จะก่อเหตุอยู่ที่อาคาร2อาคาร
1: ครับ
0: เป็นอาคารสีเขียวกับอาคารสีชมพูซึ่งอาคารสีเขียวเป็นจุดเกิดเหตุจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่ห้องเรียนชั้นป.3ทับ8ที่อยู่ชั้น6นะครับอ
1: ัน
0: นั้นคือจุดก่อเหตุจุดแรกแล้วก็เดินไล่ยิงมาอย่างที่เป็นข่าวนะครับ ซึ่งลักษณะของการยิงเนี่ยเป็นลักษณะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากจะห้องที่ก่อเหตุยิงจุดแรกยิงคุณครูเนี่ยออกมาก็เป็นลักษณะของการยิงแรนดอมนะครับยิงแรนดอมเข้าไปแต่ดูลักษณะแล้วผู้ก่อเหตุมุ่งไปที่ตัวของครูเป็นหลักนะครับอันนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับหลังจากนั้นแล้วเขาก็ไปที่อาคารสีชมพูขึ้นไปที่ชั้น6ซึ่งตรงนั้นจะขึ้นที่ชั้น4ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดก็จะเป็นนักเรียนชั้นม.5 เรียนอยู่ก็ยิงเข้าไปในห้องอยู่2ห้องแล้วก็ไปยิงตัวเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่สนใจเพราะว่าคือเมื่อก่อเหตุที่ตึกอาคารแรกแล้วเนี่ยทำไมถึงมุ่งไปที
1: ่ชั้น4
0: อีกตึกนึงซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.5ซึ่งอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่เขาถึงไปที่อาคารนั้นนะครับ
1: เพราะตัวน้องเองอยู่ม.3ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับเชิญครับ
0: ครับก็อาจจะเป็นมาจากเรื่องของการมีความขัดแย้งอะไรกับรุ่นพี่หรือไม่อย่างนี้นะครับถึงไปที่นั่งนั้น
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นภาพรวมๆครับแต่ก็น้องๆที่รับบาดเจ็บก็ที่เป็นนักเรียนก็มีทั้งเคสสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นลักษณะของการโดนลูกหลงไปด้วยนะครับตอนยิงกาดเข้าไป
1: ครับพี่ทัชชัยฮะตอนนี้เราพอจะทราบแรงจูงใจหรือยังคะจากการเหตุการณ์มาผ่านมา24ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยฮะ
0: ผมก็เบื้องต้นเนี่ยจากเบื้องต้นเนี่ยในทางของการเรื่องพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราคงยังตอบไม่ได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ลักษณะของการก่อเหตุเนี่ยน่าเชื่อว่าเกิดจากแรงกดดันทั้งอาจจะเกิดแรงกดดันในลักษณะที่ทำให้เขาไม่มีพื้นที
1: ่
0: อันนี้อันแรกนะครับในการแก้ไขปัญหาซึ่งเด็กที่ลักษณะอายุขนาดเนี่ยโลกของเขาก็ยังเป็นใบเล็กๆซึ่งมุมมองที่จะออกมาว่าจะไปแก้ไขปัญหาอย่างไรอันนี้คงจะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับในส่วนที่สองเนี่ยเรายังไม่พบเรื่องของการป่วยทางด้านจิตเวชนะครับ
1: ค
0: งจะยาภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้อยู่ที่บ้านอันนี้ก็คงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าหลักๆก็คงเป็นประเด็นเรื่องความกดดันอาจจะเป็นจากที่บ้านหรือจากที่โรงเรียนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คงจะเป็นที่มาที่ไปของเหตุที่เกิดขึ้นครับ
1: ครับพี่ทัชชัยน่าจะได้ครุกวงในสุดๆแล้วล่ะเมื่อวานเพราะว่าน่าได้อยู่หนึ่งได้เห็นในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ได้คุยกับทางโรงเรียนประชุมกับทางผอ.กับคุณครูหลังเกิดเหตุมันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างครับพี่ที่พอเปิดเผยได
0: ้คือส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้คุยกับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่เกี่ยวข้องนะครับคือน้องที่ก่อเหตุเนี่ยไม่มีเพื่อนสนิทเนี่ยบอกว่าไม่มีแนวโน้มหรือพฤติกรรมที่จะมาก่อเหตุรุนแรงไลน์ที่คุยกันก็คุยกันปกติทั่วไป
1: ครับ
0: อันนี้ก็เราสิ่งที่เราเห็นนะครับแต่เราก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งว่าน้องคนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ถูกรุ่นพี่กลั่นแกล้งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนที่เราได้มาแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับอันนี้ต้องรอการสอบสวนเบื้องต้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ก็ข้อมูลที่เราได้รับมาซึ่งคนที่ผู้ก่อเหตุไปยิงครูคนแรกเนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์ก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คนที่เขาประสงค์ที่จะไปก่อเหตุแต่แรกนะครับอาจจะเป็นครูคนอื่นแต
1: ่
0: เนื่องจากว่าเขาครูคนนั้นไม่ได้มาก็อาจจะทำให้เขาไปก่อเหตุกับครูคนนี้อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเด
1: ี๋
0: ยวเราต้องรอดูพยานหลักฐานต่างให้ชัดเจนนะคนจะพูดได้อย่างชัดเจนครับ
1: พี่ฮะน้องมีเพื่อนสนิทไหมฮะที่โรงเรียนหรือว่าในชั้นเรียนเดียวกัน
0: มีครับมีครับนั่งอยู่ด้วยกันวันเกิดเหตุ
1: น้องคนที่เป็นเพื่อนสนิทนี่ได้บอกเล่าอะไรที่พอจะฟังได้บ้างรับฟังได้หรือว่าเป็นข้อมูลที่น่าจะขยายผลได้บ้างไหมครับ
0: ครับก็เรื่องของ

0: ่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยพฤติกรรมไม่พบทางเพื่อนไม่เห็นว่าเขาจะมาก่อเหตุรุนแรงนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเขาเข้ามาในห้องเรียนแล้วก็เดินเข้าไปหาคุณครูสอนที่หน้าห้องแล้วก็ใช้วุธปืนยิงไป2นัดคุณครูก็หลังจากคุณครูเองก็ไปเดินไปหลังห้องแล้วก็ขอให้นักเรียนช่วยกัน CPR แล้วเจ้าผมทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับท่านก็เสียชีวิตแล้วเด็กคนนี้ก็ก่อเหตุก็เดินออกมาแล้วก็ยิงที่คุณครูที่อยู่ข้างหน้าเสียชีวิตเป็น1คนแล้วก็ห้องที่ติดกันอีกคนนึง
1: ครับ
0: ที่บริเวณชั้น6นะครับอันนี้คือจุดที่เด็กๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้เห็นแล้วก็ในห้องเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งตัวของผู้ก่อเหตุเด็กก็มาครบธงชาติตามปกติ
1: คร
0: ับ แล้วก็มาเรียนตามปกติ
1: แต่ว่านั่งเรียนไปก่อนด้วยถูกไหมฮะเพราะว่าเริ่มเรียนกันแล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็มีการเดินออกมาจากนอกห้องอันนี้เป็นคาบที่2เป็นคาบที่2แล้วครับ
1: คาบแรกน้องเรียนอะไรไปอ่ะครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวิชาอะไรนะครับแต่ว่าเข้ามาเรียนแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นคาบที่2เดินออกไปแล้วกลับมาใหม
1: ่
0: ครับ
1: ซึ่งเพื่อนสนิทที่ได้คุยได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยฮะได้บอกไหมว่าเพื่อนคนนี้เขามีเรื่องของอาวุธปืนหรือการใช้ความรุนแรงหรือว่ามีแนวคิดเรื่องของความรุนแรงใดๆ
0: ไม่มีครับไม่มี
1: แล้วกรณีที่โซเชียลลงที่ผมก็ไม่ได้เชื่อโซเชียลนะแปลว่าถ้าฟังจากพี่ชัดชัยเนี่ยมันจะได้คำตอบคุณผู้ฟังที่เชื่อโซเชียลหรือว่าเห็นจากโซเชียลแล้วก็ได้เข้าใจใหม่ว่ามันคือไม่ใช่นะเข้าที่บอกว่าโดนรุ่นพี่ชอบไถเงินทำร้ายในห้องน้ำโดยกลั่นแกล้งหรือว่าสอบตกวิชาเดียวคือภาษาไทยอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
2: ก่อนหน้านี้นำวัตถุไวไฟเข้ามาที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ข้อเท็จจริง
0: เรื่องความขัดแย้งกับรุ่นพี่เนี่ยเราก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับในการสักถามแต่ผมว่าประเด็นเนี้ยต้องยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งจากคนที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้นะครับเพื่อจะยืนยันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องวิชาที่เรียนเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ว่าได้คะแนนไม่ดีวิชานี้แต่จะเป็นเหตุจูงใจหรือไม่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับ
1: แต่วิชาอื่นก็ได้4จริงๆตามนั้นเลยใช่ไหมครับ
0: วิชาอื่นผมเองก็ยังไม่ได้เห็นนะครับยังไม่เห็นสมุดพกหรือผลการเรียนของเขาทั้งหมด
1: แต่ตัวคุณครูที่คิดว่าน้องตามหาในวันนั้นแล้วก็อาจจะเป็นปมหนึ่งคือเรื่องของการให้คะแนนให้เกรดอะไรเงี้ยได้คุยสอบถามยังครับ
0: ยังครับตรงนี้ยังตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังผมก็เบื้องต้นเนี่ยยังเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะของพยานบุคคลซึ่งเดี๋ยวต้องมีการยืนยันกันพอสมควรครับพยานหลักฐานลักษณะของแรงจูงใจ
1: เอาละมาถึงจุดนี้ก็พอจะเห็นภาพนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่านี่ถือว่าวงในสุดแล้วก็ใดๆคือถ้าตำรวจพูดขนาดนี้ว่าตรงไหนไม่ชัดเจนบางทีเราก็เห็นแล้วก็รับฟังแล้วก็เก็บไว้ในใจอย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่งส่งเพราะบางครั้งเนี่ยหลายๆครั้งมันเป็นข้อมูลที่ถูกแต่งเติมขึ้นมาเพื่อเอายอดไลค์ยอดวิวแล้วมันก็ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างถามพี่ชัยต่อนิดนึงระหว่างเมื่อวานพอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยแล้วก็ดำเนินมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยมีจู่ๆมันมีรายงานอย่างไรเข้ามาถึงจะบอกว่าต้องไปตรวจที่บ้านปู่ย่าครับพี
0: ่คือเราได้รับแจ้งครับเพราะว่าทางเจ้าที่ตำรวจเองก็ไปตรวจสอบที่บ้านของผู้ก่อเหตุแล้วก็พบว่าปู่กับย่าได้เสียชีวิตแล้วผมเองก็เลยไปดูที่เกิดเหตุคือจุดที่ผู้ก่อเหตุได้พักอาศัยอยู่นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ซึ่งอยู่ในอำเภอบางบัวทองก็อยู่ห่างไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับ
1: ก็ไกลเหมือนกันนะถ้าครึ่งชั่วโมงก็ไกลเหมือนกันนะ
0: ครึ่งชั่วโมงครับประมาณจากโรงเรียนเทพสิริซึ่งเราก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ไปเอาปืนของปู
1: ่
0: จะใส่อยู่กับปู่กับย่าแล้วก็ปืนเนี่ยไปยิงคุณปู่แล้วคุณย่าเสียชีวิตจากนั้นแล้วก็ไปรถโรงเรียนขึ้นไปโรงเรียนแล้วไปก่อเหตุที่โรงเรียนครับเหตุที่เกิดในช่วงเวลาประมาณช่วงเช้ามืดครับช่วงเช้ามืดยังฟ้ายังไม่สว่าง
2: คนแถวนั้นได้ยินเสียงปืนบ้างไหมคะ
0: บริเวณนั้นบ้านข้างๆเป็นโรงงานครับแล้วก็

0: ไม่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้เคียงไม่มีใครได้ยินเสียงปืนครับ
1: นี่พี่มีคุณผู้ฟังให้เบาะแสเข้ามาบอกว่าเรื่องนี้ต้องสืบจากเฟซบุ๊กนี้เดี๋ยวผมจะหลังไมค์ไปให้พี่ชัดชัยนะหลังจากวางสาย
0: ได้ครับ
1: คุณผู้ฟังให้ข้อมูลเข้ามาบอกว่ารู้เรื่องในเทพสิรินดีเผื่อจะเป็นประโยชน์ทางการนะครับ
0: ได้ครับ
1: พี่ชัดชัยแสดงว่าน้องก่อเหตุตั้งแต่เช้ามืดถูกไหมฮะ
0: ได้ครับ
1: ม
0: ัน
1: เป
0: ็
1: น
0: เช้ามืด
1: มันเป็นไทม์ไลน์ปกติของน้องเขาเลยไหมในการที่จะต้องออกจากบ้านไปเรียนหนังสืออะไรแบบนั้นเลยไหมฮะ
0: ครับเป็นไทม์ไลน์ที่รถโรงเรียนจะมารับคือรถโรงเรียนจะมารับบริเวณพื้นที่นั้นทั้งหมด15จุดแล้วก็น้องก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ไปขึ้นรถโรงเรียนตามปกติครับ
1: 15คนได้คุยกับนักเรียนอีก14คนที่ขึ้นรถไปพร้อมกันไหมว่าวันนี้หนึ่งในนั้นคือคนที่15เนี่ยคือน้องก่อเหตุเนี่ยมีอะไรที่ผิดแปลกไหมเพราะว่าเขาลงมือกับปู่ย่าแล้วนะก่อนจะมาขึ้นรถเนี่ย
0: ยังไม่มีข้อมูลตอนนี้ครับ
1: แสดงว่าเด็กตรงนั้นมี15คนที่เรียนด้วยกันโรงเรียนเดียวกันถูกไหมฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: เป็นชั้นเดียวกันไหมพี่ชัดชัย
0: อันนี้ยังไม่มีข้อมูลครับ
1: ย
0: ังไม่มีข้อมูลแต่ผมว่าน่าจะเป็นคนละชั้นเรียนเพราะว่าเป็นรถโรงเรียนก็รับทั่วไป
1: รับทั่วไปเป้าหมายเดียวกัน
0: ใช่ครับซึ่งรองธนาชูวงศ์เนี่ยจะสืบสวนขยายผลครับเดี๋ยวคงจะมีการสืบสวนขยายผลต่อเนื่องไปอีก
1: ครับที่ชัดชัยไปดูที่บ้านสภาพความเป็นอยู่น้องขออภัยนะที่ต้องถามฐานะความเป็นอยู่อย่างนี้ถือว่าปกติดีไหมหรือว่าดูแล้วแรงแค้งอะไรยังไงไหมครับที่มันจะกดดันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
0: คือเป็นบ้านปูน2ชั้นครับคุณปู่เคยทำงานธนาคารคุณพ่อก็มาจะมาเยี่ยมแก่น้อยสัปดาห์ละครั้งคุณพ่อก็เป็นผู้รับเหมา
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าดูจากภาพรวมก็เป็นคนมีฐานะปานกลางครับไม่ได้มีฐานะยากจน
1: แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมถ้าเรื่องเงินอาจจะไม่ได้มีปัญหาถ้าดูจากภายนอกถูกไหมฮะ
0: ถ้าดูจากเบื้องต้นจากสารที่พักอาศัยก็แล้วก็จากข้อมูลในการซักถามเนี่ยก็ยังไม่มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความยากจนครับ
1: เราเจอหลักฐานอะไรที่มัน
2: จะเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: จะสำคัญที่ขยายผลไปได้หรือเป็นชนวนเหตุได้บ้างไหม
0: ครับสิ่งที่เห็นก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับเห็นข่าวลงกันเรื่องของการไปดูการวิดีโอคลิปวิดีโอเรื่องการยิงไปแล้วก็มีการเล่นเกมที่เป็นลักษณะยิงกันนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ประกอบใช้ในการประกอบแต่เราคงจะไม่ตัดสินว่าเรื่องนี้นำไปสู่ปัญหาตัวนี้นะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้เราต้องมาประกอบพยานหลักฐานหลายๆอย่างถึงจะพูดได้ว่า motivation ของเขาคืออะไร
1: ยังด่วนสรุปคงไปคงไม่ได้ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อวานขออภัยท่านได้คุยกับท่านผบ.ตร.ท่านกิตติรัตน์ท่านก็บอกว่าจุดสำคัญทั้งสิ้นเลยที่กระสุนเจาะเข้าร่างของผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยครับท่าน
0: ใช่ครับเพราะว่าการยิงแต่ละนัดเนี่ยนำไปสู่การเสียชีวิตทันทีลักษณะการยิงเข้าศีรษะส่วนใหญ่แล้วก็มีเข้าที่ใกล้ๆหัวใจก็ตอนนี้ผลพิสูจน์ผมเองยังไม่ได้รับรายงานนะครับ แต่ว่าถ้าเราดูจากที่เกิดเหตุเนี่ยคือการยิงเนี่ยยิงค่อนข้างแม่นอันนี้เราก็สันนิษฐานว่าเขาก็เป็นคำถามว่าทำไมเขาถึงยิงปืนได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องไปดูเพิ่มเติมนะครับ ว่าเพราะอะไรซึ่งในคุณปู่เองก็ได้เก็บอาวุธไว้ที่บ้านอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีปืนยาวอีกกระบอกนึงแต่ปืนทั้งสองกระบอกเนี่ยเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
1: คร
0: ับ อันนี้ก็อาจจะเคยคุ้นเคยอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องการใช้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวคงต้องดูครับ
1: ทาง
0: พื้นที่ก็มีคนไปตรวจสอบสนามที่ปืนต่างว่ามีการไปซ้อมยิงปืนก่อนหรือไม่นะครับ
1: ถ้าเท่ากับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานในวัยเรียนหรือว่าลูกหลานที่อาจจะมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยตรงนี้ในมุมของตำรวจมีอะไรอยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้จับตาพฤติกรรมเฝ้าดูพฤติกรรมได้บ้างครับ
0: ถ้าเราดูจากการศึกษาของการก่อเหตุลักษณะนี้จากต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับคือเราควรจะต้องมอนิเตอร์โดยเฉพาะเรื่องการเข้าสู่โลกออนไลน์ของเด็กๆว่าเขาสนใจอะไรแล้วเขาโพสอะไรบ้างไหมมีพฤติกรรมลักษณะของการก้าวร้าวไหมหรือไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงไหมอย่างนี้นะครับ
1: คือ
0: ว่าประเด็นเรื่อง

0: ของการใช้สื่อตัวออนไลน์ต่างๆเนี่ยผมว่าต้องให้ความสนใจโดยรวมทั้งผมเองก็อยากจะขออนุญาตแนะนำว่าเวลาเด็กมาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ
1: ร
0: เราคงจะต้องรับฟังแล้วก็หาทางแก้ปัญหาให้ผมว่าเรื่องเล็กน้อยจะต้องไม่ถูกมองข้ามยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดโดนเพื่อนบูลลี่จากโรงเรียนมาอย่างเงี้ยครับเราควรจะต้องเป็นที่พึ่งและเป็นทางออกให้เขาหรืออย่างเช่นถ้าโดนรังแกมาอะไรเงี้ยครับเราก็คงต้องมีวิธีการทำความเข้าใจแล้วก็ปลอบประโลมนะครับคือผมอยากให้ลงในรายละเอียดแล้วก็ฟังน้องๆเด็กๆลูกหลานให้มาก
1: ๆ
0: อย่ามองข้ามเรื่องพวกนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณท่านพลตำรวจเอกดร.ทัชชัยปิตานิลบุตรนะครับ
2: ขอบพระคุณ
0: ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกทัชชัยนะครับคุณผู้ฟังเนาะชัดเจนไม่ต้องขยายผลกันต่อเพราะว่านี่แหละฮะฟังจากตัวจริงเสียงจริงครุกวงในลงพื้นที่เกิดเหตุทั้งที่โรงเรียนแล้วก็บ้านของปู่ย่าช่วงนี้ก็พักสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5

17นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครอบครัวครูสอนคณิตเยือนนักเรียนอายุ14ร่วมสวดศพวัดบางอ้อยช้างที่วัดบางอ้อยช้างตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งจัดพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมนางสาวประภาพรอายุ41ปีครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจากเหตุเด็กนักเรียนอายุ14ปีใช้อาวุธปืนยิงขณะสอนนักเรียนอยู่ภายในห้องเรียนโดยลูกศิษย์ของผู้เสียชีวิตกล่าวว่าเป็นครูที่น่ารักมากเป็นกันเองพยายามสอนให้เด็กเข้าใจตอนที่เรียนพิเศษพยายามติวอธิบายให้เข้าใจที่สุดรู้สึกเสียใจมากไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครูเป็นคนใจดีไม่ดุตอนนี้เสียครูดีๆไปอีกหนึ่งคนอยากให้ครูไปสู่ภพภูมิที่ดีนายธนพัฒน์อายุ39ปีเล่าว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้คบกับแฟนมาตั้งแต่ปี2552มีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกชายหลังจากทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนพูดไม่ออกแฟนเป็นคนอัธยาศัยดีมีแต่คนรักและไม่แน่ใจว่านักเรียนหญิงมั่วหรือเปล่าตอนเกิดเหตุแฟนสอนอยู่บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจทางเหล่าบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่างทยอยเดินทางมาร่วมพิธีโดยชาปนกิจในวันที่13สิงหาคมเวลา17นาฬิกาทบ.โต้กัมพูชาย้ำไทยใช้กำลังตามกรอบของกฎหมายมุ่งเฉพาะเป้าหมายจากกรณีนายเทศเพียกตรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวอ้างถึงหลุมระเบิดความเสียหายต่อโบราณสถานบ้านเรือนและการสูญเสียของพลเรือนกัมพูชาว่าเป็นหลักฐานจากการโจมตีของฝ่ายไทยนั้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวยืนยันว่าการใช้กำลังของฝ่ายไทยทุกครั้งดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศมีการกำหนดและตรวจสอบเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยคำนึงถึงความจำเป็นและความได้สัดส่วนไม่ใช่การใช้อาวุธโดยไม่จำแนกเป้าหมายซึ่งแตกต่างจากฝ่ายกัมพูชาที่ใช้อาวุธจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนของไทยทำให้ประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมถึงบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าฝ่ายกัมพูชาใช้พื้นที่โบราณสถานบางแห่งเพื่อประโยชน์ทางทหารทั้งเป็นที่ตั้งกำลังที่ตั้งอาวุธใช้เป็นฐานปล่อยโดรนและเป็นพื้นที่ยิงอาวุธโจมตีประชาชนและกำลังฝ่ายทหารของไทยโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายซึ่งจากการนำโบราณสถานมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารลักษณะดังกล่าวย่อมส่งผลต่อสถานะความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศและเมื่อพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นแหล่งก่อภัยคุกคามฝ่ายไทยจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อยับยั้ง

0: โดยใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและพยายามจำกัดความเสียหายต่อโบราณสถานให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ฝ่ายไทยพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อได้จริงและหลักฐานอย่างรอบด้านด้วยมาตรฐานเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะนรคสกัดยาบ้า4ล้านเม็ดริมโขงนครพนมพลเรือตรีปารารัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้บูรณาการหลายหน่วยงานตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่4ล้านเม็ดจำนวน10กระสอบบริเวณริมแม่น้ำโขงบ้านท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ20นาฬิกาปฏิบัติการในครั้งนี้มีนรคเขตนครพนมเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานหลังจากตรวจพบความเคลื่อนไหวต้องสงสัยบริเวณริมแม่น้ำโขงจากการเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบ10กระสอบรวม4ล้านเม็ดส่วนผู้กระทำความผิดสามารถอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดและนำกลับไปยังสถานีเรือบ้านแพงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปพลเรือตรีปรารัตน์กล่าวว่าเบื้องหลังยาบ้าทุกเม็ดไม่ใช่แค่เรื่องของยาเสพติดแต่เชื่อมโยงกับชีวิตของคนครอบครัวอาชญากรรมและความปลอดภัยในสังคมการหยุดยาเสพติดได้ตั้งแต่แนวชายแดนจึงเท่ากับลดโอกาสที่ปัญหาเหล่านี้จะเดินทางเข้าไปถึงชุมชนสมาคมฟุตบอลเกาหลีขอโทษหลังถูกแฉสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ออกแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการหลังสื่อท้องถิ่นรายงานขุดคุยว่าสมาคมเคยจัดหาบริการทางเพศให้แก่ผู้ตัดสินชาวต่างชาติที่เดินทางมาทำหน้าที่ในประเทศเมื่อกว่า10ปีก่อนรายงานข่าวระบุโดยอ้างอิงผลการสอบสวนของกระทรวงกีฬาเมื่อปี2016ซึ่งพบว่าสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เคยจัดเลี้ยงรับรองผู้ตัดสินต่างชาติอย่างไม่เหมาะสมรวม7ครั้งระหว่างเดือนมีนาคมปี2011ถึงเดือนมีนาคม2012โดยครอบคลุมถึงช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2014รอบคัดเลือกและโอลิมปิกลอนดอน2012ซึ่งรวมถึงการพาไปสถานบริการนวดที่มีการคิดค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงสำหรับบริการทางเพศด้วยข้อกล่าวหาฉาวในครั้งนี้ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้มากยิ่งขึ้นซึ่งกำลังเผชิญกับการตรวจสอบในอีกคดีหนึ่งโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกรุงโซลนำกำลังเข้าตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของสมาคมเพื่อสืบสวนกระบวนการแต่งตั้งฮงมยองโบมารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีความไม่โปร่งใสหลังสมาคมยกเลิกการสรรหาโค้ชชาวต่างชาติที่ดำเนินกันมาอย่างยาวนานหลายเดือนและตัดสินใจเลือกกุนซือรายนี้ทันทีหลังจากการประชุมเพียงสั้นๆทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
7: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2 กันยายนถึง 9 ธันวาคม 2569

0: ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 6:00 น. ถึง 20:00 น.นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 6:00 น. ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสอนอร้อยจุดห้า
3: สิบเจ็ดนาฬิกาเก้านาทีนะครับยังอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่กับบอยกับเปิ้ลนะครับพี่โจมิเตอร์สวัสดีครับพี่โจบอกว่า69บอยถูกกี่ใบนี่เลขบัญชีบอยเลย7196งวดก่อน71ล่างก่อนนะวันนี้69ล่างพี่โจลองนิ้วนับไม่พอพี่โจ
4: เอาง่ายๆ6หลัก
3: นิ้วนับไม่พอ
4: เห็นพี่วอยโชว์อยู่6หลักอะค่ะ
3: ส่วนพี่สมการ
4: เลยไม่จัดรายการ
3: เดี๋ยวก่อนนะพี่สมการบอกว่าพี่บอยขาอันนี้เปล่าใช่หนูนะคะเดี๋ยวพี่บอยขออ่านเงียบๆก่อนนะแอปเปิ้ลคุยไปก่อนพี่ขออ่านข้อความของคุณสมการมาหลายบรรทัด
4: ก็มีทาง Facebook นะคะก็มีคุณสมบัติก็ทักมาสวัสดีค่ะคุณกิตมงคลนะคะบอกว่าอากาศเย็นโคราชแล้วปัญหานักเรียนนะคะปัญหาคนใหญ่โตคนใหญ่โตต้องแก้ปัญหานะคะ
3: คุณสมการบอกว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งที่เป็นเด็กนักเรียนนอกเป็นนักเรียนนอกพูดภาษาอังกฤษได้ดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยทีมงานท่านลองจ่อน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าพี่จ่อสนใจไหมนะเดี๋ยวผมจะขอแคปข้อความนี้นะพี่สมการส่งให้พี่จ่อถ้าพี่จ่อสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้ววันหลังขอเบอร์คุณลุงเนี่ยที่คุณสมการแนะนำมาให้ดีลตรงกับท่านลองจ่อเนาะเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่จำเป็นจริงๆแต่ว่าตอนนี้ทีมงานของท่านรองจ๋อไม่ค่อยมีปัญหานะผมว่าเพราะว่าเขาจะปฏิบัติการภาษาจีนเขาได้ภาษาอังกฤษเขาได้นะหลายๆครั้งเขาก็ลุยได้ไม่เป็นปัญหาขอบคุณพี่สมการมากเลยส่วนพี่คิสเดี๋ยวผมขอเอาเพจนี้ส่งให้กับทีมงานของท่านทัชชัยนะที่พี่คิสส่งข้อมูลเข้ามาขอบคุณมากครับ
4: มีคุณผู้ฟังก็สงสัยว่าขัดแย้งอะไรกับคุณปู่คุณย่าคะถึงต้องทำร้ายอะไรอย่างเง
3: ี้ยก็นั่นนะสิยังไม่มีใครกล้าที่จะฟันธงเพราะว่าถ้าฟังจากท่านรองผบ.ทัชชัยท่านก็บอกเองว่าคือมันต้องด่วนสรุปไม่ได้อะเรื่องนี
4: ้มันมีหลายมิติ
3: ตะกี้ถ้ามีเวลาได้ขยายหน่อยก็ยังมีคำถามบางคำถามที่อยากถามแหละว่าแต่มันเป็นคำถามแบบทุกคนก็รู้อยู่นะผมเองเนี่ยก็ข้องใจตรงที่แบบน้องเขาค่อนข้างใจเย็นอ่ะเพราะว่าเขาก่อเหตุที่บ้านคือรถโรงเรียนมาเรียนหนังสือไปแล้วคาบหนึ่งด้วยนึกออกไห
4: ม
3: แล้วพอจะมาก่อเหตุเนี่ยแสดงว่าเขามุ่งมั่นกับเรื่องนี้มากเลยเมื่อวานเนี่ยนั่นแหละฮะเราคุยเรื่องนี้กันบ้างไหมเรื่องของใบสั่งคุณผู้ฟังใครมีใบสั่งค้างไม่จ่าย
4: รถ
3: ต่อภาษีได้แต่จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริงแล้วนะมีผลตั้งแต่1สิงหาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นปัญหาสำหรับคนที่ไม่จ่ายค่าใบอะไรค่าปรับใบสั่งเดี๋ยวต่อสายท่านพันตำรวจเอกวิษณุคำนวณมั่วนะฮะผู้กำกับการ6กองบังคับการตำรวจทางหลวงคุยกันเรื่องนี้นะครับ
4: ก็ล่าสุดทางตลอนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไป MOU กับกรมขนส่งเนาะแล้วก็เป็นที่มาของการใช้เพราะก่อนหน้านี้มีการชะลอไปเพราะว่ามีคนนำคำสั่งของศาลฎีกาออกมาว่าไม่สามารถทำได้แต่ขนาดนี้สามารถทำได้แล้วเราลองสอบถามกับ

0: พันตำรวจเอกวิษณุนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะณขณะนี้เห็นว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาแล้วถ้าใครมีใบสั่งผลจะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ตอนนี้นะครับก็คือกระบวนการทางใบสั่งครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่มีการลงนาม MOU กันนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาครับหากมีการค้างชำระค่าปรับนะครับตั้งแต่ใบสั่งที่ออกตั้งแต่หลัง1สิงหาไปเนี่ยนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้กว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ก็อยู่ประมาณสัก 60-90 วันนะครับพี่น้องประชาชนที่ไปต่อภาษีที่ขนส่งอะครับก็สามารถต่อได้ครับแต่ว่าจะไม่ได้รับป้ายภาษีจริงครับก็จะเป็นเหมือนป้ายวงกลมแทนชั่วคราว30วันครับจนกว่าจะชำระค่าปรับเสร็จถึงจะได้ป้ายภาษีที่เป็นตัวจริงครับครับ
0: แล้วมันมีค่าปรับเพิ่มไปไหมคะถ้าเลยกำหนดแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่มีครับไม่มีครับไม่ว่าจะเป็นใบสั่งใบแรกหรือใบเตือนหรือแม้แต่ว่าการไปชำระที่ขนส่งครับค่าปรับก็ยังเป็นอัตราปรับเดิมครับตามที่กำหนดไว้ในใบสั่งครับ
1: ผมย้อนความถามหน่อยสิเพื่อลึกคลังข้อมูลในสมองแล้วก็คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะจำได้บางท่านอาจจะคลับคล้ายคลับคลาเดิมเราพยายามทำแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นมันติดปัญหาอะไรฮะก่อนจะนำมาสู่บังคับใช้เมื่อ1สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยครับ
2: จริงๆแล้วตัว MOU ครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ
1: มัน
2: เป็นเรื่องเดิมก็คือว่าคือกฎหมายเนี่ยมาตรา141/1อ่ะครับมันระบุไว้อยู่แล้วครับว่าหากว่าไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดนะครับ
1: ครับ
2: ก็จะต้องไม่สามารถที่จะได้รับป้ายวงกลมตัวจริงก็คือจะได้รับป้ายวงกลมแทนครับแต่ทีเนี้ยตอนที่เราดำเนินการกันไปตั้งแต่ปี66นะครับจนถึงที่ผ่านมาครับ แล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะครับก็ที่ได้รับผลกระทบก็ไปฟ้องศาลปกครองครับจนมีคำสั่งของศาลออกมาว่ากระบวนการของใบสั่งใบนั้นผมต้องเท้าความไปก่อนว่าใบสั่งใบนั้นนะครับแค่ใบเดียวนะครับไม่ได้ผูกพันกับใบสั่งอื่นมีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามมาตรา141ก็คือเขาอาจจะไม่ได้ส่งใบสนีตอบรับตรงใบเตือนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะไปครบถ้วนตามมาตรา141ก็คือเมื่อพี่น้องประชาชนเฉพาะใบนั้น
1: อ
2: ่ะที่ไปต่อภาษีอ่ะก็ต้องให้เขาต่อภาษีตามเดิมครับศาลก็เลยสั่งอย่างนั้นครับแต่ทีเนี้ยแม้ศาลจะสั่งแค่ว่าใบสั่งใบนั้นเนี่ยแค่ใบเดียวเนี่ยมีเจ้าที่ตำรวจกับขนส่งทำไม่ถูกต้องครับเราก็กลับมาทบทวนกันใหม
1: ่
2: เราก็เลยยกเลิกสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเลยแล้วก็กลับมาทบทวนกันใหม
1: ่
2: เพื่อที่จะแบบว่าทำให้ถูกต้องตามแนวคำพิพากษาครับ
1: ตอนแรกเราทำยังไงที่มันทำไม่ได
2: ้มันไม่ใช่ทำไม่ได้ครับมันทำได้มาตลอดครับแต่เพียงแต่ว่ากระบวนการอ่ะมันยังไม่ครบถ้วนเราก็เลยยังไม่บังคับใช้141/1ออกมาครับแต่ทีเนี้ยเราก็ปรับกันอยู่เกือบ2ปีจนกระบวนการเนี่ยเรามั่นใจแล้วว่าต่อไปเนี้ยใบสั่งที่จะไปผ่านขนส่งเนี่ยจะเป็นใบสั่งที่ครบถ้วนแน่นอนอันไหนที่มันไม่ครบถ้วนเนี่ยระบบAI หรือระบบอะไรที่เราวางไว้ครับมันก็จะตัดออกหมดถ้าสมมุติว่าใบสั่งไหนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการไม่ครบถ้วนอาจจะด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานานี่ครับมันก็จะไม่ได้ไปทุกใบสั่งเหมือนแต่ก่อนครับครับ
1: คือถ้าสมมติถ้าฟังดูความเดิมเมื่อก่อนปี 66ช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าประชาชนไปร้องเพราะว่าม
2: ีเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับไปรษณีย์ตอบรับใบเตือ นไม่มีการส่งใบเตือนให้เขาครับมีการส่งใบสั่งใบแรกแต่ว่าไม่มีการส่งใบเตือนให้เขา
1: เขาจึงไม่ได้ไปชำระค่าปรับใบสั่งนั้นถูกไหมครับ
2: ใช่ครับเขาเลยไม่มีโอกาสโต้แย้งไม่ได้ไปชำระค่าปรับใบสั่งนั้นครับ
1: แล้วเขาจึงต่อภาษีไม่ได้เมื่อเขาจะไปต่อนะตอนนั้นที่เราเป็นปัญหาถูกไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เราก็เลยมาแก้ใหม่ซึ่งตอนนั้นศาลสั่งว่ายังไงนะฮะนิดนึง
2: ศาลสั่งว่าเฉพาะใบสั่งใบนั้น
1: อ
2: ่ะทั้งกระบวนการของตำรวจและขนส่งอ่ะดำเนินการไม่ครบถ้วนก็ต้องคืนสิทธิ์ให้เขาก็คือต้องให้เขาได้รับใบสั่งใบภาษีตัวจริงอะไรซึ่งเราดำเนินการตามคำพิพากษาหมดแล้วแต่เพียงแต่ว่าเพื่อแบบว่าไม่ให้พี่น้องประชาชนอ่ะกระทบกับพี่น้องประชาชนเราก็เลยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้มันก็ต้องมารีเซ็ตใหม่ทั้งระบบก็ต้องทำตามที่ศาลท่านบอกว่าเวลาประชาชนไปขนส่งอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะรู้แค่ว่ามีใบสั่งค้างนะ
1: ครับ
2: แต่ปัจจุบันเนี่ยเราทำตามคำพิพากษาเลยมีพยานหลักฐานครบถ้วนเช่นถ้าท่านไปขนส่งปั๊บเนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้ขับนะครับ

0: ก็จะติ๊กขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่าเป็นรถวันนั้นวันที่เท่าไหร่
1: เหมือ
0: น
1: ใบเอาข้อมูลเหล่านี้ใส่ระบบให้ขนส่งไป
0: ใช่ใช่ครับใช่ใช
1: ่แล้วถ้าสมมติไปสู่ย้อนกลับไปกรณีเดิมถ้าไม่มีใบเขาไม่ได้รับการแจ้งเตือนมาอีกครั้งนึงแล้วเขาบอกเขาไม่ได้รับโต้แย้งเหมือนครั้งแรก
0: อ๋อใบข้อมูลจะไม่วิ่งไปที่ขนส่งเลยคือเราทำระบบไว้ว่าท่านจะต้องตามตำรวจจะต้องทำตามขั้นตอน1 2 3 4 5ถ้า1ใน5ขั้นตอนท่านขาดไปขั้นตอนใดขั้นตอน1ข้อมูลรถคันนี้จะไม่ไปที่ขนส่ง
1: หมายความว่าเราย้อนกลับไปที่เดิมนะหมายความว่าถ้าคนๆนั้นใบสั่งใบนั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าก็ไม่เห็นมีการแจ้งเตือนมาเขาจึงไม่ได้จ่ายค่าปรับข้อมูลนี้ก็จะ
0: ถ้ามันไปกดปรากฏที่ขนส่งก็จะติ๊กให้ดูเลยว่าม
1: ี
0: ใบส
1: ั่
0: งใบแรกนะม
1: ี
0: ไปรษณีย์ตอบรับท่านเซ็นเองนะหรือไม่ญาติท่านเซ็นแล้วก็มีใบเตือนนะไปรษณีย์ตอบรับใบเตือนท่านเซ็นเองนะญาติท่านเซ็นข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ที่คนส่งหมดเลย
1: แล้วถ้าสมมติถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเช่นมีส่งไปจริงญาติไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้มีการเซ็นมันก็จะขาดไม่เข้ามาอะไรหนึ่ง
0: ไม่ฮะมาตรา141/1บอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการส่งพยานหลักฐานไปครับก็คือเราส่งไปตามกระบวนการแล้วแต่เพียงแต่ว่าพอส่งแล้วเนี่ยเขาจะอยู่บ้านไม่เซ็นไม่อะไรเงี้ยมันจะไม่อยู่ในข้อกฎหมายข้อนี้ครับ
1: ไม่สามารถไปฟ้องศาลได้แล้ว
0: ก็ท่านก็จะไปท่านสามารถโต้แย้งอีกทีนึงตอนอยู่ขนส่งได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนที่อยู่ขนส่งท่านก็จะได้เห็นว่าใบสั่งตัวจริงเป็นยังไงใบเตือนเป็นยังไงถ้าท่านคิดว่าอ๋อมันไม่ใช่ของผมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเบอร์โทรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนั้นก็จะไม่ต้องชำระที่ขนส่งครับ
1: เท่ากับภาระขออภัยใช้คำว่าภาระกันเลยไปเท่ากับทุกอย่างก็จะไปกระจุกกับขนส่งละทีนี
0: ้ไม่ครับไม่ก็คือขนส่งก็จะรับเฉพาะตอนที่พี่น้องประชาชนอ่ะไปที่
1: ต่อภาษี
0: ตอนท้ายใช่แต่ว่าขบวนการขั้น1ขั้น2ทั้งใบสั่งใบแรกใบเตือนเนี่ยก็ยังอยู่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่อยู
1: ่ตำรวจคือต้องส่งไปเหมือนเดิม
0: ใช่ใช่แล้วก็มันก็จะไปปรากฏทางแอปทางรัฐอีกครับให้พี่น้องประชาชนได้รู้ครับ
1: แล้วมันจะมีอะไรที่สามารถเอาไปโต้แย้งอันนี้ผมไม่ได้ถามเพื่อหาให้คนเอาไปโต้แย้งเพียงแต่ว่าบางทีกระบวนการหลายๆครั้งบางคนไม่รู้ว่าถูกออกหมายเรียกจนนำไปสู่ออกหมายจับเลยบางคนมันเคยมีอย่างนั้นไงฮะ
0: คือตอนนี้เรานอกจากไปรษณีย์ตอบรับที่เราทำตามทางกฎหมายนะครับก็มีการแจ้งเตือนทางแอปทางรัฐอีกครับแล้วก็ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมองว่า อยากจะโต้แย้งไงเขาก็เปิดโอกาสให้โต้แย้งทางเว็บไซต์ทางอะไรหลายขั้นตอนอยู่ครับ
1: คือเราเข้าใจเจ้าที่นะคุณผู้ฟังแล้วก็เข้าใจพี่ตำรวจว่าคือทางนิติรัฐเนี่ยมันเป๊ะมากเลยเนี่ยโอ้โหทางนิติรัฐมาบังคับปุ๊บแต่ทางพฤตินัยคนที่ปฏิบัติบางทีเขาไม่อยู่บ้านมีใบมาญาติบอกว่าเซ็นให้แล้วก็ญาติก็ไม่เอามาบอกเขาอีกเขาก็ไม่รู้ก็ยังดองอยู่บ้านญาติกองไปปึ้งๆเอกสารนั้นอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะยังไงล่ะ
0: ก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยนิดๆเหมือนที่ผมบอกว่าขั้นตอนมันประมาณ 4-5 ขั้นตอนนะครับทั้งใบสั่งใบแรกที่ไปครับท่านยังมีโอกาสโต้แย้งอยู
1: ่
0: ท่านไม่ได้โต้แย้งครั้งที่1ใบเตือนรอบ2ไปท่านก็ยังโต้แย้งได้ครับถ้าไม่ได้โต้แย้งรอบที่2ท่านไปที่ขนส่งท่านเจอด้วยตัวเองท่านก็ยังโต้แย้งที่ขนส่งได้ครับ
1: ก็ไปแย้งกันเอาแล้วกันก
0: ็
1: ยังมีโอกาสเพียงแต่ว่าก็ต่อแล้วที่สำคัญคือต่อภาษีได้นะแต
0: ่
1: แค่ย
0: ัง
1: ไม่ได้ใบภาษีตัวจริงป้ายออกมาจริง
0: ๆ
1: ตอนน
0: ั้
1: นจนกว่าคุณจะชำระค่าปรับแล้วผมถามอันนี้ถามด้วยความสงสัยว่าสมมุติไปต่อภาษีโอเคมีปัญหาเรื่องใบสั่งแต่ก็ต่อได้แล้วก็ได้เขาเรียกว่าใบภาษีกำกับภาษีชั่วคราวถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ถ้าออกมาจากขนส่งแล้วโดนจับล่ะแล้วระหว่างที่เราถือไป
0: 30วันครับเขาจะระบุไว้เลย
1: อ๋อ30วันถ้าหลังจากนั้นเป็นยังไงหล
0: ังจากเป็นข้อหาไม่ต่อภาษีครับ
1: เอาแล้วเงินที่เสียต่อภาษีไปล่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นใบแทนนะครับให้ใบแทนได้แค่30วันครับ
1: ต้องแล้วสมมติว่าโดนจับข้อหาไม่ต่อภาษีแล้วต้องไปต่อใหม่ทำเรื่องต่อใหม่อีกไหม
0: ต้องไปชำระค่าปรับครับแล้วก็เพื่อไปรับใบภาษีตัวจริงมาครับ
1: เท่ากับว่าภาษีโอเคต่อแล้วจบเลยเพียงแต่ว่าต้องไปจ่ายค่าปรับไม่งั้นจะมีปัญหาโดนจับในฐานที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ใช่ครับเหมือนใบภาษีไม่สมบูรณ์อะไรประมาณนี้ครับ
1: มีข้อหานี้ใช่ไหมครับมีข้อหาใช่ไหม
0: ข้อหาแบบว่าไม่ต่อภาษีครับเพราะว่าเขาให้ใช้แทนแค่30วันไงครับเป็นเหมือนกับตัวใช้แทนครับ
1: อุ้ยใช้คำว่าไม่ต่อภาษี
2: ก็
1: ไม่ตรงจ
2: ุ
1: ดแล้วถ้าไปต่อแล้วไงยังไงเดียวเอายังไงเพราะว่าไม่ทำไมกลัวย้อนไปสู่ศาลปกครองอีกเหมือนปี66
0: คือเดี๋ยวก็จะมีพี่น้องประชาชนเขาจะไปอย่างนี้ครับแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันก็ไม่ได้จบเท่านี้ครับถ้าสมมติว่าพี่น้องประชาชนไม่ชำระอะไรเงี้ยครับตามกฎหมายเราก็ต้องไปทำสำนวนพี่น้องพี่นายอีกครับมันก็เป็นขั้นตอนอีกต่อไปเหมือนกันครับครับ
1: กำลังมองว่าเออแล้วบอกว่าถ้า30วันแล้วจะเรียกว่าไม่ต่อภาษีมันก็ไม่ได้ก็ไปต่อแล้วเพียงแต่ใบชั่วคราว
0: ก็กฎหมายใช้คำว่าเป็นใบแทนชั่วคราว30วั

0: กันครับครับแต่ทั้งนี้ตอนที่พี่น้องประชาชนไปที่ขนส่งอะครับถ้ายังถ้าเรามองว่าไม่ใช่ใบสั่งเราเนี่ยเราก็โต้แย้งได้เลยครับตอนนั้นกระบวนการนั้นก็ยังดำเนินการได้เต็มที่อยู่ครับ
1: ในระหว่างการโต้แย้งเนี่ยอาจจะกินเวลาเกิน30วันซึ่งไอ้ใบชั่วคราวมันจะหมดอายุและจะอาจจะโดนข้อหาที่ไม่ต่อภาษีตรงนี้ทำไง
0: ไม่ครับก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะให้ประสานงานหรือว่าดำเนินการตรงนั้นเลยครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราจะไม่นับเอามานับครับเราจะมีเว็บไซต์มีอะไรระหว่างขนส่งกับเราดำเนินการอยู่ครับครับ
2: แล้วถ้าเราต่อภาษีทางออนไลน์ล่ะคะ
0: มันจะมีภาษีทางออนไลน์
2: เราจะมีให้ขึ้นแสดงว่าเรา
1: ติดเรา
2: ติดไหมหรือว่าจะให้โต้แย้งยังไงอ่ะ
0: กระบวนการภาษีออนไลน์ผมไม่มั่นใจครับอาจจะต้องสอบถามทางขนส่งนะครับครับ
2: เพราะทุกวันนี้เราก็ต่อภาษีออนไลน์แล้วนะคะ
1: ไม่มีลักลั่นไม่มีช่องโหว่ใช่ไหมฮะในออนไลน์กับไม่ออนไลน์เนี่ยฮะ
0: ไม่น่ามีครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหน้างานของอีกหน่วยงานหนึ่งอ่ะผมอาจจะไม
1: ่ตรงนี
0: ้ไม่สามารถตอบได้
1: ผมเชื่อว่าตรงนี้ทางตำรวจเองซึ่งถือกฎหมายอยู่คงจะมีสเต็ปแล้วก็มีเขาเรียกว่ากรณีศึกษาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้มองรูปแบบการโต้แย้งของประชาชนอย่างไรบ้างที่ตำรวจคิดว่าเราเรียกว่าไม่ใช่ว่าปกป้องตัวเองเพียงว่าต้องอธิบายหรือทำความเข้าใจในแต่ละเปาะเพื่อให้คนไทยทุกคนยอมจำนนในสิ่งที่เจ้าที่ MOU อ่ะ
0: คือเราต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามัน MOU เนี่ยเป็นเพียงกระบวนการนึงในขั้นตอนเฉยๆครับแต่จริงๆอ่ะกฎหมายตัวนี้มันเขียนในมาตรา141/1อยู่แล้วครับแต่ว่า MOU เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเราอ่ะไปล้อ MOU ให้เข้ากับกฎหมายเพื่อให้มันหลักตรงกันว่าตำรวจกับขนส่งเนี่ยควรจะดำเนินการยังไงในมาตรา 141/1 ครับก็เหมือนกับแต่ก่อนนะครับก่อนที่จะมี MOU หรืออะไรเงี้ยก็มีตำรวจก็บางสถานีครับก็จับอยู่แล้วก็ส่งใบสั่งส่งอะไรไปที่ขนส่งเพื่อทำการชะลอป้ายภาษีไว้ก็ยังมีอยู่ครับมันก็เป็นเรื่องที่มีมาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทำระหว่าง2หน่วยงานโดยตรงอาจจะเป็นแค่เหมือนสถานีตำรวจนครบาลกแจ้งข้อมูลผู้ไม่ชำระใบสั่งไปที่ขนส่งในเขตอำนาจขนส่งท่านก็ชะลอใบเสียภาษีกับกลุ่มนี้อยู่นะครับครับ
1: จะไม่มีมองแล้วจะไม่มีพิพาทไม่มีฟ้องร้องฟ้องศาลใดๆขึ้น
0: อันนี้ก็คือผมมองว่ามันเป็นสิทธิของประชาชนครับถ้าเกิดประชาชนถูกโต้แย้งโดยไม่ชอบผมก็มองว่าประชาชนก็ควรจะใช้สิทธิตามกฎหมายได้เต็มที่ครับการเรื่องการถูกฟ้องร้องถูกอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่อง
1: เป็น
0: สิทธิพื้นฐานครับ
1: อ
0: ันนี้อันนี้ผมมองว่ามันเป็นสิทธิที่ของประชาชนครับที่ถ้าประชาชนมองถ้าท่านมองว่ากระบวนการเหล่านี้มีกระบวนการไหนที่เกี่ยวกับท่านเนี่ยไม่ถูกต้องท่านก็มีสิทธิโต้แย้งได้อาจจะโต้แย้งผ่านเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงก็ได้โต้แย้งผ่านใครก็ได้ครับหรือเจ้าที่รัฐอธิบายยังไม่ชัดเจนไม่อะไรท่านก็สามารถใช้สิทธิทางศาลได้อันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
1: โอเคตรงนี้เข้าใจเขาเรียกว่าคุยกันมาพิพาทระหว่างบอยกับท่านผู้กลับมาระยะหนึ่งพอรู้เรื่องถ้าต่อไปอันนี้หนึ่งทีนี้การปฏิบัติตัวให้มันถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตาม MOU นี้ต้องไงท่านแนะนำหน่อยครับ
0: ผมก็แนะนำว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายครับก็คืออันนี้เอาเรียนตามตรงเน
1: า
0: ะเหมือนเราไปต่างประเทศอ่ะแล้วเวลาเราไปต่างประเทศเราเหมือนผมไปฮ่องกงอย่างเงี้ยครับเจอป้ายแบบว่า100หรือ90หรืออะไรเงี้ยแท็กซี่ที่เรานั่งเขาก็ไม่ขับเกินนะครับ
1: วินัยเขาสูงมาก
0: วินัยเขาสูงมากครับแต่ทีเนี้ยพอกลับมาประเทศเราก็กลับมองกันว่าเอ้ยฉันซื้อรถมาแพงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคนกลุ่มเดิมเนี้ยพอไปอยู่ต่างประเทศพอถูกตำรวจต่างประเทศจับดันโพสต์ลงโซเชียลว่าภูมิใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายเขา
1: อันนี้
0: เราก็ต้องมองกับกันว่าเฮ้ยเราควรเอาสิ่งที่ท่านมองว่าต่างประเทศทำดีอ่ะในเรื่องวินัยอ่ะมาปรับที่เมืองไทยเราซะเพราะว่าอุบัติเหตุในเมืองไทยมันสูงจริงๆครับแล้วมันกับผลกระทบไปหมดนักท่องเที่ยวอะไรเขาก็กลัวเขาก็ไม่อยากมาเงี้ยเหมือนเราจะไปประเทศอะไรเงี้ยถ้าประเทศนั้นอาชญากรรมรุนแรงอุบัติเหตุรุนแรงเราก็เบรกแล้วเราก็ต้องเอาไปประเทศที่เซฟตี้ครับ
1: คนที่มีใบสั่งอยู่รู้ตัวว่าถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ได้ไปชำระต้องยังไงฮะดำเนินการให้เรียบร้อย
0: ก็สามารถตรวจสอบทางเว็บ PTM ภาคประชาชนก็ได้หรือแอปทางรัฐก็ได้ครับก็ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยครับหรือไม่ก็ถ้าทางนี้ก็สามารถไปที่ขนส่งก็ได้ครับตอนต่อภาษีก็จะเห็นข้อมูลหมดครับเหมือนที่ผมบอกม
1: ัน
0: จะไม่เหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมนี่จะรู้แค่ว่าถูกออกไปสั่ง12ใบแต่เราไม่รู้อะไรเลยตอนนั้นซึ่งศาลบอกว่า ก็ควรจะไปทำให้เขารู้นะ

0: อะไรเนี่ยเป็นสีพื้นฐานซึ่งนี้เราก็ไปทำให้หมดแล้วครับตอนนี้ครับ
1: อะไรที่ให้รู้บ้างนะฮะพอรู้แค่ออกใบ32ใบแต่ว่าจะรู้อะไรลงไปลึกกว่า12ใบ
0: ตอนนี้รู้หมดเลยครับใน12ใบที่ท่านถูกออกใบสั่งมีอะไรบ้างใบสั่งใบแรกคือวันที่เท่าไหร่มีรูปภาพถ่ายไม่เหมือนใบสั่งตัวจริงเลย
1: มีใบเตือนด้วยพฤติการยังไง
0: ใช่ฮะเหมือนใบสั่งตัวจริงทุกอย่าง
2: เกินความเร็วที่กำหนดที่ไหนอย่างไรอะไรอย่าง
0: เ
2: งี้ย
0: อะไรเงี้ยมีเหมือนเลยครับจุดเกิดเหตุอะไรเงี้ยมีหมดครับ
1: แล้ว
0: ก็มีขั้นถึงว่าเขาส่งไปสนีตอบรับไหมใครเป็นคนเซ็นรับให้อะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าลงลึกแล้วย้อนหลังถึงเมื่อไหร่หรือว่าตัดยอดแค่1สิงหาคมเริ่มต้นใหม่กันเลยฮะ
0: เริ่มต้นใหม่ครับเริ่ม
1: หมายความว่าใบสั่งที่ถูกออกก่อน1สิงหาคม69เนี่ยถือว่าไม่เอามานับรวม
0: ใช่ๆครับใช่ครับ
1: แต่ว่าคนที่โดนใบสั่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคม69เป็นต้นไปถ้าไม่ชำระก็จะเข้าข่ายนี่แหละฮะถูกมั้ยฮะ
0: ถูกครับถูกครับ
1: คุณฟังใจเย็นๆวันนี้เพิ่งกี่วันวันที่7ที่8
2: ของเก
1: ่
2: าไม่น
1: ับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ตามหลักกฎหมายครับก็คือเราต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนเมื่อเราออกกฎหมายมาครับหลักกฎหมายอาญาเงี้ยหลักง่ายๆเลยไม่มีผลย้อนหลังไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมครับ
1: เมื่อ
0: เราชี้แจงเสร็จปั๊บเราก็ควรที่จะให้ความเป็นธรรมให้โอกาสพี่น้องประชาชนเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่ได้เราไม่ได้มาเน้นเรื่องแบบว่าใบสั่งเยอะใบสั่งเยอะอะไรเงี้ยเราเน้นแบบว่
1: า
0: ใช่ครับเรามานับหนึ่งกันใหม่ดีกว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยใช่ครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเริ่มวินัยจราจรกับเราเมื่อเราหนึ่งสิงหาทุกคนปฏิบัติตามวินัยจราจรปั๊บก็ไม่มีใบสั่งครับ
1: เอาเราต่อไปเรื่องใบสั่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตแล้วอีกอย่างนึง
2: คุณผู้ฟังแนะนำมาว่าควรใส่ข้อมูลหรือระเบียบเบื้องต้นตอนที่เรียนทำใบขับขี่ด้วยรวมถึงโทษต่างๆด้วยอะค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อใช่ๆครับอันนี้เราก็ได้คุยกับขนส่งอยู่ครับต่อไปเนี่ยเวลาตอนเรียนใบขับขี่ก็จะมีข้อมูลเรื่องพวกนี้ครับครับ
1: มีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าใบสั่งหายมีวิธีการชำระเงินค่าปรับใบสั่งที่หายเนี่ยยังไงบ้าง
0: ก็เบื้องต้นมันจะมีขึ้นทางแอปทางรัฐก็มีครับหรือว่าเข้าไปใน PTM สเตตภาคประชาชนครับลองไปเกิดเซิร์ช Google ก็ได้ครับ PTM ภาคประชาชนเนี่ยแล้วก็เข้าไปข้อมูลตรงนั้นแล้วก็ไปสมัครแล้วมันจะขึ้นเฉพาะข้อมูลเราครับ
1: มีง่ายกว่านั้นไหมเพราะว่าบางทีเข้าไปแอปแบบนี้อะไร Google อย่างนี้กลัวมิจฉาชีพอ่ะ
0: ก็เบื้องต้นก็อาจจะถ้าใบสั่งหายก็ถ้าสามารถติดต่อรู้ว่าหน่วยงานไหนออกเนี่ยครับก็ติดต่อที่หน่วยงานนั้นได้อยู่แล้วครับ
1: หรือถ้าออกถ้าโดนใบสั่งก่อน1สิงหาคมแล้วหายไปก่อน1สิงหาคมก็เงียบๆไว้ก่อน นี่บ่อยนะจ๊ะแสบจริงๆ
0: ถ้าเอาตามตรงก็คือกฎหมายก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนครับก็คือให้โอกาสพี่น้องประชาชนได้เริ่มนับ1วินัยจราจรเริ่มกับพวกเราครับ
1: คุณฟ้าบอกว่า
0: ใช้คำนี้แล้วกันครับ
1: อยากให้ปรับปรุงสัญญาณไฟในกทม.หน่อยอันนี้ท่านพูดกับทางหลวงเนาะ
0: แต่ว่าเราไม่ได้รับผิดชอบกทม.แต่ว่าเดี๋ยวเราข้อมูลเหล่านี้คือผมมองว่ามันต้องจูนกันหมดครับต่อไปครับเช่นใบสั่งจราจรใบสั่งอะไรต่างๆนานาครับก็ต้องเอามาคุยกันหมดแหละว่าในกทม.เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้ยังไงภาพรวมลดลงไหมต้องทำยังไงพี่น้องประชาชนอยากให้เป็นยังไงผมว่าเขาต้องคุยกันอยู่แล้วคร
1: ับผมขออนุญาตขออนุญาตอ่านข้อความให้จบแล้วกันเพื่อส่งเสียงไปยังตำรวจกรุงเทพอาจจะฟังอยู่เอาไว้นั้นเถอะท่านบอกว่าอยากให้ปรับปรุงสัญญาณไฟในกทม.ทุกจุดให้ติดระบบไฟกระพริบมีตัวเลขขึ้นนับถอยหลังด้วยเนื่องจากไฟเขียวอยู่กลางสี่แยกรถติดก็เขาเรียกว่าค่อยคลานแล้วไม่ทันไฟแดงก็โดนกล้องจับผ่าไฟแดงนี่มันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งไม่เป็นธรรมเลยครับกับคนขับนี่ผมเติมให้นิดนึงโดยเฉพาะตอนดึกๆไม่เข้าใจว่าเปิดไฟเขียวไม่กี่วินาทีรถวิ่งไปแค่กลางสี่แยกก็แดงแล้วแย่มากเจอบ่อยมากแถวพระราม4และสาทรมีเจตนาจะออกไปสั่งหรือเปล่าอันนี้พอมันเกิดแบบนี้คนก็เลยตั้งข้อสังเกตอันนี้ผมก็เป็นกลางก็ใครฟังอยู่ช่วยแก้ตรงนี้แล้วกัน
2: เมื่อก่อนมันไม่มีตัวเลขเขาดาวใช่ไหม
0: ครับเรื่องไฟแดงเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผ่าไฟเหลืองก็ผิดแล้วเพราะว่าถ้าเป็นไฟเหลืองนี่ต้องเตรียมตัวหยุดครับพอเห็นไฟเหลืองก็ต้องเตรียมตัวหยุดนะครับกฎหมายเขียนชัดเจนแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เอาข้อหาผ่าไฟเหลืองมาออกใบสั่งนะครับก็คือจะใบสั่งที่ออกตามไฟแดงคือต้องเป็นแดงเนี่ยก็คือตั้งแต่ก่อนหลังเส้นแล้วก็แดงแบบแดงจริงๆอ่ะครับก็คือไฟเหลืองนี่ไม่มีเลยครับ
1: ไฟเหลืองจะคือความจริงไฟเหลืองก็ชะลอเนี่ยแล้วถ้าผ่าไประหว่างไฟเหลืองเนี่ยไม่โดนอยู่แล้ว
0: คือใช่ๆครับกฎหมายเค้าเขียนเลยครับว่าถ้าเจอไฟเหลืองเราต้องเตรียมตัวหยุดไม่ใช่เตรียมตัวไปนะคร
1: ับ ไม่ได้หยุดคันเร่ง
0: เตรียมตัวหยุดยกเว้นว่าเราเลยไปแล้วก็ถึงมาให้ขับต่อไปได้อันนี้มันเขียนไว้ชัดเจนครับ
2: แต่เคสนี้น่าจะประมาณว่าไฟเขียวอยู่แต่ว่ามันค้างอยู่ตรงกลางแยก

0: มันชะลอตัวกันแล้วเสร็จแล้วพอมันอยู่ดีๆมันเป็นไฟแดงปุ๊บแล้วโดนหรือเปล่า
1: ทีนี้เขาไม่โดนใบสั่งอยู่แล้วครับเพราะว่ารูปแรกของเขาอ่ะ
2: เขาต้อง
1: มันคือเขียวแต่ว่าที่โดนไฟแดงก็คือรูปแรกของเขาอ่ะครับคือก่อนที่จะถึงแยกสัญญาณไฟอ่ะประมาณสักสมมุติว่าเมตรนึงอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือมันเป็นแดงแล้วแต่เขาก็ไปอย่างเงี้ยครับพวกนี้ถึงจะโดนครับ
2: รู้ฟังน่ารักมากท่านเดิมบอกว่ามันเป็นใบสั่งเก่าที่ยังไม่ได้ชำระต้องชำระไหมอันนี้เสียงน่ารักมาก
1: อันนี้ก
0: ็ผลหนึ่งสิงหา
2: จะบอกแล้วแหละว่ากฎหมายใหเริ่มหนึ่งสิงหา
0: เรามาสตาร์ทกันใหม่
2: คุณผู้ฟังตัดสินใจเลยเราไม่บอกแล้วกันถ
1: ้
2: าผ
1: ู
2: ้กับเองคงแนะนำไม่รู้ไม่ได้
1: ไม่แนะนำไม่ได้ไม
2: ่
1: ได้
2: เราตัดสินใจเลยแต่ว่ากฎหมายเริ่มที่หนึ่งสิงหา
0: ผู้กำกับแล้วที่ล่าสุดมีทนายรัชพลเขาไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะว่าขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหม่ว่ามันขัดกับมาตรา26หรือเปล่าเนี่ยคะในเรื่องดิดลอนสิทธิ์ของประชาชน
1: อันนี้เอาเป็นความเห็นส่วนตัวได้ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าผมมองว่าผมอยากให้แบบว่ามันเกิดความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมทุกเรื่องนะครับก็คือถ้าสมมุติว่ามาตรา141/1วรรคเนี้ยที่บอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการครบถ้วนแล้วไปที่ขนส่งเสร็จแล้วเนี่ยขนส่งจะต้องชะลอการออกใบเสียภาษีเนี่ยถ้ามาตรา141/1วรรคเนี้ยมันขัดรัฐธรรมนูญเงี้ยครับมันก็ต้องยกเลิกครับ
0: จะได้ชัดเจนไปเลยใช่ไหมคะถ้ามีคำสั่ง
1: ใช่ครับใช่แต่ทีเนี้ยต้องเข้าใจเราอย่างนึงว่าเขาเขียนเป็นกฎหมายไว้ถ้าเราไม่ทำล่ะครับเราจะมีความผิดนะครับ
2: ละเว้นนะ
1: ใช่ครับ
2: มัน
1: เรื่องใหญ่กว่านะครับ
0: ก็จะ157อีก
1: ใช่ถ้าพี่น้องประชาชนมองว่าเอ้ยกฎหมายข้อนี้มันไม่ดีหรอกมันต้องควรเป็นอย่างนี้ผมว่าไปยื่นอย่างนี้เลยครับให้เขาแก้แล้วก็ทำเรื่องถึงสภาให้สภาเขียนมาซะว่าแบบจะเอาแบบไหนครับพวกเราก็พร้อมทำตามครับแต่ณปัจจุบันมันเขียนอย่างนี้ครับครับ
2: คุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าถ้าทุกคนเคารพกฎจราจรไม่ทำผิดกฎจราจรเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนมันเกิดกับคนมักง่ายฝ่าฝืนกฎจราจรแล้วไม่ยอมรับผิดชอบตัวเองต้องเอาให้จริงจังแล้วก็บอกว่าท่านภูมิกับอธิบายได้ดีมากครับเข้าใจง่าย
1: ขอบคุณนะครับคืออยากให้มันชัดเจนแบบจริงจังครับอันนี้แล้วก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมหนึ่งว่าคือที่บอกว่าเอ้ยให้ศาลเป็นคนตัดสินเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนึงที่เราจะต้องไปเราคุยกับทางศาลอัยการไว้ระดับหนึ่งแล้วครับมันก็ต้องมีสำนวนพินัยไปตามกระบวนการเช่นเดียวกันครับอันนี้ทำอยู่แล้วครับ
2: สำนวนพินัยคืออะไรขยายความให้ฟังหน่อยสิเห็นท่านพูดมาสองครั้งแล้ว
1: คือกฎหมายจราจรนะครับเป็นกฎหมายที่อยู่ในบัญชีท้ายของพรบว่าด้วยการปรับเป็นพินัยครับหากไม่มีการชำระค่าปรับภายในระยะเวลากำหนดเนี่ยจะต้องทำสำนวนส่งศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งทางพินัยบังคับใช้กฎหมายครับครับ
0: อย่างนี้ถ้าจัดอันดับเนี่ยค่ะความผิดที่เราพบ 1-5 เนี่ยค่ะส่วนมากเป็นความผิดอะไรคะที่มีใบสั่งเนี่ยค่ะ
1: ความเร็วแล้วก็สัญญาณไฟครับ
2: แต่ย้ำนะว่าถ้าเขียวอยู่และผ่านไปติดตรงกลางแยกแล้วจู่ๆเป็นส้มเป็นแดงเนี่ยไม่โดนใบสั่งส
1: ู
2: ้กันเลยไปเอาหลักฐานตอน
0: โต้แย้งได
2: ้มาแย้งเลย
1: โต้แย้งได้เลยครับ
2: โอเคครับคุณฟังถามมาหลายท่านกันเรื่องนี้
1: สามารถโทรหาผมจะพาไปโต้แย้งด้วยซ้ำครับยินดีครับไม่โดนแน่ครับ
2: เดี๋ยวให้เบอร์ไปเดี๋ยวสายจะเข้าไปอยู่อุ้ยเบอร์ท่านพุ่งกลับนี่งวดที่แล้ว3ตัวตรงนะ
1: แล้วฮะไม่
2: 497
0: มีคุณผู้ฟัง
1: ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ถ้าใครบอกอะไรไปแล้วผมไปตามนี่คือมีแต่ถอยครับผมก็เลยไม่ค่อยเล่นครับ
2: ดีครับเรารักษาคนหมายดีกว่า
0: อ๋ออันนี้คุณผู้ฟังก็มาลักษณะเดียวกันบอกว่าผมเคยโดนพอถึงเส้นไฟเหลืองและไฟเหลืองเร็วมากแดงทันทีอันนี้จงใจตั้งไว้เพื่อออกใบสั่งหรือเปล่าครับ
1: อันนี้ผมจะขออธิบายอย่างนี้ครับก็คือเราก็มีการสั่งการไปแล้วบอกว่าถ้าเขาเหยียบไฟเหลืองเนี่ยถ้ามีรถเขาเนี่ยไปเหยียบที่ไฟเหลืองแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ออกใบสั่งครับก็ถือว่าเลยแล้วตามกฎหมายเลยอัน
2: นี้เป็นข้อสั่งการหรือว่ากฎหมายฮะ
1: เป็นจริงๆเป็นกฎหมายด้วยซ้ำนะครับที่บอกว่าถ้าเลยไฟเลยจุดที่มันห้ามหยุดแล้วครับเขาก็ต้องไปต่อครับ
2: อ
1: ันนี้ไม่โดนแน่แล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรื่องสัญญาณไฟเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับพวกเราเนี่ยเจ้าที่ตำรวจไม่มีความรู้ด้านสัญญาณไฟครับ เราไม่สามารถที่จะไปปรับว่าแยกนี้ควรกี่วิเท่านั้นทุกอย่างมันต้องเป็นวิศวกรจราจรถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือขึ้นอยู่กับกรมทางหลวงแต่ถ้าเป็นนครบาลก็ขึ้นอยู่กับทางท่านผู้ว่าอะไรเงี้ยครับ
2: ครับคุณผู้ฟังบอกว่ากฎหมายจราจรบังคับใช้กับมอเตอร์ไซค์ด้วยไหมคะเห็นฝ่าฝืนเยอะ

0: มากๆๆๆกอไก่ล้านตัว
1: ย้อนสอนอะไรอย่างเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: บังคับใช้ครับพวกย้อนสอนพวกอะไรเงี้ยก็จะเห็นอินฟูตำรวจที่เพิ่งออกคลิปไปอยู่ครับขนาดไปนั่งคุยกับแม่ค้าก็มี 4-5 รายให้ออกใบสั่งอะไรเงี้ยก็เห็นอยู่ครับ
1: เราก็จะเห็นเหมือนลัดเลาะติดแยกไฟแดงนี้แต่ลัดเลาะไปอีกข้างนึงแล้วก็จะได้โฉบไปไฟเขียวด้านนู้นได้อะไรเงี้ย
2: ครับเขาเข้าใจอยู่ครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนึงว่าเหมือนกฎหมายจราจรนะครับคือบางครั้งเราไม่สามารถที่จะไปเอาต้องตรงๆเหมือนตำรวจที่ยืนอยู่กลางแยกนึงไงครับมันไม่สามารถที่จะไปบังคับใช้กฎหมายได้ทุกคันครับคือหน้าที่ของเขาณตอนนั้นคือเขาต้องเน้นอำนวยความจราจรอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรโบกรถโบกราไงครับถ้าเห็นรถอ้อมไปแล้ววิ่งตามไปเงี้ยครับลืมโบกรถแยกนี้รถชนกันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วครับคือมันจราจรคนนึงที่อยู่ตรงนั้นนะครับเขาถือหมวกหลายใบครับอันนี้อาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปจับคันนั้นคันนี้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังฝากมาฝากตรวจดูถนนวิภาวดีรังสิตหน่อยมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาวิ่งค่ะ
2: ก็ได้ครับเดี๋ยวผมแจ้งบกจรแต่ผมก็วิ่งไปตอนเย็นเห็นบกจรช่วงกลางวันหรืออะไรก็ท่านก็บังคับใช้กฎหมายอยู่นะครับครับ
0: คุณผู้ฟังค่อนข้างจะโหดบอกว่ามันมีกล้องไม่ใช่เหรอคะมอเตอร์ไซค์โดนบ้างไหม
2: โดนครับโดนครับโดนครับอันนี้ยืนยันครับออกไปทางมอเตอร์ไซค์ด้วยครับ
1: เหมือนอารมณ์ประมาณว่าตำรวจตั้งด่านทำไมเรียกแต่มอเตอร์ไซค์
0: ไม่นี่ท่านผู้กำกับวิษณุอาแบบว่าไม่อารมณ์ไม่จอยมาไม่รู้ไปกันที่ท่านยังหัวเราะตอบได้ดีนี่ถือว่าท่านก็มีสกิลทักษะสูงแล้วเนี่ยคุณปาโหดมาก
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังสงสัยว่าค่าปรับนี่ปรับแล้วไปไหนคะ
0: โอ้แต่ละคำถาม
2: คืออย่างนี้ครับคือตามกฎหมายจราจรนะครับก็ค่าปรับอะครับก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับเข้าผู้ปฏิบัติครับส่วนหนึ่งก็ไปสนับสนุนงานเรื่องเป็นกองทุนค่าปรับครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้แผ่นดินครับแต่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเนี่ยเขาก็จะบังคับเลยว่าห้ามเกิน 10,000 บาทต่อเดือนต่อคนอะไรเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ครับส่วนตัวผมเองครับผมไม่ได้ติดในเรื่องเหล่านี้นะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนหรือว่าเห็นว่าอัตราค่าปรับหรืออัตราส่วนมันไม่ถูกต้องมาเงี้ยผมมองว่ายื่นเรื่องให้ผู้มีอำนาจท่านเนี่ยแก้ระเบียบไปเลยครับจะเอาเข้าหลวง 100% หรืออะไรเงี้ยผมว่าพวกผมก็พร้อมทำตามครับเพียงแต่ว่าเหมือนอันนี้มันระเบียบมันเขียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำตามแค่นั้นเองครับ
0: ครับหมดคำถามนะคุณผู้ฟังนะนับถอยหลังนะไม่มีคำถามนะเดี๋ยวจะเกินเวลาด้วยเอาละขอบคุณท่านพันตำรวจเอกวิษณุคำนวลโอ้นี่มีคุณบอกว่าสวัสดีเข้ามาขอบคุณท่านพันตำรวจเอกวิษณุคำนวลม่วนนะพ่วงกับ6กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ไว้มีปัญหาเรื่องจราจรเรื่องกฎหมายใบสั่งเชิญมาเป็นกูรูในรายการอีกนะครับ
2: ได้คร
0: ับ
2: ได้คร
0: ับ ขอบคุณครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: เอาละครับพักกันสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวาอาซี1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็ม

0: บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้ว

0: ืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Cool Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
4: 17:46 นะครับช่วงสุดท้ายของสน 100.5 พี่สุพัฒน์บอกว่ามาไม่ทันนี่ถ้ามาทันน่าจะมีคำถามกับท่านผู้กับเมื่อสักครู่เรื่องกฎหมายจราจรเรื่องต่อภาษีแน่นอนเชื่อเลยพี่สุพัฒน์เนี่ยช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญนะฮะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุยกันเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันทางใจใช้ชีวิตในโรงเรียนรับมือบุหรี่ก่อนเป็นแผลในใจแล้วก็มีเหตุการณ์บานปลายตามมาขออนุญาตต่อสายคุณหมอนะครับ
5: ก็คุณผู้ฟังก็ส่งความคิดเห็นมาร่วมเยอะเน
4: าะเรื่องจราจรนี่มันใกล้ตัวเจอกันมากับตัวทั้งสิ้นก็เลยมีอารมณ์ร่วมมีคำถามร่วมเยอะเลยตอนนี้คุณหมอมาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
6: สว
4: ั
6: สด
4: ี
6: ค
4: ่
6: ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ
5: คุณหมอคะเราจะมีข้อเสนอแนะหรือว่าแนวทางยังไงบ้างคะในการเสริมภูมิคุ้มกันค่ะถ้าเราจะต้องไปใช้ชีวิตในโรงเรียนเหมือนว่าทุกวันนี้สังคมมันโซเชียลมันก็จะเยอะขึ้นมากเลยอะค่ะ
6: ค่ะจริงค่ะก็จริงๆอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความปรับตัวของตัวเองอะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของโซเชียลเยอะๆก็ต้องรู้จักห่างๆบ้างเอาเท่าที่จำเป็นเพราะว่าบางทีการที่เราไปอยู่ตรงนั้นเยอะๆบางครั้งมันไม่ได้มีประโยชน์แต่มันบ่อนทำลายอะไรที่มันแย่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเยอะอันนี้ถ้าในโซเชียลนะคะแต่ถ้าในโลกความเป็นจริงก็เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอย่าไปอยู่ในจุดที่มันเงียบๆอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยก็อยู่รวมๆกลุ่มกับเพื่อนๆเอาไว้อยู่ในจุดที่ครูเห็นอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้มันก็จะช่วยทำให้เรามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเราจะโดนรังแกจริงมันก็มักจะเป็นเพราะเราอาจจะมีหลายๆด้านที่มีความแตกต่างกับเพื่อนๆที่เขารู้สึกอาจจะรู้สึกว่ามันมีความต่างแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่โอเคเขาก็เลยเอาจุดนี้มาเล่นงานเราอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นการที่เราฝึกที่เราจะมีทำอะไรหลายอย่างให้เป็นนะคะมันก็ไม่ได้เพื่อนกลุ่มนั้นก็ยังได้เพื่อนกลุ่มนี้เราเล่นเก่งเราก็ไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มเรียนเราเล่นกีฬาเก่งก็ไปอยู่กับเพื่อนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะเราชอบอ่านการ์ตูนเราก็ไปอยู่กับกลุ่มที่เขาชอบการ์ตูนเหมือนเราพอเรามีกลุ่มก้อนขึ้นอย่างมันก็จะช่วยทำให้เราปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นค่ะ
4: แต่โดยความเป็นจริงเวลาเราใช้ชีวิตมันก็จะแบ่งแยกลักษณะนั้นอยู่แล้วไหมฮะคุณหมอ

0: ในบางครั้งเนี่ยบางคนเขาเลือกที่จะอยู่คนเดียว
1: กลับไปเลือกอย่างนั้นแทน
0: ใช่ก็อยู่คนอื่นแล้วมันเหนื่อยที่อยากไปทำตามอยู่คนเดียวดีกว่าเอามันก็อยู่เพราะว่ามันอยู่กับคนอื่นแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยก็มีอย่างนั้นเหมือนกันแต่พวกนี้บางทีมันต้องฝืนเหมือนกันว่าการอยู่กับคนมันยากอยู่แล้วค่ะใช่ไหมแต่ละคนมันมีความคิดที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยเราอาจจะไม่ได้สนิทมากแต่อย่างน้อยในช่วงที่เราอยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็พยายามที่จะมีจุดนู้นจุดนั้นจุดนี้หรือมีความสนใจร่วมกับใครบ้างพอเรามีกลุ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
2: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เราเรียนมาแล้วเราทำได้ไม่ดีเลยเรารู้สึกเฟลอย่างเงี้ยค่ะเราต้องฟื้นฟูจิตใจเรายังไงดีคะคุณหมอ
0: ค่ะคือคนเราเวลาไม่ได้ทางใจเฟลเป็นไปได้อยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติหนึ่งคืออยากให้ยอมรับก่อนว่าความรู้สึกแย่เนี่ยเป็นเรื่องปกติใครก็แย่ได
2: ้
0: นะคะเพียงแต่ว่าเฟลเสร็จแล้วเสียใจเสร็จแล้วก็คืออาจจะต้องคุยกับตัวเองว่าเราจะทำยังไงต่อไปมากกว่าค่ะซึ่งส่วนใหญ่ที่หมอเจอเนี่ยก็มักจะคิดว่าอยากทำ1 2 3 4แต่พอคุยจริงๆการลงมือทำ1 2 3 4บางทีไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่คือคิดอย่างเดียวอยากอย่างเดียว
2: หมายถึงตั้งเป้าไว้อย่างเงี้ยเหรอคะ1 2 3 4อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ว่าจะทำโน่นทำนั่นทำนี่แต่ถึงเวลาเสร็จอ้าวไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะอยากจะให้ลองค่อยๆแบบตั้งปัญหาของตัวเองให้มันชัดเจนอย่าเอาแต่คิดวนในหัวคิดแรกค่ะว่าปัญหาเราคืออะไรบ้างปัญหานี้เราจะแก้ยังไงบ้างเขียนออกมาเลยก็ดีให้มันเป็นรูปธรรมก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นค่ะก็คือพอเสียใจได้ค่ะเสียใจเสร็จแล้ว ก็แค่เริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองแล้วถ้ารู้สึกแย่จริงๆก็อาจจะต้องหาใครสักคนนึงได้ระบายเพราะว่าบางครั้งกว่าจะเริ่มต้นใหม่มันต้องขอเทความรู้สึกแย่ออกจากตัวไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องพึ่งคนรอบข้างในการที่จะรับฟังเขาอย่างเข้าใจก่อนเหมือนเรากำลังเครียดอะบวมๆเสร็จก็โอเคเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยนะคะ
2: ต้องทำยังไงมันถึงจะฮิวใจขึ้นมา
1: ใครจะเริ่มใครจะเริ่ม
0: ค่ะก็เริ่มได้ทั้งตัวเองและเริ่มได้คนรอบข้างนะคะถ้าคนรอบข้างสังเกตเห็นว่าแบบมันแย่ดูซึมดูแย่หรือรู้ว่ามีปัญหาถ้าคนรอบข้างไปรับฟังนะคะให้คนรับข้างได้เข้ามาคุยก่อนแต่ว่าเน้นเรื่องของการฟังมากกว่าที่จะมาสอนนะสอนว่าเฮ้ยต้องปรับตัวอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นแมวมาฟังให้เขาได้บอกก่อนว่าปัญหาเขาคืออะไรเพราะว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาอาจจะทำไม่ได้ก็ได
1: ้มีข้อจำกัด
0: บอกเอาก็สู้กับไปสิเอาก็ขยันหน่อยสิโอ้เต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นฟังก่อนว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วก็ลองดูว่าอาจจะอยากเขามีแผนยังไงจะแก้หรือไงก็ค่อยว่ากันอันนี้ก็คือคนอื่นเนี่ยเริ่มก่อนได้แต่ว่าเราก็สามารถเริ่มได้เหมือนกันค่ะก็สามารถที่จะหาคนที่เราไว้ใจพูดคุยได้ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มีสายตรวจสุขภาพจิตนะคะ1323โทรศัพท์ได้แชทได้ไลน์คุยได้มีระบบนัดด้วยอย่างเงี้ยนะคะที่มันฟรีทุกช่องทางเลยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยอะไรอย่างนี้ได
1: ้ค่ะคุณหมอขอยกตัวอย่างเอาเหตุการณ์เมื่อวานได้ไหมคุณหมอหยิบจับขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ฟังหน่อยว่าเนี่ยจากการสดับตรับฟังข้อมูลหรือว่าการสอบสวนข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยมันพบว่าจุดอ่อนหรือว่าต้นตอของปัญหามันได้มาจากเรื่องอะไรที่มันน่าจะเป็นไปได้
0: คืออันนี้ยังพูดได้ยากจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระบวนการที่เราอาจจะต้องเคลียร์เรื่องความสูญเสียอะไรพวกนี้ก่อนนะคะแต่ว่าโดยปกติเราจะมีกระบวนการที่ลงไปหาข้อมูล อยู่แล้วเพื่อที่เราจะมาออกแบบในการปกป้องครั้งต่อๆไปนะคะเพราะว่าเราตอนนี้ถ้าพูดตรงๆก็เราก็ได้ข้อมูลจากสื่อนี่แหละนะคะเพราะว่าจากครอบครัวจริงๆตอนนี้เราอาจจะต้องเคลียร์เรื่องอื่นๆก่อนเพราะนั้นก็อาจจะพูดเล่าได้ในภาพที่สื่อให้ข้อมูลมานะคะว่ามันก็มีหลายเรื่องเสียเหลือเกินนะคะแต่จริงๆก็เป็นตามนั้นแหละค่ะเวลาคนเราเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะไม่ได้เกิดจากเรื่องเดียวอยู่แล้วมันมักจะมีหลายๆเรื่องปนกันเหมือนเวลาเราจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะมีปัญหามันมักจะไม่มีปัญหาเรื่องเดียวหรอกมันจะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเรื่อยๆค่ะ
1: สัญญาณจิตใจที่มันสะท้อนหรือมันแสดงออกมาทางพฤติกรรมที่เราควรต้องใส่ใจมันต้องยังไง
2: หรือว่าเราจะสังเกตเห็นถ้าเราเป็นเพื่อนเขาอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือว่าคนในครอบครัวจะสังเกตได
0: ้โดยส่วนใหญ่ละกันนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสังเกตได้เพราะว่าเขามักจะมีอะไร

0: มาก่อนหน้านั้นเช่นเขาอาจจะมีการบอกเช่นเนี่ยบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกไม่โอเคหรือเขาถูกกระทำไม่โอเคหรือเขามีปัญหา1 2 3 4 1คือเขาเล่าให้ฟังค่ะ2ค่ะเรื่องของอารมณ์นะคะเราจะพบว่ามันจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นบางแล้วแต่คนบางคนจะโกรธมากขึ้นบางคนจะเสียใจมากขึ้นเพราะว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาทำนี้กับเราอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็เศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะผิดหวังเนี่ยหรือว่าเงียบเก็บตัวไปเลยมันก็อันนี้ก็จะเป็นด้านอารมณ์ที่มันเราสังเกตได้ว่ามันดูแตกต่างจากเดิมนะคะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมเช่นอาจจะมีพฤติกรรมที่ดูก้าวร้าวขึ้นหรือเปล่าหรือเก็บตัวเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าคืออะไรที่มันดูแตกต่างจากเดิมแล้วก็มีคำพูดบางอย่างที่บอกมาว่าเขาเป็นยังไงนะคะหลายคนก็อาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรก็มีเหมือนกันค่ะก็คือพฤติกรรมอารมณ์หรือคำพูดที่เขาพูดว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเขารู้สึกไม่โอเคเนี่ยค่ะจริงๆอันนี้ถ้าคนใกล้ตัวจริงเนี่ยจะอาจจะสังเกตได้ว่ามันดูเปลี่ยนแปลงไป
1: คำพูดลักษณะไหนคะถึงว่าเราจะต้องเอะอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ได้หลายอย่างค่ะไม่อยากไปโรงเรียนนะคะไม่อยากไปโรงเรียนอยากนอนแล้วหายไปเลย อยากแก้แค้นคนนั้นจัง อยากให้โลกนี้มันมีอะไรยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะหรืออยากทำร้ายตัวเองจังเลยหรืออยากทำร้ายคนอื่นจังเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากไปโรงเรียนเลยอันนี้ที่จะเจอได้บ่อยๆค่ะ
1: เราก็ต้องสอบถามตัว
0: เราก็ต้องฟังใช่เราต้องฟัง
1: ว่าทำไมถึงไม่อยากไป
0: ใช่เพราะคำพูดพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันคือสิ่งที่จริงๆเขาอยากเล่าแล้วล่ะ
1: Oh. อ
0: ยากบอกแล้วล่ะคือขอความช่วยเหลือแล้วล่ะเพียงแต่ว่าช่วยเสร็จแล้วจะช่วยยังไงต่างหากแต่เบื้องต้นถ้าเราฟังความสับข้องใจของเขาได้ดีเนี่ยตรงนั้นก็ช่วยได้ไปเปราะหนึ่งแล้วค่ะ
1: เพราะเหมือนถ้าเรายังมีแบบค่านิยมเดิมๆเราก็จะคิดว่าขี้เกียจไม่อยากไปโรงเรียนหรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้แค่น
0: ั้
1: น
0: บางทีโดนคนด่าซ้ำ
1: ใช่ไ
0: หม
1: ใช
0: ่หรือว่าแบบทำไมไม่อดทนเลยล่ะแค่นี้เองอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็คงมีปัญหาในแบบของเขาที่เขาก็เต็มที่ของเขาแล้วเขาถึงได้ปรับตัวไม่ไหวค
1: ่ะก็คือการต้องรับฟังว่าพออะไรสาเหตุอะไรใช่ไหมคะอาจจะมีปัญหาที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เราจะได้แก้ตรงจุดค่ะเพราะไม่งั้นบางทีเราตัดสินใจเองไงว่าแบบอ๋อมันคงอันนั้นอันนี้แก้อย่างนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ตรงกับเขาจริงๆค่ะ
1: แล้วเท่าที่คุณหมอพอที่อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับวัยรุ่นอย่างเงี้ยด้วยค่ะทางด้านนี้ค่ะเรามักพบปัญหาอะไรที่แบบว่าที่ผู้ใหญ่หรือว่ามองละเลยข้ามไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: บางทีผู้ใหญ่ก็รู้นะคะแต่ว่าบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าทุกคนควรจะปรับตัวได้มันส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยสุดนะคะแทบทุกเคสจะมีประเด็นนี้ก็คือเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวมักจะเป็นพื้นฐานเลยค่ะที่มันจะทำให้แบบออกไปสู่โลกภายนอกแล้วมันรู้สึกว่ามันไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคนอื่นต่อไม่ได้เพราะว่าคนใกล้ชิดในครอบครัวยังสร้างได้ยากซึ่งบางครอบครัวรักกันดีเลยนะคะแต่รักกันแบบบ่นเช้ายันเย็นเพื่อหวังให้เขาดีขึ้น
1: ทำไมขี้บ่นจังไงใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้พอบ่นปุ๊บเด็กเขาก็จะรู้สึกก็โดนว่าอีกละทำไมโดนว่าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบอาจจะไม่ได้มีคำหยาบเลยน
1: ะ
0: แต่ก็แบบโดนว่าอีกแล้วเปรียบเทียบอีกละคนอื่นดีกว่าเราอีกแล้ว
2: ไม่เห็นคุณค่าเราเลย
0: ใช่
2: ไปมองคนอื่นมากกว่า
0: ใช่รักเลยนะเพราะไม่รักไม่พูดนะใช่ไหมไม่รู้จักกันจะไปป่นทำไมใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันทำให้เด็กรู้สึกไม่โอเคอ่
1: ะ
0: แล้วพอพูดมากๆเขาก็กลายเป็นว่าสงสัยฉันคงไม่โอเคจริงๆแหละทำให้คนในครอบครัวผิดหวังจริงๆแหละ
1: ฉันทำเท่าไหร่ก็ไม่ดีพออะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: อันนี้เจอได้บ่อยที่สุดเลยค่ะที่บางทีความรักของเราอ่ะมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะอันนี้เจอบ่อยเพราะนั้นจริงก็อยากบอกว่าก็อย่าบ่นเยอะชมบ้างแล้วก็แบบอยากให้เกิดอะไรขึ้นก็พูดสั้นๆเฮ้ยปิดอันนี้ไปอ่านหนังสืออ่ะห่วงว่าเดี๋ยวสอบตกทำอันนี้ละกันแต่ไม่ต้องแบบ
2: อย่าติดลูกบ่น
0: เนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปมันก็เพราะเด็กส่วนใหญ่เขารู้อยู่แล้วค่ะว่าเขาควรจะต้องทำอะไรแต่พอบางทียิ่งเยอะเขาก็ยิ่งรำคาญ
2: ที่ไปยกตัวอย่างลูกเพื่อนมาเทียบอีก
0: อะไรอย่างนี้ใช
1: ่เพราะว่าสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กเจนใหม่อ่ะนะคะ
0: ค่ะแล้วไม่ต้องยกตัวค่ะเพราะว่าจริงๆก็เห็นอยู่ในสื่ออยู่แล้ว เดี๋ยวคนนั้นก็โพสต์

0: ันนั้นคนนี้ก็โพสต์อันนี้มันก็เห็นเปรียบเทียบกันเองโดยไม่ต้องพูดอยู่แล้วด้วยค่ะทีนี้พอเราไปตอกย้ำอีกมันก็ยิ่งเหมือนแบบเออฉันคงแย่งจริงแหละสู้คนอื่นไม่ได้ใช่ค่ะ
1: แผลในใจยิ่งขยายกว้างแล้วก็เจ็บลึกไปเรื่อย
0: ถูกต้องค่ะทีนี้พอรู้สึกตัวเองแย่บางทีก็บางคนก็เสียใจบางคนก็โกรธบางคนก็แค้นบางคนก็เอาคืนอะไรเงี้ยนะคะวันนี้คนแล้วก็แล้วแต่คนละค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับคุณหมอวันนี้ขอบพระคุณนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังให้เราลากันเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและอ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีอาจารย์นะคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
2: ค่ะโอเครับฟังเสียงเป็นยังไงบ้างทักทายกันเข้ามาได้ทาง Facebook Live นะคะ MCOT News FM 100.5 นะคะค่ะวันเสาร์นี้นะอาจารย์ก็ไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะที่เราได้เห็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าโศกนาฏกรรมตอนนี้ก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยนะคะอาจารย์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: รู้สึกหดหู่
2: แล้วก็เสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียครูนะคะแล้วก็แม้แต่ตัวผู้ก่อเหตุเองด้วยนะคะอาจารย์ก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นตอนนี้ก็คาดเดากันไปต่างๆนานาก็คาดการนะคะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็คาดการจากหลักฐานที่เก็บได้จากคอมพิวเตอร์นะคะพยายามจะหามูลเหตุจูงใจที่ก่อเหตุจะได้มาแก้ไขปัญหากันนะคะอาจารย
3: ์ใช่
2: ค่ะ
3: ที่แน่ๆเขาต้องมีความกดดันในชีวิตอย่างรุนแรงคุณอ้อม
2: ค่ะ
3: นะครับมีสภาวะที่ทำให้เขามีความภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า frustration

0: ก็คือมีความคับข้องใจอย่างมากนะครับแล้วก็หาทางออกไม่ได้นะฮะแก้ไขไม่ได้มันก็เลยมาเลือกวิธีนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ที่ผมสงสัยอยู่ก็คือว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วที่สงสัยไปมากกว่านั้นเขาใช้ปืนเหมือนกับว่าเขาคุ้นเคยกับอาวุธปืนมากด้วยเช่นเดียวกันไอ้ตรงนี้แหละที่มันอันตราย
1: เพราะว่ายิงไปแต่ละจุดนี้เข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะ
0: คือไอ้จุดสำคัญเนี่ยผมไม่สงสัยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามัน
1: ยิงระยะใกล้เนาะ
0: อยู่ในระยะเผาขน
1: ค่ะ
0: ก็คือเดินเฉียดยิงเลยเนี่ยนะครับมันก็เลยจะใช้คำว่าแม่นยำมันก็ไม่สามารถใช้อย่างนั้นได้เพราะว่ามันไม่มีระยะไกลแต่เขารู้จักการเติมกระสุนใช้แมกกาซีนอะไรพวกนี้ปืนพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ระบบลูกโม่คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: คือถ้าเป็นระบบลูกโม่นะฮะมันก็จะมีแค่6นัดอะไรพวกนี้นะฮะแต่นี่มันเป็นแมกกาซีนเนี่ยคือปืนรุ่นพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเติมได้ตั้งแต่40นัดขึ้นไปนะฮ
1: ะ
0: ผมเชื่อว่ารุ่นที่เขาใช้เนี่ยมันน่าจะ50นัดนะฮะก็ยิงไปก็20กว่านัดหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะ
1: ยิงไปทั้งหมดโอ้98นะอาจารย
0: ์ไม่20กว่านะฮะไม่ถึงขนาด
1: ไม่ถึงเนาะแต่ว่านับรวมที่อยู่ในกระเป๋าน้อง
0: แต่ที่เขาเอามาที่เขาเอามาก็คือว่าคือเซตหนึ่งมันจะมี50นัด
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องนี้นะฮะแล้วเขาก็คงดูลักษณะแล้วเนี่ยเหมือนเขาเตรียมการของเขาไว้แล้วนะฮะประหนึ่งว่าเตรียมการไว้แล้วแล้วก็จะทำสเต็ปไหนก่อนอันไหนหลังนะครับอันนี้ก็ไม่อยากจะก้าวล่วงนะฮะก็ขอให้หาคำตอบให้เจอพอถ้าเห็นคำตอบแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เอาไปใช้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้อีกส่วนการจะมีผลจากเกมหรือไม่อะไรพวกนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าไอ้ข้อมูลที่เขาเรียนรู้จากระบบอินเทอร์เน็ตมันก็มีส่วนที่ทำให้เขานะครับก็เด็กในวัยนี้เนี่ยไม่น่าจะยิงปืนเป็น
1: ค่ะเขาดูจากอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าอาจารย
0: ์ก็ผม
1: เป็นไปได้
0: ต
1: ั้
0: งข้อสังเกตนะครับ
1: ค่ะ
0: ยกเว้นคุณเป็นนักกีฬาเนี่ยในวัยนี้เขายังไม่ให้ใช้ปืนมั้งฮะคุณพ่อ
1: ค่ะ
0: นักกีฬาเยาวชนเนี่ยมันก็ต้อง17-18อะไรพวกนี้นะ
1: มันน้อยมากที่จะคือเรียนรู้การใช้ปืนเนี่ยมันต้องเฉพาะอาชีพเฉพาะคนที่เขามีใบอนุญาตทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปฝึกใช้ก็ใช้ได้นะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอาวุธปืนเนี่ยเขาคงคือเวลาเขาถืออ่ะแล้วเขาเปลี่ยนแม็กกระสุนปืนน่ะคุณอ้อมเวลาเขายืนเหมือนกับเขาคุ้นเคยกับปืนกระบอกนี้ประมาณหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คงอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่มันก็เป็นไปได้หมดแหละก็คือว่าในระหว่างที่คุณปู่พักผ่อนนอนหลับอะไรพวกนี้นะครับ
1: คุณปู่มาห้องครัวอ๋อหมายถึงตอนน้องเขา
0: อาจจะ
1: เอามา
0: เอามาทดลองเอามาจับเอามาศึกษาอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ต้องคือพยานแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยต้องเจาะให้ละเอียด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวสภาพจิตใจของเขาเนี่ยก็มีความสำคัญ
1: ใช่ค่ะอยู่ม.3นี่ช่วงหัวเรียวหัวต่อเลยนะคะ
0: ม.3มันก็จะต้องขึ้นมัธยมปลายใช่ไหม
1: ใช่ใช่เขาบอกม.3นี่หัวเรียวหัวต่อเลย
0: ระบบเกรดต้องแข่งขันตัดเกรดจะอยู่ห้องไหนจะไปต่อยังไงอะไรพวกนี้มันก็มีผลหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: มันคงไม่ใช่เป็นปัญหาที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่มันเป็นสิ่งที่มันสะสมอยู่ในตัวเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็

0: ครอบครัวก็สำคัญนะ
1: ค่ะ
0: ครอบครัวก็สำคัญเพราะว่าความห่างเหินห่างไกลมันก็ไม่มีที่ปรึกษาแล้วก็ถ้าดูคุณอ้อมลองนึกดูนะปู่กับย่ากับหลานอยู่ด้วยกัน
1: ค่ะ
0: มันมีช่องว่างระหว่างวัยเยอะมากนะ
1: โอ้มีค่ะขนาดอ้อมกับลูกชายบางเรื่องยังตามกันไม่ทันเลยอาจารย์
0: นั่นแหละ
1: มีแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นความเข้าใจในรุ่นต่อรุ่นเนี่ยมันหายไป
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพ่อแม่ก็อยู่ทางใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะอาทิตย์หนึ่งมาทีหนึ่งก็อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยทำให้ภาระของการดูแลมันอยู่ที่ปู่กับย่า
1: ค่ะ
0: แล้วที่สำคัญก็คือว่าปู่กับย่าก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยากตรงนี้แหละ
1: ยาก
0: ขนาดว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็ยังรู้จักกันไม่จริงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วแวดล้อมเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรเพราะว่าทุกคนก็มองเข้ามาแต่ฮะก็เห็นอยู่สงบเสงี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งผมตั้งข้อสังเกตนะครับผมไม่
1: อาจารย์เดี๋ยวตัดแป๊บหนึ่งเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเนื่องจากว่าองค์การยูนิเซฟออกแถลงการเรียกร้องรัฐบาลไทยช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตสำหรับเด็กหลังเกิดเหตุด้วยแล้วก็อีกหลายๆประเด็นด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสักครู่ค่ะ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะก็ยังมาวิเคราะห์สถานการณ์ในบ้านเราที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะอาจารย์ว่ามันเป็นยังไงคำว่าถอดบทเรียนนี่ก็ไม่อยากจะพูดแล้วนะคะแล้วก็การก่อเหตุของผู้ก่อเหตุเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วก็นับจากกระสุนที่เขาเอามาใน98นัดแต่ใช้ไปจริง20กว่านัดถ้าสถานการณ์ที่คุมไม่ได้เมื่อวานนี้ถ้าคุมไม่ได้นี่ก็จะสูญเสียอีกเยอะเลยนะคะอาจารย์
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ลักษณะเขายิงเขาไม่ได้กราดยิง
1: ค่ะ
0: เขายิงโดยมีเป้านะฮะมีเป้าหมายเลยคือถ้ากราดยิงเนี่ยมันสามารถที่จะยิงเป็นหมดทีเป็นแม็กได้เลยนะคุณอมมันตั้งออโตเมติกต่อแกลได้เลยนะตบตบตบตบตบตบอย่างนี้ได้เลยถ้าปืนลักษณะอย่างนี้ที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตหรือใช้คำว่าสงสัยก็ได้นะฮ
1: ะ
0: ไม่ทราบว่าท่านสืบสวนสอบสวนเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตอันนี้บ้างหรือไม่ว่าถ้าเราดูไทม์ไลน์เขาเริ่มจากที่บ้านก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มจากที่บ้านก่อนก็คือคุณปู่กับคุณย่าที่ผมสงสัยก็คืออันนี้เราไม่เห็นว่าในที่พักอาศัยของเขาเนี่ยอยู่ยังไงมีบ้านมีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดต่อกันหรือไม่แล้วตอนเขาลงมือกับปู่กับย่าเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงปืนหรืออย่างไร
1: เขาบอกบ้านหลังนี้

0: อยู่ห่างจากมีคืออยู่ห่างจากเพื่อนบ้านประมาณ2-3 หลังอาจารย์มันมีบ้านร้างขั้นอยู่เห็นว่าอย่างนั้นค่ะก็ค่อนข้างจะเงียบเลย
1: แต่เสียงปืนในช่วงเช้าอย่างนั้นเนี่ย
0: ค
1: มัน
0: ่ะ
1: ไม่น่าจะเก็บได้มิดนะคุณหมออ
0: ืม
1: นะครับเวลาเสียงปืนยิงมันก็ต้องมีเสียงใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: คือโดยปกติก็คือแถวนั้นมันเงียบสงบสมมุติเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่เช้าม
0: ั
1: เ
0: น
1: นี่
0: เ
1: ย
0: ช้ามืดด้วยอ่ะเช้ามืดเลยนะ
1: มา
0: อื
1: เช
0: ม
1: ้ามืดแล้วมันมีเสียงดังปึ้งปึ้งขึ้นมา2 นัดอย่างนี้
0: ค
1: เป
0: ่
1: ็
0: ะ
1: นต้นเนี่ยนะครับคนแถวนั้นเนี่ยไม่ตั้งข้อสังเกตอันใดหรืออะไรเนี่ยเป็นต้นนะฮะแต่ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าจะได้สืบพยานแวดล้อมก็คือว่าถ้าปรากฏว่าได้ยินเสียงมันก็ต้องมีการเอะใจใช่ไหมฮะอาจจะต้
0: ค
1: อง
0: ่ะ
1: โทรแจ้งตำรวจแจ้งยามหมู่บ้านหรืออะไรก็สารพัดเนี่ยนะบอกว่าช่วยมาดูอันนี้ไหมนะฮะแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อเกิดที่โรงเรียนแล้วค่อยมาดูที่บ้าน
0: ค่ะ
1: มันไทม์ไลน์นี้มันห่างกันเยอะมากนะคุณอ้อมมันเป็น
0: ค่ะ
1: มันผมว่าตั้ง5-6 ชั่วโมงนะ
0: ใช่เขาก็เข้ามาเคารพธงชาติปกติน
1: ั่นแหละ
0: เข้าเรียนปกติ
1: แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าดูจากข้อมูลที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือมันมีที่เขาไปดูคลิปการกราดยิงใช่ไหมล่ะนะมันก็จะมีสเต็ปอันนั้นมันคือการศึกษาสเต็ปของแต่ละขั้นได้เลยนะ
0: ค่ะ
1: ในแบบนั้นนี่แหละคือพิษภัยของโลกข้อมูลข่าวสารที่มันไม่มีการควบคุมนะครับแล้วทีนี้ลองนึกดูว่าเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอแล้วก็มามีปัญหาที่หนักใจซึ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะไปปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้อะไรพวกนี้นะครับ
0: เราจะต้องจำไว้อย่างเนาะผู้ใหญ่ว่าปัญหาเล็กของเด็กนะหรือของเยาวชนหรือของลูกหลานคือปัญหาใหญ่ของเขานะอาจารย์
1: ใช่
0: เรายังอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าฉันเนี่ยต้องหาเงินทำงานเนี่ยหนักกว่าปัญหาของเธอปัญหาของเธอเนี่ยมันเล็กน้อยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ
1: ใช่แล้วอีกอันหนึ่งนะครับผมอันนี้ขอเรียกร้องเลย
0: ค่ะ
1: คือที่มันมีการบูลลี่หรือว่าการทำร้ายกันได้ในระบบของโรงเรียนมันก็จะมีแก๊งเด็กที่เกเรก็เรียกเด็กหลังห้องเด็กอะไรสารพัดเนี่ยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็โรงเรียนต้องจับตาดูกลุ่มเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
0: นี่แหละอาจารย์ที่เขาก็จะต้องให้ทางโรงเรียนต้องเดินหน้าต่อนะว่ามีบูลลี่จริงหรือเปล่าเพราะมันมีบางกระแสบอกว่าน้องเขาถูกรังแกรุนแรงด้วยไถเงินด้วยอันนี้ยังเป็นแค่กระแสมานะจ๊ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ที่แน่ๆนะครับโรงเรียนต้องเปิดข้อมูลเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที
0: ่ค่ะ
1: เพื่อที่จะได้ช่วยกันป้องกันนะครับอย่างน้อยที่สุดเด็กเกเรในโรงเรียนที่มีกลุ่มมีแก๊งยกพวกดีกันหรือไปรีดเงินคนนั้นทำร้ายคนนี้จะไม่ชอบหน้าใครก็ยกพวกไปตีเขาอะไรพวกนี้นะครับอันนี้โรงเรียนต้องสกรีนเอาคนเหล่านี้นะครับแล้วก็มาตั้งการ์ดให้กับเด็กที่ไม่เกเรนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แก้ไขเด็กเกเรนะครับแต่ว่าต้องมีการ์ดที่ป้องกันคนที่เขาไม่เกเรแล้วก็จำกัดพื้นที่ของเด็กเกเรซะแล้วก็จับตาดูพฤติกรรมของพวกเขานะฮะแล้วยิ่งมีเรื่องชกต่อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เรามองข้ามไม่ได้นะครับและยิ่งผมเห็นไอ้คลิปที่มันหลุดออกมาที่โรงเรียนอะไรแถว3 เซนนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: เอาปืนไปตบกัน
1: อันนี้ก็
0: ปืนไปขู่กัน
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: และเด็กในวัยนี้มันคือแน่นอนอ่ะถ้าเรามองอย่างนี้มันคือพฤติกรรมที่เรียนแบบมาจากภาพยนตร์ด้วยนะครับจากหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ที่มันมีซีรีส์ที่ออกมาของเกาหลีคุณอ้อมได้ดูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่มันตั้งหน่วยเฉพาะกิจไปปราบเด็กเลวในโรงเรียนอะไรเงี้ยดูแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนโรงเรียนนะคุณอ้อมตั้งเป็นแก๊งเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับเป็นเจ้าพ่อคุมคนนั้นคุมคนนี้อะไรสารพัดเรื่องพวกนี้ถ้าโรงเรียนแก้ไม่ได้ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาแก้ได้แล้วเขาสามารถที่จะเขาเรียกอะไรล่ะเซฟการ์ดนะฮะเป็นการ์ดที่เซฟให้กับ

0: นส่วนใหญ่ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ตามเลยฮะตามสแกนดูพฤติกรรมของเด็กที่มันไม่อยู่ในร่องในรอยแล้วพยายามแก้ตรงนี้ซะนะผมว่าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนก็จำเป็นนะสำคัญอย่างยิ่งยวด
1: ยูนิเซฟก็บอกว่าอันนี้มันกลายเป็นคำถามที่ยากสำหรับพวกเราในฐานะสังคมซึ่งในตอนนี้ที่มีข้อเท็จจริงเปิดเผยมากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องประเมินว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้และมีสิ่งใดที่สามารถกระทำได้เพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะคะก็ออกแถลงการณ์เลยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเพิ่มความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตสำหรับเด็กหลังเกิดเหตุด้วยนะคะอาจารย์
0: ใช่แล้วอีกอันหนึ่งคืออาวุธปืน
1: ค่ะ
0: อาวุธปืนเนี่ยต้องมีข้อกำหนดเลยนะครับข้อกำหนดก็คือว่าใครมีอาวุธปืนเนี่ยต้องมีเซฟ
1: ต้องมีตู้เซฟเนาะ
0: ใช่ต้องมีตู้เซฟตั้งรหัสไว้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ใช่เอาไปซ่อนไว้ในตู้เสื้
1: อ
0: ผ้านะครับมันต้องมีตู้เซฟที่เก็บนะครับรู้แต่เฉพาะตัวเองเท่านั้นที่จะเปิด
1: คือ
0: เรื่องพวกนี้มันต้องแก้ตรงจุดนั้นนะครับไม่ก็เห็นไหมครับคือหนึ่งแหละเขาก็แอบดูปู่เขาเก็บอะไรเงี้ยสมมตินะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วพอเนี้ยพอดีคนสูงวัยแล้วเนี่ยพอดึกเขาก็นอนแต่เด็กพวกเนี้ยนะครับสมมติว่าเขาติดเกมคุณอ้อมเขาเล่นเกมอยู่เขาก็ศึกษานะครับเอาปู่กับย่าหลับแล้วอ่ะดอดเข้าไปดูสักเอามาดูนะเรียนรู้เลยทีเนี้ยอันนี้แหละครับต้องมีเซฟฮะต้องมีที่เก็บอย่างมิดชิดนะครับเรื่องพวกนี้ต้องออกเป็นข้อบังคับเลยถ้าเกิดว่ามันเล็ดลอดออกมาเป็นเพราะปืนที่คุณไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและบางโทษเลยอันนี้มันเป็นมาตรการได้นะครับแล้วบางคนก็บ้าปืนนะมีอะไรเป็นกุลุตบางคนมี40กระบอกจะไปเป็นกองทัพที่ไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือถ้าอยากจะสะสมอะไรพวกนี้เนี่ยถ้ามันมีอย่างนั้นมันไม่ควรเอาไว้ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: นะครับไม่งั้นก็มีห้องส่วนตัวนะเซฟใหญ่ๆส่วนตัวไว้เลยนะต้องมีกำหนดข้อบังคับพวกนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จริงๆเนี่ยต้องควบคุม1คนสามารถที่จะถือครองอาวุธปืนได้จำกัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องมีประวัติที่ชัดเจนคุณอยากจะมีอาวุธปืนไปเพื่อการใดนะครับไม่ใช่ว่าโอเคถ้าเป็นร้านเพชรขายเพชรขายทองอะไรพวกนี้มันอันนี้มันจะเป็นอยู่แล้ว
1: แต่มันก็
0: มีตำรวจอยู่นะไม่นั่งที่ร้านจริงไหมฮะคือพวกนี้มันต้องคิดอย่างหลายด้านนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปคือที่ไหนก็แล้วแต่อย่างพวกห้างสรรพสินค้านะฮะสถานศึกษาโรงเรียนโรงแรมอะไรพวกนี้อย่ามองข้ามฮะตั้งเลยฮะบานประตูสแกนหาวัตถุทุกที่นะครับเดินเข้าก็ต้องผ่านนะฮะเหมือนเราไปใช้บริการ MRT เห็นไหมฮ
1: ะ
0: ต้องเดินผ่านแอดอันนี้นะครับมันไม่แพงหรอกฮะเมื่อเทียบกับการที่จะรักษาชีวิตคน
1: ค่ะ
0: อันนี้จำเป็น
1: ค่ะถือว่าเป็นเหตุที่ยูนิเซฟออกมาเรียกร้องถือว่าเป็นเหตุที่รุนแรงที่สุดในอาเซียนเลยไหมอาจารย์ที่เกิดขึ้น
0: ที่พารากอนก็เคยเกิด
1: ค่ะแต่ก็ไม่มีความสูญเสียเยอะขนาดนี้นะ
0: ใช่ฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็อย่างว่านะฮะก็คือพารากอนเนี่ย ก็เป็นเด็กอยู่ในวัยใกล้ๆกัน
1: ค่ะ
0: แต่อันนั้นเนี่ยชัดเจนก็คือเป็นพฤติกรรมของการเรียนแบบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ทีนี้คนที่อยู่ในสถานศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีหลายองค์ประกอบนะครับแล้วก็มีช่องว่างระหว่างวัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: การอบรมอาจจะอยู่ในคนละยุคคนละสมัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการที่จะต้องให้มุมมองนะฮะเป็นที่ปรึกษาเขาได้อย่างไรพวกนี้น
1: ั
0: ่นแหละ
1: พ่อแม่ผู้ปกครองต้องใกล้ชิดแล้วนะ
0: ก็อันนี้ก็บ้านแตก
1: เขามีข้อจำกัดใช่ค่ะพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: ก็จึงเอามาฝากไว้กับปู่กับย่า
1: ค่ะ
0: ค่ะก็นั่นแหละครับเรายังไงก็โรงเรียนนะฮะโรงเรียนก็คือครูบาอาจารย์เนี่ยต้องใส่ใจลูกศิษย์ของตัวเองมากขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้ว

0: อีกอันหนึ่งนะครับอยากจะเพิ่มเติมและทำให้ได้สักทีก็คือสัดส่วนครูต่อนักเรียนทุกวันนี้ครูนี่แบกนะคุณอ้อมบางห้องเนี่ยมีนักเรียน40-50 คน
1: นักเรียนเป็นพันครูมีอยู่หลักร้อยนะคะ
0: นั่นแหละจริงๆครูหนึ่งคนเนี่ยถ้าเอาแบบมาตรฐานนะครับหนึ่งคนเนี่ยดูต้องไม่เกิน25
1: ค่ะ
0: ก็หมายความว่า1ห้องถ้าสมมติว่ามีนักเรียน50คนก็ต้องมีครู2คนอย่างน้อยที่จะต้องดูแลให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็สังเกตลูกศิษย์ลูกหาของตัวเองอย่างใกล้ชิดแล้วก็การเรียนนะการเรียนเนี่ยมันไม่ใช่การให้เกรดพวกเขาแล้วพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่เจ๋งไม่อะไรนะครับการเรียนการสอนหมายความว่าต้องทำให้พวกเขานี่เข้าใจให้ได้ทำไมเขาได้คะแนนน้อยก็ต้องไปหาจุดให้เจอว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าใจในจุดนี้ใช่ไหมฮะก็นั่นแหละครับมันไอเรื่องพวกนี้ก็ต้องถ้าจะพูดแล้วมันก็เหมือนกับเป็นภาระของครูด้วยในเวลาเดียวกันถ้าเรามองไปมากกว่านั้นนะครับก็คือระบบโครงสร้างทางการศึกษาของไทยก็มีปัญหามันมีการแข่งขันเยอะมีการเรียนที่โรงเรียนก็ไม่จบก็ยังไปติวอยู่ตามห้างอะไรพวกนี้นะฮะมันถ้ามองไปใหญ่กว่านั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับแต่เอาเป็นว่าในเฉพาะหน้านี้นะครับก็คือต้องมุ่งหาคำตอบของเคสนี้ให้ได้อย่างถูกต้องและรอบด้านเพื่อที่จะได้ป้องกันแล้วก็เรียนรู้จากเคสเก่าๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเอามาเปรียบเทียบกันซะไม่ใช่ว่าสืบสวนสอบสวนแล้วปิดคดีโอเคเรียบร้อยก็หายไปจากความทรงจำมันไม่ใช่ไม่งั้นมันก็จะวนกลับมาอีกเช่นเดิมคุณอ้อม
1: เนาะมันก็ต้องแก้ไขปัญหาและต้องแก้แบบยั่งยืนแล้วก็กระจายออกไปเป็นมาตรการของโรงเรียนอื่นๆด้วยนะอาจารย์ไม่ใช่แก้เฉพาะที่เกิดเหตุนะ
0: ก็ทุกโรงเรียนต้องมีมาตรฐานเดียวกัน
1: ค่ะมาตรฐานเดียวกันด้วยนะคะก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านแสดงความเห็นเรื่องนี้เข้ามาต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจจะอ่านไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะก็เป็นความเห็นนะคะอาจารย์ว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะคะค่ะช่วงนี้ก็มีความเห็นเยอะมากนะอาจารย์เพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นห่วงเป็นใยเยาวชนแล้วก็เป็นเรื่องสังคมที่ต้องช่วยกันแก้ไขด้วยนะคะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วก็เห็นคลิปแล้วมันเกิดการเรียนแบบอันนี้ก็จำเป็นนะฮะ
1: โอ้โหตอนนี้คลิปมาเยอะมากเลยค่ะ
0: มันมีการเรียนแบบกันอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็จริงๆมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะฮะตบกันนะผู้หญิงดึงผมกันหยุมกันอะไรนี่มันมีมานานแล้ว
1: จ
0: นคนก็แห่ไปดูอยู่นะแทนที่จะหาวิธีการหรือมาตรการป้องกันไม่ให้มันเกิดนะฮะกลับกลายเป็นว่าเข้าไปดูแล้วก็ยอดวิวเยอะก็ตบกันใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะมันไม่ควรจะเป็นเรื่องนั้นมันต้องให้การศึกษาต้องสร้างความเข้าใจมากกว่าที่จะแห่กันไปดูไปชมในลักษณะแบบนั้น
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เป็นเรื่องสังคมที่ต้องช่วยกันนะคะมาดูสถานการณ์ยาเสพติดค่ะอาจารย์โอ้โหล่าสุดนะคะเพื่อนบ้านเราแล้วก็มาจับได้ที่ฝั่งบ้านเรานะคะอาจารย์ที่จังหวัดนครพนมตำรวจเปิดปฏิบัติการสกัดขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติลอบขนยาบ้าล็อตมหึมา4 ล้านเม็ดค่ะข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งลาวเตรียมขนขึ้นรถที่บ้านท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าจู่โจมค่ะกลุ่มขนยาทิ้งของกลางไว้อาศัยความมืดหลบหนีไปได้ครบทุกคนค่ะส่วนรถต้องสงสัยก็เร่งเครื่องหนีการสกัดเจ้าหน้าที่กำลังแกะรอยขยายผลล่าตัวเครือข่ายอยู่ค่ะอาจารย์4 ล้านเม็ดนะคะมาจากฝั่งลาวค่ะ
0: จริงๆยาพวกนี้ไม่ได้ผลิตในลาวนะครับ
1: ค่ะ
0: ผลิตในพม่า
1: แล้วมันล่องมาทางไหนอาจารย
0: ์ก็ข้ามโขงไปหรือไม่งั้นก็ข้ามสะพานนะจริงๆมันก็มีชายแดนตรงสามเหลี่ยมทองคำคุณอ้อมก็คือในลาวเนี่ยจะมีชายแดนระหว่างเขาเรียกว่าท่าขี้เหล็กซึ่งอยู่ในเขตรัชฉานนะฮะ ส่วนในลาวเนี่ยก็จะมีนั่นแหละแขวง

0: บ่อแก้วแล้วก็แขวงหลวงลำทาสาเหตุที่มันทะลักไปทางลาวมากขึ้นก็เพราะว่าในภาคเหนือของไทยเราเนี่ยเรามีกองกำลังผาเมืองที่รักษาพื้นที่ได้อย่างหนาแน่นและเข้มงวดกวดขันถ้าคุณอ้อมสังเกตก็จะเห็นการยิงปะทะกันทุกวัน แล้วก็มีวิสามัญฆาตกรรมแก๊งไอ้พวกขบวนการขนนะถูกยิงตายอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้การลักลอบขนไปในเขตภาคเหนือมาในเขตภาคเหนือของไทยเนี่ยมันทำยากขึ้นมันก็เลยต้องผ่านเข้าไปในลาวซึ่งหนึ่งแหละนะครับอาศัยว่าลาวเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ปราบยาเสพติดไม่ได้มากมายอันที่สองงบประมาณแล้วก็ความทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยีสู้กับพวกแก๊งค้ายาขนยาไม่ได้นะฮะมันก็เลยทำให้การขนส่งเนี่ยมันทะลักเข้าไปในลาวตั้งแต่เหนือแล้วก็ขนลงไปสู่ภาคใต
1: ้
0: ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ของลาวส่วนใหญ่เราก็จะเห็นช่วงแม่น้ำโขงที่อยู่ระหว่างลาวกับภาคอีสานของไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายของการขนยาเสพติดมากขึ้นแล้วคุณอ้อมนึกอย่างนี้นะถนนหนทางจากภาคอีสานเข้ามาในภาคกลางมากรุงเทพทะลุไปที่ทะเลตะวันออกหรือลงไปสู่ใต้อะไรพวกเนี้ยถนนหนทางเนี่ยมันวิ่งฉิวเฉียดวิ่งได้ฉิวฉิวเลยเนี่ยนะฮะแล้ววิธีการของขบวนการพวกนี้มันก็มีการวางแผนกันอย่างเป็นขบวนแต่ที่สำคัญที่คุณอ้อมเห็นในข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือทิ้งของใช่ไหม
1: ค่ะทิ้งของ
0: ไม่โดนจับนะครับเพราะว่ามันมีวิธีการว่ามันจะมีรถคันหน้าเพื่อที่จะดูลาดเราเวลาเขาขนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รถคันที่สองก็เป็นกองเสริมเพื่อที่จะป้องกันรถคันที่สามส่วนใหญ่มันจะมีสามแนวเวลามันขนนะฮะมันวิ่งไปด้วยกันรักษาระยะห่างไอ้คันหน้ามันวิ่งไปมันจะเห็นก่อนนะมีด่านตรงไหนมันก็จะแจ้งไอ้คันที่สอง นะฮะพอมันแจ้งไอ้คันที่สองเสร็จปุ๊บไอ้คันที่สองก็จะไม่วิ่งไปที่ด่านนั้นมันก็จะหาทางแยกออกไปอีกทางหนึ่งแล้วพอไอ้คันที่สองไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งข่าวกันเรื่อยๆไอ้คันที่สามมันก็จะวิ่งตามไอ้คันที่สองไปนี่คือวิธีอ่ะเราจะเบรกก่อนไหมเน
1: ี่
0: ย
1: เบรกก่อนค่ะอาจารย์เดี๋ยวมาไล่เส้นทางกันใหม่นะคะสักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะกำลังคุยถึงเส้นทางยาเสพติดนะคะในฝั่งริมแม่น้ำโขงอาจารย์ค่ะ
0: ก็

0: เนื่องจากน้ำโขงเนี่ยมันเป็นชายแดนระหว่างไทยกับลาวมันเยอะนะคุณน้องมัน700 กิโล
1: แล้วมีหลายจุดด้วยนะอาจารย
0: ์ก็ไปได้ตลอดเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วที่แน่นอนก็คือว่าฝั่งลาวเนี่ยไม่มีด่านอย่างหนาแน่นแน่นอนเพราะว่าบุคลากรด้านการปราบยาเสพติดเนี่ยรู้ไม่เท่าทันขบวนการขนอยู่แล้วเพราะกระบวนการขนเนี่ยมันมีทรัพยากรมันมีอุปกรณ์ที่เทคโนโลยีมากกว่าไฮเทคมากกว่านะครับอันนี้ยังไม่นับรวมการซื้อบุคลากรมาเป็นสายให้กับตัวเองนะครับก็คือเปิดทางก็ประมาณนั้นคือมันมีทุกที่นะฮะด้วยเหตุนี้เราก็เลยตกเป็นพื้นที่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดมากขึ้นแล้วเป้าหมายปลายทางก็คือมาที่ประเทศไทยประเทศไทยนี่มีสถานะเป็นตลาดรองรับและยังมีสถานะเป็นพื้นที่ส่งต่ออีกต่างหากคุณอ้อมพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เรียนรู้เนี่ยนะฮะบางทีมันก็จัดขบวนไปเหมือนขับรถทัวร์ขับรถอะไรนะครับแต่มันก็ส่งข่าวให้กันหมดละว่ามีด่านอยู่ตรงนี้นะแล้วทุกวันนี้มันมีมากไปกว่านั้นคุณอ้อมเวลาขับรถไปต่างจังหวัดนะเวลาคุณอ้อมใช้เขาเรียกอะไร Google ใช่ไหม
1: GPS นะคะ
0: GPS เนี่ยเขาจะบอกด้วยนะว่ามีงานก่อสร้างอยู่เท่าไหร่มีด่านอยู่ตรงนั้นอยู่ด่านตรงนี้อะไรพวกนี้นะฮะมันไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของนักเดินทางเท่านั้นนะครับไอ้พวกแก๊งพวกนี้มันก็เอาพวกนี้มาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้พวกขนเนี่ยมันหาเซฟโซนของมันได้มันหาพื้นที่ปลอดภัยของมันได้มันหาพื้นที่ที่จะส่งผนวกกับว่ายาบ้าในอดีตกับยาบ้าทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตต่างกันมากสมัยก่อนเนี่ยว่าผลิตยาบ้าเม็ดหนึ่งนะฮะมันใช้ฝิ่นเป็นส่วนผสมด้วยยาบ้าหนึ่งเม็ดสมัยก่อนมันผลิตกันเนี่ยมันจะอยู่เม็ดละ14 บาทคุณอ้อม14 บาทแล้วขนมาที่ชายแดนไทยเพื่อที่จะส่งต่อให้พวกนักค้าในประเทศไทยหรือนักขนในไทยต่อได้เนี่ยมูลค่ามันก็จะขึ้นเป็นเม็ดละ40อันนี้คือเมื่อนานมาแล้วนะครับเป็นเม็ดละ40 บาทแล้วถ้าขนจากชายแดนลึกเข้ามาในเมืองยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงขึ้นอย่างกรุงเทพเนี่ยยาบ้าเคยมีราคาถึงเม็ดละ400 บาท
1: ค่ะ
0: คุณอ้อมลองนึกดูนะฮะผลิตที่เมืองพอกเมืองยางที่เป็นเขตยึดครองของว้าแล้วก็ตั้งโรงงานผลิตยาบ้าโดยเฉพาะมี50 กว่าโรงงานนะครับที่เมืองพอกเมืองยางอยู่ใกล้ๆแม่ฮ่องสอนนั่นแหละนะฮะก็แต่ละแท่นที่มันปั๊มออกมาเป็นเม็ดๆเนี่ยนะครับมันสามารถปั๊มได้ชั่วโมงละ 250,000 ถึง 300,000 เม็ดต่อชั่วโมงแล้วมันมี50 กว่าแท่นที่มันผลิตยาบ้าปั๊มออกมาเป็นเม็ดๆพวกนี้ก็ลองนึกดูทั้งวันทั้งคืนมันจะขนาดไหนนะฮะในสมัยก่อนนั่นแหละครับมันแพงแต่ทุกวันนี้นะครับยาบ้าเนี่ยมันเอาสารเคมีตั้งต้นมาจากเคมีพันธุ์ที่ใช้ในทางการเกษตรล้วนๆเวลาซื้อไปก็ซื้อเป็นกุลุตและเคมีพันธุ์พวกนี้ไม่ใช่สินค้าควบคุมสามารถสั่งได้ไม่อั้นนะครับนั่นแหละฉันทำฟาร์มฉันทำการเกษตรแปลงใหญ่ฉันก็สั่งไปเป็นกุลุตอะไรพวกนี้นะครับสังเกตดูได้เลยนะครับอันนี้อยากจะให้ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดหรือฝ่ายการค้าของไทยเนี่ยมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับว่าพื้นที่ไหนที่มันมีการส่งเคมีพันธุ์การเกษตรไปเยอะมากผิดปกติอันนั้นสงสัยเลยนะไม่ต้องสงสัยเลยครับมันเอาสารเคมีพวกนี้ไปสกัดเพื่อที่จะนำไปผลิตเป็นยาบ้าทุกวันนี้ยาบ้ามันถึงถูกมากนะครับเม็ดหนึ่งนะฮะต้นทุนการผลิตมันแค่50 สตางค์คุณอ้อมจาก14 บาทเหลือ50 สตางค์นะครับนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมในเนื้อข่าวที่คุณอ้อมอ่านมันทิ้งเพราะมันถูกทิ้งก็ไม่เสียดายเพราะว่าถ้ามันรอดมันก็กลับไปเอาใหม่แต่มันก็เรียนรู้แล้วว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้มีด่านพื้นที่ตรงนี้มีการสกัดมันก็จะย้ายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วที่ผมบอกว่ามันมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับคือโดรนตัว

0: การคุณออมลองนึกดูนะในยามวิการตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ยมันส่งโดรนขึ้นไปนะฮะแล้วก็เลาะฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งลาวฝั่งไทยเนี่ยนะฮะคู่ขนานกันไปส่องลงมาจากข้างบนไม่เห็นมีด่านไม่เห็นมีกำลังปราบยาเสพติดอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะส่งพิกัดนัดหมายกันแล้วนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลายาพวกนี้ถ้ามันจะข้ามโขงเนี่ยมันก็ต้องให้คนขนลงเรือแล้วก็พายเรือข้ามฝั่งมาคุณอ้อมแต่ทุกวันนี้เอาใส่โดรนแล้วมาหย่อนลงได้เลยไม่ต้องพายเรืออีกเหมือนเดิมนะครับนั่นแหละที่บอกว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีพวกนี้ถ้าไม่มีการควบคุมจริงๆนะครับจริงๆในเรื่องในพื้นที่ชายแดนนะฮะพรมแดนระหว่างประเทศหรือฝั่งแม่น้ำโขงอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับที่มันเป็นพื้นที่อ่อนไหวพวกนี้ต้องมีมาตรการไม่ใช่เฉพาะฝั่งไทยนะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากฝั่งลาวด้วยเช่นเดียวกันห้ามบินโดรนโดยเด็ดขาดนะครับหรือถ้าห้ามไม่ได้จริงๆก็ต้องมีอุปกรณ์เพื่อตัดสัญญาณควบคุมรีโมท
1: ค
0: อนโทรลให้ได้ไอ้พวกนี้แหละครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะสกัดพวกนี้ได้มากขึ้นเพราะชายแดนมันยาวพอชายแดนมันยาวปุ๊บเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฮะที่จะขึงกำลังเพื่อที่จะสกัดได้มันจะต่างกับพื้นที่ในพื้นที่ของกองกำลังผาเมืองเพราะกองกำลังผาเมืองเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นป่าและเขาคุณอ้อมพอมันเป็นป่าเป็นเขาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่บีบบังคับว่าไอ้ตรงนั้นมันปีนขึ้นยากมันก็ต้องหาทางที่มันเดินได้ง่ายอะไรพวกนี้นะครับเราก็มีการตรวจการอยู่ตลอดเวลานั่นแหละอันนี้แหละฮะสำคัญแล้วก็เชื่อได้เลยครับว่าถ้าอยากจะสกัดยาเสพติดเราไปห้ามไม่ให้มันผ่านเราเนี่ยก็คงลำบากเพราะไอ้คนขนมันก็ต้องขนต่อไปแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเราขาดอะไรเราก็ต้องสนับสนุนเพื่อให้เราช่วยสกัดอีกทางหนึ่งแล้วอันที่สองนะครับก็คือไอ้พวกที่ทำการค้าไอ้พวกหนีคดีพวกข้ามฝั่งไปอยู่ไปแอบอยู่อะไรพวกนี้นะครับวิธีการหนึ่งที่จะสามารถจับพวกนี้ได้อย่างเร็ววันนะคุณอ้อมตั้งค่าหัวให้เลย ตั้งค่าหัวให้เลยครับก็คือว่าตำรวจลาวท่านไหนหรือคนไหนก็แล้วแต่จับคนนี้ได้นะพาตัวมาที่สถานพร้อมกับได้เงินรางวัลกลับไปอันนี้นะมันคือปัจจัยแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นในลุ่มแม่น้ำโขงมันมีความร่วมมือระหว่าง6ประเทศอยู่แต่ไม่จำเป็นต้องไปร่วมกับกัมพูชาหรือเวียดนามก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลแต่พื้นที่การผลิตมันอยู่ในพม่าลาวไทยนะครับ และมีความร่วมมือกับจีนอยู่เขาเรียกว่าแม่น้ำโขงปลอดภัยนี่แหละครับเราขอแรงสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากจีนได้เช่นเดียวกันอันนี้แหละมีความสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งผมพูดไปแล้วเคมีพันธุ์ทางการเกษตรต้องควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะไม่ใช่คือที่ผ่านมานี้จับได้เป็นกุลุตนะคุณอ้อมนะอย่างตรงท่าเรือเมืองต้นพึ่งซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเจ้าเว่ยเนี่ยเคยจับเคมีพวกนี้ได้ถึง70ตัน ครั้งเดียวนะ 70ตันนะครับแล้วก็เคยจับยาบ้าที่ขนใส่รถเขาบอกว่ารถเบียร์ลาวนะฮะรถเบียร์ลาวที่เป็นรถพ่วงใหญ่ๆเนี่ยคุณอ้อมแต่ทางการลาวบริษัทเบียร์ลาวบอกว่ามันเป็นรถปลอมก็คือรถเลียนแบบแล้วก็ทำเป็นว่าขนเบียร์ลาวไปแต่ในรถนั้นเป็นกุลุตเลยก็คือยาบ้าล้วนๆกับยาไอซ
1: ์
0: ตรงนี้แหละครับมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความร่วมมือและอีกอันหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยคือการข่าวข้อมูลข่าวสารการข่าวนี่แหละหลักวิธีไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือเลี้ยงโจรไว้เพื่อจับโจรนะครับก็คือบางทีเนี่ยมีการส่งตำรวจรับอะไรพวกนี้แฝงตัวอยู่ในขบวนการพวกนี้ก็มีนะครับอันนี้มีความจำเป็นซึ่งถ้าเรามีในเราก็ควรจะให้มีนะครับจีนก็ควรจะให้มีแล้วก็พม่าก็ควรจะให้มีแต่มันยากอยู่ตรงที่ว่าไอ้พื้นที่ของว้าแล้วก็

ื้นที่ของชาติพันธุ์ในเขตรัชฉานเนี่ยคุณอ้อมอำนาจของรัฐบาลพม่ามันมาไม่ถึงมันก็ยังมีการเคลื่อนที่อิสระแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมาย

0: การผลิตของเขาบอกว่าฝิ่นไม่ปลูกได้ไหมเราจะเอาพืชเมืองหนาวมาแทนนะครับอาชีพอื่นเนี่ยเอาไปทดแทนได้ไหมก็มาเรียนรู้สิฮะโครงการหลวงอะไรจากบ้านเราเนี่ยก็เรียนรู้ได้อะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับมันต้องเอาไปทดแทนเรื่องพวกนี้แต่ตราบใดที่เขายังผลิตอันนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นเงินเป็นทองและเพื่อเอาไปบำรุงสร้างแสนยานุภาพในกองทัพเพื่อปกครองตัวเองนะฮะมันนั่นแหละมันก็จะเป็นปัญหาที่มันเป็นห่วงโซ่เดียวกัน
1: ค
0: ่ะอันนี้ไม่พ้นที่จะต้องคุยกับจีนอยู่ดี
1: มันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่าง2ประเทศเนาะก็ต้องมีจีนด้วยนะจัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: Okay.
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาดูเรื่องของนางองซานซูจีช่วงนี้ข่าวค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกันนะอาจารย์ข้อเรียกร้องต่างๆ
0: ครับเชิญครับ
1: สักครู่ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะมาที่สถานการณ์ในพม่าบ้างนะคะล่าสุดนี้สหรัฐและประธานอาเซียนเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะองซานซูจีล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พบกับผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือว่า ICRC นะคะหลังจากมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของเธอมานานหลายปีค่ะก็มีแถลงการออกมานะคะจากกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ประธานอาเซียนบอกว่ายินดีกับการเยือนของ ICRC พร้อมทั้งระบุว่าพวกเขาหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอและรวมถึงการดูแลทางการแพทย์สำหรับนางองซานซูจีนะคะเขาก็อยากจะเรียกร้องให้ขยายการเข้าถึงบุคคลที่ถูกควบคุมตัวในพม่าก็คือหมายถึงนางองซานซูจีนั่นเองนะคะอาจารย์แล้วก็ประธานอาเซียนก็ได้ยืนยันถึงบทบาทของผู้แทนพิเศษของภูมิภาคในการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในพม่าด้วยตามแผนสันติภาพฉันทามติ5ข้อของอาเซียนค่ะแล้วก็หวังว่าผู้แทนพิเศษของกลุ่มเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้เยือนพม่าแล้วก็พบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนางองซานซูจีด้วยค่ะจะเป็นไปได้ไหมอาจารย์ก็เรียกร้องเยอะขนาดนี้จะทางมินออนไลน์เขาจะมีท่าทียังไงบ้างคะตอนนี
3: ้ผมคาดหวังว่ามันมีสัญญาณบวกจะมีสัญญาณบวกมากขึ้นนะฮะ
2: ค่ะ
3: ก็ถ้าคุณอ้อมสังเกตดูห่วงเวลานะฮะห่วงเวลาที่มันเกี่ยวพันกันก็คือว่าก่อนที่มินออนไลน์จะมาเมืองไทยก็คือวันที่6วันที่7นะครับในฐานะแขกรัฐบาลไทยที่เชิญมาเยือนที่เป็นประธานาธิบดีก็ต้องถือว่าตอนนี้มินออนไลน์ไม่ได้เป็นทหารแล้วนะครับเป็นพลเรือนเพราะว่าคนมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องถอดยศจะไม่มียศทางทหารอีกต่อไปนะครับก็จะเห็นเวลาเราเห็นชื่อเขาจะนำหน้าคำด้วยตัวยูตัวยูนั้นอ่านว่าอูนะฮะอูแปลว่าพนักท่านนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นแค่อูมินออนไลน์จะไม่ใช่ซีเนียร์เจเนอเรลเหมือนเดิมแล้วนะครับ ก็เมื่อเป็นประธานาธิบดีก็ต้องเป็นพลเรือนก่อนที่เขาจะมาเนี่ยเหมือนกับเขาวางสเต็ปไว้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นสัญญาณบวกแล้วก็ไอ้สัญญาณบวกที่มินออนไลน์วางสเต็ปไว้เนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับความพยายามของรัฐบาลไทยที่อยากจะเข้าไปมีส่วนนะฮะคำว่าเอื้ออำนวยหรือว่าอำนวยความสะดวกหรือนะครับมีส่วนในการเปิด

ให้มีการเจรจาปองดองกันในพม่าอย่างเป็นรูปธรรมเราก็จะเห็นไหมฮะสเต็ปก่อนที่มินองหลายจะมามันก็เปิดเวทีให้กับนางองซานซูจีได้เจอกับผู้แทนของกาชาติสากลเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกอย่างน้อยที่สุดภาพนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนในโลกเนี่ยนะฮะที่มีความห่วงใยต่อชะตาต่ออาการความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของนางซานซูจีก็โล่งอกไปนะครับเพราะว่าสุขภาพยังดียังอยู่ดีอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันก็ถือว่าเป็นจุดคลี่คลายได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้พอมินออนไลน์มาประเทศไทยสัญญาณบวกมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็มาพูดในความร่วมมือนะครับเรื่องแรงงานเรื่องการเปิดด่านเรื่องการค้าแล้วก็เรื่องความร่วมมือในเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการศึกษาอะไรต่างๆนานานะครับแล้วอีกอันหนึ่งสิ่งที่จริงๆบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นนะฮะที่เรามีความร่วมมือเรื่องสภาพภูมิอากาศแล้วก็อวกาศด้วยนะฮะของกิสดาอะไรเนี่ยนะฮะแต่จริงๆมีความสำคัญนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกปีในช่วงหน้าร้อนเราเจอวิกฤตของหมอกควันไฟนะครับเพราะนั้นความร่วมมือด้านนี้มันก็เลยมีความจำเป็นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมันก็เป็นก้าวย่างหนึ่งครับแล้วก็ก่อนหน้าที่มินออนไลน์จะมารัฐบาลไทยเราเนี่ยก็มีการจัดการประชุมวาระพิเศษนะครับของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแล้วก็มีการเชิญตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกำลังอาวุธมาเจอที่เมืองเป็นพัทยาหรือเปล่านะฮะน่าจะพัทยามารับประทานซีฟู้ดกันเนี่ยนะครับก็เป็นสเต็ปก้าวย่างที่น่าสนใจนะครับถือว่ามันมีกระแสตอบรับจากฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งกันในทางการเมืองได้นะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้คุยกันโดยตรงนะฮะก็เลยมองว่าถ้าสเต็ปต่อไปนะครับก็คือประกอบกับว่าทั้งอเมริกาทั้งอาเซียนเนี่ยนะครับก็ขอให้มีการปล่อยตัวนางองซานซูจีเนี่ยผมคาดหวังว่าจะมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าสเต็ปนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ทีมนะฮะก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับอาจจะเดินทางไปทั้ง10คนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปเจอนางซานซูจีที่เนปิดอนะครับแล้วก็คงมินออนไลน์ก็คงจะขอให้มีเงื่อนไขในเรื่องของการปล่อยตัวเงื่อนไขของการปล่อยตัวไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือไปที่ฉันทามติข้อแรกก็คือหยุดยิงอย่างสิ้นเชิงแล้วนางซานซูจีก็จะกลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ตามปกติแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าเลือกตั้งเนี่ยมันยังจัดไม่ครบทางประเทศยังมีว่างอยู่เท่าไหร่ล่ะอีก90กว่าตำแหน่งนะครับทั้ง2สภาแล้วก็สภาท้องถิ่นก็ยังว่างอีกหลายร้อยเป็นร้อยกว่าตำแหน่งนะฮะมันก็เลยทำให้ในจุดนี้แหละครับมันจะทำให้เข้าไปสู่โหมดของการประนีประนอมทางการเมืองเกิดขึ้นได้โดยมีประเทศไทยเราได้ปฏิบัติการทางการทูตเชิงรุกที่ปราศจากการแทรกแซงจากมหาอำนาจและพยายามดึงความเป็นเอกภาพของอาเซียนด้วยกันนี่แหละมาแก้ไขปัญหาระหว่างภายในอาเซียนด้วยกันซะอันนี้ผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะตอนนี้มินออนไลน์ถ้าจะพูดนะครับก็คือว่าเขาสมประโยชน์ของเขาแล้วในแง่ของการครองอำนาจเลือกตั้งก็ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการสงวนในพื้นที่ที่ยังไม่มีการเลือกตั้งมันก็สามารถที่จะจัดพื้นที่สำหรับการเลือกตั้งซ่อมซึ่งนางองซานซูจีก็เคยทำมาแล้วเมื่อปี2012เพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่มินออนไลน์ประกาศว่าปี2027เนี่ยเขาจะจัดเลือกตั้งให้ครบถ้วนในพื้นที่หรือเขตต่างๆที่ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็จะเป็นสิ่งที่มาสอดรับกันพอดีนะฮะคาดหวังว่ามันจะมีสัญ

0: ญาณบวกอันนี้เพราะถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยพม่าลำบากนะครับพม่าจะลำบากกว่านี้เพราะว่าตราบใดที่ยังยิงกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มันจะไม่มีโอกาสที่ลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้เลยแล้วทุกคนก็จะผ่านเอาทรัพยากรเท่าที่ตัวเองมีได้หรือสามารถที่จะขุดค้นขึ้นมาได้แล้วเอาไปขายนะครับเอามาขายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เอาเงินมาเพื่อที่จะบำรุงให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่มันดีขึ้นนะคุณอ้อมแต่ต่างฝ่ายต่างเอาไปลงที่อาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เอากลับมายิงกันอีกพวกนี้แหละครับมันก็ต้องเรียนรู้นะผมเชื่อว่าความเป็นเอกภาพซึ่งต้องใช้คำว่าในวาระที่เกี่ยวกับปัญหาในพม่าเนี่ยอาเซียนเริ่มมีความเป็นเอกภาพกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการหาวิถีทางอื่นๆแทนที่จะทำตามข้อเรียกร้องแบบตะวันตกจ๋าแบบมหาอำนาจว่าอย่างนี้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้ฉันไม่ครบหน้าอะไรเงี้ยครับคือทุกวันนี้มันเกินเงื่อนไขอันนั้นมาแล้วตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เอาภาษีมาฟาดหัวทุกประเทศมันก็เลยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้อาเซียนเนี่ยพอมานั่งนึกถึงตัวเองแล้วถึงฉันจะทำดีกับโดนัลด์ทรัมป์ขนาดไหนมันก็ยังเอาภาษีมาฟาดหัวฉันอยู่จะไปฟังทำไมนั่นแหละครับมันคือวิธีคิดแบบใหม่ที่จะทำให้อาเซียนมีความเป็นเอกภาพตรงไหนมีปัญหาอุปสรรคก็ต้องแก้ร่วมกันเพื่อที่ทำให้มันสงบสันติมากขึ้นและเดินหน้าไปในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและพัฒนาร่วมกันแล้วทำให้กลุ่มมันแกร่งขึ้นเพื่อที่จะมีอำนาจการต่อรองในเวทีสากลมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคที่มันเป็นอยู่นี้คือมันไม่ใช่ขั้วมหาอำนาจเดียวแล้วคุณอ้อมมันไม่ใช่โลกาภิวัตน์มันเป็นโลกาที่วิบัตินะฮะมันเป็นโลกาวิบัตินะฮะก็คือฉันไม่อยากปฏิบัติข้อนี้ฉันก็ไม่ทำอะไรนี้เป็นต้นนะอย่างอเมริกานี่แหละโดนัลด์ทรัมป์มันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปเปิดสงครามอยู่ตรงนั้นเอาไปถล่มอิหร่านแล้วยังตั้งบอร์ดออฟพีซขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะถล่มฉนวนกาซาอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นวิธีที่มันวิบัติจริงๆนะครับพอมันโลกมันมีหลายขั้วอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นแหละครับอาเซียนก็ต้องรวมกลุ่มก้อนของตัวเองนะครับเพื่อสร้างเอกภาพให้ได้ในถึงมันจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับให้มันได้ในได้หลายเรื่องแล้วก็เรื่องไหนที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเนี่ยก็กำจัดให้มันน้อยลงซะนะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันให้มันมีความสามัคคีกลมเกลียวในเวทีสากล นี่คือวิธีการที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับอาเซียนได้ในระยะยาวครับคุณอ้อม
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าอีกสักข่าวแม่อาจารย์หรือว่าไปซีดีเลยเรื่องกัมพูชานี่เดี๋ยวเกริ่นไว้ก่อนกัมพูชานะคะล่าสุดนี้ทางด้านของกัมพูชามาอ้างเรื่องหลุมระเบิดซากปราสาทหลักฐานชี้บอกว่าไทยโจมตีทางกัมพูชาก่อนมั่นใจประชาคมโลกยึดตามข้อเท็จจริงนะคะเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องนี้นะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาได้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ทางโซเชียลมีเดียนะคะอาจารย์
0: ค่
1: ะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทั่ว ุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริง

0: นี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับเข้ามาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะค่ะมีหลายท่านแสดงความเห็นเข้ามาเดี๋ยวอ่านนะคะก็คุณอิสระชนพี่อิสระชนบอกที่รัฐบาลไทยปูพรมแดงให้พม่าเป็นผลดีกว่าผลเสียไหมครับอาจารย์
1: ผลดีอยู่แล้วครับเพราะ
0: ค่ะ
1: เราไม่ทำอย่างนี้มันก็จะไม่จบไม่สิ้นครับ ปัญหามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วคนที่เดือดร้อนก็คือประเทศไทยเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: ถ้าพม่าไม่สงบเรากระทบที่สุดครับ
0: ค่ะพี่สุขภัทรบอกขอความร่วมมือกับผู้นำลาวผู้นำพม่าเรื่องการปราบยาบ้าเขาก็รับปากกับเราแต่ปฏิบัติเขาไม่ช่วยเราเพราะว่าเขามีรายได้จากธุรกิจมืดเหล่านี้เป็นจำนวนมากค่ะอาจารย
1: ์นั้นมันก็ต้องคงไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: ประเทศไทยเราก็มีนะฮะทุกที่แหละครับก็หากินจากเรื่องผิดกฎหมายมันก็มีกันทุกที
0: ่ค่ะ
1: แต่เชื่อว่าถ้ามีปัญหาร่วมกันมันก็ต้องแก้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันต้องอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นนะครับว่าเมื่อแก้ปัญหาแล้วมันจะเกิดผลประโยชน์ขึ้นระหว่างประเทศอันนี้จำเป็นนะครับคือไอ้พวกยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ให้คุณนะทุกที่มันให้โทษหมดเลยนะในเราก็มีปัญหานะครับคนมีคนที่ติดคุกจากเรื่องยาเสพติดในเราเนี่ย ก็ไม่น้อยนะครับ
0: ค่ะ
1: เฉียดแสนคนอยู่นะคุณอ้อมเห็นประเทศเล็กๆอย่างนี้นะครับก็เขาก็ปราบอยู่ครับแล้วก็เสียงที่ทำมาหากินกับเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยนะไม่ได้มาก

0: เขาถึงมีการจับมีอะไรแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยพอเรามีการตามจับแล้วมีรางวัลแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับในการอายัดทรัพย์หรือยึดทรัพย์หลังจากที่มีการขยายผลจากการจับกลุ่มนะครับผู้ที่ช่วยจับกลุ่มเนี่ย ก็จะได้รางวัลตอบแทนนะครับสิ่งพวกนี้แหละครับมันคือสิ่งที่ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะฮะนั่นคือถ้าตรงไหนมันมีอาชญากรรมเยอะการค้ามันจะเดินได้ปกติหรือไม่ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วคนที่ปกติธรรมดาอย่างเราเนี่ยนะครับมันก็คงอยู่กับพวกดงยาเสพติดอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วอันนี้สำคัญนะฮะก็เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยนะไม่งั้นมันก็เต็มไปด้วยอาชญากรรมเนี่ยทั้งประเทศนะเซฟโซนมันก็คงไม่ได้เยอะเหมือนที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะครับนอนหลับอยู่ที่บ้านมาโดนเมาะหัวได้เลยนะครับถ้าอาชญากรมันมากขนาดนั้น
1: ก็
0: มองในสิ่งที่ด้านดีฮะด้านไหนไม่ดีก็ช่วยกันกำจัดเป็นหูเป็นตานะฮะเจอกันเขาเรียกว่าศัพท์ของอาเซียนเขาใช้คำว่า constructive engagementนะครับเขาเรียกว่าการเกี่ยวพันระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์มันถึงจะเกิดมิตรภาพนะฮะแต่ถ้าเกี่ยวพันกันแล้วก็บ่อนทำลายกันอยู่ตลอดนะ sabotage อะไรพวกนี้นะฮะมันมีแต่ศัตรูเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ตอนนี้ไทยกับกัมพูชาเป็นแบบนั้นแล้วชอบไหมล่ะ
1: ก็เนี่ยล่าสุดนะคะเนตรเพียกตรานะคะรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเขาบอกว่าความจริงไม่สามารถลบได้เพราะหลักฐานที่จับต้องได้ของการโจมตีนั้นส่งเสียงด้วยตัวมันเองนะคะรัฐมนตรีเพียกเนตรเพียกตราเนี่ยเขาพูดถึงหลุมระเบิดที่บอกว่าเกิดขึ้นจากการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 นะคะแล้วก็เศษกระสุนคลัสเตอร์และยุทโธปกรณ์อื่นๆความเสียหายต่อปราสาทโบราณต่างๆรวมถึงปราสาทพระวิหารและปราสาทตาควายบ้านเรือนและทรัพย์สินของพลเรือนที่ถูกทำลายจากการโจมตีเขาอ้างถึงการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของพลเรือนเป็นหลักฐานด้วยซึ่งเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเขียนขึ้นใหม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็ประมาณว่าโทษไทยนะ
0: ก็สิ่งที่เขาเขียนเขาก็ต้องเข้าข้างตัวเองอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ๆเราจะไปทิ้งระเบิดใส่โบราณสถานทำไมจริงไหมถ้ามองในตรรกะคุณน้องอย่างเป็นเหตุและเป็นผลกันเนี่ยแล้วจะไปถล่มทำไมโบราณสถานนะเรามีแต่อยากจะพัฒนาให้มันเป็นมรดกให้กับลูกหลานใช่ไหมสิ่งที่รัฐมนตรีของกัมพูชาเขาลืมไปก็เพราะว่ากัมพูชาได้เปลี่ยนปราสาทพระวิหารเป็นฐานที่มั่นทางทหารนะครับอยู่ข้างล่างเอาทหารมาอยู่ทำเป็นบังเกอร์นะลากอาวุธเข้าไปนะปืนยงปืนใหญ่นะ RPG อะไรต่างๆแล้วคุณก็เอาอาวุธไปซ่อมสุมอยู่ในนั้นแล้วเอามายิงกับเราแล้วจะให้เรานั่งดูเฉยๆหรือจริงไหมคุณน้อมก็ในเมื่อว่าคุณเปลี่ยนโบราณสถานเป็นฐานที่มั่นทางทหารแล้วมันก็สถานะมันก็ต้องเปลี่ยนไปจริงๆสิ่งที่ประเทศไทยควรจะตอบโต้นะครับแล้วผมสนับสนุน 100% เลย เดินหน้าครับเอาพยานหลักฐานต่างๆในห้วงที่สู้กันมา2รอบนี่แหละนะครับภาพถ่ายทั้งหลายแล้วก็ที่เรามีนะครับตรงไหนที่ฮุนเซนสั่งให้ไปสร้างบันเกอร์แล้วเอาอาวุธไปซ่อนไว้นะฮะแม้กระทั่งจำได้ไหมฮะไอ้ปราสาทตะควายอ่ะคุณอ้อมที่มันมีระเบิดเป็นพวงอยู่ข้างหลังแล้วก็แล้วโบราณสถานแล้วคุณเอาทหารแล้วเอาระเบิดไปไว้ทำไมจริงไหมฮะก็นั่นแหละปราสาทตะควายทุกวันนี้มันถึงถูกระเบิดจากเครื่องบินที่เรายิงถล่มก็เพราะว่าทหารคุณที่มาสู้รบขัดแย้งกับเราเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะให้ยิงตรงไหนนะฮะก็มันก็เรื่องปกติธรรมดาไหมก็เพราะว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงสภาวะสถานะของโบราณสถานเป็นฐานที่มั่นแล้วมันก็ต้องยิงก็ไม่ต่างตรงเนิน350ปราสาทตาควายนะฮะแล้วก็หลายๆเนินเนี่ยผมไปดูมาหมดแล้วคุณอ้อมบังเกอร์เนี่ยแบบหนามากนะครับก็ลองนึกดูไอ้

0: ตรงเนิน350เนี่ยบังเกอร์มันหนาถึงขนาดว่าเราต้องใช้รถถังยิงตั้ง4-5 เซตนะฮะมันถึงจะทะลุก็ลองนึกดูนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยหลบกันอยู่ได้ที่เราพิชิตศึกได้เนี่ยก็เพราะว่าเราใช้กลยุทธ์ในการทำศึกที่ผสมผสานกันหลายอย่างมากจนทหารเขมรเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็ต้องถอยร่นหนีลงไปอยู่ข้างล่างนะครับ อันนี้แหละควรที่จะเดินหน้า ทำเรื่องถอดถอนเลยครับมันมีภาพถ่ายประจานเลยบอกว่าที่คุณเอามาเป็นเนี่ยมันก็คือเขียนข้อมูลขึ้นมาใหม่แล้วเข้าข้างตัวเองให้หลายคนอื่นเราก็ทำในมิติเดียวกันแต่เรามีพยานหลักฐานนะครับแม้กระทั่งไอ้วัดแก้วตรงนั้นก็ยังเป็นฐานทหารนะคุณพ่อ
1: ค่ะ
0: แล้ววัดแก้วตรง ทางขึ้นไปปราสาทพระวิหารนะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นมันก็เป็นเขตของไทยด้วยทหาร
1: อาจารย์เดี๋ยวพักให้อาจารย์ดื่มน้ำก่อนพักพอดีเลยค่ะเดี๋ยวมาคุยเรื่องเขตแดนนี้ใหม่สักครู่ค่ะ
0: อาจารย์ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะอาจารย์ติดต่อเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชาค่ะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ปัญหานี้อีกยาวครับถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วมันก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังไปเรื่อยๆครับในที่ฝ่ายที่มีอำนาจแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องของนโยบายนะครับในเรื่องของการทำศึกสงครามในเรื่องของการเผชิญหน้าในพวกนี้นะครับถ้าไม่ลดปัจจัยเหล่านี้ไม่ลดหรือหยุดการสร้างเงื่อนไขเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยากครับที่จะมานั่งคุยกันได้เป็นปกติก็อย่างที่เคยบอกนั่นแหละก็ตอนมันก็วนมาที่ประสาทพระวิหารอยู่ดีนะครับก็ลองนึกดูนะปีพุทธศักราช2505เขาได้ปราสาทพระวิหารไปเป็นของกัมพูชาไม่คุยกัน10ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่ขนาดว่าสมัยนั้นโลกของโซเชียลมันไม่ได้ไปเร็วขนาดนี้นะฮะแล้วก็10ปีฮะกว่าจะมาคุยกันได้รู้เรื่องแล้วก็เหมือนกับคิดถึงกันมากเนี่ยนะครับนั่นแหละไอ้ที่ผมเคยเล่าให้คุณอ้อมฟังก็ท่านผู้ฟังนั่นแหละฮะเสน่หาฉลองเวหานั่นแหละจริงๆทางไทยเราเนี่ยได้ไปรื้อฟื้นภาพยนตร์เรื่องนี้ทำขึ้นมาให้มันด้วยเทคนิคทันสมัยแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นเอามาเผยแพร่อาจจะจังหวะยังไม่ดีนะครับแต่ว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้กลับมาดีกันแต่ถ้าสถานการณ์ในห้วงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าให้ผมมองเนี่ยมันคงยากอยู่เพราะว่ามันเข้าไปทุกอนูของคนทั้งสองฝั่งสองฝ่ายมันเต็มไปด้วยความเกลียดชังระหว่างกันแล้วก็ผลิตซ้ำในข้อมูลที่ตอกย้ำถึงความขัดแย้งมันก็เลยยากยากอยู่ก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีวิธีที่จะมาคบกันใหม่ได้นะแต่มันมีเงื่อนไขเยอะอยู่นะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอยากจะเปิดเขตดงเขตแดนนะครับนะฮะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปส่วนไอ้เรื่องปราสาทพระวิหารเนี่ยเรามีภาพถ่ายเรามีข้อมูลเยอะแยะมากมายครับเสนอเลยนะครับเมื่อกัมพูชาเปิดมาอย่างนี้เราก็เปิดกลับไปเลยนะครับแล้วเสนอให้เปิดกลับก็คือขอให้ยูเนสโกถอนสิทธิสภาพมรดกโลกของปราสาทพระวิหารซะเพราะมันได้

0: เปลี่ยนจากโบราณสถานเป็นฐานที่มั่นทางทหารไปแล้วอันนี้ทำเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะไปกดดันฝ่ายกัมพูชาด้วยซ้ำและมันจะเป็นสิ่งที่เราตอกหน้ากัมพูชากลับคืนว่าไอ้สิ่งที่คุณกล่าวหาในข่าวอันนี้มันคือเฟกนิวนั่นแหละประมาณนั้น
1: โอเคค่ะจบเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาเข้าสู่ซีรีส์นะคะอาจารย์อารยธรรมในอุตสาคเน EP ที่53เรามาต่อกันเลยค่ะ
0: เรามาถึงช่วงปลายของอยุธยาแล้วนะครับเราคืออยุธยามาถูกพม่าเขาใช้คำว่าเผานะเผากรุงศรีครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกไม่ได้เผานะฮะกวาดต้อนคนนะครับมาครั้งที่สองในเผาราบเลยนะราบพนาศูนย์เลยมันก็เลยทำให้แต่ไม่ใช่ว่าพม่าเนี่ยอยู่ๆเขาทำได้นะคุณอ้อมคือตั้งแต่มันมีราชวงศ์สุดท้ายของพม่าเกิดขึ้นนะครับก็คือราชวงศ์ของบองของบองพอฟื้นฟูอำนาจพม่ากลับขึ้นมานะครับโดยกษัตริย์ของราชวงศ์ของบองพระองค์แรกเนี่ยก็คืออลองพญาอลองพญาเนี่ยพอขึ้นสู่อำนาจนะฮะก็มองเลยว่าจะต้องสถาปนาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรของตัวเองและวิธีการที่จะสร้างให้มีความมั่นใจว่าราชอาณาจักรของพม่าในภายใต้ราชวงศ์ของอลองพญาที่เรียกว่าของบองเนี่ยมันก็ต้องกำจัดอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามภัยคุกคามก็คือว่ามีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจมีกำลังคนมีกำลังทหารมีสัญญาณุภาพพร้อมที่จะพร้อมเมื่อไหร่ก็จะกีฬาทัพไปบทขยี้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้อลองพญาเนี่ยคุณอ้อมตั้งพอตั้งขึ้นมาเป็นราชวงศ์ของตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยตั้งปณิธานส่วนตัวเลยจะต้องยกทัพมาจับศึกแล้วก็โจมตีกรุงศรีอยุธยาก็ลองนึกดูนะครับปี2000เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะ2302ปีพุทธศักราช อลองพญานี่ยกทัพมา 40,000 กว่าคนนะทหารแล้วก็มาโจมตีกรุงศรีอยุธยาโดยมีราชโอรสนะก็คือเจ้าชายมังลัดเนี่ยของพระเจ้าอลองพญาเนี่ยนะครับเป็นทัพหน้าแล้วก็มาทำศึกสงครามกันอยู่ได้ข้ามปีมานะฮะถึงช่วงต้นปี2303นะฮะก็มาตั้งอยู่ภายในพระนครนะครับแล้วก็อาศัยความแข็งแกร่งแต่ทีนี้เนื่องจากว่าฝ่ายของเราเนี่ยเราคือที่เราไปเราจะเห็น เห็นภูมิประเทศนะฮะที่อยุธยามีก็คือมีทั้งแม่น้ำนะมีทั้งคลองมีทั้งกำแพงเมืองมีทั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันก็เลยถือว่าเป็นปราการที่แข็งแรงมั่นคงมากนะฮะก็คือกำแพงเมืองเนี่ยเป็นการป้องกันพม่าไม่ให้เข้ามาได้นะครับแล้วประกอบกับว่าในห้วงเวลาที่มันทำศึกสงครามที่มันลำบากเนี่ยมันก็คือหน้าฝนนะฮะก็ทำสงครามกันได้ไม่ยาวนานนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าอันนี้เป็นข่าวที่พม่าต้องถอนทัพกลับไปก็เพราะว่าอลองพญาไปชวนผมเชื่อว่าเป็นไข้ป่ามาลาเรียแต่ในประวัติศาสตร์เขาไม่ได้บันทึกละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่มีข่าวว่าไปชวนแล้วก็สิ้นพระชนในระหว่างเสด็จกลับไปที่พม่าเสด็จกลับไปที่หงสาวดีนะฮะก็เลยทำให้ในระหว่างระลอกแรกที่มาเนี่ยก็ล้มนะฮะแผนนี้ก็คือไม่ประสบความสำเร็จแต่เนื่องจากว่าโอรสของพระองค์ก็คือพระเจ้าต่อมาก็คือกษัตริย์เนี่ยนะฮะก็คือพระเจ้ามังลัดเนี่ยนะที่เป็นทัพหน้ามาในห่วงปี 2302-2303 เนี่ยนะครับก็ได้มีประสบการณ์ตรงและว่าชัยภูมิเป็นยังไงอยุธยาเนี่ยป้องกันตัวเองแบบไหนอะไรพวกนี้นะครับ เขาก็เลยต้องเตรียมกันนะครับแล้วก็พอขึ้นครองราชย์นะขึ้นครองราชย์

0: ปี2306นั่นหมายความว่ามันมะเนี่ยขึ้นมาครองราชเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าคือเขาใช้คำว่าอะไรนะก็คือสานต่อพระราชปณิธานของพระบิดานะฮะก็คือจะต้องตีอยุธยาให้สำเร็จให้ได้ก็เลยมีการวางแผนที่ละเอียดรอบคอบและรอบด้านมากตีมาตีขนาบเลยนะฮะตีจากทางเหนือก็คือเข้ามาสู่ล้านนาจากล้านนาก็เข้าไปยึดหลวงพระบางยึดล้านช้างอะไรพวกนี้คุณอ้อมอันนี้คือมาจากทางเหนือครับส่วนอีกทัพหนึ่งเนี่ยก็มาจากตะวันตกนะฮะก็ไปยึดเอามฤทธวายของสยามของอยุธยาสมัยนั้นก็ทำอย่างนี้มานะครับก็คือตั้งแต่ปี2307ก็ลองนึกดูนะฮะค่อยๆยึดตรงนั้นยึดตรงนี้แล้วก็กวาดต้อนคนมาเรื่อยๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่กวาดต้อนมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ทหารก็ไม่ได้เป็นกำลังพลนะฮะแต่ก็จะเป็นพวกที่ทำเสบียงขนเสบียงปลูกพืชเก็บอะไรสารพัดเนี่ยเพื่อมาบำรุงกองทัพให้กับมังละนะฮะส่วนทัพทางเหนือเนี่ยก็จะมีก็คือมีแม่ทัพนะฮะก็คือเดี๋ยวนะระลึกชื่อกันนะเนเมียวสีหบดีนะครับยกมาทางเหนือส่วนมังละเนี่ยยกมาทางตะวันตกก็ประสานกันมานะครับค่อยๆกวาดมาเรื่อยๆกวาดมาเรื่อยๆจนมาโอบล้อมอยุธยาสำเร็จนะครับก็คือถ้ามาจากทางตะวันตกเนี่ยก็ลองนึกดูนะฮะตีหัวเมืองต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีทางใต้ก็จะเป็นชุมพรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือมังละนะฮะยกทัพมามังละเนี่ยพอเป็นกษัตริย์เนี่ยก็เลยใช้พระนามว่ามังมหานรทานะครับส่วนเนเมียวนะฮะที่ยกมาทางเหนือนะยึดล้านนาล้านช้างมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็มาบรรจบกันนะครับแล้วก็ตีได้สุโขทัยสวรรคโลกจนมาถึงนครสวรรค์และอ่างทองก็มาประชิดกันพอดีนะปี2308ก็เริ่มตั้งทัพรอบกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีเสบียงกลังมีกำลังพลมีทหารมีอะไรเนี่ยครบถ้วนเลยคุณอ้อมแล้วก็พอขยับเข้ามาลึกเข้ามาเนี่ยฮะอย่างมังมหานรทาเนี่ยก็หลังจากที่ยึดมาจากตะวันตกนะก็โอบล้อมเข้ามาที่ดุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตีกรุงธนและนนทบุรี
1: ค
0: ่ะแล้วนี่แหละครับมันก็เลยมีการล้อมกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลาถึง14เดือนไม่ได้ลบพุ่งนะแต่เตรียมเสบียงกันมาเป็นกุลุตแล้วก็พอล้อมอยุธยาก็ลองนึกดูคุณอ้อมคนที่อยู่ในเมืองอยุธยาไม่ใช่คนน้อยๆก็ต้องอยู่ก็ต้องกินก็ต้องใช้ใช่ไหมฮะพอถูกปิดล้อมนั่นแหละครับก็จะมีวิกฤตเรื่องเสบียงอาหารเรื่องอะไรต่างๆนานาแล้วก็ยังมีไส้ศึกนะครับมีขุนนางที่ทรยศแล้วมาเข้ากับอีกฝ่ายนึงอะไรพวกนี้นะครับก็มาบรรลุผลก็คือตีกรุงศรีอยุธยาสำเร็จในปีพุทธศักราช2310หลังจากที่ปิดล้อมอยู่ถึง14เดือนเยอะอยู่นะ14เดือนเนี่ยก็คือเกิน1ปีนะก็คือไล่เรียงมาเลยฮะก็คือปิดล้อมตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2309แล้วก็มาพิชิตศึกเผากรุงศรีได้สำเร็จก็เดือนเมษาปี2310นะครับก็ในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างนั้นเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของอยุธยาแต่ในระหว่างที่พม่าล้อมกรุงศรีเนี่ยนะครับก็มีแม่ทัพที่อยู่หน้าด่านอยู่แนวเผชิญหน้ากับกองทัพพม่าซึ่งก็คือเจ้าเมืองตากซึ่งต่อมาก็คือพระเจ้าตากสินหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชจะมีสมเด็จเนี่ยนะสมเด็จพระบรมราชาที่สี่นะครับได้ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาก่อนที่จะยึดพม่าก่อนที่จะยึดกรุงศรีนะฮะในห่วงปี2309

ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาออกจากอยุธยามาทางนครนายกต่อมาที่ปราจีนบุรีอันนี้มีบันทึกการตีฝ่าวงล้อมเลยนะฮะชะเชิงเซามาที่ชลบุรีและระยองแล้วก็ตรงนี้แหละเนื่องจากว่าบ้านเมืองมันละสับละสายเพราะว่าอำนาจศูนย์กลางที่อยุธยาเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วก็เลยเกิดนักรบขึ้นมาใหม่นั่นแหละครับก็คือพอผ่านเมืองต่างๆเนี่ยก็คือรวบรวมกำลังคนมาเรื่อยๆแล้วก็มาสร้างทัพใหญ่ขึ้นแล้วก็เข้าไปยึดจันทบุรีเพราะว่าจันทบุรีเนี่ยถือว่าเป็นยุทธภูมิเป็นชัยภูมิที่สามารถที่จะสั่งสมกำลังอาวุธและกำลังคนรวมไปถึงทัพเรืออะไรพวกนี้ก็จัดตั้งกันที่นี่คุณอ้อมเจ้าตากเนี่ยถ้านึกออกไหมฮะก็คือทุบหม้อข้าวเลยนะครับก็คือว่าต้องยึดจันทบุรีให้ได้ก็ใช้เวลาอยู่นานนะตีฝ่าวงล้อมมาตั้งแต่ปี2309แล้วก็สร้างสมพลังกำลังคนทหารแล้วก็ฝึกยุทธฝึกอะไรต่างๆมาด้วยเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยก็เลยยึดจันทบุรีได้นะฮะในกลางปี2310นั่นหมายความว่าเดือนมิถุนาก็คือว่ากรุงศรีอยุธยานี้แตกได้2เดือนกว่ามาแล้วนะครับก็ยึดจันทบุรีก็เลยมีการฝึกทหารที่เป็นขบวนที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีการเสริมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์นะฮะพวกดาบพวกขอพวกง้าวพวกอะไรพวกปืนพวกอะไรทั้งหลายแหละรวมไปถึงการสร้างกองทัพเรือขึ้นมาใช้เวลา3เดือนคุณอ้อมพอ3เดือนเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับทัพของเจ้าตากเนี่ยก็เดือนตุลาคมปี2310นะครับก็ยกกองทัพเรือจากจันทบุรีไปที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ยึดกรุงธนบุรีเป็นชัยภูมิแล้วก็ไปยึดค่ายโพ3ต้นและสามารถปราบพม่าได้แต่จริงๆพม่าส่วนใหญ่หนีกลับไปหงสาวดีแล้วก็กองกำลังที่พิทักษ์หรือว่ารักษาอยุธยาก็ถูกปราบโดยกองทัพของเจ้าตากนะครับก็คือถ้าเป็นวันตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ก็คือวันที่6เดือนพฤศจิกายนปี2310นั่นหมายความว่าใช้เวลากอบกู้ก็คือ8เดือนเมษาเดือนพฤศจิกาก็กู้คืนมาได้ก็คือยังไม่ทันข้ามปีก็สามารถกู้ได้แต่อยุธยาเนี่ยกลายเป็นเมืองที่ถูกทำลายนะครับพออยุธยาถูกทำลายนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุผลให้มีการอพยพผู้คนที่ยังมีอยู่เหลืออยู่รวมไปถึงทรัพย์สินที่ยังคงหลงเหลือเนี่ยนะครับมาที่ราชธานีแห่งใหม่ซึ่งก็คือกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรและพระเจ้าตากก็ปราบดาพิเศษขึ้นของราชในปลายปี2311นะครับก็นี่คือที่มาที่ไปของการเริ่มต้นของกรุงธนบุรีนะครับส่วนกรุงธนบุรีมีการจัดกำลังยังไงป้องกันยังไงทำศึกสงครามยังไงขยายอาณาเขตตีเมืองกลับคืนมาได้อย่างไรนะฮะไปฟังเพลงที่2แล้วก็เบรกสักครู่ครับเชิญครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: ค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงสุดท้ายสำหรับคืนนี้นะคะในทั่วไทยอาเซียนค่ะ
4: ครับพระเจ้าตากเนี่ยใช้เวลาถึงกว่า3ปีคุณน้อม
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ในการสร้างสัญญานุภาพนะครับแต่ความแข็งแกร่งของราชธานีแล้วก็เมืองแวดล้อมทั้งหลายให้เป็นปราการที่แข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าที่ยกทัพไปตีชุมนุมต่างๆที่ยังกระด้างกระเดื่องเนี่ยนะครับเพื่อให้อยู่ภายใต้พระราชอำนาจของกรุงธนบุรีก็ไปตีระยองจันทบุรีที่ได้เกิดมาแล้วนะลงไปใต้ก็ไปตีที่นครศรีธรรมราชนะไปตีที่ฝางตีพิษณุโลกตีสวรรคบุรีนะและตีพิมายแล้วก็ตลอดราชสมัยของพระองค์เนี่ยมีศึกสงครามใหญ่อยู่ถึง9สมรภูมิ

นะครับไม่ว่าจะเป็นการรบกับพม่าที่บางที่ย่างกุ้งนะครับรบกับพม่าอีกทีก็ที่สวรรคโลกครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไปตีเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยใช้เวลาตีเนี่ยเป็นปีเลยนะครับก็ไปรบกับพม่าอีกเพื่อที่ไล่พม่าออกจากไปจากเมืองพิชัยนะครับอันนี้คือครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าก็ไปรบพม่าไล่พม่าออกจากพิชัยครั้งที่สองก็คือศึกสงครามเนี่ยนะครับเวลาได้เปรียบเสร็จปุ๊บมันไม่ได้หมายความว่ายึดครองได้เบ็ดเสร็จนะมันก็จะทำให้ตีพม่ากลับมาตีคืนอะไรพวกนี้หรือไม่งั้นก็รอกองทัพมาหนุนอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องสู้กันหลายยกแม้กระทั่งว่าจะเป็นเมืองเดียวนะครับครั้งที่6ก็ไปตีเชียงใหม่อีกนะครับนะปีถ้าเอาเป็นปีพ.ศ.นะฮะก็คือรบพม่าที่พื้นที่เขาเรียกว่าบางกุ้งเนี่ยนะครับเมื่อปี2310มาลบพม่าที่สวรรคโลก2313ไปตีเชียงใหม่นะครับก็ทอดเวลาเลยฮะข้ามปีเลยฮะ2313ถึง2314นะครับอันนี้คือครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยก็ลบกับพม่าที่เมืองพิชัยนะเมื่อปี2315แล้วถูกพม่าตีคืนนะครับก็ไปตีพม่าอีกรอบหนึ่งที่เมืองพิชัยปี2310อันนี้ถือครั้งที่5ส่วนครั้งที่6เนี่ยก็ไปตีเชียงใหม่อีกนะครับเพราะว่าคือพอยกทัพไปจับศึกตรงที่อื่นเนี่ยนะครับไอ้เมืองที่ถูกตีได้แล้วเนี่ยก็ฟื้นตัวเองขึ้นมานะครับก็เลยต้องไปตีอีกซ้ำอีกนะครับตีที่เชียงใหม่แล้วก็ไปลบกับพม่าอีกทีก็ที่บางแก้วนะบางแก้วปี2317นะครับแล้วก็ศึกใหญ่อันนึงเขาเรียกว่าอันนี้คนไทยน่าจะได้ยินกันบ่อยๆเขาเรียกว่าศึกอาแซวุนกี้นะที่หัวเมืองทางภาคเหนืออันนี้ปี2318แล้วก็ลบกับพม่าถ้าจะมองก็คือว่าในยุคที่สร้างให้กรุงธนเนี่ยมีแสนยานุภาพมากขึ้นก็ไปลบกับพม่าที่เชียงใหม่อีกนะครับแล้วก็ชนะเมื่อปี2319ก็เลยทำให้ศึกสงครามในห้วงเวลานี้ก็เลยมีการเรียกกันว่าเป็นการสร้างศึกสงครามเพื่อขยายอาณาเขตและทวงอาณาเขตเดิมกลับคืนมานะครับขยายไปถึงนู่นคุณอ้อมนะฮะหลวงพระบางเวียงจันทน์กัมพูชาอะไรพวกนี้นะครับก็เลยเป็นห้วงของสงครามแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการสร้างเมืองจริงๆธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองเก่าอยู่แล้วนะฮะเป็นเมืองเก่าอยู่แล้วแล้วก็พอย้ายมาเป็นราชธานีใหม่แทนอยุธยาเนี่ยก็เลยต้องมีการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สาเหตุที่พระเจ้าตากเลือกธนบุรีนะครับก็คือว่าเขาถือว่าเป็นถ้าเทียบกับอยุธยานะครับมีน้ำระดับของความลึกของน้ำเจ้าพญาเนี่ยลึกกว่าแล้วก็กว้างกว่าและอยู่ใกล้ทะเลนะครับนี่คือปัจจัยแรกปัจจัยที่สองเนี่ยก็คือว่าเป็นชัยภูมิที่มีป้อมปราการอยู่แล้วนะครับอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำคือสร้างมาตั้งแต่สมัยนู่นนะคุณอ้อมสมัยพระนารายณ์มหาราชจะมีป้อมก็เรียกป้อมอะไรนะเดี๋ยวนึกก่อนป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับแล้วก็ป้อมวิชัยเย็นมีสองป้อมสองฝากฝั่งน้ำก็คือป้อมสมัยก่อนนี้เอาไว้เพื่อตรวจการนะครับว่ามีเรือข้าศึกมีเรือคนอื่นเนี่ยเล็ดลอดเข้ามาไหมอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นป้อมในการรักษาความมั่นคงนะฮะอย่างที่สามปัจจัยที่สามก็คือว่าชลบุรีเนี่ยตั้งอยู่บนเกาะนะฮะเหมือนกับอยุธยาเลยเพราะว่าถ้าคุณอ้อมนั่นแหละฮะที่ถ้าเราดูเราจะเห็นคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกใหญ่จริงๆไอ้คลองบางกอกน้อยบางกอกใหญ่นั่นน่ะคือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมนะครับ เขาไม่ได้เป็นคลองนะแต่ทุกวันนี้มันแคบลงก็เพราะว่ามีการลัดนะครับมีการขุดคลองลัดแม่น้ำก็เลยทำให้แม่น้ำเจ้าพระยานี่ตรงนะสายเดิมเนี่ยก็เลยกลายเป็นคลองบางกอกน้อยบางกอกใหญ่นั่นแหละนะครับถ้าเอา

แบบโบราณโบราณที่ยังไม่มีการรัดกันเนี่ยนะฮะก็คือกรุงธนบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คล้ายๆเป็นเหมือนไข่มุกเนี่ยเป็นเกาะนะเหมือนอยุธยาเลยส่วนปัจจัยที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าตั้งปิดปากน้ำของเส้นทางหัวเมืองฝ่ายเหนือหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าฝ่ายเหนือฝ่ายไหนเนี่ยนะครับจะมาออกสู่ทะเลเนี่ยก็ต้องผ่านพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เลยเป็นชัยภูมิที่สามารถที่จะมีความได้เปรียบในเรื่องของการค้าในเรื่องของการทําศึกสงครามหรือการป้องกันไม่ให้ออกไปสู่ทะเลหรือทะเลเข้ามาสู่แม่น้ำนะครับส่วนปัจจัยที่5เนี่ยเป็นเพราะว่าพออยู่ใกล้ทะเลแล้วเนี่ยมันจึงทําให้มีความสะดวกในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเมื่อมากกว่าเมื่อเทียบกับอยุธยานะครับวิธีคิดมันก็เปลี่ยนไปนะสมัยก่อนเนี่ยทำไมไม่ตั้งที่ธนบุรีตั้งแต่แรกนะครับก็เพราะว่าถ้าในวิธีคิดของยุคสมัยก่อนเนี่ยคุณอ้อมยิ่งอยู่ติดทะเลมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกลุกลามนะครับก็เลยความคดโค้งของแม่น้ำนะอยู่ลึกเข้าไปในจากทะเลเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเซฟโซนที่มากกว่าก็เลยเป็นที่มาของการเลือกอยุธยานะครับนั่นคือเหตุผลอันหนึ่งแต่ทีนี้พออยุธยาถูกทำลายแล้วเนี่ยก็ขยับมาที่ธนบุรีอย่างน้อยที่สุดก็สร้างแสนยานุภาพได้แล้วนะครับแล้วก็ยังมองว่าปัจจัยที่มันอยู่ใกล้ทะเลกว่าเนี่ยการค้าขายมันก็ต้องสะดวกมากกว่านะครับส่วนปัจจัยที่6นะครับก็คือว่ามันเป็นเมืองเก่าอยู่แล้วนะฮะจึงสามารถที่จะทำให้มีการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาให้เป็นเมืองขนาดใหญ่เนี่ยได้เร็วขึ้นได้เร็วกว่าการที่จะไปหาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็ทำใหม่นะฮะก็ในห่วงเวลานี้แหละครับแล้วก็ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมองข้ามไม่ได้เลยเพราะว่าที่ไล่เลียงเรื่องอยุธยาก็เพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรนี่ก็มีความสำคัญนะครับพื้นที่ของธนบุรีเนี่ยต้องใช้คำว่าดินดำน้ำชุ่มนะฮะแล้วก็มีคลองอยู่หลายสายมันก็เลยเหมาะแก่การเพาะปลูกฮะปลูกอะไรก็งามนะฮะสวนผลไม้อะไรเนี่ยก็การสัญจรระหว่างเชื่อมระหว่างคลองเนี่ย ก็มีความสะดวกในระดับที่ดีมากนะครับก็เลยทำให้เลือกชัยภูมินี้เป็นราชธานีแห่งใหม่นะครับนั่นคือยุคสมัยแล้วก็เพื่อรับประกันว่าอาณาจักรจะมีความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ได้นะครับก็โครงสร้างอำนาจในการปกครองนะครับก็มีการหนึ่งแหละถอดบทเรียนมาจากอยุธยาก็คือสูงสุดก็คือกษัตริย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เอามาจากอยุธยาก็คือสมุหนายกก็คือเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์หรือที่เราเรียกว่าออกยาจักรีอันนี้เนี่ยคือสมุหนายกก็คือดูแลฝ่ายพลเรือนส่วนถ้าดูแลฝ่ายการทหารเรียกว่าสมุหกลาโหมนะครับแล้วก็เป็นที่มาของตำแหน่งนะครับขุนนางนะครับเรียกว่าเจ้าพญามหาเสนานะฮะหรือออกยากลาโหมนะมีการบัญญัติศัพท์อันนี้ขึ้นมาไม่ใช่ออกยาแบบเขมรนะครับคนละอันออกยาเขมรทุกวันนี้คือเอาเงินซื้อเอาฮุนเซนเป็นคนเก็บตังค์แล้วก็ตั้งให้เขาเป็นออกยา1ออกยาเท่ากับ $500,000นะครับที่ฮุนเซนเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็เอาระบบจตุสดมมาใช้เช่นเดียวกันนะครับก็คือกรมเวียงกรมเวียงเนี่ยก็คนที่ใหญ่ที่สุดของกรมเวียงก็เลยเรียกว่าพระยายมราชนะฮะส่วนกรมวังเนี่ยตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดเขาเรียกว่าพระยาธรรมาธิกรกรมวังส่วนกรมคลังเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะครับเขาเรียกว่าพระยาโกษาธิบดีและกรมนาก็คือพระยาพลเทพนี่คือโครงสร้างของจตุสดมยาจตุแปลว่าสี่นะครับก็คือมีอยู่สี่กรมหลักๆนะฮะนอกนั้นนะครับไอ้เมืองที่

ที่ไม่ได้อยู่ในชั้นในเขาเรียกว่าหัวเมืองนะครับที่ไม่ใช่ราชวังไม่ใช่วังนะครับเขาเรียกว่าหัวเมืองชั้นในที่อยู่รอบๆราชธานีหัวเมืองชั้นในเนี่ย

เมืองพระยามหานครก็จะมีชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีแล้วก็ชั้นจัตวาชั้นเอกเนี่ยก็คือใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับถัดจากเมืองพระยามหานครก็จะเป็นเมืองประเทศราชอันนี้จะอยู่รอบนอกนะฮะเมืองประเทศราชเนี่ยก็อย่างนั้นในสมัยธนบุรีก็จะมีอันนี้นะฮะก็คือนครศรีธรรมราชนะฮะเชียงแสนเชียงใหม่นะครับแล้วก็อะไรอีกล่ะลำปางลำพูนนะฮะทางเหนือเนี่ยล้านนานี่แหละนะครับพะเยาแพร่น่านนะครับทางใต้ก็จะมีปัตตานีไซบุรีตรังกานูมะลิดถวายตะนาวสีพุทไธมาศพุทไธมาศเนี่ยและพนมเป็นก็เป็นประเทศราชเห็นไหมครับนี่คือการจัดรวมไปถึงจำปาสักหลวงพระบางและก็เวียงจันทน์นี่คือการจัดโครงสร้างการบริหารการปกครองในสมัยกรุงธนบุรีนะครับส่วนอาณาเขตเนี่ยก็ต้องถือว่าใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมก็คือในยุคของรัตนโกสินทร์นะครับนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่ารัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นอยู่อย่างไรนะครับเอาเป็นว่าอาณาเขตของกรุงธนบุรีในยุคสมัยของพระเจ้าตากสินนะครับก็ต้องถือว่าเป็นยุคสมัยที่มีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวก็คือพระเจ้าตากสินนะฮะก็อาณาเขตก็คือถ้าเป็นทางภาคเหนือนะครับนู่นแหละไปจรดอยู่ที่หลวงพระบางและเวียงจันทน์นี่คือภาคเหนือส่วนทิศใต้นู่นนะไปถึงกะลันตันตรังกานูและก็ไซบุรีนี่คือภาคใต้ส่วนตะวันออกนะครับตะวันออกเนี่ยครับก็คือลาวตอนใต้ไปจนถึงกัมพูชานะครับแล้วแม่โขงเนี่ยไปจรดถึงเวียดนามไม่ธรรมดานะครับใหญ่มากนะครับนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมในยุคต่อมาเนี่ยเวียดนามกับรัตนโกสินทร์ถึงรบกันที่เกี่ยวโยงกับกัมพูชาด้วยนะฮะก็ถ้านึกไม่ออกก็ฟูก๊วกนั่นนะฮะก็ฟูก๊วกก็เป็นส่วนหนึ่งของการสู้ศึกสงครามระหว่างรัตนโกสินทร์กับเวียดนามหรืออันนำในยุคนั้นนะครับส่วนทิศตะวันตกนู่นนะฮะไปถึงมอตมะถวายมลิดและก็ตะนาวสีก็ลองนึกดูนะครับคือถ้าอังกฤษไม่เข้ามานะครับก็ลองนึกดูว่าทะเลอาณาเขตของสยามเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนจริงๆก็อยากจะพาไปเที่ยวอยู่นะฮะมลิดเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่สวยมากมลิดแล้วก็มอตมะเนี่ยจะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นปากแม่น้ำนะครับปากแม่น้ำสารวินที่ไหลลงสู่อันดามันแล้วเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากนะครับอุดมสมบูรณ์มากอันนี้ไม่ได้ไปนานละนะผมไปมัตตมะไปมะลิดไปถวายเนี่ยในห้วงย้อนไปสัก20 ปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นมีแต่จะเฉียดไปนะฮะไม่ได้มีโอกาสไปอยู่ยาวนะฮะบางทีก็ไปประชุมบ้างไปอะไรบ้างนะแต่ไม่ได้มีโอกาสไปนั่งยาวเหมือนเดิมนะสมัยก่อนเวลาไปเนี่ยก็จะอยู่เป็น2 อาทิตย์3 อาทิตย์นะฮะเก็บข้อมูลในทุกมิตินะครับอาหารไทยอาหารซีฟู้ดอร่อยชอบมากแต่ก็กินไม่ได้แล้วนะครับส่วนเศรษฐกิจในสมัยพระเจ้าตากเนี่ยก็ต้องถือว่าก็เนื่องจากว่ามันเป็นวิกฤตที่ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องมาจากการสู้ศึกสงครามแล้วก็พม่าเนี่ยก็ทำลายล้างไปเยอะแล้วก็การกว่าที่จะไปตีชุมนุมต่างๆแล้วก็เอามารวบรวมกันเป็นอาณาจักรที่ใหญ่แล้วกลับคืนสู่สภาวะปกติได้เนี่ยก็ลองเลือกดูนะครับใช้เวลายาวนานแล้วก็ศึกสงครามมาโดยตลอดนะศึกใหญ่ก็9 ครั้งอย่างที่ไล่เรียงให้ฟังแล้วก็ศึกตีชุมนุมต่างๆเพื่อรวบรวมให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีเอกภาพนะครับในราชอาณาจักรให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะก็เลยจำเป็นนะฮะที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับพลเมืองความมั่นใจให้กับพลเมืองแล้วก็ลองนึกดูนะครับว่าวิกฤตของสงครามเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าข้าวยากหมากแพงในยุคต้นๆเนี่ยข้าวยากหมากแพงมากนะครับถึงขนาดว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยต้องใช้กุศโลบายเขาเรียกว่าอะไรล่ะกุศโลบายเพื่อที่จะ

0: ดึงดูดให้ภัยฟ้าประชาชนเนี่ยมาอยู่ที่กรุงธนบุรีอย่างหนาแน่นและสาเหตุที่ต้องให้มาก็เพราะว่านั่นนะครับก็คือทำการผลิตทางการเกษตรนะครับเพราะว่าเมื่อมันเป็นพื้นที่เขาเรียกไอ้พื้นที่ดินดำน้ำชุ่มแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีคลองที่จะทำการชลประทานอะไรได้อย่างดีทั้งหลายแล้วเนี่ยก็ต้องมีแรงงานแล้วกุศโลบายที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมาแล้วเพื่อดึงดูดคนขึ้นมานะครับก็คือว่าพระองค์ได้ระดมทุนทรัพย์ซื้อข้าวสารเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ย้ายมาอยู่ที่กรุงธนบุรีก็เลยทำให้มีการอพยพเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพอมีคนอยู่มากขึ้นมีต่อเนื่องมากขึ้นการค้าก็เข้ามาตามนะฮะมีการอำนวยความสะดวกทางการค้าเรือการค้าที่มาจากเมืองจีนมาจากญี่ปุ่นมาจากประเทศอื่นๆนะครับที่เคยทำการค้ากับกรุงศรีอยุธยาก็เริ่มกลับมาเช่นเดียวกันด้วยกุศโลบายทางเศรษฐกิจนี่แหละครับแล้วก็มีการแต่งเรือสำเภากลับไปทำการค้าเหมือนยุคอยุธยาเคยทำนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละฮะไปได้ไกลสุดสมัยก่อนเราก็จะไปที่จีนนะแล้วก็ญี่ปุ่นประกอบกับว่ามีการรื้อฟื้นทางการทูตกลับขึ้นมาสาเหตุที่ต้องมีการรื้อฟื้นทางการทูตกลับขึ้นมานะครับก็เพราะว่าในยุคปลายสมัยของอยุธยาเนี่ยครับในราชวงศ์สุดท้ายก็คือบ้านภูหลวงเนี่ยนะฮะ มันเป็นช่วงรอยต่อกับราชวงศ์ปราสาททองแต่นโยบายต่างประเทศแตกต่างในสมัยพระเพทราชาเนี่ยนะครับหลังจากที่พระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยพระองค์ขับไล่พวกต่างชาติออกจากอยุธยาเป็นส่วนใหญ่คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้พอมีศึกสงครามมีอะไรเนี่ยนะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยก็เลยต้องกลับมาฟื้นฟูทางการทูตรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ราชอาณาจักรกรุงธนบุรีเนี่ยขึ้นมาใหญ่โตเทียบเท่ากับอยุธยาให้ได้แต่ว่าศึกสงครามเช่นเดิมนี่แหละคือก็ลองนึกดูนะฮะตลอดรัชสมัยของพระองค์เนี่ยสงครามใหญ่ก็9ครั้งแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับระหว่างขุนศึกแล้วก็การศึกสงครามเนี่ยก็เริ่มกับกัมพูชาก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็สงครามกับเวียดนามก็เริ่มเป็นคู่ต่อสู้ใหม่แต่ที่มากไปกว่านั้นนะครับก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของประเทศผู้ล่าอาณานิคม จากประเทศที่มาทำการค้าวิธีคิดมันเปลี่ยนไปนะครับก็คือว่าไอ้เรือสำเภาเรือกลไฟที่มาจากยุโรปแทนที่ว่ามันจะมาทำการค้าอย่างเดียวก็คือการค้านำหน้าแต่พออยู่นานเข้าก็คือยึดครองนะครับในยุคสมัยของพระเจ้าตากสินเนี่ยก็เริ่มมีเค้าลางของการล่าอาณานิคมเกิดขึ้นแล้วจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่อินเดียแล้วนะครับแล้วมันก็มีสงครามมีอะไรเกิดขึ้นการเริ่มตั้งเค้าตรงนั้นนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้มีวิธีคิดในขณะเดียวกันเนี่ยพระเจ้าตากสินนะครับพระองค์ก็ถ้าจะพูดแล้วเนี่ยนะครับก็คือมีขุนศึกหลายกลุ่มไม่ยอมรับในพระองค์ก็มีเพราะว่ามองไปว่าพระองค์มีเชื้อจีนคือบิดาของพระองค์เนี่ยเป็นคนจีน 100% นะครับก็เลยทำให้มีความพยายามที่จะบั่นทอนอำนาจของพระองค์ก็จนถึงขนาดว่ามีกบฏเกิดขึ้นมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นมีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการแตกการล่มสลายของกรุงธนบุรีและก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของราชอาณาจักรใหม่ที่เรียกว่ารัตนโกสินทร์ซึ่งเริ่มมา

0: ตั้งแต่วันที่6เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2325นี่คือศักราชใหม่ราชอาณาจักรใหม่ที่ถูกขนานนามว่ารัตนโกสินทร์นะครับเสาร์หน้าเราจะมาต่อกัน
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวสอนหน้ามาต่อกันนะคะวันนี้ก่อนที่จะลาคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะMCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะก็เราเปิดรับสมัครอยู่จะรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะเราจะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะคะเจออาจารย์ทรงฤทธิ์แน่นอนเจออาจารย์อัดแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็เรามีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆจะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนด้วยแล้วก็จะได้รู้ถึงเจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะก็โทรมาสมัครกันได้เลยลงทะเบียน 59,000 บาทอันนี้ลดราคาแล้วนะคะจาก 65,000 บาทตอนนี้ราคาพิเศษ 59,000 บาทค่ะเราจะรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะ
0: ถ้าไม่ใช่ CEO แต่อยากมาได้ไหม
1: ได้ค่ะก็อันนี้เราเปิดรับทั่วไปเลยนะคะเพราะทุกๆรุ่นเนี่ยก็จะมีบางคนคุณพ่อคุณแม่วางตัวจะให้มาเป็น CEO ในอนาคตมาได้เลยหลักสูตรนี้เหมาะกับทุกท่านนะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็น CEO แล้วมาได้เลยไม่ได้จำกัดอายุค่ะอาจารย
0: ์
1: มีทุกรุ่นค่ะมีทุกรุ่น
0: มีความหลากหลายมากนะครับ
1: ใช่หลากหลายแล้วก็คอนเนคชั่นเยอะเลยแต่ละท่านก็ดีลกันไปเรียบร้อยแล้วทั้งรุ่น1รุ่น2แล้วก็รุ่น1บวกรุ่น2ด้วยนะคะอาจารย์
0: ครับ
1: ค่ะจดเบอร์โทรค่ะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ0944803076นะคะจดไว้แล้วก็โทรได้เลยก็ไม่มีวันหยุดนะคะเรารับสายตลอด0944803076 0944803034นะคะ0944803034และ0943966649 0943966649รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มนับถอยหลังที่นั่งแล้วนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: ใกล้เต็มแล้วเนี่ย
1: ก็ยังได้อยู่ค่ะยังได้อยู่ก็เกือบจะเกินครึ่งแล้วค่ะนะคะ
0: เจอกันรับรองครับว่าได้อะไรเยอะแยะจริงๆนะครับได้แลกเปลี่ยนได้ประสบการณ์ได้คอนเนคชั่น
1: ได้ข้อมูลแน่นแน่ๆนะคะเราทั้งหมด15วีควันหนึ่งต่อประเทศเลยนะอาจารย์เจาะลึกเข้าไปเลย
0: ครับดีครับมาเจอกัน
1: ค่ะแล้วก็พบกันใหม่สำหรับเพื่อไทยอาเซียนวันเสาร์หน้านะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท PWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ชจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานวากรุงเทพมหานครวัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามและวัดไผ่ลูกนกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัทดับเบิลลิชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวตวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมและวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลและวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทแปซิฟิกมารีนเซอร์วิสจำกัดนายคคเนศคงเจริญสุขและคณะผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นยกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: จบข่าวในพระราชสำนัก

จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยชาปนกิจ3พ่อแม่ลูกเหยื่อคดีฆ่ายกครัวห้วยใหญ่ที่วัดเขาบุญมีดารารามตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่และญาติพร้อมประกอบพิธีชาปนกิจผู้เสียชีวิต3รายพ่อแม่และลูกซึ่งตกเป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในพื้นที่หัวใหญ่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีบรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังครอบครัวต้องสูญเสียสมาชิกพร้อมกันถึง3ชีวิตจากเหตุฆาตกรรมโดยก่อนหน้านี้มีการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมท่ามกลางญาติคนรู้จักและประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตสำหรับคดีดังกล่าวผู้เสียชีวิตทั้ง3รายเป็นพ่อแม่และลูกซึ่งพบเสียชีวิตและฝังร่างไว้ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีนายธนาเกิดทองหรือป๋องเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาสำคัญขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงดำเนินการสืบสวนสอบสวนและขยายผลในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้เวลา16นาฬิกาที่ผ่านมามีพิธีชาปนกิจผู้เสียชีวิตทั้ง3รายวิฝ่ายค้านจ่อเปิดหลักฐานคดีหัวสวครั้งที่4นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวครั้งที่4โดยวิฝ่ายค้านวันที่9สิงหาคมว่าไฮไลท์ของกิจกรรมคือภาพของเส้นเงินที่ชัดเจนขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้จะเห็นการพูดถึงเส้นเงินจากพยานบางรายแต่ครั้งนี้จะมีพยานจากกลุ่มจังหวัดที่แตกต่างไปจากเดิมเพิ่มขึ้นมายืนยันถึงปรากฏการณ์ของเส้นเงินและการจัดตั้งเป็นขบวนการโกงเลือกสว.และเส้นเงินจะโยงไปถึงบุคคลใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผยซึ่งเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับพรรคการเมืองนอกจากนี้ยังมีข้อมูลการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้อง

0: การก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่8 สิงหาคม 2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบหรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นวิศวะเกียรตินิยมอันดับ1สู่นักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูง SCG และสถาบันการเงินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลังสวะ3ทุ่มไปแล้วเนี่ยครับช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่องผ่าตัดราชการไทยได้เวลาลงมือครับมีเรื่องราวของการปฏิรูปราชการนะฮะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจ MCOT News FM 100.5 MCOT News FM 100.5 ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วนะครับมาแสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามาในรายการได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทางไลน์นะครับพิมพ์ตัว SI หรือว่าตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า MCOT NewsMCOTNEWS ครับนอกจากนั้นจะมีช่องทางในการติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect นะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุแล้วก็เลือกรายการของเรานะครับเป็น FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่ลับกับเซเลบครับ
5: ช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบ
4: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้บอกแล้วนะครับนี่เป็นวิศวะนะเป็นจบวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตร์นะครับวิศวะเกียรตินิยมระดับหนึ่งนะตอนเรียนนี้ได้เกียรตินิยมระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็มาประกอบอาชีพเลยนะครับสู่เป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของ SCG แล้วก็สถาบันการเงินนะครับแนะนำให้รู้จักกับคุณชวลิตเอกบุตรครับสวัสดีครับคุณชวลิตครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: เดี๋ยวต้องเรียนกับท่านผู้ฟังก่อนนะท่านผู้ชมในเพิ่งคุณชาวลิศนี่กับผมนี่เรียนรุ่นเดียวกันนะฮะที่จุฬานะเข้าจุฬาปีเดียวกัน2519
7: ครับ
4: นะครับของคุณชาวลิศนี่มีชื่อเล่นไหมจริงๆคือ
6: เขาเรียกชาวฮะ
4: แล้วที่ข้างบ้านตั้งไม่มีแล้ว
6: ที่บ้านตอนเด็กๆมีแต่ว่าไม่เพื่อนไม่เรียก
4: ชื่ออะไรฮะ
6: เพื่อนโอ้ตอนเด็กเขาเรียกน้องเพราะว่าผมเป็นน้องตอนนั้น
4: อ๋อเหรอ
7: เป็นน้องคนเล็กเหรอ
6: ไม่ใช่คนเล็กฮะหลังจากผมหลังจากนั้นก็มีน้องต่อมาอีก
4: พี่น้องกี่คนนะฮะ
6: ทั้งหมด6คน
4: อ๋อนี่ก็แบบเด็กเบบี้บูมเมอร์นะ
7: สมัยเก่านะจะมีลูกเยอะ
4: ครับเป็นคนที่เท่าไหร่ครับ
6: ผมเป็นคนที่3
4: ที่3ตรงกลางพอดีกลางพอดีนะฮะแต่เป็นคนจังหวัดอะไรฮะ
6: อยู่ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
4: บ้านหมี่ลพบุรี
6: ครับ
4: ก็เรียกอะไรอ่ะบ้านหมี่นี่ก็วังพัฒนาลายใช่ไหม
6: พัฒนาลายอยู่ที่ตัว

0: เมืองลพบุร
1: ีใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่นี่บ้านหมี่ใช่ไหม
0: เอียมเผอบ้านหมี่ฮะ
2: อยากทราบจริงๆทำไมเขาชื่อบ้านหมี่มันเกี่ยวอะไรกับหมี
1: ่มันทำ
0: มันเป็นเขามีผ้าไหมผ้ามัดหมี
1: ่
0: ที่จริงๆที่มีชื่อเสียงสมัยก่อน
2: ไม่ใช่หมี่อาหารนะคะเป็นมัดหมี
1: ่เป็นผ้าไหมมัดหมี่ใช่ไหม
2: ผ้าไหมมัดหมี
0: ่แต่ยุคผมก็ไม่เห็นทำเท่าไหร่แล้วนะฮะเข้าใจว่ามีชื่อเสียงก่อนหน้านั้นครับ
1: อ๋อนี่แต่ว่าเกิดที่นั่นเลยถูกไหมฮะ
0: ผมเกิดจริงๆเกิดกรุงเทพมาทำคลอดที่กรุงเทพแล้วก็ไปเลี้ยงโตที่โน่นต
2: ั้
0: งแต่เด็ก
1: พ่อแม่อยู่ที่
0: อยู่ที่บ้านหมี
1: ่บ้านหมี
0: ่ครับ
2: แต่ว่ามาทำคลอดที
0: ่ที่กรุงเทพ
1: มาคลอดที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
0: ฮะตอนนั้นโรงพยาบาลหัวเฉียว
1: คุณพ่อแม่ทำอะไรฮะตอนที่อยู่ที่บ้านหมี่ฮะ
0: คุณพ่อเป็นช่
1: าง
0: โรงน้ำแข็งนะฮะก็ติดตั้งเครื่อง
1: น่าจะเป็นคนจีนว่าคนจีน
0: คนจีนไฮหลัม
1: ถ้าพูดอย่างนี้ก็นึกพอจะนึกออกว่าต้องเป็นจีนอพยพเลยด้วยใช่ไหม
0: ไม่เชิงฮะเขาน่าจะมาเกิดเมืองไทยนะ
1: เกิดเมืองไทยแล้ว
0: ว่าอากงอะไรเนี่ย
1: อพยพมาใช่ครับอ๋อโรงน้ำแข็ง
0: ครับเสร็จแล้วก็เขาก็ตั้งโรงไอศกรีมนะทำไอติมแบบ
1: ที่บ้านหมี่นั่นแหละ
0: ผมก็โตมากับไอ้ทำไอติมนี่ด้วย
1: อ๋อเหร
0: อไอติมตอนเด็กที่เรานึกออก
1: จะเป็น
0: แท่งหยอดถั่วมีเผือกมีอะไรหลายอย่างไอติมปั่นไอติมแท่งมีทุกอย่าง
1: ไอติมตักก็มีใช่ไหม
0: ครับเราก็ขายอยู่นานนะแต่ผมจำได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆจนค่อนข้างโตมาเนี่ยไปนอนเล่นบนเลี้ยงเก๊ไอติมที่เก็บไอติมเนี่ยบ่อยๆครับ
1: แต่ไอติมสมัยก่อนมันมีไม้แดงด้วยไงแบบไอติมไม้แดงแบบ
0: มีถ้าโชคดีก็จะได้แถม
1: เหมือนกันใช่ก่อนนี่สนุกมากสุดตอนเด็กเนี่ยนะ
2: มีลุ้น
1: ไอติมไม้แดงนะฮะอ๋อก็อยู่ที่นั่นแล้วเรียนหนังสือ
0: ก็เรียนที่โน่นเลยฮะตั้งแต่เด็กเลยครับ
1: บ้านหมี
0: ่ครับโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมก็อยู่โรงเรียนหนึ่งชื่อโรงเรียนปิยบุตรนะครับแล้วก็พอมัธยมก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
1: อยู่ในอำเภอบ้านหมี่อ
0: ยู่ในอำเภอบ้านหมี่นะครับก็เรียนแค่มัธยมต้นหลังจากนั้นผมก็มา
1: ม.ศ.3
0: หลังจากนั้นก็มาต่อที่โรงเรียนเตรียม
1: ต้องมาสอบเข้าเลยฮะเตรียมอุดมเนี่ย
0: สอบเข้าฮะสอบ
1: โอ้เก่งนะสอบเข้าเตรียมอุดมในกรุงเทพได
0: ้ก็ต้องพยายามเตรียมตัวตอนนั้นเราก็ได้ยินว่ามันยากแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแล้วก็มากรุงเทพมันมีหนังสือขายสมัยก่อนนะประเภทเขาสอบเก่
1: า
0: ปีไหนปีไหนเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะมีขายเราก็ซื้อไปแล้วก็ไปลองทำดู
1: ซื้อที่สนามหลวงนี่ปรากฏ
0: เอออย่างนั้นนะฮะไปลองทำดูแล้วก็ถึงเวลาสอบก็มาสอบก็โชคดีที่สอบได้
1: ใช่ไหมโอ้เยี่ยมเลยไอตอนที่มาเข้าเตรียมอุดมนี้เราไปอยู่ที่ไหนในกรุงเทพไหม
0: อยู่แถวสะพานควายแล้วแถวที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยฮะเป็นบ้านของคุณอาสมัยพ่อเขามาฝากให้มาอยู่กับบ้านของคุณอาที่
1: น
0: ี
1: ่นะจากสะพานควายมาเตียงบุดงก็พอสมควร
0: ก็ขึ้นรถเมล์สองต่
1: อ
0: ง่ายๆครับ
1: ก็เรียนเตียงบุดงก็สองปีนะฮะม.ศ.4 ม.ศ.5
0: ม.ศ.5
1: แล้ว
0: ก็เข้าสายวิทย์ครับ
1: ตั้งใจสอบเข้าอะไรตอนนั้น
0: ก็คิดว่าจะเข้าวิศวะนะฮะเพราะว่าที่บ้านผมลืมเล่าไปหลังจากที่ทำไอติมเนี่ยหลังจากนั้นสักพักหนึ่งพ่อก็เปิดโรงงานเล็กๆเป็นโรงกลึงแล้วก็ทำซ่อมโน้นซ่อมนี่จนกระทั่งขยายต่อมาทำรถแทรกเตอร์รถไถ เป็นรถไถแบบนั่งขับนะซึ่งสมัยโน้นเนี่ยมีผู้นำคืออยู่ที่อยุธยาเป็นคนทำของคนไทยนะของต่างประเทศเนี่ยยังเป็นรถขนาดใหญ่มาใช้ไถนาเมืองไทยเนี่ยใช้ไม่ได้ทั้งนั้นก็มีของอยุธยาเนี่ยก็ทำก็ถือว่าค่อนข้างถูกใช้ได้
1: เมดอินไทยแลนด์อะพวกนี้กันเลยมา
0: แล้วก็มีหลายเจ้าก็เริ่มทำตามคุณพ่อก็ตั้งโรงงานแล้วก็ขยายกิจการทำตัวนี้ทำ
1: รถไถเองเลย
0: ทำรถไถเองก็ช่วงนั้นขายดีนะขายได้ค่อนข้างถือว่าดีพอสมควรในเขตจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแถวนครสวรรค์ชัยนาทอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยครับผมก็ช่วยอยู่ในโรงงานสมัยก่อนก็เป็นช่างกลึงเป็นอะไรอยู่ด้วย
1: ผมมีโรงกลึงแบบอย่างน
0: ั้
1: นเลยนะ
0: ก็เรามีอะไรที่เราทำได้ก็พยายามทำพวกแท่นเจาะสว่านแท่นเลื่อยกลึงเนี่ยเราทำแต่ว่าถ้าเป็นงานเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยพ่อแม่ทำบอกเดี๋ยวเสียสายตาบอกให้ไปทำอย่างอื่น
1: ไอ้สมัยนั้นนี่รถไถนี่เรามีแบบยังไงไหมหมายถึงว่าหรือว่าออก

0: แบบคนเองเลยงั้นนะ
1: ก็ประมาณออกแบบเองนะคือมันไม่มีแบบที่ใครเอามาให้เรานะฮะก็พ่อก็จะมีช่างที่เป็นผู้ช่วยเนี่ยก็จะไปดูพูดง่ายก็ดูรถตัวอย่างของอยุธยา
0: แล้วนะ
1: เราก็มาดูว่าเออเราทำตรงไหนคล้ายๆเขาตรงไหนเรามาคิดเองเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อพวกชิ้นส่วนบางอย่างจากในกรุงเทพม
0: าม
1: าประกอบมาทำนะฮะ
0: โอ้เก่งจริงๆตอนนั้นนะ
1: ก็ต้องชื่นชมมาว่าเขาคุณพ่อผมการศึกษาน้อยนะจริงเรียนน่าจะแค่ประถมไม่รู้จบหรือเปล่า
0: น่าจะป.4ไหม
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเป็นช่างโรงน้ำแข็งเนี่ยเขาอ่านคู่มือของเครื่องที่เป็นภาษาอังกฤษได้บ้างเล็กน้อยคงไม่ได้เข้าใจแต่ว่าดูว่าตรงไหนเป็นยังไงแล้วเขาถึงเป็นคนไปรับติดตั้งเครื่องจักรโรงน้ำแข็งหลายที่นะฮะในประเทศไทยเนี่ย
0: เป็นผู้รับติดตั้งในนี้ด้วย
1: เขาเป็นช่างรับติดตั้งเนี่ยที่เชียงใหม่เขาก็เคยไป
2: ศึกษาด้วยตัวเอง
1: ผมก็ชื่นชมเขาตรงนี้แล้วก็พอเขามาทำโรงงานเนี่ยเขาก็ทำกับผู้ช่วยเขานะฮะแล้วก็พยายามทำนู่นทำนี่ไปซื้อพาสต่างๆในเมืองในกรุงเทพเนี่ยมาจนทำออกมาเป็นรถได
0: ้
1: นะครับก็จะน่าชื่นชม
0: โอเคจริงๆอ๋อนี่ก็แสดงว่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็เลยทำให้เราสนใจเรื่องวิศวกรรมใช่ไหม
1: เราก็เลยสนใจเรื่องช่างมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะครับ
0: ก็แสดงว่าตั้งใจว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็อยากจะ
1: ก็ตอนเด็กๆเนี่ยคิดอย่างนั้นแล้วตอนจะเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังคิดว่าเออเราก็ไปเรียนทาง
0: วิศวะ
1: สายวิศวะที่เราน่าจะชอบเมื่อเทียบกับสายอื่นๆที่เรามองไปเลยนะ
0: ก็คือเครื่องกล
1: สายทางสังคมอะไรนี่ก็ไม่ได้ชอบแพทย์ผมก็ตอนนั้นก็อาจจะมองสั้นไปหน่อยบอกว่าสงสัยเราจะไม่ชอบเพราะว่าไม่ชอบผ่าตัดไม่ชอบเจอคนเป็นโรคอะไรอย่างเง
2: ี
1: ้ยแต่ตอนนั้นนึกไม่ถึงบอกตรงๆนึกไม่ถึงว่ามีแพทย์บางสาขาที่ผมดูแล้วก็ทำงานไม่ถึงกับยากนักแล้วก็ได้ดีเช่นผิวหนัง
0: พูดอย่างนี้รู้เลยว่าต้องผิวหนัง
1: ก็เลยไม่ได้ไปสนใจทางแพทย์ก็เลยเป็นสายวิศวะครับที่ชอบ
0: เลือกตอนที่เรียนทรานนี่เลือกวิศวะอันดับหนึ่งเลย
1: อันดับหนึ่งเลย
0: วิศวะจุฬา
1: วิศวะจุฬาครับ
0: แล้วมีที่เราที่เหลือต่อไปเลือกที่ไหนบ้าง
1: ก็วิศวะ
0: วิศวะหมดเลยฮะ
1: ไล่ไปหลายที่เลย
0: ครับคือสรุปคือเดินหน้าเอาวิศวะแน่นอน
2: เ
0: ล
2: ย
1: ประมาณนั้นฮะ
0: เสร็จแล้วพอได้วิศวะจุฬา
1: ครับ
0: อันดับหนึ่งเลยใช่ไหม
1: ครับก็เลยเลือกที่สาขาเครื่องกล
0: เครื่องกลนี้มาเลือกในตอนปี2ใช่ไหม
1: เลือกทีหลังใช่ฮะ
0: อันนี้ก็เครื่องกลนี้ก็เพื่อนนึกถึงที่บ้านเลยใช่ไหมหรือว่าไม่มันก็ชอบไปด้วยคุ้นเคย
1: คือเราก็ต้องมองว่ามันมีสาขาอะไรบ้างที่เราน่าจะชอบไฟฟ้าเคมีคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้แต่เราคิดว่าเออเครื่องกล
0: เราคุ้นเคย
1: ฟิลที่เราชอบมากกว่าเพราะเราชอบของที่มันจับต้องได
0: ้
1: สร้างกันขึ้นมาได้อะไรพวกนี้นะ
0: ไอ้ตอนที่เรียนจุฬาเนี่ยตอนนั้นมันน่าจะเป็นช่วงเหตุการณ์ใน6ตุลาพอดีถูกไหม
1: ใช่
0: จำได้ไหมตอนนั้นทำอะไรบ้างตอนที่เรียนจุฬา
1: ช่วงนั้น6ตุลาผมไม่ได้ไปร่วมด้วยนะครับก็ถือว่าก
0: ิจกรรมอะไรบ้าง
1: รับฟังข่าวกิจกรรมถ้าร่วมกับทางจุฬาเนี่ยผมถือว่าไม่ได้ร่วม
0: พวกกีฬาก็ไม่ยุ่งเลยฮะ
1: กีฬาก็ไปเชียร
0: ์เชียร์เฉยแต่ไม่ลงเล่นในสักอย่าง
1: ไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่น
0: ครับแล้วก็ชมรมอะไรก็ไม่เข้าเลยนะไม่ได
1: ้ก็มีบ้างพวกชมรมวิชาการนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นทางสันทนาการไม่ได้ไปร่วมเท่าไหร
0: ่
1: ส่วนใหญ่จะไปยังจะไปเจอกับเพื่อนที่สมัยเรียนเตรียมด้วยกัน
0: บ่อยกว่ากลับไปพบกับพวกเพื่อนระดับมัธยมมากกว่า
1: เขาก็ไปเรียนหมอเรียนอะไรต่างๆก็นัดเจอกันก็จะไปเอนจอยอย่างนั้นสมัยนั้นนะฮะ
0: ครับครับก็เรียนทางด้านเครื่องกลเต็มที่เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้ตอนนั้นไปฝึกงานที่ไหน
1: ผมไม่ได้ไปฝึกที่โรงงานไหนเพราะว่าที่บ้านผมเป็นโรงงานอยู
0: ่เ
1: วลาปิดเทอมเนี่ยผมจะกลับบ้านทุกปีแล้วก็ไปช่วยทำนะ
0: เราก็ใช้สิทธิ์ในการที่ไปกลับไปทำมันก็ต้องส่งรายงานอะไรต่างๆด้วยนะก็โอเค
1: แต่ผมนึกไม่ออกนะผมไม่มีนะไม่ได้ไปต้อง
0: ไปฝึ
1: ก
2: สมัยนั้นคงยังไม่ได
0: ้ไม่มีปี3ยังไงก็ต้องฝึกงาน
1: หลายคนก็ไปฝึกงาน
0: ต้องฝึกงาน
1: เออแต่ผมไม่ได้ไปนะ
0: เออเหรอฮะเออแปลกดีนะเพราะธรรมดาทั้งหมดนะปี3นี่เป็นภาคกำหนดเลยด้วยต้องฝึกงาน
1: กำหนดให้ไปแต่ผมก็ถึงผมไม่ได้มิสอะไรเพราะผมกลับไปที่บ้านก็
0: กลับบ้านอยู่แล้ว
1: มีงานให้ทำเพราะปิดเทอมนี่ผมไม่เคยไปเที่ยวไหนกับเพื่อนเลยเออกลับไปช่วยที่บ้านเพราะว่าก็คุณพ่อทำงานหลักเราก็เห็นใจว่าเออท่าน

0: เหนื่อยมากมีเวลาเราก็กลับไปช่วยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าสมัยช่วงท้ายๆปี3ปี4เนี่ยมันก็เริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่เราเรียนกับงานของคุณพ่อที่ทำเนี่ยมันจริงมันไม่เหมือนกัน
1: เอาเหรอ
0: นะฮะคือมันเรียกว่าไงอ่ะมันยากที่จะไปทำให้กิจการที่เขาทำอยู่เนี่ยเติบโตไปมากกว่าที่เป็นอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องเงินทุนเรื่องอะไรสมัยนั้นเราก็มองในเชิงหลักวิศวะเนี่ยว่าโอเคเราไปเราก็ปรับปรุงได้เล็กๆน้อยๆไม่เพราะสิ่งที่เขาทำมามันเวิร์กอยู่แล้วเนี่ยไปทำอะไรใหม่ก็ยังคิดไม่ออกพูดง่ายๆนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะคอนทริบิวต์ได้มากนะผมก็เลยไปสนใจเรื่องการเรียนต่ออ
1: ๋อก็เลยอยากจะต่อปริญญาโทเลย
0: ก็เลยคิดว่าไปเรียนต่อแล้วไปเรียนต่อในเรื่องที่เราคิดว่ามันน่าจะไปขยายขอบเขตความรู้ของเราเนี่ยไปทำในเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจมากขึ้น
1: แปลว่าจบ4ปีที
0: ่ต่อเลย
1: วิศวะจุฬาป้าก็ต่อเลย
0: ก็สมัครต่อ
1: ที่ไหนฮะ
0: ที่ AIT ฮะ
1: อ๋อ AIT ก็ต่อพร้อมกับพี่สมชายนะสมชายจิตนะ
0: รุ่นเดียวกัน
1: รุ่นเดียวกันเขาก็ไปต่อ AIT
0: เขาไปต่อ AIT เหมือนกัน
1: สมัยนั้นมัน
2: AIT ก็คือสถาบันเทคโนโลยี
0: แห่งเอเช
2: ีย
1: อยู่ติดธรรมศาสตร์รังสิตตอนนี
0: ้
2: คุณผู้ชมจะได้รู้จักด้วยว่า Industrial Engineering and Management ใช่ไหม
1: ไปเรียนอะไรฮะที่นั่น
0: ก็ไปเรียนอันนี้เลยฮะ Industrial Engineering and Management คือ AIT เนี่ยเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยช่วงที่มีสงครามเย็นในแถบนี
1: ้
0: แล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยมาสปอร์ตให้ตั้งองค์กรซีโต้ท่านนึกออกเนี่ย Southeast Asia Treaty Organization
1: ค
0: ือเพื่อที่จะดูแลบริษัทไอ้ประเทศแถวนี
1: ้
0: ไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต
2: ์เ
0: องไง
2: เสียตัวเราเชียงใต
0: ้แต่ว่าเขาก็มาซัพพอร์ตเรื่องการศึกษ
1: า
0: ก็มาตั้งครั้งแรก
1: ไอ้ที่เนี่ยโต้ไอ้ที่อื่นเขาตั้งนาโต้ไงใช่ไหมคนละโต้กัน
0: ก็เขาตั้งครั้งแรกในอยู่ในจุฬานะครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็ได้ที่ที่ข้างๆธรรมศาสตร
1: ์
0: ตรงรังสิต
1: อ๋อเดิมมันอยู่ที่จุฬาอ๋อเราก็คุ้นแน่ตอนนั้นใช่ไหม
0: ก็พอรู้จักฮะ
1: พอรู้จัก
0: แต่ว่าสมัยนั้นคนที่ไปเรียนนี่ถือว่าเป็นท็อปของประเทศเลยนะที่เขาเรียนเอทีอย่างท่านอาจารย์ดร.สุบินปิ่นขยันดร.อานัทนะครับพี่รมนะครับอาจารย์ทองฉัตรของนดาลมพวกนี้เอทีหมด
1: นดาลม
0: ครับเราก็สมัยเรียนในจุฬาเราก็รู้สึกที่นี่น่าสนใจแล้วก็ตอนนั้นผมยังคิดว่าผมก็ไม่กล้าที่จะไปต่างประเทศเพราะว่ามันเราก็ไม่รู้จะสมัครยังไงได้ทุนไหมถ้าไม่ได้จะไปหาเงินเรียนยังไงนึกไม่ออกแต่ว่าเอทีมอยู่เมืองไทยแล้วเขาก็มีทุนการศึกษาให้ก็เลยสมัครที่นี
1: ่
2: ก็เลยได้ทุน
0: ก็ได้ทุนฮะ
1: ได้ทุนด้วยเรียนอยู่กี่ปีนะที่เอทีฮะ
0: หลักสูตร2ปีฮะจริงๆ20เดือนแล้วก็จบแล้ว
1: ไอ้ตะกี้นี้ตอนที่จบวิศวะนี่บอกได้เกียรตินิยมอันดับ1ด้วยนะ
0: ครับ
1: นี่เดียวว่าสุดยอดนี่มาจากต่างจังหวัดนะเนี่ยมาเรียนว่าปุ๊บเดียวได้อันดับหนึ่งเลยนะนี่ยังอันดับหนึ่ง
2: ตกลงเรียนปริญญาโทไม่ต้องจ่ายตังค์เลย
0: ก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ก็มีทุนให้มีเงินเดือนด้วยนะ
2: มีเงินเดือนด้วย
0: ใช่มีเงินเดือนให้ใช้เพราะว่าอันนี้มันเป็นลักษณะที่หลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะทางยุโรปแล้วก็ว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะให้ทุนกับ AIT เพื่อมาซัพพอร์ตให้นักเรียนจากประเทศต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนได้โดยไม่ต้องมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะค่าเราเรียนเนี่ยพอๆอเมริกานะครับ
1: แต่คนพอกันเลยนะ
0: ถ้าคนจะเสียเงินเรียนเนี่ยเขาก็รับถ้าสอบได้ แต่ว่าค่าเทอมแพงมาก
1: นี่เรียนก่อนถ้าเป็นสมัยทรัมป์นี่ไม่ได้ก็ตัดเงินออกหมดแล้วยูเซดเนี่ยพวกเอาออกหมดแล้วนะ
0: เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเงินช่วยเหลือแล้ว
1: ไม่มีช่วยเหลือแล้วนะ
0: มีก็คือรัฐบาลแถวๆรัฐบาลไทยยังให้อยู
1: ่ยังให้อยู่ใช่ไหม
0: แล้วก็แถวเอเชียมีบางประเทศที่ให้บางเล็กน้อยแต่ทางยุโรปทางอเมริกาไม่ได้ให้นานแล้ว
1: พอจบ AIT 2ปีทีนี้ทำไงตั้งหลักจะกลับไปช่วยครอบครัวพ่อคงไม่กลับไปแล้วใช่ไหม
0: ก็คงคิดว่าไม่ได้กลับไปแล้วก็จะมาลองทำงานก็คิดว่าน่าจะทำงานในองค์กรขนาดใหญ
1: ่
0: เพราะว่าพอเราเห็นภาพจากที่ AIT นี่ผมเรียนในตัว Industrial Engineering and Management จริงเนี่ยแต่ว่าวิชาที่เรียนมันก็จะมีหลายวิชาที่เราเลือกเทคเพิ่มเติมนะอย่างเช่นmarketing finance ก็จะเขาก็เชิญอาจารย์จากข้างนอกมาสอนเนี่ย

0: ก็ทำให้เรารู้สึกมันมีความน่าสนใจในเชิงธุรกิจหลายอย่างใช่ก็เลยมาหาสมัครงานดูก็สมัครไปสองสามที่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่ SCG ตอนนั้นยังเป็นปูนซีเมนต์ไทย
1: ปูนซีเมนต์ไทย
0: ครับ
1: นะฮะบริษัทปูนซีเมนต์ไทยนะฮะก็ไอตอนที่เข้าปูนซีเมนต์ไทยนี้ก็ใช้ทางด้านวิศวะเครื่องกลหรือเอา AIT เข้าฮะ
0: น่าจะถือว่าเป็น AIT คือตอนรับเนี่ยเขาก็ดูว่าวุฒิเราผ่านอะไรมาแต่เขาก็จะสัมภาษณ
2: ์จบ AIT
0: ในลักษณะงานที่เขาต้องการจะเอาเราไปทำนะซึ่งตอนนั้น
1: ผ
0: ม
1: มาได้ไปอยู่ในกลุ่มไหนของปูนซีเมนต์ไทย
0: ผมอยู่ตรงกลางเลยครับอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร
1: ์
0: คือสมัยโน้นเนี่ย
1: มันมีศูนย์คอมพิวเตอร์แล้ว
0: มีศูนย์คอมพิวเตอร์แล้วแต่ว่าเป็นคอมพิวเตอร์เมนเฟรมซึ่งยังมีน้อยบริษัทมากที่มีใช้นะ
1: เออใช่น้อย
0: ปูนซีเมนต์ตอนนั้นถือว่านำหน้ามากแล้วก็คนที่จะเอาคอมพิวเตอร์ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือใช้ทำบัญชีแต่ว่าปูนซีเมนต์เนี่ยต้องการจะเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เกี่ยวกับการทำอุตสาหกรร
1: ม
0: นะครับใช้ในโรงงานเขาก็คิดว่าเราเหมาะเพราะว่าเราเรียน AIT เนี่ยก็ใช้คอมพิวเตอร์พวกนี้อยู่แล้วเยอะแล้วก็มีแบ็คกราวด์ทางวิศวะด้วยก็เลยเข้ามาอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร
2: ์
0: ซึ่งก็เปิดหน้างานใหม่ในเรื่องที่เอาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมครับ
1: โอ้นี่ถือว่าก้าวหน้ามากนะ
2: ตำแหน่งแรกคือตำแหน่งอะไรคะที่เข้า
0: ก็เป็นนักวิเคราะห์ฮะ
2: นักวิเคราะห์อ๋อ
1: เดี๋ยวเราจะต้องพักนะครับสักครู่นึงเดี๋ยวนะฮะพักนะครับเรามี
2: บางสิ่งที่น่าสนใจ
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณชวลิตเอกบุตรต่อนะครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
5: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: 20:35 นะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้ยังคุยอยู่กับคุณชวลิตเอกบุตรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อก็ตกลงก็เข้าทำงานที่ปูนซีเมนต์ไทยแล้วนะครับนะกับตำแหน่งแรกเลยก็เป็นนักวิเคราะห์
1: นักวิเคราะห
0: ์อยู่ใน
1: ศูนย์
0: คอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: นะฮะตอนนั้นอยู่ที
1: ่ที่บางซื่อเนี่ยฮะ
0: บางซื่อนี่เลยนะ
1: มีเคล็ดนิดนึงตอนเข้างานเนี่ยเขาถามผมว่าไปทำงานต่างจังหวัดได้ไห
2: ม
1: ผมก็ตอนนั้นผมกำลังจะแต่งงานผมก็บอกว่าผมขอไม่ไปขออยู่กรุงเทพเขาบอกโอเคก็ได้ประจำที่บางซื่
0: อ
1: เสร็จแล้วพอได้รับมอบหมายงานเขาให้ผมไปช่วยงานที่ต่างจังหวัด
0: อ
1: าทิตย์ละ4 วัน
0: อ้าวแล้วบอกอยู่กรุงเทพ
1: ว่าที่ออฟฟิศเราอยู่กรุงเทพแต่ว่างานเนื้องานเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ต้องขับไปที่สระบุรี
2: อ๋อแต่ไม่ไกลเท่าไหร
1: ่ก็ไม่ไกลมากแต่ว่าก็ต้องไปนอนเพราะสมัยนั้นวิ่งไปกลับทุกวันไม่ไหว
0: สระบุรีก็ลพบุรีก็ไปทางเส้นทางใกล้ๆกันอยู่
1: ใช่ใช่เด็กแต่ว่ามันต้องไปอยู่ไง
0: อ้าวต้องไปอยู่
1: เนี่ยเราก็งงๆว่าไม่ตกลงเราอยู่ที่ไหนแน่แต่ก็ไม่เป็นไร
0: แต่ก็ไม่เป็นไร
1: ก็ทำงานแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
0: อยู่ตรงคือสรุปก็คือว่าอยู่ปูนตั้งแต่นะปูนซีเมนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยถูกไหม
1: ตั้งแต่เริ่มต้น
0: มันก็ถูกไต่เต้าขึ้นมาตามลำดับเลยถูกไห
1: มเรียกว่าโยกย้ายมากกว่าครับคือ
2: โยกย้ายก็เปลี่ยนตำแหน่ง
1: ในแต่ละงานมันก็เปลี่ยนไปนะอยู่คอมพิวเตอร์สักพักหนึ่งเขาก็
0: ไอ้สมัยนั้นคอมพิวเตอร์นี่ IBM ใช่ไหม
1: IBM ทั้งนั้น
0: เป็นตัวซัพพอร์ตนะ
1: ใช่ครับก็พอดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปูนซีเมนต์เนี่ยขยายงานค่อนข้างมาก มีธุรกิจใหม่ๆตั้งบริษัทใหม่หลายอย่างก็มีบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทไทย CRT
0: ทำอะไรตัวนี้ฮะ
1: ทำหลอดภาพทีวี CRT คือ Cathode Ray Tube
0: อ๋อ Cathode
1: หลอดภาพทีวีสมัยก่อนแบบเครื่องจอใหญ่ๆนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่จอที่เป็นแก้วนั้นหนา
0: ใช่ใช่
1: อันนี้เราเริ่มทำโครงการนี้ประมาณสักปี8889เนี่ยนะครับ เขาก็คิดว่าผมน่าจะไปช่วยโครงการนี้ลองดูนะครับก็ส่งผมไปผมก็ไปเข้าไปทำแล้วก็ไป
0: ตอนนั้นโรงงานนี้อยู่ที่ไหนครับ
1: ยังไม่ตั้งโรงงานไปทำตั้งแต่เริ่มการคัดเลือกเทคโนโลยีสมัยนั้นเราก็ดูว่าจะร่วมทุนกับใครเอาเทคโนโลยีจากบริษัทไหนบ้างนะก็สุดท้ายมี2บริษัทที่มาเสนอแล้วก็ดูในรายละเอียดสุดท้ายเราก็เลือกกับบริษัท Mitsubishi Electric นะครับแล้วก็หลายคนรวมทั้งผมด้วยก็ถูกส่งไปเทรนที่เกียวโตที่ญี่ปุ่นก็ไปอยู่ที่นั่นสัก4เดือน
0: ครับ
1: กลับมาก็มาช่วยเรื่องการระหว่างนั้นเราออกแบบโรงงานไปนะแล้วก็เครื่องจักรก็ตามมาติดตั้งทีหลังติดตั้งเสร็จก็สตาร์ทอัพทำแล้วก็ผลิตธุรกิจก็ไปได้ดีมากนะฮะไปได้ดีจนกระทั่งขยายงานต่ออีกครั้งหนึ่งก็คือเพิ่มเครื่องจักรเพิ่มอะไรขึ้นไปก็ยังไปได้แป๊บเดียวท่านเองอะเทคโนโลยีมันเริ่มเปลี่ยน LCD มันมาครับพอ LCD มาเน
0: ี่
1: ย
0: อันนี้หลอดภาพนี่มันรุ่นเก่าแล้วนะ
1: รุ่นเก่าแล้ว LCD ยุคแรกๆมาเนี่ยทุกคนก็บอกว่าโอ้ยยังห่างไกลไปไม่ได้หรอกมันไม่ภาพไม่สวยงามดูทีวีไม่ได้อย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นอยู่สัก 3-4 ปีแต่เขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดนะครับไอ้ตัวหลอดภาพแบบเดิมก
0: ็ไม่มีใครใช้แล้ว
1: มันจะไม่มีใครใช้นะครับเราก็เลยต้องช่วงนั้นเป็นช่วงที่เข้าใกล้ๆประมาณปี40พอด
0: ีใกล้วิกฤตต้มยำกุ้งพอดี
1: ปี40ก็คงจำได้นะพี่ต้มยำกุ้งเนี่ย
0: ของเครือของซีเมนต์ไทยนี่โดนเป็นเนี่ย
1: ก็เจอปัญหาเยอะนะเพราะเราเคยขยายงานก่อนหน้านั้นค่อนข้างมากนะครับจริงๆการขยายงานเนี่ยมันถ้ามองย้อนไปคนข้างนอกมองว่าเราขยายเร็วเกินไปแต่ถ้ามองจากข้างในจริงๆถือว่าเขาก็ระมัดระวังนะเพียงแต่ว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องมีการกู้ยืมเงินเพื่อบำรุงทุน
0: ไอ้ที่มันเดือดร้อนก็จากเงินกู
1: ้แล้วเราไปกู้เงินต่างประเทศซะเยอะเพราะว่าแหล่งเงินในเมืองไทยสมัยนั้นเนี่ยมีจำกัดคือกู้ได้ก็จะแพงมากครับเพื่อนไงก็เลยไปกู้ต่างประเทศในเงินอัตราที่ดีกว่าพอค่าเงินมันเปล
2: ี่
1: ยน
2: ก็เล
1: ย
2: เป็นปัญหาเปลี่ยนแบบ
0: นี่ขึ้นเป็นเท่าตัวเลย
2: เท่าตัวกว่า
0: จาก25บาทต่อเหรียญขึ้นไป55-57บาทเนี่ยนะครับโอ้โห
1: ผมเองก็ยังอยู่ที่ไทย CRT นะฮะตอนจริงก่อนหน้านั้นนิดนึงเนี่ย

0: ขาย้ายผมเข้ามาที่ส่วนกลางก็เป็นสำนักงานวางแผนและโครงการนะครับก็เข้ามาประมาณเดือนเมษาพอเดือนกรกฎาเนี่ย
1: เขาประกาศ
0: 100,000 บาท
1: นั่นแหละ2 กรกฎา 2540
0: จริงๆเราตั้งแต่ที่ผมเข้ามาก็เห็นแล้วว่า
1: คงเจอแน่
0: ปูนซีเมนต์ตอนนั้นเราหยุดการขยายงานหมดละเพราะเราคิดว่ามีความเสี่ยงเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปทำ
1: เรื่องไอ้ที่กู้ไปแล้วก็กู้ไปแล้วไม่รู้ทำไง
0: ใช่ใช่เฮดจิ้งอะไรต่างๆก็ไม่ได้ทำตอนนั้นนะครับก็เลยเจอปัญหาเยอะพอหลังจากนั้นก็มาเข้าสู่โหมดของการปรับโครงสร้างธุรกิจ
1: ทีนี้ต้องแบบต้องอะไรตัดไอ้พวกต่างๆเนี้ย
0: ซึ่งผมก็
2: ช่วงนั้นนี่รับตำแหน่งอะไรคะ
0: ผมอยู่ในตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักวางแผนและโครงการเนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับเป็นหน่วยงานที่ดูเรื่องขยายธุรกิจเขาเปลี่ยนชื่อหลายครั้งนะครับตอนช่วงนั้นอาจจะเรียกว่าพัฒนาธุรกิจและโครงการเนี่ย
2: ค่ะ
0: แต่ว่ามันไม่มีธุรกิจให้พัฒนางานหลักก็จะเป็นงานของการปรับโครงสร้างในช่วงนั้นซึ่งเราก
2: ็แก้ปัญหา
0: ทำโดยหาที่ปรึกษาเข้ามาแต่ตอนนั้นต้องใช้คอนซัลท์จากเมืองนอกเราก็เวิร์กกับทาง McKinsey นะครับเพราะว่าคิดว่าการปรับโครงสร้างเนี่ยถ้าเราทำเองแล้วก็ไปอธิบายนักลงทุนเนี่ยเขาก็คงคิดว่าเราคิดเองไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นคงต้องหาคนที่น่าเชื่อถือกว่ามาพูดให้ฟังก็เลยเอา McKinsey เข้ามาทำงานก็ยอมรับว่าเป็นพีเรียดที่ได้ความรู้เยอะมากๆนะเพราะเขาทำงานเรียกว่าดึงเอารีซอร์สหรือคนในองค์กรเขาหลายๆคนมาร่วมกันเป็นทีมในขณะเดียวกันก็
2: McKinsey & Baker
0: ไม่ใช่ฮะอันนั้นเป็นบริษัทกฎหมาย
2: อ
0: ันนี้เป็นบริษัททางด้าน management consultant
2: consultant management
0: ใช่ McKinsey เฉยๆนะเขาก็เอาทีมงานมาแล้วก็ใช้แหล่งข้อมูลจากเขาจากบริษัทเขาในต่างประเทศหลายแห่งเนี่ยช่วยกันเวลาเขาประชุมกับเรากลางวันเนี่ยนะเราก็คุยกันเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรจะมีคนของเขาเทคโน้ตไปแล้วก็ส่งไอ้ที่เขาเทคโน้ตเน
1: ี่
0: ย
1: ไป
0: ให้แบ็กออฟฟิศเขาเข้าใจว่าอินเดียตอนนั้นอินเดียก็จะไปทำเอกสารทำพรีเซนเทชันมา
1: วันรุ่งขึ้นปุ๊บ
0: มาแล้วเรียบร้อย
1: โอ้โหมูนี่มืออาชีพดีนะ
0: ประชุมกับเราถึง4 ทุ่มนะ4-5 ทุ่มทุกวัน
1: เช้ามาแล้ว
0: เช้ามาละเราก็ดูขยันทำไม่ได้นอนไงไปคุยเขาบอกไม่ใช่เขาส่งไปทางโน้นทำให้แต่พวกเราเองกลับไม่ค่อยได้นอนเพราะเรากลับไปเราก็ต้องไปเคลียร์งานของเรา
1: ช่วงนี้หนัก
0: เช้ามาแล้วก็ส่งมาตั้งแต่7 โมงผมมาทำงานประมาณ7 โมง 7 โมงครึ่งนะแล้วก็แมคเคนซี่ก็จะเข้ามาประมาณ8 โมงครึ่ง 9 โมงเราก็ต้องพร้อมที่จะทำงานกับเขาต่อนะครับก็ยอมรับว่าเป็นช่วงที่ได้เรียนรู้เยอะแต่ก็ได้รีซัลท์ที่ดีคือว่าได้โครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นว่า SCG ควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็
1: คือปรับโครงสร้างแบบรีเจเนริ่งใช่ไหมตอนนั้น
0: คำว่าอินรีเจเนริ่งยังไม่มีแต่เมื่อตอนนั้นมีแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ใช้งั้นอันนี้เป็นรีสตรัคเจอร์จริง
1: รีสตรัคเจอริ่ง
0: รีสตรัคเจอริ่งคือธุรกิจไหนที่
1: ไม่ใช่คอบิสเนสเราไม่ใช่ธุรกิจหลักเราก
0: ็ดีไฟคอกับนอนค
1: อใช่ไหมฮะ
0: ครับซึ่งคอร์บิสเนสก็คือธุรกิจที่เราเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองได
1: ้ตอนนั้นมีอะไรฮะที่เป็นของเรา
0: ก็จะเป็นพวกปูนซีเมนต
1: ์ปูนนี่เป็นของเราแล้วมี
0: ทางพวกทางด้านธุรกิจกระดาษ
1: เปเปอร์นี่ยังเป็นของเราอยู่ตอนนั้นมีเปเปอร์และสยามคราฟอะไร
0: สยามคราฟสยามบรรจุภัณฑ
1: ์สยามบรรจุภัณฑ์ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ธุรกิจทางด้านปูนนี่รวมวัสดุก่อสร้างอยู่แล้วนะ
1: รวมวัสดุก่อสร้าง
0: แล้วก็ทางปิโตเคมี
1: เริ่มมีแล้วด้วยใช่ไหมตอนนั้น
0: ซึ่งก็ยังเล็กอยู่แต่ว่าก็ดูว่าสามารถแข่งขันได้ในระดับที่
1: พอใจก็คือทำเม็ดพลาสติกไง
0: เม็ดพลาสติกนะครับส่วนหลายธุรกิจนี่ก็ดีไฟก็เป็นนอนคอ
1: ไอ้พวกเช่นอะไรเหล
0: ็กนะครับกีที่เกี่ยวกับยานยนต์ยางรถยนต
1: ์
0: อะไรพวกเนี้ยนะ
1: ไอ้หลอดผ้านี่ก็ใช่ด้วย CRC นี่ด้วยนะ
0: คือหลอดผ้าเนี่ยเป็นธุรกิจที่ถ้าเราจะไปต่อเราต้องลงทุนอีกเยอะมากซึ่งไทมิ่งช่วงนั้นมันไม่ใช่ที่เราจะลงทุนไปกระโดดไป LCD ได้ไม่มีทางนะก็เลย
1: ยอมคิดว่ายอมดีกว่าขายไปหรือว่าปิดไปฮะ
0: ก็อยากจะขาย
1: แต่ไม่มีคนซื้อ
0: ไม่มีคนซื้อ
2: เป็นทามมิ่งที
0: ่แล้วก็พอหลังจากปรับโครงสร้างประมาณ2 ปีเนี่ยผมก็ถูกโยกย้ายไป

0: ป็น MD ของบริษัทไทย CRT นี
1: ้เอ้าแล้ว
0: อีกทีนึงแล้วก็มิชชั่นก็คือว่าไปขาย
1: โอ้
0: เพราะว่าธุรกิจจะอยู่ต่อไม่ได
1: ้
0: นะครับผมเข้าไปผมก็พยายามไปหาหลายที่นะฮะทางญี่ปุ่นทางเกาหลี
1: เหนื่อยน่าดูอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าเขาเองเขามีของเขาซึ่งเขา
1: ก็ไม่มีใครเอา
0: ตัวไม่รอดอยู่แล้วเหมือนกันก็เลยยังขายไม่ได้นะ

0: ตรงนี้คือ SCG หรือปูนตอนนั้นเนี่ยนะฮะจะเรียกว่าโปร่งใสมากการทำธุรกิจอันไหนคอนอนคอก็จะมีการประกาศออกไปให้นักลงทุนรู้ซึ่งประกาศให้พนักงานรู้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคอบิสเนสเนี่ยเขาก็โอเคเขาถือว่าเซฟละแต่คนที่เป็นนอนคอเน
1: ี่
0: ย
1: หนาวๆร้อนๆ
0: มันก็จะเป็นไม่ต้องหนาวไม่ต้องร้อนคือว่าชัดๆเร็ว
1: อยู่ไม่ได้แล้วนะ
0: ต้องไม่อยู่แล้วล่ะก็จะเป็นอย่างนั้นนะเราก็ทำยังไงจะเรียกว่าคุยกับเขาให้เขารู้สึกถึงความมั่นใจในตัวเขาเองนะครับในบริษัทเนี่ยเขาทราบอนาคตอยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงให้เขาอยู่กับเราได้นะคนไหนถ้าเขาไปเขาเองได้เขาไปอยู่แล้วแต่คนไหนก็ยังไปไม่ได้เขาก็ยังอยู่กับเรานะครับก็เป็นช่วงที่ได้ฝึกอีกด้านหนึ่งของการทำงานนะที่ไม่ใช่เรื่องเทคนิคนะครับแต่เป็นเรื่องของการสร
1: ้
0: าง
1: นะ
0: ความผูกพันกับพนักงาน
1: ขององ
0: ค์กรนะครับซึ่งก็จริงๆก็หลัก
1: คนเยอะไหมเสียทีตอนนั้น
0: พันกว่าคน
1: โอ้
0: ครับเป็นโรงงานใหญ่
1: เพราะว่ามันต้องใช้ไอ้มือประกอบด้วย
0: จริงกระบวนการหลักเนี่ยเป็นอัตโนมัติเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่แต่ว่าพอมันผลิตเป็นหลอดผ้าแล้วเนี่ยมันมักจะมีการประกอบ
1: ต้องมี
0: ส่วนเพิ่มเติม
1: ประกอบ
0: หรือว่าชิ้นส่วนต้นๆก่อนจะทำหลอดผ้
1: า
0: ก็มีการประกอบ
1: มันก็คล้ายๆเป็น assembly เหมือนกันนะ
0: assembly คล้ายๆ electronic parts นะฮะเพื่อที่จะมาใส่ในตัวหลอดภาพพอทำหลอดภาพเสร็จก็จะมีพาร์ทบางอย่างมาประกอบก่อนที่จะขายออกไปอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนเกี่ยวข้องอยู่พอสมควร
1: โอ้พันกว่าคนนี่ถือว่าเยอะ
0: แล้วก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ผมอยู่ที่นั่นเราก็ยังพอทำธุรกิจได้นะพอขายได้ไม่บลีดไม่มีการลงทุนเพิ่มแน่นอนแล้วก็ปรับแผนที่เราจะเดินทีจะทำลงทุนหลอดภาพสำหรับทำจอคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็น CRT เหมือนกันแต่ว่าความละเอียดสูงกว่าก็ตกลงไม่ทำดีกว่า
1: ต่อแล้ว
0: นะครับก็พยายามดัดแปลงว่าจะไปทำอะไรที่เสียเงินน้อยที่สุดและยังหาเงินเพิ่มได้ก็ผมก็ทำอยู่นั้นสักประมาณ 2-3 ปีเขาก็ย้ายผมไปธุรกิจกระดาษแล้วก็มี
2: ซึ่งเป็นบริษัทในเครือทั้งหมดเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะไอ้กระดาษนี่ก็ยังเป็นคอร์บิสเนสอยู่ยังเป็นส่วนเป็นธุรกิจหลัก
0: ก็มีพี่อีกท่านหนึ่งมาดูแลที่ไทยเซซีต่อจากผมก็เป็นคนที่เข้างาน
1: ประกอบกันมันจบลงยังไงเนี่ย
0: สุดท้ายก็เขาก็อยู่ได้สักประมาณ 2-3 ปีแล้วก็ปิด
1: ต้องปิดตัว
0: ปิดไปนะครับ
1: ปิดนี่คุ้มกว่าอยู่ไหมตอนนั้นเวลานั้นใช่ไหม
0: ก็คือมันขาย
1: ธ
0: ุ
1: รก
0: ิ
1: จขายเข้าเครื่องมือมันก็ไม่มี
0: ขายเครื่องจักรก็คือปิดแล้วก็ประกาศขายเครื่องจักรขายโรงงานนะครับก็ติดลบอีกนิดหน่
1: อ
0: ยแต่ก็ถือว่าไม่หนักมากนัก
1: ก็เตรียมผ่องถ่ายไปแล้วล่ะนะ
0: แล้วก็มีเวลาให้ดูแลเรื่องคน
1: คนก็ค่อยๆ
0: คนเราธุรกิจอื่นของคอบิสเนสเขาขยายได
1: ้ก็สามารถขยับคนไปลงตรงไหนได้ก็ว่าไปใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็ไปได้พอสมควรเนี
1: ่ยสุดท้ายเลยได้ไปอยู่กระดาษ
0: ผมก็ย้ายมาอยู่ที่กระดาษคราวนี้ก็เหมือนกับเปลี่ยนโลกเลยมาอยู่คอบิสเนสกิจการก็กำไรตลอดของเดิมนี่มันขาดทุนทุกปีนะ
1: ไอ้ตัวกระดาษนี่ของปูนนี่ตัวใหญ่เลยแหละใช่ไหม
2: ไม่มีคู่แข่งเยอะด้วย
0: มี
1: คู่แข่ง
2: แต่ว่าไม่เยอะใช่ไหม
0: ก
1: ็ไอ้สยามคลาสใหญ่มากนะ
0: แต่ว่าของเราจะทำได้ใหญ่กว่าแล้วก็ขายในต่างประเทศในหลายคนข้างมากหน่อย
2: อ๋อส่งออกด้วย
0: ครับ
1: เป็นธุรกิจหลักว่าสยามคลาสนี่ใหญ่มาก
2: สยามคราฟต์นี่อยู่ที่ไหนฮะ
0: อยู่ที่มีที่กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรี
0: แล้วก็บ้านโป่ง
2: บ้านโป่งด้วยอ๋อใช่ใช่
1: แล้วก็มาได้ไทยคอนเทนเนอร์ไทย
0: คอนเทนเนอร
1: ์ก็เป็นกล่องนะกล่องบรรจุภัณฑ
0: ์กล่องกระดาษ
1: นะฮะกล่องกระดาษนะโอ้ก
2: ็อยู่ตรงนั้นนานไหมคะ
0: ผมก็อยู่ที่กระดาษน่าจะสักทั้งหมด5-6 ปีนะ
2: ไปประจำอยู่ที่บ้านโป่งกาญจนบุร
0: ีไม่ผมอยู่ที่บางซื่อครับ
2: ที่บางซื่อนี่เอง
0: ผมมาครั้งแรกผมเป็น MD บริษัทเรียกว่าบริษัทกระดาษไทยเพเปอร์อันนี้ทำกระดาษขาวตอนแรกยังไม่เกี่ยวกับกระดาษคราฟนะไม่ได้ทำเรื่องกล่องเรื่องกระดาษนั้นทำกระดาษขาวแล้วก็
1: อ๋อกระดาษขาวเพิ่งมาเริ่มทำใช่ไหม
0: ทำมาก่อนผมนานแล้วแต่ผมย้ายมาเป็น
1: MD
0: แล้วก็มันจะคล้ายๆกันคือผมมาอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใหม่พวกหนังสือมันจะมีอีบุ๊กเป็นอะไร
1: ใช่ใช่ใช่ใ
0: เราก็เริ่มเห็นแล้ว
1: ไอ้พวกงานปรินติ้งก็เริ่มไปแล้วอีก
0: มันมาอีกแล้วแบบเนี้ย
1: เจออีกแล้วดิสรัปชั่นอีก
0: เดิมเนี่ยกระดาษขาวเนี่ยกำไรดีมากนะเพราะว่าเราทำได้ต้นทุนต่ำดีน

0: ขายไปส่งออกไปถึงอเมริกาได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จีนขยายเยอะอเมริกาใต้ขยายเยอะมากเขามียูเคลปตัสมีอะไรเยอะเขาก็ขายกระดาคาถูกเราก็เริ่มต้องถอยกลับมาอยู่แถวบ้านเราแล้วพอเจอเรื่อง shift of technology ใหม่เนี่ยก็คิดว่าไม่ใช่แล้วก็ยังดูเพียงแต่ว่ากระดาษที่เป็นบรรจุภัณฑ์พวกกล่องสยามครับเนี่ยมีอนาคตมากกว่าเราก็เลยทุ่มการขยายงานมาทางฝั่งนี้มากขึ้น
1: ฝั่งนี้ไอ้พวกก่อนกระดาษพวกสิ่งพิมพ์นี่ก็ทำใช่ไหมเมื่อก่อน
0: ใช่ๆกระดาษขาวเนี่ยเป็นหลักเลย
1: กระดาษขาวเป็นหลัก
0: พวกหนังสือพิมพ
1: ์หนังสือพิมพ์
0: ที่เป็นขาวๆ
1: แล้วจู่ๆหนังสือพิมพ์มันเลิกอะพี่โอ้โห
0: หนังสือพิมพ์อย่างฐานเศรษฐกิจประชาชาติแต่ที่ใช้สีขาว
1: ของดีๆอย่างเงี้ยนะอันนี้ของอีซีจีนั่นเลยนะ
0: แต่ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์อย่างไทยรัฐเดลินิวเนี่ยเขาจะมีโรงพิมพ์โรงทำกระดาษเราทั้งหาเราไม่ได้ขายอันนั้น
2: ตอนหลังก็เลยมาทำลัง
0: อันนี้แพคเกจิ้งก็ยังเป็นธุรกิจหลักตอนนี้
1: อยู่ได้ตลอดนะทุกวันนี้ก็ยัง
0: ช่วงที่เราผมอยู่ก็ขยายไปหลักๆคือที่เวียดนามนะฮะแล้วก
2: ็ตั้งโรงงานที่นั่นเหรอคะ
0: ตั้งโรงงานใหม่เลยที่เวียดนามเพราะ
2: แล้วก็ขายที่นั่น
0: ก็ขายที่นั่นแต่เพราะว่าประเมินว่าประเทศเขาเพิ่งโตนะฮะยังต้องการสินค้าอะไรต่ออะไรอีกเยอะทุกวันนี้เขาขยายโรงงานนั้นต่อแล้วขยายแพคเกจจิ้งทำกล่องทำอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะเวียดนามเป็นประเทศที่เติบโตมากจริงๆ
1: เติบโตมากจริง
0: ครับ
2: มีกี่โรงงานคะที่เวียดนาม
0: กระดาษผมเข้าใจว่ายังหนึ่งโรงงานอยู่นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถึงแต่ว่าขยายจำนวนเครื่องขึ้น
2: ใหญ่ขึ้น
0: ครับ
1: โอ้ตอนที่บอกว่าทำกระดาษเนี่ยหมายถึงมันแยกธุรกิจจากตัวปูนตัวอะไรเลยถูกไหม
0: คือทั้งหมดมันเป็นบริษัทแยกๆกันหมดอยู่แล้ว
1: แ
0: ล้วเขาก็จะ
1: เพราะบรรลุมาเป็นเครืออีกทีหนึ่งใช
0: ่ไหมใช่ก็จะจัดการบริหารให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับอย่างตอนหลังพอหลังจากผมมาอยู่กระดาษสักพักหนึ่งเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราใน SCG เนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งโดยที่ถ้าจำคุณการตระกูลนุ่นได้เนี่ยมาเป็น CEO เนี่ยนั่นก็มองว่าเราใช้ชื่อปูนซีเมนต์มานานตอนนี้ธ
1: ุ
0: รกิจมันก็ไม่ใช่ปูนแล้วอย่างเราไปเจอคนอื่นเนี่ยที่ไม่เคยรู้จักบริษัทพอแนะนำมาเป็นสยามซีเมนต์เขาถามธุรกิจเราเป็นอะไรบ้างเราก็บอกเรามีปิโตเคมีเขาก็งงว่าซีเมนต์มาอยู่ทำปิโตเคมีก็เลยบอกเราคงต้องปรับตัวก็เลยเปลี่ยนชื่
1: อ
0: SCG นะครับในยุคนั้น
1: แต่มันก็คือสยามซีเมนต์นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าชื่อย่อแล้วมันไม่รู้
0: ใช่เวลาคุยกับคนข้างนอกเนี่ยเรียกว่า corporate brand จะกลายเป็น SCG แล้วก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆ GE ที่บอก GE ก็ไม่ได้ทำเฉพาะหลอดไฟSCG ก็ไม่ได้ทำเฉพาะปูน
1: คือ General Electric นะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เหมือนกัน LG อ่ะ
0: ประเภทนี้
1: ก็คือ Lucky Gold Star นี่แหละ
0: ก็เลยเปลี่ยนให้ตอนนั้นแต่ว่าธุรกิจหลักก็จะมีอยู่แค่3ด้านปิโตรเคมีซีเมนต์วัสดุก่อสร้างแล้วก็กระดาษและบรรจุภัณฑ์ในยุคนั้น
1: ก็เลยชื่อใหม่เป็น SCG ตั้งแต่ตรงนั้นถูกไหม
0: ผมก็อยู่ที่กระดาษนั่นได้สัก 5-6 ปีที่ว่าแล้วก็เขาก็ย้ายผมมาอยู่ส่วนกลางมาเป็น CFO
1: ไอ้ตรงนี้มันท้าทายนะ CFO นี่ต้องดู financial แล้วดูการเงินแล้ว
0: ครับ
2: ส่วนกลางก็คือกลับมาอยู่กรุงเทพ
0: อยู่แล้วจริงๆผมอยู่กรุงเทพตั้งแต่มาอยู่กระดาษเนี่ย
2: เหรออยู่กรุงเทพตลอด
0: แต่ว่าก็ต้องวิ่งไปนะเพราะว่างานoperation มันอยู่ต่างจังหวัดอย่างที่กระดาษเนี่ยเราก็ต้องดูตั้งแต่เรื่องการทำวัตถุดิบปลูก
1: ไอ้พวกเยื่อนี่เราต้องทำหมดเลยถูกไหมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เราเป็นคนส่งเสริมการปลูกแล้วก็รับซื้อนะครับ
2: ปลูกที่ไหนเยอะที่สุดก็ยูคาลิปตัส
0: ส่วนใหญ่ทางอีสานนะฮะเยอะมากกว่าภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือไอ้ภาคกลางตอนเหนืออะไรพวกเนี้ย
1: มันมีไอ้บริษัทที่เป็นพาวแอนด์เปเปอร์นี่นะ
0: ใช่ฮะ
1: เราก็ต้องซื้อเข้ามาไหมหรือว่าไม่
0: ซื้อนั่นก็อยู่ในกลุ่มของเรา
1: อ๋ออยู่ในกลุ่มเรา
0: ที่ขอนแก่น
1: ที่ขอนแก่นนะ
0: ฟินิกซ์ไป
1: เอาฟินิกซ์
0: เราไปเทคโอเวอร์ที
2: ่คืออะไรครับเผาเป็นไปป
1: ้
2: า
1: ฟินิกซ์ไงเยื่อไง
0: เยื่อกระดาษ
2: เยื่อกระดาษ
0: เผานี่คือเยื่อกระดาษ
1: อันนี้เป็นบริษัทอินเดียไม่ใช่เหรอ
0: เดิม
1: จริงอ่ะฟินิกซ์เผาเป็นไปป้าเนี่ย
0: ตอนที่เราไปซื้อนี่ก็ซื้อจากทางกลุ่มอินเดีย
1: อินเดียผมไม่เพิ่งผมเมื่อก่อนขายน้ำมันนี่ครับผมอยู่ในธุรกิจน้ำมันอ๋อตอนหลังก็ไปซื้อพวกนี้มาใช่ไหม
0: ครับแล้วก็มาทำจัดเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมา
1: โซฟา
0: ก็ยังอยู
1: ่แล้ววันนี้เปเปอร์ก็ยังอยู่ดีค่อนข้างจะมั่นคงเลยนะท่านนี
0: ้ก็ดีแต่ว่าที่เขาขยายมากขึ้นก็จะเป็นเรื่องของ
1: แพ
0: คเกจิ้งเพราะว่าสิ่งพิมพ์เนี่ยมันคงไม่โต
1: ไม่ได้โตอะไรมากนักนะแต่แพคเกจิ้งนี่จำเป็นมาก
0: แพคเกจิ้งยังถือว่าดีอยู่แล้วก็ตอนหลังเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มากระตุ้นที่
1: ว่า
0: ใช้

0: พลาสติกลดลง
1: จะเปลี่ยนจากพลาสติกมาเป็นกระดาษ
0: ตั้งแต่สมัยที่เราอยู่ผมอยู่เนี่ยผมก็พยายามคุยว่ากระดาษเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะมันทำจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ
2: และ
0: ต
2: ั
0: วม
2: ัน
0: เองก็สามารถรีไซเคิลได้เลยน
2: ะ
0: ซึ่งเมืองนอกเนี่ยเขานิยมตัวนี้อยู่แล้วแต่เมืองไทยเนี่ยจะบอกว่าเป็นการทำลายป่านะฮะซึ่งถ้าเราไปดูวัตถุดิบที่ทำกระดาษแพคเกจิ้งเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้มันเลิกมันเป็นเศษกระดาษแล้ว
0: ทำมันไม่ได้เอาต้นไม้ของบ้านเราอันนี้ไปทำสิ่งพิมพ์สำหรับกระดาษพิมพ์มากกว่าม
1: ันก็เลยดีขึ้น
0: ตอนนี้ก็ดีนะ
1: แต่พอมาอยู่ส่วนกลางมาเป็น CFO
0: ครับ
1: โอ้นี่ท้าทายมากนะ
0: ก็เป็นช่วงที่คุณการเขาพยายาม drive เรื่องการขยายในอาเซียนนะซึ่งตั้งแต่ยุคที่ผมอยู่ที่กระดาษเราก็เริ่มผลักดันไปแล้วนะแต่ว่าพอมาอยู่ตรงกลางเนี่ยก็มันก็มีทั้งความท้าทายแล้วก็ความเรียกว่าไงมั่นคงของ SCG ค่อนข้างมากเพราะว่ามันเริ่มเฟิร์มขึ้นหลายๆอย่างที่ทำนะครับแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่ว่าสิ่งที่ไปทำใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นในตลาดใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยนะเข้าไปในอาเซียนเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเราคิดว่าเราทำแบบที่เมืองไทยเนี่ยน่าจะ
1: คำว่าอาเซียนนี่ก็คือเวียดนาม
0: อินโดนีเซียฟิลิปปินส์
1: 10 พม่าเมียนมาด้วยใช่ไหมทำไมครบเลย
0: ครับ
1: ลาวก็ด้วยใช
2: ่
1: ไหม
2: ด้วยสิบประเทศสิบตอนนี้เป็น11
0: ที่ไม่ได้เข้าไปน่าจะเป็นบรูไนทิมอร์เลสเต้ไม่ได้ไป
1: มาเลเซียไปไหม
0: มาเลเซียก็ไปนิดหน่อย
2: มาเลเซียฟิลิปปินส์
0: สิงคโปร์ก็น้อยสิงคโปร์ไปค้าขายมากกว่า
1: เพราะว่าเราก็ไม่ไปผลิตในที่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นก็คือตอนนี้ก็คือขยายไปในตลาดอาเซียนโดยเราเข้าไปตั้งโปรดักชันในแต่ละประเทศด้วยถูกไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่เราตั้งใจอย่างนั้นนะเพราะว่าประเทศพวกนี้ที่ผมพูดถึงเป็นประเทศที่มีการเติบโตสูงมากรวมทั้งประเทศไทยในยุคนั้นด้วยนะโตเฉลี่ยสัก 7-8% ต่อปีเมื่อนั้นโดยเฉพาะอย่างเวียดนามเรามองว่า 10%กว่าแน่นอนก็ควรจะต้องมีฐานการผลิตเพื่อที่จะส่งสินค้าเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เบลกี
1: ้
0: นะครับมันส่งจากประเทศนึงไปประเทศ
1: เขาว่าเบลกี้แปลว่ามันเพิ่มทะมันนะมัน
0: ค่าขนส่งแพง
1: ค่าขนส่งมันแพง
0: ก็เลยควรจะไปอยู่ที่นั่น
1: นะ
0: ครับก็หลายแห่งก็ไปได้ดีแต่บางแห่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: นะครับ
1: ก็แปลว่าบางที่อย่างเช่นอินโดนีเซียมันก็ได้ยากเลยเพราะมันเป็นประเทศเป็นเกาะใช่ไหม
0: ยากหน่อยแล้วก็กฎระเบียบต่างๆเขาก็ไม่ค่อยเอื้อเพลเยอร์ที่นั่นก็เล่นเกมอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะ
2: ในคุณวีวีบอกปัจจุบันนี้งานอีเวนต์ก็เปลี่ยนมาใช้กระดาษคราฟเป็นวัสดุทำฉากเวทีฉากถ่ายภาพแล้วก็ดิสเพลย์ต่างๆ
1: เดี๋ยวเราอาจจะต้อง
2: การด้วยนะคะ
1: พักฟังข่าวสักครู่นะครับกลับมานี่ยังมีเรื่องคุยกับคุณชวลิตเอกบุตรอีกนะพอเป็น CFO แล้วก็น่าจะต่อจาก CFO เนี่ยไปทำให้เราไปยุ่งตลาดสถาบันการเงินอะไรต่างๆอีกนะใช่ไหมฮะ
0: อ๋อนั่นหลังจาก
1: หลังจากเกษียณแล้วเดี๋ยวเราพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขณะนี้เวลา21

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินทุวราวันศูนย์คุณธรรมมอบโล่อัยการสคช.เป็นองค์กรต้นแบบร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคมนายแพทย์สุริยเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมอบโล่รางวัลองค์กรต้นแบบที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคมให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือ

0: สคช.มีนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการสคช.เป็นผู้รับมอบนายแพทย์สุริยะเดลได้อ่านสารแสดงความชื่นชมและยกย่องสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดความช่วงหนึ่งว่าองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่อุทิศตนเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างไม่ย่อท้อเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมและความเป็นธรรมซึ่งควรค่าแก่การยกย่องเพื่อเชิดชูและเผยแพร่แบบอย่างด้านคุณธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทยอันจะเป็นแรงบันดาลใจและสร้างแรงกระเพื่อมให้แก่สังคมต่อไปนายโกศลวัฒน์ได้กล่าวขอบคุณและถือเป็นรางวัลที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ยึดมั่นในการช่วยเหลือประชาชนด้วยคุณธรรมตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยหวังได้รางวัลแต่มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนรางวัลที่เป็นกำลังใจจากศูนย์คุณธรรมวันนี้จะได้ถ่ายทอดให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกสาขาทั่วประเทศได้รับทราบส่งต่อกำลังใจจากศูนย์คุณธรรมสู่อัยการคุ้มครองสิทธิ์และรักษามาตรฐานต้นแบบด้านคุณธรรมอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปศัลยแพทย์กระดูกสันหลังเผยทางเลือกผ่าตัดผ่านกล้องลดเจ็บปวดฟื้นตัวเร็วศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีกล่าวว่าการรักษาโรคกระดูกสันหลังในปัจจุบันมีทางเลือกและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยการรักษาต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาวะของผู้ป่วยแต่ละรายก่อนพิจารณาเลือกวิธีรักษาหรือการผ่าตัดศาสตราจารย์นายแพทย์อาสิทธิ์อุณณนันท์ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกและก็โรงพยาบาลธนบุรีกล่าวว่าปัจจุบันการผ่าตัดกระดูกสันหลังมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความแม่นยำเช่น O-arm ซึ่งเป็นระบบถ่ายภาพถ่ายที่ช่วยให้แพทย์ตรวจสอบตำแหน่งระหว่างการผ่าตัดรวมถึงตำแหน่งการใส่สกรูในกระดูกสันหลังเพื่อให้การผ่าตัดมีความแม่นยำมากขึ้นขณะเดียวกันการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องช่วยลดการรบกวนกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดที่ต้องเปิดแผลและแหวกกล้ามเนื้อเพื่อเข้าถึงบริเวณที่มีการกดทับเส้นประสาทโดยแพทย์จะสอดกล้องและเครื่องมือผ่านแผลขนาดเล็กเข้าไปนำกระดูกหรือเนื้อเยื่อที่กดทับเส้นประสาทออกเมื่อแผลมีขนาดเล็กและรบกวนกล้ามเนื้อน้อยลงจึงช่วยลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัดและทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้นเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านสวพิญญาพัฒน์สันสนีชีวินติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ณสถานีสูบน้ำคลองห้วยร่องน้ำนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมของเทศบาลทั้งด้านกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนโดยมีว่าที่พันตรีณัฐเทียนสูตรรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านร่วมให้ข้อมูลและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จากนั้นลงพื้นที่บริเวณแยกต้นโพถนนมโนข้างโรงเรียนสตรีศรีน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังของเขตเทศบาลเพื่อติดตามความพร้อมในการรับมือและการระบายน้ำรวมถึงประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่โดยตรงพร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อเตรียมพร้อมดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวน่านให้ปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2 กันยายน

0: ถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code Newsโทร02-201-6373เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 For Teeth Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
0: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
5: 21:09 นะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบนะครับยังคุยอยู่กับคุณชาวลิตเอกบุตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อก่อนจะคุยกันต่อเดี๋ยวเราอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
6: เริ่มจากทางไลน์นะคะคุณมยุรีนะคะทักทายมาแล้วนะคะแล้วก็คุณวิชาญบอกว่ามีความรู้สึกอะไรนะฮะวันนี้เร็วจังเหมือนเพิ่งฟังดูรายการพี่ติ๋มมา 2-3 วันมานี่ครับอ๋อคุณวิชาญตะลิ่งชันนะคะคุณสุภชัยที่ดินก็มันโหลดช้ามากบอกว่าโอเคสวัสดีครับคุณลัคนาคุณเสน่ห์และคุณชวลิตนะแล้วก็มีคุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขบอกว่าชื่นชมที่ท่านเก่งกาจพัฒนางานหลายด้านสั่งสมประสบการณ์จึงฉายแววนักบริหารเด่นจนสำริดอย่างยอดเยี่ยมค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบนะก็ส่ง
5: มีกลอนไหมฮะ
6: ส่งกลอนเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮายทูคุณสมประสงค์และแพรริสครับ
5: สมประสงค์มาแล้วฮะ

0: สวัสดีครับคุณชวลิตนะบอกว่า จากปี25ท้าทายไม่หายหนี SCG ที่สถิตนิมิตหมายจากกลยนต์หลายหลากอีกมากมายจนเฉิดฉายท้ายจบครบ36ปีจุดประกายรายล้นผลตอบแทนเทียบขึ้นแท่นแสนอลังลังศักดิ์ศรีปลูกฝังพลังใจใส่วจีพันริบรีมีกำลังใจไทย CRT SCG Paper เบอร์นี้พี่ที่พิชิตธุรกิจฟิตขยายได้เต็มที่ในเอเชียนเวียนกระชับรับผลดีกู้ศักดิ์ศรีไม่มีเฉาชาวลิตเอกบุตรจากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา8สิงหาคม2569ค่ะ
1: ครับมาทีนี้มาทางด้าน Facebook บ้างนะครับคุณสุประชัยมาเป็นคนแรกส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายคุณสมประสงค์นะคุณร้อนคุณอีฟนิ่งจากปารีสวันนี้29องศานะบอกว่ากำลังจะกลับมาอีกแล้วไอ้คลื่นความร้อนนะฮีทเวฟนะฮะอันนี้ก็น่าห่วงนะฮะทางยุโรปนี่นะครับคุณเสือนอนไม่หลับก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับนะฮะคุณบุญมากก็สวัสดีมานะครับคุณคนฟังข่าวก็สวัสดีทักทายเข้ามานะฮะคุณสิทธิชัยก็สวัสดีพี่ติ๋มรายการสีสันชีวิตนะครับคุณแดงสุริโยสวัสดีมาคุณสัชชิมาก็สีสันชีวิตวันเสาร์สวัสดีพี่ลัคนาจะเสน่ห์นะครับคุณคนฟังข่าวบอกว่านครปฐมบ้านโป่งฝนตกตั้งแต่4โมงเย็นถึง5โมงเย็นพรำมาตลอดเลยเวลานี้
0: ปล่อยปลายนิดหน่อย
1: คุณอัญชลีนี่ CU19 นะครับสวัสดีนะคะจากคุณตุ๊ตู่นะอัญชลีนะครับคุณกาแฟโบราณกับปาต้องโกก็สวัสดีมานะครับคุณสมประสงค์บอกว่าที่ฝรั่งเศสนี่เขาเรียกว่าเป็น Mechanical Engineering for Machinery Robotics and Programmable Automate โอ้โหนะตอนนี้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยนะมาถึงคุณอัมพรสวัสดีมานะครับแล้วก็คุณดาราสวัสดีคุณทัศชัยสวัสดีคุณลัคนาจันทร์เสน่ห์นะครับคุณสุรินทร์นะคุณภูสุบอกว่างานท้าทายเก่งกาจมากคุณวลิตแอปเปิลก็ส่งสติ๊กเกอร์ยกนิ้วมาคุณสิรินทร์เช่นกันนะครับคุณทุนทองสวัสดีมาคุณวีวีก็ปัจจุบันงานอีเวนต์ก็เอาตะกี้นี้อ่านไปแล้วนะฮะว่าใช้กระดาษคราฟเป็นวัสดุนะฮะทำฉากโอเคนะบอกว่าแหมคุณวิวิบอกโอ้น่าสนใจมากเพราะเปลี่ยนผ่านแต่ละช่วงเลยโดนนิวเทคโนโลยีเข้ามา disrupt นะฮะโอเคครับ
0: นี่คุณสวรรค์เชียบหูคล้ายคนเอสโซเลยครับโยกย้ายกันสนุกไปเลย
1: คุณศิระนะก็ส่งหัวใจมาคุณอรุณก็สวัสดีมานะครับคุณสมบัติก็สวัสดีมานะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับกี้บอกว่าจะให้มาเป็น CFO แล้ว
2: ครับ
1: ดูทางด้าน financial นะฮะทางการเงินกลางของ SCG ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: อยู่กี่ปีฮะตรงนี้ฮะ
2: ประมาณ5ปี
1: 5ปี
2: 4 5ปีครับ
1: จริงๆหมายความว่าเป็น CFO ของทั้งกรุ๊ปเลยของ SCG
2: ทั้งกรุ๊ปเลยฮะใช่
1: นะบริษัทย่อยทั้งหลายก็ใช้ส่วนกลางนี้ทั้งหมดถูกไหมฮะ
2: ก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะนโยบายการลงทุนอะไรต่างๆจะ อยู่ที่ตรงนี้หมดครับแต่ว่าเขาก็จะมีอิสระในการบริหาร day to day ในการทำเอง
1: แต่มันก็มีบทเรียนจากปี40มาเพราะนั้นต่อไปนี้การเงินก็ต้องไม่พลาดแล้วใช่ไหม
2: ก็มีไกด์ไลน์มีอะไรไปค่อนข้างรัดกุมเพราะว่าผมมาทำเนี่ยจริงๆผมไปอบรมเรื่องเกี่ยวกับด้าน finance มา
1: ครับ
2: อาจารย์คนหนึ่งสอนจำได้แม่นเลยเขาบอกงานของ CFO เนี่ยอันดับแรกที่สำคัญที่สุดคือ don't run out of cash
1: อย่าให้เงินสดขาดมืออ
2: ันเนี้ยสำคัญที่สุด
1: สำคัญที่สุด
2: เพราะถ้าไม่มีเงินสดก็คือล้มละลาย
1: แน่นอนเสร็จเลยใช่ไหม
2: แต่ว่าอีกอันที่ผมจับมาคือเขาบอกว่าอยู่ต้องเข้าใจว่าถ้าอยู่มาทำงานตรงนี้เงินที่อยู่บริหารอยู่ไม่ใช่เงินของตัวนะมันเป็น

0: PM other people's money
1: เพราะนั้นอยู่ในความคนอื่น
0: มีความรับผิดชอบกับเขาซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่เรายึดอยู่ในใจนะคือ in a good way นะไม่ใช่ว่าเงินคนอื่น
1: เราไม่สนใจ
0: แต่ว่ามันเป็นเงินคนอื่นเราต้องดูแลให้ดีมันไม่ใช่เงินของเราที่เราจะไปเสี่ยงไปโน่นไปนี
1: ่ต้องคิดดีๆนะ
0: ครับอันนี้ผมว่าเป็นหลักที่ดี
1: โอ้แต่ตอนหลังนี้ทาง SCG ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินโลนจากต่างประเทศอะไร
0: แล้วยังต่างประเทศเกือบจะไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าใช้เงินกู้ในประเทศ
1: ในประเทศ
0: ครับ
1: ก็มันคงแล้วนะฮะ
0: แล้วก็มีเรียกว่ามีวินัยในการกู้เขาจะมีสัดส่วนเรียกว่าสัดส่วนของหนี้ต่อทุนนะครับว่าเราควรจะไม่ให้เกินเท่าไหร
1: ่
0: ก็คุมนี้ตลอด
1: แล้วเนื่องจากว่าอะไรนะบริษัทนี้เป็น SCG เนี่ยมันมีความโยงไปทางธนาคารด้วยการเงินด้วยมีไหม
0: ก็
1: เป็น
0: ลูกค้าเขาอะ
1: เป็นลูกค้าเขา
0: ด้วยเป็นคนไปกู้เงินเขา
1: เป็นคนกู้เงิน
0: ฝากเงินมีน้อยมากแต่ว่ากู้เยอะ
1: กู้เยอะ
0: แล้วก็เราก็สร้างนวัตกรรมใหม่ในเมืองไทยหลังปี40อันหนึ่งที่ผมลืมพูดถึงคือเราพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าหุ้นกู้ขึ้นมาถ้านึกไปก่อนหน้าโน้นเนี่ยคนจะไม่รู้จัก SCG ผมคิดว่าเป็นเจ้าแรกนะที่สร้าง product หุ้นกู้
1: ม
0: าเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่มีเงินแล้วก็มีความไว้วางใจในบริษัทเอาเงินแทนที่จะฝากธนาคารและให้ธนาคารมาปล่อยกู้เราเนี่ยก็เอาเงินนั้นเนี่ยมาให้เรากู้โดยตรงนะครับก
2: ็
0: ประสบความสำเร็จดี
1: ประสบความสำเร็จ
0: แล้วก็ทำต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี
1: ้
0: ก็ยังเป็นแหล่งเงินสำคัญของ SCG อยู่ในการเงินกู้ธนาคารเราก็ยังใช้บริการอยู
1: ่
0: แต่ว่าก็อาจจะลดความสำคัญเมื่อเทียบกับสมัยก่อนไป
1: ถ้าหุ้นกู้นี่มันแล้วถ้าบริษัทเรตติ้งดีนะทริสเรตติ้งดีๆเนี่ยนะฮะก็ได้รับความน่าเชื่อถือของคนที
0: ่ใช่ครับ
1: นะฮะแต่จ่ายดอกเบี้ยไม่แพงเท่ากับพวกบริษัทที่เรตติ้งไม่ค่อยดีด้วย
0: ก็เป็นตลาดนะ
1: เป็นตลาดที่เป็นอย่างนั้นอยู่
0: ผมตอนผมดูแลก็โดนลูกค้าบ่นต่อว่าเยอะนะ
1: ดอกเบี้ยต่ำไป
0: ดอกเบี้ยต่ำแต่ก็จะมีลูกค้าอีกไม่น้อยที่บอกว่าจองเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้เลย
1: แย่งกันนะ
0: มันก็เลยเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันนะคือถ้าคนบอกดอกเบี้ยต่ำแล้วไม่อยากจะใช้แต่มันยังมีคนยังเข้ามาอีกเยอะผมเลยคิดว่าเราพยายามดูให้บาลานซ์ที่สุด
1: ที่พูดนี่มันคือก่อนหน้านี้แต่ปี2ปีหลังนี่คนกลัวหุ้นกู้กันเยอะช่วงนี้
0: ตรง SCG เขายังไม่
1: อันแน่นอน
0: เต็ม
1: แต่ว่ามีคนที่ทำ
0: ใช่มีคนมันมีความเสี่ยง
1: มันมีความเสี่ยงเพราะท่านผู้ฟังก็ต้องระวังด้วยนะการลงทุนในเรื่องตรงหุ้นกู้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ต้องดูบริษัทดี
0: กลับมาที่ถามธนาคารก
1: ็
0: ช่วงนั้นความเกี่ยวข้องของผมก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นลูกค้ามากกว่านะคร
1: ับ ธนาคารที่ว่านี่ก็คือ
0: หลายทุกธนาคาร
1: ทุกธนาคารเลยนะ
0: เ
1: พราะเราต้องดูการเงินต้องให้มีเงินหมุนมาจากธนาคารนะถูกไหมฮะ
0: ใช่แล้วธนาคารเขาก็พยายามจะเข้ามาหาเราว่าเรามีโครงการอะไรใหม่ๆไห
1: ม
0: มีอะไรที่เขาจะมาไฟแนนซ์ได้บ้างอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ยังเจอกันอยู่ทุกธนาคารครับสมัยนั้น
1: ตกลงมาเกษียณที่ตรงไหนฮะของ
0: ที่ CFO เนี่ย
1: ที่ CFO
0: ครับ
1: อยู่ตรง CFO 5-6 ปี
0: ประมาณ5ปี
1: 5ปีนะฮะพอเกษียณเสร็จแล้วทีนี้ยังไงต่อฮะ
0: เกษียณแล้วก็ผมกับ SCG ผมยังเป็นที่ปรึกษา
1: ครับ
0: อยู่ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการนะฮะก็เข้าร่วมประชุมเดือนละครั้งให้ข้อคิดเห็นบ้างถ้ามีอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเขา แล้วก็หลังจากนั้นก็มีบางบริษัทก็มาชวนไปเป็นกรรมการ
1: นะครับบริษัทใน SCG นะฮะหรือว่า
0: ใน SCG เองก็มีนะ
1: ครับ
0: ช่วงแรกก็มีบริษัทที่ทำเซรามิกนะเราเรียกว่า SCG เซรามิก
1: คร
0: ับ แล้วทุกวันนี้ผมก็มาเป็นกรรมการ
1: ในอยู่สระบุรีมั้ยหร
0: ือว่าตัวบริษัทอยู่กรุงเทพแต่ว่าโรงงานอยู่หลายที่นะตอนนี้มันผันมาเป็น SCG Decor Decor นี่คือทำ
1: ตกแต่ง
0: เกี่ยวก
1: ับ
0: วัสดุตกแต่งก็คือพวกกระเบื้องปูพื้นแล้วก็จะมีสุขภัณฑ์นะตอนนี้มีวัสดุปูพื้นอย่างพวกแผ่นพลาสติกPVC ประเภทหนึ่งนะครับก็จะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นพวกนี้ก็จะเป็นสินค้าใหม่แล้วก็มีโรงงานอยู่ในเมืองไทยเป็นหลักมีเวียดนามซึ่งกำลังเติบโตก็กำลังขยายงานเพิ่ม ครับมีในฟิลิปปินส์ในอินโดนีเซียนะฮะนี่ของ

0: ทาง ECG Decor นะฮะ
1: และ ECG Harm อ่ะหรือว่าไ
0: ง ECG Harm เป็นบริษัทร่วมทุนของอยู่ในกลุ่มซีเมนต์และ Building Materials มาทำเรื่องบ้านปลูกบ้านแบบปลูกบ้านสำเร็จให้อยู
1: ่
0: เข้าอยู่ผมเองก็เป็นลูกค้าเขาก็อาศัยอยู่บ้านใน ECG Harm เนี่ย
2: อยากถามนิดนึงการที่แบบว่ามี ECG ไปอยู่ที่ประเทศนั้นประเทศนู้นเนี่ยคือหมายความว่าเวลาอยู่แต่ละประเทศนั้นเขาผลิตแล้วก็จำหน่ายที่นั่นด้วยถูกไหมให้ทำตลาดที่นั่นด้วย
0: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นใช่ครับ
2: okay.
0: หลักๆคือเรามีโรงงานแล้วก็ผลิตและขายที่นั่นอาจจะมีการส่งออก
2: uh-huh.
0: ไปบ้าง
2: แต่ว่าไม่ได้ส่งกลับมาที่ไทย
0: ก็มีบ้างอย่างที่เวียดนามเนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตกระเบื้องปูพื้นเซรามิก ที่ต้นทุนต่ำที่สุด
2: uh-huh.
0: นะเพราะว่าต้นทุนพลังงานเขาถูกกว่าเมืองไทยนะครับก็มีบางสินค้าเนี่ยที่เขาทำได้ดีก็ส่งไปขายที่ฟิลิปปินส์ส่งกลับมาเมืองไทยบ้างนิดหน่อยแต่เราส่งไปโน่นก็มีนะฮะ
1: นอกจากเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการบริษัทในเครือแล้วมีที่ไหนอีก
0: ก็เป็นกรรมการในบริษัทผมเคยเป็นกรรมการที่บางจากอยู่ช่วงหนึ่ง
1: บางจาก
0: ช่วงที่เขาไปเทคเอสโซ่เนี่ย
1: หมอตอนช่วงเทคเอสโซ่เหรออ๋อในผมไม่รู้เนี่ย
0: แล้วก็เป็นกรรมการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู
1: ่ยังเป็นอยู่ ICB นะฮะ
0: ครับ
1: อ๋อแต่บางจากไม่ได้เป็นนะ
0: บางจากไม่ได้เป็น
1: เลยพอดีพอไปเทคเอสโซ่ก็เลยปรับข้างในนะ
0: ก็เป็นช่วงที่เขาจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ครั้งล่าสุดเนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมขอพอแล้วกัน
1: สรุปก็คือตอนนี้ก็ยังเป็นกรรมการบริษัทจะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมฮะ
0: ก็จะมีที่ไทยพาณิชย์กับ ICG Decor สองที่
1: ICG Decor นะฮะ
0: หลังจากนั้นก็เป็นแบบองค์กรของรัฐที่ไปช่วยเขานิดหน่อย
1: นะฮะแล้วก็ทำเพื่อสังคมอย่างอื่นมีไหม
0: ก็กึ่งๆนะครับ
1: พวกมูลนิธิอะไรพวกนี้ฮะ
0: เคยดูมูลนิธิ SCG นะครับแต่ตอนนี้
1: ทุกวันนี้ยัง
0: ตอนนี้ไม่ได้เป็นพอพ้นจากที่ปรึกษาผมก็พ้นจากเป็นกรรมการมูลนิธิด้วยกรรมการบริหารนะครับตอนนั้นก็ได้ช่วยเยอะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดมูลนิธิ SCG ก็มีบทบาทเข้าไปช่วยหลายเรื่องนะครับผมก็มีโอกาสเข้าไปช่วยตรงนั้นพอสมควรแล้วก็มีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย
1: oh.
0: ซึ่งตอนนี้ผมเป็นกรรมการอยู่นะครับแล้วก็
1: สถาบันเพิ่มผลผลิต
0: ครับก็เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมานานแล้วนะฮะแล้วก็พยายามส่งเสริม
1: อาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์ประสิทธิ์ยังอยู่ใช่ไหม
0: ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่สถาบันแล้ว
1: อ้าวเหรอ
0: ท่านอายุมากแล้ว
1: อายุมากแล้ว
0: ท่านก็เป็นคนแบบแนะนำให้ชวนผมเข้าไป
1: อาจารย์ประสิทธิ์ก็คนเก่าของปูนคนเก่าเอสโซ
0: ่เอสโซ่ด้วย
1: แล้วก็ผมก็รู้จักอาจารย์ดีฮะ
0: ครับ
1: อันนี้เราคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวหน่อยมาถึงวันนี้ก็ผ่อนคลายแล้วถูกไหมไม
0: ่ก็ถือว่าไม่มีงานประจำก็เฉพาะเหลือแต่งานที่เป็นกรรมการซึ่งมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะคือว่าเราไม่ใช่คนที่ต้องไป execute แต่ว่าเป็นคนที่ต้องช่วยกำกับดูแลนะครับโดยเฉพาะในธนาคารเนี่ยผมเป็นประธานกรรมการตรวจสอบก็เลยยิ่งต้องมีเรื่องที่ต้องดูให้มั่นใจว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: แล้วส่วนตัวนี้เราดูแลสุขภาพตัวเองไงฮะมีออกกำลังกาย
0: ออกกำลังฮะต้องออกกำลัง
1: ทำอะไรฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็ออกกำลังที่บ้านผมมีห้องที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับก็เดินบนเทรดมิลนะครับแล้วก็บางทีก็เดินข้างล่างบ้างแล้วก็มีการพยายามออกกำลังส่วนหลังเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหลังอยู
1: ่
0: นะต้องพยายามดูแลไม่ให้มันกำเริบคือถ้าไม่ออกกำลังกายคงใจไม่ดี
1: ฮะแต่ไม่ได้เล่นกีฬาอะไรที่เป็นนั้นเนี่ย
0: ก็เคยเล่นกอล์ฟช่วงหลังก็ยังเล่นอยู่บ้างแต่น้อยลงไปเยอะสมัยทำงานนี่ปีหนึ่งปีทัก 6-70 ครั้งอ่ะ
1: เพราะมันเป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์นะพูดง่ายๆกอล์ฟเนี
0: ่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ปีหนึ่งผมก็พูดเล่นๆกับเพื่อเล่นเฉพาะรายการเมเจอร
1: ์
0: ปีหนึ่งเล่น4ครั้ง
1: แต่ว่ารายการใหญ่กันนะ
0: จริงเล่นน้อยฮะไม่ได้
1: เล่นน้อยแล้วมีอะไรของทานอาหารอะไรพวกนี้ต้องดูแลไหมฮะ
0: ก็ต้องดูแลฮะมันไปด้วยกันคือเรื่องสุขภาพเนี่ยอาหารน่าจะเป็นเรื่องแรกเลยนะที่สำคัญที่สุดแล้วก็เรื่องของการออกกำลังแล้วก็การพักผ่อน

0: ครับผม
1: นะครับผมคิดว่ามันต้องทำให้ได้ครบทุกอย่าง
2: อาหารนี่ต้องเลือกทานยังไงไหมคะ
1: ก็ตามที่เราเข้าใจนะฮะหรือว่าทราบเป็นดีคือว่าถ้าเป็นพวกผักก็จะมีประโยชน
0: ์
1: เนื้อสัตว์ก็พยายามให้เป็นปลานะครับพวกไขมันพวกอะไรก็เลี่ยงซะแป้งก็อย่าไปทานมากน้ำตาลตัดออกไปเลยของเค็มอย่าไปทานอะไรพวกนี
2: ้ก็คือเลือดหวานมันเค็ม
1: พวกนี้นะฮะหรือว่าผมจริงๆมีคุณหมอคนหนึ่งแนะนำผมไว้จำง่ายมากเลยก็บอกว่าถ้าคุณสนใจสุขภาพนะอะไรที่มันอร่อยอย่าไปกิน
0: เออ
2: โอ้ยอยากมาค่ะคุณหมอค่ะ
0: โอ้หมอพูดอย่างนี้ว่าชีวิตถามรสชาติไปเยอะเลย
1: แต่จริงไม่ถึงขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าเราเลือกของที่มีประโยชน์
0: บางคนก็บอกว่าถ้ามันไม่อร่อยอย่าไปกินมันเสีย
2: แต่จริงๆผักก็อร่อยผ
0: ัก
2: ก็อร
0: ่อยคิดว่าให้มันอร่อยกันแล้ว
2: ปลาก็อร่อยซีฟู้ดก็อร่อย
0: แล้วเห็นบอกว่าอะไร safety first นี่คือความคิดหลักนะฮะ
1: ก็ตั้งมันคงได้มาตั้งแต่ในช่วงทำงานเพราะเราอยู่กับโรงงานโรงงานเนี่ยจะต้องมีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยมันจะเป็นเรื่องแรกเสมอเขาเรียกว่า
0: safety first
1: นะถ้าอยู่โรงงานอยู่เอส
0: โซมาใช่ทุกคนก็ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันละ
1: ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราทำจริงแค่ไหนนะครับแล้วก็สิ่งที่อย่างผมได้มาจากตอนทำงานกับ SCG คือว่ามองเรื่องความปลอดภัยเราต้องมองของตัวเองแล้วก็ของคนรอบข้าง
0: ไม่ใช่เอาตัวเองรอดคนเดียวคนเดียวต้อง
1: แล้วก็คนรอบข้างคือโดยเฉพาะพอเราเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องมองให้ลูกน้องนะครับว่าทำยังไงจะพี่ก็ใช้คำว่าเอื้ออาทรให้เขามีความปลอดภัยนะเพราะเขามีชีวิตของเขามีครอบครัวมีคนที่เป็นห่วงเขาอยู่ถ้าเขามาโรงงานแล้วเขาไม่ได้กลับไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพวกนี้มันเป็นเรื่องที่หล่อหลอมเรามาแล้วก็การดูแลโดยเพราะรักความปลอดภัยในตัวเองเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญใหญ่นะเราทำยังไงจะเตือนตัวเองให้ได้ตลอดว่าอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ควรทำนะ
0: ฮะไม่เสี่ยง
1: ไม่เสี่ยงนะครับมีหลายเรื่องที่บางทีมองแล้วไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคนที่เรารู้จักเนี่ยปีนไปเปลี่ยนหลอดไฟ
0: เรียบร้อย
1: ลงมาเลี่ยงเลี่ยงอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ตัวว่าตอนนี้เราไม่ได้ถึงอายุ
0: จะเรื่องจริงนะอุบัติเหตุนี่เรื่องใกล้ๆดีแหละตรงเนี้ยนะ
1: เพราะมันเคยทำได้
0: ใช่ใช่
1: ทำไมตอนนี้ทำไม่ได้เนี่ยต้องระมัดระวังหน่อย
0: แต่ก็ส่วนตัวชอบอะไรดนตรีแล้วไหม
1: ชอบฮะชอบผมเล่นแซกโซโฟน
2: แนวไหนคะ
1: จริงๆชอบเล่นแจ๊สแต่ว่าไม่ได้เล่นเก่งนะเพียงแต่ว่าชอบเพลงสไตล์งั้นเราก็พยายามมาเป่าตามที่เราได้ยิน
2: แต่บริหารปอดไปด้วยในตัว
1: มีคนบอกว่าต้องปอดดีมากแต่ผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยคือใครๆก็เป่าได้ในเชิงความแข็งแรงนะเพียงแต่ว่าในความสนใจจะมีพอหรือเปล่าอะไรอย่างเง
0: ี้ยแต่เราเลือกเฉพาะเครื่องดนตรีแซกอย่างเดียวตัวอื่นไม่เอาเนี่ย
1: คือแซกโซโฟนนี่มันมีที่มาอย่างเงี้ยตอนที่ผมอยู่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาตอนนั้นเนี่ยมีครูสอนวิชาขับร้องดนตรีมันวิชาเลือกขับร้องดนตรีขับร้องฟ้อนรำ
0: ผมเลือก
1: ขับร้องดนตรี แล้วก็เรียนเรื่องโน้ตเรื่องอะไรนิดหน่อยเสร็จแล้วแกก็บอกว่าเออมันมีวงดุริยางโรงเรียนนะอยากจะรับสมัครใครอยากจะมาเล่นดุริยาง
0: แล้วก็ไปกับเพื่อนไปช่วย
1: แกก็ลองบอกอ่ะลองเป่าเอาทำเป็ดมาให้บอกลองเป่าดิผมก็ทำเป็ดมาเป่าปูดปูดสองทีไม่ออกแกบอกไปลองอันนี้แซกโซโฟนแล้วหยิบมาเป่าเสียงมันดังแป๊ดตรงไหนบอกเดี๋ยวฝึกตัวนี้
0: อย่าเอาแบบอย่างนั้นเลย
1: อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะโอเคแล้วเราก็เล่นอยู่ในวงดุริยางค์แล้วก็ตอนนั้นก็ชอบนะแต่พอจบจากที่นั่นมาเข้าเตรียมอุดมก็ทิ้งไปไม่ได้จับเลยจนกระทั่งใกล้ๆเกษียณนะฮะคิดว่าเอ้ยเราเคยเล่นมันนี่ว่ะแล้วก็ยังรู้สึกชอบอยู
0: ่
1: ก็เลยไปซื้อแซกมาแล้วก็มาเริ่มหัดใหม
0: ่
1: นะครับ
0: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งนะที่ชอบนะ
1: ก็ทำให้เพลินดีนะแล้วมีคนบอกว่าจะช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์ได
0: ้
1: คือมันจะทำให้เราได้ฝึกได้จำได้อะไรเงี้ยซึ่งต้องยอมรับว่าความจำเป็นเรื่องที่ยากกว่าตอนเด็กๆเยอะ
2: จริงๆเห็นด้วยจ้ะ
1: เล่นดุริยางตอนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมยังจำโน้ตเพลงต่างๆได้อยู่ค่อนข้างมากเลยนะ

0: ทุกวันนี้ยังจำได้อยู่
1: เพลงชาติเนี่ย
0: เ
1: พลงมาร์ชที่ซ้อมสำหรับเป่าดุริยางค์เนี่ยโน้ตยังอยู่ในหัวอยู่เลยแต่เพลงใหม่ๆที่เรามาฝึกเนี่ย
0: ทำไม่ได้แล้ว
1: โอ้โหต้องท่องแล้วท่องอีกอย่างไปเล่นงาน CU 19เนี่ย2 3เพลงเนี่ยผมก็ต้องท่องโน้ตว่าจะเล่นไงไม่งั้นเราต้องไปกลางโน้ตเล่นก็จะไม่สะดว
0: กก็ดูแล้วไม่ค่อย
1: แต่ว่าใช้เวลาเยอะไม่เหมือนตอนเด็กๆท่องโน้ตแป๊บอยู่ในหัวไปเป่าเพลงเพื่อนชวนไปเป่าลำวงช่วงที่เขามีงานอะไรเงี้ย
0: ได้
1: เง
0: ินได้
1: 50บาทเนี่ยเราก็ท่องเพลงไปนิดหน่อยก็แป๊บเดียวก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันใช้เวลามากกว่าแต่ก็ยังดีที่ได้ฝึก
0: ได้ฝึก
2: พี่เข้าใจเลยนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เรื่องในอดีตเก่าๆหลายนานเนี่ยจำได้แม่แม่หมดเลยแต่ไอ้เมื่อวานนี่เอ๊ะเมื่อวานนี่ไปกับใครวะไปตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยจำไม่ได้ละ
0: เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
2: ไอ้ที่ใกล้ๆนี่จำไม่ได้แต่ไกลๆนี่จำได้
1: คร
2: ับ
0: จากวันนี้เราดูเรื่องครอบครัวนี่ตะกี้บอกว่าแต่งงานตอนนั้นนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็เปลี่ยนแปลงไงฮะ
1: อ๋อผมแต่งงานในปีที่เริ่มเข้าทำงาน
0: ครับ
1: ปัญญาผมจริงก็เรียน AIT ด้วยกันรู้จักกันที่นั่นนะฮะแล้วก็จบมาก็แต่งงานในปีที่เข้า SCG
0: ครับ
1: ปี25ก็อยู่ด้วยกันมีลูกกัน2คนนะเสร็จแล้วพัญญาผมก็โชคร้ายเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็เสียชีวิตไปเมื่อปี40
0: ครับ
2: ช่วงนั้นพอดีแหละ
1: ช่วงก่อน
0: วิกฤตต้องยังพุ่งนิด
1: เดียวไม่กี่วันจำได้เลยว่าไม่กี่วัน
0: เ
1: ขาเสียชีวิตเดือนมิถุนาในปลายเดือ นก็หลังจากนั้นมาผมก็เรียกว่าดูแลลูกมาอยู่มีแม่บ้านช่วยที่อยู่ช่วยตั้งแต่ต้น
0: ครับ
1: ก็อยู่มานานฮะจนกระทั่งเมื่อสักไม่กี่ปีปี57ก็ได้รู้จักกับคุณจุลิพร
0: พร
1: นะครับก็เลยรู้สึกถูกชะตากันก็เลยมาตอนนี้อยู่ด้วยกันครับ
0: อยู่ด้วยกันครับเพราะนั้นก็ส่วนลูกเขาโตกันไปหมดแล้วพวกนั้น
1: ลูกก็โตตอนนี้เขาก็มีครอบครัวของเขาม
0: ีครอบครัวแล้ว
1: ผมมีหลาน2คน
0: มีหลานแล้วนะฮะแล้วถึงวันนี้เรามีอะไรที่อยากจะเป็นความท้าทายอยากจะทำอีกไหมอย่างนี้คิดว่าเป็นความฝัน
1: คงไม่ถึงกับท้าทายแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราก็คิดว่าอยากจะทำไปเท่าที่เรายังทำได้นะอันแรกก็โอเคเรื่องเล่นดนตรีเป่าแซกมันก็ยังเป็นอะไรที่
0: เป็นความสนุก
1: เรายังรู้สึกเรายัง
0: รู้สึกการเล่นกับคุณนอนด้วยใช่ไหม
1: ก็มีวงดนตรีในวง
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็เล่นกันเขามีวงดูนะฮะ
1: ครับอีกอันนึงก็คือการไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวพอดีคุณนอนก็ชอบเที่ยวผมก็ไปแล้วก็สนุกดีเราก็พยายาม
0: มีเป้าหมายจะพิชิต
1: ผมไม่มีกันขนาดเพราะว่าผมไปที่ไหนผมก็เอนจอยแล้วก็หลายอันเราก็เป็นทริปแบบที่เราไปเองเที่ยวเองผมจะเป็นคนวางแผนทริปว่าเราจะไปยังไงบางทริปขับรถนะก็ไปเช่ารถขับไล่ไปเรื่อยนะครับก็เป็นความสนุกอีกแบบนึงได้เจออะไรแปลกใหม่ๆที่เราน ึกไม่ถึง
0: โอเคท่านผู้ฟังเนี่ยครับวันนี้เราได้คุยกันจริงๆคนที่ตั้งแท่นตัวเองนี่เรียนมาทางวิศวกรรมศาสตร์นะฮะแต่พอเข้ามาสู่โลกการทำงานจริงๆมันก็เปลี่ยนไปตามวาระน
1: ะ
0: จนกระทั่งกลายมาเป็นอะไรทางสายการเงินได้น
1: ะ
0: ชีวิตก็มีก็เรียกอะไรมาตามเส้นทางจริงๆนะฮะ
1: แต่ในมุมนี้มีคนถามผมเยอะนะว่าเอ๊ะแล้วตกลงได้ใช้วิชาการทางวิศวะทำงานหรือเปล่าเนี่ยผมเรียนว่าจริงๆการในมุมของผมนะการเรียนหนังสือเนี่ยมันเป็นการสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนที่ผมไปเรียน AT สิ่งที่ผมได้มากที่สุดคือความเข้าใจที่บอกว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได
0: ้
1: ถ้าเราตั้งใจนะหลายเรื่องเนี่ยผมก็มาเรียนรู้ทีหลังนะครับช่วงภรรยาผมที่ป่วยเนี่ยผมก็ไปศึกษาเรื่องของ
0: การแพทย์นะฮะ
1: การแพทย์มะเร็งสเต็มเซลล์ทรานสแพลนต์อะไรพวกนั้น
0: ยุคนั้น
1: ยังไม่ค่อยมีมากแต่ว่าก็มีแหล่งให้ดูในอินเทอร์เน็ตซึ่งเราต้องใช้เทคโนโลยีเก่าเข้าไปดูก็ยัง
0: ถ้าเป็นสมัยนี้ง่ายกว่าเยอะ
1: ก็ถือว่าเราสนใจเราก็เรียนรู้ได้ระดับหนึ่งระดับที่เราพอที่จะไปคุยกับหมอไปทำอะไรต่างๆได้นะแล้วก็พอเราเรียนรู้สิ่งต่างๆอันนี้มีความมั่นใจว่าเราทำได้เนี่ยมี assignment งานอะไรใหม่ๆมา
0: ซึ่ง
1: เราไม่รู้เราก็

0: พยายามไปหาว่าจะไปเรียนรู้ที่ไหนยังไงซึ่งผมว่าคนปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่อาจจะบอกว่าถาม AI ง่ายดี แต่ผมว่ามันมีความแตกต่างในสิ่งที่ว่า
1: เราด้วยตัวเอง
0: เราได้เรียนรู้หรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นครับ
1: โอเคครับท่านผู้ฟังฮะวันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับนี่แหละฮะวิศวะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็สุดท้ายก็มาเป็นผู้บริหารนะระดับสูงของ SCG แล้ววันนี้ก็กลายเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการนะครับ
0: กรรมการแหละครับ
1: เป็นกรรมการนะโดยเพราะยิ่งกับ
0: ที่ปรึกษาเขาไม่ให้เป็นแล้ว
1: ไม่ให้เป็นแล้วเป็นกรรมการเลยนะของนี่แหละนะของ SCB นะก็เปลี่ยนจาก SCG เป็น SCB หน่อยนะครับก็ตอนนี้เป็นสถาบันธนาคารเลยนะฮะโอเคขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับคุณชวลิตเอกบุตรครับขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีคร
1: ับ เอาละครับท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กำลังเข้ากระแสอยู่ในขณะนี้ก็คือผ่าตัดราชการไทยเนี่ยได้เวลาลงมือนะครับท่านอาจจะได้ยินถึงเรื่องของการปฏิรูปราชการนะครับซึ่งความจริงเป็นนโยบายที่รัฐบาลนะครับนโยบายรัฐบาลอนุทินชาญวีรกุลนี่แหละครับได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายน2569ในข้อที่21นะครับพูดถึงเรื่องของการปฏิรูประบบราชการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินและการคลังของรัฐให้เป็นระบบควบคู่ไปกับการปรับบริบทบาทภารกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้ชัดเจนลดภารกิจที่ซ้ำซ้อนจัดทำนะมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดและมาตรการในเรื่องของนะครับอื่นที่จำเป็นให้เอื้อให้ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงเปลี่ยนบทบาทภาครัฐให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกนะ ให้เหลือบทบาทเป็นผู้ให้เหลือบทบาทผู้ควบคุมเพียงเท่าที่จำเป็นนะควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะ Work from anywhere ก็คือทำงานที่ไหนก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลควบคู่ไปกับการปรับระบบประเมินผลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลักรวมถึงการประเมินที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดจนดำเนินการลดค่ารายจ่ายของภาครัฐที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงเช่นการลงทุนในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่จำเป็นต่อนะแล้วก็การศึกษาดูงานในต่างประเทศขออนุญาตพูดในรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งขยายความนะครับอันนี้เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงนั่นก็คือนโยบายที่ภาครัฐก็มีความชัดเจนในตัวเนื้อหานะพอรัฐก็ประกาศว่าจะปฏิรูประบบราชการนะลองขออนุญาตลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับท่านก็จะเห็นว่าโดยที่ต้องการที่จะปรับบทบาทใหม่ภารกิจนะเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าภาคราชการเนี่ยนะทุกวันนี้มันกลายเป็นราชการโตมากแปลว่าอะไรหน่วยงานเพิ่มขึ้นแล้วมันเป็นระบบควบคุม คำความหมายของเขาว่าควบคุมคืออย่างนี้พี่ติ๋มก็หมายความว่าทุกอย่างนี้ต้องผ่านราชการไง เห็นไหมฮะต้องให้ราชการพินิจพิจารณาใบอนุญาตกับต้องผ่านราชการถูกไหมครับ จะทำอะไรก็ต้องไปขออนุญาตต้องผ่านราชการกลายเป็นว่าเป็นฝ่ายควบคุมซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าจะต้องปรับบทของราชการให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกสมมุติอย่างนี้ตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าพี่ติ๋มทำเนี่ยพี่ติ๋มทำธุรกิจเรื่องการส่งออกทำอะไรอยู่เนี่ยนะถ้าเป็นแนวคิดแบบดั้งเดิมทุกวันนี้ก็คือพี่ติ๋มจะทำอะไรก็ต้องมาขออนุญาตให้เรียบร้อยถูกไหมครับจะเอาอะไรเข้าจะเอาอะไรออกอะไรต่างๆเนี่ยนะว่าไปแล้วพี่ติ๋มก็ต้องยังงี้ถูกกำหนดหมดทุกอย่างอะต้องทำงี้ต้องรายงานผลมาอะไรต่างๆเนี่ยนะต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกผู้อำนวยความสะดวกหมายความว่ามีทางยังไงจะส่งเสริมให้พี่ติ๋มได้ค้าขายได้ติดต่ออะไรได้ดีถูกไหมครับมันต้องเป็นอย่างนี้นี่คือภาคราชการมันต้องอำนวยความสะดวกถูกไหม
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางภาครัฐกำหนดว่าจะต้องปรับรูปแบบใหม่นะลดเรื่องของการใช้ดุลพินิจ นะเพราะว่าใบอนุญาตแต่ละใบพี่ติ๋มลองคิดดูสิ
2: ต้องผ่านหน่วยราชการทั้งนั้น
1: ผ่านหน่วยราชการแล้วใช้เวลาถูกไหมครับ
2: ถูก
1: ผ่านอันนี้เสร็จแล้วก็จะไปอีกหน่วยนึงไปหน่วยนึงรัฐบาลบอกว่าอยากจะส่งเสริมสิ่งที่เป็น one stop service one stop service แปลว่าอะไรแปลว่าจุดเดียวเบ็ดเสร็จครบไปเลยถูกไหมครับ
2: mm-hmm.
1: แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ one stop service ไงทุกวันนี้มันต้องหลายจุดอะถูกไหมฮะ
2: mm-hmm.
1: ติดต่อนี้เสร็จก็ต้องไปนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่ติ๋มจะประกอบการเอาตัวอย่างง่ายๆสถานบันเทิงสักที่ที่พี่ติ๋มต้องขออนุญาตอะไรบ้างอะสถานบันเทิงนึก

0: ไม่ออกเลยไหมฮะ
1: เ
0: ยอะแยะหมดไอ้นี่ก็ต้องผ่านสาธารณสุขก็ต้องผ่านนะฮะสุขภาพอนามัยก็ต้องผ่านแรงงานต้องผ่านไหมล่ะถูกไหมมหาดไทยก็ต้องผ่านถูกไหมครับเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าเกิดมีอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องโยธาการก่อสร้างคือต้องเช็คหมดเลยเรามีทางไหมว่าถ้าไปติดต่อที่ไหนที่เดียวแล้วก็บริการให้โดยเบ็ดเสร็จอันนี้มันจะเป็นหลักการที่ดีมาก
1: ใช่ไหมครับเขาเรียก one stop
0: นั่นก็คือรัฐจะต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกไงอำนวยความสะดวกกับประชาชนไม่ใช่ตั้งแง่คุณไปทำไหมนี่ให้เรียบร้อยทำอันนั้นไม่เรียบร้อยถ้าไม่ทำตรงนี้มาตรงนี้ก็ไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับทีนี้บอกว่าต้องทำไงแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันมีภารกิจที่ซ้ำซ้อนแปลว่าอะไรบางหลายหน่วยงานเนี่ยมันมีหลายหน่วยจนกระทั่งบางทีเราไม่รู้จะติดต่อกับอะไรเกิดเรื่องนี้ปั๊บเราก็งงว่าเราจะติดต่ออะไรเพราะว่าหน่วยมันบางทีมันซ้ำกันถูกไหมฮะแล้วบางทีตั้งหน่วยขึ้นมาไอ้ของเดิมก็จะอยู่ของใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยพี่ติ๋มจะได้ยินคำว่าองค์การมหาชนเนี่ยเยอะแยะเลยแบบหลายอันย่อยๆก็ขึ้นมาเป็นองค์การมหาชนองค์การมหาชนแล้วมันมีแต่ละหน่วยก็เพิ่มขึ้นมาอีกอะถูกไหมฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็คงจะต้องลดและต่อมาก็คือการทำเขาเรียก early retire คือเกษียณอายุก่อนกำหนดนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นความจำเป็นนะพี่ติ๋มเพราะอะไรฮะทุกวันนี้พูดง่ายๆว่ามันมีพวกอะไรเทคโนโลยีมีอะไรเข้ามาแล้วถูกไหมครับว่ากันตรงๆบางทีเนี่ยรอเกษียณจนกระทั่งครบ60เนี่ยแต่ว่าถ้าไม่ให้มันเขาเรียกอะไรมันวินวินเนี่ยชนะในการทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะถ้าสมมติว่าพี่ติ๋มอายุสัก55สมมตินะ55แล้วมีเวลาเหลือ5ปีที่จะเกษียณเนี่ยนะถ้าเกิดมีผลตอบแทนที่ดีกับพี่ติ๋มมีเงินสักก้อนหนึ่งมีอะไรต่างๆเนี่ยนะพี่ติ๋มไปดีกว่าถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วก็ได้เงินแล้วบำนาญเหมือนกันเนี่ยนะพี่ติ๋มไม่เอาเหร
1: อ
0: ถูกไหมมันควรจะไปดีกว่าพี่ติ๋มก็นั่งแช่อยู่อีก5ปีเพื่ออะไรล่ะ
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะเพื่อรอให้เงินเดือนสุดท้ายมันมากที่สุดอย่างนั้นใช่ไหมครับมันก็อันหนึ่งและอันที่สองก็คือคนอื่นจะขึ้นมาแทนพี่ติ๋มก็ไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ใช่รอกัน
0: รอคนจากเกษียณถูกไหมก่อนจะ
1: ก็ไม่มีโควต้าม
0: ันก็ไม่ได้ประโยชน์ทุกวันแล้วก็บะเบิร์นเบิร์นอยู่นั้นนะฮะเพราะนั้นไอ้หลักการที่ว่า early retire มันก็ช่วยไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมถ้าบริษัทเอกชนเนี่ยเขาทำนี่ราชการเราไม่ค่อยทำไงซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะบอกว่ามาตรการในนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมาลงตรงนี้ลดแค่เรื่องลดหน่วยงานซ้ำซ้อนแล้วก็มีเรื่องแพ็กเกจที่เกี่ยวกับเรื่อง early retire เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาลงรายละเอียดให้ท่านฟังนะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญคือการทำให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลงไอ้คำนี้สำคัญนะภาษาอังกฤษเขาเรียก downsizing
1: ทำให้ขนาดเล็กลง
0: ให้มันเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกไหมครับทุกวันนี้หน่วยงานมันเยอะมาก
1: ใหญ่มาก
0: ผมยกตัวอย่างให้ฟังเช่นนะสมมติว่าเอานี่ก็ได้เอาที่ทำงานอยู่รู้ว่าแรงงานเนี่ยกระทรวงแรงงานอยู่ที่ส่วนกลางนี่ถูกไหมมันจะมีแรงงานจังหวัดอีก77จังหวัดถูกไหมแล้วแต่ละจังหวัดก็ยังมีย่อยออกไปอีกถูกไหมครับเข้ามาอยู่ด้วยคือพูดง่ายว่า
1: เยอะ
0: แยะไปหมดเลยถูกไหมครับ
1: จริง
0: แล้วถามว่าบางอันเนี้ยเข้าไปทำเพื่ออะไรออกใบอนุญาตอะไรต่างๆถูกไหมทำไมมันไม่ทำทีเดียวให้มันเสร็จไปล่ะถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่อย่างนี้ไปต้นนั้นมันใหญ่เกินเหตุถูกไหม
1: แล้วเดี๋ยวนี้ก็คงจะต้องปรับให้มันเข้ากับซิชูเอชั่นอย่างเช่นเรามีเทคโนโลยีอ่ะ
0: ใช่ไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนเลยว่าเขามี6แผนที่จะผ่าตัดราชการเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะเอามาพูดให้ฟังรัฐบาลก็เขียนไว้แล้วที่วันนี้เอามาเล่าให้ท่านฟังเพราะว่าบางอย่างเนี่ยที่รัฐบาลแถลงมานี่ประชาชนคนไม่ค่อยได้รู้รายละเอียดเท่าไหร่นะฮะเราก็จะได้มาจับตาดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะขับเคลื่อนไปตามนี้หรือเปล่านะครับเพราะการขับเคลื่อนไปตามนี้เราก็ผมก็ดูแล้วมันมีประโยชน์แล้วก็อยากจะให้มันผลักดันไปแล้วก็ไปจริงๆเนี่ยนะซึ่งอันเนี้ยการทำให้ภาครัฐมันมีขนาดเล็กลงอันเนี้ยผมเห็นสมควรเลยนะ
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะมันก็จะดูมีความคล่องตัวขึ้นด้วยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยไม่งั้นก็งานก็ไปแช่กันอยู่นั่นอ่ะขออนุญาตใบหนึ่งผมถามพี่ติ๋มว่าทำไมมันต้องไปเก็บไว้นานขนาดนี้
1: แล้วมันใช้เวลาด้วย
0: บางคน6เดือนยังไม่ออกมาทำไมมันไปใช้ทำอะไรอยู่ก็นั่งแล้วแต่ว่าจะไม่หยิบมาดูตอนไหนมันทำอะไรอยู่อ่ะถูกไหมครับ
1: ใช่
0: มันหาเรื่องอ่ะให้มันนานนะถูกไหมครับแล้วก็เปลี่ยนบทบาทอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนบทบาทจากเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกคำนี้สำคัญมาก
1: จริง
0: เขาเรียกว่าเป็น facilitator นะเป็น facilitating นะออฟฟิศนะอำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับนะแทนลดการควบคุมแทนเรื่องของการไอ้คอนโทรลทุกเรื่องถูกไหมครับนะฮะ

0: ควบคู่ไปกับส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ work from anywhere
1: ที่ไหนก็
0: ได้นี่ก็เป็นหลักการที่ดีนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
1: ใช่เทคโนโลยีมันสามารถจะทำถึงกันได้
0: ถูกต้องบางทีก็ต้องเข้าไปอยู่ที่สำนักงานถูกไหมฮะพอไปอยู่ที่สำนักงานอะไรเกิดขึ้นน่ะก็ไปแช่กันอยู่ที่นั่นถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วงานก็ไม่ทำจนกว่าจะถึงสำนักงานถูกไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยคำพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวรอเข้าออฟฟิศ

0: ราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงสำนักงานก็ทำอะไรไม่ได้เลยถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่แล้วพอไปถึงสำนักงานก่อญาตินะแซวหน่อยแล้วกันพี่ติ๋มเคยไปติดต่อราชการใช่ไหมไปเช้าเข้ามา8โมงต้องรอเขาก่อนให้เขาอะไร
1: และรอ
0: ต้องแต่งเนื้อแต่งเขาเรียกอะไรแต่งสวยก่อนถูกไหมฮะเช้าเช้าเนี่ยนะต้องเห็นไหมดูหน้าเรียบร้อยอะไรอ่ะเล่นไลน์เคลียร์เรื่องตัวเองก่อนถูกไหมครับกว่าจะมารับเรื่องได้เนี่ยนะหรือไม่เช่นนั้นก็พออะไรอ่ะสี่โมงปิดหมดทุกอย่างแล้วเตรียมกลับแล้วถูกไหมครับไอ้เรื่องบางเรื่องมันแต่ว่าถ้าเกิดว่า work from anywhere แปลว่าอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้พี่ติ๋มจะดูที่ว่าประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ซึ่งเพราะว่ามันจำเป็นนะเพราะอะไรในภาคเอกชนเนี่ยผมอยู่พี่ติ๋มก็รู้ว่าเอกชนเนี่ยจริงๆมาทำงานได้กลางคืนก็ทำได้ถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: work from home ไงถามว่าราชการจะ work from home ได้ไหม
1: ได้
0: ทำไมจะไม่ได้ได้สิถูกไหมยกเว้นบางตำแหน่งที่จำเป็นจะต้องไปอะไรอยู่หน้างานคือต้องเจอประชาชนอะไรนั่นอีกเรื่องนึงนะแต่โดยทั่วไปทำไมจะ work from home ไม่ได้ถูกไหมครับหรือเอาง่ายๆก็ได้สมมุติอ่ะพี่ติ๋มจะต้องขอใบอนุญาตอะไรหรือสักอย่างเนี่ยนะจำเป็นจะต้องมารอยื่นกันต่อหน้าไหมมันยื่นมาออนไลน์ได้ไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: เออยื่นเสียภาษีเดี๋ยวนี้มันลดไปแล้วนะที่จะต้องมาเสียภาษีโดยไปยื่นแบบอะไรทั้งหลายเนี่ยมันออนไลน์หมดแล้วถูกไหมครับมันลดภาระไปเยอะตั้งเยอะแยะใช่ไหมเนี่ยมันประสิทธิภาพมันเกิดขึ้นทันทีถูกไหมครับ และประชาชนก็ตรวจได้ด้วยตรวจได้ที่ว่านี่ก็คือว่าสมมุติว่าพี่ติ๋มยื่นภาษีปั๊บก็จะเช็คว่าตอนนี้เราไปถึงขั้นไหนแล้วถูกไหมครับถ้าเป็นของเดิมเนี่ยที่เป็นแบบระบบยื่นเอกสารพี่ติ๋มจะรู้ไหมว่าไปถึงไหนแล้ว
1: ไม่รู้เลย
0: อ๋อยังไม่เสร็จค่ะยังไม่ได้ค่ะได้มาเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีนึงถูกไห
1: ม
0: เราบางทีเราไปนั่งรอในสำนักงานเนี่ยนั่งชะเง้อไอ้นี่มันไปถึงไหนวะก็ไม่รู้ถูกไหมฮะนั่นคือระบบเดิมแต่ต่อไปมันเขาเรียกมันแทร็กได้หมดแล้วพี่ติ๋มลองดูสิเดี๋ยวนี้เขาส่งเอกสารเนี่ยเขาส่งอะไรกันเขาตัวอันได้หมดว่าตอนนี้ของไปอยู่ที่ไหนถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ไอ้นี่ก็เหมือนกันระบบราชการมันต้องให้ได้ถึงแบบนั้นถูกไหมครับก็ต้องเช็คให้ได้ว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวของเราจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้อะไรก็ได้เมื่อไหร่ถูกไหมครับใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแล้วการ work from anywhere เนี่ยนะมันช่วยทำให้ไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงานแล้วความจำเป็นในเรื่องของตึกอาคารของราชการก็ลดลงเออลดลงถูกไหมครับไม่ต้องไปสร้างให้มันมากมาย
1: ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแอร์คอนดิชั่นอะไรต่างๆ
0: โอ้ก็ดูที่สร้างอะไรเข้ามาแต่ละแล้วส่วนใหญ่งบไปให้กับงบก่อสร้างเยอะมากสร้างความยิ่งใหญ่ของกระทรวงของหน่วยงานนี้กันเยอะแยะไปหมดกระทรวงมหาดไทยได้สร้างมา11ปีแล้วเนี่ยมูลค่าเป็นหมื่นล้านเนี่ยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยอยู่ติดริมน้ำเจ้าพระยาอยู่ทางฝั่งเจริญนครไหนแ
1: ม
0: ่จะสร้างเป็นโอ้โหใหญ่โตมีทั้งกรมการปกครองกรมนั่นกรมนี่ไปอยู่พระราชทำอะไรกันนะถูกไหมไปหมดเงินงบประมาณไปต้องเท่าไหร่ถูกไหมครับเนี่ยเพราะนั้น work from anywhere เนี่ยมันก็ช่วยประสิทธิภาพใช่ไหมแล้วงานก็สำเร็จงานมันก็ทำได้ตรวจสอบได้ด้วยถูกไหมฮะ
1: แล้วเร็วด้วย
0: เออแล้วก็เร็วด้วยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องนะครับแล้วก็ไปเน้นเพ่นผลลัพธ์ต่างๆแล้วก็ต้องที่สำคัญในตัวนี้ต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับไอ้ข้อนี้ผมเห็นด้วยเลยนะคือลงทุนในสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไม่พยายามเขาเรียกว่าลดลงไอ้โดยเฉพาะยิ่งสิ่งปลูกสร้างอันที่มันไม่จำเป็นถูกไหมครับอย่างที่ตึกเนี่ย
1: ตึกอะไรนั่นน่ะที่มีชื่ออะไรนะ
0: ตึกสตง.ไง
1: สตง.
0: ก็เนี่ยเจ๊งไปแล้วไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมฮะ
1: ตกลงตอนนี้สร้างเสร็จหรือยัง
0: ได้สร้างอะไรแล้วก็มันล้มไปแล้วจะไปสร้างอะไรอ่ะ
1: ก็คาราคาสั่งไว
0: ้นั่นน่ะจริงๆงบทั้งหมดนะ 2,000 กว่าล้าน 2,000 นะ 2,000 กว่าล้าน 2,000 เท่าไหร่อ่ะนะ 2,000 กว่าล้านขอโทษนะจ่ายไปแล้ว900กว่าล้านก็ไม่ตึกด้วยตึกถล่มไปหมดแล้วแล้วที่สำคัญคืออะไรต้องจ่ายค่าเช่าต่อเนื่องเลย15ปีไม่ได้มีตึกด้วย อะไรก็ไม่รู้ระบบเขาเหลือเชื่อไหมฮะเนี่ยและที่สำคัญในงานหนึ่งก็คือการไปศึกษาดูงานต่างประเทศมันก็ต้องลดลงได้แล้วพวกนี้นะฮะเพราะไปดูมาแล้วไม่เห็นมันทำอะไรเลยไม่ได้ไปดูอะไรถูกไหมฮะไปหมดอันนี้คือภาพรวมๆที่รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายนะครับโดยกำหนดกลุ่มมาตรการเกิดประสิทธิภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่นะโดยเน้นไปที่ส่วนราชการข้าราชการพลเรือนสามัญและก็ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับข้อดีคืออะไรมันจะได้ลดภาระของงบประมาณลงถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่ตัดรายจ่ายนะตัดรายจ่ายทางภาครัฐนะอย่างนี้เป็นต้นเพิ่มความเร็วในการทำงานเราต้องการตรงนี้ถูกไหมครับความเร็วในการทำงานจะช่วยได้เยอะเลยขจัดขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับนะอำนาจหน้าที่ที่มันซ้ำซ้อนกับส่วนกลางเนี่ยนะครับ แล้วก็สามารถ

0: บูรณาการข้อมูลระบบราชการเนี่ยมันข้อมูลหวงกันน่าดูเลยมันไม่มาเชื่อมกันจากกระทรวงนี้ไปกระทรวงนี้นะมันไม่เชื่อมกันต่อไปเนี่ยต้องให้มันเชื่อมกันถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วทำให้การเรียกการสั่งการงบประมาณมันตรงจุดมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะครับเช่นอะไรเรื่องบุคลากรโอเคล่ะนะบางคนก็บอกแหมตัวเองเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดนั่นก็จะไม่มีงานทำจะมีไอ้เทคโนโลยีมาแทนก็ต้องยอมรับถูกไหมพอเราถึงอายุจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยคุณอาจจะต้องไปทำอย่างอื่นแล้วถูกไหมครับเพราะจะมาแช่อยู่ในราชการนี่มันก็ใช่ที่ถูกไห
1: ม
0: อาศัยอยู่จนเกษียณอย่างเงี้ยมันว่ามันไม่ใช่ที่อ่ะน่าจะไปทำอย่างอื่นได้แล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะพี่ติ๋มลองทายซิว่าปัจจุบันนี้เรามีจำนวนข้าราชการและกำลังคนในภาคราชการทั้งหมดกี่คน
1: ไม่ทราบเลยแต่รู้ว่าเยอะ
0: คำตอบคืออย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีข้าราชการและกำลังคนที่อยู่ในราชการทั้งหมด3,000,000 กับ 30,000 คน
1: ว้าว
0: 3.03 ล้านคนถามว่าเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะมากโดยแบ่งเป็นข้าราชการแท้ๆข้าราชการแท้ๆคือข้าราชการที่เป็นตัวข้าราชการเลยเนี่ยนะ1,750,000 คน1,750,000 คนอีกประมาณ1,250,000 คนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพนักงานราชการจะเป็นลูกจ้างเป็นอะไรพวกนี้ไปไงในส่วนราชการเนี่ยฮะแต่ถามว่า1,750,000 คนเยอะไหมคำตอบก็คือเยอะนะเยอะอีกเช่นกันนะครับนะฮะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นอะไรครูบุคลากรทางการศึกษาสักประมาณ400,000 กว่าคนเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญอีกประมาณ410,000 คนเป็นข้าราชการทหารอีกประมาณ 368,000 คนเยอะนะทหารเยอะนะแล้วก็เป็นข้าราชการตำรวจอีกประมาณ 210,000 กว่าคนนี่ก็เยอะนะแล้วปัจจุบันนี้นะครับในระบบราชการเนี่ยนะครับนะเราใช้งบประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับปีหนึ่ง
1: เท่าไหร
0: ่ปีหนึ่งประมาณ 1.1 ถึง 1.3 ล้านล้านบาท
1: ล้านล้าน
0: 1.1 ถึง 1.3 ล้านล้านบาทปัจจุบันนี้เรางบประมาณของประเทศเนี่ยเราอยู่ประมาณ 5.7 ไอ้เท่าที่ 3.7 3.8 ล้านล้านบาทก็แปลแปลว่า1ใน3ของงบประมาณประเทศเนี่ยนะเป็นงบของที่ใช้กับราชการถามว่าเยอะไหม
1: มาก
0: เยอะมากถูกไหมฮะเยอะมากเลยแทนจะไปพัฒนาประเทศอะไรต่างต้องมาจ่ายเข้าระบบราชการจ่ายเป็นอะไรบ้างเขาก็บอกว่าจ่ายเอามาเป็นตัวหลักเลยเนี่ยก็คือเป็นเงินเดือนนะเป็นเงินเดือนเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสักประมาณเท่าไหร่ 55% เป็นเงินเดือนนะและอีก 45% เป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลแปลว่าแล้วก็รวมถึงไอ้บำนาญด้วยแปลว่า คนที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะพอเกษียณปั๊บยังได้บำนาญไงบำนาญไปทุกเดือนตลอดชีวิตและยังสามารถเข้ารักษาพยาบาลได
1: ้
0: จนเสียชีวิตและไม่ใช่รักษาพยาบาลตัวเองคนเดียวคู่สมรสด้วย
1: ครอบครัวลูก
0: ต่างลูกที่อายุไม่เกิน20นี่ก็ดูแลด้วยแล้วก็พ่อแม่ด้วยนะครับแม้มันถึงได้เงินมหาศาล อันนี้คือเรื่องที่ภาครัฐกำลังพิจารณาแล้วว่ามันเป็นภาระเยอะมากเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะจะมาชี้ให้เห็นว่าจริงๆมันมีทางออก
1: เอกชนมากเลยนะ
0: เออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาชี้ทางออกจริงๆมันมีทางออกที่จะต้องแก้เพราะถ้าไม่แก้เนี่ยระยะยาวตายอ่ะพี่ติ๋
1: ม
0: เพราะว่ามีแต่คนเกษียณแล้วก็มีแต่คนจะรับบำนาญมีแต่คนใช้สวัสดิการอยู่
1: ยาวอย่างเดียวเลย
0: โอ้แล้วมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหมฮะตายมันถ้าไม่ปรับแก้เนี่ยตายใช่ไหมแล้วถ้าพนักงานถ้าราชการไม่มีการ early retire แหวกันอยู่อย่างนั้นเองถูกไหมฮะมันเป็นภาระนี่คือเป็นที่มาที่ว่ามันถึงเวลาจะต้องผ่าตัดแล้วราชการถูกไหมฮะแล้วมันต้องถึงเวลาที่จะต้องทำแล้วไม่ใช่เพราะมันก็พูดมาหลายปีแล้วนะแต่ครั้งนี้
1: ปรับใช้ให้ทันกับ
0: ต้องใช้ได้แล้วมาถึงเวลาม
1: ีตัวช่วยเนี่ยก็ต้องใช้ตัวช่วย
0: ต้องใช้ตัวช่วยถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นผ่าตัดราชการไทยมันได้เวลาที่ต้องลงมือเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาลงรายละเอียดท่านฟังอีกทีนึงนะว่ามันมีแผนอะไรบ้างซึ่งมันก็เป็นแผนที่น่าทำนะฮะ
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวมีโยมยิ้มก่อนนอนนิดหนึ่งมีคนก็เขียนพอดีมันกำลังจะเดินเข้าประชุมอ่ะก็มีรปภ.ยืนอยู่ที่ตรงข้างหน้านะแล้วก็มีท่านประธานเดินขึ้นมาจะเข้าห้องประชุมนะฮะท่านรปภ.ก็เลยบอกท่านประธานเดินดีๆนะครับระวังล้มหน้าฟาดบันไดนะครับ
1: หน้าฟาดบันได
0: เออหน้าฟาดบันได

0: ประธานก็หันมาคุณไม่ต้องห่วงผมนะคุณไม่ต้องห่วงผมรปภ.บอกอ๋อผมไม่ได้ห่วงท่านหรอกครับผมห่วงบันไดครับกลัวบันไดมันจะแตกไม่ใช่อะไรครับเอออันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกกันแน่กันแหน่นิดหนึ่งเพราะว่าประธานบางท่านนี่หน้าหนามาก
1: หนากว่าบันได
0: หน้าหนาว่าบันไดอีกนะครับเป็นใครท่านไปคิดเองแล้วกันว่าเป็นใครนะครับเขาบอกว่าท่านเป็นประธานต่อไม่ได้แล้วท่านยังอยู่อย่างนี้ฮะยังจะพยายามเข้าประชุมอยู่นะครับเป็นใครเดี๋ยวก็ลองดูเองแล้วกันนะฮะอ้าวเดี๋ยววันพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครนะครับ
1: แขกรับเชิญเป็นผู้หญิงนะคะเป็นสตรีค่ะเป็นนักสื่อสารมวลชนแล้วก็เป็นนักวิชาการอิสระนะคะแล้วก็มีรายการข่าวทางด้านการเกษตรหลายคน
0: ไม่รู้ท่านผู้ฟังท่านจำรายการนี้ได้ไหม
1: ดินดำน้ำชุ่ม
0: ดินดำน้ำชุ่มนี่เป็นรายการข่าวเกษตรเลยดังมาก
1: ใช่หวังว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคงจะจำได้แล้วก็พรุ่งนี้มาเห็นหน้าเห็นตากันนะมาเล่าเรื่องราวต่างๆนานา
0: คือจริงๆเนี่ยจบทางวิทยาศาสตร์นะจบทางด้านอาหารนะครับเคมีเทคนิคทางด้านหมวดอาหาร
1: จบปริญญาโท2ใบเลย
0: นะฮะไปเรียนคอเนลด้วยซ้ำไปนะฮะที่นู่นแล้วก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตรนะถูกไหม
1: จบปริญญาตรีนี้ทางเคมีนะชีววิทยาศาสตร์นี
0: ่
1: แต่ว่าเนี่ย
0: ไปสุดท้ายไปกลายเป็นเชี่ยวชาญทางการเกษตรนะ
1: แล้วก็มุ่งมั่นชุ่ม
0: ทำงานทางการเกษตรก็น่าสนใจนะชื่อคุณ
1: จุฬารัตน์นิรัติสย
0: าม น
1: ิ
0: ร
1: ั
0: ตสยามกุลนะครับนิรัตสยามกุลก็น่าสนใจนะแล้วโดยเฉพาะยิ่งเดี๋ยวท่านฟังน้ำเสียงท่านจะจำได้เพราะว่าเป็นคนที่ลงเสียงในเรื่องนี้บ่อยนะครับมีความชำนาญเรื่องน้ำเสียงนะครับก็มีความน่าสนใจขอบคุณสำหรับท่านผู้ฟังนะวันนี้รายการของเราก็ท่านก็แสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามาในรายการนะครับท่านอยากให้เราเชิญใครมาท่านอยากให้เรานะครับพูดคุยเรื่องอะไรนี้ท่านส่งมาได้เลยนะครับนะก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะแสดงนะขอบคุณทุกท่านนะครับ
1: ขอบคุณสำหรับข้อความนะคะไม่ว่าจะทางไลน์หรือทาง Facebook นะคะ
0: ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจะไปก็มาพบกันอีกนะครับท่านฟังวันนี้เราก็ขอญาติลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับ
1: ขอบคุณมากๆนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์นะหรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8สิงหาคมมีดิฉันวีรันวรรถดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณภูเบศนีขอกราบคำทักทายอรุณสวัสดิ์ค่ะ
5: ครับ
4: ภูเบศค
5: ่ะอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณฟังอีกรอบนึงนะครับวันที่8เดือน8นะครับอาจารย์วันนี
4: ้โอ้8เดือน8นะ
5: วันดี
4: วันดี
5: วันช็อป
4: ช็อปเลยใช่ไหม
5: ช้อปปิ้งจะมีโปรโมชั่นไง
4: คุณก็ถือจะเรื่องของช้อปปิ้งเนี่ยนะคะโอ้ไม่ว่าจะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะว่าโอ้เดี๋ยวนี้ก็อาจจะช็อปกันสนั่นเลยเนี่ยนะคะ บางทีของบางอย่างก็แค่ทุกถูกนะแต่อย่าลืมวันนี้วันที่8สิงหาคมเป็นวันเกิดของอาเซียน
5: เอาละครับอาจารย
4: ์ใช่ค่ะ
5: ครบรอบกี่ปี
4: ครบรอบปีนี้59ปี
5: โอ้59แล้วจะเกษียณ

0: ปีแล้วนะ
1: ปีหน้าก็จะ60ปี
0: โอ้โห
1: นะแล้วก็ที่สำนักงานเลขาธิการของอาเซียนก็ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาวันนี้เขาก็ต้องมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็จะมีผู้แทนซึ่งเป็นเราจะเรียกว่า permanent representative นะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิก11ประเทศที่ประจำอยู่ที่สำนักเลขาธิการของอาเซียนเนี่ยก็จะร่วมเฉลิมฉลองด้วยพร้อมๆกับเลขาธิการอาเซียนก็วันนี้วันเกิดอาเซียนค่ะ8สิงหาคมนะคร
0: ับคุณฟังก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เช่นเคยนะครับทาง Mcot New FM 100.5 ไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok นะครับทางเพจ Facebook นะครับหรือว่าทาง LINE Official ที่ LINE @mcotnews นะครับมาได้เลยทุกช่องทางครับ
1: อือก็นะทักทายเราทั้ง2คนนะคะหรือว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะ
0: นะฮะก็อย่างเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นในประเทศไทยเรารายละเอียดก็เล่าไปแล้วแหละในรายการ
1: นอกจากสื่อของเราเนี่ยรายงานกันไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์เนี่ยเรียกว่ารายงานข่าวนี้แล้วก็สร้างความสะเทือนขวัญเลยเนี่ยนะคะแล้วก็นานาประเทศเขาก็สื่อต่างประเทศเขาก็ไปรายงานเยอะแยะเลยนะคุณ CNN ก็ดีเนาะไอ้ Channel News Asia ของสิงคโปร์เยอะแยะไปหมดนะดิฉันก็ไปตามดูว่าเขาว่ารายงานยังไงบ้างแต่ว่าสื่อต่างประเทศนี่เขาจะมีอย่างนี้นะเขามีการรวบรวมข้อมูลนะแล้วเขายังบอกว่าประเทศไทยอ่ะเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียนะที่มีผู้ถือครองอาวุธปืนมากที่สุดเลยนะคุณฟังข่าวนี้แล้วไม่ค่อยจะดีเลยอ่ะโอ้นะเอาทีนี้มาตามกันก็คือมีข่าวมาอีกว่าแม้เขาก็ติดเขาให้ความสนใจมากเลยต้องพูดอย่างนี้เนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตต่างๆเนี่ยที่ประจำอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจนะต่อเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเทพสรินที่นนทบุรีเนี่ยนะคะก็สถานทูตเหล่านี้จะมีสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็ได้ออกสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วก็ขอภาวนาให้แก่ผู้ประสบเหตุและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมในจังหวัดนนทบุรีที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญเนี่ยนะพร้อมกับบอกว่าเนี่ยสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างเพื่อนและพันธมิตรชาวไทยในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ก็เหมือนการสารทูตอื่นๆเนี่ยก็จะมีในลักษณะโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างเช่นสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนนะสถานเอกอัครทูตออสเตรเลียสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีแล้วก็ยังมีอีกหลายๆ สถานทูตนะที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยแสดงความเสียใจนะก็ในลักษณะเดียวกันแหละแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งอย่างยิ่งยวดเลยเนี่ยนะต่อเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะและทีนี้อย่างนี้เราทราบว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยจะมีองค์กรชำนาญการเนี่ยนะหลายแห่งแต่แห่งหนึ่งที่ดูแลเด็กเนี่ยนะก็คือยูนิเซฟ
0: ครับ
1: ยูนิเซฟที่เขายูนิเซฟก็จะมีสาขาประจำอยู่หลายประเทศแล้วก็ประเทศไทยเราก็มีที่ตั้งของสำนักงานสาขายูนิเซฟอยู่ด้วยนะถ้าเรียนจำไม่ผิดถนนพระอาทิตย์นะคุณนะ
0: ตรงยูนิเซฟ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ตอนนั้นมันยูเอ็นผมก็จำที่ผิด
1: ไม่ท่านยูเอ็นมันนู่นนะราชดำเนินนะ
0: แต่อยู่ในเซฟแถวถนนพระอาท
1: ิตย์อันนี้น่าจะอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์เนี่ยนะคะทางยูนิเซฟก็ได้ออกแถลงการเหมือนกันนะแล้วก็ออกมาแสดงความเสียใจนะแต่ก็เรียกร้องให้ไทยเนี่ยยกระดับสุขภาพจิตเด็กโอ้โหอันนี้สำคัญนะยกระดับสุขภาพจิตเด็กสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงเนี่ยนะคะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปรับปรุงบริการสุขภาพจิตสำหรับเด็กแล้วก็ผลักดันโรงเรียนเนี่ยให้เป็นพื้นที่ปลอดจากความรุนแรงทุกรูปแบบนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะทีนี้ในstatement นะแถลงการของยูนิเซฟเนี่ยยังมีในข้อความที่สำคัญเนี่ยนะคะเขาถึงขั้นออกแถลงการณ์เลยนะคุณคิดดูเสียนะยูนิเซฟบอกงี้ค่ะบอกงี้โรงเรียนเนี่ยควรจะเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้และการเติบโตของเด็กแต่เหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นในที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเนี่ยอันนี้คือเขาพูดถึงคือเมื่อวานที่ออกแถลงการณ์เนาะเลี้ยงก็มาพูดเนี่ยนะก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือวันนี้นี่เองเนี่ยนะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเนี่ยนะถือเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบทุกคนรวมถึงนักเรียนครูครอบครัวแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยูนิเซฟยังย้ำนี้นะคะว่า

0: ขอประณามความรุนแรงทุกรูปแบบโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในแล้วก็รอบสถานศึกษาโรงเรียนแล้วก็พื้นที่การเรียนรู้ทุกแห่งควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสำหรับเด็กในการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นแล้วก็การพัฒนาตนเองผู้ปกครองก็ไม่ควรจะต้องกังวลเมื่อต้องส่งบุตรหลานไปโรงเรียนเด็กก็ไม่ควรจะรู้สึกหวาดกลัวในห้องเรียนแล้วก็คุณครูก็ควรจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยด้วยแถลงการยังระบุอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะว่าสิ่งสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้ก็คือการดูแลเด็กครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบหรือเห็นเหตุการณ์ให้ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและสุขภาพจิตอย่างดีที่สุดทั้งการรักษาในภาวะฉุกเฉินและก็การฟื้นฟูระยะยาวโดยยูนิเซฟพร้อมจะให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนและก็ครอบครัวในทุกด้านที่สามารถดำเนินการได้เนี่ยนะคะนอกจากนี้ยูนิเซฟยังขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์และก็สื่อมวลชนงดเผยแพร่ส่งต่อหรือแชร์ภาพและวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้โดยเฉพาะภาพที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนื่องจากอาจสร้างบาดแผลทางจิตใจซ้ำเติมแก่ผู้ประสบเหตุครอบครัวและก็ชุมชนโรงเรียนพร้อมกับเน้นย้ำว่าทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิแล้วก็ความเป็นส่วนตัวและสวัสดิภาพของผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้แล้วพร้อมกันนี้ยูนิเซฟประเทศไทยก็ร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตทุกคนและขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าโศกครั้งนี
1: ้พออาจารย์พูดนี้มันแบบสะเทือนจิตใจนะขนาดเราอ่านรายกลุ่มอ่ะคือน้องก็เอาตัวรอดอ่ะก็พยายามหาที่หลบทางครอบครัวรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจขึ้น
0: มันไม่ใช่แค่นะมันต้องรักษาสภาพจิตใจนะอันนี้ระยะยาว
1: และที่สำคัญคือเด็กอ่ะหลานอ่ะเห็นครูอ่ะตายอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ต่อหน้าต่อตายงั้นด้วยนะ
1: ใช่แล้วอาจารย์แล้วมันโอ้โหแล้ว
0: มันฝังลึกนะบาดแผล
1: จ
0: ิ
1: ตใจเยียวยากันยังไง
0: โอ้เนี่ยนะต้องดูแลกันอย่างเต็มที่นี่แล้วสื่อมวลชนต่างประเทศไม่รู้เขาไปโลดวันที่ไหนเขามีกันในลักษณะว่าภายในรอบตั้งแต่ปี2020ในปีนี้2026เกิดเหตุการณ์ต้องหายเหตุการณ์ในทำนองนี้
1: อ่
0: ะยังต่ำๆ 6-7 เหตุการณ์นะคุณอย
1: ่
0: างที่เราทราบกันอยู่อ่ะโอ้โห
1: แต่ก็ถ้าไปรวบรวมจริงๆก็เราจะได้ยินข่าวแบบนี้บ่อยๆ
0: บ่อยเลยแล้วทำไมมันยังเกิดซ้ำๆซักๆแบบนี้
1: ครับอ่ะก็หวังแต่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับ
0: หวังว่าอันไม่อยากจะพูดกับคำว่าถอดบทเรียนอยู่เรื่อยๆแบบนี้คุณนะถอดบทเรียนพอเกิดขึ้นก็บอกว่าถอดบทเรียน
1: น่าจะเป็นแบบว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยแล้วแหละ
0: เขียนเป็นวิทยานิพนธ์เลยนะ
1: ไปดูเรื่องอื่นกันบ้างครับอาจารย์มาดูเรื่องของอาเซียนเรานะครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์ครับลองจินตนาการดูว่าอีก5ปีข้างหน้างานที่เราทำทุกวันนี้จะยังเป็นแบบเดิมหรือเปล่
0: า
1: เพราะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยกำลังเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานของคนทั้งโลกเลยนะครับคำถามสำคัญไม่ใช่ว่า AI จะมาไหมนะ AI จะมาไหมนะครับแต่ว่าคือแรงงานของอาเซียนเนี่ยพร้อมหรือยังและล่าสุดครับทางสิงคโปร์เนี่ยเขามีการจับมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ครับเพื่อเตรียมแรงงานทั้งภูมิภาคให้พร้อมกับโลกของการทำงานยุคใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับข่าวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างความตื่นเต้นเหมือนข่าวเศรษฐกิจการเมืองทั่วไปนะครับแต่ว่าระยะยาวครับนี่อาจจะเป็นหนึ่งในข่าวสำคัญที่สุดของอาเซียนเพราะว่าสิ่งที่ตกลงกันในวันนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะแรงงานนโยบายด้าน AI การจ้างงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลรวมถึงการเตรียมคนรุ่นใหม่ในอีกหลายปีข้างหน้าครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO นะครับก็มีกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์นะครับมีการลงนามต่ออายุความร่วมมือภายใต้โครงการของเขานะครับโดยกำหนดกรอบความร่วมมือฉบับใหม่จะมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึงปี2028นะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2011รวมระยะเวลากว่า15ปีแล้วแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปจากอดีตก็คือครั้งนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับประเด็นใหม่ของโลกแรงงานนะครับโดยเฉพาะการใช้ AI ในสถานประกอบการการขยายตัวของกิ๊กอีโคโนมีนะครับแรงงานแพลตฟอร์มสังคมผู้สูงอายุการยกระดับทักษะแรงงานและก็การสร้างตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนนโยบายการฝึกอบรมการแบ่งปันองค์ความรู้และก็การนำแนวปฏิบัติเนี่ยมาใช้ ให้ประสบความสำเร็จเอาไปประยุกต์ใช้ในประเทศ

0: มาชิกอาเซียนโดยมีเป้าหมายร่วมกันก็คือทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI ไม่ทิ้งแรงงานเอาไว้ข้างหลังนะครับแล้วทีนี้ต้องปูพื้นแบ็กกราวด์ไปนิดนึงทำไมสิงคโปร์จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คำตอบก็คือสิงคโปร์เนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายๆด้านพร้อมๆกันทั้งเรื่องของประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่รุนแรงขึ้นและต้องการสร้างแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลรัฐบาลสิงคโปร์เขาก็เลยเดินหน้านะครับลงทุนด้าน AI อย่างจริงจังเลยพร้อมกับปรับระบบการพัฒนาทักษะแรงงานนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ได้ตลอดชีวิตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์นะครับเขาก็เลยบอกว่าในการประชุมแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยบอกว่าเทคโนโลยีที่ต้องรับใช้มนุษย์นะไม่ใช่ให้มนุษย์ไปไล่ตามเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI ก็จะต้องเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันนี่ก็เลยไม่ใช่โครงการของสิงคโปร์เพียงประเทศเดียวแต่ว่ามันเป็นการสร้างต้นแบบให้ทางอาเซียนแล้วก็หลายๆประเทศในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียซึ่งกำลังเจอกับโจทย์เดียวกันจะทำยังไงให้แรงงานเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับ AI และก็แทนที่จะถูก AI เข้ามาแทนที่ความร่วมมือครั้งนี้ก็จะกลายเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดนโยบายแรงงานของอาเซียนในอีกหลายๆปีข้างหน้าแต่ว่าในประเทศไทยของเราก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกันนะก็คือไทยเองก็กำลังผลักดันการใช้ AI เหมือนกันนะครับทั้งด้านภาคอุตสาหกรรมบริการภาครัฐนะครับโจทย์ใหญ่จึงไม่ใช่แค่การนำ AI มาใช้แต่ว่าคือการเตรียมทักษะแรงงานเนี่ยให้มีทักษะสอดคล้องกับโลกการทำงานที่มันเปลี่ยนไปนะฮะไม่ใช่ว่าไปวิ่งตามเทคโนโลยีอย่างเดียวจะทำยังไงจะใช้งานจากมันให้เป็นประโยชน์สูงสุด
1: ประโยชน์และต้องคุมมันนะไม่ใช่ให้มันมาคุมเรา
0: และในหลักสูตร MCOT CEO อาเซียน
1: ก็มี AI ด้วย
0: เรื่อง AI ด้วย
1: AI ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้สอนว่าไม่ได้จะมาแบบว่าผู้บริหารมาเรียนนะว่ามี AI มาอาจารย์ที่มาสอนจะบอกว่าคุณจะใช้ AI ในการสั่งงานลูกน้องยังไงคุณจะเป็นผู้คุมเกมยังไง
1: อันนี้น่าสนใจจริงๆนะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเนี่ยนะคะสิงคโปร์นี่มันก็ไวนะเห็นป่ะ
0: ถูกต้องเลย
1: แล้วเวลาทำการสำรวจอะไรก็ตามสิงคโปร์มักจะอยู่ในคะแนนนำเลยนะใน11ประเทศอาเซียน
0: เรียกว่าหัวแถว
1: หัวแถวเนาะโอ้นี่ AI แล้วเห็นไหมเสือปืนไวจริงๆพูดอย่างนี้ได้มั้ยเนี่ย
0: ถูกได้เลยครับอาจารย์
1: ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันคุณเคยได้ยินคำว่า creative cities ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: creative city
0: กระแสกำลังมาเลย
1: กำลังมาเลยมาแรงใช่ไหมคะเพราะว่าเอ้ยของเราก็มีไอ้นี่นะมันควบคู่ไปกับไอ้นี่ไงcreative economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็อ๋อนอกจากนี้ก็มีอันนึงที่ฉันนึกขึ้นมาเนี่ยก็คือ soft power soft power เราจะใช้คำว่ายังไงดีนะ soft power ก็คือ
0: ระบบพันไม่ใช่
1: ไม่ใช่อันนั้นมัน software soft power ก็คืออำนาจนี่มันละมุนนะก็อย่างเช่นพวกแฟชั่นพวกเสื้อผ้าพวกศิลปะหัตถกรรมอะไรต่างๆเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะหรือว่าการร้องพงร้องเพลงอย่างลิซ่าเนี่ยนะ
0: ความสามารถในการดึงดูดใจน้องนาใจคนยอมรับอย่างเต็มใจ
1: ถูกต้องแล้วซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้เนี่ยนะคะทีนี้อันนี้ creative city เนี่ยนะก็มีการเปิดเผยจากท่านผู้อำนวยการเนี่ยและนี่เรามีองค์กรนี้ด้วยนะคุณเดียนก็ไปด้วยในข่าวนี้จากภาษาอังกฤษเนี่ยองค์กรนี้เขาใช้คำว่า thedesignated area for sustainable tourism administration หรือชื่อเรียกกันว่า DASTA DASTA นะ DASTA ในภาษาไทยก็คือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโอ้ชื่อยาวเลยนะเป็นองค์กรมหาชนแล้วก็เราเรียกกันสั้นๆว่าอพทนะอพทคุณเคยได้ยินด้วยนะทีนี้นะผู้อำนวยการของอพทนะคะก็คือคุณสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยนะก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเสนอนะให้เมืองต่างๆในประเทศไทยเราเนี่ยนะภายในปี2037เนี่ยให้ได้อย่างน้อยที่สุด35 Thai cities 35 Thai cities ก็คือ5เมืองอย่างน้อยๆเนี่ยอีก35เมืองนะซึ่งขณะนี้คุณฟังคะไทยเราเนี่ยได้รับการประกาศจาก Creative City Network ของ UNESCO มันจะเรียกว่า UNESCO เป็นส่วนหนึ่งของ UNESCO กันละกันที่ฉันกำลังเข้าไปดูเนี่ยนะคะว่า UNESCO Creative City Network หรือว่า UCCN เนี่ยนะตั้งขึ้นมาเมื่อปีค.ศ. 2004 to

0: promote cooperation with and among cities that have identified creativity as a strategic factor for sustainable urban development เนี่ยนะก็คือเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเนี่ยตั้งขึ้นมาปี2004เนี่ยนะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองต่างๆเนี่ยนะที่เน้นในเรื่องของการที่มันสร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะช่วยปกป้องนะแล้วก็ร่วมกันพัฒนาความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองและ Urban Development เนี่ยนะแล้วในขณะนี้เนี่ยเน็ตเวิร์คของเครือข่ายเมืองแห่งสร้างสรรค์เนี่ยของยูเนสโกตอนนี้มี408เมืองแล้วนะคะแล้วประเทศไทยคุณฟังคะเรามีเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์เนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดนะ9เมืองแล้วเรียบร้อยแล้ว9เมืองนะก็คือกรุงเทพ
1: ครับ
0: คือเมืองที่เป็นสร้างสรรค์เขาจะมีmany category นะมีหลายประเภทอย่างเช่นด้านดีไซน์นะด้าน gastronomy ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมทำด้านอาหารนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มี craft and folk art นะก็คือศิลปะเนี่ยนะคะแล้วก็ดีไซน์อย่างที่บอก music ด้วยเหล่านี้ทีนี้9เมืองอัจฉริยะ9เมืองสร้างสรรค์ของไทยนะก็คือกรุงเทพก็ได้เรื่องของดีไซน์นะปี2019ภูเก็ตก็ด้าน gastronomy ก็คือการศึกษาศิลปะของการเตรียมอาหารภูเก็ตนะปี2015เชียงใหม่ craft and folk art นะ2017สุโขทัย craft and folk art 2019เพชรบุรี gastronomy 2021เชียงรายนะด้านดีไซน์2023สุพรรณบุรีด้าน music นะก็คือด้านดนตรีปี2023น่านนะน่านก็ได้เป็นเมืองสร้างสรรค์เนี่ยนะCraft and Folk Art นะก็2025นี่เองนะส่วนสงขลาก็เหมือนกันได้มาเมื่อปีที่แล้วก็ด้าน Gastronomy ก็คือด้านศึกษาศิลปะการศึกษาศิลปะการเตรียมอาหารเนี่ยนะอินโดนีเซียเขาก็มีนะคะก็มีเมืองอยู่หลายเมืองทีเดียว1 2 3 4 5ประมาณ6เมืองนะคะมีรวมทั้งบันดุงด้วยที่ดังๆแล้วก็อัมบอนสุรากยะกาตาสุรากาตานะคะไม่ใช่จาการ์ตาสุรากาตานะส่วนเวียดนามก็มีฮอยอานมีเมืองฮานอยดาลัดฮอยอานโฮจิมินห์ซิตี้ฟิลิปปินส์ก็มีหลายเมืองอยู่คือบาเกียวซิตี้เซบูเนี่ยนะแล้วอีก 2-3 เมืองเกทอนซิตี้มาเลเซียก็มีคูชิงคูชิงนี่อยู่ในรัฐสลาวัตนะของมาเลเซียอีโปแล้วก็กัวลาลัมเปอร์กัมพูชาก็มีเมืองบัตตัมบังหรือว่าพระตะบองนั่นเองส่วนสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็เอามาฝากกันว่า องค์กรอปท.นี่แหละก็คืออย่างนี้ค่ะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเนี่ยนะคุณฟังคะเขาอนุญาตให้ประเทศต่างๆเนี่ยเสนอเมืองเนี่ยนะคะในแต่ละปีเนี่ย2เมืองด้วยกันแล้วก็จะมีกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสมไหมที่จะเป็นเมืองในการสร้างสรรค์เนี่ยนะคะแล้วไทยเราเนี่ยในปีหน้าเห็นว่าเข้าใจว่าจะมีการเสนอเมืองอีก 2-3 เมืองเนี่ยนะคะให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์เนี่ยแล้วก็ถามว่าดียังไงดีมากเลยคุณผู้ฟังคะเพราะว่าถ้าเราได้รับการขึ้นชื่อนะขึ้นทะเบียนเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะดึงดูดให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นด้วยแล้วก็จะนำรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกถึงเกือบ 30% year ต่อ year เลยนะต่อปีเลยอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็จะทำให้มีผู้ที่มาเยือนเนี่ย visitors เนี่ยนะมากขึ้นด้วยเนี่ยนะคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะว่าประเทศไทยเรามีก็มีแล้ว9เมืองด้วยกันซึ่งมากเทียบแล้วก็ยังมากกว่าเมืองมากกว่าประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนนะคะ
1: ครับนอกจากเมืองสร้างสรรค์แล้วก็ผู้ประกอบการ
0: ใน
1: แต่ละเมืองก็ต้องสร้างสรรค์ด้วยนะครับพออาจารย์พูดแบบนี้ผมก็มีหนึ่งข่าวที่อยากจะมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนกันเพราะว่าการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค
0: ์
1: ความรู้แล้วก็การวางแผนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันแล้วก็เติบโตได้อย่างมั่นคงการเรียนการมีแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของผู้ประกอบการทุกระดับนะครับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือว่าสถาบัน NEA นะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจการค้าผ่านการจัดอบรมสัมมนาและกิจกรรมที่ถ่ายทอดประสบการณ์

0: านจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม
1: ่
0: ผู้ประกอบการ SME หรือว่าผู้ที่ต้องการขยายตลาดสถาบัน NEA พร้อมจะสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละช่วงการเติบโตพร้อมส่งเสริมให้ธุรกิจไทยนั้นมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและก็ต่างประเทศเพราะว่าการพัฒนาผู้ประกอบการคือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสถาบัน NEA จึงมุ่งเน้นนะครับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนก็ติดตามช่องทางต่างๆของสถาบัน NEA ได้นะครับทางเว็บไซต์ nea.ditp.go.th ถ้าเป็น Facebook ก็พิมพ์ภาษาไทยเลยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม
1: ่
0: ถ้า LINE OA ครับ @nea.ditp YouTube ก็มีช่อง NEADITP นะครับมี TikTok ด้วยช่อง News Economy Academy แล้วก็ X ด้วยครับ New Economy Academy เช่นเดียวกันครับ
1: อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงเมืองที่อปท.จะเสนอสำหรับปีหน้าเนี่ยนะคะก็คือแหลมตัวงอกที่จังหวัดกาญจนบุรีพะเยานะคะแล้วก็หัวหินแล้วก็ชะอำด้วยค่ะ
0: นะครับมาอีกหนึ่งประเด็นข่าวคุณฟังอาจารย์ครับทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เรากดเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันหรือว่ากดสั่งอาหารหรือว่าส่งพัสดุ
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่ได้คิดว่าคนขับรถหรือว่าไรเดอร์เหล่านั้นเนี่ยได้รับการคุ้มครองแรงงานมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้เลยใช่ไหมเรื่องสวัสดิการของพวกเขาเนี่ยนะครับอันนี้แหละเป็นประเด็นที่รัฐบาลมาเลเซียแล้วก็รัฐบาลของสิงคโปร์เขากำลังร่วมกันผลักดันอย่างจริงจังเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีการประกาศยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาสวัสดิการแล้วก็ความคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มที่เรียกว่า gig workers นะครับซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่เติบโตเร็วที่สุดกลุ่มหนึ่งของอาเซียน
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะของมาเลเซียแต่ว่าเป็นข่าวที่มันเกี่ยวข้องกับแรงงานหลายล้านคนทั่วภูมิภาคเพราะว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์มกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วครับแต่ว่ากฎหมายแรงงานในหลายๆประเทศรวมถึงไทยเราด้วยนะยังไม่ทันรูปแบบการจ้างงานแบบใหม่คำถามสำคัญก็คือไรเดอร์หรือว่าคนขับรถส่งสินค้าหรือว่าฟรีแลนซ์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยนะครับควรได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนลูกจ้างทั่วไปหรือเปล่าและอาเซียนควรจะเดินหน้าในทิศทางเดียวกันไหมนะครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของมาเลเซียแล้วก็กระทรวงแรงงานของสิงคโปร์เนี่ยก็เลยเห็นพ้องกันที่จะขยายความร่วมมือด้านแรงงานนะครับโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานบนแพลตฟอร์มการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็การรับมือกับผลกระทบจาก AI ที่มีต่อตลาดแรงงานทั้งสองฝ่ายก็เลยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะใหม
1: ่
0: มีการรีสกิลอัพสกิ
1: ล
0: เพื่อให้แรงงานเนี่ยสามารถปรับตัวได้ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับและนอกจากนี้เขาก็ยังมีการหารือเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายแรงงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่ทำงานในระบบแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศเลยนะครับคำว่า gig worker อาจารย
1: ์
0: ก็หมายถึงว่าคนที่แบบรับงานเป็นครั้งๆ
1: เป
0: ็
1: น job
0: job ไม่ได้เป็นพนักงานประจำบริษัทอย่างผมเนี่ยเป็นพนักงานประจำใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นพวก
1: จะเป็น part time นี้ได้ไหมอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: เป็น freelance freelance
0: เป็น rider เป็นคนขับ grab เป็นคนส่งอาหารคนส่งพัสดุหรือว่า
1: freelance เป็น freelance
0: อาจจะเป็น freelance ที่รับงานผ่านแพลตฟอร์มอย่างแพลตฟอร์มของคุณ CK ก
1: ็เป็น fast
0: work รับเป็น job jobอันนี้ก็คือเป็น gig worker นะครับข้อดีก็คือมันมีความยืดหยุ่นในการทำงานแต่ข้อเสียคือหลายๆคนไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเลยประกันสังคมไม่มีวันลาป่วยก็ป่วยไปเลยไม่ต้องลานะครับค่าชดเชยเมื่อได้เจออุบัติเหตุถ้าไม่ได้ซื้อไว้
1: ก็
0: ไม่ได้นะครับทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเริ่มมีการปรับกฎหมายแรงงานเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานในลักษณะนี
1: ้
0: และมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยก็ถือว่าเป็น2ประเทศที่มีเศรษฐกิจดิจิทัลขนาดใหญ่ของอาเซียนคือถ้าหาก2ประเทศนี้เขาสามารถกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานผ่านแพลตฟอร์มได้สำเร็จเนี่ยก็มีโอกาสหรือว่าแนวทางที่จะกลายเป็น
1: โมเดลให้ประเทศอื่น
0: ถูกต้องเลยจะเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆเอาไปปรับใช้
1: ใช่ค่ะgig worker นะได้คำใหม่คำว่า gig worker แล้วเรานึกถึงอะไรไหม
0: นึกถึง gig ที่ไม่ใช่แฟนนะดูที่สปป.ลาวกันบ้างครับอาจารย
1: ์
0: ที่สปป.ลาวเนี่ยถ้าเรานึกถึงเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเขานะครับเราจะนึกถึงคำว่าเงินเฟ้
1: อ
0: เรื่องของค่าเงินที่มันผันผวนแล้วก็ค่าครองชีพที่มันค่อนข้างตก

0: อันนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับมีข่าวดีจากทางสปป.ลาวนะครับตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือถ้าพูดถึงเศรษฐกิจลาวเนาะหลายคนอาจจะมองว่าเงินเฟ้อค่าเงินอ่อนค่าครองชีพสูงแต่วันนี้เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่ารัฐบาลลาวเนี่ยเขาออกมาตรการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเริ่มเห็นผลในบางด้านแล้วนะครับและอัตราเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากระดับที่สูงสุดที่ผ่านมาเศรษฐกิจลาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราเลยนะครับเพราะว่าไทยก็เป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของลาว มีทั้งนักลงทุนไทยนะครับผู้ประกอบการไทยประชาชนไทยจำนวนมากที่ค้าขายตามแนวชายแดนถ้าหากเศรษฐกิจลาวเริ่มฟื้นตัวนะครับก็จะส่งผลดีต่อการค้าการท่องเที่ยวของเราด้วยนะครับรัฐบาลลาวเนี่ยเขาเดือนหน้าควบคุมเงินเฟ้อนะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงของเรื่องของค่าเงินกีบซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันอ่อนค่าลงไปมากนะครับประเทศก็ต้องเจอกับแรงกดดันอย่างหนักจากทั้งเรื่องของพลังราคาพลังงานโลกภาระหนี้ต่างประเทศการอ่อนค่าของสกุลเงินกีบธนาคารแห่งสปป.ลาวเนี่ยเขาก็เลยดำเนินการเพิ่มมาตรการการใช้เงินกีบในประเทศเพื่อควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วก็สนับสนุนการเอารายได้จากการส่งออกกลับเข้าสู่ระบบเงินของประเทศและในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะเพิ่มรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าแร่ธาตุและก็การท่องเที่ยวเพื่อที่จะเพิ่มเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วนักเศรษฐศาสตร์เขาก็มองนะครับว่าแม้ว่าแรงกดดันมันจะเริ่มผ่อนคลายลงแต่ว่าลาวเนี่ยก็ยังต้องใช้ระยะเวลาอีกสักนานเลยแหละในการฟื้นฟูเสถียรภาพเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็คือจริงๆเนี่ยหลายๆประเทศในอาเซียนตอนนี้ก็กำลังจับตาลาวอยู่เพราะว่ากำลังเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากที่เราคุยกันมานานมากจากแลนด์ล็อก
1: เป็นแลนด์ลิง
0: ค์แลนด์ลิงค์คันทรี
1: มีรถไฟทางด่วนเร็วเลยล่ะเชื่อมนะ
0: โครงการรถไฟลาวจีนเครือข่ายถนนสายใหม่แล้วก็การส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือถ้าหากแผนนี้ของเขาสำเร็จเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกของภูมิภาคในลุ่มน้ำโขงในอนาคตครับ
1: ลุ่มน้ำโขงนี่ก็มี6ประเทศเนาะที่ลุ่มน้ำโขงไหลผ่านเนาะก็จะมีจีนตอนใต้มีลาวมีกัมพูชามีไทยมีเมียนมามีเวียดนามเนี่ยนะทีนี้พูดถึงลาวก็อีกอันหนึ่งมีข่าวบอกว่าลาวเนี่ยรับนักท่องเที่ยวนะในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยไทยยังคงครองอันดับหนึ่งที่ไปเที่ยวสปป.ลาวเนี่ยมากที่สุดเนี่ยนะคะก็จำนวนเนี่ยนะคะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะครึ่งปีแรกเนี่ยนะที่ว่าเกือบจะก็เกิน2ล้าน5แสนก็เกือบจะ2ล้าน6แสนแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกเพิ่มขึ้นนะ 9.87% เมื่อเทียบกับสถิติของในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคือเพิ่มขึ้น 9.87% เนี่ยนะฮะแล้วก็ไทยเนี่ยก็เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรายใหญ่ที่สุดของลาวนะก็คนไทยนี่แหละไปเที่ยว 834,000 คนนะในตัวเลขที่2 ล้าน 6เกือบ6แสนคนเนี่ย2 ล้าน 6 แสนคนเนี่ยนะคนไทยก็ปาเข้าไปแล้ว8แสนกว่าคนนะรองมาก็คือจีนก็ประมาณ6แสนนะ6แสนคนแล้วก็เวียดนาม5แสนกว่าคนเนี่ยนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เลยกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของภาคธุรกิจการบริการของลาวแล้วก็ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศลาวด้วยเนี่ยนะรัฐบาลลาวก็ยังคงให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในฐานะเสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโดยใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมอันหลากหลายเนาะภูมิทัศน์ทางธรรมชาติแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศด้วยแล้วก็เมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เองคุณฟังคะลาวเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจุดหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของลาวที่แขวนอุดมไซนะทางตอนเหนือของประเทศโดยที่ประชุมได้เน้นย้ำว่าความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ระบบนิเวศเนี่ยที่สมบูรณ์เป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าซึ่งสามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้วก็สนับสนุนการอนุรักษ์ในระยะยาวได้ด้วยเอาละดูเวลาแล้วเราจะขอพักกันสักครู่นะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก2569มหากรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.

0: BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันนภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราพรปราโมทวิเลปนะและเดียน่าฟรีโปแล้วพบกัน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณฟังก็ยังอยู่กับดิฉันวิรวรรณวรรธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านอาจารย์ทรงฤทธิ
4: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
5: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังเพียงทุกท่านคร
3: ับ เรามาต่อเนื่องกันเลยนะคะว่าสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลจะแตกรังหรือยังนะอาจารย์ไปแตะเรื่องของเมียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเมียนมาก็ไม่ใช่ว่าจะรวมตัวกันได้ง่ายๆนะอาจารย์ก็บอกว่าในหน้าที่ไปแตกออกไปเป็นหนูถ้าพูดไปแล้วถึง14ประเทศก็ว่าได้เลยนะคะอาจารย์คะ
4: ค่ะแล้ววันนี้ก็ครบรอบอาเซียน
3: ใช่ๆวันนี้วันเกิดอาเซียนครบรอบปี59ปีหน้าปีหน้าจะ60ปีหน้าก็จะเกษียณแล้วค่ะอาจารย์
5: ก็ครบรอบวันที่8เดือน8เดือน
3: นะฮะ8เดือน8
5: 888888จำได้ไหมเหตุการณ์
3: จำได้เหรอเหตุการณ์ฮะมีการเลือกตั้งแล้วก็มีการปราบปราม8เดือน8ค่ะ
5: ก็มีนางลายก็มาเมืองไทย
3: ใช่ค่ะตอนนี้ฮะ
5: ยังมีภาพของมันก็ยังมีเชื้อสองแกนต่อต้านเกิดขึ้นอยู
3: ่
5: นะครับคือแน่นอนแหละว่าเด็กแท้แท้ยังคงถือธงถือป้ายประท้วงแล้วก็ยืนยันในสิ่งที่ฉันอยากจะได้ถ้าฉันไม่ได้ฉันก็จะขวางฉันก็จะประท้วงฉันก็จะรวมกลุ่มฉันก็จะอะไรสารพัดมันไม่มีทางที่จะมีสมานฉันท์เกิดขึ้นได้
3: ค่ะ
5: ครับหรือแม้กระทั่งในสภาบ้านเรา มันก็ตลกอยู่นะก็คือว่าฉันก็จะย่ำอยู่ในรอยแบบที่ฉันเป็นทั้งการที่รอยที่เขาให้ย่ำถ้าพูดจริงๆแล้วเรื่องสมานมันถูกวางยาไปเยอะมาก
3: ค่ะ
5: ถูกวางยาไว้นะครับแล้วก็คนที่ผู้ยี่ผู้ย่ำพม่าไว้เยอะที่สุดก็คืออังกฤษครับทุกวันนี้ก็ยังคงเยี่ยมยังคงอะไรสารพัดอยู่นะฮะแล้วทีนี้แล้วเรายังจะไปย่ำในรอยที่เขาเสี่ยมไว
3: ้
5: ก็กระไรอยู่จริงไหมครับ
3: ค่ะ
5: พอมันเป็นอย่างนั้นเราก็ลองคิดหาวิธีซิว่ามันมีอย่างอื่นไหม
3: ค่ะอ
5: ย่างอื่นไหมที่จะมาเจอกันได้แทนที่จะถือป้ายคนละข้อความฉันอยากจอดป้ายหน้าใหม่ฉันอยากจอดป้ายถัดไปเป็นประมาณนี้นะคือถ้าอยากจะทำอย่างนั้นก็แยกรถเมย์คนละคันแต่เนี่ยมันอยู่คันเดียวกันฉันจะทำยังไงจริงไหมครับมันก็ต้องเฉลี่ยกันไปรถเมย์มันก็ต้องจอดทุกป้ายเมื่อมีผู้โดยสารต้องลงจริงไหมครับหรือเมื่อมีผู้โดยสารต้องขึ้นมันจะไปบอกว่าไอ้ป้ายหน้าห้ามรับอะไรคิดมันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เต็มแล้วแหละมันไม่ได้นะฮะก็ถ้าทำอย่างนั้นมันก็มองที่เฉพาะตัวเองอย่างเดียว
3: ค
5: ่
3: ะ
5: นะครับถ้ามองตัวเองอย่างเดียวมันไม่มีทางอื่นนะครับก็คือถ้าอยากจะชนะก็ต้องราวีกัน
4: ครับ
5: ก็ต้องราวีต้องเปิดศึกสงครามแย่งชิงกันนะฮะซึ่งมันเป็นวิธีโบราณมากนะฮะในวิธีแบบนั้นมันถึงต้องมีการเจรจาการเจรจาเนี่ยมันเป็นโลกของcivilization แล้วนะครับก็คืออันไหนที่มันตกลงกันไม่ได้ก็ชะลอไว้ก่อนก็ได้จริงไหมฮะส่วนอันไหนที่มันทำร่วมกันได้ก็ควรจะเดินต่อไปไม่ได้หมายความว่ามีอยู่10ปัจจัยนะครับแล้ว

0: ปัจจัยเนี่ยมันทำได้ส่วนอีก5ปัจจัยทำไม่ได้กลับกลายเป็นว่าเอาไอ้5ปัจจัยที่ทำไม่ได้เนี่ยมาหยุดทั้ง10เลย
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะคุยกัน
2: ไหนมันก็จะไม่ไปถึงไหนสักทีเลยนะอาจารย์ก็อย่างนี้แหละ
0: นั่นแหละครับก็คือเมื่อมันทำได้5อย่างก็ควรจะทำ5อย่างไป
2: นะครับ
0: ส่วนไอ้5อย่างที่ยังทำไม่ได้เนี่ยก็ค่อยๆคุยกันโอเคเราปรับตรงนี้เนาะปรับตรงนั้นนะแล้วมันก็จะมีอย่างที่6เกิดขึ้นใช่ไหมฮะ
2: หรือว่าผู้นำเมียนมาต้องการให้มันเป็นแบบนี้ไม่ต้องการสันติภาพใช่ไหมคะอาจารย์หรือเปล่าก็ต้องการอำนาจยึดอำนาจเอาไว
0: ้ก็ทุกที่แหละครับก็ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้ต้องการอำนาจหรือไงใช่ไหมฮะ
1: ก็ต้องการนะ
0: ก็ต้องการซึ่งแต่ว่ากระบวนการที่จะเข้าสู่อำนาจมันต่างกันจริงไหมครับ
2: อันนี
0: ้ก็คืออย่างนางองซานซูจีไม่ต้องถือปืนเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นนะครับไอ้นี่คือข้อดีของพม่าข้อดีของพม่าก็คือว่าเจตจำนงโดยเสรีของประชาชนก็คือเป็นฉันทามติเลยก็คือนางองซานซูจีเท่านั้นนะฮะก็คือเลือกตั้งไม่ได้ไปไม่มีคืนหมาหอนนะครับ
2: ค่ะ
0: ทุกวันนี้บ้านเราก็ไม่มีแล้วนะบ้านเราไม่มีคืนหมาหอนแล้วไม่ต้องเดินแจกเงินแล้วนะครับทุกวันนี้บัญชีมันปีแบงกิ้งแล้วเรียบร้อยหมาเลยไม่ได้
2: เสร็จแล้วมันไม่ต้องมาแจกเงินกันแล้วค่ะ
0: นั่นแหละฮะหมาก็เลยไม่ได้หอนแต่จริงจริงแบบนี้จับได้ง่ายนะ
1: ครับมีหลักฐาน
0: จับได้ง่ายเลยใช่ก็คือว่าทำไมคุณมาโอนบัญชีเรียกตั้งจริงไหมฮะแล้วถ้าจะใช้ AI มาจับพิรุษพวกเดี๋ยวจับได้เป็นคุณรุ่นเลย
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเพียงแต่ว่ามันจะจับกันหรือเปล่าก็เพราะว่าต่างคนต่างซื้อฉันซื้อมากกว่าฉันก็ชนะจริงไห
2: ม
0: นะฮะส่วนพม่าเนี่ยคือผมเข้าไปสังเกตการเรียกตั้งในพม่าเนี่ยผมเห็นเจตจำนงโดยเสรีของประชาชนนะครับก็คือว่านี่แหละไอดอลของเขานี่แหละคนที่เขาอยากจะให้เป็นผู้นำเห็นไหมครับเลือกตั้งเมื่อไหร่นางองซานซูจีก็ชนะเมื่อนั้น
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่พึงจะเรียนรู้นะครับก็คือว่าคือพอฉันได้ชัยชนะแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรนะจะหักด้ามพระด้วยเข่า
1: แก้กฎหมาย
0: นั่นแหละครับมากระแทกเข่าตัวเองนะปรากฏว่าพ้ามันไม่หักนะเข่าตัวเองหัก นะฮะพอเข่าตัวเองหักก็สุดสิฮะนั่นแหละครับมันก็คือมันเดินไปสู่การไปเชิญหน้ามันก็คือการแย่งชิงอำนาจจริงไหมล่ะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วในขณะที่อย่าลืมนะครับว่ากองทัพพม่าเขาอยู่ในอำนาจมาตั้งแต่ปี1962นะฮะคือถ้าเขาเผด็จการก็คือมันก็คือเผด็จการ 100%แต่ทีนี้พอมันมีให้มีการเลือกตั้งเนี่ยมันเผด็จการ25%นะครับเพราะเขาให้เลือกตั้งมา75%อ
2: ือฮึค่ะ
0: ฝ่ายประชาธิปไตยชนะแล้วนะครับถ้ามองในจุดนี้แล้วก็ฉันทามติของคนนะครับคือเขาให้เลือกมา75นางองซานซูจีเนี่ยได้เกือบจะ70ลองนึกดูนะฮะแล้วตั้งรัฐบาลก็ได้ครับแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือว่ารัฐธรรมนูญที่กองทัพพม่าเขาทำไว้เนี่ยเขาก็ต้องห่วงอำนาจของเขาความมั่นคงฉันไม่ให้แตะ อย่ามาแตะความมั่นคงของฉันนะครับซึ่งโลกที่เป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็คือว่าถ้าให้คนอื่นมาดูแลความมั่นคงอย่างที่ผมบอกเลยนะครับพม่าจะไม่มีวันสงบแตกเป็นเสียงๆเลยนะครับแม้แต่ในรัฐเดียวกันเนี่ยมีกี่ชาติพันธุ์
1: เยอะเลยฮะ
2: โ
0: อ้ขนาดกะเหรี่ยงนะฮะชาติพันธุ์เดียวกันเนี่ยกะเหรี่ยงยังแบ่งกลุ่มเป็นย่อยเลยนะฮะ
2: กะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคริสต์นะ
0: ไม่ต้องดูอื่นไกลเลยฮะเอาแค่จากชื่อของรัฐนะครับทำไมมีกะยินกับกะยาจริงๆก็คือกะเหรี่ยงเหมือนกันแต่กะเหรี่ยงก็ไม่ยอมรับเช่นกันและกันไม่ฉันกะเหรี่ยงสูงนะเธอเกลียงต่ำ
2: มีการเ
0: นอะนะครับแล้วก็มันก็จะมีกะเหรี่ยงชนกลุ่มน้อยอีกนะขนาดว่ากะเหรี่ยงก็คือ minority อยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันยังมีไมโคร
2: มีไมโครกับแมคโครหรืออาจารย
0: ์เป็นไมโคร minority ยังมีอันนั้นอีกก็คืออะไรฮะมันมีอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ถูกปีกวิเทกออกมาเรียกว่าประ

0: กาศขย
1: ออ๋อปากกาขยอเคยได้ยินค่ะ
0: ปากกาขยอเห็นไหมครับอย่ามายุ่งเกี่ยวกับฉันแต่ทีนี้พออยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ยังแยกอีกนะฉันเป็นคริสต์นะฉันเป็นคริสต์ฉันเป็นศาสนาคริสต์ที่อังกฤษเอามาปลุกปั้นให้ฉันได้เป็นใหญ่นะครับเธอนี่แหละเป็นคุดเป็นพุทธแบบพม่าก็เป็นชนชั้นแบบชั้นล่างไปค่ะกลายเป็นว่ากะเหรี่ยงด้วยกันก็แตกเป็นกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคริสต์นะครับนั่นแหละมันถึงเป็น KNU มันถึงเป็น DKBA อยู่ทุกวันเห็นไหมครับลองนึกภาพอย่างนี้นะและมันไม่ใช่แค่สภาพแบบกะเหรี่ยงนะครับที่มันจะเกิดขึ้นทุกรัฐมันมีชาติพันธุ์ในพม่าเนี่ยถ้าจะแบ่งกลุ่มแยกย่อยเนี่ยนะครับชาติพันธุ์เนี่ยมันมีเกินกว่า130ชาติพันธ
1: ุ์โอ้โห
2: เยอะมากครับ
1: แล้วเวลาเขาพูดเขาจะพูดภาษาของเขาเองเลยนะอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ไม่มีภาษากลางก็ภาษาพม่าไงครับเป็นภาษากลาง
1: แต่ว่าพวกชนชาติพันธุ์ต่างๆก็จะมีภาษาของตัวเองนะอาจารย
0: ์แน่นอนแหละครับแน่นอนนะครับก็ไอ้นี่สำเนียงแต่เนี้ยในสารพัดเนี่ยแหละครับมันก็ลองนึกดูนะครับที่ทุกที่แหละครับประเทศที่มันจะยิ่งใหญ่ได้เนี่ยมันเกิดมาจากกองทัพที่มีสัญญาณุภาพนะครับและประจันได้ว่าบูรณาเขาเรียกว่าไอ้อธิปไตยแห่งดินแดนนะครับเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ความมั่นคงมันคืออะไรใครลุกลานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับมันต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นไอ้คือในพม่าเนี่ยมันเดินมาได้ไกลแล้วนะเดินมาได้ไกลถึงขนาดว่ามันตกผลึกแล้วว่าต่อไปนี้นะเราจะเป็นทุกวันนี้ชื่อของประเทศพม่าเนี่ยมันมีทั้งคำว่าสาธารณรัฐมีทั้งคำว่าสหภาพลองนึกดูนะฮะ Republic of Union of Myanmar ลองแปลสิคุณตูเสร็จมันจะต้องเรียนครับยังไงสาธารณรัฐ
1: สหภาพแห่งพม่า
0: แห่งสหภาพเมียนมานะครับต่อไปเนี่ยมันจะมีคำว่า federal เข้ามาอีก
1: โอ้โห
0: ผมกำลังตั้งชื่อประเทศให้พม่า
1: ชื่อจะยาวขึ้นละ
0: คือมันตกผลึกกันถึงขนาดว่าต่อไปนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบมีสหพันธรัฐ
2: ครับ
0: หมายความว่าเขาเคารพในความเป็นชาติพันธุ์นะครับรัฐที่มีชาติพันธุ์ก็จะปกครองตัวเองเหมือนที่จีนเขาเรียนรู้นั่นแหละครับทำไมจีนมีเขตปกครองตัวเองเห็นไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: กวางสีจ้วงนะฮะแม้กระทั่งที่12ตันนาก็เป็นเขตปกครองตนเองของไทยหรือ นะครับหรือในหลายพื้นที่นะหรือไอ้
1: ซินเกียง
0: อะไรพวกนี้นั่นแหละครับมันก็คือพัฒนาการของการที่จะอยู่ร่วมกันให้ได
1: ้
0: พม่าเนี่ยก็ควรจะก้าวไปสู่จุดนั้นนะครับเว้นแต่ว่าไม่อยากจะไปก็ลบกันต่อนะครับลบกันต่อแล้วจะเอาปืนจากไหนฮะซื้อจากอเมริกานะฮะอเมริกาก็เอาพวกเองก็ยิงกันไปเดี๋ยวฉันจะเอาน้ำมันฉันจะเอาแก๊สนะครับจีนก็จะนั่งดูฉันก็ชอบยกกระชินอยู่นะเห็นไหมครับนั่นแหละครับแล้วเราอยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยมาสู้รบกันเพื่อให้คนอื่นเอาของดีไปเนี่ยมันจะเป็นเยี่ยงนั้นหรือ จริงไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราจะ
1: พักกันสักครู่ก่อนค่ะอาจารย
0: ์เชิญครับ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภเบศรีดิฉันวิวรรณวรรุษอาจารย์

0: ก็มาตามต่อกันเลยค่ะว่าทำไมมันน่าจะตกลงกันได้นะอย่างที่อาจารย์ปูฟื้นด้วยให้เราได้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจอะเนาะแล้วทำไมมันยังไม่ได้สักทีเนี่ยนะคะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ฉันอยากจะเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวคำนี้แหละ
0: โ
1: อ้ค่ะก็คือว่าเมื่อฉันชนะเลือกตั้งแล้วฉันก็ควรจะได้ประเทศนี้ทั้งหมด
2: ครับ
0: อืม
1: นั่นแหละครับ
0: อยากเป็นใหญ่

0: ไป 25% นั่นก็หมายความว่าสงวนเพื่อที่จะยังคงรักษาอำนาจต่อไปนะครับแต่การรักษาอำนาจต่อไปของเขาเนี่ยเขาก็สงวนในแง่ไหนนะครับในแง่ของความมั่นคงนะครับกองทัพเนี่ยอย่ามาแตะนะเรื่องชายแดนก็อย่ามาแตะฉันนะครับแล้วไอ้เรื่องของกองกำลังชนชาติไหนที่จะมาลบราวีกับฉันเนี่ยก็อย่ามาแตะของฉันนะครับเขาถึงปราบนะครับพอเขาปราบเนี่ยเพื่อที่จะคือในมิติของสงครามนะครับมันมองได้ก็คือว่า1การรบเพื่อที่จะพิชิตครับอันที่2การรบเพื่อที่จะกดดันนะฮะมี2อันนะครับพิชิตเนี่ยหมายความว่าก็คือต้องตายกันไปข้างนึงนะครับก็คือให้เกลี้ยงเลยนะครับถ้าไม่ยอมก็ต้องเกลี้ยงอย่างเดียวนั่นคือการพิชิตศึกนะครับแต่ถ้ากดดันเนี่ยหมายความว่าอ้าวฉันบีบให้เธอมาอยู่ที่มุมอับแล้วนะมันยังมีช่องทางให้เดินมาเจอกันได้อยู่นะครับถึงจะเป็นมุมอับก็คือคุณถอยไปไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันนั่นแหละมันถึงเกิดการคุยกันมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับปี2015ก็คุยกันนะก็ลงนามกันแล้วเรียบร้อยนะใน15กลุ่มลงนามไปแล้ว10กลุ่มนะครับแต่ถามว่ากองทัพพม่าผิดพลาดตรงไหนไหมก็ผิดพลาดฮะก็ผิดพลาดเยอะ เพราะว่ามันก็มีได้หลายกลุ่มที่กองทัพพม่าไม่ยอมรับที่จะให้พวกเขามาเจรจาหนึ่งในนั้นก็คือกองทัพวา
1: ค
0: ่ะนะฮะเพราะว่าพม่าเนี่ยเขาไม่เคยยอมรับว่าวาเนี่ยนะครับในความเป็นจริงว่าเป็นพม่าจริงๆมันก็ไม่ใช่พม่านะครับวาเนี่ยมันคือสีจีนนะครับแต่ทำไมอยู่ในพม่าก็เพราะอังกฤษไปขีดเอาเส้นเขตแดนเขาก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งอังกฤษเข้าไปเนี่ยฉันอยากได้ตรงนี้แล้วก็ขีดเป็นเขตชายแดนเป็นแผนที่ออกมาปุ๊บเอาวากลายเป็นว่าเดิมฉันอยู่ในมณฑลยุนนานนะแต่เอ้าฉันกลับมาอยู่ในเขตรัชฉานรัชฉานก็คือในเขตของพม่าใช่ไหมครับก็อยู่มาวันหนึ่งก็ถูกแปลงสภาพมาจากเป็นกลุ่มน้อยเป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในแผ่นดินจีนในมณฑลยุนนานมหาอำนาจเจ้าอาณานิคมเข้ามาก็ขีดแผนที่เปลี่ยนที่อยู่ให้เขาเสียเลยทั้งที่เขาก็อยู่ที่เดิมนะครับกลายเป็นว่าเป็นชาติพันธุ์และอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเดิมเขาก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่แหละแต่พออยู่ในแผ่นดินพม่า ก็เลยกลายเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พม่าเห็นไหม มันโลกเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนเพราะอย่างอื่นนะมันซับซ้อนเพราะการแข่งแย่งผลประโยชน์โดยการใช้อำนาจบาดใหญ่เอาไปลำบากพาอีกหน่อยอำนาจบาดใหญ
2: ่คนละบาทเลยว่าอาจารย
0: ์เอาบาทขนาดว่าทะเลาะกันก็ยังคว่ำบาทอีกเนี่ยนะครับถ้าเดือดร้อนอีกคว่ำบาทแล้วใครจะมาใส่บาทให้
1: ท่านเออได้แซงเชิญใช้เป็นคำว่าคว่ำบาทไปเลย
0: คว่ำบาทแสดงว่าทุกคนเป็นพระ
2: ครับ
0: นะนั่นแหละครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าเมื่อโลกมันผ่านไปแล้วนะครับเมื่อวันมันผ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมนุษย์พึงกระทำอย่างยิ่งก็คือต้องเรียนรู้ครับว่าอะไรคือความผิดพลาดอะไรคือความสำเร็จอะไรคือสิ่งที่ดีงามอะไรคือสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับมันต้องเดินไปถึงจุดนั้นแล้วก็ถามว่ากองทัพพม่าพลาดไหมก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ต้องถามประโยคเดียวกันนี้อีกนะครับว่าถ้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยพลาดไหมจะจงไปเลยก็ได้นะฮะอย่างนางองซานซูจีพลาดไหม
2: คร
0: ับก็ต้องบอกว่าพลาดเยอะเหมือนกันจำได้ไหมฮะในวันที่กลุ่มชาติพันธุ์10กลุ่มไปลงนามร่วมกับพลเอกเต็งเซ็งที่เนปิดอนางองซานซูจีออกมาขวานบอกว่าระวังไปถูกกับดักของกองทัพพม่าอย่าไปลงนามโดยเด็ดขาด
2: ใ
0: ช่ไปขวางเขาแต่ทีนี้พอตัวเองได้เป็นใหญ่นะครับแต่มันมีรัฐธรรมนูญข้อหนึ่งห้ามเป็นประธานาธิบดี
1: อ๋อถ้าแต่งงานกับต่างชาติน
0: ะนั่นแหละก็ผมถึงให้มาตรานี้เพื่อเธอคนเดียว เป็นหนังจีนไปแล้วนะมาตรานี้เพื่อเธอคนเดียวนะครับ

0: ก็คือก็ยังไงล่ะฮะสาเหตุที่กองทัพพม่าต้องออกมาตรานี้ก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่านางซานซูจีมีสามีเป็นคนอังกฤษ
1: คร
2: ับ
0: แล้วพม่าเป็นอาณานิคมของใครครับ
2: อังกฤษ
1: ของอังกฤษ
0: แล้วฉันอยากจะไปอยู่ใต้อังกฤษอีกไหม
2: ไม่อยากแล้วโกรธมาก
0: น่าเห็นไหมล่ะก็นั่นแหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้มันมีวิวัฒนาการของมันไม่อยากจะใช้คำว่าพัฒนาการคือพัฒนาการมันต้องดีขึ้น
1: ใช่ไหมครับ
0: มันต้องใช้คำว่า evolution
1: นะ
0: เป็นวิวัฒนาการ
1: ซึ่ง
0: คือมันต้องใช้เวลาเยอะมากเลยเนา
1: ะ
0: คำว่าวิวัฒนาการนะลองนะจากโครโมโซมเดียวนะมันคือหลายโครโมโซม
1: ตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นมนุษย์นะโอ้โหหลายพันล้านปีนะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วองค์การสุจีพาดก็คือไปขวางไม่ให้เขาลงนาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทีนี้พอตัวเองได้เป็นใหญ่นะครับชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อปี2015ก็จัดตั้งรัฐบาลนะครับคือไปแทรกกองทัพไม่ได้อย่างเดียวก็คือเรื่องกองทัพนี่แหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐธรรมนูญก็กำหนดชัดเจนนะครับก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อรองประธานาธิบดีได้1คนจาก3คนนะครับนั่นคือข้อแรกข้อที่2นะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าเป็นผู้เสนอบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม
1: ค่ะ
0: 1แล้วนะฮะ2ก็คือรัฐมนตรีมหาดไทย3ก็คือรัฐมนตรีกิจการชายแดนตามอันนี้รวมทั้งรองประธานาธิบดีนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาก็สงวนไว้นั่นแหละก็คือความมั่นคงอย่ามาแตะของฉันนะครับแต่สิ่งที่นางองซานซูจีก้าวพลาดอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าพอชนะเลือกตั้งถล่มทลายแล้วสิ่งแรกที่อยากทำคือฉันจะแก้รัฐธรรมนูญ
1: ทหารต้องไม่ยอมแน่ๆเลย
0: เอ้าก็รัฐธรรมนูญชั้นล่างอ่ะเอาฉันไม่ให้มีเลยดีไห
1: ม
0: จริงไหมครับก็ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมีเลือกตั้งดีไหม
1: เ
0: ห็นไหมครับก็สู้กันต่อดีไหมมันไม่มีทางนะครับก็คือว่าคือความแตกแยกในพม่าเนี่ยมันมีความซับซ้อนอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนอกจากเรื่องชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะฮะไม่มีความเป็นเอกภาพแล้วถูกแทรกแซงและถูกแบ่งแยกทำลายและถูกคนอื่นปกครองแล้วยังอยากจะเป็นเหมือนเดิมเช่นนั้นหรือนะครับแล้วอีกอันหนึ่งจำได้ไหมในวันที่มีประเทศไหนก็เลือกกระบงกระแบงกระบังขากระบองอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไปฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศว่ากองทัพพม่าเนี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แถวโรฮิงญาซึ่งเป็นมุสลิมนะครับในวันที่นางองซานซูจีมีอำนาจในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปดีเฟนต์ให้กับกองทัพพม่าเฉย
1: อันนี
0: ้ไม่มีเหตุการณ์นี้นะครับไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นเอ้าแล้วทำไมคำพูดมันบิดได้ล่ะจำได้ใช่ไหมฮะมันก็เลยเกิดแคมเปญว่าจะเอารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคืน
2: ใช
0: ่ครับ อยู่มาวันหนึ่งก็ชนะเลือกตั้งอีกปี2020แต่จริงๆลองไปดูไทม์ไลน์ดีๆนะครับ2020เนี่ยทุกประเทศเนี่ยมันบอกช้ำจากโควิด19
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ฉันก็อยากจะเลือกตั้งเหมือนเดิมกองทัพพม่าก็บอกว่าเลื่อนออกไปก่อนก็ได้นะเพราะมันไม่พร้อมจริงๆนะครับมันไม่พร้อมอ่ะคนเจ็บคนล้มตายคนพม่าเนี่ยล้มตายเนี่ยหลายคือหลายหมื่นนะครับแต่เขาปิดตัวเลขเฉยนะฮะก็ปรากฏว่าฉันก็ยังจัดการเลือกตั้งตามกำหนดการเดิมซึ่งองค์การซีจีก็ชนะนั่นแหละครับชนะก็เพื่ออำนาจพอมาถึงวันหนึ่งมินออนไลน์ก็บอกว่ามันมีคะแนนที่ไม่โปร่งใส 7-8 ล้านกว่าคะแนนนะครับแล้วก็คุณชนะเนี่ยมันไม่โปร่งใสตรงไหนนะครับมีการประท้วงไปตรงนั้นตรงนี้ก็บอกว่าไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเอ้ามันอะไรล่ะทีนี้นะครับลองย้อนสอนกลับดูนะครับเวลาฝ่าย NLD ประท้วงกองทัพพม่าเขาก็พูดเหมือนกันก็คือบริสุทธิ

0: จีทำแต่พอองค์แซนซูจีชนะองค์แซนซูจีก็บอกว่าฉันบริสุทธิ์จะทำคืออันนี้คือสองคำพูดนี้นะฮะมันอยู่ในบริบทที่แตกต่างก็จริงนะครับแต่มันก็คือมุ่งหวังอย่างเดียวกัน
1: ครับ
0: พออยู่มาวันหนึ่งมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นจำได้ใช่ไหมฮะเดือนกุมภาพันธ์2021วันที่หนึ่งนี่แหละนะครับจริงๆเขากำหนดเปิดรัฐสภาวันที่2กุมภาพันธ์นะครับ
2: ในการยึดอำนาจเลย
0: ทุกคนไปรายงานไปลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยฉันจะเข้าร่วมประชุมพรุ่งนี้แล้วก็เพื่อที่จะตั้งรัฐบาลนะครับไม่ต้องการจับใครเลยนะครับไปอยู่ในปีดอครบนะฮะนั่นแหละครับยึดอำนาจเสร็จปุ๊บมันมีกระบวนการนี่แหละฮะที่ศาลระหว่างประเทศนี่แหละฝ่ายที่ถูกยึดอำนาจบอกว่าเราจะกลับคำให้การที่ศาลอาญาสากลได้ถูกไหมมันคืออะไรเห็นไหมครับคือทุกอย่างก็คือว่าถ้าไม่อยู่ในสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องนะครับก็จะขวางแต่ถ้าตัวเองได้แล้วก็จะบอกว่ามันถูกต้องชอบธรรมนะครับแต่ถ้าฉันชนะแล้วฉันก็ต้องได้ทุกอย่างมันควรเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม
2: ่
0: นะครับมันต้องดูจากสภาพที่เป็นจริงหรือไม่นะก็คือถ้าให้ผมมองย้อนกลับไปเนี่ยพม่านะถ้ามีความสามัคคีกลมเกลียวนะครับมีการประนีประนอมกันต่อไปแล้วมุ่งในการพัฒนาประเทศชาติซะนะครับให้เศรษฐกิจมันเดินไปข้างหน้าทรัพยากรธรรมชาติมากมายมหาศาลเอามาให้กับประชาชนให้ได้เยอะที่สุดนะครับบำรุงคนให้มีสุขภาพที่ดีนะความเป็นอยู่ที่ดีชาติพันธุ์ก็จะอ้าลืมตาอ้าปากได้เมื่อฉันมีทรัพยากรก็แบ่งปันกันนะจัดสรรปันส่วนให้มันลงตัวถ้าป่านนี้เนี่ยจะเดินรุ่งเรืองแล้ว
2: นั่น
0: แ
2: หละสิคะอาจารย์คะ
0: เพราะ 65% ของแผ่นดินพม่าเนี่ยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยครับ
2: โอ้ยังมีทรัพยากรอีกเยอะแยะนะค่ะอาจารย
0: ์สาเหตุที่ไม่ใช้เพราะอะไรครับมัวแต่ยิงกัน
2: มันจะต่อสู้กันอยู่อาจารย์คะที่นี่ทางองซานซูจีล่ะคะตอนนี้ก็มีสัญญาณที่ดีที่ว่าผู้แทนสภากาชาดก็ได้เข้าไปพบเนาะแล้วก็สุขภาพเธอก็ยังดีอยู่แล้วมีทางเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลเมียนมาจะปล่อยตัวเธอออกมาค่ะอาจารย
0: ์ก็เป็นไปได้สูงนะครับ
2: ค
0: ือไม่งั้นเขาไม่ให้กาชาดสากลเข้าไปเจ
2: อ
0: แล้วก็อย่าลืมนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่มินอองไล
2: จะมาไทย
0: แล้วประเทศไทยเราเนี่ยคือการทูตเชิงลุกแล้วแต่ก็ยังมีคนในบ้านเดียวกันดัดแข้งดัดขากัน
1: เดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ครับ
0: นะได้ความยินดีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะผมสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning ASEAN ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพรางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้กับวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ค่ะพบกันนะคะกับดิฉันบรดมเจ็ดดอนค่ะส่วนเล็กวาสนานาโน้มนะไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเข้าสายมาได้หรือเปล่าแต่ว่านะคะที่แน่ๆก็ติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวคงจะได้เข้าสายพูดคุยกันนะคะไปโรงพยาบาลค่ะนะคะไปหาคุณหมอตามนัดนะคะก็เดี๋ยวสะดวกเมื่อไหร่ก็คงจะได้เข้าสายมาพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เอาเป็นว่าคุณผู้ฟังคะสำหรับตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเมื่อวานนี้นะคะกับข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยที่มีเหตุกลาดยิงกันที่โรงเรียนต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดนะคะเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่แบบแซงโค้งกับทุกประเด็นเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีประเด็นทางด้านการเมืองให้ได้ตามติดกันก็ตามเนี่ยแต่ว่าประเด็นนี้ต้องถือว่าเป็นประเด็นที่นะคะถูกพูดถึงแล้วก็มีการตั้งคำถามกันออกมาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะกับบ้านเมืองของเราและเด็กแค่เพียงชั้นม.3เท่านั้นนะคะอายุเนี่ยคุณผู้ฟังประมาณ14ปีนะคะทำไมถึงก่อเหตุร้ายได้ขนาดนี้คือข่าวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็นข่าวที่ช็อกมากแล้วก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยรู้สึกแบบดิ่งกันไปทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเด็กคนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นนะคะการก่อเหตุของเขาแล้วคือ ฆ่าคุณปู่คุณ

ด้านนะคะที่เลี้ยงดูมานะคะแล้วก็ยังไปฆ่าคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนด้วยกันอีกด้วยซึ่งตอนนี้นะคะที่มาที่ไปของการก่อเหตุเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนคุณผู้ฟังคือยังไม่ชัดเจนว่าสาเหตุนะคะของการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยอะไรมันเป็นมูลเหตุจูงใจที่ทำให้ก่อเหตุร้ายแรงได้ขนาดนี้ทางตำรวจเองเนี่ยนะคะเขาก็มีการเรียกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาแยกกันสอบแล้วนะคะเพื่อหามูลเหตุในการจูงใจให้เด็กเนี่ยนะคะได้ก่อเหตุร้ายแรงกันขนาดนี้คุณพ่อเองเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าจะมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยนะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคือคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยจะเลี้ยงดูตลอดอยู่แล้วนะคะในช่วงวันปกติธรรมดาและคุณปู่คุณย่าเนี่ยก็จะรักหลานมากคุณพ่อเนี่ยก็แยกทางกันนะคะกับคุณแม่ค่ะคุณพ่อก็จะดูแลลูกนะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณพ่อเองเนี่ยคงจะมีลูกเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้อายุเพิ่ง40เองเท่านั้นนะคุณผู้ฟังยังไงก็ตามนะคะทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณนะคะในฐานะที่เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆเนี่ยจะพบว่าผู้ก่อเหตุนะคะมีประวัติของการเล่นเกมออนไลน์2เกมด้วยกันก็คือ World of Tanks กับ Roblox Roblox เนี่ยคุณพ่อก็บอกเหมือนกันนะคะว่าลูกชายเนี่ยชอบเล่นเกมนี้มากรวมไปถึงเนี่ยนะคะมีข้อมูลจากชุดสืบสวนด้วยว่าผู้ก่อเหตุนะคะเคยเข้าไปชมคลิปข่าวคือคลิปข่าวเหตุกราดยิงเนี่ยนะคะในสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยถ้าหากว่าเราไปดูเนี่ยนะคะเราไปดูในเพจ Facebook ดาว8แฉกเนี่ยโอ้โหเขาโพสต์นะคะข้อความที่น่าสนใจเอาไว้หลายข้อความเลยนะคะที่บอกว่าพ่อของเด็กวัย14เนี่ยบอกว่าลูกชายชอบเล่นเกม Roblox คือมันจะเป็นคลิปวิดีโอค่ะที่เด็กเนี่ยบันทึกเอาไว้ในช่อง YouTube นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วในขณะที่เล่นเกมก่อนที่ช่องเนี่ยนะคะจะปลิวไปหลังจากที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญเมื่อวานนี้ละค่ะแล้วก็มาดูผลการเรียนคุณผู้ฟังผลการเรียนเนี่ยนะคะของเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะตอนช่วงอยู่ม.2เนี่ยผลการเรียนปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568นั้นเขาจะได้เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.69 ก็จัดว่าเป็นเด็กเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีนะคะวิชาสังคมเนี่ยได้4พระพุทธศาสนาได้4ภาษาอังกฤษเนี่ยได้4ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะฟังพูดได้4ศิลปะได้4การออกแบบได้4คิดดูแล้วกันว่าโอเรียนได้ดีหมดเลยแต่ว่าตัวที่มาฉุดคะแนนของเด็กคนนี้คือวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยได้0ในขณะที่พ่อของเด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าลูกชายไปทำไปเพราะอะไรโดยเฉพาะกับการฆ่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยนะคะก็หลังจากที่ตัวเด็กเนี่ยนะคะหลังจากที่ตัวเด็กเนี่ยได้ก่อเหตุคุณพ่อเองก็ถูกตำรวจเนี่ยเรียกไปสอบนะคะทางผู้สื่อข่าวก็พยายามจะพูดคุยกับคุณพ่อนะคะให้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของลูกทางคุณพ่อเองก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปแล้วก็มาดึกข้อความเสียงออกเป็นข่าวก็คือแค่เล่าให้ฟังแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ใช้วิธีจำเนี่ยนะคะแล้วก็นำมาเขียนเป็นข่าวคราวกันออกมาแล้วก็วันนี้ดาว8แฉกเนี่ยเขาก็จะนำมาลงรายละเอียดเอาไว้แล้วค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าน้องเนี่ยนะคะจะชอบเล่นเกมเลี้ยงนกเลี้ยงสุนัขแล้วก็ชอบเล่นโซเชียลมีเดียชอบเล่นเกม Roblox คือน้องเนี่ยนะคะเป็นลูกคนเดียวเลยส่วนเรื่องที่น้องก่อเหตุเนี่ยนะคะฆ่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยอันนี้คุณพ่อเองก็บอกว่าก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาทำแบบนั้นเนี่ยไปเพื่ออะไรเพราะว่าคุณย่าเองเนี่ยก็รักหลานมากคุณปู่เนี่ยก็จะทำกับข้าวให้หลานกินนะครับทุกเช้าก่อนที่จะขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนก็จะมีรถตู้เนี่ยมารับมาส่งเนี่ยไปโรงเรียนแล้วคุณปู่ก็ทำกับข้าวกับปลาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะวางเอาไว้บนโต๊ะนะเหมือนกับทุกครั้งทุกเช้าเนี่ยนะครับที่จะส่งหลานเนี่ยไปโรงเรียนสิ่งที่ทำไปเนี่ยนะครับคือคุณพ่อบอกว่าไม่น่าจะมาจากความไม่ชอบหรือความเกลียดชังคุณปู่คุณย่าเพราะว่าก็รักกันมากคือเรื่องนี้เนี่ยคุณพ่อบอกมั่นใจเลยส่วนสาเหตุนะคะไม่ทราบค่ะนะคะไม่ทราบว่าว่าเรื่องราวเนี่ยมันมีมูลเหตุอะไรจูงใจกันแน่และคุณพ่อเองเนี่ยนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่าจะอยู่กับลูกเนี่ยนะคะเฉพาะเสาร์อาทิตย์พาไปเรียนพิเศษส่วนเรื่องการเรียนของน้องเนี่ยก็จัดว่าเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเลยเกรดเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 3.1 ส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยนะคะคุณปู่กับคุณย่าก็ไม่ได้ว่าด้วยนะคะเรื่องของผลการเรียนเวลาอยู่กับบ้านเนี่ยนะคะคุณย่าก็จะเป็นคนแบบระเบียบจัดนะคะเจ้าระเบียบในวันธรรมดาก็จะให้เล่น

คือจะมีเวลาเล่นเวลาเรียนเลยจะให้เล่นประมาณสักนะครับพักเนี่ยประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็จะไม่ให้ไปเดินเล่น2ทุ่มครึ่งเนี่ยจะต้องนอนนะครับจะต้องขึ้นนอนคือทำเหมือนกับที่เลี้ยงคุณพ่อมานั่นแหละก็จะทำแบบนี้เลยส่วนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณพ่อบอกว่าก็จะพาลูกไปเรียนพิเศษไปกินข้าวบ้างนะคะก็จะให้เล่นถึงเที่ยงคืนค่ะเวลาหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ยอมรับเนี่ยนะคะว่าลูกเนี่ยไปทำคนอื่นเนี่ยทำไมเนี่ยไม่รู้จริงๆก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเหตุผลเนี่ยนะคะมันคืออะไรถึงได้ทำได้ขนาดนี้นี่แหละค่ะนะคะก็เป็นการออกมาเปิดใจเนี่ยนะคะจากทางคุณพ่อล่ะค่ะนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มันก็จะมีโซเชียลนะโอ้โหที่แบบแพร่ระบาดกันมากเลยเนี่ยนะคะนั่นก็คือบทสนทนาค่ะระหว่างคุณลูกกับคุณแม่เนี่ยแพร่กันออกมาในโลกออนไลน์อย่างมากมายเลยทีเดียวเนี่ยนะคะว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดในการก่อเหตุแต่ปรากฏว่ามีการยืนยันว่าแชทที่ว่าเนี่ยมันเป็นแชทปลอมคุณฟังค่ะเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปหลงเชื่อเลยนะที่มันเป็นแชทระหว่างคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยนะคะก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยว่ามีการสนทนาระหว่างกันในอย่างทางด้านของดาว8แชกเองแล้วก็ยังมีหลายเพจนะก็ยืนยันเลยว่าแชทนี้เป็นแชทปลอมนะคะทั้งนี้ที่เขายืนยันได้เนี่ยเป็นเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยเขายังไม่สามารถปลดล็อกหน้าจอของโทรศัพท์มือถือได้เลยเพราะนั้นเนี่ยข้อความที่ว่านี้มันจะหลุดออกมาได้ยังไงในเมื่อโทรศัพท์ยังไม่ได้ถูกเปิดออกมาคือจะมาจากคุณแม่เหรอก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณแม่จะส่งข้อความแบบนี้เพื่อให้คนเนี่ยเข้าไปด่าคุณแม่เหรอมันเป็นไปไม่ได้นะคะโดยข้อความเนี่ยลงเอาไว้อย่างนี้บอกว่าลูกชายนะบอกว่าวันนี้โดนคนอื่นแกล้งอีกแล้วที่โรงเรียนลูกขอย้ายโรงเรียนไปใกล้ๆกับคุณแม่ได้ไหมคุณแม่บอกว่าจะย้ายทำไมก็อยู่ที่นั่นแหละปล่อยให้เขาแกล้งไปสิอย่าทำตัวมีปัญหาเด็กก็เลยบอกนะก็บอกว่าอะไรอะไรเนี่ยก็ด่าช่วยอะไรไม่เคยได้เลยถ้าดูนะเนี่ยเดี๋ยวจะยิงให้หมดทั้งบ้านเลยอันนี้เนี่ยเป็นข้อความที่อ้างบอกว่าเด็กเนี่ยพูดนะคะส่งข้อความไปหาคุณแม่บอกว่าในเมื่อช่วยอะไรไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวเหอะจะยิงให้หมดเลยถ้าช่วยอะไรไม่ได้จะแก้ปัญหาเองยิงทิ้งให้หมดโรงเรียนไปเลยที่บ้านเนี่ยก็ไม่เว้นเกิดมาเนี่ยทำอะไรถูกบ้างอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะคะคุณแม่บอกอ่ะถ้ากล้าทำแบบนี้เนี่ยปืนคุณปู่ก็มีอยู่ที่บ้านเอาสิเนี่ยแหละค่ะเป็นข้อความบทสนทนาปรากฏว่าแชทที่ว่านี้เนี่ยนะคะเป็นแชทปลอมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าได้ไปหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคือตอนนี้ทางด้านของตำรวจเองเนี่ยนะคะอย่างทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมายืนยันว่ามูลเหตุนะคะในการจูงใจที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยไม่รู้จริงๆค่ะว่ามันมาจากอะไรยังไม่ทราบนะคะจะเป็นปัญหาส่วนตัวอย่างเพื่อนสนิทเองเนี่ยก็เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเคยป่วยค่ะเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องทำกันบ้านแล้วก็ความเข้มงวดนะคะของทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทางโรงเรียนด้วยและตอนนี้ตำรวจเองก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะในเรื่องที่ถูกเพื่อนกลั่นแกล้งที่เป็นข่าวเป็นประเด็นกันออกมาในโซเชียลมีเดียคือตำรวจเนี่ยยังไงซะก็ยังไม่ได้ตัดมูลเหตุนี้ทิ้งไปซะทีเดียวนะคะรวมไปถึงประเด็นการฝึกใช้อาวุธปืนด้วยนะคะที่พบภาพถ่ายของตัวเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยกับปืนใน IG ส่วนตัวของเด็กผู้ก่อเหตุนะคะก็ว่ากันว่าก็ยังมีการระบุเอาไว้อีกด้วยนะคุณผู้ฟังว่าในการก่อเหตุครั้งนี้ก็น่าสังเกตนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยิงปืนได้แบบแม่นแล้วก็เข้าเป้าจุดสำคัญทั้งสิ้นแหละค่ะและขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของอาจารย์ตรินเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่อาจารย์เองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาในเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดและวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะคะว่าเส้นทางในการสะสมความคับข้องใจเนี่ยที่นำไปสู่การก่อเหตุเพราะว่าก่อนที่เด็กเนี่ยจะมีการสะสมความรู้สึกกับการถูกกระทำที่ทำให้เด็กเนี่ยอับอายการถูกที่ทำให้เจ็บนะคะการถูกที่ทำให้แค้นเจ็บปวดหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทำแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นลิมิตละค่ะมันจะเป็นลิมิตของการเติมความโกรธแค้นซึ่งเราก็ต้องไปดูนะคะว่าเส้นทางที่ว่านี้เนี่ยก่อนที่มันจะมีความรู้สึกแบบเต็มจนล้นออกมาเนี่ยเด็กเขาจะต้องเจออะไรบ้างซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะอาจารย์ตรีนก็บอกว่าคืออย่าเพิ่งไปสรุปอะนะคะอย่าเพิ่งไปสรุปอะว่าตอนนี้เด็กเนี่ยเขาก่อเหตุเนี่ยเพราะอะไรจะป่วยจิตนะคะจะถูกบูลลี่จะแค้นคุณครูหรือว่าเรียนแบบเกมเพราะว่าจากแหล่งข่าวที่ตรวจสอบเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐาน

ยืนยันนะคะไม่มีอะไรที่มันยืนยันในแง่ของแรงจูงใจเหล่านี้เลยและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เหตุการณ์กราดยิงเก่าๆเนี่ยมันผุดขึ้นมาเหมือนกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวคุณเล็กวาสนาเนี่ยนะคะคงจะได้เข้าสายมานะคะคงจะเสร็จภารกิจแล้วในการหาคุณหมอนี่แหละเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะวันนี้อย่างคุณตามใช่ไหมคุณตามเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งวันนี้ฉายเดียวเลยใช่ ฉายเดียวมาสองเบรกแล้วไม่รู้จะเบรกที่3ด้วยหรือเปล่าบอกว่าเรื่องปืนเนี่ยผมขอเสนอความคิดเห็นเรียกคืนใบอนุญาตครอบครองและพกพาคืนทั้งหมดรีเซ็ตใหม่แล้วผู้ครอบครองมาขอใหม่ถ้าจะดีนะวันนี้มีคนแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายปืนมาเยอะเลยนะคะคุณปุ้ยเขาบอกว่าจะกล้าออกกฎหมายปืนจริงนักการเมืองอ่ะผู้มีอันจะกินยังสะสมปืนยังกับสะสมพระนี่คุณจิวเขาบอกว่าสวัสดีวันเสาร์ขอให้เป็นวันดีๆของประเทศไทยเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ดิ่งกันเป็นแถวเลยใช่ไหมคุณส้มชัยนะคะก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาควบคุมปืนดีมากๆเลยแต่ว่านายกเนี่ยถูกลอบสังหารนะคะคุณภูริทัศน์ค่ะก็บอกว่าผมว่านะปัญหาเนี่ยน่าจะโฟกัสอยู่ที่คนนะครับเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบนึงที่จะช่วยปัญหาเนี่ยมันกระตุ้นได้เร็วขึ้นการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ระบบเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องของสภาพสังคมเรื่องการทำยังไงให้เด็กช่วงอายุ 13-14 เนี่ยเราควรจะมีอะไรเพิ่มเติมในสังคมนี้นี่นะคะคุณบุริทัศน์ก็แสดงความเห็นกันเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมียังมีนะคุณกุ้งคุณกุ้งบอกว่าฝากถามพรรคประชาชนด้วยรักและห่วงใยลืมแล้วเหรอพรรคไหนเป็นต้นเหตุสงครามไทยเขมรคุณณัฐพลก็บอกว่าสวัสดีวันเสาร์ครับพี่เด้งรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุเหมือนเดิมเนี่ยขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ยังตามกันอยู่เพราะวันนี้จัดแบบโซโล่เดี่ยวเลยเราพูดทิ้งค้างกันเอาไว้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการปรับครม.นะคะผู้ฟังคะเรื่องของประเด็นการปรับครม.เนี่ยคือต้องการจะบอกว่าคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะมีสไตล์ของเขาคือจะไม่ใช้วิธีการปรับครม.แบบพร่ำเพรื่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแรงกระเพื่อมภายในเพราะว่าก็เป็นที่รู้กันนะว่าถ้าเกิดว่าปรับครม.เมื่อไหร่เนี่ยมันจะสร้างแรงกระเพื่อมเป็นศึกภายในของรัฐบาลและศึกภายในของพรรคการเมืองเนี่ยนะคะก็ยกตัวอย่างให้ได้เห็นละนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอย่างกรณีของคุณกนกวรรณวิลาวัลย์นี่ก็จะเห็นได้เลยว่าคือจะปล่อยให้ตำแหน่งเก้าอี้เนี้ยคือว่างไปตลอดนะคะจนรัฐบาลเนี่ยหมดอายุขัยกันไปเลยก็จะไม่มีการตั้งใครเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเนี่ยนะการยื้อแย่งกันเองเป็นศึกภายในนั่นเองเพราะนั้นแบบพรรคภูมิใจไทยหรือว่าสไตล์ของคุณเนวินเนี่ยนะคะก็จะแตกต่างกันไปจะแตกต่างกันไปกับคุณทักษิณอย่างคุณทักษิณเนี่ยนะคะจะใช้วิธีแบบปรับครม.เนี่ยบ่อยเราจะเห็นเลยนะเป็นเหมือนเป็นเก้าอี้ดนตรีเลยคือปรับบ่อยมากก็เพื่อจัดสรรเก้าอี้ให้กับทุกคนคือใช้การปรับครม.นี่แหละเป็นกลไกในการหมุนเวียนเฉลี่ยตำแหน่งกันไปแต่ว่าคุณเนวินเนี่ยไม่ใช่คือคุณเนวินเนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีแบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดโอกาสในการวิ่งเต้นหรือว่าสร้างเครือข่ายต่อรองเด็กใครเด็กใครให้มันมีปัญหาตามมาแต่นะคะก็จะเห็นได้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะว่าในส่วนนะคะของคุณเนวินเนี่ยแนวคิดเนี่ยมันจะสะท้อนรูปแบบการบริหารนะคะพรรคของคุณเนวินอย่างชัดเจนนั่นก็คือการจัดสรร นะคะตามสัดส่วนมากกว่าการตอบแทนหรือว่าความใกล้ชิดหรือว่ากระแสการเมืองเฉพาะหน้าซึ่งรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยในแต่ละยุคเนี่ยนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีฐานอำนาจชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ามุ้งเป็นในทุนหรือว่าแกนนำสำคัญของพรรคเนี่ยจนแทบจะไม่มีข้อถกเถียงในเรื่องของความชอบธรรมในบทวิเคราะห์ของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาจะมองไว้เลยในการสะท้อนรูปแบบเนี่ยนะคะของคุณเนวินได้บอกว่าในเมื่อทุกคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนของสมการก็ย่อมที่จะลดโอกาสในเรื่องของการต่อรองหรือว่าการแตกแถวและนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคือพรรคภูมิใจไทยแทบจะไม่เคยเผชิญกับประเด็นปัญหาคลื่นใต้น้ำหรือว่าปัญหาส.ส.ภายในพรรคอย่างรุนแรงก็เป็นเพราะนะคะสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่นะก็ไม่มีปัญหาในเมื่อนะคะทุกคนเนี่ยนะคะในเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าคุณเนวินนะคะก็จัดแจงไปตามสัดส่วนนะคะที่หรือว่าการตอบแทนนะคะที่คนเนี่ยควรจะต้องได้รับเพราะนั้นในเมื่อการปฏิบัติไปตามสัดส่วนเนี่ยเขาก็ถือว่าเออมันก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นธรรมมันก็จะไม่เกิดปัญหาแรงกับเพื่อนเป็นศึกภายในของพรรคเนี่ยนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันคือถ้าเกิดมองไปอีกทางนึงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคุณอนุทินเนี่ยออกมาประกาศชัดเจนเลยนะคะนายกเนี่ยออกมาพูดชัดเจนเลย

ว่ารัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยต้องเร่งสร้างผลงานคือใช้วิธีเนี่ยนะคะในการประเมินผลงานเนี่ยเป็นตัววัดในการปรับครม.เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องมีการปรับครม.ในช่วงระยะเวลาเมื่อครบ1ปีเนี่ยนะคะที่อาจจะมีการปรับครม.ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยจะมองภาพสามารถมองภาพได้ว่ามันเป็นการปรับครม.เนี่ยมาจากผลงานของรัฐมนตรีว่าคุณเนี่ยทำได้เข้าเป้าไหมและจุดนี้แหละค่ะมันก็จะเป็นจุดที่สามารถจะลดปัญหาในเรื่องของการต่อรองทางการเมืองแล้วก็ลดแรงกระเพื่อมทางการเมืองได้อีกด้วยทางนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลนั่นเองนะคะไม่ให้เกิดปัญหาศึกในกันเองเนี่ยคือถ้าหากว่าเกิดการปรับครม.แล้วพอปรับปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะมีปัญหายื้อแย่งตำแหน่งนะคะตามมานั่นเองนะคะและพอพูดถึงเรื่องของการปรับครม.หรือว่าการปูนบําเหน็จเนี่ยให้กับนะครับบรรดาผู้ที่ทำงานใกล้ชิดเนี่ยนะคะคุณทักษิณเนี่ยเราจะเห็นภาพได้เลยคุณผู้ฟังก็เมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมาวันพุธสินะครม.งวดนี้เขามีวันพุธเมื่อช่วงวันประชุมครม.ที่ผ่านมาเนี่ยครม.เนี่ยนะคะก็จะมีมติเห็นชอบกันในการแต่งตั้งผู้กำกับหน่วยหรือว่าพันตำรวจเอกวัฒนยูนะคะที่ขยับจากตำแหน่งรองผอ.ขึ้นมาเป็นผอ.ปยป.คือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและก็การสร้างความสามัคคีปองดองเนี่ยชื่อสำนักงานในยาวเลยคือปยป.นะคะซึ่งผู้กำกับหน่วยเนี่ยนะคะเขาก็เป็นอดีตตำรวจอารักขานายกรัฐมนตรีในตระกูลชินวัตรกันมาไล่มาตั้งแต่คุณทักษิณเลยแล้วก็ตามมาด้วยคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยคือผู้กำกับหน่วยเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นตำรวจติดตามเนี่ยมาทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการได้รับเนี่ยการเลื่อนชั้นในครั้งนี้เนี่ยก็เลยมีการมองกันว่ามันเป็นการเลื่อนชั้นปูนบําเหน็จในสไตล์ของคุณทักษิณนั่นเองนะคะและจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณผู้ฟังสำหรับการเลื่อนชั้นสำหรับผู้กำกับหน่วยเนี่ยมันมาจากนะคะมาจากในช่วงปี68ตอนประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะในยุคที่คุณอนุทินเป็นนายกครม.อนุทิน1ได้มีการรับโอนนะคะผู้กำกับหน่วยเนี่ยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเข้ามาเป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งรองผอ.ปยป.หรือว่าเทียบเท่า40และปรากฏว่าไม่ถึงปีอ่ะนะคะก็เนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผู้กำกับหน่วยก็ได้เลื่อนจาก40ค่ะคุณผู้ฟังขึ้นมาเป็น41เพราะผอ.ปยป.เนี่ยมันเทียบเท่า41นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเติบโตแบบรวดเร็วเลยทีเดียวและผู้ที่ เสนอชื่อเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเองผู้ฟังผู้ที่เสนอชื่อผู้กำกับหน่วยเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยนะคะก็คือคุณยศชนันอาจารย์เชนนั่นเองแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนี่แหละและนี่แหละค่ะนะคะก็เลยมีการมองกันว่าเนี่ยมันคือการให้รางวัลคือการปูนบำเหน็จในสไตล์ของคุณทักษิณซึ่งก็มีรายงานนะคะมีรายงานข่าวระบุออกมาเลยว่าเส้นทางราชการของผู้กำกับหน่วยนะครับยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะเริ่มจะมีข่าวออกมาอีกแล้วว่าดีไม่ดีเนี่ยเราจะได้เห็นชื่อของผู้กำกับหน่วยอีกครั้งหนึ่งในช่วงก่อนจะเนี่ยก่อนจะหมดช่วงเกษียณอายุราชการนะคะก็ประมาณเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยช่วงเนี่ยดีไม่ดีแบบต้นกันยากลางกันยาเนี่ยเราจะได้เห็นชื่อของผู้กำกับหน่วยอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เริ่มมีรายงานข่าวออกมาเนี่ยโอ้โหเป็นรายงานข่าวแบบคึกคักมากเลยว่าผู้กำกับหน่วยเนี่ยนะคะอาจจะได้ขึ้นทางด่วนอีกรอบหนึ่งคือได้รับการพัฒนาอีกครั้งหนึ่งไปเป็นปลัดกระทรวงค่ะและจะเป็นปลัดกระทรวงไหนได้ก็ต้องเป็นกระทรวงที่อยู่ในสังกัดที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาดูแลอยู่แล้วก็มีข่าวออกมาคุณผู้ฟังว่ามีปลัดกระทรวงพม.ค่ะคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยที่ปลัดกำลังจะเกษียณอายุราชการตอนนี้ก็เลยมีข่าวดังกันออกมาเนี่ยมากเลยว่าผู้กำกับหน่วยนี้แหละจะเข้ามาเสียบในเก้าอี้นี้เนี่ยนั่นหมายความว่าชื่อของผู้กำกับหน่วยเนี่ยนะก็ยังจะถูกเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งจะจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่ามันมีรายงานออกมาแบบนี้คุณผู้ฟังว่าผู้กำกับหน่วยเนี่ยนะนอกจากจะได้เป็นผอ.ปยป.นะในระดับ41แล้วเนี่ยดีไม่ดีอาจจะได้โยกไปเป็นปลัดกระทรวงนะจะได้เป็นปลัดกระทรวงแล้วก็จะเป็นปลัดกระทรวงพม.เพราะว่าปลัดกระทรวงพม.เนี่ยนะคะเกษียณอายุราชการจะเกษียณอายุราชการเนี่ยในช่วงเนี่ยสิ้นปีงบประมาณเนี่ยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะนะคะก็
ถือว่า

0: าจะว่ากันไปแล้วนะถ้าคนรู้จักสไตล์การทำงานคุณทักษิณก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะที่เราจะได้เห็นใครก็ตามเนี่ยนะคะที่ทำงานใกล้ชิดแบบชนิดที่เรียกว่าทุ่มสุดตัวสุดใจสุดกำลังเนี่ยให้กับเนี่ยนะคะคุณทักษิณแล้วก็ตระกูลชินวัตรเนี่ยนี่คือสิ่งตอบแทนค่ะที่จะได้รับคือคุณทักษิณจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็เห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยมานักต่อนักแล้วก็หลายต่อหลายคนนะคะที่ก็จะมีตำแหน่งให้เห็นแบบชัดเจนและนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มานะคะที่หลายๆคนคือมันจะดึงดูดอะนะคะไอการมอบรางวัลแบบนี้นะคะมันจะเป็นการดึงดูดอย่างหนึ่งนะที่ใครก็อยากที่จะทำงานกับคุณทักษิณอยากที่จะใกล้ชิดนะคะกับบรรดากลุ่มก้อนนะคะที่อยู่ในสังกัดของพรรคเพื่อไทยเพราะว่ามันเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะว่าคุณจะมีตำแหน่งแห่งผลได้อย่างชัดเจนเลยก็เนี่ยอย่างกรณีของทางผู้กำกับหนุ่ยเนี่ยนะคะคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยหายไปไม่ได้หายค่ะยังมีตำแหน่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะก็มาวันนี้เป็นผู้กำกับแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยดีไม่ดีอาจจะได้เป็นปลัดกระทรวงพม.ด้วยก็ได้ต้องรอดูว่าไอ้กระแสข่าวที่มีกันออกมาแบบเนี้ยมันจะจริงไม่จริงยังไงเนี่ยนะคะแล้วมันก็แสดงให้เห็นถึงสไตล์การทำงานของคุณทักษิณด้วยเนี่ยนะคะที่มักจะส่งสิ่งตอบแทนให้เมื่อคุณทำงานให้เห็นเนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งตอบแทนเนี่ยเป็นผลให้กับบุคคลนั้นๆที่ทำงานให้กับคุณทักษิณและตระกูลชินวัตรนั่นเองค่ะเอาล่ะพอพูดถึงเรื่องของผู้กำกับหน่วยแล้วคุณผู้ฟังคะมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนหัวหน้าพักนะหัวหน้าพักประชาชาติเนี่ยคือพักประชาชาติอย่างที่บอกนะคือพรรคเพื่อไทยไปไหนเนี่ยพรรคประชาชาติก็มักจะเหมือนเป็นพรรคประกบคู่กันไปด้วยก็จะไปไหนไปกันไปไหนไปด้วยกันนะคะเลือดสุพรรณเลยล่ะซึ่งความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของพรรคการเมืองพรรคเนี้ยของฝั่งค่ะก็อย่างตัวของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยหัวหน้าพรรคประชาชาติเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวกันออกมากับการออกมาเสนอความเห็นให้ยุบกรมนค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นความเห็นของคุณวันมูฮัมหมัดนอมาธานะที่เพิ่งเสนอความเห็นกันไปว่าให้ยกกรมนเหมือนกันแต่ว่ามาครั้งนี้เป็นคิวของพันตำรวจเอกทวีและหัวหน้าพักเลยนะคะออกมาแสดงความเห็นว่ายุบไปเหอะกรมนและพอเสนอความเห็นนี้ออกมาโอ้โหเรื่องนี้ค่ะก็ทำเอาเสนาธิการทหารบกนะพลเอกชัยพฤกษ์นะคะร่วงประพัดกันในฐานะที่เป็นเลขากรมนเนี่ยก็ออกมาทักท้วงเลยแล้วก็เป็นการทักท้วงแบบดุเดือดไม่น้อยเลยนะบอกเลยบอกว่าคือตอนมีอำนาจทำไมคุณไม่พูดพอพ้นตำแหน่งเนี่ยกลับมาขอยุบเนี่ยนะคะเป็นการสวนกลับนะพันตำรวจเอกทวีค่ะจากทางพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยโดยในคำให้สัมภาษณ์นะที่ทางพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยนะคะได้ออกมาทักท้วงตัวของพันตำรวจเอกทวีคุณผู้ฟังก็บอกเลยบอกว่าเป็นข้อเสนอนะที่ควรจะพิจารณาอย่างรอบด้านและไม่ควรนะจะมองหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเพียงมิติการเมืองคือเป็นเรื่องแปลกที่ท่านเองเนี่ยเคยเป็นเลขาสอบต.และเป็นรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งเป็นกรรมการกรมน.มาก่อนในสถานการณ์ภัยพิบัติกรมน.เนี่ยก็เข้าบูรณาการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ไม่เคยเห็นพันตำรวจเอกทวีเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแม้แต่น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมาเวลาที่เกิดความสูญเสียต่อทหารด้วยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็ไม่เคยเห็นท่านเนี่ยเข้าให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่แต่กลับเรียกร้องให้มีการยุบกรมน.เหมือนต้องการอะไรบางอย่างนี่ทางพลเอกชัยพฤกษ์พูดแบบนี้เลยถึงบอกว่าดุเดือดไม่น้อยเลยเนี่ยนะคะแล้วก็การวิจารณ์หน่วยงานเนี่ยทำได้แต่ว่าควรอยู่บนข้อมูลครบถ้วนคือถ้าว่าจะปรับปรุงเนี่ยก็ควรจะเสนอแนวทางให้มันชัดไม่ใช่แบบสรุปปลายทางเพียงแค่คำว่ายุบเท่านั้นนี่แหละค่ะนะคะเป็นการสวนกลับไปที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องแล้วก็โอ้โหเป็นการสวนกลับอย่างแรงไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาแล้วคุณเล็กวาสนานานร่วมค่ะเข้าสายพูดคุยกับคุณเล็กเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เท่งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอุ้ยขออภัยจริงๆนะไม่คิดว่าแบบมาหาคุณหมอเพราะตอนแรกยังคุยกับพี่เด้งเลยว่าเราจะหาใครมาจัดแทนไหมพี่เด้งบอกไม่เป็นไรนะโฟนอินปรากฏว่าพอมาเจอคุณหม
0: อ
1: คุณหมอบอกส่องกล้องเข้าจมูกหน่อยแล้วเดี๋ยวไปตรวจเลือดกับพี่เนี่ยคิดดูถือว่าเร็วสุดแล้วนะชั่วโมงครึ่งโอ้โหนะฮะนั่นแหละพอดีมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจนิดนึงเป็นคนภูมิแพ้แล้วก็แบบอะไรน้ำมูกไหลแบบเส้นเลือดฝอยในจมูกมันก็จะแตกมันก็จะมีเลือดออกมาพี่เด้งหมอก็เลยต้องส่องกล้องดูว่ามันเป็นตรงไหนอะไรยังไงแน่นะพี่แดงแล้วก็ให้ตรวจลงตรวจเลือดด้วยนะนะกี้เห็นคุยเรื่องทวีท่านทวีสอดส่องคือเรื่องอะไรพี่เรื่อง
0: เสนอให้ยุบ

0: ยกกรมนไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วทางพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์โอ้โหออกมาสวนแรงเลยอะ
1: พี่เราไม่แค่นั้นนะเล็กเห็นนะในโซเชียลมีเดียของบรรดาจะเรียกได้ว่าอะไรอะเป็นเหมือนผู้สนับสนุนกองทัพอะคือเป็นเพจของคนที่เขาแบบรักกองทัพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มมีการเอาข้อมูลบางอย่างซึ่งเราก็ไม่เคยรู้นะเช
0: ่
1: นเขาบอกว่าเอ๊ะตอนสอบตเนี่ยม
0: ี
1: ใครอะไรนะพี่เหมือนกับว่าเหมือนมีฝากนู่นฝากนี่ฝากนั่นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีการปล่อยข้อมูลและเท่าที่เล็กได้คุยกับทางในทีมทบเนี่ยมันมีแนวโน้มนะว่าเหมือนเขาจะชนน่ะพี่เขาจะชนน่ะแล้วอาจจะมีการดำเนินคดีอะไรกันสักอย่างนะไม่ใช่แค่ท่านทวีสอดส่องอย่างเดียวนะแต่ว่าจะมีคนอื่นที่เคยมาวิพากษ์วิจารณ์กรมน.ด้วยนะติดตามเรื่องนี้ให้ดีแสดงว่าในระดับนโยบายทั้งระดับนโยบายแล้วก็ระดับผู้ใหญ่ในกองทัพบกเนี่ยน่าจะได้มีการคุยกันแล้วพี่แดง
0: ตอนนี้ก็คือทางพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยคือพูดเหมือนกับว่าอยากจะให้กลับไปดูสมัยที่พันตำรวจชวีเนี่ยเคยเป็นสอปตอ
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยแหละ
0: คือสมัยนั้นที่คุณเป็นเลขาสอปตเนี่ยปรากฏว่าเขาไปดูสถิติเนี่ยไปดูสถิติเลยเล็กคือช่วงที่นะพันตำรวจทวีเนี่ยเป็นเลขาสปต.เนี่ยสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบนะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโอ้โหคืออยู่ในช่วงที่แบบรุนแรงเลยคือปีตั้งแต่ปี2555เน
1: ี่
0: ยมาจนถึงปี2557 2557เนี่ยมันลดลงเพราะอะไรช่วงนั้นมันจะมีนั่นไงคสช.
1: ใช่
0: พอมีคสช.ปุ๊บมันลดลงอยู่แล้วแหละโดยนัยยะของมันนะเนาะแต่ว่าช่วงที่พันตำรวจทวีเนี่ยเป็นเลขาสปต.เนี่ยโอ้โหสถิติเนี่ยคืออย่างปี55นะก็บอกว่ามันจะเป็นช่วงที่เหตุรุนแรงโดยรวมเนี่ยมีแนวโน้มที่ในยุคของพันตำรวจทวีเนี่ยคือจะมีสถิติในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยเปรียบเทียบย้อนหลัง2552ถึง2555เนี่ยนะก็มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเหตุรุนแรงเนี่ยปี2556255นี่เป็นช่วงสงสัยเพิ่งแต่งตั้งอะเนาะเพิ่งแต่งตั้งให้พลเอกทวีเนี่ยเข้ามาพอปี2556เนี่ยสถิติเหตุรุนแรงเนี่ยในภาพรวมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยมียอดเกิดเหตุความมั่นคงเนี่ยอยู่ที่ 1,639 ครั้งค่ะสูงกว่าปี55อยู่ถึงโอ้ 1,465 ครั้งเลยซึ่งส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปิดโต๊ะพูดคุยสันติภาพกับกลุ่ม BRNแล้วสถิติการก่อเหตุและการสูญเสียเนี่ยก็จะลดลงในปี57นั่นแหละก็คือช่วงที่มีคสช.จนถูกบันทึกให้เป็นปีที่มีจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยน้อยที่สุดในรอบ11ปีก่อนที่พันตำรวจทวีเนี่ยจะพ้นจากตำแหน่งคือก็บอกว่าในช่วงที่เกิดเป็นเนี่ยเลขาสปต.คือเหมือนสถานการณ์เนี่ยมันจะผันผวนเนี่ย
1: ค
0: ือภาพรวมเนี่ยดูเหมือนเบาบางลงนะปี55แต่กลับพุ่งสูงขึ้นในปี56ก่อนที่จะลดลงในปี57
1: ใช่นะคืออันนี้มันก็เป็นใช่พี่มันก็เป็นเหมือนการส่งสัญญาณจากทางกองทัพเนอะแล้วก็กรมน.ออกมาในรูปแบบลักษณะของการชี้แจงตอบโต้แบบนี้นะพี่เด้งนี่แหละแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ท่านอาจารย์วันนอรู้สึกจะเงียบๆไปใช่ไหมพี่เด้ง
0: ใช่เงียบ
1: แต่ปรากฏว่าก็มีข่าวจากในกรมน.เนี่ยแหละก็บอกว่ามันอาจจะมีการพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายนะพี่ว่าอีกหน่อยเนี่ยใครที่พูดจาพาดพิงกรมน.เนี่ยเขาจะดำเนินคดีเรื่องหมิ่นประมาทองค์กรมันได้แบบนี้มันได้ไหมมันฟ้องได้ใช่ไหม
0: ได
1: ้เนี่ยแหละปรากฏว่าคือไม่รู้ว่าเขาอาจจะเป็นการเตือนป้องปรามอะไรไว้หรือเปล่านะเขาบอกว่า
0: แต่มันไม่เคยเกิดไง
1: มันยังไม่เคยมีแต่ยุคนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีเริ่มมีการพูดว่าจะคือเขาอาจจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะขู่หรือเปล่าไม่รู้นะขู่หรือป้องปรามเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยใครวิพากษ์วิจารณ์และทำให้องค์กรกรมน.เสียหายเนี่ยจะมีการดำเนินคดีนะฟ้องร้องตามกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทเรื่องอะไรแบบนี้พี่แดง
0: แต่ขู่เบามากเลยนะไม่เห็นข่าวเลยอะ
1: นั่นแหละไม่มันตอนนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการเล่ามาแบบปากต่อปากก่อนซึ่งเราก็รอดูว่าเฮ้ยมันจะเป็นจริงหรอคือเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะแสดงว่ามันต้องมีไฟเขียวมาในทุกระดับแล้ว
0: ไม่แต่ก็คือมันน่าคิดอยู่อย่างนึงนะในแง่ของความเคลื่อนไหวของตัวพันตำรวจทวีอ่ะ
1: ค
0: ือคุณเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติอ่ะ
1: อยู่ชายแดนใต้เลย

0: ไม่เป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติที่อยู่ร่วมรัฐบาลน่ะแต่ว่าพันตำรวจเอกทวีเนี่ยกลับแสดงบทบาทเนี่ยเหมือนเป็นฝ่ายค้านรายวันน่ะออกมาโจมตีตลอดมีความเห็นโจมตีรัฐบาลต่อเนื่องตลอดเวลาคือเหมือนประพฤติตัวเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลน่ะก็น่าแปลกไง
1: ใช
0: ่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นอยู่ใช่ไหมบทบาทของพันตำรวจทวีสมัยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมไง
1: ค่ะ
0: โอ้ออกมายืนจัดหนักจัดเต็มเลยเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยแล้วมาวันนี้เนี่ยอ้าวมาอยู่กับรัฐบาลแบบแปลกๆนะ
1: อันนี้เขาสอบกลับอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยพี่แดง
0: ฮะ
1: เขามีการสอบกลับกันเล็กน้อย
0: ก็อย่างพันธมิตรทวีเองเนี่ยเขาแอบกระซิบไงบอกว่าเนี่ยคุณเนวินเขาไม่คุยกับผมโอ้จะให้คุยได้ยังไงเนี่ย ขนาดนี้เนี่ย เดี๋ยวพักก่อนพักสักครู่เดี๋ยวเข้ามาเบรกสุดท้ายเนี่ยเล็กโซโล่เลยนะเรื่องทหารเนี่ย
1: ได้ได้เลยพี่เด้งเดี๋ยวพูดมาคนเดียวชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยโอเค
0: พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: ค่ะเข้ามาเป็นสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะเล็ก
1: ถามพี่เด้งเอาเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องอะไรก่อนเรื่องทหารเนี่ยเอาเรื่องนายกจะไปขี่ F-16 ก่อนไหม
0: เออได้เลย
1: คือจริงๆเนี่ย
0: เขาจะต้องเตรียมตัวไหมอ่ะ
1: คือพี่นิดหน่อยแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นนักบินอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องแบบเคร่งอะไรเหมือนอย่างคนอื่นที่เขาไม่ได้เป็นนักบินคือ โดยสภาพร่างกายของคุณอนุทินเนี่ยก็คือผ่านเกณฑ์ของเรื่องของการเป็นนักบินแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นบินเนี่ยนายกเดี๋ยวเขาจะต้องไปเช็คร่างกายที่ศูนย์เวชศาสตร์การบินอีกนิดนึงว่าอะไรยังไงแล้วก็ส่วนใหญ่คำแนะนำที่ซึ่งเล็กเคยไปทำสกู๊ปที่เนี่ยหมอเวชศาสตร์การบินเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าให้นอนให้พอก่อนที่วันที่จะทำการบินอ่ะก็คือต้องไม่ดริ้งแล้วก็นอนให้เพียงพอแค่นั้นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วยิ่งคุณอนุทินเนี่ยเป็นนักบินอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่พอดีว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเอ้าทำไมคนเป็นนายกต้องนั่ง F-16 แล้วอีกหน่อยคนเป็นนายกต้องนั่ง F-16 ทุกคนไหมมันไม่ใช่นะเพราะว่าโอเคคนแรกเนี่ยคุณทักษิณชินวัตรนั่ง F-16 นั่งหลัง F-16 เนี่ยตอนเป็นนายกรัฐมนตรีคือณเวลานั้นเนี่ยเนื่องจากว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นศิษย์เก่าเตรียมทหารใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นตำรวจเป็นอดีตตำรวจอ่ะตอนนั้นเขายังไม่ได้ถูกถอดยศนะเขาก็เลยมีเหมือนคุณทักษิณเนี่ยแล้วเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นศิษย์เขาในกองทัพอากาศณเวลานั้นอ่ะก็มีอยู่หลายคนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนมีการแนะนำต้องการเขาเรียกว่าเหมือนทำให้ภาพของคุณทักษิณเนี่ยดูแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการทำให้เกิดความแข็งแกร่งในเรื่องของด้านการทหารด้วยนะก็เลยแนะนำให้คุณทักษิณมานั่งหลังเครื่องบิน F-16 นะอันนั้นก็

0: ็นอันนึงในแง่ของที่ว่าเป็นนายกที่จบเตรียมทหารนะแต่ว่ามาถึงกรณีของคุณอนุทินเนี่ยไม่ได้จบเตรียมทหารเป็นพลเรือนล้วน
1: ๆ
0: แต่ทางกองทัพอากาศเนี่ยแจ้งว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเรียกว่าอะไรนะอยากให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มาเห็นการปฏิบัติการของกองทัพอากาศเวลาอยู่บนฟากฟ้าอยู่บนเครื่องเนี่ยแม้ว่าคุณอนุทินจะเป็นนักบินก็ตามแต่ว่าคุณอนุทินก็เป็นนักบินเจ็ตนะเครื่องบินลำเลียงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คุณอนุทินเนี่ยได้เห็นว่าเวลานักบินรบเนี่ยอยู่บนเครื่องบินของกองทัพอากาศเครื่องบินรบอย่าง F-16 เนี่ยจะต้องมีลักษณะการทำงานอะไรยังไงแล้วก็เพื่อให้นายกเห็นว่าการใช้การมองหน้าจอการทุกอย่างนักบินก็จะคือเพราะว่าเวลาขึ้นไปเนี่ยนายกต้องใส่ตีสูตรนะซึ่งก็เป็นชุดที่จะต้องสามารถบล็อกเลือดนะบล็อกเลือดไว้เวลากรณีว่าที่มีการดึงจีก็คือมันจะต้องร่างกายเนี่ยมันจะต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงโลกนะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินก็จะได้รับทราบถึงความรู้สึกของนักบินนะว่าเอ้ยคือเชื่อได้ว่านายกขึ้นไปเนี่ยเขาน่าจะใช้จีไม่น่าจะเกิน3ปีนะเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่ามันจะลำบากนิดนึงแล้วนะคือเล็กอะเคยขึ้นแล้วแต่ไม่ได้ F-16 นะไปขึ้นของสวีเดนม
1: ัน
0: จะอ้วกพี่มันจะอาเจียนออกมาม
1: ัน
0: คือเพราะเราจะงงแต่คุณอนุทินน่ะเขาเป็นนักบินอยู่แล้วเชื่อได้ว่าอาการพวกนี้เขาไม่น่าจะมีแต่อย่างเราเนี่ยเวลาเครื่องบินแบบเอ็นเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยวตีโค้งหรือว่าพุ่งตัวขึ้นเนี่ยคือเราจะงงกับเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นของโลกอ่ะเส้นขอบฟ้าเออแล้วเราก็จะแบบเหมือนจะอยากจะอ้วกอ่ะอย่างนั้นน่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผบ.สูงสุดเนี่ยก็เคยขึ้นแล้วก็มีบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนกันคือแบบต้องอดทนมากเพราะฉะนั้นมันทำให้รู้สึกได้ว่าคนที่เป็นนักบิน
1: อ
0: ่ะขึ้นไปอยู่บนนั้นอ่ะมันไม่ใช่สบายคือแต่เนื่องจากว่าคนเป็นนักบินเนี่ยเหมือนเขาลักษณะร่างกายเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นนักบินคือเขาจะไม่หลงสภาพอากาศจะไม่งงเหมือนเรานะแล้วก็มีสมรรถนะสูงเพราะฉะนั้นเขาก็อยากให้ทางคุณอนุทินเนี่ยได้เห็นว่าเวลาปฏิบัติการบนอากาศเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็จะพูดให้นายกได้ยินผ่านหูเฮลเมตเนี่ยแหละว่าอ่ะถ้าสมมุติเวลาเราจะทิ้งไข่อ่ะเวลาเราจะโจมตีอาจจะต้องทำแบบไหนล็อกเป้าแบบไหนดูอะไรแบบไหนเพื่อให้นายกเนี่ยได้รับทราบในกรณีว่าสมมติว่าเรามีการรบครั้งต่อไปนายกก็จะได้นึกภาพออกว่าอ่ะก่อนที่ฐานอากาศเนี่ยนักบินเนี่ยจะทิ้งไข่ไปในแต่ละจุดเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะเหมือนเป็นการสร้างความเข้าใจเพราะว่ายังไงเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือว่าชัดเจนอ่ะในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับกองทัพในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยของเราเต็มที่แล้วเขาเชิญนายกเนี่ยไม่ได้ในฐานะนายกด้วยนะพี่ในฐานะประธานสมช.เป็นเรื่องของงานความมั่นคงแต่ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เขมรเนี่ยตื่นเต้นด่ากันใหญ่เลยว่าทำไมจะต้องมาลาดตระเวนชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งต้องบอกนะว่าการที่นายกขึ้นดินครั้งนี้หนึ่งงบประมาณเนี่ยมันเป็นงบการฝึกบินที่นักบินเขาต้องบินของเขาอยู่แล้วก็เพียงแต่จัดให้นายกเนี่ยมาลงในชั่วโมงฝึกบินของนักบินแต่คนที่บินเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นระดับผู้บังคับฝูงบินนะก็คือเป็นคนนักบินที่มีความสามารถขีดความสามารถสูงสุดนะซึ่งเล็กตอนที่เล็กไปฝึกพิชแบกที่ออสเตรเลียดาร์วินเนี่ยพวกน้องๆที่เป็นนักบิน F-16 เนี่ยก็มาทำการฝึกบินด้วยซึ่งก็ล้วนว่าเป็นนักบินที่เป็นระดับท็อปๆของทางกองทัพอากาศทั้งสิ้นนะแต่ว่านายกเนี่ยจะไปขึ้นของกองบิน1นะที่โคราชเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ1งบประมาณเนี่ยมันเป็นงบการฝึกตามวงรอบ2เส้นทางการบินพี่เด้งปกติเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่นักบินเขาก็ต้องใช้บินลาดตระเวนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมนายกจะต้องจงใจไปชายแดนเขมรคือต้องบอกว่าในแผนการบินเนี่ยทั่วไปเนี่ยสำหรับนักบินที่มันอยู่ในชั่วโมงฝึกเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าจะไปชายแดนด้านไหนมันจะมีแอดไซน์อีกครั้งหนึ่งว่าไปชายแดนเช่นอาจจะไปชายแดนด้านภาคตะวันตกตะวันตกตะวันออกก็ได้หรืออาจจะไปภาคอีสานก็ได้นะแต่อันเนี้ยเชื่อได้เองนะว่าทางกองทัพอากาศเนี่ยน่าจะให้นายกเนี่ยไปชายแดนด้านอีสานนั่นแหละนั่นแหละแต่เพียงแต่นายกเองเนี่ยเวลาถูกถามเนี่ยก็ไม่อยากที่จะพูดให้มันชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวเขมรก็จะมาโวยวายนี่ขนาดเป็นแค่รายงานข่าวนะว่าจะบินไปชายแดนเขมรเนี่ยโอ้โหเขมร

0: เห็นก็ออกมาตีโพยตีพายกันใหญ่เลยว่าเนี่ยนะกองทัพเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคมคู
1: ่
0: มีเครื่องบินรถแล้วคมคู่ประมาณนั้นเลยแล้วเนี่ยตอนนี้นะพี่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผบ.แปซิฟิกฟลีทกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยไปเยือนเขมรไปท่าเรือเลียงไปอะไรหลายอย่างแล้วก็เรียกได้ว่านะก็ทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็เอาลงเพจทั้งของสถานทูตทั้งของกองเรือเลยเหมือนกับต้องการจะโปรโมทเรื่องของความสัมพันธ์การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตามองเช่นกันว่าเมื่อเขารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันเนี่ยสหรัฐเขาจะมีความช่วยเหลืออะไรกับกัมพูชาไหมเพราะว่าในหัวข้อการหารือเนี่ยมันก็จะมีการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพนะการกระชับความสัมพันธ์การช่วยเหลือในการเรียกว่าอะไรอะสร้างกองทัพอะไรประมาณนี้พี่แดงเพราะฉะนั้นก็รอดูนะว่าสหรัฐเนี่ยเขาจะร่วมมือกับกัมพูชาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวาดระแวงแค่จีนค
1: ือ
0: จีนเนี่ยความสัมพันธ์เขาก็ในระดับอย่างที่เราทราบนะแต่ว่าสหรัฐเขาก็กำลังกระเถิบเข้าไปใกล้กัมพูชานะเพราะฉะนั้นทุกประเทศเขายึดผลประโยชน์ของเขาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นจีนหรือสหรัฐเพราะฉะนั้นไทยเราก็ต้องเผื่อใจไว้อย่าไปงอนว่าอุ้ยทำไมจีนสนิทกับกัมพูชาทำไมสหรัฐพยายามจะไปฟื้นความสัมพันธ์กับกัมพูชาเพราะเขาเอาเรื่องยุทธศาสตร์ของเขามาเป็นหลักนะพี่แดงเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่นายกขึ้นบิน F16 เนี่ยคือล่าสุดเนี่ยยังยืนยันว่าเป็นวันที่14สิงหาอยู่นะฮะซึ่งจริงๆ14สิงหาเนี่ยผบ.เหล่าทัพเนี่ยเขามีกำหนดนะพี่น่าจะเรียกว่านะเขาน่าจะเลื่อนเป็นช่วงบ่ายคือเขาจะมีการประชุมโผยกย้ายทหารเป็นครั้งเขาเรียกว่าเป็นรอบสุดท้ายเคาะและนะคือถ้าผ่านวันนี้ปุ๊บก็นำเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมส่งให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็นำขึ้นทูลเกล้าเลยเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่ากำหนดประชุมเนี่ยอาจจะเลื่อนมาเป็นบ่ายแก่ๆเพราะว่าผบ.ทอ.เนี่ยต้องอยู่กับคุณอนุทินนะนายกรัฐมนตรีในงานที่จะขึ้นเครื่องบินเนี่ยแหละพี่เด้งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแต่ถามว่านายกรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยจะต้องนั่งไหมเราจะเห็นนะพี่เด้งไม่ใช่ว่าพี่อาจถามดูเลยเชื่อได้ว่าไม่ได้มีนายกคนไหนที่เขาอยากจะนั่งนะ คือ พอนั่งมันพี่มันนั่งมันไม่ได้สบายแล้วมันทรมาน มันทรมานมันอึดอัดมันต้องแบบโอ้โหแล้วเสี่ยงกับการที่จะต้องอ้วกด้วย
1: แล้วมันเกิดที่มาที่ไปยังไงอะถึงแบบมันถึงเกิดเรื่องไอโครงการนี้ขึ้นมาแบบขึ้นไปนั่งอะไรเงี้ย
0: คือพี่เนื่องจากว่าถ้าปกติเนี่ยเราจะเห็นนะว่าในส่วนของกองทัพเนี่ยอย่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็เพิ่งไปนั่งมาเมื่อสักเดือนก่อนเพราะว่าได้รับหนึ่งได้รับพระราชทานยศเป็นพลอากาศเอก
1: อ
0: ันที่สองคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยทำหน้าที่ผู้บัญชาการคณะผบ.ทางทหารคณะบัญชาการทางทหารนะก็ถือว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาเวลารบเวลาทำการรบเนี่ยผบ.สูงสุดก็เป็นผู้บัญชาการรบสูงสุดของเหล่าทัพเพราะฉะนั้นผบ.สูงสุดซึ่งเป็นทหารบกก็ต้องขึ้นไปเพื่อเข้าใจว่าเวลาจะสั่งการหรือจะนึกภาพการรบเนี่ยก็จะได้นึกภาพจากมุมมองของนักบินข้างบนได้ถูกด้วยอันนี้หนึ่งอันนี้สองคือเขาเห็นว่ากองทัพอากาศเนี่ยเห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นนักบินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะให้นายกเนี่ยขึ้นมาดูเพื่อจะได้เข้าใจการทำงานของกองทัพอากาศและอันที่3ก็คือก็ถือว่าเป็นเรคคอร์ดเป็นครั้งเรียกว่าจะอะไรอ่ะเหมือนเป็นเกียรติอ่ะเป็นเกียรติที่นายกรัฐมนตรีและประธานสมช.ได้มาตรวจเยี่ยมกองทัพกองบิน1แล้วก็ขึ้นบินคือส่วนความตั้งใจของคุณอนุทินน่ะคุณอนุทินน่ะเดิมอ่ะเพียงแค่อยากจะมาเยี่ยมนักบินอยากจะมาคุยอยากจะมาขอบคุณเพราะว่ากองบิน1เนี่ยถือเป็นกองบินหลักที่ใช้ในการปฏิบัติการสู้รบกับกัมพูชาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคุณอนุทินเนี่ยก็อยากจะมาพบคุยกับนักบินแล้วก็พูดเรียกว่าอะไรอ่ะคือมาขอบคุณแล้วก็มารับทราบแผนคือจะเรียกได้ว่ามาตรวจความพร้อมรบก็ได้แต่เมื่อมาแล้วเนี่ยทางกองทัพอากาศก็เห็นว่านายกเนี่ยควรจะขึ้นนั่งด้วยซึ่งนายกเขาก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าถ้าที่คิดดูถ้านายกบอกว่าอุ๊ยไม่เอาอ่ะอุ๊ยจะดีเหรอ ม
1: ัน
0: ก็จะเสียลักษณะคอมแมนใช่ไหมมันก็จะเสียลักษณะความเป็นผู้นำและด้วยที
1: ่
0: คุณอนุทินก็เป็นนักบินอยู่แล้วเล็กก็ว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณอนุทินก็คงอยากจะนั่งเหมือนกันแหละแต่ว่ากองทัพอากาศอาจเป็นจังหวะพอดีนะเพราะฉะนั้น
1: ก็คนขับเครื่องบินเนาะก็คงอยากนั่งแบบโห
0: มันก็อยากลองแม้ว่าจะนั่งหลังก็ตามนะเนี่ยแหละคืออันนี้คือเหตุ

ผลรวมทั้งหมดนะที่ทำให้นายกรัฐมนตรีแต่ว่ากองทัพอากาศเนี่ยถ้าเป็นนอกรอบเนี่ยกองทัพอากาศเขาบอกว่าก็อยากส่งสัญญาณให้เขมรรู้อะว่าเออนะกองทัพกับรัฐบาลกับนายกเนี่ยมีความเป็นหนึ่งเดียวนะในเรื่องของถ้าจะมีรอบ3รอบ4รอบ5รอบสุดท้ายใดๆก็ตามนะพี่แดงแต่อันเนี้ยเราก็สามารถตีความได้แต่จุดยืนนะอย่างที่บอกว่าเล็กไป

ผบ.ทอ.เนี่ยคือไม่ต้องไม่มีเหนียมไม่มีอะไรพูดตรงๆเลยบอกว่ามาฝึกครั้งนี้หนึ่งนอกจากจะเป็นการมาฝึกยุทธวิธีให้กับทางทหารเราได้เก่งขึ้นในเรื่องของการบินแล้วเนี่ยคือเพราะว่าทิชแบกเนี่ยเขาจะเน้นการฝึกเวลากลางคืนเยอะมากคือบินกลางคืนเยอะเพราะว่าฟ้ามันจะมืดมิดแบบคือมันเป็นการเพิ่มประสบการณ์เพราะว่าห้วงที่เราโจมตีเขมรนะเราก็ต้องบินตอนกลางคืนด้วยเพราะฉะนั้นเรามาเนี่ยเราก็ได้ฝึกบินในเวลากลางคืนแล้วกลางคืนแบบมืดมิดนะไม่มีแสงใดๆทั้งสิ้นใช้อุปกรณ์พิเศษในการบินเพราะนั้นแล้วตัวผบ.ทอ.เนี่ยขึ้นบินเองด้วยนะขึ้นบินนั่งหลังเนี่ยเพื่อที่จะได้เห็นเช่นกันว่าในตอนกลางคืนเนี่ยมันลำบากมันมีปัญหาอะไรยังไงเพราะเดี๋ยวเวลาเรามาสั่งการเราผบ.ทอ.เขาก็จะได้รู้ปัญหาต่างๆด้วยตนเองแต่ผบ.ทอ.บอกเลยว่าหนึ่งนอกจากมาเพิ่มยุทธวิธีมากระชับความสัมพันธ์กับออสเตรเลียกับมิตรประเทศแล้วก็ทำให้ประชาชนมั่นใจแล้วเนี่ยประการสำคัญคือผมต้องการจะสื่อสารไปยังศัตรูของเรานี่คือคำพูดของผบ.ทอ.เลยนะผมต้องการจะสื่อสารไปยังศัตรูของเราให้เห็นว่าศักยภาพของเราเนี่ยเป็นยังไงนะกองทัพอากาศเนี่ยขึ้นมาสู่ระดับ world class นะพี่ต้องบอกว่าเราเป็นแม้จะมีชาติต่างๆมาฝึกประมาณ20ชาติแต่เราเป็น1ใน13ชาติที่เอาเครื่องบินรบเนี่ยมาฝึกกับทั้งสหรัฐสเปนฝรั่งเศสเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็คือระดับชั้นนำทั้งสิ้นเพราะนั้นมันก็เป็นการสะท้อนว่าเลเวลของกองทัพอากาศไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับโลกอะเพราะนั้นผบ.ทอ.ก็เลยบอกว่านี่คือเป็นการส่งสัญญาณความเข้มแข็งของกองทัพอากาศแล้วยิ่งเราฝึกเวลากลางคืนเนี่ยผบ.ทอ.อาจจะแง้มนิดนึงบอกว่าการปฏิบัติการที่ได้ผลที่สุดคือตอนกลางคืนและถ้าเราฝึกแล้วเราเชี่ยวชาญเนี่ยเราสามารถเลือกเวลาในการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นถามว่านี่คือจะเรียกว่ามันไม่ใช่การข่มขู่แต่เป็นการส่งสัญญาณเพื่อให้ผู้นำกัมพูชาเนี่ยคิดให้ดีคิดหลายๆรอบว่าถ้าจะคิดมามีปัญหาแล้วมาเปิดศึกอีกรอบนึงกับทัพไทยเนี่ยกับทางกองทัพไทยเนี่ยต้องบอกว่ากองทัพอากาศเนี่ยพร้อมมากอย่างที่เคยบอกพี่เด้งและคุณผู้ฟังไปว่าอ่ะเราก็มียุทโธปกรณ์หรือว่าจะเรียกว่าไข่อ่ะไข่รูปแบบพิเศษอ่ะที่เราจะมาใช้ได้เพิ่มเติมอีกอ่ะเพราะนั้นความพร้อมของกองทัพอากาศเยอะมากแล้วก็ได้คุยกับทางกองทัพบกในการมาร์กเป้าทุกอย่างมาเป้าอันดับ1เป้าอันดับ2เป้าอันดับ3เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นก็ให้ทางผู้นำกัมพูชาคิดเอานะว่าเขาจะใช้วิธีการใช้กำลังกับเราหรือเปล่าแต่ห่วงเนี้ยถ้าทางกองทัพบกเขาประเมินเนี่ยเขาจะประเมินว่ากัมพูชาน่าจะยังไม่ถึงขั้นมีการใช้กำลังหรือว่ารบรอบต่อไปนะเขาก็จะใช้วิธีที่เขาถนัดก็คืองานการทูตงานด้านงานปฏิบัติการข่าวสารอะไรเนี่ยนะจะเป็นแบบนี้ไปก่อนสักระยะหนึ่งนะแต่ว่าเราในส่วนของกองทัพเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทพี่เด้งนี่คือการเตรียมพร้อมทั้งในส่วนของกองทัพอากาศแล้วก็โดยเฉพาะกองทัพบกเนี่ยที่ชายแดนเนี่ยก็คือมีการคือแม้ว่าภาพรวมเราจะมองว่ายังไม่ถึงเวลาแต่เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็โดยเฉพาะการปะทะเป็นจุดๆอย่างที่เคยบอกนะว่าอาจจะยังไม่ได้มีการเป็นรอบใหญ่รอบอะไรนะแต่ว่าการอาจจะปะทะด้วยการยั่วยุอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการระมัดระวังขึ้นด้วยนะพี่แดงนะอ่ะส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้พี่แดงใช่ไหมคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยอย่างที่บอกไงว่าระดับผู้ใหญ่ในทั้งเหล่าทัพแล้วก็กองทัพบกเนี่ยมีการพูดเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเหมือนจะเอาจริงมาหลายรอบแล้วนะพี่แดงแต่ว่าคราวนี้มันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้กองทัพเนี่ยต้องบอกว่ามันจะปล่อยให้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอย่างที่บอกว่าเดิมเราอาจจะใช้การเมืองนำการทหารก็คือใช้การเจรจาการสร้างความสัมพันธ์การสร้างมวลชนนำการทหารแต่ว่านโยบายของกองทัพและก็รมน.ในยุคนี้จะใช้การทหารควบคู่ปฏิบัติการขออภัยการเมืองควบคู่ปฏิบัติการทางทหารก็คือเจรจาก็เจรจาไปงานสร้างมวลชนสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่อะไรก็ทำไปแต่การปฏิบัติการทางทหารการใช้กำลังการเข้าตรวจค้นการใดๆเนี่ยก็จะทำให้เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมา20กว่าปีเนี่ยเราใช้การเมืองนำการทหารจนทำให้กลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยมีการเจริญเติบโตขยายเซลล์มากขึ้นนะพี่แดงเพราะฉะนั้นเรารอดูว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการใช้กำลังนะเพราะว่าเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราจะรู้ว่าใครเป็นโจรที่แท้จริง

0: ต่อเมื่อเขาออกปฏิบัติการนะแต่ถ้าในเวลาทั่วไปเขาก็อ่านถ้าไม่หนีข้ามไปชายแดนนู่นก็กลับมานอนอยู่ในหมู่บ้านเราจะเห็นว่าในห้วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทหารและตำรวจก็จะสนที่กำลังเข้าไปตามจุดต่างๆแล้วก็ที่มีการปะทะนะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นหมายเรื่องของยาเสพติดแต่พวกนี้มันก็เป็นขบวนการเดียวกันนะซึ่งเขาจะเรียกว่าภัยแทรกซ้อนยาเสพติดค้ามนุษย์สิ่งผิดกฎหมายใดๆเนี่ยมันก็จะเป็นขบวนการที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มก่อความไม่สงบเพราะว่าพวกนี้พี่เด้งเราก็ทราบดีว่าการที่เขาจะอะไรนะก่อเหตุได้อ่ะถ้าเขาไม่มีตังค์อ่ะใช่ไหมหนึ่งเขาจะไปหารถบางครั้งเนี่ย
1: มันต้องมีเงินสนับสนุน
0: ใช่มันต้องมีเงินน่ะจะไปซื้ออุปกรณ์วนระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเงินเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไอ้พวกขบวนการยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยมันก็หนุนหลังอยู่ด้วยนะอันนี้แต่ว่าไอ้เรื่องสำคัญเนี่ยคือมันยังคงมีเรื่องของเอาประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของการกล่อมเกลาความคิดอะไรเนี่ยมาสร้างขบวนการแนวร่วมนะโดยเฉพาะถึงบอกไงว่า22ปีเนี่ยขบวนการที่เขาเรียกว่าเปอร์มูดอเนี่ยเปอร์มูดอเนี่ยถ้าภาษาเนี่ยมันก็แปลว่าเยาวชนนะแต่ว่ากลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยเขาก็จะเรียกเปอร์มูดอเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นพวกแนวร่วมคือพวกนี้จะยังไม่ได้ก่อเหตุแต่จะเป็นแนวร่วมเช่นการอะไรอะสร้างข่าวสารเข้าไปทำข่าวทำอะไรในโซเชียลเนี่ยหรือแม้แต่พวกนี้เขาก็จะมีการถูกคัดตัวนะถ้ามีแววหน่อยก็จะเริ่มจากอย่างที่เราทราบโรยตะปูเรือใบดูต้นทางนู่นนี่นั่นแล้วก็ค่อยเข้าสู่กันใช้อาวุธการวางระเบิดนะนี่เป็นสิ่งที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยจะต้องเรียกว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นนะโดยทาง5เสือกองทัพบกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผัดเวรกันนะว่าจะลงไปอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยสัปดาห์นึงเนี่ยก็จะ2วัน3วันนะก็คือเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างและเดี๋ยวเรารอดูนะโผยกย้ายตุลาคมที่เนี่ยจะประชุมวันที่14สิงหาเนี่ยเขาก็จะมีคือมีข่าวว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแม่ทัพนะก็จะเป็นพลโทนรทิพย์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของผบ.ทบ.ต่อแต่ว่าเขาจะมีการวางตัวคนที่จะมาเป็นแม่ทัพภาค4คนต่อๆไปนะเอาแบบสายบู๊สายอันนี้มาเลยพี่เด้งเพราะฉะนั้นรอดูนะว่าภาคใต้ก็น่าจะเข้มข้นขึ้นแม้จะมีการมองว่ามันยากเพราะว่าเราไม่ได้แบบไอ้พวกนี้มันไม่ได้ตั้งกองกำลังเปิดหน้าเปิดตัวให้เราไปยิงสู้นะแต่ว่าเขาหลบอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็อยู่ในคราบของประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้งานการข่าวนะในการที่จะสืบให้ชัดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นโจรหรือไม่อย่างไรนะพี่แดง
1: เขาไปวางเป้าไว้ด้วยเนาะปี70น่ะ
0: ใช่ซึ่งตอนเนี้ยปรากฏว่าปี70เนี่ยเบื้องต้นเขาก็ต้องขอเลื่อนอีก
1: หรอ
0: คือขนาดว่าเดิมแผนเนี่ยกองทัพเนี่ยจะส่งมอบพื้นที่ให้กับทางอส.กำลังประจำถิ่นของมหาดไทยอ่ะภายในปี70ปรากฏว่าจากการประเมินแล้วเนี่ยยังทำไม่ได้เพราะว่ากองกำลังประจำถิ่นก็คือพวกชลบ.อลบ.เนี่ยเขายังไม่เข้มแข็งพอแล้วไปมาเนี่ยคือจะเป็นเหยื่อของโจรใต้ด้วยเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยก็ต้องฝึกให้แข็งให้ชลบ.อลบ.เนี่ยแข็งกว่านี้คือทหารเนี่ยเขาเป็นคนฝึกให้นะหน่วยรบพิเศษฝึกให้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าการฝึกเนี่ยมันเพิ่งเริ่มที่แบบเอารบพิเศษมาฝึกให้ก็เพิ่งเริ่มเมื่อปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบใช้หลักสูตรเร่งรัดเลยว่าต่อไปเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าอลบชลบอะไรเนี่ยคือทหารเหมือนกันนะเพื่อแบบว่าไม่งั้นมันจะดูแบบว่าไม่น่าเกรงขามอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แดงนั่นแหละเรียกได้ว่าตอนนี้เราปัญหารอบบ้านหนึ่งเขมรสองชายแดนใต้แล้วทางพม่าอีกนะพี่แดงพอเราเชิญหมิ่นออนไลน์มาเนี่ยพวกชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาไม่เอาเนี่ยก็มีความการขยับอยู่ในพื้นที่ชายแดนแล้วตอนนี้พี่ว้าแดงเนี่ยเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าผบ.ทบ.เนี่ยไปตรวจการฝึกที่สุโขทัยแต่ว่าเป็นในส่วนของภาค3ก็คือเรื่องของความพร้อมรบอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเนื่องจากว่าคือในพื้นที่ภาคเหนือเราทราบกันดีว่ากลุ่มว้าแดงเนี่ยมันมีบางส่วนที่เป็นแบบมันเขาเรียกว่าล้ำพื้นที่ประเทศเราอยู่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีศึกหลายด้านเราก็เลยยังไม่ได้จัดการว้าแดงนะว้าแดงมันก็ยิ่งขยายอะไรใหญ่เลยยิ่งขยายฐานอะไรแบบใหญ่มากถ้าดูภาพจากดาวเทียมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่ากองทัพบกโดยกองทัพภาค3ก็น่าจะมีปฏิบัติการใดๆบางอย่างแต่ว่าเขาต้องรอดูความเหมาะสมและต้องประเมินสถานการณ์กัมพูชาด้วยเพราะว่ากำลังของทัพภาค3อ่ะครึ่งนึงอ่ะต้องไปช่วยที่

0: ีสานเนี่ยพี
1: ่
0: เพราะนั้นถ้าเราจะเปิดศึกด้านนี้เนี่ยกำลังทหารทัพภาค3อ่ะต้องกลับมาช่วยด้วยแต่เอาเป็นว่าถ้ามีอะไรเนี่ยถึงขั้นใช้กำลังทางอากาศนะพี่แดงแต่อันนั้นมันจะต้องพีคสุดเลยเราจะต้องเคลียร์ด้านอื่นให้จบไม่อย่างนั้นเราเปิดศึกหลายด้านเนี่ยกำลังทหารเราอาจจะไม่เพียงพอเพราะนั้นตอนนี้เราก็ใช้การเจรจากับไอกองกำลังของว้าแดงว่าเฮ้ยอย่าล้ำมามากกว่านี้นะไอตรงอื่นเนี่ยคือตอนนี้เราอดอนุโลมให้อยู่แค่นี้นะคือเหมือนเราประวิงเวลาไว้ก่อนอะว่าอยู่ตรงนี้ห้ามไปอยู่ตรงอื่นห้ามไปล้ำตรงอื่นซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยว้าแดงเขาก็ถอยจากจุดอื่นนะแต่เขามาอยู่ในฐานที่มั่นใหญ่ตรงดอยหัวม้าเนี่ยอันเดียวเลยแล้วใหญ่มากแล้วบังเกอร์เขาน่าจะเอามาจากเขมรด้วยพี่ตอนนี้มีการสร้างบังเกอร์เป็นปูนอย่างหนาเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นแค่กระสอบทรายอันเมื่อก่อนเราดูจากภาพดาวเทียมนะแต่ตอนนี้
1: ก็เป็นประเด็นอยู่นะบังเกอร์เนี่ย
0: ใช่บังเกอร์ของในพื้นที่ทหารเรืออ่ะแล้วก็ปัญหาเรื่องเรือฟรีเกตของกองทัพเรือก็ยังคงถูกเรียกว่าถูกทัวลงอยู่นะแต่กองทัพเรือยืนยันว่าเดี๋ยวพอเสร็จขั้นตอนการอนุมัติจากกลาโหมจากครม.แล้วเขาจะมีการเปิดแถลงเพื่อตอบทุกคำถามแน่นอนนะแต่ดูจากการชี้แจงของโฆษกเนี่ยก็มีการประมาณว่าก็น่าจะเป็นไปตามข่าวลือแหละนะว่าบริษัทไหนจะได้นะเพราะเขาบอกว่าการต่อเรือในประเทศเนี่ย 25% ก็พอเพราะว่าอีก 75% น่ะมันต่อมันไม่ได้มันไงมันก็ต้องนำเข้าประมาณนี้นะพี่แดงแล้วมันจะเชื่อมแล้วเรื่องเรือฟริเกตเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการฐานเรือคนใหม่ด้วยเพราะว่าเดิมเนี่ยคนที่เป็นประธานเนี่ยเขาประธานพลเรือเอกกรวิทย์เนี่ยเป็นประธานโครงการเรือฟริเกตเนี่ยเขาเป็นเดิมเขาเป็นเต็งหนึ่งนะคือถ้ากองทัพเรือถ้าโครงการนี้ผ่านไปเรียบร้อยเนี่ยเขาก็น่าจะขึ้นเป็นผบ.ทร.แต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะเป็นคนอื่นนะพี่แดงนี้ถึง4คนนะพี่แดง
1: ว่าเท่านี้ล่ะเดี๋ยวจันถึงศุกร์ปกติใช่ไหม
0: มาแล้วกลับมาแล้ว
1: แล้ววันเสาร์หน้าก็ยังปกติใช่ไหม
0: ใช่วันเสาร์หน้า
1: ถามถ่ายไปก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลาคุณผู้ฟังเท่านี้ค่ะก็พบกันนะคะจันถึงศุกร์กับชั่วโมงข่าว Exclusive แล้วก็รับลงพลางเสาร์หน้าเจอกันนะคะกับเรา2คนค่ะวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะเช่นเคยนะคะเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะก็กลับมาอยู่กันนะคะกับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายคุณติ้งหน่วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณติ้งหน่วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับวันนี้ติ้งหน่วยมาทางซูมครับเสียงชัดเจนไหมครับคุณเก
3: ๋ชัดเจนค่ะ
4: แต่ว่าวันนี้ท้องฟ้าดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับก็น่าจะเป็นช่วงของฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงค่ำแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีฝนตกบริเวณไหนของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าวันนี้เองกทม.อย่างที่ทราบนะครับก็ต้องระมัดระวังในช่วงเย็นๆเพราะว่าวันนี้เองก็ฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ไม่มากมายเท่ากับหลายวันที่ผ่านมาครับ
3: ค่ะอาจจะต้องรอดูตอนเย็นๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาฝนตกเนี่ยเขาจะชอบมาช่วงบ่ายๆแล้วก็คล้อยๆไปช่วงเย็นๆแบบนั้นนะคะแล้วก็ค่ำๆนะคะแต่ว่าโชคดีวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็อาจจะสบายหน่อยหลายคนอาจจะชอบเพราะว่าไม่ใช่วันในเรื่องของการทำงานเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครหลายคนจะรู้เลยนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยรถติดก็จะตามมาด้วยนะคะ
4: ก็ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังของเราเดินทางท่องเที่ยวกันที่ไหนหรือไม่นะครับหรือว่าพักผ่อนฟังรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดอยู่ที่บ้านส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ที่หน้าเพจของเรารวมถึงทุกช่องทางออนไลน์ของ MCOT News ของเราด้วยนะครับคุณเก๋ครับ
3: ใช่ค่ะ 100.5 ยังคงติดตามนะคะเรื่องของสถานการณ์นะคะที่มีเด็กนักเรียนนะคะเด็กชาย14อายุ14ปีใช่ไหมก่อเหตุนะคะก็ไปก่อเหตุสะเทือนขวัญในโรงเรียนก็ล่าสุดเองเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะณวันนี้เนี่ยความคืบหน้าก็มีการเร่งระดมในการสอบปากคำครูแล้วก็เพื่อนร่วมห้องด้วยเพื่อที่ จะหาเรื่องของแรงจูงใจแล้วเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงสรุปเรื่องของคดีนะคะในวันพรุ่งนี้ด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ส

0: พอปลายบางนะคะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็มีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเชิญพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาให้ข้อมูลโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการประชุมรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะหามูลเหตุที่ชัดเจนแล้วก็คนที่เชิญมาสอบปากคำเนี่ยก็มีทั้งครูมีทั้งนักเรียนด้วยนะคะเข้ามาให้ปากคำส่วนพ่อและแม่ก็อันนี้เนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็มีการสอบปากคำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะต้องดูว่าจะต้องมีการเชิญใครเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุเนี่ยมีปัญหาที่โรงเรียนเพื่อนครอบครัวหรือติดเกมนะคะก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าก็ต้องนำข้อมูลทั้งหมดละค่ะมาพิจารณาเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะธนันท์ศักดิ์นะคะบวรนันทกุลอดีตประธานหลักสูตรอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมจากม.มหิดลนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณเก๋คุณทิ้งหนึ่งครับ
0: ค่ะอาจารย์ถ้าเราวิเคราะห์ภาพรวมเพราะเราเองเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะนะคะเพราะว่าไม่อยากจะย้อนไปแล้วก็ไม่อยากจะเห็นว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่ว่าการที่เราจะต้องมาคุยกันเนี่ยอย่างอาจารย์มองว่าปัจจัยอะไรที่เด็กคนคนหนึ่งเนี่ยจะเดินไปถึงจุดที่เรียกว่าใช้อาวุธปืนเป็นทางออกอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเรามองในมุมของอาชญาวิทยาเนี่ยค่ะ
1: ก่อนอื่นนะครับก็ฟังดูแล้วผมก็ขออนุญาตแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าท่านที่ทราบหลายคนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วก็มันเป็นความสูญเสียนะครับนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับฟังแล้วก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะครับ อันแรกเลยนะครับที่ก่อนที่จะเข้าไปสาเหตุเนี่ยนะครับผมอยากจะให้เข้าใจร่วมกันก่อนนะครับในเรื่องของมันมีคำสองคำซึ่งมีความเข้าใจกันอาจจะถ้าเราไม่อธิบายก่อนมันอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับก็คือคำว่า mass shooting นะที่เราเข้าใจกันว่ากราดยิงนะครับนะซึ่งคำว่ากราดยิงเนี่ยนะครับเรามีประสบการณ์มาแล้วแต่ก็สมัยก่อนเราก็ยังไม่เคยมีองค์ความรู้เราก็ได้จากที่ต่างประเทศเข้ามาไว้มาใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งมันก็ค่อนข้างจริงหลายเรื่องนะครับทีนี้คำว่าแมสชูตติ้งเนี่ยนะครับเขาจะใช้สำหรับการก่อเหตุการยิงนอกโรงเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นการกราดยิงในโรงเรียนโดยเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับมันจะเป็นไอ้อีกกรณีหนึ่งซึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า school shooter นะครับที่ต้องบอกว่าให้แยกอย่างนี้เพราะว่าแรงจูงใจสองอันเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันอย่าง mass shooter mass shooting หรือว่าการกัดยิงนอกโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการต้องการให้โลกรู้ความคับแค้นหรืออะไรก็แล้วแต่ว่า school shooter เนี่ยนะครับมักจะเป็นเรื่องที่มีรากฐานมาจากเรื่องของการบูลลี่ประมาณ 75% เลยนะครับแล้วเคสนี้น่าจะเป็นเคสแรกที่เราคือเรามีประสบการณ์ครั้งแรกอ่ะอาจจะบอกว่างั้นก็ได้นะครับในโรงเรียนในประเทศไทยที่เกิดอย่างนี
0: ้
1: ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าลักษณะของการดำเนินการในเรื่องแบบนี้แต่ก่อนเราไม่มีองค์ความรู้หรือไม่มีคำอธิบายนะครับเราก็ต้องอาศัยการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีการกราดยิงสูงที่สุดประมาณคือเขาเฉลี่ยว่าประมาณ77วันเนี่ยจะเกิดครั้งหนึ่ง77วันจะเกิดครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นที่เกิดขึ้นมาในรอบ10ปีเนี่ยมันอยู่ประมาณเกือบ500โรงเรียนเลยในสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้พอเรามาพูดถึงสาเหตุเนี่ยเขาประมวลสาเหตุแล้วก็ได้รับเขาเรียกอะไรนะตกผลึกอยู่3เรื่องใหญ่นะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของความเครียดของตัวนักเรียนนั่นเองนะครับซึ่งตัวความเครียดของนักเรียนเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุหลักอยู่3ประการนะครับที่ผสมกันนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องการถูกรังแกหรือการถูกบูลลี่นี่แหละนะครับประมาณ 75% ของเหตุที่เกิดจากตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งนี้เนี่ยการบูลลี่เด็กแต่ละคนเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องอะไรก็แต่ว่ามันผลของมันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับมันทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกอับอายนะครับแล้วก็ขายหน้าหรือบางคนก็เป็นซึมเศร้าไปเลยนะครับแล้วก็ความรู้สึกหนึ่งก็คืออยู่ในใจเนี่ยเด็กพวกนี้ที่เขาเคยเก็บมาก็คือยังไงก็ต้องเอาคืนเพียงแต่บางทีก็ไม่มีโอกาสนะครับอันนี้เป็นความเครียดที่เกิดจากอันแรกทีนี้ถ้ามันเป็นผสม

0: ความล้มเหลวที่เด็กได้รับนะครับความล้มเหลวมีอะไรบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องของการเรียนเช่นนะครับตกหลายวิชาบางหลายวิชาสมมตินะครับหรือตกทั้งหมดนะครับหรืออกหักนะครับอันนี้ก็เป็นหรือบางครั้งเองไปประสบเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในชีวิตเช่นไปติด HIV โดยไม่ตั้งใจสมมติอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นความล้มเหลวในชีวิตนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันมาประสบเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยแรกที่เขาค่อนข้างพบนะครับทีนี้นะครับสาเหตุประการที่สองเนี่ยนะก็คือเขาก็พบว่าจริงๆแล้วในสภาพสังคมที่มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงเนี่ยไอ้ความผูกพันกับครอบครัวความผูกพันกับโรงเรียนนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดน้อยลงอย่างมากนะครับอย่างแต่ก่อนเนี่ยเราเรียนเช่นสู้เราเรียนสวนกุหลาบเรียนเซนกาเบียหรืออะไรไอ้ความรู้สึกชื่อโรงเรียนเนี่ยมันก็ผูกพันละมันจะเป็นตัวที่ดึงให้มีความรู้สึกว่าที่โรงเรียนเราจะไม่ทำอะไรที่มันเสียชื่อเสียงหรืออะไรนะครับหรือมีความผูกพันกับครูเองนะครับอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันค่อยๆลดน้อยถอยลงจนมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญกับชีวิตเขาแล้วอะไรเงี้ยครับนะแล้วก็อันที่สามที่เขาพบเหมือนกันเลยนะเป็นเขาเรียก common background เนี่ยนะครับอันที่สามก็คือสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มันอาจจะเป็นโรงเรียนไม่น่าอยู่คุณครูไม่น่ารักอะไรเงี้ยครับนะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ไม่น่าคบด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแรงจูงใจสามตัวหลักเลยที่เขาศึกษามาแล้วก็พบนะครับทีนี้ผมขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นบ่อยในสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในอเมริกาก็เลยมอบหมายให้หน่วยเขาเรียกหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรมเนาะในของ FBI เนี่ยไปศึกษาเขาก็พบเพิ่มเติมขึ้นอีกว่าจริงๆแล้วนะครับสิ่งนึงที่เป็นลักษณะเหมือนกันสำหรับกลุ่มสกูลชูเตอร์เนี่ยก็คือกลุ่มนี้เนี่ยอันแรกเนี่ยนะครับพวกนี้จะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวคำว่าโดดเดี่ยวที่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีเพื่อนนะครับก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละแต่ว่าจะเกิดความรู้สึกที่เราเรียกว่าแปลกแยกก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยมีเพื่อนก็จริงแต่ว่าไว้ใจไม่ได้พึ่งพาไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไอ้ความรู้สึกถูกบูลลี่เนี่ยนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีใจจิตใจคนที่ก่อเหตุจะเหมือนกันก็คือไม่เคยลืมไม่ได้ปล่อยไม่ได้ให้อภัยแล้วก็ไม่ได้ปล่อยวางนะครับยังติดอยู่ในใจตลอดอย่างเงี้ยนะครับนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาพบมากที่สุดจริงๆเมื่อกี้นิวสกุลกูเก๋จะพูดไปอยู่ว่าก็คือทำไมมันเข้าถึงอาวุธได้ง่ายนะครับการเข้าถึงอาวุธได้ง่ายเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเลยนะครับนะแล้วก็มันมีงานวิจัยอันนึงซึ่งเมื่อมันถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนั้น National Agenda คือวาระแห่งชาติเนา
1: ะ
0: ก็คือเขาบอกว่าก่อนเด็กจะก่อเหตุเนี่ยนะมันมีทรายคือมีสัญลักษณ์เตือนนะครับสัญลักษณ์เตือนไม่ว่าจะโดยพฤติกรร
1: ม
0: เช่นเด็กเคยคุยกับเพื่อนอะไรเนี่ยเด็กก็จะเก็บตัวไม่มาโรงเรียนหรือเงียบผิดปกติอันเนี้ยเพื่อนหรือครูจะสังเกตได้ว่ามีทรายสองก็คือเขาอาจจะมีการสื่อสารด้วยวาจากับเพื่อนบางคนหรือครูบางคนหรือไปมองแต่ว่าก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กบางคนก็ไม่สนใจนะครับหรือไปบอกพ่อแม่อย่างเงี้ยนะครับพ่อแม่ก็อาจจะเฮ้ยเรื่องธรรมดาของเด็กอะไรเงี้ยอันนี้เป็นทรายซึ่งค่อนข้างสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะครับและอันสุดท้ายที่เขาพบมากสุดก็คือว่าไอ้สัญลักษณ์เตือนเนี่ยที่เด็กสะท้อนมาทางออนไลน์เนี่ยนะครับเช่นโพสต์รูปปืนโพสต์รูปมีดโพสต์รูปเกี่ยวกับการไปซ้อมยิงปืนอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะออกมาเหมือนกันหมดเลยนะครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นองค์ความรู้ซึ่งเราไม่เคยมีแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาศึกษาไว้มันจะออกมาคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันมีเด็กนักเรียนเราที่มันมีปัญหาซุกใต้ผมอย่างเงี้ยเยอะหรือเปล่านะครับณปัจจุบันเนี่ยครับ
1: ค่ะเราก็พูดถึงเรื่องของภาพรวมภาพใหญ่ๆภาพกว้างเนาะเราไม่ได้แบบว่าเน้นไปที่เคสนี้เคสเดียวนะคะอย่างเรื่องของการส่งสัญญาณเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะจริงๆเนี่ยเหมือนอาจารย์บอกว่าจริงๆมันก็จะมีสัญญาณบ่งบอกแหละอยู่ที่ว่าเราจะสังเกตเห็นคนใกล้ชิดจะสังเกตเห็นมากน้อยขนาดไหนยังไงใช่ไหมคะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามองเรื่องของการป้องกันจะต้องทำยังไงเพราะว่าหลายคนบอกว่าบางทีเนี่ยเรารู้ว่าเขาอาจจะมีเรื่องของปัจจัยในการที่จะสะสมมาก่อนไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีเรื่องของการไปก่อเหตุหรอกนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็รอว่ามันคืออะไรแต่ว่าการป้องกันเนี่ยเราจะป้องกันยังไงการ

0: ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์อันแรกเลยนะครับเราอาจจะจากที่อาจจะเป็นบทเรียนเนาะก็คือเราสามารถถอดบทเรียนได้ว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับUN เองเนี่ยสหประชาชาติเนี่ยเขาตระหนักถึงเรื่องนี้เลยนะเขาเคยบอกว่าไอ้โรงเรียนเนี่ยมันควรจะมีนโยบายในเรื่องของการป้องกันการบูลลี่เนี่ยที่ออกมาชัดเจนคือโรงเรียนประกาศเลยนะครับถ้ามีการรังแกกันอะไรต่างเป็นสิ่งที่โรงเรียนรับไม่ได้หรืออะไรต่างอันเนี้ย UN เคยสะท้อนให้เห็นนะครับและที่สำคัญเนี่ย UN เคยออกแล้วเรียกว่ากรอบการดำเนินการเนี่ยนะอยู่2เรื่องนะครับกรอบแรกเราเรียกว่าเป็น school safety คำว่า school safety เนี่ยหมายความว่าเป็นเรื่องที่บอกว่าทำยังไงที่จะให้โรงเรียนเนี่ยปลอดภัยเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะปลอดภัยจากคนภายนอกเข้ามาก่อเหตุหรือเป็นความปลอดภัยที่อยู่ในโรงเรียนเองนะครับนะหมายความว่าคนภายนอกจะเอาบีนมาไล่ฟันเด็กออกมาแล้วเข้ามายิงเด็กอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นความปลอดภัยที่จากภายนอกที่เข้ามาภายในซึ่งอันเนี้ยผมจำได้ว่าในสมัยของรัฐมนตรีศึกษาของเราเนี่ยเราเคยรับมาแต่ว่าก็กลายเป็นว่าทำแล้วก็แป๊บๆก็หายไปเหมือนเป็นพิธีกรรมอะนะครับนะฮะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้ต่อเนื่องหรือยั่งยืนอันเนี้ยนะครับของผมจำไม่ได้แล้วมันตีอะไรนะที่อยู่ท่านอยู่แถวปาจีนนะที่เคยมาเป็นรุ่นตีนะครับนะฮะผมจำชื่อท่านไม่ได้ที่ไหน
2: ท่านครูโอ
1: ้ใช่ครับท่านเคยเอามาแล้วก็ท่านก็เน้นย้ำนะผมจำได้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นเน้นเรื่องความปลอดภัยของเรียนก็เอากรอบของ UN มาใช้นะครับแล้วก็อาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างตามแล้วแต่โรงเรียนนะครับก็หลายคนก็อาจจะไม่ได้สนใจตรงนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นในอนาคตนะครับนะอีกกรอบนึงซึ่ง UN เขาเน้นผมว่าก็น่าสนใจก็คือเขาใช้คำว่า school friendly โทษที student friendly school ถ้าแปลเป็นไทยก็อาจจะหมายความว่าโรงเรียนน่าอยู่โรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็กอะไรเงี้ยนะครับหมายความว่ามันเป็นโรงเรียนที่มีความรู้สึกว่าเด็กไม่อยากอยู่บ้านแล้วอยากมาโรงเรียนมีเพื่อนที่รักสนุกสนานต้องสร้างบรรยากาศอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้นะครับแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันเขาก็ให้กรอบกว้างๆมาแล้วก็ให้ประชุมครูประชุมโรงเรียนเนี่ยนะครับว่าเราจะทำยังไงที่จะให้โรงเรียนของเราเนี่ยเป็น student friendly school โรงเรียนที่น่าอยู่สำหรับเด็กอยากมาโรงเรียนอยากมาสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการทำแล้วก็ของเราเองเนี่ยรู้สึกจะมีไม่กี่โรงมั่งทำแล้วก็เงียบไป
0: อันนี้
1: เป็นเรื่องจำเป็นนะครับผมมองว่าเพราะว่าเขาศึกษามาจนชัดเจนแล้วเขาทำมาแล้วหลายประเทศเขาทำได้ผลนะครับอันนี้เป็นอันแรกเลยนะครับผมคิดว่าเป็นวิธีการป้องกันในเชิงมหาภาคได้ด้วยนะครับคือบางโรงเรียนถึงขนาดว่าเอาตำรวจมาอยู่ด้วยไปก
0: ็
1: ตำรวจอยู่ในโรงเรียนเลยนะครับเป็นครั้งเป็นคราวอะไรเงี้ยก็มีทั้งป้องกันคนนอกมาก่อเหตุแล้วก็ก่อเหตุภายในซึ่งหลายโรงเรียนทำแล้วก็อาจจะป้องกันในเรื่องของการขายยาเสพติดการก่อเหตุในโรงเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำได้นะครับก็ไม่ไกลตัวเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มองได้นะครับอันที่สองอันนี้นะครับก็คืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องของมหาไทยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก
0: ็
1: คือว่าการเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยนะครับเพราะว่าเด็กคงก่อเหตุการณ์ยิงไม่ได้ถ้ามันไม่เข้าถึงอาวุธปืนนะครับทีนี้ปืนบ้านเราถามว่าจริงๆเวลาเราซื้อปืนมาเนี่ยเขามีระบบป้องกันไม่มีครับเขาให้กุญแจมาด้วยทุกครั้งแหละแต่ว่าเราก็ไม่เคยใส่กันนะนะครับแล้วก็เราก็ไม่มีระบบที่ทำให้ปืนห่างไกลจากเด็กนะพ่อแม่บางคนก็คือว่าโอเคละอยู่บ้านก็มีความรู้สึกว่าหวาดกลัวโจรสมมตินะครับเอาปืนมาไว้ใต้หมอนอย่างเงี้ยแล้วเวลาก็ลืมเก็บบ้างอะไรบ้างหรือปืนไปอยู่ใกล้ตัวว่าถ้าก่อเหตุเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ทันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาประเมินมาแล้วว่าถ้าเราเก็บในที่ที่สูงห่างมือเด็กมีกุญแจเข้าออกหรือเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันใช้ทันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าเราป้องกันตรงเนี้ยนะครับก็เป็นการป้องกันที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนอันที่3เนี่ยผมก็เห็นบางอันเขาทำมาแล้วนะก็คือแต่ก่อนเรามีเหตุการณ์แล้วเราก็เอาก็เรียกอะไรนะวิ่งซ้ำสู้นะที่เคยได้ยินกันนะครับเอามาใช้
0: การช่วยเหลือตัวเองเวลามีเหตุฉุกเฉิน
1: ใช่ครับแล้วก็เคยมีเกมนะผมจำได้ว่าผมเคยไปเป็นที่ปรึกษาของเขาใช้เกมที่ชื่อว่าโรงเรียนอยู่รอดวิทยานะครับก็เป็นเกมนะที่ว่าเวลาเกิดเหตุแล้วจะหลบยังไงจะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็มีบางคนเอามาใช้ที่เราเห็นอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ
2: ใช้
1: ได้อยู่นะครับนะแล้วก็

0: แผนเผชิญเหตุนะครับแต่ในใจผมเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนเนี่ยประเทศไทยก็ยังเป็นที่น่าอยู่อยู่แต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะให้โรงเรียนเป็นมิตรหรือว่าเป็นบ้านที่สองของเด็กอะไรเงี้ยสร
1: ้
0: างบรรยากาศระหว่างครูเด็กให้มันมีความรู้สึกอบอุ่นอะไรเงี้ยผมคิดว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันควรจะช่วยร่วมมือกันแล้วก็ทำได้อยู่ในระดับหนึ่งไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยครับผมว่าถ้าเป็นตัวเสริมได้ก็ช่วยได้นะครับเหมือนกับเป็นช่องทางหนึ่งแต่ทีนี้เรายังไม่รู้ว่าหนึ่งมันจะมีการสื่อสารให้เฉพาะโรงเรียนหรือหมายความว่าครูคนอื่นช่วยได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะไอ้กลไกที่เรามีอยู่อย่างครูปกครองเนี่ยนะครับก็ตั้งเลยว่าเป็นครูป้องกันเรื่องการบูลลี่ซึ่งครูปกครองเนี่ยเขามีบทบาทค่อนข้างสูงถูกไหมครับก็คือว่าอาจจะเป็นหยอดตู้โรงเรียนเลยก็ได้ใกล้ถึงตัวนะครับแล้วถึงเวลามาเก็บจริงว่าใครเป็นเรื่องเดือดร้อนสมมติอย่างเงี้ยนะครับเด็กบางคนก็หย่อนตู้หรืออะไรผมว่าเป็นเรื่องทำได้น
1: ะ
0: นะครับนะโดยอาจจะคือถ้าเป็นระดับนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างใหญ่แล้วอาจจะต้องมีกลไกมีคณะกรรมการมาดูแลก็เป็นตัวช่วยเสริมแต่ผมยังมองว่าจริงๆอ่ะในโรงเรียนอ่ะสิ่งใกล้ๆก็คืออ่ะตู้รับเรื่องการรังแกกันหรือตั้งครูปกครองทำหน้าที่เป็นครูป้องกันการบูลลี่หรือการถูกรังแกกันนะครับมีการบูลลี่ประชุมทุกเดือนเป็นวาระสมมตินะครับ อย่างเงี้ยหรือก็เพิ่มในทางบวกไปว่าทำยังไงที่จะเพิ่มบรรยากาศในการน่าอยู่นะครับไม่คือไม่รับเรื่องราวเฉพาะเรื่องบูลลี่อาจจะมีเรื่องทำยังไงที่จะปรับปรุงโรงเรียนให้น่าอยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยรักษาความปลอดภัยผมว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆสม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรแล้วมันยั่งยืนเนี่ยผมว่าป้องกันได้นะครับอันนี้อาจจะแยกกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นข้อมูลเด็กกระทำความผิดแล้วเข้าจูวี่หรือสถานพินิจเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพบส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนอกโรงเรียนนะครับหรือเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ drop out ก็คืออยู่ในโรงเรียนไม่ได้โดนระบบโรงเรียนผลักออกนะครับก็ไปเกเรนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับถามว่าทำไมเด็กอายุน้อยถึงรับรู้มากขึ้นจริงๆแล้วอันเนี้ยมันถูกรับรู้ผ่านโซเชียลมีเดียไอ้ตัวไอโฟนนี่แหละไอ้ตัวโทรศัพท์นะครับเป็นตัวสำคัญเลยนะครับเอาง่ายๆนะครับเด็กก็สามารถเข้าหาหนังโป้ได้เข้าหาปืนเถื่อนได้เข้าหาสิ่งที่ผิดกฎหมายได้โดยทางเนี้ยแม้กระทั่งพนันออนไลน์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะประตูบ้านเราเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรโกลคีเปอร์นะเขาเรียกว่าผู้รักษาประตูคือจะต้องกรองก่อนนะครับนะให้เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กเล็กเด็กใหญ่ตอนเนี้ยนะครับเข้าถึง iPad หมดเข้าถึง iPhone หมดต่อทีหรือ Samsung อะไรก็ได้
1: ค่ะแพลตฟอร์มออนไลน์
0: แพลตฟอร์มออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะครับถึงแม้เขาจะให้แพลตฟอร์มออนไลน์รับผิดชอบพวกนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกเรื่องถูกไหมครับเพราะว่าเอาง่ายๆเราให้เด็กอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่อะทุกวันนี้จะเข้าไปดูหนังโป๊เข้าไปซื้อปืนเถื่อนนะครับเข้าไปเล่นการพนันถามว่าเข้าผ่านตรงนี้ได้ไม่ได
1: ้
0: ถามว่ามันมีระบบการป้องกันเด็กได้ไหมไม่อะครับถูกไหมครับเราทุกวันนี้ให้เด็กเปิดเข้าไปมันก็เข้าไปได้แล้วเด็กทุกวันนี้ใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับครับคือผมมองอย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าเราเข้าใจง่ายๆเนาะถ้าเรามีหนองน้ำหนองหนึ่งสมมติว่าเป็นประเทศไทยไปเลยก็แล้วกันเนา
1: ะ
0: หนองน้ำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่ามันมีน้ำที่มันใสสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีน้ำที่เป็นน้ำเสียเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหรือมันปะปนเข้ามานะครับในหนองน้ำพวกนี้นะครับนะมันก็จะก่อมลพิษอะพูดง่ายๆนะครับอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆซ
1: ึ่
0: งประเทศไทยก็คงเหมือนกันนะณทุกวันนี้นะครับสื่อต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งที่มันเป็นพิษเนี่ยมันวิ่งเข้ามาในหนองน้ำไทยหรือสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะผมมองทางออกอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็คือว่าผมเห็นในประเทศไทยเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า IO เนาะซึ่งมันย่อมาจาก Information Operation ก็คือหมายความว่าเราสามารถที่จะตั้งวอลลุ่มหรืออะไรก็ตามเนี่ยในการให้ข้อมูลนะครับป้อนข้อมูลต่าง
1: ๆ
0: ทีนี้เราเอา IO เนี่ยมาทำการเมืองซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับผมถามว่าทำไมไม่มีการหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือทุกคนมาช่วยทำ IO และป้อนข้อมูลที่มันถูกต้องเข้าไปในระบบที่สื่อสารไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับนะให้มันค่อยๆป้อนไปป้อนคำสอนไม่ใช่ว่าพอมีเรื่องนึงณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเห็นใครโพสต์อะไรไปอย่างนึงสักพักมันก็จะมีสิ่งที่ในวงการสื่อเรื่องดิจิตอลเฮดก็ค จ้าเฮก็

0: คือมันกระหน่ำเกลียดชังกันนะไม่รู้ทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันบางทีก็เป็นเรื่องซ้ำเติมเป็นเรื่องอะไรคือถ้าคุณจะซ้ำเติมนะผมว่าไม่ต้องลงดีกว่าอยู่เฉยไปเลยก็ยังได้ถูกไหมครับไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ด้วยแต่ว่ามีความรู้สึกไปหมั่นไส้เข้าไปอะไรซึ่งโอเคถ้าคุณไม่มีอะไรคุณอยู่เฉยไปเลยก็ดีกว่านะครับแต่ถ้าจะโพสต์นะครับแล้วรัฐบาลทำในเชิงลุกทำไอโอนี่แหละเอาสิ่งดีๆป้อนเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราไปเรื่อยๆให้ซึมซับว่าสังคมเนี่ยนะครับรับรู้ในสิ่งที่ดีผมก็มองว่าเหมือนกับน้ำดีที่เราก็ค่อยๆไล่น้ำเสียออกไปผมยังเชื่อในตรงนี้อยู่ครับว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องดราม่าหรอกครับมันจะค่อยๆให้เด็กรุ่นใหม่หรืออะไรต่างเนี่ยซึมซับในสิ่งที่ดีไปเรื่อยๆนะครับรัฐบาลทำในเรื่อง IO ตรงนี้เหอะผมว่านะครับผมไม่รู้หน่วยงานไหนนะที่เข้ามาทำได้อาจจะต้องช่วยกันนะครับนะฮะ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ครับคุณเก๋คุณติ๊งหน่อยครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคุณติ๊งหน่อยแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: อยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะกับติ๊งหน่วยแล้วก็เก๋นะคะคุณติ๊งหน่วย
5: ครับผม
1: ก็วันนี้เดี๋ยวจะไปสนทนาธรรมกันนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
6: เจริญพรจ้ะ
1: ค่ะหลวงพ่อคะวันนี้เนี่ยตั้งหัวข้อเอาไว้แล้วก็อยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วยนะคะแล้วก็คุยถึงเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นความสูญเสียนะคะในแง่ของการป้องกันระยะยาวแล้วก็ถ้าเป็นบทบาทของทางวัดในแง่ของการให้หลักธรรมแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ด้วยนะคะเอาให้คุยกันให้ทุกมิติจริงๆนะคะเริ่มต้นที่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาในครั้งนี้ค่ะจริงๆมันมีบาดแผลในทางใจของคนในสังคมเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนฟังข่าวแล้วก็รู้สึกแบบเศร้าสลดแล้วก็เสียใจบางคนหดหู่มากๆนะคะตอนนี้อารมณ์ในสังคมเนี่ยค่ะหลวงพ่อมีหลักธรรมคำสอนหรือว่ามีอะไรอยากจะฝากในมุมมองสำหรับเรื่องนี้ไหมคะที่กำลังเผชิญกับอารมณ์แบบนี้อยู่ค่ะ
6: อยากจะคำแนะนำให้คนที่เป็นผู้ปกครองพ่อแม่เมื่อแต่งงานกันแล้วมีลูกแล้วเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการหย่าร้างสักอย่างหนึ่งจะได้ดูแลใกล้ชิดอบรมนิสัยลูกได้และถ้าลูกมาปรึกษาอะไรมีปัญหาอะไรขอให้รับฟังด้วยเหตุด้วยผลด้วยใจเย็นๆค่อยแนะค่อยนำไม่ใช่พูดกับย้อนไปในลักษณะประชดประชัน

0: ถ้าลูกอยู่โรงเรียนนี้เช่นสมมติว่าลูกขอย้ายเพราะว่าโดนเพื่อนแกล้งหรือว่าอะไรต่างๆพ่อแม่ควรจะค่อยๆหาเหตุผลตะล่อมลูกหรือว่าจะแก้ไขให้ลูกย้ายได้ถ้าอาการมันหนักมันก็ต้องย้ายนะไม่ใช่ปฏิบัติอารมณ์ใจเรียนเออย้ายไปไหนไม่ไหนไม่ได้พูดอย่างนั้นเนี่ยลูกเขาก็ไม่รู้จะหาทางออกทางไหนก็เลยมาออกทางที่เป็นโหดร้ายการุณนั้นการที่พ่อแม่จะพูดอะไรอย่าประชดประชันอย่าพูดเป็นลักษณะยุยงส่งเสริมเลยเอาถ้าหากว่าครูไม่แก้ปัญหาให้ไปฟ้องครูไม่แก้ให้ก
1: ็
0: ต้องพยายามคุณครูทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าลูกศิษย์มาปรึกษาหาดูเรื่องต่างๆนานาเรื่องมูลีของเด็กเรื่องการกลั่นแกล้งก็ต้องรีบดูรีบศึกษารีบไปเตือนคนที่แกล้งแล้วก็พยายามที่จะปลอบใจคนที่โดนแกล้งไม่ใช่ไปพูดฟัดใส่แม้มีเรื่องบ่อยจังอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ต้องค่อยๆค่อยแก้อย่าไปอารมณ์ใส่เขาถ้าเขาโดนอารมณ์ใส่อีกมันก็เหมือนสองซ้ำอ่ะโดนเพื่อนแกล้งลามทำร้ายร่างกายแล้วที่ยังมาโดนทำร้ายจิตใจอีกหาว่าเป็นเด็กเปราะบางหาว่าเป็นเด็กใจเสาะอะไรลักษณะอย่างเงี้ยงั้นต้องคอยช่วยแก้ปัญหาหน่อยปลอบใจสักนิดนึงแล้วก็ชี้ทางออกที่ดีให้เป็นบอกว่าเออเดี๋ยวจะเรียกคนที่แกล้งนะมาคุยกันว่าไม่แกล้งได้ไหมเรียนกันดีๆมาโรงเรียนเนี่ยปักหมุดอยู่ที่ไหนจะต้องปักหมุดอยู่ที่มาเรียนไม่ใช่มาหาเรื่องไม่ใช่มาหาเรื่องแกล้งอย่างนั้นแกล้งอย่างนี้แล้วเด็กที่แกล้งเนี่ยพอรู้ว่าครูไม่จัดการเนี่ยนะเขาจะเหิมจะกำเริบจะแกล้งหนักขึ้นไปอีกเพราะรู้ว่าครูไม่ได้ทำอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยหน้าที่ก็คือแก้ปัญหาสอนเขาด้วยแก้ปัญหาไปด้วยอย่าไปเขาเรียกว่าสอกกลับแบบเด็กเจ็บปวดด้วยคำพูดย้อนในลักษณะเยาะเย้ยถากถางเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ
2: ่
0: พ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าลูกมาบอกขอย้ายไม่ไหวเด็กถ้าย้ายได้ก็ย้ายทำไม่ย้ายก็ต้องมีเหตุผลค่อยพูดค่อยจาหรือไปบอกครูทีนี้ว่าเด็กคนไหนบ้างที่เกเรลูกเราเนี่ย
1: คร
0: ับ ที่แกล้งลูกเราถ้าไม่ทำอย่างนี้นะไอ้คนแกล้งก็ได้ใจไอ้คนโดนแกล้งก็ช้ำใจ
2: ค
0: ่ะตอนที่สุดมันก็หาทางออกในทางทำให้เกิดช้ำสังคมเลย
2: ค่ะ
0: ตอนเนี้ยสังคมชอกช้ำเลยเพราะว่ามันตายเจ็บเยอะมันมีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งสำหรับคนที่เป็นคฤหัสถ์ธรรมะคือมีสัจจะธรรมะสัจจะแปลว่าตั้งใจจริงจังธรรมะแปลว่าข่มใจฝืนใจฝึกใจไอ้การที่เขาเรียนหนังสือกันนี่นะเสียดายว่าการฝึกฝืนฝึกฝนให้รู้จักคำว่าหนักแน่นเยือกเย็นไม่ผุนผันพันแล่นไม่รู้สอนกันยังไงมันก็เปล่าตอนนี้เด็กๆอารมณ์ไม่หนักแน่นชอบผุนผันพันแล่นต่อใส่กันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าการศึกษาเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสว่า
2: ถ้
0: าการศึกษาเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าการศึกษามาหางด้วนตอนเรียนอนุบาลไม่ค่อยมีปัญหาพอขึ้นประถมมีนิดๆพอขึ้นมัธยมเริ่มมีหนักพอขึ้นมหาลัยไปกันใหญ่ตอนนี้ถ้าหากว่าทำเสียตั้งแต่ตอนต้นจะเป็นเรื่องอะไรก็สารวัตรนักเรียนช่วยคอยปรามคอยเตือนคอยห้ามคอยดูคอยตรวจหรือว่าโรงเรียนสมัยนี้มีไหมเครื่องตรวจโลหะนะเดินผ่านแล้วมันให้สัญญาณถ้าปิดได้ทำได้มันก็จำเป็นต้องทำหรือว่าไปตรวจดูในแต่ละห้องพอนักเรียนเข้าห้องหมดเอาเครื่องนี้ไปตรวจเลยแต่ละห้องละห้องห้องนี้ตรวจเสร็จคนนู้นห้องนู้นครูคนห้องนั้นก็มาเอาไปตรวจในรอบครอบถ้าตรวจอย่าขี้

0: เกียรติและขอไปถ้าครูไม่ขี้เกียจมันทำไว้เด็กมันรู้ว่าเอามาแล้วเดี๋ยวโดนตรวจเขาก็ไม่กล้าเอามาแต่ที่ไม่มีการตรวจการอะไรเขาก็ต้องเอามาได้ตามสนับใจเขาทำมาว่าธรรมะ4 ข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สำหรับคนครองเรือนคนติดเป็นคารวาสอันดับหนึ่งต้องมีสัจจะเขาต้องตั้งใจว่าเขามาทำอะไรเข้าโรงเรียนมาเขาเนี่ยหรือว่าเดือนนี้7 วันครั้งหนึ่งสมัยก่อนนี้วันศุกร์ตอนปิดจะปิดโรงเรียนเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีให้เด็กสวดมนต์ แล้วก็จะมีทำปฏิญาณอะไรต่างๆย้ำว่าเขามาตั้งใจมาเรียนไม่ตั้งใจมาหาเรื่องถ้าคนไหนหาเรื่องกับคนนี้มันไม่มีสัจจะอะไรต่ออะไรพูดหวังความมีสัจจะคิดตั้งใจจริงที่จะทำสิ่งที่เขามาเนี่ยให้มันเป็นหลักที่ไม่งอนเงินทอนแทนปักหลักปักหมุดก็ตั้งใจมาหาความรู้ไม่ตั้งใจหาเรื่องไอ้คนที่ละแกล้งก็หาเรื่องไอ้คนที่โดนแกล้งมันก็อยากเอาเรื่องเอาแค้นเอาคืนข้อที่สองฝึกให้เด็กมีธรรมะโดนยั่วหน่อยโดนแกล้งหน่อยครับทำให้รู้จักให้อภัยว่าหมายไอ้เรื่องนี้สำคัญนะ
1: ค
0: ่ะมาว่าเด็กที่โดนแกล้งนี่มันก็ไม่รู้จักให้อภัยแล้วก็ไม่รู้จักห้ามใจข่มใจไม่ฝึกฝืนความหนักแน่นไว้บ้างเลยมันก็กลายเป็นคนเบาลอยไปนำเรื่องตามราวปลิวไปตามลมปากบ้างการกันแกล้งบ้างมันแย่มากข้อที่สามขันติให้เขารู้จักทนแรงเสียดทานการกันแกล้งอย่าปล่อยให้เปราะบางมากไปขันติไม่มีก็กลายเป็นขันแตกท้ายจากพระรู้จักสละอารมณ์ที่โดนแกล้งโดนอะไรเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ต้องเสียสละในบ้างเพราะเราอยู่กับเพื่อนมนุษย์ต่างความต่างนิสัยแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราจะให้จาคะฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ต้องให้ฝ่ายแกล้งอ่ะสละเลิกซะเลิกซะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ต้องไปขู่ว่าถ้าไม่เลิกเดี๋ยวโดนยิงหัวในคนนี้นะไม่ต้องอย่างนั้นไอ้นี่ว่าเรามาเรียนปักหมุดว่าจะมาเรียนแล้วเราก็ต้องทำใจอยู่กับการเล่าเรียนให้เข้มแข็งมั่นคงต่อไป
2: ครับก็เรียกว่านี่คือหลักธรรมคำสอนที่ต้องเอามาใช้เพื่อเลี้ยงลูกด้วยธรรมะดีกว่าเลี้ยงลูกด้วยความตามใจนะครับก็ถ้าทำได้ก่อนให้ลูกเลยไม่คุยกันเลยตั้งแต่เด็กโตมาก็อาจจะสายไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนรู้สึกเครียดหมดหวังแค้นด้วยครับหลวงพ่ออยากจะฝากข้อคิดเตือนสติอย่างไรให้เราผ่านวิกฤตจิตใจครั้งนี้ไปได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะฝากว่าเด็กๆไว้รู้เลยอย่าทำเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้นมันต้องเป็นเจ้าที่มีความหนักแน่นลูกเอ๋ยเจ้าจงเป็นคนที่มีหลักหนักแน่นไว้ในใจอย่าผุนผันพันแล่นใส่เพื่อนฝูงง่ายๆและไอ้เพื่อนที่เกเรเจ้าแกล้งเพื่อนเอากับการเปลี่ยนเพื่อนเป็นศัตรูเขาบอกว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนบินขึ้นที่สูงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อนเราก็อย่าเปลี่ยนเพื่อนเป็นศัตรูเนี่ยมันโดนเพื่อนเป็นศัตรูทำเปลี่ยนเพื่อนเป็นศัตรูก็เลยเกิดระเบิดกันด้วยปืนด้วยอาวุธต่างๆนั้นขอให้เด็กอัญชนคนรุ่นหลังนะมีธรรมะซะบ้างโอ้โหแต่ตอนนี้ข่าวมันออกมาน่าตกใจว่าโลกนี้มีหลายประเทศประกาศตัวไม่มีศาสนาก็บอกประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งเลยไม่เอาศาสนาถ้าไม่เอาศาสนาเอาอะไรเอากฎหมายมันมีหลักอยู่2 อย่างในโลกนี้นะถ้าไม่เอากฎหมายก็ต้องเอาหลักศาสนาแต่ถ้าไม่เอาทั้งกฎหมายไม่เอาหลักศาสนามันก็โลกแตก
1: ค่ะ
0: โลก
1: แตกได้ค่ะหลวงพ่อท้ายที่สุดแล้วนะคะหลวงพ่อมีอะไรจะฝากไหมคะอย่างกิจกรรมที่วัดนะคะหลายคนก็ถามกันเหมือนกันนะอย่างเรื่องของกิจกรรมการสวดมนต์นั่งสมาธิ

0: หรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่วัดค่ะหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ที่วัดจะมีเทศทุกวันอาทิตย์แล้วก่อนเทศก็จะนั่งสงบใจบ้างหรือหลังจากเทศจบก็มีนั่งสมาธิ5นาที
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จะมีสิ้นเดือนปลายเดือนอาทิตย์ปลายเดือนจะเข้าวัดอยู่กันทั้งวันปฏิบัติธรรมกันทั้งวันแต่ตอนเนี้ยวันพระช่วงฤดูเข้าพรรษาอาตมาจะเทศกับคนที่มาถือศีลโบสถ์ด้วยแล้วก็คนที่มาวัดด้วยนั้นขอให้มาวันอาทิตย์เนี่ยจะได้พบกันฟังเทศฟังธรรมฝึกฝนจิตใจวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งท
0: ุ
1: กวันทุกวัน
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้นมัสการหลวงพ่อนะคะ
2: เจริญพร
1: เจริญพร
3: คุณครับสาธุครับ
4: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพร CNPL อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาอยู่กันต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะเพราะว่าอาจารย์มารอสายอยู่แล้วนะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณจักรเพชรครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
5: ครับอาจารย์ครับก็เราได้เห็นบรรยากาศของการจับมือควงคู่ของท่านนายกอนุทินกับมินอ่องไลที่เรียกว่าดึงนักธุรกิจไทยมินมาร่วมมือในครั้งนี้จากอดีตไทยรบพม่าแต่วันนี้พลิกเกมกลายเป็นไทยจะช่วยพม่าและจะไปรบกัมพูชาแทนได้ไหมยุทธศาสตร์เรื่องของความมั่นคงจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับ
4: ครับความสัมพันธ์ไทยพม่าซับซ้อนเสมอนะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เคยทั้งเป็นศัตรูเคยทั้งไม่เป็นศัตรูแต่ไม่เป็นมิตรและขณะนี้ก็ยกระดับถือว่าเป็นมิตรนะครับแล้วก็มีระดับที่เป็นมิตรปกติที่ไม่ได้ใกล้ชิดแล้วก็ระดับกลางๆที่สมดุลแล้วก็ระดับที่ใกล้ชิดสนิทสนมนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละระดับในแต่ละยุคสมัยก็จะมีความซับซ้อนแตกต่างกันเนื่องจากว่าเมียนมาหรือพม่าเนี่ยมีปัญหาภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสู้รบในสงครามกลางเมืองเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องของการรัฐประหารแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งกับต่างประเทศทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและก็นานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นความซับซ้อนตรงนั้นนะครับคุณเก๋ครับคุณจักรเพชรครับก็จะมาถึงเราดีนะครับเปลี่ยนว่าเราจะตั้งรัฐอย่างไรบนพื้นฐานว่าคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรในเรื่องของแรงงานในเรื่องของพลังงานในเรื่องของการค้าชายแดนในเรื่องของความมั่นคงอื่นๆโดยรวมนะครับก็เป็น

0: เรื่องที่ซับซ้อนนะครับยังไม่มีจุดสมดุลที่ลงตัวขณะนี้เมื่อยกระดับอย่างเป็นทางการนะครับเชื้อเชิญให้ประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งก็เป็นผู้นำคนเก่าที่ทำรัฐประหารมาเยือนนะครับก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเห็นมีการประท้วงของหลายกลุ่มรวมทั้งของสมาชิกของรัฐสภานะครับแล้วคงจะมีการตั้งข้อสังเกตจากนานาชาติแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราจะได้รับนะครับในคิดที่คุณจักรเพชรพูดนะครับเรื่องการค้าในระดับที่ดีขึ้นนะครับซึ่งก็จำเป็นกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยเรื่องพลังงานนะครับเรื่องการควบคุมชายแดนก็ต้องดูนะครับว่าที่ข้อตกลงเหล่านี้ซึ่งก็จะมีการพบปะกันของหลายคณะกรรมการชายแดนคณะกรรมการระดับสูงที่เราเรียกกันว่า HL นะครับ High Level Committee แล้วก็เรื่องของเลขาธิการสภาความมั่นคงที่จะพบกันอีกไม่กี่วันข้างหน้ามันจะนำไปสู่การจัดระเบียบชายแดนใหม่ 2,401 กิโลเมตรหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องนี้มีทั้งความเสี่ยงมีทั้งโอกาสครับก็ต้องแบ่งเป็น3ระดับนะครับระดับไทยพม่าระดับไทยอาเซียนระดับไทยนานาชาตินะครับไทยพม่าก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่ไม่สนับสนุนนายมีนองลายก็มีกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับถ้าเทียบจากเรื่องของพื้นที่ที่เขาเสียไปในการควบคุมก็ประมาณครึ่งประเทศแล้วก็10กว่ากลุ่มที่ติดอาวุธต่อสู้กับเขาก็ประมาณครึ่งหนึ่งที่เซ็นข้อตกลงสงบศึกแล้วอีกครึ่งหนึ่งยังไม่เซ็นนะครับก็ถ้าคิดจากฐานนี้นะครับไทยพม่าเนี่ยนะครับเราก็ได้ความชัดเจนขึ้นเยอะนะครับว่าจะจัดระเบียบชายแดนอย่างไรนะครับอาจจะได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลใหม่ซึ่งอาจจะไม่ได้ควบคุมชายแดนทั้งหมดอย่างเช่นเราก็จะต้องเจรจากับกะเหรี่ยงที่รัฐกอทูเลอยู่ดีเราก็ต้องเจรจากับว้าแดงที่ลุกล้ำพื้นที่เราที่รักฐานอยู่ดีนะครับแต่เราอาจจะกดดันให้ทางทหารเมียนมานะครับกดดันไปทางที่รัฐฐานกดดันเป็นที่กะเหรี่ยงได้อีกทีนึงก็ถือว่าแนวโน้มความสำเร็จอาจจะมีมากขึ้นนะครับแต่เป็นเพียงแต่แนวโน้มนะครับที่อาจจะมีมากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องของประโยชน์ทุนตรงของเรานะครับที่เราจะเกี่ยวข้องด้วยเรื่องการดูแลท่อส่งก๊าซนะครับแล้วก็เรื่องการดูแลเรื่องของแรงงานเรื่องของการรั่วไหลเรื่องของยุทโธปกรณ์เรื่องของยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายต่างๆรวมทั้งแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเริ่มต้นมาจากตรงนี้ครับแล้วก็ข้ามไปยังกัมพูชาแต่ว่าประเด็นคือมินองไลน์ก็จะควบคุมตรงนี้ได้ไม่ 100% อย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับแต่ก็อาจจะดีขึ้นนั่นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองโอกาสในการลงทุนในนั้นจริงนะครับคุณจุลรัตน์ครับเพราะว่าในส่วนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีอำนาจในการให้สัมปทานเขาก็มีอำนาจในการจัดระเบียบสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการจัดระเบียบการค้าการลงทุนการโอนเงินซึ่งมีปัญหาเยอะมากนะครับไม่ได้เป็นระบบสากลโดนข้อจำกัดเยอะนะครับแล้วก็กลายเป็นปัญหาให้กับนักธุรกิจนะครับทำให้ต้นทุนการค้าการลงทุนเนี่ยสูงมากนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนก็ดีนะครับเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนก็ดีแต่หลายประเทศก็คล้ายๆเรานะครับก็ขณะนี้ก็ลุกเข้าไปเปิดความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการก่อนนะครับแล้วก็หลายประเทศก็เริ่มที่จะเข้าไปกดดันรัฐบาลใหม่เนี่ยให้จัดระเบียบนะครับเราจะเห็นประเทศอย่างเช่นในเอเชียก็สิงคโปร์นะครับญี่ปุ่นนะครับสหภาพยุโรปหลายประเทศก็เข้าไปอันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับแล้วคงจะต้องดูความเป็นจริงภาคเอกชนก็เข้าไปแล้วนะครับคุณสัพเพชครับ
1: ครับ
0: คุณจุลวรัตน์ครับภาคเอกชนของไทยเนี่ยขยายกิจการในพม่ามาหลายปีแล้วและปีนี้ก็คึกคักมากนะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่จะเปิดใหม่การเลือกตั้งผ่านไปแล้วก็ฝ่ายที่ชนะเลือกตั้งพรรคการเมืองหลายพรรคก็สนับสนุนรัฐบาลของนายมีนองลายนะครับเพราะฉะนั้นไทยก็ต้องมีความจำเป็นในความคิดของรัฐบาลนะครับต้องยกระดับความสัมพันธ์กับรัฐบาลใหม่ต้องเปิดประตูการค้าการลงทุนต้องเชื่อมโยงระบบให้ดีแล้วก็หวังว่าในอนาคตก็จะกลายเป็นผลกำไรให้กับประชาชนคนไทยอันนี้ก็เป็นความหวังแต่ฝ่ายที่เห็นไม่เห็นด้วยก็บอกว่าหวังอย่างเดียวไม่ได้นะครับในความเป็นจริงมันอาจจะต้องมานั่งคิดดูว่ามันจะได้จริงขนาดไหนแลกกับการที่เราไปรับรองเขาไกลๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทางด้านภายในระหว่างไทยเมียนมาแต่ก็ต้องแลกไปด้วยสองสามเรื่องในระดับอาเซียนในระดับของกลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยที่เราเห็นนะครับในระดับอาเซียนเนี่ย

ในระดับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยนี่ก็ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่อยู่บ้านเรานะครับแล้วก็เป็นฐานเสียงของนางองซานซูจีเป็นฐานเสียงของกองกำลังภาคประชาชนติดอาวุธ PDF People Defense Force ซึ่งก็รวมตัวกันต่อสู้กับทหารเมียนมาได้รับชัยชนะกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ต้องดูแลความเรียบร้อยเพราะคนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับในเมืองออนไลน์เนี่ยอยู่ในเมืองไทยเยอะ

0: ครับ
1: เคยไปอ่านข่าวครับสัมภาษณ์บ่อยๆมาก่อนครับอาจารย์ก็เป็นนักวิชาการคือที่เราเคยสัมภาษณ์พูดคุยก็เป็นอย่างดีนี่แหละครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเขามีแฟนคลับนะครับแล้วก็ต้องหาสมดุลเพราะว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับใครมีรองลายแล้วก็มองว่าเป็นอาชญากรบ้างนะครับถูกหมายจับบ้างนะครับละเมิดสิทธิมนุษยชนบ้างเนี่ยก็อยู่เมืองไทยกันเยอะนะครับลูกศิษย์ลูกหาเราก็หลายคนนะครับที่เคยเรียนกับเราเป็นครูบาอาจารย์ก็เยอะนะครับบอกหมายถึงชาวพม่านะครับหรือว่าเมียนมาที่เราเรียกกันแต่ว่าในระดับที่2ระดับอาเซียนเนี่ยนะครับป
2: ั
0: ญหาก็อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ตอนที่เราเปิดประตูแบบไม่เป็นทางการเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะครับที่มีการพูดคุยกับอย่างไม่เป็นทางการกับทุกฝ่ายรวมทั้งกับทหารเมียนมาเนี่ยเราโดนโจมตีหนักมากจากสิงคโปร์จากอินโดนีเซียจากมาเลเซียออกแถลงการณ์กันเยอะแยะเลยแต่รอบนี้ดูท่าทางจะเงียบหน่อยแต่รอบก่อนหน้านั้นบอกว่าเราทำความเสียหายให้กับฉันทามติ5ข
2: ้
0: อของอาเซียนบ้างเราไม่รักษากติกาอาเซียนบ้างนะครับแล้วก็มีการโต้เถียงกันเยอะแยะถ้าใครอ่านไลน์ของเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศผู้นำทางด้านนโยบายต่างประเทศช่วงนั้นจะรู้สึกคึกคักตื่นเต้นมากนะครับพูดง่ายๆว่าถล่มกันไม่ยั้งนะครับและไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าตรงนั้นก็เกิดความเสียหายให้กับหลายฝ่ายไทยก็ชี้แจงนะครับเพราะจริงๆเราไม่ได้ทำผิดกติกาอาเซียนเราก็พยายามหาทางออกเพิ่มเติมด้วยการคุยกันนอกรอบเพราะทุกฝ่ายเกรงใจไทยนะครับทุกฝ่ายค้าขายกับไทยทุกฝ่ายใช้ฐานของไทยนะครับรักษาตัวเรียนหนังสือค้าขายเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดผมก็เคยมีโอกาสไปร่วมด้วยนะครับในรอบแรกๆก่อนที่จีนจะเอาไปจัดต่ออินเดียจะเอาไปจัดต่อในการประชุมนอกรอบของทุกฝ่ายนะครับเพื่อที่จะหาทางออกแล้ววันนั้นนะครับก็กลายมาเป็นวันนี้ก็คือว่าหลังจากนั้นก็ไต่ระดับไปเริ่มเป็นทางการขึ้นแล้วก็ตัวแทนที่เป็นระดับรัฐมนตรีก็เข้ามาเราแถลงชัดเจนในประเด็นนี้นะครับว่าเราต้องการที่จะให้อาเซียนรัฐบาลใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่ในอาเซียนอย่างเป็นทางการไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปคว่ำบาตรเขาอันนี้จะทำให้เราเนี่ยจะขัดแย้งกับประเทศหลายประเทศนะครับในอาเซียนที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าคราวนี้เสียงก็น้อยลงนะครับเสียงคัดค้านก็น้อยลงเพราะรอบที่แล้วไปมาก็อย่างเช่นอดีตปลัดกระทรวงต่างประเทศของประเทศมันก็ออกมาชื่นชมเราผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับว่าจริงๆสิ่งที่เราทำมาถูกต้องแล้ว
2: ค
0: ือหาทางออกอื่นอย่างไม่เป็นทางการให้กับอาเซียนแล้วก็ส่งผลการพูดคุยที่เริ่มดีขึ้นเนี่ยกลับไปให้อาเซียนดำเนินการต่อซึ่งถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่คืบหน้านะครับถ้าผ่านอาเซียนเพราะว่าพอผ่านอาเซียนปุ๊บมันก็จะมีกติกามันก็จะมีท่าทีทางการทูตที่เป็นทางการที่ยอมกันไม่ได้นะครับฝ่ายหนึ่งก็มองว่านายมินองไลเนี่ยไม่ชอบทำไม่ต้องการรับรองรัฐบาลนี้แล้วก็ติดคดีอยู่เยอะนะครับแล้วก็ต้องไปเจรจาสงบศึกปองดองจริงๆก่อนถึงจะเข้ามาอยู่ในอาเซียนได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามันผ่านจุดนั้นไปแล้วนะครับเขาเลือกตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็คลี่คลายไปเยอะนะครับกว่าเครื่องมือของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยในเมียนมาเองซึ่งเรื่องนี้แหละเห็นว่าชัดจะเห็นได้ชัดว่ามันอยู่ในแถลงการร่วมไทยเมียนมานะครับว่าเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ก็ยืนยันว่าพม่าต้องตัดสินใจเอง
2: มันเป็น
0: เรื่องความต้องการของคนพม่าชาวเมียนมาที่ต้องคุยกันเองแต่เราก็สนับสนุนให้เขาคุยกันเท่านั้นเองเราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะครับอันนี้ก็เป็นระดับอาเซียนซึ่งคงต้องติดตามดูนะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีอาเซียนประเทศไหนออกมาแถลงการไม่ยอมรับบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องมหาอำนาจนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยมันมีอีกประเด็นนึงนะฮะคุณจุฬารัตน์ครับ
2: ค่ะ
0: จากเพชรครับก็มีคนก็บอกว่าแล้วทำไมเราไม่ทำอะไรให้มันดูไม่เป็นทางการบ้างนะครับรัฐมนตรีของเราไปยืนเข้าแถวต้อนรับอย่างคึกคักนะครับแล้วก็มีการจัดงานเลี้ยงใหญ่โตมีการใช้คำพูดที่ชัดเจนแล้วว่าเราเนี่ยสนับสนุนเต็มที่ยกระดับเต็มพิกัดถ้าดูในหน้าฟีดนะครับของสังคมออนไลน์ก็จะมีคำความเห็นนี้เยอะนะครับบอกว่าก็เห็นด้วยนะครับที่จะไปปรับความสัมพันธ์กับเมียนมาเพราะว่าพรมแดนติดกับเราไม่มีใครมีพรมแดนยาวเท่าเราแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาคาราคาซังจัดระเบียบชายแดนไม่ได้แล้วนับวันจะยิ่งหนักด้วยแต่ทำไมต้องออกนอกหน้าขนาดนี้นะครับทำไมต้องโจ่งแจ้งขนาดนี้คุณจับเพชรกับคุณจุลรัตน์ก็ต้องตอบท่านเหล่านั้นไปว่ามันเป็นสไตล์มันเป็นลูกเล่นมันเป็นการเป่าแซกโซโฟน นะครับ

0: มันเป็นการร้องเพลงแต่ว่ามันก็มีผลสูงเหมือนกันนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นสไตล์แต่ว่าหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่สไตล์อย่างเดียวนะครับมันเป็นการยกระดับเกิดชนเพดานอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะต้องดูในกระดานสุดท้ายว่ามหาอำนาจคิดยังไงนะครับอันที่จริงก็ไม่ต้องสนใจมากนักนะครับแต่ว่ามหาอำนาจก็จะมองว่าเราปรับจุดยืนจริงหรือไม่แล้วเขาก็จะขยับปรับน้ำหนักแล้วก็กดดันเราตามผลประโยชน์ของเขาครับคุณจักรเพชรครับคุณจุลรัตน์ครับ
1: ก็เรียกว่ารัฐบาลไทยอุ้มรัฐบาลเมียนมาครั้งนี้คุ้มค่าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่ประชาคมโลกอาจจะคว่ำบาตรหรือแบนไทยเราซึ่งก็อันนี้เองเป็นสิ่งที่ก็ต้องดูต่อไปแต่สลับขั้วมาดูเรื่องของประเด็นเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ตอนนี้ไทยช่วยเมียนมาแล้วไทยต้องไปรบกับเขมรเนี่ยแหละครับอาจารย์ครับการดึงเมียนมามาร่วมมือทางเศรษฐกิจก็เรียกว่าเป็นการสงบศึกหลังบ้านเพื่อเอาสภาพกำลังเหล่านี้เนี่ยไปรับมือความตึงเครียดฝั่งเขมรใช่หรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: อันนั้นน่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญด้วยนะครับว่าถ้าเมียนมาเข้ามาเต็มตัวแล้วก็สนับสนุนเราอย่างชัดเจนก็ได้ไม่อีกเสียงหนึ่งนะครับในอาเซียนซึ่งเสียงนี้ก็จะสำคัญเหมือนกันนะครับทุกเสียงเนี่ยก็อันนี้คงเป็นความคาดหวังลึกๆไม่ได้แถลงแต่ว่าเพิ่นคุณจักรเพชรรู้ทางไปก่อนนะครับก็ต้องไปวัดดูนะครับว่าพม่าเนี่ยจะมีท่าทีตัวรัฐบาลมีนองไลน์เนี่ยอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับแล้วถ้ามีท่าทีที่ไม่เป็นบวกเนี่ยคงเกิดเรื่องแน่นะครับเพราะว่าความคาดหวังก็คงสูงอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างเปราะบางนะครับแต่ว่าก็โดยธรรมชาติเมียนมาก็ไม่ค่อยที่จะสนิทกับทางกัมพูชาอยู่แล้วไม่ค่อยชอบจีนอยู่แล้วนะครับมีปัญหาเรื่องของแหงกันมานานทางเมียนมาทหารทัพพดอหรือทางพม่าสนิทกับทางรัสเซียค่อนข้างมากนะครับเพราะเอกก็มองว่าจะยุ่งเกี่ยวมากเกินไปก็จะเปลืองตัวจะแพงนะครับราคาแพงไม่เหมือนกับทางกัมพูชาก็ควบคุมง่ายกว่าอันนี้เขาก็พูดกันในวงการในการพูดนะครับว่าจีนก็เป็นมาสนิทกับทางกัมพูชาทางลาวสปป.ลาวมากกว่าทางเมียนมาก็อาจจะมีคนในรัฐฐานเพื่อผลประโยชน์ทางชายแดนตัวเองแต่รัฐอื่นๆก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปวุ่นวายมากนักนะครับมันก็จะมีอินเดียที่อาการด้วยที่อยากจะเกิดปัญหาเข้าไปแล้วก็มีไทยนะครับที่ทำงานกับรัฐเหลี่ยงตลอดแนวชายแดนซึ่งจีนก็เลยมองว่าการสร้างอิทธิพลตรงนั้นไม่ง่ายเพราะฉะนั้นโดยสรุปเมียนมาก็อาจจะสับสนเรามากขึ้นอันนี้ก็ต้องดูนะครับเราอาจจะอยากได้ความชัดเจนมากขึ้นเร็วๆนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าท่าทีของเมียนมาเขาค่อนข้างรักษานะครับท่าทีเขาไม่ค่อยแสดงออกอะไรในออนไลน์นี่ไม่ค่อยพูดนะครับแล้วก็พูดตามถ้าดูในคลิปก็ไม่ค่อยที่จะราบรื่นนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาเป็นคนที่ฟังเยอะนะครับพวกเราเคยเจอเขาก็เห็นชัดว่าเขาเป็นคนที่ชอบคิดแล้วก็ชอบดำเนินการอะไรที่บางทีก็ไม่ค่อยได้ประกาศนะครับอันนี้ก็คงต้องดูกันให้ดีนะครับแต่ว่าก็จะเป็นประโยชน์กับเราครับถ้าเราสามารถครับเพื่อนประเด็นของกัมพูชาได้ดีกว่านี้เพราะขณะนี้เราติดหล่มทางยุทธศาสตร์จะคุยก็ไม่ได้จะสงบก็ยังไม่ได้เขาออกกำลังเข้ามาก็เยอะเขาไปเปิดเวทีหลายเวทีในต่างประเทศจะรู้เขาถนัดก็ไม่ได้เพียงแต่ตามไปแก้ปัญหานี้เขาเพิ่งส่งจดหมายไปชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับที่สหประชาชาติที่ UNHRC ซึ่งจริงๆก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับข้อมูลที่เราส่งไปนี่อยู่ในระบบสหประชาชาติหมดแล้วตั้งแต่แรกแต่เราชี้แจงที่คณะมนตรีความมั่นคงแต่ว่าก็เป็นการตอบคำว่าเราไม่เห็นด้วยกับผู้ทำรายงานเรื่องกัมพูชาแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ครับก็เป็นประเด็นที่ทางมหาอำนาจก็จับตาดูอยู่แล้วก็อาจจะเข้ามาอีกหลายจังหวะเช่นจีนก็เสนอตัวเองมาไกลเกลี่ยบ้างเสนอตัวเองที่จะมาจัดประชุมแม่ของร้านช้างแทนเราบ้างอันนี้ก็ต้องระวังครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นศึกสามด้านที่ไทยต้องรับมือนะครับอาจารย์ครับทั้งฝั่งกัมพูชาด้านฝั่งตะวันออกเมียนมาก็ฝั่งตะวันตกยังไม่นับรวมไฟใต้ทางมาเลอีกนะครับก็เรียกว่าการเลือกจับมือกับเมียนมาก่อนก็ถือว่าเป็นการเดินหมากทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยที่เรียกว่าเป็น the best clever สุดๆแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ในชั่วโมงนี้ซึ่งต่อไปเองเราจะเดินเกมทางการทูตอย่างไรดีครับเพื่อที่จะไม่ให้เรามือเปื้อนเลือดแล้วก็ยังสง่างามในสายตาประชาคมโลกครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็ต้องหาสมดุลให้ดีนะครับทำมากเกินไปก็เสี่ยงสูงผลตอบแทนก็อาจจะน้อยเพราะฉะนั้นคราวนี้เราลงทุนเยอะนะครับ

0: ออกตัวเต็มที่กับเมียนมาในความคิดของหลายคนนะครับก็ต้องดูว่าผลกำไรระยะสั้นกลางยาวที่จับต้องได้จริงๆเนี่ยกลับมาถึงเราจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าแตกต่างจากเดิมนะครับที่เราอาจจะไม่ออกตัวมากนักแต่ว่าเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องความมั่นใจสะสมนะครับทีมต่างประเทศชุดนี้เคยทำงานให้กับรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็คงจะมั่นใจว่าสามารถที่จะกลุ่มเสื้อผ้าฝั่งดานเมียนมาแต่เมียนมาที่สุดแล้วนะครับฐานทัพมาดอว่าไม่ฟังใครเลยแม้แต่พูดเดียวเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปราะบางที่สุดนะครับเขามีความเข้มข้นนะครับแล้วก็หยิ่งในศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็เขาเองก็ไม่ไว้ใจใครเลยฉะนั้นก็ต้องระวังแต่ว่าก็ถือว่าเราก็เทไปจากหน้าตักเยอะนะครับแล้วคุณจะต้องดูว่าจะได้รับอะไรกลับมานะครับขณะเดียวกันก็กำลังปรับสมดุลนะครับกดดันมหาอำนาจในหลายรูปแบบถ้าเราเห็นนะครับความเคลื่อนไหวที่เรากำลังทำกับจีนซึ่งคนไทยไม่พอใจมากหลายเรื่องนะครับแล้วก็กับสหรัฐที่พยายามจะขยับเข้าไปสหรัฐที่สนใจเรื่องเมียนมาเยอะด้วยนะครับแล้วก็ขยับเข้าไปถ้าเราจะการเดินทางของชุดต่างประเทศของเราไปที่สหรัฐได้อันนั้นก็เป็นสัญญาณล่วงหน้าแล้วนะครับที่เราเห็นชัดว่าอาจจะให้น้ำหนักสหรัฐมากขึ้นในเรื่องนี้ด้วยครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะคะ
2: อย่างสูงครับครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและก็การต่างประเทศค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของ Sherlock Cadet นะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้อมูลคดีและรายการลำนำสยามก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะร่วมกันนำเสนออรรถรสแห่งดนตรีไทยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างจุใจเลยนะครับตลอด2ชั่วโมงเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงขับร้องด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็งวงเครื่องสายวงโมโหรีวงเครื่องสายผสมวงโยธวาทิตวงอังคลุงท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงในแนวใดเพลงชนิดไหนถ้าไม่สุดความสามารถจริงๆแล้วผมก็พยายามหามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็จะเป็นเพลงที่บรรเลงมาตั้งแต่บันทึกเสียงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลปัจจุบันนะครับก็ที่เท่าที่มีอยู่หาได้ก็นำมาเสนอให้ฟังตามที่ท่านฟังได้ชื่นชอบกันนะครับท่านฟังหลายท่านบอกว่าอยากฟังเพลงที่ผมได้เคยคุยเอาไว้ว่ามีอยู่ประมาณทั้ง2สำเพลงอย่างเช่นเพลงนึงซึ่งปรากฏอยู่ที่จีนเรียกมีเป็นชื่อว่าหน้าเจ้าจิ้มก้องเป็นสมัยของต้นสมัยกรุงสุโขทัยที่เรานำดนตรีไปบรรเลงที่จีนกับอีกเพลงหนึ่งคือเพลงที่สมัยอยุธยาครับสมเด็จพระนารายมหาราชที่บาทหลวงลาลูแบร์ได้ทำเป็นโน้ตสากลไว้นะครับที่รู้สึกไปพบที่ต่างประเทศครับที่หอสมุดหรือพิพิธภัณฑ์ของต่างประเทศแล้วก็นำกลับเข้ามาเมืองไทยแหมอันนี้ยากมากนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นเพลงซึ่งโน้ตก็ไม่ครบไม่เต็มนะครับได้มาบางส่วนเท่านั้นเองส่วนด้านเจ้าจิ้มก้องนี่หาตัวโน้ตไม่เจอเลยนะครับมีแต่ว่าเพลงที่มาที่ลาลูแบร์ได้บันทึกไว้รู้สึกจะเป็นเพลงสายสมอนเพราะว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับทับศัพท์ไว้เลยว่าสายสามอนนะครับก็มีโน้ตมีคำร้องด้วยแต่ว่ามีไม่ครบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีใครคิดจะมาทำต่อเพราะเป็นเพลงที่ขาดนะครับเพียงแต่ให้ทราบว่าเป็นเพลงที่มีต้นเขาที่มีสามารถหารากของ

เพลงต้นคำของเพลงได้ว่าทำนองในยุคสมัยนั้นก็บรรเลงอย่างนี้วรรคตอนประโยคของเพลงเป็นอย่างนี้ทำนองแต่ละวรรคเป็นอย่างนี้ทำให้สามารถขยายไม่ได้ถึงปัจจุบันนี้ซึ่งแสดงเห็นว่าดนตรีของเรานะมีมาหลายร้อยปีจะเป็นพันปีมาแล้วนะครับทีนี้ในวันนี้เรื่องของดนตรีไทยวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องรูปแบบของปีพาดไม้แข็งนะครับคอปีพาดไม้แข็งคงจะชื่นชอบนะครับแล้วก็มีทั้งเพลงมอญผสมด้วยเรื่องของเพลงปีพาดไม้แข็งนี่ส่วนมากจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นที่นิยมกันในวงกว้างจะว่ากว้างกว่าเครื่องสายหรือมโหรีก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นข้อแรกคือเป็นเรื่องที่สามารถบรรเลงในที่กว้างพอบรรเลงในที่กว้างได้เนี่ยประชาชนผู้ชมก็จะชมได้มากกว่ามโหรีหรือเครื่องสายซึ่งบรรเลงในที่แคบอย่างสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยมโหรีเครื่องสายเนี่ยมักจะใช้บรรเลงในที่ประโหฐานในพระราชวังในบ้านของเจ้านายใช้เวลาที่กล่อมหอหรือเวลาที่กล่อมพระบรรทมอย่างนี้นะครับจะใช้เป็นเพลงที่บรรเลงกันไม่ดังนักเพราะว่าเครื่องสายเนี่ยจะเป็นอย่างเช่นพวกซอเนี่ยมันจะเป็นเสียงซึ่งไม่กว้างนะครับเป็นเสียงซึ่งค่อนข้างจะมีพิสัยซึ่งแคบนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปชมนะถ้ามีการบรรเลงมโหรีเครื่องสายกลางลานกลางแข่งกันไปที่สกิสลาเมื่อก่อนนี่มีกันอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเวลาฤดูร้อนเนี่ยถ้าเวลาเครื่องสายบรรเลงเนี่ยถ้าเราไปนั่งกลางๆนั่งหลังๆเนี่ยเราจะไม่ได้ยินทั้งวงจะได้ยินอย่างมากก็จะเท่ที่โดดเด่นที่สุดนะครับเครื่องมืออื่นเนี่ยจะถูกบดบังไปหมดเลยนะครับเครื่องไหนแข็งหน่อยก็ชนะไปแต่ถ้าหากปีพาดเนี่ยเขามักจะใช้บรรเลงในที่โล่งกว้างเพราะว่าอย่างน้อยแค่ปีนี่ก็ทะลุไปไกลแล้วนะครับและยังปีพาดไม่แข็งซึ่งเรียกว่าเครื่องตีทุกชนิดในวงปีพาดไม่แข็งเนี่ยหรือวงปีพาดเนี่ยมันจะเป็นเครื่องตีซึ่งโดดเด่นในเรื่องของเสียงนะครับของเสียงที่เป็นเสียงที่ดังใช้บรรเลงกลางแจ้งอะไรอย่างดีแล้วก็เป็นเสียงซึ่งกว้างมากนะครับเป็นเสียงซึ่งกว้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกโขนละครที่เล่นกลางแจ้งต้องใช้ปี่พาดลิเกก็ใช้ปี่พาดหรือการบรรเลงการประชันในที่กว้างซึ่งมีประชาชนชมเยอะๆเนี่ยถ้าใช้ปี่พาดเนี่ยจะชัดเจนเราจะสามารถฟังออกไหมคล้องเขาบรรเลงยังไงทุ่มบรรเลงยังไงปี่ยังไงระนาดยังไงสามารถแยกเสียงได้เลยอันนี้เรื่องจริงเลยแล้วนักดนตรีเดินเขาฟังเนี่ยสมมติว่าเวลาประชันกันบรรเลงทั้งวงซึ่งทั้งวงก็จะมีระนาดเอกระนาดทุ่มคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กมีปี่มีกลองเนี่ยนะครับถ้าหากว่าผู้ฟังท่านใดที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบทุ่มเป็นพิเศษเขาก็จะเจาะฟังเฉพาะทุ่มเป็นพิเศษซึ่งถ้าเป็นนักดนตรีจริงๆหรือผู้ฟังเพลงเนี่ยเขาจะแยกเสียงใช้สมาธิแยกเสียงออกมาได้เลยส่วนผู้ที่กำลังเรียนอยู่ก็สามารถจับทางเลยหน้าทางคล้องแบบท่านนี้ตีอย่างนี้คล้องเล็กก็ตีอย่างนี้จำได้เลยแกะรอยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นเรื่องของปี่พาดเพราะนั้นปี่พาดก็เลยจะถูกงานนิยมกันมากที่สุดแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีการด้วยนะครับแล้วก็แฟนเพลงปีพาดไม่แข็งก็ค่อนข้างจะมากผมจริงๆชอบนำเสนอได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าผมเห็นเมื่อก่อนผมเห็นว่าดึกกลัวว่าถ้าดูฟังเปิดแล้วจะไปรบกวนเพื่อนบ้านหรือเพื่อนห้องหรือเพื่อนร่วมห้องนะครับแต่ปรากฏว่าหลังๆมาที่วอดมาบอกไม่ต้องกลัวไม่จำเป็นเลยผมฟังได้ที่ฉันฟังได้ทั้งนั้นผมฟังได้ทั้งนั้นขอให้เปิดเลยนะครับฟังได้เขาก็จะเปิดให้ฟังในเสียงซึ่งพอสมควรบางท่านกลางคืนฟังในเสียงที่ดังพอสมควรไม่พอบันทึกเสียงไว้แล้วพอกลางวันมาเปิดใหม่เปิดในเสียงซึ่งดังอย่างพอใจเลยทีเดียวในวันนี้ก็วงปี่พาดไม้แข็งของคณะต่างๆมาบรรเลงเสนอให้ฟังนะครับขอเริ่มต้นในวงปี่พาดคณะหนุ่มใหญ่ซึ่งกำลังมีชื่อเสียงมากอยู่ตอนนี้คือวงกอไผ่นะครับตอนนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์กันหมดแล้วนะครับผมเห็นวงนี้มาตั้ง20กว่าปีก่อนนี่เกือบ30ปีมาแล้วตั้งสมัยเขายังนุ่งเกงขาสั้นกันบ้างยังเป็นนิสิตนักศึกษาบ้างนะครับที่เข้ามารวมพลกันในงานประลองเพลงประเลงมโหรีของธนาคารกรุงเทพศูนย์สังคีตศิลป์ผ่านฟ้าเมื่อเกือบ30ปีก่อนนั้นแล้วก็เกิดความรักใคร่พอใจกันขึ้นมาบางท่านเก่งซอบางท่านเก่งทิมบางท่านเก่งปีระนาดบางท่านเก่งกลองคือแยกย้ายกันเก่งบางคนเก่งหลายอย่างก็มารวมพลกันกลายเป็นวงดนตรีซึ่งแข็งอยู่จนทุกวันนี้และที่ผมชื่นชอบคือเขาจะบรรเลงแล้วก็บันทึกเสียงแล้วก็เล่นดนตรีในแนวอนุรักษ์อนุรักษ์นี่คือพยายามนำเพลงเก่าๆนะครับมาบรรเลงที่เป็นบรรทัดฐานแล้วก็พยายามจะไม่เปลี่ยนรูปแบบให้มันแตกฉานมากออกไปคือไม่ให้เสียรูปแบบของความเป็นของเก่าซึ่งครูเพลงท่านได้ประพันธ์ไว้อย่างเรียกว่าดีเยี่ยมแล้วถือว่าเป็นเพลงที่ดีเยี่ยมแล้วเนี่ยเพราะนั้นในวงนี้เขาก็นำมาบรรเลงมาบันทึกเสียงกันใหม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็เขาสามารถบรรเลงได้ทั้งวงปีพาดเครื่องสายมโหรีแล้วแต่ว่าจะนำดนตรีสมมติว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะสำหรับวงมโหรีก็บันทึกเสียงด้วยวงมโหรีถ้าเพลงนี้บันทึกเสียงด้วยปี่พาดถึงจะเพราะจะมันก็บันทึกเสียงด้วยวงปี่พาดบทเพลงแรกวันนี้เป็นเพลงซึ่งมีที่มา

ชื่อมโยงจากภาพยนตร์เรื่องโหมโรงซึ่งทำให้ผู้คนในประเทศไทยรู้จักปี่พาทย์มากขึ้นนอกจากเมื่อก่อนนี้รู้จักกันว่าเวลาพิธีก็มีปี่พาทย์ใช้หรือในวัดงานในวัดหรือว่าในลิเกเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าเมื่อภาพยนตร์เรื่องโหมโรงเกิดขึ้นมาคนรู้จักปี่พาทย์กันเยอะโรงงานทำเครื่องดนตรีเมื่อก่อนไม่เรียกว่าโรงงานนะครับแค่โรงอาจจะเป็นโรงเล็กๆหรือทำกันแบบตึกแถวด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้ต้องเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่จะผลิตออกมาให้พอเพียงกับนิสิตนักศึกษานักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นไปจนถึงนักศึกษาอายุ20กว่าๆกันเลยที่จะเรียนกันนะครับเพราะนั้นภาพยนตร์เรื่องโหมโรงนี่ก็เป็นภาพยนตร์ซึ่งเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนของชาติให้ผู้ปกครองได้คิดได้ย้อนหลังได้ทบทวนว่าเราได้ทิ้งดนตรีไทยกันมานานหลังจากมีภาพยนตร์เรื่องโหมโรงมาจุดประกายไฟขึ้นดนตรีไทยเราคึกคักขึ้นมากอีกเยอะเลยนะครับและโดยเฉพาะยิ่งเรามีเจ้าฟ้าดนตรีไทยเจ้าฟ้ามหาจักรีองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงธนุบำรุงทรงถือธงนำหน้าวัฒนธรรมไทยดนตรีไทยอยู่นี่ก็ทำให้วงการดนตรีไทยของเรานั้นเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมากยิ่งขึ้นจนทุกวันนี้นี่แหละครับบทเพลงแรกนี่ที่อยู่สู่กลุ่มโหมโรงเนี่ยครับคือวงกอไผ่เขานำมาเพลงมาเรียงร้อยต่อกันซึ่งเป็นเพลงซึ่งโด่งดังมาจากเรื่องโหมโรงเนี่ยนำมาตัดต่อแล้วมาเรียงร้อยต่อกันก็มีเพลงอัดธรรมบาทเพลงจีนตอกไม้แล้วก็เพลงเชิดในนะครับชุดโหมโรงชุดนี้เป็นชุดที่เรียบเรียงขึ้นเป็นกรณีพิเศษนะครับเขาใช้เมื่อตอนที่บรรเลงในรายการศูนย์สกีสินสัญจรครั้งที่11ณโรงละครแห่งชาติเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2547นะครับก็ผ่านการเวลามาแล้วเกือบ10ปีแล้วนะครับโดยเขาได้นำมาเพลงที่เคยใช้ในฉากต่างๆของภาพยนตร์เรื่องโหมโรงมาเรียงร้อยต่อกันได้แก่รัวประลองเสภาของเดิมแล้วก็อัตธรรมบาทอัตธรรมบาทนี่ดัดแปลงมาจากเพลง8บทอัตธรรมะก็แปลว่า8นั่นเองนะครับบาทก็คือบทอัตธรรมบาทก็คือ8บทเรียกชื่อให้มันริสบาลาขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็จีนตอกไม้ออกอาหนูทางเปลี่ยนอันนี้ดัดแปลงจากคำนองเดิมของครูสุพจน์โตสง่าและคุณครูหลวงพ่อดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับจีนตอกไม้อันนี้แหละจะเป็นเพลงซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่มากเลยหลานๆผมที่ผมนำมาเลี้ยงแล้วก็ให้เรียนดนตรีไทยเรียนปี่พาทย์เรียนคล้องเลยเนี่ยเรียนปี่พาทย์เนี่ยพอมีเวลาว่างจากการซ้อมเพลงอื่นขึ้นมาเด็กๆนี่แหละครับเริ่มแล้วครับแหมเริ่มกรอแล้วจะเล่นจีนตอกไม้กันให้ได้ถือว่าเป็นเป้าหมายที่นักปี่พาทย์จะต้องเล่นให้ได้นะครับก็มีฝีมือในเรื่องของการกรอด้วยนะครับแล้วก็หลังจากจบจีนตอกไม้ออกอนุทางเปลี่ยนแล้วก็จะต่อด้วยเชิดในชั้นเดียวแล้วก็ลงท้ายด้วยเพลงวาตามธรรมเนียมของเพลงผมโรงซึ่งจะต้องมีนะครับก็ขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับโหมโรงอัตธรรมบาทออกด้วยจีนตอกไม้เชิดในนะครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเพลงโหมรักโหมโรงเป็นเพลงโหมโรงซึ่งผูกขึ้นใหม่โดยวงคอไผ่นะครับเป็นการนำรัวประลองเสภามาขึ้นต้นและต่อด้วยเพลงอธรรมบาทนั่นคือเพลง8บทนะครับแล้วก็ต่อด้วยจีนตอกไม้ออกอนุทางเปลี่ยนแล้วก็ลงท้ายด้วยเชิดนายเช่นเดียวและเพลงวานะครับก็เป็นการเรียงร้อยเพลงซึ่งน่าฟังมากแค่8นาทีเท่านั้นแต่แหมคุ้มค่าจุใจเลยครับน้องๆหลานๆที่กำลังเรียนปีพาทและได้ฟังรายการนี้คงจะถือว่าสร้างประกายไฟขึ้นมาให้อีกเยอะทีเดียวหลังจากฟังเพลงนี้จบแล้วนึกแหมเมื่อไหร่มันจะตีห้านะเมื่อไหร่มันจะหกโมงนะจะได้ลุกไปซ้อมดนตรีสักทีเพราะว่าถ้าลุกไปซ้อมไม่แข็งตอนนี้จะถูกเกลี้ยงแน่ๆนะครับก็ถ้ามีเงินก็สร้างห้องเก็บเสียงไปเลยนะครับซ้อมก็ได้ทั้งวันทั้งคืนต่อไปครับลำดับต่อไปมาฟังวงปีพาทไม่แข็งของกองดุริยางค์กรมตำรวจบ้างนะครับเป็นเพลงลำน้ำโขงเถาเพลงลำน้ำโขงนี่บางทีถ้าชื่อฟังอาจจะฟังไม่ชัดนะครับไปหาประวัติลำน้ำโขงเถานี่มันอยู่ที่ไหนมันเป็นเพลงที่ประพันธ์มาจากอะไรนะครับแต่ถ้าบอกว่าเพลงสองฝั่งโขงเราจะนึกออกทีเดียวนะครับเพราะว่าบางทีก็เรียกว่าลำน้ำโขงบ้างสองฝั่งโขงบ้างเพลงลำน้ำโขงหรือสองฝั่งโขงเถาเนี่ยเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงสองฝั่งโขงสองชั้นนะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับสองไม้มีท่อนเดียวแล้วก็มีเที่ยวเปลี่ยนรวมอยู่ในเพลงชุดประวัติศาสตร์แล้วก็ใช้ในการแสดงครูมนตรีตราโมทแต่งในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกับสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตแห่งราชอาณาจักรลาวเสด็จพระราชดำเนินมาพบกันที่กลางลำน้ำโขงวันที่16ธันวาคมปีพ.ศ. 2511เพื่อพระราชทานและรับพระราชทานกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนอุบลรัตน์นะครับต่อมาครูบุญยงเกตคงได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับสำเร็จเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2512ก็ถัดมาอีกปีเดียวเท่านั้นเองครูสนอทีวรากรแต่งบทร้องครูจำเนียนศรีธพันธ์แต่งทางร้องนะครับก็เห็นได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีนะครับแล้วก็เป็นท่วงทํานองซึ่งน่าฟังมากเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวแล้วก็เป็นจุดประกายของเพลงนี้ที่สำคัญคือองค์พระมหากษัตริย์ของไทยและพระมหากษัตริย์ของลาวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินมาพบกันที่กลางลำน้ำโขงเนี่ยนี่สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงประวัติศาสตร์เพลงหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นเพลงซึ่งศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านจะว่าสามท่านก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเริ่มจากสองชั้นก่อนสองชั้นครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและการที่กลายมาเป็นเพลงเถาก็ครูบุญยงเกตคงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้นำมาทำเป็นทางดนตรีและครูจำเนียนศรีไทยพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งทางร้องเห็นไหมครับเพราะนั้นเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความสำคัญนะครับลำน้ำโขงเถาหรือสองฝั่งโขงเถาเนี่ยครับของรุยางกรมตำรวจมาเป็นผู้บรรเลงด้วยวงปีพาทไม่แข็งนะครับดาบตำรวจหญิงวัชรีอัตกฤตเป็นผู้ขับร้องอันนี้เป็นยศที่ขนาดบันทึกเสียงขณะนั้นนะครับอันนี้บันทึกเสียงไว้หลายปีไม่ต่ำกว่า10กว่าปีเลยนะครับขอเชิญรับฟังครับลำน้ำโขงเถาครับ

บทเพลงลำน้ำโขงเขาก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งเลยนะครับสังเกตว่าเพลงอย่างนี้เนี่ยครูเพลงท่านประดิษฐ์คิดลูกคิดทางคิดกลอนนั้นน่าขึ้นมาไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับเรียกว่าทางล้างทางดนตรีโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยสังเกตนะครับถ้าเพลงไหนก็ตามเนี่ยที่ครูบุญยงเกตคงท่านประพันธ์ทางดนตรีเป็นเพลงเถานะครับและมีครูจำเนียนศิลปันประพันธ์ทางร้องเพลงนั้นจะดังมากติดหูท่านผู้ฟังแล้วก็ขับร้องตามได้ง่ายเหมือนกับเข้าขากันถ้าเปรียบเสมือนกับในแนวเพลงไทยสากลก็จะเป็นครูสุนทรยานเวียงการกับครูสมานการชัชปรินหรือว่าครูชาลีอินทรวิจิตรครูสมานการชัชปรินครูแก้วอัจฉริคุณกับครูเอื้อสุนทรสนานนะครับท่านเป็นคู่ขาเรียกว่าคู่คอที่จะบรรเลงอีกท่านหนึ่งแต่งเนื้ออีกท่านหนึ่งแต่งทำนองอะไรเงี้ยจะเข้าขากันดีมากแล้วเพลงนั้นก็จะต้องดังในเช่นเดียวกันในเรื่องของดนตรีไทยก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นครูบุญยงเกตคงถ้าแต่งดนตรีต้องครูจำเนียนศิลปันแต่งทางร้องไม่ใช่แต่งบทร้องนะครับแต่งทางร้องแต่งทางร้องทางร้องนี่สำคัญถ้ามันไม่เข้ากับทางดนตรีเนี่ยเพลงนั้นดังยากเพราะมันไปด้วยกันไม่ได้เลยเพราะเราเคยฟังบางเพลงยุคหลังเนี่ยมาทำเป็นเพลงเถาโดยครูรุ่นหลังเนี่ยท่านก็เก่งนะแต่บางครั้งเนี่ยการแต่งเรื่องของสามชั้นนี่ก็ยากนะครับพอฟังออกมาบางทีทางร้องไปทางดนตรีไปทางมันคือครูรู้อยู่บางทีทางร้องทางดนตรีเนี่ยในเรื่องสามชั้นเนี่ยมันไม่ค่อยจะไปกันหรอกเพราะว่าทางรับกับทางร้องไม่เหมือนกันแต่ถ้าทางรับกับทางร้องมันไปด้วยกันได้เนี่ยเพลงนั้นจะดังแล้วก็นิยมกันมากมันติดหูนะครับอะไรก็ตามถ้าเป็นกับข้าวจะพูดง่ายว่าอร่อยถ้าเป็นบทเพลงจะเรียกว่าเพราะสั้นๆเท่านั้นเองความหมายสั้นๆของดนตรีไทยเนี่ยถ้าว่าเพราะแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดีแล้วนะครับต่อไปเรามาฟังคราวนี้ที่ว่าเพลงเงี้ยวลำลึกเผาเพลงนี้ก็ยังมีความผูกพันกับครูบุญยงเกตคงอีกสักเพลงนะครับบทเพลงเงี้ยวลำลึกเผานี่เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงเงี้ยวลำลึกสองชั้นถ้าพูดง่ายๆกับฟอนเงี้ยวเราจะเห็นว่าเพลงนี้เด็กๆแม้ทางโรงเรียนอนุบาลเขายังนำมาใช้นะผมเคยไปเห็นบ่อยๆนะครับบางทีไปดูตามโรงเรียนเขาเชิญไปชมดนตรีไปชมการแสดงของเด็กๆว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนชั้นประถมเนี่ยก็ชอบเชิญผมไปดูแล้วบางทีผลงานเข้าหูเข้าตาผมก็นำมาออกอากาศให้ท่านผู้ฟังนี่เด็กๆเล็กๆน่ารักเนี่ยฟอนเงี้ยวแค่มีช่อดอกไม้สองช่อหรือมีเป็นรวงข้าวหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ถือสองมือแล้วก็ยกมือไปเดินก็เป็นแถวๆเป็นเพลงที่เรียกว่าสอนง่ายใช้ท่วงทำนองแล้วก็ท่ารำที่ง่ายก็เลยนิยมกันมากด้วยมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงนี่แหละครับเพลงเงี้ยวรำลึกสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าประเภทเพลงเกร็ดนะครับอยู่ในชุดฟอนเงี้ยวมีสำเนียงภาคเหนืออนุรวมมาใช้หน้าทับสองไม้กำกับจังหวะเพลงนี้เป็นเพลงท่อนเดียวนะครับเมื่อประมาณปีพ.ศ.2501ครูบุญยงเกตคงนำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาบทร้องนั้นครูคงศักดิ์คำสิริเป็นผู้แต่งส่วนทางร้องนั้นครูจำเนียนศรีเถรพันธ์เป็นผู้แต่งและเพลงนี้เนื้อเพลงเพราะเหลือเกินนะครับเพราะว่าครูคงศักดิ์คำสิริแต่งเนื้อเพลงนี้ได้เรียกว่าใช้ภาษาที่สวยงามภาษาที่สวยแล้วก็ฟังแล้วก็มีความภาคภูมิใจในองค์พระมหากษัตริย์ของเรานะครับเพราะว่าครูคงศักดิ์คำสิริเมื่อก่อนเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยท่านอยู่ใน

กันสามท่านครูบรรยงครูจำเนียนครูคงศักดิ์เนี่ยอยู่กรมประชาสัมพันธ์แผนกดนตรีไทยครูคงศักดิ์คำสิริเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีไทยนะครับแล้วก็มีครูพุ่มมาพุยวาดครูบรรยงเกตคงครูจำเนียนศรีไทยพันธ์ครูสมานทองสุโชติครูรตีวิเศษสุรกายครูฉลวยจิยจันทร์ครูสุจิตเรียบประณีตโอ้โหล้วนแล้วแต่สุดยอดฝีมือทางดนตรีทั้งนั้นที่อยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็กำเนิดเกิดมาในช่วงนั้นนะครับเงี้ยวรำลึกเถาครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้คืนวันนี้ค่อนข้างจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ชอบฟังเครื่องสายมโหรีเบาๆก็คงจะผิดหวังเล็กน้อยแต่ผมเชื่อนะครับว่าท่านฟังไปแล้วท่านจะเกิดความเคลิ้มเคลิ้มไปด้วยว่าถึงแม้จะมีเสียงดังของวงปีพาทย์ไม่แข็งนี่นะครับซึ่งมีเสียงซึ่งค่อนข้างจะกล้าหาญเข้มแข็งแต่ถ้าท่านฟังในแนวของทำนองหรือทางรองแล้วท่านก็จะเคลิ้มเคลิ้มไปกับความไพเราะของดนตรีไทยของเพลงไทยอยู่ดีนะครับในชั่วโมงที่2นี้ขอเริ่มต้นในเพลงสำเนียงจีนนะครับในชั่วโมง2นี้ก็มีเพลงค่อนข้างยาวๆเหมือนกันผมก็จะพยายามพูดให้น้อยลงในชั่วโมงที่แรกนี้ก็ก็ให้จะคุยเยอะนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวให้คุยกันเยอะในเรื่องของปีพาทย์ไม่แข็งอดมิได้ครับที่จะคุยให้ฟังว่าเรื่องราวอย่างนู้นอย่างนี้เป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นเพลงซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่จะต้องคุยซะด้วยเป็นเพลงสำคัญและชั่วโมงที่สองนี้ขอเริ่มต้นในเพลงสำเนียงจีนซึ่งน่าฟังมากนะครับบรรเลงเป็นวงเล็กๆก็ได้วงใหญ่ๆก็ได้ผมเคยไปฟังชนิดแบบก็จะเรียกว่ามหาดุริยางค์ทีเดียวนั่นคือจีนลั่นถันเถาเพลงจีนลั่นถันเถานี่หมายฟังชื่อแล้วก็มีความสุขว่าตื่นเต้นเลยนะครับจีนลั่นถัน2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยาเลยนะครับ

เป็นเพลงท่อนเดียวใช้หน้าทับสองไม้เมื่อสมัยรัชกาลที่4สมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับมีนักดนตรีนำเพลงจีนลั่นถันไปเล่นเป็นชุดและในการบรรเลงชุดเนี่ยเขานิยมบรรเลงด้วยปี่คู่คือใช้ทั้งปี่ในและก็ปี่นอกเพลงนี้ก็เลยมีชื่อได้อีก2ชื่อนะครับเรียกว่าเพลงจีน2เหล่าบางทีก็เรียกว่าเพลงสาธุการจีนสำหรับเพลงที่รวมอยู่ในชุดนี้มี4เพลงนะครับมีเพลงจีนลั่นถันเพลงจีนขวัญอ่อนเพลงจีนดาวดวงเดียวแล้วก็เพลงจีนใหญ่นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์มรพินิตท่านทรงนิพนธ์ขยายเพลงจีนลั่นถานขึ้นไปอัตรา3ชั้นเพลงทางนี้มี3ท่อนนะครับโดยทรงทำทำนองแบบลูกล้อลูกขัดแล้วก็เดินทำนองเป็นสำเนียงจีนทั้ง3ท่อนเพลงนี้ทรงนิพนธ์เมื่อปีพ.ศ. 2481ขณะประทับอยู่ณเมืองบันนุงประเทศอินโดนีเซียต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่6คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้นำเพลงจีนลั่นถัน2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ใช้บรรเลงถวายการต้อนรับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงรบบุรีราเมศขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอและเสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่2เมื่อปีพ.ศ. 2467ก็เลยเป็นเพลงที่บรรเลงในวาระโอกาสที่สำคัญสำคัญเท่านั้นเลยนะครับเป็นเพลงที่มีความสง่างามกึกก้องกับบรรณาเลยทีเดียวนะครับผมก็เล่าให้ฟังว่าผมเคยไปฟังการบรรเลงนี้ได้ว่าถ้าจะเรียกมหาดุริยางค์ตอนนั้นเป็นการบรรเลงของนักดนตรีที่อยู่ในวัยหนุ่มดังนั้นหนุ่มสาวคือรุ่นอุดมศึกษานะครับนิสิตนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยทุกปีก็จะไปพบกันในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาปีนั้นรู้สึกจะเป็นที่ขอนแก่นนะครับก็ไปกันเกือบ80มหาวิทยาลัยทีเดียวเรียกว่านักศึกษาร่วมๆค่อนหมื่นคนที่เป็นดนตรีไทยล้วนๆไปอยู่ที่นั่นกันของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเขาไปเรียนเพลงจีนด้านฐานเขาไม่ได้ขึ้นไปแค่10-20คนนะครับขึ้นไปเกือบร้อยกว่าคนเลยทีเดียวโอ้โหแล้วก็เป็นมหาดุริยางค์เป็นมโหรีเป็นปีพาดผสมเครื่องสายครบหมดทุกชิ้นขิมก็ประมาณสัก10กว่าตัวซอ10กว่าตัวจะเข้10กว่าตัวปีพาด10กว่าตัวแต่ละชิ้นนี่10กว่าครึ่งชิ้นทั้งนั้นแถวแถวสองสองแถวบนสุดนี่เขาก็เป็นข้อวงใหญ่ข้อวงเล็กโอ้แต่เขามันเรียงกันแน่นๆและชัดเจนมันเรียงในเพลงจีนแน่นเถานี่นี่ครับผมก็เคยนำมาเสนอให้ฟังนะครับแต่วันนี้อยากให้ฟังของเก่าของแท้ของกรมศิลปากรนะครับมันเรียงกันในรูปแบบมาตรฐานวงปีพาดแม่แข็งกรมศิลปากรมาเรียงในเพลงจีนแน่นถันเถาผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์ทัศนีขุนทองครับ

บทเพลงจีนลั่นฐานเถาก็จบไปแล้วนะครับกับร้องโดยอาจารย์ทัศนีขุนทองร่วมโดยวงปีภาพแม่แข็งของกรมศิลปากรนะครับเพลงนี้ก็บันทึกเสียงไว้ไม่ต่ำกว่า20ปีมาแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่น่าฟังมากเพราะฝีมือครูบาอาจารย์ถ้าดูเพลงในกลุ่มนี้ที่บันทึกเสียงไว้อายุประมาณขนาดนี้เนี่ยและขับร้องโดยอาจารย์ทัศนีหนึ่งละแน่นอนว่ากลุ่มครูบาอาจารย์ที่บรรเลงในชุดนี้ต้องเป็นครูอาวุโสเท่านั้นเลยนะครับก็เป็นฝีมือที่น่าฟังมากทีเดียวหลังจะนำเสนอผลงานของเด็กๆบ้างที่ผมพูดถึงไว้อะตอนที่ประมาณสักหลายปีแล้วครับ4-5ปีมาแล้วที่มหาดุริยางของมศวประสานมิตรเขาบรรเลงแม่น่าฟังจริงๆทุกชิ้นเขาดังหมดแล้วก็มันชัดเจนอ่ะแล้วก็มีการบรรเลงเดี่ยวสลับกันทีละเครื่องมือและคิดที่เครื่องมือหนึ่งก็ประมาณ10กว่าชิ้นทั้งนั้นนะครับแล้วก็แหมเครื่องกลองนี่เขาครบหมดกลองกองทัดกองทอกก็ลอกชุดลอกก็แบบจีนมาครบเครื่องสมกับเป็นเพลงจีนเลยทีเดียวคราวนี้เราก็มาฟังเพลงสำเนียงเขมรกันบ้างนะครับพอพูดถึงสำเนียงเขมรแล้วก็วงปีพาทย์นี่ก็ต้องเขมรราชนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่โดดเด่นมากแล้วก็มีลีลาการบรรเลงซึ่งโอ้โหเรียกว่าขับเคี่ยวกันคนละเม็ดเด็ดพลายพราวแปรลูกล้อลูกขัดครบเครื่องนะเขมรราชเพราะถ้าเป็นเครื่องสายมโหรีก็ต้องพูดถึงว่าเขมรภูริศาสตร์ในบรรเลงหวานๆถ้าเขมรราชในต้องปีพาทย์แต่จริงๆแล้วเขมรราชแม้กระทั่งวงเครื่องสายนี่บรรเลงนี่แหมมันไล่กันฝีมือจับๆให้สนุกเหลือเกินเขมรราชบุรี2ชั้นและชั้นเดียวเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับ2ไม้ใช้เป็นเพลงบรรเลงต่อกับเพลงช้าเรื่องเขมรใหญ่ซึ่งประกอบไว้ด้วยเพลงเขมรขาวเขียวเขมรขาวและเขมรแดงออกเพลง2ไม้ด้วยเพลงเขมรราชบุรี2ชั้นและชั้นเดียวเพลงนี้มีนักดนตรีนำไปแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและนำบรรเลงรวมกันกับทำนองเดิมเป็นเพลงเถาหลายทางด้วยกันนะครับก็มีทางของครูช้อยสุนทรวทินในปีพ.ศ. 452นะครับทางของพญาประสานริษัทแปลประสานศัพท์ทางของครูเฉลิมบัวทั่งนะครับซึ่งแต่งปรุงในตราสองชั้นชั้นเดียวรวมเป็นเพลงเป็นเพลงเถาด้วยแต่ว่าทางที่นิยมกันมากที่สุดในจำนวนเขมรราชบุรี3ชั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางของครูช้อยสุนทรบดินนะครับแต่วันนี้เราจะให้ฟังทางของพญาประสานริษัทบ้างทำไมทางของครูช้อยสุนทรบดินถึงนิยมกันมากที่สุดสังเกตว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามที่ครูช้อยท่านนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเพลงนั้นๆเนี่ยมันจะมีความหมายเดิมเจือจางลงไปเลยจากเศร้าโศกหวานๆอ่อนช้อยจะกลายเป็นเพลงที่มีลีลากลเม็ดเด็ดพลายพราแพรลูกล้อลูกขัดเพราะเป็นเพลงประเภทโยนนะครับเพราะนั้นก็เป็นเพลงที่มีลีลาน่าฟังมากและน่าแปลกที่ว่าครับเป็นเพลงที่รู้กันว่าบอกว่าจะเป็นเพลงอะไรต่อไปไม่ได้มีใครพูดนะครับว่าเพลงต่อไปเป็นเพลงเขมรราชบุรี3ชั้นมันก็มีใครประกาศนอกจากจะประกาศเป็นทางการหรือสถานีวิทยุอย่างนี้นะครับได้เป็นครบเครื่องภาษาไทยหน่อยแต่ถ้าเราฟังการประชันการบรรเลงอยู่ข้างนอกก็หรือว่าในวงดนตรีด้วยกันต่อไปเพลงอะไรเขมรราชเป็นที่รู้กันเลยว่าพอบอกเขมรราชคือเขมรราชบุรี3ชั้นนะครับก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงเขมรราชบุรี3ชั้นทางของท่านพญาประสานบุรีศัพท์ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงเขมรราชบุรี3ชั้นทางของท่านพญาประสานรุยศักดิ์แปลประสานศักดิ์ก็จบลงไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นทางใหญ่ทางสำคัญทางหนึ่งของเมืองไทยนะครับถ้าจะพูดกันเรียกว่าเป็นทางเหมือนในทางที่สำคัญก็ยังมีทางของท่านครูพระประดิษฐ์พระกุมีรุยางกูลทางของครูช้อยสุนทรวาทินทางของพญาสนอรุยางแช่มสุนทรวาทินทางของพญาประสานรุยศักดิ์แปลประสานศักดิ์ทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงนี่ถือว่าเป็นทางใหญ่และเป็นทางที่สำคัญนะครับที่วงการดนตรีให้เกียรติและยกย่องว่าเป็นสุดยอดของเพลงเท่านั้นเลยนะครับที่ฟังจบตรงนี้ก็ทางของท่านพญาประสานรุยศักดิ์ก่อนนี้มาฟังทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงมากแล้วก็เป็นทางสำคัญแล้วก็เป็นเพลงสำคัญของท่านด้วยถือว่าเป็นเพลงที่มีความหมายมากในวงการดนตรีไทยแล้วก็เป็นเพลงที่มาบรรเลงแล้วสามารถจะสร้างอารมณ์ในการบรรเลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนั่นคือเพลงแสนคำหนึ่งบทเพลงแสนคำหนึ่งเนี่ยเป็นเพลงเถานะครับเดิมทีในอัตรา2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าตับ2ไม้ประกอบจังหวะเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวเป็นเพลงคู่ที่ใช้บรรเลงคู่กับเพลงต้อยตะหลิ่งมาแต่โบราณทีเดียวคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงได้แต่งครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2483ในชื่อว่าเพลงแสนคำหนึ่งนะครับเพลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างโด่งดังมากกับสมัยที่ดนตรีถูกห้ามบรรเลงนะครับในสมัยปี2480กว่าๆนั่นนะครับคือในช่วงนั้นนะมันมีความ

กันต่อเนื่องหลายอย่างซึ่งเราจะโทษใครก็ไม่ได้เพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้นใหม่ๆไทยเราจะว่าชนะก็ไม่ใช่จะแพ้ก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นกลางและเข้ากับพันธมิตรได้นะครับก็

ด้วยการปราบชาติต่างๆที่ลุกขึ้นมาก่อการทั่วทั้งโลกใต้นะครับเขาก็มาเข้าดูแลในเรื่องสถานการณ์ต่างๆเก็บกวาดอาวุธเก็บกวาดเฉลยจัดการเรื่องสถานที่ต่างๆแล้วก็ความเป็นอยู่ทุกอย่างด้วยนี่เราเป็นประเทศเล็กเราก็ต้องเอาใจเข้าไว้นะครับเพราะนั้นตอนนั้นนี่อาจจะมีความคับแค้นใจของชาวบ้านชาวช่องหรือชาวไทยแท้ๆเพราะว่ามีท่านผู้นำก็ต้องพยายามหาทางทำให้เป็นรูปแบบที่ความศิวิไลจะขึ้นมานะครับเช่นว่าต้องใส่หมวกนะห้ามกินหมากนะห้ามมาเล่นดนตรีไทยห้ามมาเล่นอะไรที่มันเป็นพื้นบ้านที่มันเชยๆอ่ะต้องเอาใจต่างชาติเข้าไว้ไม่ใช่ว่าเขาถ่ายมาเห็นมาเล่นดนตรีกันอยู่ข้างถนนโรงลิเกมากกว่ายกพื้นเตี้ยๆนะถ้าดนตรีกันมาอยู่บนโรงลิเกมันก็อยู่ที่พื้นเล่นอยู่กับพื้นอะไรเงี้ยให้เขาดูถูกเอาอะไรอย่างนั้นซึ่งจริงๆธรรมชาติของเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับเอาไปเปรียบกันไม่ได้จะไปเปรียบกับวงซิมโฟนีที่ต้องบรรเลงนั่งบนเก้าอี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นในตอนนั้นก็เลยเกิดความคับแค้นใจขึ้นมาในกลุ่มนักดนตรีจริงๆก็ไม่ได้ห้ามโดย 100% นะครับแต่ว่าถ้าใครจะบรรเลงต้องขออนุญาตก่อนต้องมีบัตรนักดนตรีซึ่งมันทำให้เกิดความยุ่งยากมาทั่วประเทศนะครับก็เกิดความคับแค้นใจคุณครูรุ่งบดีไพเราะห์สอนศิลปบรรเลงท่านเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพลงแสงคำหนึ่งนี่แหละครับแล้วก็แต่งเนื้อร้องด้วยแต่เนื้อร้องเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงไปนิดหนึ่งครับคุณหญิงชินศิลปบรรเลงธิดาของท่านจึงนำไปทิ้งเสียผลสุดท้ายเลยก็นำเนื้อร้องจากบทคุณช่างขุนแผนนะครับบทเสพาลุงช่างแผนมาบรรจุใส่ที่พอจะสนิทสนมกลมกลืนกันได้เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่นิยมกันมากทีเดียวในชั้นเดียวของเพลงแสงคำหนึ่งเถาเนี่ยนิยมบรรเลงออกด้วยเพลงเดียวของเครื่องดนตรีต่างๆในวงสาเหตุก็เพราะว่าคุณครูหลวงปู่เดชไพเราะห์ท่านระบุว่าอย่างนี้เพราะว่าท่านเห็นว่านักดนตรีเนี่ยถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้บรรเลงกันมานานแล้วนะครับเป็นอย่างที่เราชมในภาพยนตร์ในหัวโรงนะครับถ้าท่านที่ได้ชมนะก็จะเห็นดีว่าเรื่องราวเป็นยังไงทีนี้เมื่อเปิดโอกาสให้บรรเลงกันได้หรือว่าประกาศของคณะรัฐบาลชุดนั้นเนี่ยยกเลิกไปแล้วต่อไปนี้ให้อิสระได้แล้วก็เลยมีการบรรเลงท่านก็ได้เปิดโอกาสให้เครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงนี่บรรเลงกันหมดออกเดี่ยวรอบวงเลยทีเดียวครับทุกชิ้นได้เดี่ยวโชว์ฝีมือให้สมกับที่เก็บกดเอาไว้นะครับความหมายของเพลงแสงคำหนึ่งเนี่ยบรรยายถึงความเศร้าสร้อยครุ่นคิดคำหนึ่งถึงในความเป็นไทยหรือดนตรีไทยนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับคุณครูรุ่งบดีไพเราะห์สอนศิลปบรรเลงที่เป็นผู้แต่งเนี่ยท่านยังได้เริ่มนำเอาการบรรเลงขึ้นต้นที่เรียกว่าลูกนำหรือว่าอินโทรดักชันของเพลงสากลมาใช้ในวงการเพลงไทยด้วยบทเพลงแสงคำหนึ่งเถาวันนี้เป็นการบรรเลงในวงปีพาทย์ไม่แข็งสิทธิ์สอนทองครับสิทธิ์สอนทองในที่นี้คือสิทธิ์ยุคแรกๆของคุณครูรุ่งบดีไพเราะห์สอนศิลปบรรเลงเนี่ยรุ่นแรกแต่เป็นสิทธิ์อาวุโสทั้งนั้นนะครับบันทึกเสียงไว้นานแล้วเรียกว่านักดนตรีที่บรรเลงในวงนี้ก็ล่วงลับจากไปกับบทแล้วเหลือไม่กี่ท่านเท่านั้นเองขอเชิญรับฟังครับแสนคำหนึ่งเถาเป็นเพลงสุดท้ายที่เราจะร่วมรำลึกถึงความเป็นไทยแล้วก็ดนตรีไทยของเราในรายการลำน้ำสยามในคืนวันนี้ครับจบเพลงแสนคำหนึ่งเถาแล้วผมดุษฎีครับมุกดีก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเข้ามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: ตามวันเวลาที่มีอยู่เราก็ถือเอาความจริงจังและจริงใจเพื่อที่จะอบรมบ่มใจของตนให้สงบระงับด้วยข้อปฏิบัติที่ฝึกที่อบรมกันอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการให้ทานรากฐานของการรักษาศีลท่ามกลางของการอยู่ด้วยสมาธิในข้อปฏิบัติของแต่ละคนผลที่สุดก็คือเกิดการได้คิดและคิดได้เดี๋ยวปัญญาตามลำดับของการอยู่การมาการไปจากวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าความรู้สึกของเราก็ค่อยละเอียดขึ้นสุขุมขึ้นแม่นยำชัดเจนมากขึ้นรู้ว่าได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังได้ฟังสิ่งที่ไม่แน่ใจก็จะได้มั่นใจแน่ใจมากขึ้นแม้ที่สงสัยก็จะทำลายความสงสัยได้ทำให้ใจของเรานั้นสงบระงับสว่างเย็นลงเพราะเหตุในการฟังที่ต่อเนื่องข้อปฏิบัติของเรานั้นอาศัยว่าทำไม่หยุดเพียรไม่หยุดเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยสงบเล็กสงบหน่อยสงบนิดสงบน้อยแต่ว่าทำไม่หยุดคำว่าสงบระงับของใจอวัยเย็นของใจก็เกิดได้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยจังสมอบรมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนก็จะได้หลักของความดีงามแห่งตนที่ฝึกที่ฝนที่อบรมเรียกว่าไม่หยุดความตั้งใจเชื่อว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนจะทำให้เรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขทำให้เรารู้เรื่องเหตุและผลสุขทุกข์เกิดจากอะไรมั่นใจว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปแน่ใจว่าเราเพียรพยายามอยู่อย่างต่อเนื่องกันไปจะส่งผลต่อการทำความเข้าใจให้กระจ่างแจ้งมากขึ้นที่สุดเราได้ฟังก็ข้อคิดข้ออ่านก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าทำลายสงสัยทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปจากจิตใจของเราได้ข้อปฏิบัตินั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดหากเราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่อย่างต่อเนื่องเราก็จะรู้เท่าทันต่อการกระทำคำพูดและความคิดของตนที่มีอยู่ว่าทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอยู่กับใครทำอะไรอยู่เหตุและผลตนของตนต้องรู้ว่าเสียหรือได้ได้หรือเสียโทษหรือคุณบาปหรือบุญโทษหรือคุณบาปหรือบุญต่างกันอย่างไรเราคงรู้เราคงเข้าใจในภาคปฏิบัติที่มีอยู่ว่าความละเอียดอ่อนของจิตใจก็จะทรงไว้ซึ่งความดีงามของ

สิ่งที่มีอยู่ถ้าไม่เรารู้เท่าทันและเข้าใจเท่าทันต่อความจริงนั้นๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ตั้งอยู่และสิ่งนี้ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัยนั้นๆเราซึ่งเฝ้าอยู่เฝ้าดูอย่างต่อเนื่องเข้ามารู้เรื่องเข้าใจก็จะเกิดได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่มีอยู่ในภาคปฏิบัตินั้นๆเราก็จะรู้เท่าทันและเราก็จะรู้จริงจังกับตนของตนที่มีอยู่ทำให้เรานั้นไม่มีข้อแม้ข้อต่อรองใดๆทำให้เรานั้นไม่สงสัยใดๆที่อยู่ที่มาที่ไปในภาคปฏิบัติเราก็กำหนดได้ว่าอนิจจังในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและเห็นความเปลี่ยนแปลงมีได้ทุกการทุกเวลาอนิจจาความจริงมันปรากฏอยู่กับเราทุกขาก็ชัดเจนอยู่กับเราอนัตตาก็เป็นสิ่งที่เราเห็นชัดรู้ชัดวันนั้นไม่ใช่วันนี้วันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานก็ไม่ใช่วันก่อนโน้นเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ทุกรูปแบบที่ปรากฏร้อยเรื่องพันอย่างเรียกว่าร้อยเล่ร้อยสันร้อยพันร้อยคมซึ่งก็มีอยู่ตามความเป็นธรรมของสิ่งนั้นๆเราก็รู้ว่ามีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นตามฐานะอย่างนั้นเรียกว่ามีความหลากหลายแม้เราจะต้องการหรือไม่ต้องการแต่ความหมายของเราเราก็รู้ว่ามีอยู่เราจะสนหรือไม่สนสิ่งนั้นก็มีอยู่เราจะติดใจหรือไม่ติดใจสิ่งนั้นก็มีอยู่พอรู้ว่าสิ่งนั้นก็สิ่งนี้ก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและไม่หมดยุคไม่หมดสมัยดูรู้เข้าใจต่อความจริงที่เกิดขึ้นเสียงก็เป็นอุปกรณ์สอนใจรูปก็เป็นอุปกรณ์สอนใจการรับรู้การสัมผัสใดๆก็เป็นเครื่องสอบเครื่องวัดของใจเราถึงนิ่งถึงสงบลงได้เพราะสิ่งเหล่านั้นความจริงนั้นสอนให้เรารู้จักนิ่งรู้จักสงบความจริงนั้นสอนให้เราพบความเป็นธรรมในใจของตนเองเนื่องจากเรามีความอดทนเป็นรากฐานของใจเนื่องจากเราเป็นคนที่จริงจังและจริงใจกับตนเราก็จะได้หลักเหตุผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่กับดับไปของเราพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่ไม่ใช่เรื่องยุคนั้นสมัยนี้ไม่มียุคไหนสมัยไหนก็มีอยู่อย่างนี้ทุกการทุกเวลาสภาพธรรมความเป็นธรรมนั้นปรากฏชัดเจนอยู่ถ้าเราดูให้ลึกดูให้ซึ้งเราก็บอกได้ว่าความจริงนั้นมันมีอยู่อย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจเข้าออกตัวเองขยาวยะธรรมาสังฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดธาติความจริงถึงซึ่งคำว่าสิ้นคำว่าเสื่อมอยู่ตลอดเวลาผู้ใดมีลมหายใจเข้าหายใจออกผู้นั้นย่อมมีความเสื่อมความสิ้นอยู่ตลอดเวลาเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพึงตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองเร็วขวนขวายพยายามให้ทานรักษาศีล นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติทำตนของตนให้เป็นบุคคลที่เข้าใจให้ชัดเจนมากขึ้นจากชีวิตจริงมาจากความไม่มีอะไรแต่สุดท้ายเราก็จะจากกันไปอย่างคนไม่มีอะไรถ้าอยู่ก็อยู่กันอย่างคนที่เข้าใจความสุขที่แท้จริงถึงจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่อยู่อย่างคนที่มีความรู้ความเข้าใจเราจะมีแต่ความทุกข์ความกลุ้มใจกับเรื่องที่อยู่ทั้งนั้นเพราะสิ่งนั้นก็ไม่ได้ดังใจสิ่งนี้ก็ไม่ได้ดังใจพอไล่ไปไล่มาไม่มีอะไรที่ถูกใจไล่ไปไล่มาไม่มีอะไรที่ได้ดังใจเรียกว่าจับไม่อยู่ดูไม่ชัดมีลักษณะดิ้นรนกวาดแกว่งมีลักษณะกระสับกระส่ายอยู่เรื่อยไปร้อนไปหนาวมาหนาวไปก็ร้อนมามืดไปแจ้งมาอย่างนี้ความจริงที่เกิดขึ้นกับเราก็ซ้ำ

ทำสักสากตีก็ดูหน้าเบื่อหน้าลำคาญจบลงตรงไหนจบลงที่ใจเรานิ่งใจเราสงบถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบมันจบลงไม่ได้ถ้าใจนิ่งใจสงบมันจบลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างนี้นั้นเป็นเส้นทางของการฝึกการปฏิบัติให้เราดูให้เราสังเกตแล้วเราจะรู้หลักเหตุและผลที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกับเราถ้าเราก็จะเข้าใจความจริงนั้นๆที่มีอยู่โดยทั่วไปว่าเป็นอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยไม่ได้มาพึงเป็นยุคนี้สมัยนั้นมีกันอย่างนี้ทุกการทุกเวลาเรียกว่าเกิดมาหาความแก่แล้วเกิดมาหาความจากความจริงนั้นชัดเจนอย่างนั้นแก่ที่เปิดเผยเราก็เห็นความเหี่ยวความย่นเห็นความเปลี่ยนแปลงของสีสันแก่โดยที่ไม่เปิดเผยก็เป็นความเสื่อมทั้งภายในตาก็เริ่มจะไม่ดีหูก็เริ่มจะไม่ดีฟันก็เริ่มจะไม่ดีแม้ส่วนอื่นใดก็บอกลักษณะเริ่มเรียกว่าสึกกร่อนลงไปล่อยล้อลงไปเรื่อยๆบอกลักษณะทรงทรุดเสื่อมสิ้นดิ้นไม่หลุดถ้าเราให้หยุดให้นิ่งแล้วเราจะเข้าใจว่ามันเสื่อมมันสิ้นอยู่ทุกเวลาหายใจเข้าก็บอกลักษณะความเสื่อมหายใจออกก็บอกลักษณะความสิ้นความเสื่อมอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเนื่องจากเรารู้และเข้าใจอย่างนั้นเราจึงต้องพยายามสงบจิตสงบใจพอเราได้คำว่านัตถิสันติพรังสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบเป็นอันไม่มีคราวนี้เราจะมีความสุขเพราะการอยู่อย่างคนที่มีคำว่าสงบระงับฟังก็มีความสุขดูก็มีความสุขรับรู้ก็มีความสุขได้กินได้รู้ได้สัมผัสเราก็เข้าใจว่านี่เหตุและผลนี้คือความจริงของเหตุและผลที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรารู้ว่าความแก่มันเปลี่ยนแปลงความตายมันก็มาได้ทุกเวลาเราจึงเห็นตำตาตำใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่กำหนดด้วยอายุไม่กำหนดด้วยเพศไม่กำหนดด้วยวัยไม่ได้กำหนดด้วยฐานะไม่ได้กำหนดด้วยภาวะอย่างโน้นอย่างนี้ความจริงนั้นปรากฏตำตาตำใจของเราอยู่ผู้ใดเผลอผู้ใดขาดสติผู้นั้นถึงซึ่งความตายในทุกเรื่องผู้ใดปล่อยตัวปล่อยใจผู้นั้นเสียคู่เสียคนในทุกเรื่องทุกอย่างที่เราฟังมาก็ไม่เห็นน่าจะเกิดขึ้นเราดูมาไม่เห็นน่าจะมีได้แต่มันก็มีก็เป็นแล้วมันก็เกิดได้กับสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีจะเป็นในหลายเรื่องเราเห็นเราฟังเราดูเรารู้ว่ามันเกิดได้มีได้ทั้งนั้นไม่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นดังที่เราคิดไว้ได้ดังที่เราคาดไว้สิ่งที่ยังไม่มานั้นมันเกินกว่าที่เราจะมาพรรณนาถึงอุปมาในหลักคำสอนว่าที่ไม้ไม้ที่มันหล่นลงนับได้ไอ้ที่มันยังไม่ร่วงไม่หล่นไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันจะออกมาไม่รู้กี่สมัยที่ใบไม้มันอยู่กับต้นที่มันหลุดมันร่วงลงมายังพอนับไหวที่ยังไม่หลุดไม่ร่วงมันก็อีกกี่ยุคกี่สมัยมันก็จะต้องผิดดอกออกผลอย่างนั้นเรื่อยไปความจริงของใจเราต้องดูรู้เข้าใจความเป็นธรรมที่เกิดอยู่กับตัวเราแล้วมันก็มีความจริงชัดเจนอยู่กับตัวเราทุกรูปแบบถึงบอกพยายามพูดง่ายๆว่าเวลาเดินได้จะคิดว่าจะเดินไม่ได้เวลาเดินได้จะคิดว่าวันหนึ่งมันจะเดินได้เหมือนเดิมเวลาพูดได้จะนึกว่าวันหนึ่งมันจะพูดได้เหมือนเดิมเวลาแข็งแรงจะนึกว่าวันหนึ่งมันจะแข็งแรงเหมือนเดิมหลายๆอย่างแล้วมันเปลี่ยนแปลงทุกวันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงทุกนาทีทุกวินาทีมันมีความจริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ยกเว้นยุคนั้นสมัยนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วเรามานั่งดูความเป็นจริงของตัวเองแล้วเราจะได้ขวนขวายพยายามให้มากขึ้นว่าตอนที่พอทำไหวแล้วทำตอนที่ขวนขวายได้แล้วขวนขวายตอนที่ทำได้แล้วทำความเป็นธรรมในใจเราก็เกิดขึ้นในข้อปฏิบัติถึงบอกว่าเราไม่ติดใจกับเรื่องที่มีอยู่ดูรู้เข้าใจว่าเรื่องนี้มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเราถึงพยายามทำสิ่งที่ทำได้ถึงที่สุดแห่งความตั้งใจกายิราเจกายิราเทนังนันหะดันหะเมรังปรักกะเมทำอะไรก็พยายามทำและทำอย่างต่อเนื่องกันไปอย่าให้เป็นเรื่อง3วันดี4วันไข้ทำอะไรนั้นให้จดจ่อจดจ้องเอาใจใส่สนใจถี่ใจพอใจที่จะรับผิดชอบสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วความละเอียดของจิตใจเราก็จะบ่งบอกความชัดเจนให้กับตัวเรา
ในภาคของการ

เข้าฝึกปฏิบัติเราก็จะเข้าใจได้ชัดและเราก็จะรู้ได้ชัดและเราก็จะเห็นได้ชัดในความจริงนั้นๆที่เกิดขึ้นในภาคของการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราก็จะรู้ได้เข้าใจอยู่และเราก็จะรู้อยู่เข้าใจชัดความละเอียดของธรรมเป็นความละเอียดของสติสัมปชัญญะความละเอียดของสติสัมปชัญญะคือความละเอียดของศีลของธรรมเรียกว่ารู้ตัวตัวพร้อมรู้อยู่เข้าใจอยู่ในการกระทำคำพูดของตัวเองทำอะไรพูดอะไรเราก็รู้ได้แก่ใจทำอะไรพูดอะไรเราก็รู้ตัวเข้าใจเราไม่มีอะไรที่เกินกว่าเหตุและผลเหล่านั้นพึงรู้อยู่เข้าใจอยู่พึงรู้ได้เข้าใจชัดเมื่อรู้อยู่เข้าใจอยู่รู้ได้เข้าใจชัดความละเอียดของศีลของธรรมก็จะเกิดอยู่กับใจของเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติให้เราเป็นคนที่ถี่ใจเอาใจใส่สนใจตัวเองให้มากขึ้นอย่ารออย่าขออย่ามีข้อแม้อย่ามีข้อแก้ตัวกับตัวเองมากเกินไปพยายามทำให้ถึงขุดให้ถึงเพียรให้ถึงพยายามให้ถึงจิตมันถึงจะบอกสงบสงัดจิตถึงจะบอกว่าปราศจากอารมณ์ภายนอกความเป็นหนึ่งของจิตของใจก็จะพบความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจของเราสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบเป็นนั้นไม่มีสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงัดของใจเป็นนั้นไม่มีเราเข้าใจอย่างนั้นเราถึงมานั่งเฝ้าดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจเข้ารู้ได้เข้าใจอยู่หายใจออกรู้อยู่เข้าใจชัดหายใจเข้ารู้ได้เข้าใจอยู่หายใจออกรู้อยู่เข้าใจชัดเนื้อริมฝีปากบนปลายจมูกของเราสลับกันไปที่อาจจะต้องหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจแรงสลับบ้างถ้ามันผิดปกติถ้าไม่มีอะไรเราก็ดูแต่ลมเข้ารู้แต่ลมออกดูว่ามีลมเข้าดูว่ามีลมออกเราเคยสอดแทรกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราเคยสอดแทรกมาแล้วก็ทำได้หายใจเข้ากำหนดว่าพุทหายใจออกกำหนดว่าโทก็ทำได้ทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่เราเหลือแต่ว่ามีลมเข้าลมออกรู้ว่ามีลมเข้าลมออกชัดเจนอยู่ทุกขณะความละเอียดของสติสัมปชัญญะคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมก็จะเกิดขึ้นกับเราในทุกขณะขอให้เรานั้นเป็นไปเพื่อเพียรเพ่งแผดเผาขอให้เรานั้นเป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาการหยิบยกเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำความเข้าใจเราก็จะเห็นในชัดว่าวันก่อนไม่ใช่วันนี้เมื่อก่อนไม่ใช่วันนี้สมัยยังเด็กไม่ใช่แบบนี้ตอนที่ยังหนุ่มยังสาวก็ไม่ใช่แบบนี้และวันนี้ก็ไม่ใช่วันนั้นเราก็เห็นความจริงมันปรากฏอยู่และรู้ความชัดเจนว่ามันเสื่อมมันสิ้นของมันอยู่ทุกรูปแบบเริ่มจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นทุกวันทุกวันถ้าเราปล่อยไปแล้วไม่ควบคุมไม่เอาใจใส่ไม่สนใจสุดท้ายเราก็บอกว่าเสียดายตอนอายุยังน้อยเสียดายตอนที่เรายังแข็งแรงแล้วเราก็มานั่งไม่ได้นอนไม่ได้กินก็ไม่ได้ภาวนาก็ไม่ลงเพราะร่างกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเฝ้าดูเฝ้าอยู่และร่างกายนั้นไม่ใช่ที่เราจะคุมมันได้คราวนี้เราก็บอกว่านั่งไม่ไหวนอนไม่ไหวนั่งไม่ค่อยสู้จะได้นอนไม่ค่อยสู้จะได้หูก็เริ่มจะไม่ดีตาก็เริ่มจะไม่ดีฟันก็เริ่มจะไม่ดีแล้วก็จะมีลักษณะบ่นจู้จี้จุกจิกกับตัวเองมากไปทุกวันทุกวันอันนี้ก็ไม่ไหวอันนั้นก็ไม่ไหวอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ดีอย่างนั้นก็ไม่ดีสุดท้ายก็บอกว่าเราเองก็เรียกว่ารู้ว่าตัวเองนั้นไม่ค่อยสู้จะรับผิดชอบตัวเองตอนที่สู้ตอนที่แข็งแรงไม่เห็นจะมีอะไรกระตือรือร้นพอแก่แก่ชราเท่าเข้ามาแล้วก็ทำท่าจะกระตือรือร้นแต่โดยเหตุและผลมันก็หมดแรงแล้วคราวนี้แหละกำหนดลมก็ยังจะกำหนดไม่ได้ยิ่งพอใกล้จะตายบอกให้กำหนดหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทเหลือแต่โทอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่ามันเอาไม่ไหวถ้าใจดูว่าเข้าพุทออกโทมันเหลือแต่โทชีวิตนี้ทำไปอย่างนั้นนอทำไมชีวิตนี้ถึงอย่างนั้นนอก็จะบอกไปอย่างอื่นซะแล้วนะแทนที่จะพูดโธก็กลายเป็นโธเอ๋ยโธเอ๋ยนั่นแหละเพราะมันประคองไม่ได้เสียแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงต้องพยายามกำหนดรู้ได้เข้าใจอยู่กำหนดรู้อยู่เข้าใจชัดดู

รู้ได้เข้าใจอยู่ดูรู้อยู่เข้าใจชัดความละเอียดของสติสัมปชัญญะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเมื่อเราเฝ้าสังเกตอยู่อย่างละเอียดและรอบคอบทำภายในจิตใจของเราก็จะเป็นตัวชี้นำความจริงใจและจริงจังให้เกิดขึ้นกับเราและเราก็จะรู้ว่าอะไรมันคืออะไรและเราก็จะเข้าใจความดีงามแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่ในภาคปฏิบัติเราก็จะได้ไม่สงสัยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองและไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทำภายในจิตในใจของเราก็จะบ่งบอกชี้ชัดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำภายในจิตในใจของเราก็จะบ่งบอกความดีงามกับใจของตนหากแม้ว่าเราทุกคนทั้งเคี่ยวทั้งเข็นทั้งขัดทั้งเกลาทั้งฟื้นทั้งข่มทั้งทนทั้งอดเราก็จะมีผลต่อการอยู่ด้วยความดีงามแห่งใจแล้วเราก็จะมีผลต่อการรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้สภาพของความจริงที่เปลี่ยนแปลงทุกวันรู้ฐานะแห่งร่างกายและสังขารนี้เรารู้ว่ามันไม่เคยคงที่มันมีคำว่าทรงสุดเสื่อมสิ้นอยู่ตลอดแม้ว่าเราเคยนั่งได้มันก็เริ่มจะนั่งไม่ไหวต่อแม้ว่าเราเคยนอนได้เราก็เริ่มจะนอนไม่ได้ที่สุดเรากินได้ฟังได้เราก็เริ่มจะกินไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องแม้จะเคยดูได้ตาก็เริ่มจะดูไม่ชัดเจนทั้งพร่าทั้งฟางเข้าไปแล้วความจริงมันก็บอกลักษณะมันฟ้ามันฟางทุกรูปแบบถ้าเราเห็นความเป็นสัจธรรมในชีวิตเราก็จะได้ประคองใจประคองจิตให้ดูรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะว่านี่นั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่นั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและไม่อยู่ในอำนาจของใครผู้ใดผู้หนึ่งเรามาเฝ้าดูเฝ้าอยู่อย่างนี้เมื่อเฝ้าอยู่เฝ้าดูอย่างนี้เราก็เห็นความจริงชัดเจนกับการเกิดดับของทุกสภาวะธรรมเหมือนพยับแดดมีการเกิดดับอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถ้าเราเผลอเราก็ขุดหลุมฝังตัวเองถ้าเราไม่เผลอเราก็คงตั้งตนได้ในหลักเกณฑ์แห่งความดีงามการที่เรามาฝึกอย่างต่อเนื่องก็ทำให้เราง่ายต่อการเดินทางพิจารณาแล้วมันชัดเจนง่ายขึ้นตั้งแต่ศีรษะจดฝ่าเท้าจดศีรษะดูอย่างไรมันก็เห็นความจริงของธาตุดินดูอย่างไรมันก็เห็นความจริงของธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟดูอย่างไรก็เห็นคำว่าทรงเสื่อมสิ้นสุดทรงเสื่อมสิ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรต่ออะไรมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรต่อมีอะไรมันก็แปรปรวนอะไรอะไรก็มันไม่คงที่คงทางมีลักษณะบอกแล้วว่านั่งก็ไม่ทนนอนก็ไม่ทนฟังก็ไม่ชัดเจนแม้อื่นใดก็มีลักษณะบอกความไม่คงที่มีลักษณะโยเยโยกเยกมีลักษณะเรียกหวั่นไหวได้ทุกเรื่องทุกอย่างถ้าเรานั้นเป็นคนที่ละเอียดถ้าเรานั้นเป็นคนที่รอบคอบถ้าเรานั้นเป็นคนที่สุขุมทำภายในจิตในใจของเราก็จะเป็นตัวชี้ชัดบ่งชัดกับใจของตนทิศทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมีผลเพียงพอต่อความตั้งใจเราจึงต้องดูต้องอยู่ต้องรู้ต้องสังเกตในภาคปฏิบัติจึงเห็นว่าทรงกระสุดเสื่อมกระสิ้นดินไม่หลุดมีสภาวะธรรมที่บอกว่าความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดูแล้วเข้าใจรู้แล้วเข้าใจเมื่อดูรู้เข้าใจความละเอียดของศีลของธรรมก็ปรากฏชัดเจนอยู่กับการฝึกการปฏิบัติเราจึงแยกแยะได้ว่าวันนั้นไม่ใช่วันนี้เดือนนี้ไม่ใช่เดือนนั้นและกลางวันไม่ใช่กลางคืนมันก็ไม่คงที่อยู่แล้วขยาวยะธรรมาสร้างฆ่าลาถึงซึ่งความสิ้นความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเรามานั่งดูกายดูจิตของตัวเองทุกวันทุกวันแล้วเราจะได้ไม่หลงตนลืมตัวไม่เพลิดเพลินมัวเมากับเรื่องไม่เป็นเรื่องและรู้ได้ว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของใครผู้หนึ่งผู้ใดและใครจะไปบังคับบัญชามันก็ไม่ได้มันไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ของผู้หนึ่งผู้ใดมันมีเหตุมีปัจจัยมีที่มามีที่ไปถึงบอกหายใจเข้าก็บอกลักษณะความเสื่อมหายใจออกก็บอกลักษณะความเสื่อมมันเสื่อมโดยเปิดเผยและไม่เปิดเผยเราถึงบอกว่าอย่างนี้หรือที่เราจะทนไหว
อย่างนี้หรือที่เราจะทนได้เพราะมันเป็นสัจธรรมที่ปรากฏทั้ง

กลางวันและกลางคืนต่อให้หลับมันก็เสื่อมต่อให้ตื่นมันก็เสื่อมเรารู้แก่ใจอย่างนี้การปฏิบัติของเราถึงบอกเป็นคนที่นิ่งและก็สงบลงมากทำให้เรารู้เข้าใจว่าอะไรที่มันจะพอมันก็คงไม่พออะไรที่มันจะหยุดมันคงไม่หยุดถ้าเราไม่พอไม่หยุดด้วยเหตุด้วยผลของตนแล้วมันคงไม่หยุดไม่พอเพราะยิ่งรู้ว่าเมืองพอไม่มีมันจะกลายเป็นเมืองเลยมากกว่านี้นั้นเราจึงบอกพยายามดูแลและรับผิดชอบโดยละเอียดและรอบคอบสุขุมทำภายในจิตใจของเราก็จะบ่งบอกความดีงามกับตนและทำด้วยเหตุด้วยผลก็จะส่งให้เราอยู่ได้อย่างมั่นคงในศาสนานี้ในภาคปฏิบัตินั้นเรารู้ได้เข้าใจอยู่และเรารู้อยู่เข้าใจชัดในภาคปฏิบัตินั้นเราเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นชัดอยู่และบ่งบอกซึ่งความดีงามกับใจของตนอันจะมีผลต่อการอยู่อย่างคนที่เข้าใจและเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราก็คงรู้ได้เข้าใจอยู่เราคงรู้อยู่เข้าใจชัดความละเอียดของจิตใจก็จะเกิดอยู่กับการเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติดูการเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเห็นชัดเจนบ้านก็เปลี่ยนแปลงงานก็เปลี่ยนแปลงหน้าที่อื่นใดก็เปลี่ยนแปลงตาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหูก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเนื้อหนังมังสากระดูกกระเดี่ยวก็เห็นความเปลี่ยนแปลงวันเวลาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมืดมาแจ้งไปร้อนไปเย็นมาเย็นมาร้อนไปเย็นไปฝนมาก็เห็นความชัดเจนอยู่โดยกฎเกณฑ์แห่งความเปลี่ยนแปลงนี่นั้นเราก็บอกว่าเราประมาทไม่ได้ถ้าเราประมาทเหมือนกับเราขุดหลุมฝังตัวเองด้วยความจริงความเข้าใจอย่างนั้นเราจึงบอกพยายามตามดูตามรู้ตามสังเกตอยู่กับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งที่มีอยู่และรู้เท่าทันต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วเข้าใจโดยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มีอยู่จึงบอกว่าเวลารักจะนึกว่าจะไม่ชังเวลาชังจะนึกว่าจะไม่รักรักกับชังชอบกับไม่ชอบโกรธกับเกลียดเป็นของคู่กันอยู่ที่มีอยู่ตลอดไปที่ว่ามียศก็เสื่อมยศมีลาภก็เสื่อมลาภมีสุขก็มีทุกข์มีนินทาก็มีสรรเสริญเราจะปฏิเสธได้อย่างไรสิ่งนี้มันมีอยู่ประจำโลกโลกกระทำมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญเจอทุกคนเจอทุกเรื่องเจอทุกบทเจอทุกตอนทั้งกลางวันและกลางคืนชีวิตนี้ดูไม่จืดเหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตมันไม่เห็นเป็นเรื่องเก่าที่ไหนซึ่งเมื่อไรมันมีทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดแล้วเกิดอีกมีแล้วมีอีกเป็นแล้วเป็นอีกแทบจะเราตั้งหลักไม่ได้เรื่องนี้จบเรื่องใหม่มาเรื่องนี้จบเรื่องใหม่มาแล้วก็มีอยู่อย่างนี้ถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจและเราเป็นคนที่รู้เรื่องความละเอียดภายในจิตใจของเราก็จะบ่งบอกชี้ชัดอยู่กับการเฝ้าฝึกปฏิบัติขอให้เราเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อความตั้งใจดูแลรับผิดชอบตนของตนให้มากขึ้นเราอย่าชะล่าใจวันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานก็ไม่ใช่วันนี้ที่รักก็ชังที่ชังก็รักที่ชอบก็ไม่ชอบที่เกลียดก็โกรธที่โกรธก็รักที่รักก็ชังมันก็เห็นความจริงที่ประดังประดาเข้ามาเราถ้าดูแลแล้วเราจะเข้าใจว่าเวลาเผลอนั้นมันจะมีโรคแทรกซ้อนให้ระวังให้ดีอะไรต่ออะไรมันจะมีโรคแทรกซ้อนเอาง่ายๆเดี๋ยวนึกก่อนเด็กอยู่หนุ่มอยู่สาวอยู่แข็งแรงอยู่ความจริงมันมีได้ทุกโรคและมันก็มีได้ทุกเรื่องมีทุกโรคมีทุกเรื่องที่มันจะต้องผ่านไปผ่านมากับชีวิตของเรามันไม่เคยได้ดังที่เราคิดไว้สักหน่อยหนึ่งหลายๆเรื่องมันตรงกันข้ามหรือกับตาลปัดกันเลยชีวิตจริงจึงต้องนิ่งต้องสงบชีวิตจริงต้องพบกับเหตุและผลเหล่านั้นเราคาดไม่ได้คิดไม่ถึงและบอกไม่ได้ด้วยว่าเมื่อไรที่ไหนอย่างไรเราจึงบอกพร้อมอยู่เสมอว่าจะอยู่ก็ดีจะไปก็พร้อมเมื่อเรามีความพร้อมอยู่เสมอทำไปในจิตในใจของเราก็ทรงไว้ซึ่งความดีงามในภาคปฏิบัติเราก็มองโลกต่อไปว่าเราอยู่ได้เพราะความจริงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็คงไม่มีวันนี้ถ้าทุกอย่างมันไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้ก็คงไม่เกิดเรากับมองย้อนกลับไปว่ามันความจริงอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็บอกว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่เราก็อยู่ได้ด้วยความเปลี่ยนแปลงแต่เราก็เดือดร้อนเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดอยู่นั่นเองเราจึงมองได้ทุกด้านทุกมุมในภาคปฏิบัติจิตของเราใจของเราพอสงบ

ัดลงไปแล้วเราก็บอกถึงบางอ้อเหมือนกันถึงจุดเดียวคือบางอ้อเหมือนกันไม่มีอะไรที่บอกว่ายาวหรือสั้นไม่มีอะไรที่บอกว่าหนักหรือเบาไม่มีอะไรที่บอกพอหรือไม่พอแล้วมันเกิดอยู่กับตัวเราทุกเรื่องทุกอย่างซึ่งเราเองเพราะอะไรทำไมทั้งนี้นั้นก็บอกว่า1กรรมในอดีต2ในปัจจุบัน3บีบคั้น4ตัดรอนและ5สนับสนุนอื่นใดก็มีได้ทั้งนั้นแหละถ้าเราเลอะไปเราก็จะบอกว่ามันอะไรกันแน่จริงแท้แล้วมันมีได้ทุกเรื่องทุกอย่างเพราะมันเหมือนดุจดังเงาตามตัวเราทุกขณะเรียกว่าดุจดังเงาที่เรามีอยู่เราไปไหนเงาก็ตามไปด้วยเหตุและผลบาปและบุญคุณและโทษก็มีผลต่อเนื่องกับเราอย่างนั้นเราจะบอกไม่รู้ไม่ชี้เราจะบอกไม่เข้าใจและเราจะบอกไม่รู้เรื่องแต่ทุกอย่างมันไม่เคยนิ่งและมันก็เป็นไปตามกาลเวลาไปตามยุคตามสมัยเหมือนกับเรารับประทานอาหารเข้าไปมันก็ที่สุดมันก็ต้องมีระบบขับเคลื่อนความจริงทั้งหลายทั้งปวงก็เคยเป็นอย่างนั้นเราก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้ของมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจะให้อยู่กับที่กับทางมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็จะต้องปรับมันก็ต้องเคลื่อนมันต้องมีการถ่ายเทของมันโดยระบบคือความเป็นธรรมชาติเรามาดูด้วยเหตุและผลเราก็เลยบอกอย่างนี้ก็จริงแท้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็อยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เพราะความจริงที่มันปรากฏอยู่เนื่องจากเรารู้ไม่ได้เข้าใจไม่ทันก็เดือดร้อนเพราะเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเรามาฝึกจิตฝึกใจพอจิตสงบใจสงัดลงไปแล้วเราก็รู้เท่าทันต่อความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่เราก็บอกว่ามันไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นมันก็มีอยู่เราไม่เคยหวังและปรารถนามันก็มีอยู่แล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยแล้วไม่เคยยกเว้นกับผู้หนึ่งผู้ใดชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจมันก็มีสิทธิ์เกิดได้ในทุกคนทุกหมู่ทุกเราในการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆเราก็จะรับความละเอียดและรอบคอบต่อการกระทำคำพูดและความคิดความอ่านของเราก็จะบ่งบอกชี้ชัดอยู่ทุกขณะในภาคของการฝึกการปฏิบัติเราก็จะเข้าใจตัวเองว่าเราอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงเราอยู่ได้เพราะการปรับตัวเราอยู่ได้เพราะรู้ตัวทั่วพร้อมพอมีการปรับทีเราก็อยู่ได้อย่างดีขึ้นอากาศเปลี่ยนแปลงเราก็ปรับได้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเราก็ปรับได้เพราะรู้ว่ามันต้องปรับอยู่ตลอดเวลายำปีช่างลาปฏิตามปีถูกขังสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปเราพอจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเราก็มองโลกในความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็บอกดีอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เพราะการปรับปรุงอยู่ได้เพราะการถ่ายเทหมุนเวียนอยู่ได้เพราะความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าที่เก่าเจ้าเดิมมาจืดอัดขัดเคืองถ้าที่เก่าเจ้าเดิมมาจะเน่าหรือเหม็นที่มันมีความจริงที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงก็พอทำให้เราอยู่ได้และได้อยู่อย่างคนที่เข้าใจว่าอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงนั่นเองในภาคปฏิบัติของเราถึงบอกมีความตั้งใจอยู่เสมอว่ากำหนดดูรู้เท่าทันต่อความจริงนั้นๆกำหนดดูรู้เท่าทันต่อเหตุผลนั้นๆที่เกิดขึ้นดูรู้ได้เข้าใจอยู่ดูรู้อยู่เข้าใจชัดในภาคปฏิบัติจึงจับต้นชนปลายในทุกเรื่องทุกอย่างข้อปฏิบัติของเราถึงไม่มีอะไรที่น่ากังวลสงสัยเพราะมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและมันไม่เคยมีข้อแม้กับผู้หนึ่งผู้ใดผู้ใดมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ผู้นั้นจึงรู้ได้เข้าใจอยู่ทุกเมื่อผู้นั้นจึงเห็นจริงเห็นแจ้งอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่บอกว่าคงที่คงทางนอกจากความดีงามที่มีอยู่กับใจของแต่ละคนผู้ใดมีความดีงามในด้านจิตใจผู้นั้นก็อยู่ได้อย่างคนที่สงบสุขใจที่ไม่มีอคติเรียกว่าฉันทาคติโทสาคติพยาคติโมหคติเรียกว่าไม่ลำเอียงเพราะพอใจไม่ลำเอียงเพราะความกลัวไม่ลำเอียงเพราะความใคร่ไม่ลำเอียงเพราะความหลงเราก็คงอยู่อย่างคนที่ยอมรับว่านั้นคือสัจธรรมที่มีอยู่ในชีวิตเราก็บอกว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่น่าหลงไม่มีอะไรที่น่าพอใจมันเป็นเหตุผลของมันแต่ละอย่างรู้แล้วว่ามันเป็นความจริงของสัจธรรมอย่างนั้นมันเกิดของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถึงบอกเอวังภาโวเป็นอย่างนั้นตั้งแต่นั้นยุคนั้นยุคนี้ก็อย่างนี้เอวังภาวีเป็นอย่างนี้อย่างนั้นทุกยันยุคนั้นยุคนี้ก็เป็นอย่างนี้
เราก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้น้ำท่วมไฟไหม้ภูเขาไฟระเบิด

เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่ไม่เคยหมดยุคหมดสมัยและสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นจะต้องมาบอกให้เราว่าจะต้องเมื่อไรที่ไหนเหตุปัจจัยของมันก็มีอยู่ในตัวของมันแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงตามวันเวลานั้นๆที่มีอยู่อุปมาเหมือนกับรับประทานอะไรเข้าไปแล้วถึงเวลามันก็ต้องถูกระบบขับเคลื่อนและขับถ่ายสุดท้ายก็ต้องเป็นการธรรมชาติเข้าไปก็ต้องออกเข้าไปก็ต้องออกความจริงก็บอกอย่างนั้นผู้ปฏิบัติที่ตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติเราก็รู้เท่าทันต่อการเกิดดับของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่านี้อยู่ได้โดยเหตุผลอย่างนี้นี้อยู่ได้เพราะความเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่อยู่อย่างนี้เราอยู่อึดอัดขัดเคืองถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็คงเดือดร้อนถ้าเราโทษกินแล้วไม่ถ่ายเกิดแล้วไม่ตายก็มันคงจะอยู่กันแบบสับสนเหมือนกันว่าคงอยู่ได้แบบเรียกว่าสับสนคงเต็มไม่หมดเรียกว่ายิ่งกว่าอย่างอื่นเข้าไปที่พออยู่ได้เพราะเกิดเพราะตายเพราะแก่เพราะจากแล้วเราก็มองโลกจนเห็นความเป็นธรรมขึ้นไปมากกว่านั้นว่าอยู่ได้เพราะอย่างนี้แหละเก่าไปใหม่มาใหม่ไปเก่ามาเก่าไปใหม่มาทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นฝนไปร้อนมาร้อนมาเย็นไปเย็นไปร้อนมามืดไปแจ้งมาความจริงก็ชัดเจนอยู่ทั้งเป็นธรรมชาติทั้งที่เป็นอำนาจกิเลสมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นเราถึงมองโลกด้วยความอัศจรรย์ว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมันลึกซึ้งเกินที่เราจะมานั่งอธิบายทั้งที่ตั้งใจไม่ตั้งใจทั้งที่รู้ไม่รู้ยอมรับไม่ยอมรับก็เป็นอยู่อย่างนี้เราซึ่งมาฝึกมาปฏิบัติก็หวังเพื่อความแจ่มแจ้งชัดเจนในจิตใจของเราเราถึงมานั่งสงบระงับด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าดูรู้หายใจออกดูรู้ดูรู้เข้าดูรู้ออกอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้ารู้ได้เข้าใจชัดหายใจออกรู้ได้เข้าใจชัดเมื่อเราดูรู้ลมหายใจเข้าออกได้อยู่ทุกขณะความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นอยู่ทุกระยะพอใจก็รู้ว่าพอใจไม่พอใจก็รู้ว่าไม่พอใจชอบใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าชอบใจเกิดขึ้นไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่ชอบใจเกิดขึ้นเป็นการดูรู้เท่าทันต่อความจริงนั้นๆเป็นการดูรู้เท่าทันต่อเหตุและผลนั้นๆความเป็นธรรมภายในจิตในใจของเราก็จะละเอียดขึ้นความเป็นศีลเป็นธรรมภายในจิตในใจของเราก็จะละเอียดขึ้นต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราดูรู้และเราก็ดูอย่างคนที่เข้าใจและเราก็ดูรู้อย่างคนที่ไม่มีข้อแม้ใดๆความละเอียดอ่อนของจิตใจก็จะเป็นหลักเป็นฐานความละเอียดของจิตใจก็จะเป็นธรรมเป็นวินัยด้วยความดีงามของใจเราที่มีอยู่เราถึงรู้ได้คำว่าตื่นลึกหนาบางเราถึงรู้ได้คำว่าหยาบละเอียดปานกลางในภาคปฏิบัติการละเลิกการเพิกถอนการปล่อยวางใดๆก็เป็นความละเอียดอ่อนของจิตใจเป็นความสุขุมทางด้านจิตใจการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยบุญกุศลทำภายในจิตใจของเราแต่ละคนก็จะทำให้เราแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างตาที่ดูหูที่ฟังใจที่รับรู้ก็ปล่อยด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็วางได้โดยความจริงเป็นอย่างนั้นว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของใครผู้ใดผู้หนึ่งแล้วไม่มีใครจะไปกำหนดได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่อยไปได้จิตของเราใจของเราก็ยอมรับสภาพแห่งความเป็นธรรมกิจกรรมที่ทำคำที่พูดก็รู้ดูรู้เข้าใจว่าเป็นจริงและมีจริงอย่างนี้ในภาคปฏิบัติของเราก็จะเบาและเย็นลงต่อการดูการรับรู้การสัมผัสอำนาจของการเข้าไปยึดติดและสำคัญผิดก็จะหมดไปความกระจ่างแจ้งภายในจิตใจของเราก็จะเกิดอยู่จากการฟังการดูการรับรู้นี่คือความละเอียดของธรรมที่ปรากฏอยู่ในใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติบนพื้นฐานหายใจเข้ารู้ได้เข้าใจชัดหายใจออกรู้ได้เข้าใจชัดแม้จะสอดแทรกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทดูรู้เข้าใจอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้ากำหนดว่าพุทหายใจออกกำหนดว่าโทดูรู้ได้เข้าใจอยู่อย่างนี้เรื่อยไปความเบากายเบาใจก็เกิดอยู่กับเราผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติเบื้องต้นต้องข่มต้องทนต้องฝืนและที่สุดการตัดใจของเราก็ต้องมีต่อการฝึกการปฏิบัติความเป็นธรรมในจิตในใจเราถึงจะละเอียดอ่อนขึ้นตั้งใจอย่างไรการอยู่มาไปของหมู่คณะเช้าสายบ่ายเย็นดึกๆให้พากันตั้งใจแล้วรักษาเจตนาที่ดีงามของตนข้อปฏิบัติของเราทุกคนก็จะได้มีหลักใจและมั่นคงในศาสนานี้อย่าเสียหลักต่อความตั้งใจดีงามต้องทนต้องข่มต้องฟื้นต้องอดผลต่อการเปลี่ยนแปลงก็จะยอมรับได้ในภาคปฏิบัติ

0: ก็จะยอมรับกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ง่ายขึ้นหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีจิตใจมุ่งมั่นต่อเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่มีทุกข์ก็คอยพ้นทุกข์ที่มีสุขก็คอยมีสุขยิ่งๆขึ้นไปให้ตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างนี้ข้อปฏิบัติของเราก็จะละเอียดและสุขุมขึ้นขออนุโมทนาสาธุการกับการติดตามรายการเจริญธรรมอย่างต่อเนื่องโดยทั่วกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยุราโคเตสังอัคมัคคะมคายติณบัดนี้พวกเราทั้งหลายที่ได้มาพร้อมกันในพระวิหารแห่งนี้ทั้งพระภิกษุสงฆ์ก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันตั้งจิตตั้งใจมาทำคุณงามความดีมาฝึกฝนอบรมให้ตนเองมีคุณธรรมเกิดขึ้นแก่ตนเพื่อเป็นที่พึ่งของตนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าวิราคธรรมเป็นยอดของธรรมะทำไมพระพุทธองค์จึงทรงสอนไว้อย่างนี้ให้ภิกขุโนภิกขุณีหรืออุบาสกอุบาสิกาฟังตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลมาแล้วในข้อนี้เป็นยอดของธรรมะเป็นธรรมะชั้นสูงที่พวกเราควรศึกษาไว้แม้ปฏิบัติไม่ได้ก็ตามแต่เป็นคุณงามคุณดีที่สูงส่งในพระพุทธศาสนานี้คำว่าวิราคะการคลายความกำหนัดสิ้นความยินดีไม่มีความปรารถนาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะศึกษาเพื่อให้รู้พอเป็นหนทางในแนวทางปฏิบัติการที่เราจะฝึกหัดตนเองให้คลายความกำหนัดความยินดีนั้นความพัวพันฟั่นเฟือผูกมัดรัดลึงตึงตาจิตใจของเราเอาไว้จิตใจเสียสละละปล่อยวางได้นั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐในพุทธศาสนานี้ก็คือว่าราคะคือความรักความห่วงใยความผัวพันฟั่นเฟือผูกมัดระดึงตึงตาจิตใจของสัตว์โลกเอาไว้นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดลงได้เหมือนพวกเราพากันเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ไม่มีสิ้นสุดนี่เองจึงเรียกว่าการผูกมัดระลึงตึงตาเหตุฉะนั้นราคะตัวนี้กับโลภะก็เหมือนตัวเดียวกันแต่มีความสัมพันธ์ที่ต่างกันบ้างนิดหน่อยราคะเราแปลว่าความรักโลภะแปลว่าความโลดโลภะต้องการสิ่งนั้นความโลภะที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนนั้นก็คือความอยากได้ความดิ้นรนสืบสนวุ่นวายอยู่ต้องการในสิ่งนั้นอยู่ราคะทำไมจึงว่าราคะก็คือที่มีความรักความผูกพันนั่นเองความชอบใจนั่นความพอใจนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะศึกษาเหตุฉะนั้น

เราก็ศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะให้เข้าใจว่าจิตใจของพวกเรานั้นก็ติดอยู่ในสิ่งนี้เองมันลดละปล่อยวางไม่ได้ความโลภะอยู่ในใจของเราก็มีมันไม่หมดละไม่ได้อันนี้ความชอบใจความพอใจความปลื้มใจในสิ่งที่ตนเองว่าตนเองได้สมหวังนั้นก็เป็นของที่ทำให้ผูกพันจิตใจของพวกเราเอาไว้เหมือนกันเราก็ไปไม่ได้เหตุฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะพากันศึกษาว่าโอ้ตัวนี้เป็นต้นเหตุความโลภะและราคะนี่เป็นต้นเหตุโทสะความโกรธเจียดเทียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันทำร้ายร่างผ่านชีวิตกันอยู่ตั้งแต่อดีตผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ในอนาคตจะเป็นไปข้างหน้านั้นก็ดีมันมีเรื่องอย่างนี้เองมันจึงมีเรื่องเกิดขึ้นมาตั้งแต่ราคะโลภะมีโทสะโกรธเจียดเทียดแค้นทำไมเล่ามันจึงมีความโกรธเจียดเทียดแค้นพยาบาทกันไม่ชอบไม่พอใจกันต้องเป็นโมหะคือเราขาดสติปัญญาไม่เฉลียวฉลาดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้เราจึงพากันมีความเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอยู่อย่างนี้โลกนี้ก็เลยเป็นโลกที่มันไม่สงบมันวุ่นวายมีแต่ความทุกข์อันนี้พวกเราทุกคนมาศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะปลดเปลื้องทุกข์ในสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของเราเราก็มาศึกษาเพื่อให้รู้หลักเงาข้อมูลแต่ต้นเหตุอันกิเลสที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นจิตใจของเราจึงหลงพัวพันในสิ่งเหล่านั้นมาแต่เหตุอะไรเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ว่าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นั่นเองแล้ววันนี้เรามาพิจารณาดูแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะ12อย่างนี้อาจจะเป็นทางเข้าของกิเลสเป็นบ่อเกิดของกิเลสเป็นเหตุทำให้มีกิเลสเกิดขึ้นพอกพูนขึ้นหมักหมมทับถมอยู่ในจิตใจของพวกเราก็มาจากเรื่องอย่างนี้เองแล้วตาเราก็สร้างสมอบรมตามาไว้แล้วมาไว้เพื่อจะดูสิ่งนั้นสิ่งนี้เราสร้างหูของพวกเราเอาไว้สำหรับจะฟังเสียงอยู่แล้วเราสร้างจมูกขึ้นมาแล้วเราก็เอาไว้ทะดมกลิ่นอันนี้เราก็ปรารถนาไว้อย่างนั้นลิ้นก็สร้างขึ้นมาเพื่อปรารถนารสกายร่างกายสภาร่างกายของพวกเราทุกชิ้นส่วนสร้างขึ้นมาเพื่อสัมผัสในสิ่งที่จะถูกต้องทั้งอ่อนนุ่มนวลและแข็งและร้อนเย็นก็ดีเป็นหน้าที่ร่างกายจะรับแบบนี้จิตใจของพวกเรานั้นจะรับอารมณ์ที่เขาสัมผัสต่อกันมาสืบเนื่องเป็นปัจจัยนั้นมาลงที่จิตใจของพวกเรานี่พวกเราทั้งหลายมาพิจารณาดูแล้วว่ารูปก็ดีถ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็มีรูปดีรูปไม่ดีรูปสวยรูปไม่สวยเป็นธรรมดาเสียงก็ดีเสียงไพเราะก็ดีเสียงไม่เพราะไม่ไพเราะไม่ชอบใจก็ดีก็มีมันสร้างขึ้นมาเป็นอย่างนี้สมมติขึ้นมากลิ่นก็เหมือนกันว่ากลิ่นเหม็นกลิ่นหอมก็ดีมันก็มีอยู่ในโลกนี้ธรรมดามันเหมือนกันวันนี้รสสัมผัสก็ดีผมฝืนเปลี่ยนฝาดเผ็ดร้อนก็ดีก็ดีอยู่ในโลกนี้ตามธรรมดากายถูกต้องพุทธภะร้อนก็ดีหนาวก็ดีแข็งก็ดีอ่อนก็ดีนุ่มนวลก็ดีถ้าเป็นหน้าที่ของร่างกายของเรานี้เป็นของที่จะสัมผัสกันวันนี้อารมณ์เกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเรานั้นถ้าเป็นหน้าที่ของจิตใจจะเป็นตัวรองรับตัวยึดมั่นถือมั่นเอาไว้รับเอาไว้ยึดเอาไว้ปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นจะเป็นหน้าที่ของจิตใจเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย

มาพินิจพิจารณาเลยแล้วว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาดูแล้วเมื่อตานี่สร้างมาเพื่อดูแล้วเมื่อดูรูปถ้ารูปไม่สวยไม่งามรูปแสดงต่างๆที่ท่าทางไม่ดีต่อสายตาแล้วก็จะเห็นนะไม่พอใจโน้รูปนี้ไม่ชอบเพราะไม่สวย

มันเห็นแล้วมันหงุดหงิดไม่พอใจใจก็เศร้าหมองเกิดขึ้นถ้าหูได้ยินเสียงก็ดีถ้าได้ยินเสียงไม่ดีเสียงไม่เพราะไม่สนองเสียงเขาด่าเขาว่าเสียงกระทบกระเทือนต่างๆเสียงกระแทกเหมือนเสียงประทัดเนี่ยรบกวนไม่สงบอย่างนี้ก็ไม่พอใจในเสียงที่มันดังมันกระทบกลิ่นก็เหมือนกันถ้ากลิ่นจมูกได้ดมกลิ่นกลิ่นที่เหม็นเฉื่อยเหม็นสาบเหม็นคาวใช่จมูกก็ถูกกลิ่นไม่ชอบเกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ต้องการกลิ่นอย่างนี้อย่างนู้นเห็นไหมคนถูกกลิ่นมันฉุนเฉียวมันหงุดหงิดเอาไปใกล้มันถูกกลิ่นเหม็นมันจะหงุดหงิดมันจะด่าจะว่าคนเอาไปใกล้ได้มันไม่ชอบที่ใจดินได้ริมรสก็เหมือนกันขมผื่นเพียนผาดเผ็ดร้อนอย่างนี้มันก็ไม่พอใจว่าทำไมมันขมมันผื่นมันเปียกมันฝาดมันเผ็ดมันร้อนอย่างนี้นี่เมื่อเรารับรสของเผ็ดเผ็ดร้อนนี่แหละไม่ชอบไม่พอใจหงุดหงิดเกิดขึ้นกายถูกต้องโพธิภพนั่งของแข็งก็ดีเราไปนั่งที่เย็นๆก็ดีนั่งที่ร้อนร้อนก็เหมือนกันไม่ชอบไม่พอใจเกิดขึ้นมันเป็นนี่กายสัมผัสก็ดีนี่ไปนอนไปนั่งนอนที่นนที่นี่นอนของที่มันแข็งแข็งนอนของที่เย็นเย็นหนาวหนาวอย่างนี้นะนอนที่มันร้อนก็ดีมันไม่พอใจไม่ชอบใจนี่ก็เรียกว่าเป็นอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่พอใจตอนที่ไม่พอใจนี้มันเป็นโทสะมันไม่พอใจถ้าไม่พอใจมากๆมันจะมีโทสะเกิดขึ้นจะทุบจะตีกันนะมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเกิดมากขึ้นครึ่งจะเป็นพยาบาทที่ไม่พอใจไม่ชอบใจทุบตีฆ่าฟันแทงกันล่มหายตายกันเหมือนเขาลบลาฆ่าฟันกันนี่แหละโอ้มันเป็นอย่างนี้เองที่มันเป็นฝ่ายที่ไม่พอใจเรียกว่านิธารมอารมณ์ที่ไม่พอใจใจไม่ชอบไม่พอใจไม่ปรารถนาเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดมีความทุกข์เกิดขึ้นแก่บุคคลอยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เองก็มันจะเกิดขึ้นมันก็คือเราไม่รู้ไม่เข้าใจปล่อยวางไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นก็พากันทุกข์กันทั่วโลกเป็นธรรมดาวันนี้ตาของพวกเรานี้ถ้าเห็นรูปที่มันสวยมันงามมันชอบมันพอใจเอาแล้วรูปนี้สวยงามก็พอใจตาเห็นรูปพอใจชอบใจก็ยึดเอาไว้วันนี้หูได้ยินเสียงเพราะเสียงเพลงก็ดีเสียงดนตรีเพราะก็ดีเสียงนะโอ้ชอบใจได้ยินเสียงนี่จิตใจก็ต้องมีความรักความห่วงใยความผูกพันอยากฟังแต่เสียงนี้มันก็ฟังดนตรีบรรเลงอยู่ในวิทยุหรืออยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่เขาร้องเพลงอยู่ที่ใดก็แล้วแต่เสียงนกร้องเสียงดนตรีอะไรต่างๆมันชอบจิตใจก็ชอบเป็นอิทธารมณ์พอชอบพอใจมันเป็นอย่างนี้ได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นของหอมดอกมะลิก็ดีดอกไม้ก็ดีน้ำอบน้ำหอมอะไรต่างๆถ้ามันชื่นใจมันสุขใจว่าโอ้ชอบจริงๆในสิ่งนี้กินอย่างนี้มันหอมอย่างนี้มันเขาดมดอกมะลิเนี่ยดมอยู่ดมน้ำอบน้ำหอมมาดมอยู่ความชอบความพอใจใจก็ผูกพันอยู่กับสิ่งที่ตนเองชอบและกินกินได้ลิ้มรสก็เหมือนกันชอบรสรถอันนั้นรถนี้ต่างๆที่รถเราชอบใจว่ามันถูกกับจริตนิสัยหรือชอบใจกินแล้วก็มันทำให้สบายเกิดขึ้นเราก็ชอบรถนั้นจิตใจก็เลยยึดมั่นเรื่องรถโอ้รถอย่างนั้นรถอย่างนี้ต่างๆมันก็ทำให้เราอร่อยเราชอบใจกายถูกต้องโพธิภพธรรมารมณ์ไปนั่งที่อ่อนมันนุ่มนวลนั่งเก้าอี้นุ่มนวล นั่งเบาะนวมก็ดีนอนก็ดีนอนอ่อนนุ่มนวลเหมือนคนนอนเตียงใส่ฟองน้ำหนาเป็นฟุตเป็นฟุตอย่างนี้เหรอมีเตียงสปริงอีกด้วยนอนสบายมันสัมผัส
ให้สัมผัสอากาศเย็นสบายให้สัมผัสแอร์อย่างนี้

สบายว่ามันมีความสบายเขาเรียกว่ากายถูกต้องโพธิภพมีความชอบใจความยึดมั่นถือมั่นเป็นคนยึดแอร์นี่แหละไปถูกความร้อนมันคิดถึงแอร์เลยไปตากแดดมันร้อนมาคิดถึงห้องเย็นๆเลยมันเป็นอย่างนี้มันคิดถึงความยึดถึงนั่นเป็นเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้มันในใจเออนี่ฝ่ายที่ดีเป็นอิทธารมอารมณ์ที่พอใจเรียกว่าเป็นโลภะเกิดขึ้นเป็นราคะที่ชอบเพราะมันเห็นอันนี้อารมณ์ทั้งสองอย่างนี่เองเป็นเรื่องเป็นต้นเหตุเป็นรากเหง้าข้อมูลของกิเลสที่พอกพูนให้ส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอารมณ์ที่ไม่พอใจได้ว่าอนิจจารมณ์ว่าทำให้โกรธเกลียดเคียดแค้นเกิดขึ้นอารมณ์ที่พอใจเรียกอิทธารมณ์อารมณ์ที่พอใจก็ทำให้ความรักความห่วงใยความโผพันยึดมั่นถือมั่นเราเกิดขึ้นกับใจใจของเราก็มาอยู่ที่จิตใจพี่ละมันเป็นกิเลสความโลภหรือความโกรธทำไมความโลภกับความโกรธถึงเกิดขึ้นมาแผดเผาจิตใจของพวกเราให้เราร้อนให้กระวนกระวายอยู่ตลอดไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอันที่มันชอบใจไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกข์ให้เสื่อมเสียไปมันก็เสื่อมไปได้สิ่งที่มันทำให้เกิดทุกข์เราไม่อยากต้องการทุกข์มันก็เกิดขึ้นมามันถ้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เปลี่ยนแปลงเรียกว่ามีโลดโกรธมาจากที่ไหนแล้วก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ทำไมมันจึงทำให้เราเกิดทุกข์เกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ก็คือโมหะคือความหลงความไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่รู้รากเหง้าข้อมูลของมันเป็นอย่างไรกิเลสมันมาจากที่ไหนมาจากปัจจัยที่มันสัมพันธ์กันอย่างนี้เองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะที่จะสัมผัสซึ่งกันและกันพวกเรานั้นมาพินิจพิจารณาดูแล้วก็จะเข้าใจว่าโอ้กิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เองมันทำให้คนเกิดทุกข์กันอยู่ในทั่วโลกนี่เป็นอย่างนี้เราก็มาพินิจพิจารณาดูให้ดีๆว่าเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะปรับปรุงเราอย่างไรเราจะพัฒนาเราอย่างไรทำให้เรานี่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้เราจะทำความสะอาดตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอย่างไรนี่เป็นปัญหาที่เราจะหาวิธีลดละกิเลสความโลภความโกรธความหลงปลดปลงออกจากดวงใจของพวกเรามันเป็นนักปฏิบัติไม่ไปที่ไหนละมันอยู่ตรงนี้แหละมันถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วอย่างนี้พิจารณาดูให้ดีๆนะตานี้เราสร้างมาเพื่อดูรูปโดยตรงรูปสวยเขาก็ดูรูปไม่สวยเขาก็ดูรูปขี้ไล่ขี้เลก็ดูรูปสวยสดงดงามเขาก็ดูเป็นหน้าที่เป็นการงานนี่จักขุนศีตานี่สร้างมาเพื่อสำหรับดูรูปโดยตรงดูรูปโดยตรงมันเป็นธรรมชาติของมันเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็ดีนั่นก็ต้องดูตามันเอาไว้ดูรูปเนี่ยดูการเดินไปเดินมาดูสิ่งโน้นสิ่งนี้ดูอ่านหนังสือก็ดีดูสิ่งของที่จะซื้อไปใช้จ่ายอะไรต่างๆดูเงินดูทองอะไรต่างๆก็ต้องดูเรื่องตาเป็นงานของเขาเขาเป็นงานของเขาเป็นหน้าที่ของเขาท่านหูของพวกเราก็เหมือนกันเป็นหน้าที่จะฟังเสียงเสียงดีเสียงแพเราะก็ฟังเสียงไม่ดีเขาด่าก็ฟังเสียงกระทบกระเทือนเหมือนเสียงประทัดเขาเสียงระเบิดเสียงปืนเสียงอะไรต่างๆเสียงนกร้องหมดเสียงอะไรเสียงรถเสียงเรือมันเป็นหน้าที่ของหูที่จะฟังท่านเนี่ยเอาตามาฟังหูเขาสร้างมาเพื่อสำหรับฟังเสียงเสียงดีก็ฟังเสียงไม่ดีก็ฟังนี่เรามาเรียนกันมาพิจารณากันโอ้หูนี่สร้างมาเพื่อสำหรับฟังเสียงโดยตรงมันเป็นอย่างนี้เป็นงานของเขาเนี่ยเพราะเราสร้างมาไว้อย่างนี้ถ้าปรารถนาไว้อย่างนี้จึงได้สร้างหูขึ้นมาอันนี้จมูก

เราสร้างขึ้นมาแล้วจมูกของเราเนี่ยเราก็มารู้โอ้จมูกสร้างไว้ถดมกลิ่นกลิ่นหอมก็ดีกลิ่นเหม็นก็ดีมันหน้าที่ของจมูกเขาจะสัมผัสเนี่ยเป็นคานินทรีย์คือจมูกอันเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นทั้งกลิ่นหอมและกลิ่นเหม็นเราจะหลีกเว้นไปที่ไหนไปบ้านใดเมืองใดประเทศใดก็ดีมันก็มีหมดกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมมันเป็นอย่างนี้เป็นงานของเขาวันนี้ดิ้นในริมรถก็เหมือนกันรถอาหารขมฝืนเปลี่ยนฝาดเผ็ดร้อนก็ดีจางจืดอะไรต่างๆแล้วแต่มันเป็นหน้าที่ของริ้นจะรับรถเอาอันอื่นมารับไม่ได้หน้าที่การงานของเขาเรียกชิวเหียนชีริ้นเป็นใหญ่ในการคอยจะรับรถต่างๆที่จะเกิดขึ้นสัมผัสซึ่งริ้นของตนเองเป็นหน้าที่เป็นงานของเขานำมาพิจารณาดูงานนั้นเขาก็เป็นงานของเขาเป็นใหญ่ในหน้าที่การงานของเขาเราสร้างมากายต้องโพธิภะเนี่ยกายของพวกเราทุกชิ้นส่วนในร่างกายเนี่ยมันละเอียดอะไรแล้วเป็นทำให้มีความรู้สึกเขาเรียกวิญญาณกายกายนี้ไปสัมผัสเย็นก็ดีเป็นงานของเขามันหนาวร้อนก็ดีก็เป็นงานของร่างกายที่สัมผัสอ่อนก็ดีก็เป็นร่างกายสัมผัสแข็งก็ดีมันเป็นเรื่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นอย่างนี้ความทุกขเวทนาทั้งหลายที่สัมผัสเกิดขึ้นเจ็บปวดอะไรต่างๆนี่เป็นหน้าที่ของเขาจะสัมผัสเนื้อกายินทรีย์เป็นวิญญาณอาศัยซึ่งกายเนี่ยรับเราเห็นไหมยุงตัวเล็กๆมดตัวเล็กๆกัดมันรู้มดเลยทีเดียวร่างกายยุงกัดตัวน้อยๆก็รู้มดกัดตัวน้อยๆก็รู้ตัวใหญ่ๆมันจะทำมันก็รู้ถูกกระทบกระเทือนทุบตีกระทบกระเทือนอะไรต่างๆโดนนั้นโดนนี้อะไรต่างๆโดนแดดโดนฝนก็ดีโดนร้อนโดนหนาวมันเป็นหน้าที่ของร่างกายนี่ตัวอื่นมันไม่ได้สร้างมาเฉพาะอันนี้เขาสร้างมาเฉพาะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นธรรมชาติของร่างกายแล้วจะอะไรเป็นเครื่องสัมผัสเป็นหน้าที่การงานของเรามีงานนะครับกายอินทรีย์และวิญญาณอาศัยกายจะโดนอะไรไปสัมผัสอะไรเนี่ยเขารู้ทันทีเลยทีเดียวเขาเรียกกายวิญญาณสัมผัสเป็นอย่างนี้วันนี้ธรรมารมณ์คำอารมณ์ก็คืออันที่ชอบหรือไม่ชอบนั้นมันลงไปที่ใจของพวกเราใจของพวกเราเหมือนกับภาชนะเหมือนกับจานที่สะอาดจานสะอาดหรือแก้วน้ำสะอาดนี่นะมันกับจิตใจวันนี้เราจะเอาลงไปใส่ในจานเอาของสกปรกของโสโครกไปใส่จานมันก็รับเอาของเม้นสาบเม้นขาวก็เอาหมดเดี๋ยวนี้จะเอาของที่ดีๆไปใส่เป็นแก้วแหวนเพชรนิลจินดาก็ดีของสะอาดหมดจดก็ดีเอาไปใส่เขาก็รับเนี่ยจิตใจของพวกเราเนี่ยรับทั้งดีและทั้งไม่ดีเรียกว่าธรรมารมณ์เป็นอารมณ์เกิดขึ้นมาจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นก็เรียกมารวมเป็นธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้สิ่งทั้งหลายนี้สัมผัสซึ่งกันและกันเป็นคู่กันอย่างนั้นตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายถูกต้องโพธิภพจิตใจสัมผัสอารมณ์ก็เป็นคู่กันอย่างนี้จึงละอายตนะกระทบซึ่งกันและกันเมื่อมันกระทบซึ่งกันและกันแล้วอย่างนี้มันก็เกิดมีความรู้สึกเกิดขึ้นโอ้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เมื่อพวกเราไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้บัดนี้เราหลงเรื่องอย่างนี้เราก็เลยเกิดทุกข์เกิดกังวลเพราะยึดมั่นถือมั่นเอาไว้กายจะยึดในอารมณ์ทางฝ่ายสัมผัสว่าเป็นสิ่งดีที่จะมีโลภะเกิดขึ้น

ทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีก็จะเป็นโทสะเกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่ากิเลสทำไมกิเลสมันยังเกิดขึ้นทั้งดีและทั้งไม่ดีอย่างนี้เราพูดกันก็เป็นโมหะที่เราขาดสติปัญญาไม่เข้าใจสัจธรรมของจริงว่าหน้าที่การงานของแต่ละสิ่งละอย่างมันตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมเขาอยู่ธรรมชาติของเขาเราจะเรียนกันยังไงศึกษาไหมจึงจะรู้ธรรมชาติของหน้าที่การงานเขาทำงานของเขาเองงานตาก็ทำไปทางตานั่นงานหูงานจมูกงานลิ้นงานกายงานใจที่สัมผัสรับอยู่ในโอ้เป็นงานเป็นหน้าที่การงานเหตุฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้หน้าที่การงานของเขาเนี่ยเราก็เลยวางไม่ได้เมื่อวางไม่ได้มันก็เลยละไม่ได้อันนี้ว่ามันตาสกปรกหูสกปรกจมูกสกปรกกายสกปรกใจสกปรกก็คือความทุกข์นั่นเองนะมันเป็นอย่างนี้มันเกิดความสกปรกเกิดขึ้นความสกปรกก็คือกิเลสนั่นเองเป็นฝุ่นละอองเขาเรียกว่าทุลีคือกิเลสกิเลสเป็นสิ่งทำให้มีความเศร้าหมองตาแล้วทำให้เศร้าหมองนี่เป็นอย่างนี้เงามาคิดดูเลยมันมาอยู่ที่จิตใจมารวมอยู่ที่จิตใจหมดจิตใจรับเอาหมดเนี่ยทั้งดีทั้งไม่ดีนี่มันก็มีความทุกข์สิมันส่วนมากแล้วจิตใจเขาปรารถนาอยากมีความสุขอยู่แต่ทำไมจิตใจไปรับเรื่องมันทุกข์ทำให้ตนเองทุกข์คนจิตใจนี่ไม่รู้ไม่มีสติปัญญานั่นเองนั้นบุคคลที่ไม่มีสติปัญญานี่แหละไปที่ไหนไปที่ใดก็ดีมืดมนอนตะการทุกข์ยากลำบากคนไม่มีสติปัญญาแก้ปัญหาของตนเองไม่ได้ถ้าไปติดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเรื่องอะไรเกิดขึ้นแก้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีสติปัญญาแก้ปัญหาเนี่ยไม่มีสติปัญญาแก้ปัญหาก็มีแต่รับทุกข์เฉยๆมันคนแก้ปัญหาไม่เป็นทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นแก่ตนนี่พวกเราทุกคนมาพิจารณาเรื่องอย่างนี้ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนอยากให้ชำระให้บริสุทธิ์ให้ตาของเรานี่สะอาดหูสะอาดจมูกสะอาดลิ้นสะอาดกายสะอาดใจของพวกเราสะอาดความมุ่งหมายของการพึ่งปฏิบัติยังได้มาฝึกหัดอบรมพินิจพิจารณาเพื่อจะรู้อยู่ธรรมชาติของเขานี่เมื่อไหร่เราจะรู้บ่เนี่ยรูปเขาก็อยู่กับโลกนี่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้ทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ปู่ย่าตายายของเราเกิดมาแล้วนั้นก็ดีมาถึงพวกเราก็เป็นอย่างนี้ถ้าพวกเราตายไปมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยมันอยู่อย่างนี้เนี่ยรูปคนรูปสวยหรือไม่สวยเขาอยู่อย่างนี้จะทำยังไงหูก็เหมือนกันเขาก็จะรับฟังเสียงอยู่อย่างนี้แหละจนเกิดตั้งแต่เกิดมาจนตายไปเสียงดีเสียงไม่ดีรับอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยมันเกิดมาก่อนเราในเสียงคือกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมก็ดีมันอยู่กับโลกมันอยู่ของมันเองนี่ก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่ในโลกเป็นอินทรีย์รถก็รถดีรถไม่ดีก็มีอยู่กับโลกนี่แหละไม่อยู่ที่ไหนกายถูกต้องพุทธะเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ในโลกนี่สัมผัสกันอยู่ในโลกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยออกมาจากท้องแม่สัมผัสอากาศสัมผัสร้อนสัมผัสหนาวสัมผัสของแข็งของอ่อนสัมผัสกันอยู่อย่างนี้นี่ใจกับอารมณ์รับกันทั้งรักทั้งชังทั้งโกรธทั้งเกลียดรักกันอย่างนี้แหละผูกพันกันอย่างนี้ไม่แล้วสักทีเลยนี่มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นมาแต่ต้นนะจะทำยังไงถ้าเราไม่ศึกษารู้รอบเอาข้อมูลต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่รู้จักว่ามันเหตุเกิดขึ้นมาอย่างไรมันกิเลสมันจะเฟื่องฟูขึ้นมามาทำให้จิตใจของเราสกปรกมันขึ้นมาอย่างไรมันมาจากไหนเป็นต้นเหตุถึงให้เกิดทุกข์อย่างนี้นี่แล้วทุกคนจะค้นคั่วหาเหตุหาผลงานเงาข้อมูลของที่

เหตุเป็นเหตุมาจากที่ไหนต้นเหตุจริงๆก็ต้องค้นคว้าหาต้นเหตุเพื่อจะไปดับที่ต้นเหตุนั่นเองดับทุกข์คันเรารู้จักต้นเหตุสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่หมุนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารถ้าเรามาคิดดูถ้าเรามาเกิดอีกเราจะทุกข์อีกไหมเราถามตนเองลองดูถ้าเรามาเกิดอีกชาติหน้าเราจะมีแข้งมีขามีตนมีตัวนี่มีชิ้นส่วนต่างๆจะเกิดทุกข์อีกไหมถามจิตใจของเราลองดูสิมันจะตอบว่ายังไงมันก็ทุกข์จริงๆถ้ามันจะยอมรับว่ามันทุกข์จริงๆถ้ามันทุกข์เกิดขึ้นมานี่จะลูกทรงทรงสวยก็ดีลูกสวยก็ดีอ้วนก็ดีผอมก็ดีมีสมบัติร่ำรวยมั่งมีมากมายก็ดีทุกข์จนก็ดีตั้งเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงนั้นเราก็รู้จักมันทุกข์เหมือนกันหมดถ้ามันทุกข์เหมือนกันหมดเราปรารถนาไหมปรารถนามาเกิดอีกไหมอยากเกิดอีกไหมเกิดอีกหลายชาติไหมก็เลยถามตนเองดูเขาจะตอบว่ายังไงจิตใจเขาจะตอบว่ายังไงตัวถามก็คือสติปัญญานั่นเองถามจิตว่าจิตมันหลงเนี่ยตามได้จิตใจของพวกเรานี่จะเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดสิ้นความยินดีไม่มีปรารถนาอยากมาเกิดดีจิตใจมันต้องรู้จริงมันเข้าใจสิ่งนี้จริงว่ามันทุกข์มามากมายจิตใจนั้นมาอาศัยรูปร่างกายเข้ามาทุกข์กับรูปร่างกายนั่นจิตใจไม่มีตนมีตัวเลยจิตใจก็เลยมีแต่ความสัมผัสเท่านั้นแต่ทำมาทุกข์มาทุกข์กับร่างกายโอ้มันมีร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างนี้เองฮะจิตใจมันมาทุกข์ก็เหมือนกับบุคคลกับบ้านนี่แหละถ้าเรามีบ้านก็ดีคนญาติโยมก็ดีพระก็มีกุฏิวิหารก็ดีศาลาก็ดีอย่างนี้ก็เหมือนตัวของพระกับกุฏิวิหารศาลาเหมือนกับโยมจะเป็นเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านนี่มันทุกข์กับใครมันเจ้าของบ้านเนี่ยก็ทุกข์กับบ้านเจ้าของมันนะอันนี้ทางพระมันทุกข์อะไรทุกข์กับสถานที่ทุกข์โบสถ์วิหารหรืออะไรก็แล้วแต่กุฏิที่อยู่มันทุกข์ตัวของคนมันทุกข์แล้วบทวิหารก็ดีหรือว่าบ้านของญาติโยมก็ดีมันก็ไม่บ่นอะไรว่ามันเป็นทุกข์อะไรของมันมันอยู่ของมันมันก็เศร้าหมองเสียมโทรมลงไปชราภาพลงไปบ้านช่องก็ดีเครื่องใช้สอยต่างๆเก่าค้ำค้างรถก็ว่ารถเก่าของก็ของเก่าเครื่องนุ่งห่มของเก่าของใช้ของเก่าอะไรต่างๆกุฏิเก่าบ้านก็บ้านหลังเก่ามันก็อยู่อย่างนี้แหละวันนั้นมันเลยไม่พูดกับพวกเราคิดดูดีๆนะโอ้บ้านก็ไม่พูดไม่พูดกับพวกเราเรานี่ไปทุกข์กับมันมันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราไม่ทุกข์กับมันมันก็วุ่นวายอยู่ที่พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ศึกษาให้รู้อยากให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราทุกข์กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็จะศึกษาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างเรียนอยู่ว่าเรียนธรรมะถ้าเราไม่เข้าใจเมื่อไหร่จิตใจของเราก็ไม่คลายความยึดมั่นถือมั่นจิตใจก็ยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันเป็นมีความยึดมั่นถือมั่นก็เลยทำให้เรานี่ทุกข์ปนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นแต่เหมือนจิตใจของพวกเราทุกข์กับรูปร่างกายของพวกเราร่างกายมันก็ไม่ว่ามันเป็นอะไรร่างกายใจมันบ่นมันเราเจ็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บนานๆต่างๆเกิดขึ้นร่างกายมันพูดไหมว่าเราเป็นโรคนั่นโรคนี่ไม่ดีอย่างนั้นนี่ทำให้เกิดทุกข์ร่างกายมันพูดเป็นไหมมันพูดไม่เป็นมันจิตใจคนตัวรับทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้จิตใจเป็นตัวรับอย่ามาคิดจะนาเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องศึกษาเรื่องจิตใจของพวกเราด้วยเพื่อจะให้จิตใจของพวกเรานั้นมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ได้เข้าใจในสภาวะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุ
เห็นที่เลสเกิด

ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกอย่างไรรากเหง้าข้อมูลก็มาจากไหนเขาอยู่ที่ใดที่อยู่ของเขาจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องศึกษามันเพื่อจะให้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้เราจึงจะแก้ปัญหาของตนเองได้พระสาวกทั้งหลายก็ดีพระพุทธองค์ก็ดีทำไมพระพุทธองค์จึงทรงอยากให้ลดละเรื่องอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดทุกข์คนเห็นทุกข์จะก่อนจึงเบื่อหน่ายในทุกข์ก็จึงอยากพ้นทุกข์จริงๆได้มาพิจารณาเรื่องนี้เองเขาเรียกพิจารณาเรื่องสังขารการปรุงแต่งภายในจิตจิตที่ปรุงแต่งนี่ภายในจิตปรุงขึ้นมาแล้วมายึดมั่นถือมั่นวางไม่เป็นก็เลยติดอยู่กับสิ่งนั้นเป็นธรรมดาที่เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็เป็นเรื่องอย่างนี้เองมันเราจะทำยังไงเราจึงจะแก้ปัญหานี้ได้เราต้องศึกษามันเป็นหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละองค์พระปริยัติโยมแต่ละท่านแต่บุคคลที่จะพากันค้นหวยค้นหาเหตุรากเหง้าข้อมูลทุกมาจากไหนต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนถ้าเราสามารถรู้จักต้นเหตุแล้วก็ดับที่ต้นเหตุเลยนั่นจะดับได้ยังไงที่ต้นเหตุเมื่อไรเราจะมีสติปัญญารู้เมื่อตาเห็นรูปรูปดีหรือรูปไม่ดีเนี่ยเราจะปล่อยวางได้นี่มึงได้ยินเสียงดีเสียงไม่ดีอย่างนี้เมื่อไรเราจะปล่อยวางได้จมูกได้ดมกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเมื่อไรเราจะวางสิ่งเหล่านี้ได้กินแต่ริมรสนั่งรสดีและรสไม่ดีเมื่อไรจะปล่อยวางได้กายถูกต้องพุทธะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีกระทบกระเทือนอะไรต่างๆก็ดีเมื่อไรเราจะปล่อยวางได้เป็นอุเบกขาได้นี่จิตใจของพวกเราที่ยึดอยู่เนี่ยเมื่อไรจิตใจของเราจะปล่อยจะละจะวางจะทิ้งสิ่งที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นทำให้มีความทุกข์เราจะทำอย่างไรตรงนี้ทำความสะอาดตาหูจมูกลิ้นกายใจของพวกเราคือจะเรียนให้รู้จักธรรมชาติของแต่ละสิ่งละอย่างอยู่ตามปกติของเขาเนี่ยเราจะทำอย่างไรจึงจะรู้ปกติของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเราจะรู้ปกติตาก็เป็นปกติสำหรับดูรูปหูก็ปกติสำหรับฟังเสียงจมูกก็ปกติสำหรับดมกลิ่นลิ้นก็เป็นปกติสำหรับรับรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะเป็นปกติของเขาจะสัมผัสใจก็เป็นปกติหน้าที่จะรับสัมผัสอารมณ์มันเป็นรับนับเฉยๆจะละวางปล่อยได้ยังไงถ้าหากเราเข้าใจสามารถรู้เลยเข้าใจแจ่มแจ้งทัดเราจึงจะสลัดนี่มันเสียสละละกิเลสอันเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์อยู่ในดวงใจของเราออกไปนี่เป็นหน้าที่ของทุกท่านทุกองค์พระญาติโยมทุกคนที่จะพากันค้นคูไปหาวิธีแก้ไขเรื่องอย่างนี้เพื่อตัดภพตัดชาติตัดวัฏสงสารให้มาเวียนว่ายตายเกิดในชาติชราพยาธิมรณะกันดารที่มันเป็นไปนี่นะเราจะทำยังไงอย่างไรก็ดีพวกเราก็ไม่ต้องเศร้าหมองใจอะไรค่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่แหละค่อยแกะไปเรื่อยๆค่อยสอดส่องมองไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเพื่อดูอารมณ์ดูอะไรเกิดขึ้นภายในจิตตั้งอยู่ในจิตดับอยู่ในจิตยังไงวันนี้เราดูรอบโลกของอยู่ทางนอกดูด้วยตาเนื้อของเราทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี่มันตกอยู่ในไตรลักษณ์จริงไหมแปรปรวนไปจริงไหมนี่อยู่ใต้อำนาจบังคับของบุคคลผู้ใดจริงไหมสิ่งทั้งหลายในโลกแต่เราทำไมจึงมาเป็นของเราหมดนี่มันไม่ขึ้นกับรัฐไหนไม่ยึดกับปิจกรรมบุคคลผู้ใดมันอยู่ของมันจะทำอย่างไรยังเป็นปัญหาที่พวกเราศึกษาเรื่องอย่างนี้ถ้าเรารู้เราเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเมื่อไหร่ท่านพระพุทธองค์ทรงสอนให้ว่าสัจจิกาตมันจิเมภิกขเวภิกขุ

ทั้งหลายต้องทำให้แจ้งให้เข้าใจให้เห็นชัดเจนให้ถึงที่สุดในสิ่งนั้นเหมือนสัจจิกตันติเนภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราทำให้แจ้งเรียบร้อยแล้วเข้าใจถี่ถ้วนแล้วเอาละเราปล่อยละวางดับทุกข์ไปได้แล้วนี่ของพระองค์ด้วยการปฏิบัติอันนี้การฝึกหัดอบรมจิตใจของพวกเราให้มีความเฉลียวฉลาดเลสละละกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจของพวกเราจะเป็นหน้าที่ของพวกเราถ้าเรามาคิดดูแล้วว่ากิเลสมันอยู่ของมันเองเลยนะมันอยู่ของมันประจำโลกของมันเองอยู่ที่มันเองในโลกนี่เรามาคิดแต่ทำไมเราไปหลงมันเราไปยึดมันมันน่าคิดอยู่ตรงนี้แหละมันเกิดก่อนพวกเราคุณครับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันมีก่อนแต่เรายังไม่เกิดมันมีหมดทุกอย่างเรื่องราวอะไรทุกอย่างมันก็มีหมดอยู่แล้วแต่เรามาที่หลังทำไมเรามาหลงเราดูสิโรงหนังโรงลิเกและละครรูปแสงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆเขามีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดเขาเกิดมาแล้วทำไมเรามาหลงสิ่งเหล่านี้ทำไมเรามันโง่อย่างนี้เราไม่มีความเฉลียวฉลาดตรงนี้มันหลงเรื่องอย่างนี้ทำให้ตนเองเกิดทุกข์เรามาย่ำตนเองตรงนี้แหละมาดูตนเองตรงนี้นะมาแก้ไขมาพัฒนาตนเองตรงนี้นะเพื่อจะให้ตนเองมีความเฉลียวฉลาดว่ามันหลงแล้วมันทุกข์มาแล้วแล้วมันเบื่อหน่ายไหมมันทุกข์มาแล้วนี่มันได้เกิดมาแล้วน่าเบื่อหน่ายไหมมันจิตใจยอมรับว่ามันทุกข์ไหมมันทุกข์อย่างนี้จิตใจยอมรับว่าจะเอาอีกหรือไม่เอาอนี่เป็นเรื่องของแต่ละท่านและองค์แต่ละบุคคลญาติโยมก็ดีที่จะพิจารณาให้เห็นของสัจธรรมของจริงให้จิตใจของเรานี่เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดสิ้นความปรารถนาไม่มีก็คือไม่มีความปรารถนา มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏฏะทุกข์สารอีกทำให้เราทุกข์อีกอย่างนี้จิตใจของเราจะมั่นใจไหมมั่นใจว่าไม่ปรารถนาไหมเบื่อหน่ายไหมคลายความกำหนัดไหมคลายความยินดีไหมไม่มีปรารถนาต่อไปอีกเรียกว่าเหมือนกับภาษาวกทั้งหลายขึ้นมาจิตของภิกษุทั้งหลายนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานแล้วนั่นเลยหลุดพ้นเพราะไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นในสิ่งนั้นจึงไม่เวียนได้ตายเกิดในวัฏสงสารท่านก็ไปได้อันนี้พวกเราได้บันเลยพวกเราก็อยากไปเหมือนกันอยากไปให้หลุดพ้นเหมือนกันไม่มีใครปรารถนาอยากทุกข์สักคนเดียวในโลกนี่แม่สัตว์เดรัจฉานเขาก็ปรารถนาความสุขมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนเขาก็ปรารถนาความสุขทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาทุกข์ไม่มีใครปรารถนาความทุกข์เราก็ต้องค้นคว้าหาทางวิธีดับทุกข์เพื่อจะให้รู้ว่าทำดับทุกข์ด้วยการรู้การเห็นการเข้าใจพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าต้องปฏิบัติตนฝึกฝนอบรมตนสร้างสมอบรมสติปัญญาของตนให้ครอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงขณะรอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงปลดปลงลงไปรวมกันหมดเป็นอนุโลมลงไปในบทแล้วตกลงไปในแต่ละหมดไปเราจะรวบรวมหมดทั้งขานทั้งหลายลงไปหมดถ้าเรารวบรวมลงไปหมดแล้วเข้าใจแล้วมันก็จะรู้จักวางมันเลยโอ้มันอยู่อย่างนี้โลกมันเรามาหลงมันเฉยเฉยจริงมันหลงมันเฉยเฉยเราจะได้ทำถ้าเราทำความสะอาดตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้ไม่มีกิเลสเหยียบย่ำดีได้เลยจะมีอิสระมันจิตใจมีอิสระ
ใจมีอิสระจิตใจมี

ระเขามีความสุขและเหมือนบุคคลนี่แหละถ้าคนมีอิสระจะไปโน้นไปนี่ก็ดีหรือจะทำอะไรก็ดีจะนั่งจะนอนก็ดีมีอิสระไม่มีอะไรรบกวนกระทบกระเทือนเลยนะมันก็มีความสุขที่มันมีอิสระมันนี่จิตใจมีอิสระไม่มีกิเลสรบกวนเขาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมารบกวนเลยจิตใจจิตใจมันก็คงจะนิ่งว่างอยู่นั่นเรียกจิตว่างมันทำไมมันจึงว่างก็เหมือนคนที่เรียนจบแล้วเป็นคนเรียนหนังสือนี่ศึกษาหนังสือถ้าเขาเรียนจบแล้วเขาก็ไม่ต้องเรียนก็ว่างงานนะว่างงานไม่เรียนเมื่อไหร่จิตใจของพวกเรามันจึงจะว่างอย่างนั้นมันจึงจะรู้เลยเข้าใจยอมรับสารภาพยอมรับความไม่เอาไม่รู้จักละจักปล่อยจักวางเมื่อไหร่จิตใจของเราจึงมีสติปัญญารู้อย่างนั้นจิตใจเขาจึงจะวางมันเพราะมันไม่เอาวางพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนว่าการละการปล่อยการวางขันธ์ห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นกิเลสเรายึดมั่นถือมั่นมันจะปล่อยวางได้ก็คือความไม่ปรารถนานี่เองคนที่ปล่อยวางได้เป็นวิราคธรรมเป็นยอดของธรรมะไม่ปรารถนาอีกแล้วไม่มีความยินดีอีกแล้วไม่หิวอีกแล้วหายความกำหนัดความยินดีไม่ปรารถนาที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกแล้วเนี่ยมันก็ไม่เอาที่มันกวางที่มันเบื่อหน่ายพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าการละขันห้าของสติปัญญาของจิตใจละมันเปรียบเทียบไว้ให้เปรียบเทียบดูเหมือนกับสามีภรรยาเพราะว่าสามีภรรยานี้ก็อยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากสามีไม่ดีดื่มเหล้ามาถึงบ้านก็ซ่อมภรรยาของตัวเองตีให้เจ็บให้ปวดทุกวันสามีตีภรรยาเจ็บปวดทุกวันบอบช้ำทุกวันเลยทีเดียวอันนี้ภรรยามันก็ต้องจำมันแค้นไว้อยู่ในใจมันสามีคนนี้นะทุบตีเราบอบช้ำเป็นทุกข์จริงๆอยู่ไม่ไหววันนี้มาพิจารณาทั้งสามีแบบนี้มีภรรยาไปไหนมาไหนก็ดีมาถึงภรรยาก็ด่าสามีอยู่ซับแปลบทั้งโคตรทั้งตระกูลอยู่ด่าอยู่ตลอดเลยไม่ให้ได้รับเสียงดีเลยมีแต่เสียงด่าตลอดสามีมันก็แค้นเหมือนกันแค้นภรรยาที่ด่าเขาด่าโคตรด่าเชื่อด่าอะไรต่างๆทำให้เสียหายไปหมดเขาก็แค้นสามีภรรยาคู่นี้เหมือนอยู่ด้วยกันไม่ไหวเชียวแล้วเพราะภรรยาก็ถูกสามีทุบตีสามีก็ถูกภรรยาด่าทุกวันทุกครั้งทุกคราวทุกทีไปไหนมาไหนอย่างนี้ก็ต้องหย่ากันนี่เบื่อละเบื่อนายหายความกำหนัดให้ปรารถนาไม่มีความยินดีวันนี้ถ้าไปเห็นสามีมีผู้หญิงคนอื่นกับสามีเก่าของตนเองไปภรรยาคนนั้นจะไม่เอื้ออะไรอาทรกับสามีเก่าของตนเองเพราะอะไรเพราะนึกถึงมันซ่อมเราเนี่ยทำให้เราเก็บปวดทรมานมีทุกข์เอามาอีกมันจะซ่อมเราอีกไม่เอาแล้วปล่อยวางมันว่าวันนี้สามีก็เหมือนกันไปเห็นภรรยามีแฟนใหม่มีสามีใหม่แล้วไปด้วยกันนั้นสามีก็แค้นภรรยาเหมือนกันเอ๊ะภรรยาคนนั้นจะไปกับใครก็แล้วแต่ถ้าเราเอามันขึ้นมาอีกมันก็จะมาด่าเราสับแหลกของเราเนี่ยแค้นเหมือนกันไม่เอาไม่เยื่อใยไม่ยินดีไม่ห่วงใยละมันได้อย่างเด็ดขาดชั้นใดก็ดีพวกเราจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้ขันธ์ห้าและเข้าใจขันธ์ห้าเป็นภาระทำให้เราเกิดทุกข์รูปเวทนาสังขารและวิญญาณ

0: มีขึ้นมาเมื่อไหร่ชาติใดก็ดีเราต้องมีภาระดูแลรักษามีความทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติอย่างนี้ถ้าจะเบื่อหน่ายแล้วอย่างนี้วางเหมือนสามีภรรยาก็ปล่อยกันไหมไม่ยินดีก็คือจึงจะเป็นวิลาคธรรมดังได้กล่าวมานั้นในการประพฤติปฏิบัติเราจึงจะเสียสละละได้เหมือนพระยาเจ้าทั้งหลายต้องนิพพิทาความเบื่อหน่ายไปก่อนคลายความกำหนัดทิ้งความยินดีท่านจึงไม่ยึดมั่นถึงมั่นท่านจึงละขันธ์ห้าขาดยังพากันหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานนั้นไปหมดเหลือแต่พวกเราที่ยังไม่พ้นจะอย่างไรก็ตามพวกเราจะได้ปฏิบัติตามต่อไปเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องวิลาโคเตสังอคมคายติมาแต่ต้นจนถึงสารนี้ก็ขอน้อมนำไปพิจารณาแต่ตรองค่อยควรตามเห็นสมควรน้อมพิจารณาไปแล้วจะละจะปล่อยจะวางวิธีไหนตามกำลังความสามารถสติปัญญาของจิตใจของพวกเราก็จะทำให้เหล่านี้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นก็ขอยุติการบรรยายทำไว้เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ตั้งใจอยู่ในความสงบพอเวลาพอสมควรก็จะมองคลายออกจากความสงบ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ครอบงำใจความรู้แต่รู้ไม่จริงครอบงำใจในที่สุดก็ตกต่ำด้วยลักษณะอย่างนั้นคันเมื่อเราตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมนุษย์นั้นไม่ตั้งใจจะรักษามนุษย์นั้นไม่สนใจตัวเองปล่อยให้ตัวเองนั้นเป็นไปตามยถากรรมเรียกว่าอะไรมันจะเกิดอะไรมันจะเป็นก็ปล่อยมันไปโดยไม่ได้ตั้งใจจะยับยั้งชั่งใจโดยไม่ตั้งใจจะเตือนจะสอนเจ้าของแม้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เตือนสอนสั่งก็กลายเป็นเรื่องโกรธเขาอีกโทษทั้งนั้นเวรทั้งนั้นภัยทั้งนั้นถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะรับผิดชอบตัวเองสุดท้ายก็จะพาเราเสียหลักได้ในข้อปฏิบัติใดๆเมื่อเราตั้งใจแล้วขอฝากไว้ในความดีงามของหมู่ของคณะว่าอย่าได้ลดอย่าได้ละความดีงามที่มีอยู่ถึงบอกว่าทุกอย่างนั้นมันสุดโต่งดังที่ยกตัวอย่างว่าเมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นดินแดนที่พระเจ้าของเราเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นมากที่สุดก่อนตรัสรู้ก็6ปีหลังนั้นพรรษา2พรรษา3พรรษา4 2 3 4ก็ทรงจำพรรษาอยู่ที่นั่นอีกสุดตรงของความเจริญตรงนั้นแหละถ้าเราจะดูภาพณวันนี้มันเป็นความร้างมันเป็นความว่างเปล่ามันเป็นสภาพที่ดูแล้ววางเวงมันเป็นสภาพที่ดูแล้วดูไม่จืดจากที่เรามองภาพรวมๆจากวันนั้นมีพระสงฆ์อยู่กันเป็นหมื่นๆมีพุทธมามกะอยู่กันเป็นหมื่นๆการเข้าวัดเข้าวาก็เต็มล้นเหลือหลายในวันสำคัญสำคัญขอโทษเถอะมืดฟ้ามัวดินนะถ้ามองภาพในเหตุการณ์ยุคนั้นมาถึงยุคนี้มันไกลกันสุดโต่งทีเดียวล่ะด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเราท่านทั้งหลายไม่สนใจวัดวาศาสนาไม่สนใจพระสงฆ์สามเณรที่สุดทุกอย่างมันก็จะคอยเสื่อมสลายลงไปเราจะโทษใครก็คงไม่ได้เพราะว่าอุบาสกผู้ที่อยู่ใกล้อุบาสิกาก็ผู้ที่อยู่ใกล้แม้พระสงฆ์สามเณรเองก็ยังเป็นลูกเป็นหลานของชาวบ้านอยู่ในส่วนที่พอรู้กันถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็คงต้องถี่ใจคงจะเอาใจใส่มากขึ้นชีวิตของเรานั้นต้องอาศัยเกื้อกูลกันโดยหน้าที่อุบาสกอุบาสิกานั้นมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบส่วนหนึ่งของพระสงฆ์สามเณรพระสงฆ์สามเณรก็มีหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จะรับผิดชอบพระสงฆ์สามเณรและดูแลอุบาสกอุบาสิกาผู้ซึ่งรู้และเข้าใจในหลักศาสนาเป็นเรื่องที่ญาติโยมจะต้องตื่นขึ้นมาและรับผิดชอบร่วมกันในสถาบันที่เราอยู่หมู่คณะที่เราต้องอยู่ต้องอาศัยฝากไว้ในส่วนนี้ในความตั้งใจดีของหมู่ของคณะถ้าเรานั้นตั้งใจแล้วไม่รักษาถ้าเรานั่นตั้งใจแล้วไม่ระวังไม่สำรวมมันก็คงตกต่ำใน

เรื่องไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไม่ว่าจะเป็นงานอื่นใดที่เรามุ่งมั่นด้วยความดีความงามถ้าเราไม่ตั้งใจไม่จงใจไม่เพียรเพ่งไม่พยายามที่จะรักษาเชื่อว่าทุกอย่างนั้นมันก็เสื่อมสลายได้ง่ายเพราะโทษอินเดียเรียกว่าสุดโต่งวันนั้นกับวันนี้แทบจะมองหากันไม่เจอเลยถ้าพี่น้องชาวพุทธในเมืองไทยชาวพุทธในส่วนที่เป็นชาวพุทธในโลกนี้ไม่ตื่นขึ้นมารับผิดชอบความดีงามของความเป็นชาวพุทธเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกอย่างมันก็จะค่อยเสื่อมสลายไปด้วยความเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้แต่ขอให้มันยากหน่อยให้มันช้าหน่อยแทนที่มันจะเสื่อมสลายภายใน500ปีเราก็ต่อได้ถ้าเราตื่นขึ้นมารับผิดชอบกันพยายามดึงลูกดึงหลานเข้าวัดเข้าวาในวันสำคัญหลังๆนี้ญาติโยมไม่ค่อยจะนำลูกนำหลานเข้าวัดมันก็เป็นเรื่องน่าสะใจเหมือนกันก็เป็นเน้นให้เรียนตาดำตาแดงเรียนจนเครียดเรียนจนไม่มีเวลาจะได้พักผ่อนจนกลายเป็นเรื่องเด็กมองแล้วดูไม่จืดเหมือนกันจริงๆแล้วก็ต้องบอกญาติโยมว่าให้มีส่วนหนึ่งอย่างน้อยวันที่หยุดก็ดึงลูกดึงหลานเข้าวัดให้ลูกหลานได้ไปสัมผัสแต่ยังเด็กยังเล็กอย่าปล่อยให้ลูกหลานนั้นออกไปนอกวัดจนเกินไปแล้วเราก็จะโทษอะไรไม่ได้อย่างที่ย้ำว่าวันเด็กแทนที่จะพาลูกพาหลานมาวัดบ้างตอนเช้าหรือตอนเย็นหลังจากไปเที่ยวไปชมโน่นชมนี่ไม่มีหรอกไปเลยอันนี้ก็เป็นห่วงญาติโยมเหลือเกินบอกพยายามอย่าไปให้เห็นแต่วัตถุจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแล้วเด็กก็จะเสียขนได้ง่ายๆบอกยากสอนยากเราจะโทษเด็กก็ไม่ได้ในที่สุดเพราะเราไม่ได้นำลูกนำหลานเข้าวัดเข้าวาไปเจอแต่สิ่งที่ดีงามไม่ได้ไปเจอในสิ่งที่ดีงามมันก็ตรงกันข้ามถ้าเข้าวัดเข้าวาการปลูกฝังใจด้วยข้อปฏิบัติเป็นขนบธรรมเนียมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ลูกๆหลานๆนั้นมีความว่านอนสอนง่ายแล้วก็มีความดีงามมากขึ้นในส่วนของลูกของหลานแล้วก็เป็นผู้ที่ยังสืบทอดศาสนาต่อไปเป็นความดีที่ญาติโยมจะต้องถือปฏิบัติกันว่าอย่างไรเสียวันสำคัญสำคัญถ้ามีโอกาสไปวัดก็พยายามนำลูกนำหลานไปด้วยแล้วลูกหลานไปวัดด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ถ้าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปมากกว่านี้หมู่เราก็จะเสียใจว่าเรานั้นไม่ได้พาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าวาเมื่อลูกหลานของเราไม่มีโอกาสไปสัมผัสตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กมันก็ต้องบอกแล้วว่าถ้าตอนเด็กตอนเล็กไม่ได้สั่งไม่ได้สอนไว้ยากพออายุมากเข้าก็ลำบากถ้าไม่ได้นำลูกนำหลานเข้าวัดเข้าวาก็ยากที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ดีได้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้อย่าได้ไปโทษใครก็เรานั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันเป็นเช่นนี้อย่างนี้เกิดขึ้นศาสนานั้นเป็นเรื่องจิตใจถ้าใจนั้นไม่ได้รับการอบรมด้วยความดีงามบนพื้นฐานแห่งความดีงามใจนั้นก็จะมีแต่ความร้อนใจนั้นก็จะมีความวุ่นวายไปหมดจะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจะเป็นอะไรก็เป็นไม่พอจะได้อะไรก็ได้ไม่พอเพราะใจนั้นไม่มีคำว่าหยุดนิ่งใจร้อนใจวุ่นวายใจกระสับกระส่ายหลายเรื่องนั้นต้องมีเวลาพักจิตพักใจบอกใจมีเวลาไปวัดไปวาไปไหว้พระสวดมนต์มีโอกาสก็ถือศีลถือสัตว์ถือปฏิบัติตามวันเวลาที่สะดวกก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพึงสอบแสวงหาอย่าให้เป็นนอกรูนอกทางเพราะนอกรูนอกทางมันก็เกิดความเดือดร้อนแล้วมันก็มีแต่ร้อนด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ตามีหูมีใจมีก็ฝากไว้ว่าให้เป็นการแบ่งใจและปันใจให้กับวัดกับวากับศาสนาต่อหมู่ต่อคณะความน่าอยู่ของสังคมก็จะมีที่สูงที่ต่ำความน่าอยู่ของสังคมก็จะมีบุญมีคุณต่อกันถ้าคนเรารู้จักคำว่ามีบุญมีคุณต่อกันสุดท้ายมันก็ความน่าอยู่มันก็เกิดขึ้นนั้นความผูกพันลูกหลานก็ให้ผูกพันทางด้านจิตวิญญาณให้มากขึ้นโน้มน้าวสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามให้มากขึ้นคงไม่ส่งสุดตรงจนเด็กไม่รับผิดชอบตัวเองในที่สุดก็จะเสียหลักได้สอนยากว่ายากเตือนไม่ได้เลยจะบ่นไปถึงไหนก็เพราะเราไม่ได้ปลูกฝังแต่อย่างเด็กอย่างเล็ก

ต้องบอกว่าเรานั้นไม่สนใจวัดวาศาสนาลูกก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกถ้าความจริงเป็นอย่างนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความต่างของผู้ที่นำเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาตั้งแต่พื้นฐานยังเด็กยังเล็กสุดท้ายก็จะได้ความละเอียดอ่อนและอ่อนโยนต่อการอยู่ในหมู่ในคณะจากใจที่เราพยายามดึงและก็ปลูกฝังให้จิตใจของลูกหลานนั้นได้เชื่อมโยงกับพระศาสนาในข้อปฏิบัติมีกิจกรรมก่อนนอนได้ไหว้พระสวดมนต์เล็กๆน้อยๆมีกิจกรรมได้ไปร่วมงานวัดงานวาบ้างเล็กๆน้อยๆมีกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามเล็กๆน้อยๆถ้าเราได้มีส่วนนี้ลูกหลานของเราก็จะว่านอนสอนง่ายหมู่คณะเราก็จะได้รับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นในชีวิตจริงนั้นต้องอาศัยหมู่คณะถ้าหมู่คณะไม่ตั้งอกตั้งใจที่จะรับผิดชอบเรียกว่าไม่จริงจังกับการรับผิดชอบสุดท้ายก็เสียใจทีหลังเพราะอะไรเพราะเรานั่นไม่จริงจังจริงใจกับเขาเขาก็เลยไม่จริงจังจริงใจกับเราหนึ่งที่เราก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจฐานะของสังคมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเถอะต้องปันใจให้กับลูกกับหลานปันใจให้กับเพื่อนร่วมงานปันใจให้ความดีนั้นเกิดขึ้นในสังคมอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องที่ต้องว่าเศรษฐกิจไม่ดีจะต้องขวนขวายจนชนิดที่ตัวเกลียวจนชนิดที่ว่าหันหลังให้กับความดีงามสุดท้ายก็จะตายอย่างที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยในที่สุดถ้าเราไม่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีความดีก็คงไม่ได้อยู่กับใจของเราถ้าเรามุ่งมั่นอยู่คุณงามความดีความดีก็จะอยู่กับใจของเรานั่นแหละโดยเฉพาะเรานั้นตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีในหมู่ในคณะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนทำอะไรเราก็พยายามตั้งใจไว้และก็ตั้งใจไว้ในหมู่ในคณะว่าภาระน้อยใหญ่นั้นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องมีส่วนเราคงไม่พูดว่าชั่วช่างทีดีช่างสงทุกอย่างนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทุกอย่างนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ของคณะขอให้ได้มีเวลาสนใจในเรื่องการให้ทานรักษาศีลภาวนาขอให้มีเวลามีกิจกรรมร่วมกันในวันเวลาที่เราเท่ากันนั่นแหละควรจะต้องปันใจควรจะต้องแบ่งใจให้กับสังคมน้อยใหญ่ความน่าอยู่ก็จะเกิดขึ้นคำว่าการอาศัยซึ่งกันและกันการมีกิจกรรมร่วมกันนั่นแหละคือที่มาแห่งคำว่าบุญกุศลคือที่มาแห่งความเจริญงอกงามในหมู่ในคณะอยู่ก็น่ารักจากก็น่าคิดถึงแม้เกิดมาใหม่ก็เข้าใจกันง่ายเพราะเราเคยทำบุญร่วมกันมาแต่ปางก่อนพอมาชาตินี้เราก็เลยง่ายต่อการเกื้อกูลกันพอมาชาตินี้ความเห็นอกเห็นใจเราก็ง่ายขึ้นพอมาชาตินี้การนุนส่งซึ่งกันและกันก็ง่ายขึ้นเพราะเราได้ทำบุญแต่ปางก่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรามั่นใจในข้อปฏิบัติว่าทำอย่างไรมีผลอย่างนั้นทำอย่างไรให้ผลอย่างนั้นขอให้มั่นใจในส่วนนี้และก็แน่ใจในส่วนนี้และก็เพิ่มดีในส่วนนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติแล้วให้ตั้งใจนั่งตั้งใจเดินตั้งใจนอนตั้งใจฟังตั้งใจคิดให้เอาสติคือตัวรู้กำหนดไว้ในจุดใดจุดหนึ่งเมื่อชัดเจนในจุดใดจุดหนึ่งความรู้จริงเห็นจริงก็จะเกิดขึ้นกับจุดนั้นความเข้าใจจริงในจุดนั้นก็จะมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในภาคปฏิบัติถึงบอกว่าสติมาประมุขฆาพุทธเจ้าของเราท่านให้มีสติอยู่เฉพาะหน้าอัจฉัตตังวาปหิทังวารู้ภายในรู้ภายนอกให้ชัดเจนต่อสิ่งที่ต่อเนื่องกับเราให้เข้าใจชัดเจนต่อสิ่งที่ต่อเนื่องกับเราแล้วเรานั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ในภาคปฏิบัติถือว่าทุกคนนั้นมีสิทธิ์เท่ากันนะ ว่าไม่ได้มีใครด้อยกว่ากันขอให้ตั้งใจบางคนนั้นจะตักน้ําไว้บ้างแล้วเรียกว่าค้อนตุ่มแล้วบางท่านอาจจะไม่ได้ตักนั่นคือบุญกุศลบารมีต่างกรรมต่างวาระแต่นั่นก็มีสิทธิ์ที่จะเต็มได้ถ้าตั้งใจเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปตั้งใจตักตั้งแต่วันนี้ไปก็เชื่อว่าจะเต็มได้และเต็มได้ไม่ยากนักนะขอให้ตั้งใจที่จะตักตั้งใจที่จะทำตั้งใจที่จะสานตั้งใจที่จะเพิ่มภาวิโตภาหุรีกะโตยังสิ่งที่มีอยู่ที่ดีงามให้มากขึ้นเชื่อว่าความสมบูรณ์ของชีวิตก็จะเกิดได้อย่าไปยกเว้นอย่าไปมีข้อแม้เพราะทุกกิริยาบทนั้น

ปฏิบัติได้ทุกกิริยาบถยืนเดินนั่งนอน ทำได้ทุกกิริยาบถไม่มีกิริยาบถไหนที่เราทำไม่ได้ขอให้เราตั้งใจจะทำตั้งใจจะฝึกตั้งใจฟังตั้งใจดูตั้งใจคิดตั้งใจกำหนดรู้เท่าทันต่อสิ่งนั้นๆเชื่อว่าเรานั้นจะถึงที่สุดแห่งความสำเร็จเพราะใจนั้นเมื่อผูกไว้อยู่กับจุดใดความเป็นหนึ่งของใจอยู่กับจุดใดความรู้จริงเห็นจริงในจุดนั้นย่อมเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะเพียงฟังคิดตามไม่ว่าเราจะเพียงบริกรรมไม่ว่าจะเพียงเราดูลมหายใจเข้าออกล้วนแล้วจะเป็นการรวมพลังแห่งความดีงามทั้งนั้นเมื่อเรารวมจิตรวมใจให้อยู่ได้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เชื่อว่าใจของเรานั้นก็จะร่าเริงเบิกบานอยู่กับสิ่งนั้นใจของเรานั้นก็จะหนักแน่นอยู่กับสิ่งนั้นใจของเรานั้นก็จะมั่นคงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เรานั้นปลูกฝังใจให้อยู่กับจุดที่เรากำหนดไว้จุดที่เราตั้งใจให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งความเป็นหนึ่งคือเอกัคคตารมณ์ก็จะเกิดขึ้นจะหลับตาหรือไม่หลับตาจะยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนขอให้เราจดจ่อจดจ้องอยู่กับจุดนั้นๆเขาเรียกว่าจีตามเผาไปจีตามชนะตาปัจจตารู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในจุดเดียวนั่นแหละเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ในจุดเดียวในที่สุดความสว่างสงบมันก็เกิดขึ้นความเย็นของกายของใจก็เกิดขึ้นคำว่าไกลจากความชั่วมันก็เกิดขึ้นเพราะมันอยู่ในจุดที่ดีงามอยู่ในจุดที่ดูเด่นเห็นชัดอยู่ในจุดที่เราพึงปฏิบัติตามรู้ได้เข้าใจอยู่เมื่อเราดูอยู่รู้อยู่เข้าใจอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราก็จะละเอียดขึ้นข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราก็จะรอบครอบขึ้นข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราก็จะสุขุมขึ้นขอให้เรานั้นมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่เราตั้งใจถึงบอกว่าอย่าได้ลดความดีงามของตัวเองให้รักษาและก็เพิ่มเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่พอคูณคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับใจถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นกับผู้หวังความเจริญแก่ตนและหมู่คณะอย่าได้ลดความตั้งใจอย่าได้ละความตั้งใจที่มีอยู่ให้ถือเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญต่อชีวิตประจำวันเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยทำบ่อยๆมันก็เย็นขึ้นทำบ่อยๆมันก็เบาขึ้นทำบ่อยๆมันก็หนักแน่นขึ้นทำบ่อยๆแล้วมันก็รู้จริงเห็นจริงสิ่งละอันพระน้อยมันก็ทะลุปลุกโปร่งขึ้นขอให้เราทำอย่างต่อเนื่องเมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะชัดเจนอย่าแพ้ต่อภัยที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกิเลสมารจากสิ่งที่มันต้องการแล้วเราไม่สนองก็เราก็ต้องรู้เท่าทันต่อกิเลสมารของตัวเองขันธมารนั้นก็รู้อยู่ร่างกายมันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเราไม่ตั้งใจจริงจังจริงใจแล้วเราก็แพ้ก็ต้องแพ้นั่นแหละในที่สุดก็เราสู้กับขันธมารไม่ได้เราก็ต้องตั้งใจเอาชนะรู้เท่าทันว่าร่างกายเป็นรังของโรคร่างกายเป็นของผุพังร่างกายนั้นบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังมีฐานะแห่งคำว่าทรงสุดแต่ใจของเราไม่หยุดต่อคุณงามความดีนึกถึงแต่คุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคุณแห่งทานแห่งศีลแห่งภาวนานึกถึงคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมอบรมมาทุกภพทุกชาติทุกอสงไขยที่เราพอได้อยู่และอยู่ได้เพราะความดีที่เราสั่งสมกันมาไม่หยุดไม่ย่อนให้เรานึกถึงอยู่ตรงนั้นกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมันจะได้ไม่หลงตัวเองไม่หลงเงาตัวเองว่าความดีนั้นเหลือล้นเหลือหลายความจริงแล้วถ้าใช้ไม่ชัดถ้าใช้ไม่ชัดมันก็หมดเราก็ต้องทำความดีอย่างต่อเนื่องไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นคนไม่รู้เรื่องตัวเองมัจจุราชมานั้นเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ต้องถึงซึ่งความตายความตายนั้นเป็นสมบัติของทุกคนความตายเป็นสมบัติของสัตว์บกสัตว์น้ำเกิดมาหาความแก่เกิดมาหาความจากเกิดมาหาความตายสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะนี้ไม่พ้นด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเราทุกคนรู้แน่แก่ใจตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทก่อนที่เราจะจากกันเราก็พยายามสั่งสมแต่คุณงามความดีอันจะเกื้อกูลตนและหมู่คณะให้ดีขึ้นโดยเฉพาะใจของเรานั้นต้องเฝ้าระวังรักษาอย่างต่อเนื่องต้องติดตามเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องว่าใจของเรานั้นอยู่ในลักษณะอย่างไรเดือดร้อนเพราะอะไรสุขเพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรเดือดร้อนเพราะอะไรทำไมต้องสุขทำไมต้องทุกข์ทำไมต้องเดือดร้อนทำไมต้องเศร้าหมองทำไมต้องไม่เป็นตัวของตัวเองเราต้องรู้เราต้องเข้าใจในจุดนี้นั้นเราต้องรู้เรื่องตัวเองถ้าเราไม่รู้

เรื่องตัวเองแล้วเราจะเสียหลักเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องในภาคปฏิบัตินั้นเข้าใจและเห็นใจญาติโยมอย่างไรเสียก็ต้องตื่นนั่นแหละตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองอย่าปล่อยตัวเองนั้นต้องตกต่ำอายุนั้นมันเป็นเพียงตัวเลขอายุนั้นมันเป็นเพียงตัวเลขอย่าไปติดใจในเรื่องตัวเลขให้ติดใจในเรื่องความดีความงามของตัวเองว่าเรานั้นมาอยู่ตรงจุดนี้

0: เราต้องอยู่ต่อไปเราก็ต้องทำแต่ความดีทำใจของตนให้เข้าใจในปัญหาที่มีอยู่ฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บดูปุ๊บเข้าใจปั๊บจับตรงไหนรู้ตรงนั้นชัดเจนในจุดนั้นสิ่งนี้มาจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นไปจากสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นจะไม่เกิดสิ่งนี้ให้เรารู้ได้เข้าใจชัดตรงนี้ในภาคปฏิบัติของเราก็จะตื่นมารับผิดชอบตัวเองมากขึ้นอย่าไปติดอยู่กับเรื่องอายุอย่าไปติดอยู่กับเรื่องอายุน้อยอายุมากให้เราตั้งใจปฏิบัติอย่าไปติดอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องชีวิตของเรานั้นทุกลมหายใจเข้าออกให้ระลึกถึงอานิสงส์แห่งความดีงามที่เราได้ทำไว้ถ้าเราไม่มีความดีความงามเราคงอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้นี่เราอยู่ได้เพราะความดีความงามที่เราสั่งสมนี่เราอยู่ได้เพราะบุญกุศลที่เราก่อเราสานไม่งั้นเราก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราจึงเตือนหมู่คณะก่อนที่พระองค์จะเข้าสู่ดับขันธปรินิพพานว่าท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะชีวิตนั้นมันไม่มีอะไรที่เราจะบอกว่าแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกรุงกบิลพัสดุ์ตัวใหญ่โตหรูหราวัดนิโคธารามเรียกว่าใหญ่โตหรูหราวันนี้ก็กลายเป็นทุ่งมีแต่สิ่งที่จารึกไว้ด้วยอิฐหินที่เป็นเครื่องหมายไว้เท่านั้นแม้แต่สวนลุมพินีก็เรียกว่าใหญ่โตหรูหรามาวันนี้ก็มีแต่ทุ่งมีแต่สิ่งที่ก็สร้างเป็นสัญลักษณ์ว่าตรงจุดนี้เป็นที่พระนางสิริมหามายาทรงประสูติสิทธัตถะราชกุมารก็มีเสาพระเจ้าอโศกตั้งไว้ตั้งงานเท่านั้นสิ่งอื่นใดก็คงต้องยอมรับแล้วว่ามันมีสุดโต่งของสุดโต่งแม้ที่สุดถือว่าเมืองราชคฤห์หนึ่งของที่สุดก็กลายเป็นลักษณะซากซากเก่าๆที่มีสภาวะเป็นป่ารกชัดน้อยๆย่อมๆที่สุดของที่สุดต่อให้บ้านนางสุชาดาที่อยู่ของจรินสามพี่น้องที่ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกอย่างนั้นก็มีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือความเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่าถ้าไม่มีใครชี้ถ้าไม่มีใครกำหนดไว้โดยเฉพาะพระเจ้าอโศกมหาราชไม่ได้ยืนยันนะตีกราไว้อย่างชัดเจนแล้วอาจจะไม่เห็นวันนี้คืออะไรที่ไหนอย่างไรด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังในการเจริญธรรมพึงตื่นขึ้นมาทำความดีของตัวเองมาไหว้พระสดมนต์มานั่งสมาธิมาภาวนากันเถิดเพื่อเราได้อยู่อย่างมีความสุขแม้เราเกิดมาใหม่ก็จะเป็นความดีงามของเราเรียกว่าเกิดดีกว่าเก่าอันนี้คือความเข้าใจที่ย้ำเตือนพี่น้องญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการย้ำและก็ทักท้วงว่าญาติโยมนั้นหลับสนิทหรือยังช่วงนี้ยังเหลือเวลา20กว่านาทีญาติโยมมีอะไรที่สนใจที่จะพูดจะคุยหรือมีอะไรจะไต่ถามซึ่งกันและกันก็เชิญได้ในเบอร์เก่า251-2313 251-2313พอเบอร์อีกหลังใหม่นั้นก็คงทราบแล้วว่าก็ใช้ได้อยู่251-6325 251-6325นี่เป็นช่วงที่จะสว่างแล้วนะถ้าญาติโยมตื่นขึ้นมามีอะไรสงสัยที่เราจะพูดจะคุยกันหรือสนทนาก็เป็นเรื่องที่ดีงามถ้าสะดวกถ้าไม่สะดวกก็ตั้งใจฟังไปเพราะความดีนั้นก็ต้องทำความดีนั้นต้องก่อต้องสานความดีนั้นต้องตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองอย่างน้อยพระสงฆ์สามเณรก็โทษเถอะฝากท้องฝากไส้ไว้กับญาติโยมสาธุชนอย่าลืมการทำบุญตักบาตรการทำบุญตักบาตรนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สละความตนีขี้เหนียวเป็นส่วนหนึ่งที่บำรุงพระศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ให้พระเนรได้อยู่ศึกษาพระธรรมวินัยเป็นส่วนหนึ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความดีงามที่เราได้ถือปฏิบัติกันท่านญาติโยมคงทราบอยู่ว่าพระเนรนั้นก็คงไม่มีอาชีพอะไรมากไปกว่าการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติถ้าญาติโยมส่งเสริมก็อยู่ได้ถ้าญาติโยมไม่ส่งเสริมก็อยู่ไม่ได้เจริญพร
1: นมัสการค่ะหลวงพ่อ
0: เจริญพร
1: ค่ะหนูอยากรบกวนเรียนถามหลวงพ่อนิดนึงนะคะ
0: เจริญพร
1: ค่ะถ้าเกิดในชีวิตเราเนี่ยเราเคยทำผิดพลาดมาแล้วเราสำนึกผิดเรารู้บาปบุญคุณโทษแล้วเรากลับตัวกลับใจเนี่ยไม่ทราบว่ามันจะแก้ไขชีวิตเราได้มากน้อยหรือว่าบาปอันนั้นที่นั่นจะลบล้างได้ไหมคะ
0: อ๋อแน่นอนที่สุดเลยว่าถ้าเราสำนึกได้ก็ตั้งต้นดีแล้วองคุริมาน หนักขนาด

0: ขนาดไหนก็ยังได้บวชแล้วบรรลุธรรมได้ในที่สุดมีโอกาสนั้นนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยเพราะเราไม่ใช่มีพื้นฐานที่เลวร้ายมาก่อนเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยและความรู้ตอนนั้นก็รู้อยู่แต่มันรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันได้กลายเป็นเรื่องผิดพลาดบกพร่องได้ถ้าเรารู้ตัวเองวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าจะแก้ไขและดีได้
1: หนูอยากกราบเรียนหลวงพ่อนิดนึงว่าเวลานั่งสมาธิอะค่ะจิตใจไม่ค่อยสงบมีวิธีการใดที่จะทำให้จิตใจสงบค่ะ
0: มีได้ในรูปแบบเช่นเราตั้งใจดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราว่ามันคิดเรื่องอะไรก็ดูมันไปมีเรื่องอะไรต้องคิดก็ดูมันไปดูจนมันจบแต่ละเรื่องมันจะคิดอะไรมันคิดนี่คือสิ่งที่ประคองจิตของตัวเองในเบื้องต้นประการที่สองนั้นเราก็ไม่อยากจะไปวุ่นวายในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็คงต้องอาศัยการฟังแล้วก็คิดตามไปใกล้ๆฟังแล้วก็คิดตามไปเรื่อยๆอย่างฟังเสียงก็คิดตามไปตามไปตามไปกระแสธรรมมันก็จะเข้ามาสู่ใจของเราความดีงามมันก็จะเข้ามาสู่ใจของเราประการที่3นั้นนี่ว่ามากกว่านี้ก็ทําได้ก็คือดูลมหายใจเข้าออกของตัวเองถ้ามันไม่อยู่หรือเราก็กำหนดลมสั้นลมยาวลมเบาลมแรงหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจแรงหายใจทีเราก็กำหนดดูรู้อย่างนั้นแม้อย่างอื่นเราก็ทำได้ให้ใจผูกอยู่อย่างไรก็ได้ขอให้ตั้งใจเชื่อว่าจิตมันจะเย็นลงและสงบลงได้ความสุขมันจะเกิดขึ้น
1: ค่ะหนูก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากกราบนมัสการท่านค่ะ
0: เจริญพรผิดเป็นครูผิดเป็นอาจารย์ประสบการณ์ทำให้เราฉลาดถ้าเรานึกได้อย่างนี้เชื่อเหลือเกินว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ผิดเป็นครูผิดเป็นอาจารย์ประสบการณ์สอนให้เราฉลาดคือสอนให้เราไม่โง่อีกนั่นแหละไม่เป็นไรเราก็แก้ไขปรับปรุงตัวไปในส่วนนั้นมันก็จะไม่มีโอกาสเพราะว่าเมฆตั้งเขาฝนไม่ตกก็มีอยู่เราก็ต้องตั้งใจไว้เจริญพร
2: ฮัลโหล
0: เจริญพร
2: ฮัลโหลผมเรียนธรรมข้อหน่อยนะครับ
0: เจริญพร
2: คือตอนก่อนผมนั่งสมาธิก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะฮะทีนี้ผมไปนั่งอยู่ที่บ้านอีกที่หนึ่งก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะครับทีนี้มันมีสภาวะธรรมอะครับแบบมือมันกางออกยกมือนะฮะแล้วก็มือมาปิดตามาปิดพุงแต่รู้ตัวนะครับ
0: เจนพัน
2: รู้ตัวทุกอย่างแล้วก็ผมก็เลยปล่อยแล้วทีนี้นั่งทุกวันนั่งที่บ้านก็เป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับเป็นอาการของอะไรครับ
0: ก็ตอนนั้นเขาเรียกว่าจิตมันเผลอไปตามอาการรู้สึกที่อยากจะแสดงอะไรก็แสดงออกได้นะแต่ที่ถูกก็ไม่ควรนะควรจะต้องวางให้สบายสบายซะก่อนวางมือวางกายสบายสบายตั้งดูให้เรียบร้อยมันตั้งเสานี่พอเสามันเรียบร้อยแล้วก็ค่อยประคองลมเข้าออกของตัวเองให้สบายสบายมันจะทำให้เนียบมันให้นิ่งมันให้เย็นง่ายถ้าอาการอื่นใดมันเผลอออกมาได้ก็แสดงว่ามันยังไม่เข้าที่นักดีนักมันต้องตั้งเสาให้ตรงๆก่อนตอนที่จะหลับตาปิดปากวางให้สบายๆนะ
2: ทีนี้พอนั่งพอไม่ถึง2นาทีมือก็ขยับประมาณแล้วคร
0: ับ
2: แ
0: สดงกันต้องถึงบอกว่าจะพึ่งเข้าที่ทีเดียวว่าจะพึ่งหลับตาร
3: ายการเจริญธรรมทาง Mcot News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคล

0: โอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
1: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
5: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
6: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
5: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
7: สวัสดีค่ะ5:03 ค่ะ
8: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะคะตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะ
7: ค่ะเราสองคนมารายงานความเคลื่อนไหวข่าวหน้าหนึ่งพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งสุพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ค่ะ MCOT News FM 100.5 นะคะก็ส่งข้อความทักทายเราสองคนกันมาได้ค่ะและนอกจากนี้ยังมีช่องทาง Line @MCOT News ด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นค่ะขอไปเริ่มกันที่ประเด็นพาดหัวข่าวหลักข่าวใหญ่ของ Daily News วันนี้นะคะพระราชทานน้ำหลวงอาบศพรับผู้วายชนและเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เยียวยา 1,300,000 เด็กหญิง12สิ้นชีพอีกยศชนานถกปลอดภัยชงครม.ในหลวงและพระราชินีทรงรับ7ผู้วายชนผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์มีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพนายชวนินวงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางที่หน้าหีบศพนางสาวทิวาพรวานิชหรือครูหมวยอายุ42ปีครูโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีหนึ่งในเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดเกล้าให้ผู้ว่าเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศ

0: ่ามกลางความเศร้าโศกที่วัดตโนดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพครอบครัวของนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีรับศพผู้วายชนจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไปบำเพ็ญกุศลสุดเศร้าโศกโดยเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแจ้งสิทธิกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 300,000 บาทนอกจากนี้รัฐบาลอนุมัติเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเพิ่มเติมให้อีก1ล้านบาทค่ะและภาพที่3นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะก็เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันค่ะภรรยาของนายกิติพงศ์สมรัตน์รองผอ.ฝ่ายปกครองหนึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรับศพสามีจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไปบำเพ็ญกุศลโดยก่อนหน้านี้ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยสุดสะเทือนใจระบุเป็นวันที่หัวใจแตกสลายค่ะ
1: ค่ะสำหรับหน้าหนึ่งของมติชนนะคะก็มีภาพข่าวของครอบครัวนายกิติพงศ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่อยู่ในความโศกเศร้าไม่สามารถทำใจได้กับเหตุการณ์นักเรียนชั้นม.3กราดยิงแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยนะคะโดยญาติเนี่ยก็ได้ถือภาพนายกิติพงศ์เพื่อไปรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะและอีกภาพข่าวนึงก็เป็นภาพที่นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเซฟโซนของโรงเรียนเมื่อวานนี้ค่ะโดยพาดหัวของมติชนพาดหัวใหญ่เรื่องนี้นะคะอาจารย์เชนกระทรวงศึกษาถกล้อมข้อกราดยิงดันแผนโรงเรียนปลอดภัยเดินหน้า90วันห้ามบูลลี่อนุทินจัดระเบียบปืนเข้มตำรวจเรียกสอบครูเพื่อนนักเรียนคาดเครียดติดศูนย์ภาษาไทยญาติโหรับศพเด็กหญิงดับเพิ่มสลดอีกเด็กหญิงวัย12ทนพิษบาดแผลไม่ไหวดับเพิ่มตำรวจเชิญครูนักเรียนเข้าให้ปากคำแล้ว16ปากผู้ก่อเหตุไล่ยิงครูภาษาไทยเพื่อนบอกให้ติดศูนย์ทั้งที่ส่งงานครบอามือปืนนำร่างทั้ง3ร่างไปประกอบพิธีญาติเหยื่อเศร้าทำใจไม่ได้อนุทินสั่งเข้มตรวจอาวุธปืนปัดข้อเสนอครูพกปืนป้องกันตัวยศนันท์นำทีมถก5กระทรวงค่ะ
0: ส่วนพาดหัวรองของเดลินิวในวันนี้นะคะคนไทยได้เฮแน่รัฐเดินหน้าลดภาระตรึงก๊าซ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมลุ้นรับไทยเที่ยวไทยพลัสคนไทยเตรียมเฮรัฐเอาจริงเดินหน้าลดค่าครองชีพกระจายเงินสู่ฐานรากสั่งตรึงราคาก๊าซหุงต้ม423บาทต่อถัง15กิโลกรัมโฆษกรัฐบาลเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน69พุ่งแตะ 50.2 ในรอบ4เดือนยันเดินหน้าลดค่าใช้จ่ายควบคู่ตรึงราคา LPG แม้กองทุนน้ำมันติดลบหนักกว่า71,000 ล้านขณะที่เอกนิติเปิดแผนใช้พรก.กู้เงินเน้นเปลี่ยนผ่านพลังงานประเดิมหนุนติดโซล่าหลังคาบ้านเปลี่ยนรถขนส่งเป็น EV ค่ะ
1: ในมติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะคลังทุ่ม 60,000 ล้านติดโซล่ารูฟท็อปธุรกิจแนะคอสเปคผู้ได้รับสิทธิ์ศาลปกครองตีตกสรณะยื้อนั่งกสทช.เอกนิติเผยพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านหลังล็อกใช้แผนเปลี่ยนผ่านพลังงานควัก 5-60,000 ล้านลุยโซล่ารูฟท็อปพร้อมเปลี่ยนรถขนส่งสาธารณะให้เป็น EV ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องรอดูความเหมาะสมยันเฟสแรกใช้เงินช่วยใช้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 100,000 ล้านบาทค่ะ
0: ชัยชนกลุยไทย AI พาสปอร์ตศาลปัดตกคำร้องสรณะยื่นฟ้องคณะกรรมการอังคณาชื่นชมอนุสรประท้วงมินออนไลน์เน็บพักประชาชนไม่แสดงจุดยืนค่ะ
1: กสทแจ้งรื้อ5,925

0: ข้าราชการให้กจังหวัดใช้บัญชีใหม่ญาติบิ๊กเนมชื่อหลุดอื้ออีก7คนแก้คำตอบพบตำรวจรัฐบาลยันล้างขบวนการโกงปปง.ลุยสอบเส้นเงิน200รายค่ะ
1: บารมีโสธรทลายผับเถื่อนปล่อยมั่วสุมเสพยาต่ำกว่า20ปีเกิน39ทลายผับเถื่อนเมือง8ริ้วเต้ยพลพีสนธิกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดยุทธการบารมีโสธรหลังชาวบ้านร้องเรียนเปิดเกินเวลาและปล่อยเด็กมั่วสุมเสพยาค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านจ่อเปิดหัวสวครั้งที่4พานิดาชี้เส้นเงินชัดโยงมีบุคคลใหม่ใกล้ชิดพรรคการเมืองค่ะ
1: และพาดหัวสุดท้ายของเดลินิววันนี้นะคะสวดฮลุนคืนแรกเพื่อนบ้าน FC พรึบสิทธิ์เก่าจุฬาเจ้าภาพทำบุญ 8-10 สิงหาคมเผา11สวดพระอภิธรรมฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ดังคืนแรกบรรยากาศสุดเศร้าแม้จะเหงาเหงาแต่เพื่อนบ้าน FC และคนคุ้นเคยต่างไปร่วมอาลัยด้วยใจค่ะ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข้าหลวงใหญ่ UN เสนอรายงานเขมรบิดเบือนเสียศักดิ์แจ้งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน UN ผิดหวังรายงานแอนดรูปมกัมพูชาชี้ทำเกินหน้าที่บิดเบือนไม่เป็นกลางกระทรวงการต่างประเทศโต้ใช้ข้อมูลฝ่ายเดียวไม่เป็นมืออาชีพค่ะ
1: ค่ะไปเริ่มกันที่ประเด็นข่าวใหญ่ข่าวหลักนะคะยังอยู่ที่เหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยค่ะ
0: ค่ะสำหรับเหตุการณ์อย่างนี้นะคะเหยื่อก็มีเสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นเด็กหญิงวัย12ค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น9รายตอนนี้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในอาการวิกฤตตอนนี้ก็มี10รายนะคะศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีค่ะรายงานสถานการณ์เหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดนะคะมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ย36รายบาดเจ็บ28รายเสียชีวิตเพิ่ม1รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น9รายขณะที่ผู้บาดเจ็บอยู่ในอาการวิกฤตนะคะ10รายทำให้ผู้เสียชีวิตรายซึ่งผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นนักเรียนหญิงวัยอายุ12ปีที่ถูกยิงบริเวณสมองเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโดยญาติเนี่ยไม่ประสงค์ให้ทำการปั๊มหัวใจส่วนผู้บาดเจ็บรายอื่นๆก็มีอาการดีขึ้นนะคะบางคนก็สามารถกลับบ้านได้แล้วจำนวน12รายค่ะซึ่งคดีนะคะในทางคดีทางการสืบสวนเนี่ยตอนนี้นะคะตำรวจเนี่ยสอบปากคำไปแล้ว16ปากค่ะพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าในคดีนี้ว่าตำรวจได้เรียกครูแล้วก็นักเรียนเข้าสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพยานในที่มีสอบปากคำเนี่ยนะคะก็ต้องสอบมากกว่า20ปากขณะนี้สอบไปแล้ว16ปากค่ะในจำนวนนี้เป็นเพื่อนนักเรียนแล้วก็เพื่อนที่ร่วมห้องเนี่ยประมาณ าณ 6-7 ปากนะคะส่วนครูแล้วก็ครูภาษาไทยเนี่ยซึ่งถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยว่าเอ๊ะเกี่ยวกับเรื่องของการให้เกรดที่ให้ติดศูนย์เนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้เข้าพบตำรวจนะคะอยู่ระหว่างการประสานงานให้เข้ามาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนค่ะส่วนชุดสืบสวนก็เร่งที่จะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืน

0: ที่ใช้ก่อเหตุหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุนะคะชอบเล่นบีบีกันตำรวจก็ต้องมีการตรวจสอบว่าเคยมีประสบการณ์หรือการฝึกการใช้ปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้ปืนเนี่ยครั้งแรกโดยตำรวจยืนยันว่ากระสุนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นกระสุนจริงนะคะไม่ใช่กระสุนซ้อมสำหรับกระสุนที่พบในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุที่ยังมีเหลืออีก34นัดเนี่ยจากทั้งหมด98นัดเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะขณะเดียวกันชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนที่พื้นที่บางบัวทองค่ะเพื่อหาข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยเข้าไปซ้อมยิงปืนมาก่อนหน้านี้หรือไม่แต่เบื้องต้นยังไม่พบประวัติว่าเคยเข้าไปใช้สนามยิงปืนแห่งนี้นะคะส่วนพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจก็มีการสอบปากคำไปแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งหากพบว่ามีประเด็นอะไรติดค้างก็จะมีการเชิญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะมาเรียกสอบสวนอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็อยู่ที่9รายนะคะสำหรับเรื่องนี้คุณสสิธรมีเรื่องของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนไหมคะ
1: ค่ะทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังหารือกับทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผบ.ตร.นะคะโดยระบุว่าเตรียมปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้นพร้อมกับย้ำเตือนการตั้งด่านตรวจตราอย่างเคร่งครัดหากพบการพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานหรือในที่สาธารณะโดยไม่มีภารกิจราชการก็จะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาอุกฉกรรจ์ทันทีสำหรับสนามยิงปืนยืนยันว่ามีกฎระเบียบรองรับชัดเจนอยู่แล้วและต้องไม่มีการนำอาวุธปืนออกไปใช้นอกพื้นที่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังปฏิเสธข้อเสนอที่จะให้ครูพกปืนป้องกันตัวโดยชี้ว่าครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและนโยบายหลักก็คือการไม่ให้มีอาวุธปืนส่วนกรณีปืนเถื่อนยืนยันไม่มีการละเว้นหรือนิรโทษกรรมหากตรวจพบจะถูกยึดและดำเนินคดีอย่างหนักเน้นย้ำถึงมาตรการครอบครองอาวุธปืนว่าต้องมีการลงทะเบียนถูกต้องและเก็บรักษาอย่างมิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงได้พร้อมกับเตือนนะคะว่าหากมีผู้นำปืนไปใช้ก่ออาชญากรรมเจ้าของปืนจะต้องร่วมรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีโดยไม่สามารถอ้างว่าโดนขโมยได้เว้นแต่จะมีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนหน้าส่วนความคืบหน้าผู้บาดเจ็บนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังดูแลอย่างเต็มที่โดยยังมีผู้ป่วยวิกฤตเคสสีแดงอยู่อีก 1-2 รายส่วนการเดินทางไปเยี่ยมนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องการปล่อยให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกัน5กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงอวกระทรวงศึกษากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขนะคะนำทีมโดยนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะพร้อมด้วยรัฐมนตรี5กระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันหารือถึงแนวทางในการดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังเกิดเหตุรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะนายยศนันท์ก็บอกว่ามาตรการเร่งด่วนก่อนที่จะเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยก็จะต้องมีการจัดนักจิตวิทยาประจำพื้นที่เข้าไปดูแลนักเรียนครูแล้วก็ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบนะคะพร้อมจัดอาสาสมัครดูแลสุขภาพจิตประจำโรงเรียนเพื่อดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกค่ะสำหรับการเปิดเรียนในวันที่17สิงหาคมนี้กรมสุขภาพจิตจะจัดกิจกรรมดูแลด้านจิตใจรวมถึงจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสามารถเข้าสังเกตการเด็กได้ส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุจะมีการปิดห้องไม่ใช้งานกันตอนนี้นะคะยังไม่มีกำหนดค่ะว่าจะต้องมีการเปิดไปใช้งานเมื่อไหร่ตอนนี้ปิดห้องเรียนไว้ก่อนนะคะขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็เตรียมจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติกำหนดกรอบเวลา90วันเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถานศึกษาทั่วประเทศนะคะสำหรับมาตรการสำคัญเนี่ยก็จะมีการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนเป็นประจำส่งต่อนักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยให้ผู้เชี่ยวชาญไปดูแลและอบรมครูให้สามารถคัดกรองนักเรียนที่มีสุขภาพจิตที่จะต้องดูแลเนี่ยเพิ่มเติมนะคะก็ให้ครูได้มีความรู้เรื่องของสุขภาพจิตไว้ด้วยนะคะรวมถึงให้มีการปฐมพยาบาลทางจิตใจขั้นต้นเป็นขั้นพื้นฐานค่ะนอกจากนี้ยังมีการเตรียมทำแพลตฟอร์มเพื่อแจ้งเหตุแล้วก็ฝึกซ้อมกรณีเผชิญเหตุในสถานการณ์หลากหลายรูปแบบด้วยนะคะรวมถึงมีการตรวจสอบจุดเสี่ยงพื้นที่ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษและกำหนดมาตรการป้องกันการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนและคัดกรองบุคคลรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายก่อนที่จะ

0: เข้าสถานศึกษาด้วยค่ะด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะนายประเสริฐจันทระดวงทองก็บอกว่าจะนำมาตรการทั้งหมดเนี่ยไปหารือกับสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้เป็นการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพิ่มมาตรการการดูแลความปลอดภัยทั้ง9ด้านและก็จะมีการปรับรูปแบบการเรียนออนไลน์ในโรงเรียนที่เกิดเหตุระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมนะคะและก็จะมีการเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนป้องกันพฤติกรรมการเรียนแบบและเตรียมการออกประกาศให้สถานศึกษาเนี่ยตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนโดยย้ำว่าห้ามนำอาวุธทุกชนิดเข้าไปในสถานศึกษาค่ะส่วนสาเหตุของเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผลการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับการเสียชีวิตของครูนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเนื่องจากเป็นการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงจะมีการพิจารณาแนวทางในการเยียวยาครอบครัวด้วยสำหรับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็จะมีการสนับสนุนนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เข้าไปในพื้นที่ของโรงเรียนและก็มีการ เปิดเผยประชาสัมพันธ์เรื่องของการใช้สายด่วน1330ในการช่วยเหลือเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะคะเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาที่มีอยู่ที่สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยระบุว่าเป้าหมายก็คือเป็นการวางแผนมาตรการความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำอีกค่ะ
1: ไปกันที่เรื่องของประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการจัดสรรเงินพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทในส่วนที่เหลือว่าเงินกู้ก้อนหลัง200,000 ล้านบาทเน้นนำไปใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานขณะที่เงินกู้ก้อนแรกเหลือประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบและใช้อย่างตรงเป้าหมายที่สุดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดส่วนกรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมขอเงินกู้ 1,750 ถึง 2,000 ล้านบาททำโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแม้มองว่าเป็นจำนวนเงินไม่มากและสามารถเนิมเงินกู้ก้อนหลังมาใช้ตามกฎหมายได้แต่ในทางปฏิบัติยังคงอยากเก็บไว้ในใช้เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานมากกว่าทางนี้จะพิจารณาให้ครบถ้วนและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเยียวยาร้านค้าตามวัตถุประสงค์ต่อไปสำหรับโครงการแรกของการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็จะมีวงเงิน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทที่จะใช้ในโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโซล่าโดยจะมีสถาบันทางการเงินอย่างธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ามาช่วยในเรื่องสินเชื่อและจะมีการเปลี่ยนผ่านด้านคมนาคมโดยรัฐบาลอยากทำเรื่องรถขนส่งสาธารณะให้เป็นรถ EV ใน7กลุ่มเพราะรถเหล่านี้มีอายุการใช้งานมายาวนานซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดและงบประมาณทั้งนี้สาเหตุของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะประเทศไทยใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากซึ่งในส่วนของก๊าซธรรมชาติคือการผลิตไฟฟ้ารวมถึงการขายไฟคืนเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นสมาร์ทมิเตอร์และเรื่องระบบสายส่งเพราะต้องคิดทั้งระบบไม่เช่นนั้นอาจมีไม่เช่นนั้นอาจเหมือนในต่างประเทศที่ทำเรื่องพลังงานสะอาดและเมื่อไฟตกก็จะดับทั้งเมืองค่ะ
0: ค่ะมากันที่เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นของอบต.กันบ้างนะคะทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าจะไม่จบแค่การถอนผู้สอบแล้วก็จะต้องสาวลึกถึงขบวนการทั้งหมดนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.นะคะว่ารัฐบาลจะไม่หยุดแค่การถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจำนวน 5,925 รายแต่จะขยายผลการสอบสวนเอาผิดผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดเพื่อคืนความถูกต้องให้แก่ผู้ที่เสียโอกาสนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานให้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมค่ะหากพบใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีโดยที่ไม่ละเว้นนะคะโดยมีการดำเนินการแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือมีการถอนรายชื่อโดยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจำนวน 5,295 รายหลังจากคณะกรรมการกลางเนี่ยสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น สรุปผลการทุจริตแล้วก็มีการรายงานต่อคณะกรรมการกลางเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

0: วัดตามขั้นตอนแล้วค่ะส่วนที่2ค่ะก็คือการดำเนินคดีทางอาญาโดยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาแล้ว13รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปลอมและรับรองเอกสารเท็จและอีกกลุ่มหนึ่งนะคะมีจำนวน11รายที่ร่วมกันแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วก็มีการแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรทำลายเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์สำหรับพนักงานสอบสวนก็จะมีการรวบรวมส่งสำนวนให้ปปช.ไต่สวนภายในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะและมาตรการที่3ก็คือมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยปปง.ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งแกะรอยเส้นทางการเงินกลุ่มเป้าหมายมากกว่า200รายนะคะซึ่งจะดำเนินคดีทางทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดค่ะนอกจากนี้นะคะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ก็ได้มีการสรุปรายงานผลการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและมีการนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งทางแพ่งอาญาวินัยและจริยธรรมต่อไปค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะมาที่เรื่องคดีหัวสวค่ะนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนได้พูดถึงการจัดกิจกรรมเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวครั้งที่4โดยวิปฝ่ายค้านในวันที่9สิงหาคมนี้ว่าไฮไลท์ของกิจกรรมก็คือภาพของเส้นเงินที่ชัดเจนขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้จะเห็นการพูดถึงเส้นเงินจากตัวพยานบางรายแต่ครั้งนี้จะมีพยานจากกลุ่มจังหวัดที่แตกต่างไปจากเดิมเพิ่มขึ้นมายืนยันถึงการปรากฏเส้นเงินและการจะตั้งเป็นขบวนการโกงเลือกสว.และเส้นเงินจะโยงไปถึงบุคคลใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผยซึ่งเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับพรรคการเมืองและมีข้อมูลในเรื่องการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งผิดกฎหมายอย่างแน่นอนต้องมีการตั้งคำถามกับหน่วยงานว่ามีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมือหรือไม่และจะยังมองว่าไม่มีหลักฐานอันพึงเชื่อได้ว่าการเลือกสว.ครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตยุติธรรมหรือไม่เพราะพยานได้ไปให้ปากคำแล้วเรื่องต่างๆก็อยู่ในสำนวนอยู่แล้วเราไม่ไว้วางใจกกต.เขามีข้อมูลจำนวนมากแต่คณะอนุกรรมการชุดที่36ของกกต.ยังเป่าให้ไม่มีความผิดได้จึงกังวลว่ากกต.ชุดใหญ่จะเห็นชอบตามคณะอนุกรรมการชุดที่36ทั้งที่เราเห็นเอกสารหลักฐานข้อมูลทั้งหมดยังไงก็มีคนผิดค่ะ
0: ค่ะไปต่อกันเรื่องของศาลปกครองนะคะไม่รับฟ้องนายแพทย์สรณะขอเพิกถอนมติสรรหาของกตช.กสทช.นะคะก็ชี้ว่ายังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายค่ะศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.ไว้พิจารณากรณีที่จะให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่ระบุว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.นะคะโดยนายแพทย์สรณะเนี่ยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่1ทับ2569ลงวันที่21กรกฎาคม2569โดยเป็นการขอให้เพิกถอนมีผลย้อนหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่มีคำวินิจฉัยเสมือนว่าไม่เคยมีคำวินิจฉัยดังกล่าวค่ะโดยศาลปกครองเนี่ยระบุเหตุผลว่าตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553นะคะกรณีที่ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการแต่ยังมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนดเนี่ยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพดังกล่าวแล้วต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่กำหนดก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งหากไม่มีหลักฐานแสดงภายในกำหนดให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และไม่ต้องดำเนินการสรรหาใหม่และต้องดำเนินการสรรหาใหม่นะคะอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่ากรรมการสรรหาของกสทช.มีคำวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา18ประกอบมาตรา8วงเล็บ2ภายหลังจากการที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการกสทช.แล้วเป็นประธานกสทช.แล้วนะคะตั้งแต่วันที่13เมษายน2565เป็นต้นมาศาลระบุว่ากรณีการพ้นจากตำแหน่ง

0: แหน่งกรรมการกสทช.ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา8วงเล็บ2มีกระบวนการกำหนดไว้ในมาตรา20โดยให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งค่ะดังนั้นในชั้นนี้จึงยังถือไม่ได้ว่านายแพทย์สรณะได้รับความเดือดร้อนหรือว่าความเสียหายหรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของคณะกรรมการสรรหาจึงยังไม่ถือเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องในคดีนี้ตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีการพิจารณาปกครองค่ะศาลปกครองจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากศาลระบบพร้อมระบุว่าเมื่อไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนคำพิพากษาค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในรายการข่าวหน้าหนึ่งค่ะ
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยครับ
3: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันดีกว่าคุณสัสิธรคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันที่ Facebook Live ก่อนเลยนะคะมีคนเข้ามาเช็คชื่อแล้วค่ะคุณชุมชนมาเป็นคนแรกนะคะวันนี้เขาเรียกอะไรนะคว้าแชมป์พี่สุประชัยได
1: ้วันนี้คุณสุประชัยเงียบไปนะน่าจะพักผ่อน
0: ใช่ค่ะอันนี้ไม่เห็นนะคะทั้ง2ช่องทางเลยนะคุณสุประชัยค่ะนี้ก็มีคุณประเสริฐนะคะทักทายกันเข้ามาคุณมานิสสวัสดีค่ะพี่นงรักนะคะคุณอัมพลค่ะคุณ ช้ยาน้อยเหลือสักอย่างขวัญก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดบอกว่าพิธีกรทั้งสองท่านน่ารักขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่โรงเรียนที่เกิดเหตุด้วยนะคะพี่ทุนทองนะคะสวัสดีค่ะคุณสม

0: พิษนะคะคุณน้องค่ะคุณสมพิษครูบุญนะคะสวัสดีค่ะคุณไข่คำนะคะส่งสติกเกอร์มอบดอกไม้กันมาในยามเช้าค่ะพี่สัสิมาสวัสดีค่ะเอ๊ะเมื่อวานฝนยังไม่ตกวันนี้รอฟังกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพี่สัสิมาว่าฝนจะตกไหมที่โคราชพลทองนะคะก็คุณมานิสสวัสดีค่ะที่พัทลุงนะเดี๋ยวขวัญมีข่าวของรัฐมนตรีท่องเที่ยวที่ไปลงพื้นที่ที่พัทลุงมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะมีคุณธนยศนะคะสวัสดีค่ะคุณอรุณนะคะคุณอรันพูดถึงเรื่องของโรงเรียนว่ามาตรการในโรงเรียนก็กลัวว่าจะเข้มข้นแต่พอตอนข่าวใหม่ๆแต่พอหลังจากนั้นก็อาจจะผ่อนคลายหรือว่าหายไปอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องตื่นตัวกันแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรื่องของการค้นกระเป๋าที่หน้าโรงเรียนทางเข้าโรงเรียนเนี่ยเราได้ยินกันมาหลายครั้งนะคะคุณสัตย์สิทธร
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็มีคุณผู้ดีที่ราบสูงนะคะก็ส่ง100นะคะมาค่ะคุณอเกนนะคะคุณสัตย์สิมาคุณชัยยันนะคะคุณอภรคุณแสงกาค่ะคุณทัชชัยนะคะคุณไพศาลนะคะทักทายกันเข้ามาอันนี้ช่องทาง Facebook Live ช่องทาง LINE เป็นยังไงคะวันนี้มี
1: ช่องทางไลน์นะคะก็มีคุณสงครามคนหัวใจเดิมนะคะส่งสติกเกอร์ลูกกระต่ายหัวใจมาให้เราสองคนค่ะและคุณพี่บุญชัยก็ส่งเป็นรูปภาพแฮปปี้ซันเดย์มานะคะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วงตอนนี้ก็5นาฬิกา37นาทีวันอาทิตย์ใครตื่นมาหุงข้าวกันบ้างแล้ว
0: มีหม้อหุงข้าวดีๆมาฝากใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างนะคะก็ขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่านี่คือหม้ออเนกประสงค์5-in-1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
0: ท้องอิ่มกันแล้วจากหม้อหุงข้าวของคาชิว่านะคะเราอยากชวนคุณผู้ฟังค่ะมาอบรมกันในหลักสูตร M-COT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือกำลังมองหาการเพิ่มความรู้แล้วก็เพิ่มติดปีกให้กับตัวเองเนี่ยนะคะก็มาชวนกันดูในหลักสูตรของ M-COT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเพราะว่าเราเปิดอบรมหลักสูตรนี้เพื่อยกระดับความเข้มข้นของคุณผู้ฟังนะคะติดปีกกันเสริมความรู้กันตลอด15สัปดาห์เลยค่ะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่9ธันวาคม2569ค่ะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้เลยค่ะรวมถึงจะมีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปเปิดตลาดในอาเซียนพร้อมกับทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่อง AI for CEO ด้วยที่จะรวมกลยุทธ์สื่อสารทางธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะการอบรมจะอบรมที่ตึก CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียนท่านละ 59,000 บาทรับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะท่านไหนสนใจจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะรีบสมัครกันนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะ
1: ค่ะขอไปที่ข่าวที่ไปเจ้าหน้าที่ไปทลายผับนะคะที่เปิดเกินเวลาแล้วก็ปล่อยเด็กไปมั่วสุมเสพยากันด้วยนะคะเมื่อช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนก่อนนะคะนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขออภัยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้เปิดปฏิบัติการนะคะบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพคุณากรตำบลใน

0: เมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานบันเทิงดังกล่าวเนี่ยมีการลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาปล่อยปละละเลยให้มีเยาวชนเข้าไปใช้บริการและมีการใช้สารเสพติดด้วยค่ะโดยก่อนเข้าจับกุมนะคะชุดสืบสวนได้ส่งสายลับแฝงตัวเป็นนักเที่ยวเข้าสืบสวนกระทั่งเลยเวลาเปิดทำการตามกฎหมายก็ยังพบว่ามีการเปิดให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามปกติจึงส่งสัญญาณให้นำกำลังเข้าตรวจสอบก็พบว่ามีนักเที่ยวและพนักงานรวม194คนในจำนวนนี้เป็นนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปีมากถึง39คนค่ะเป็นชาย14หญิง25มีเด็กอายุต่ำสุด16ปีและ15ปีจำนวน3คนเข้ามาใช้บริการด้วยนอกจากนี้ยังพบผู้มีผลตรวจสารเสพติด32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี7คนเป็นชาย3หญิง4และมียาเสพติดถูกทิ้งในพื้นที่ภายในร้านเจ้าหน้าที่ก็ได้บุกเข้าตรวจสอบห้องลับด้วยนะคะบริเวณชั้น2ของอาคารแห่งนี้ซึ่งก็เปิดให้บริการเป็นห้องคาราโอเกะเกือบ10ห้องสำหรับไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวหลังจากเลิกผับด้านล่างก็ขึ้นมาใช้บริการต่อที่ด้านบนได้ค่ะนี่ก็เป็นการเข้าไปทลายผับนะคะที่เปิดเกินเวลาแล้วก็ปล่อยเด็กมั่วสุมเสพยาค่ะ
1: ไปดูกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ่อน้ำร้อนทานน้ำเย็นนะคะที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามภารกิจแล้วก็แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งได้รับฟังข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่พร้อมชื่นชมการดูแลแหล่งท่องเที่ยวขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนนะคะแล้วก็เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวที่พักสินค้าแล้วก็การบริหารของชุมชนเพื่อต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่าwellness tourismนะคะซึ่งจะสร้างประสบการณ์แล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็บอกว่ากระทรวงเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาบ่อน้ำร้อนทานน้ำเย็นนะคะทั้งยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็การปรับปรุงพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวส่งเสริมตลาดแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวพร้อมกับบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขข้อจำกัดในพื้นที่รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยจะมีการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมุ่งยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะโดยภายหลังการหารือการลงพื้นที่ก็มีการไปเยี่ยมบ่อแม่แล้วก็บ่อพักบ่อแช่ตัวบ่อแช่เท้าแล้วก็มีไปดูห้องแช่ส่วนบุคคลด้วยนะคะรวมถึงมีดูเรื่องของการบริการการนวดแผนไทยที่จะสำรวจเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มศักยภาพการพัฒนาในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตหรือว่ามีเศรษฐกิจในชุมชนที่ดีขึ้นในของจังหวัดพัทลุงค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องการท่องเที่ยวนะคะขอไปที่บรรยากาศของการสวดอภิธรรมน้องฮาหลุนนะคะโดยทางผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าที่บ้านสี่แยกหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่บำเพ็ญกุศลฮาหลุนโซโล่หรือว่านายบวรทัศน์เป่งสุขยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยวที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียก็เป็นคืนแรกนะคะที่มีการสวดค่ะโดยทางเพื่อนบ้าน FC ก็ทยอยเดินทางไปให้กำลังใจย่าและครอบครัวอย่างต่อเนื่องและ FC บางรายก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งเนื้อหมูปลาสดผลไม้ไปมอบให้ด้วยนะคะเพื่อสมทบในการทำอาหารเลี้ยงแขกหรือว่าผู้ที่เดินทางไปร่วมทำบุญไว้อาลัยได้รับประทานตลอดทั้งวันซึ่งเมนูอาหารก็จะเป็นอาหารประจำถิ่นยอดฮิตค่ะเช่นส้มตำปลาร้าไก่ทอดหมูทอดข้าวเหนียวฝีมือของแม่ครัวอาสาเพื่อนบ้านภายในหมู่บ้านช่วยกันปรุงออกมาอย่างไม่ขาดสายแม้ว่าบรรยากาศโดยรวมจะดูเศร้าใจนะคะแต่ว่าใบหน้าผู้ที่เข้ามาลงแรงลงใจช่วยงานทุกคนก็บ่งบอกถึงความตั้งใจเต็มที่ที่จะช่วยเหลือค่ะ FC หลายคนบอกตรงกันนะคะว่านอกจากความสามารถที่ฮาหลุนได้ฝากผลงานทางช่อง YouTube สิ่งสำคัญที่ต้องการมาช่วยงานก็เพราะชื่นชมต่อฮาหลุนที่มีความซื่อสัตย์ความกตัญญูต่อญาติและครอบครัวที่ชุบเลี้ยงมาท่ามกลางทางบ้านที่มีฐานะยากจนแต่ก็ตั้งใจศึกษาร่ำเรียนหนังสือจนสามารถเข้าเรียนทุนเต็ม

0: ในระดับปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวด้วยการแบกเป้ไปยังประเทศต่างๆก็กลายเป็นจุดเด่นที่ฮาลุนได้เปิดโลกจากการเล่าเรื่องที่หาคนที่จะมีความสามารถเช่นนี้ในอนาคตก็คงจะหายากมากค่ะ
1: ค่ะมากันที่ข่าวของปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดนะคะในเรื่องของเฝ้าระวังภัยพิบัติด้วยค่ะก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือว่าปภ.ก็แจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางพร้อมกับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่10ถึง17สิงหาคมนี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะเนื่องจากอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมคลองแล้วก็ชุมชนแนวคันกั้นน้ำนะคะแนวที่นอกคันกั้นน้ำค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือมีประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้านะคะและพื้นที่ใกล้เคียงระหว่างวันที่10ถึง17สิงหาคมนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลา18ถึง21นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดเหตุล้นตลิ่งนะคะแล้วก็ไหลเข้าท่วมชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำในแม่น้ำลำคลองโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและในพื้นที่ที่ไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือว่าแนวปกป้องกันถาวรนะคะโดยพื้นที่ที่เฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้แก่อำเภอปทุมธานีอำเภอสามโคกนะคะอำเภอเมืองปทุมธานีแล้วก็อำเภอสามโคกนะคะแล้วก็จังหวัดนนทบุรีในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวยค่ะส่วนพื้นที่จังหวัดนครปฐมก็ได้แก่อำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีอำเภอสามพรานค่ะส่วนจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามก็ให้เฝ้าระวังทุกอำเภอเลยนะคะขณะที่จังหวัดสมุทรปราการก็เฝ้าระวังเข้มข้นในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงอำเภอบางบ่อค่ะรวมถึงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะปภ.ก็ขอให้จังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดในพื้นที่6จังหวัดที่กล่าวไปเบื้องต้นเนี่ยสักครู่นะคะก็ให้แจ้งเตือนประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงผู้ประกอบการ เกี่ยวกับแพร่ร้านอาหารเนี่ยนะคะก็ให้เฝ้าระวังป้องกันหรือว่าสร้างเขื่อนพื้นที่แนวริมตลิ่งด้วยนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำรวมถึงจุดเสี่ยงและจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็ทีมป้องกันเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำลำคลองต่างๆเนี่ยนะคะก็เฝ้าระวังเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตลอดช่วงตั้งแต่วันที่10ถึง17สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะสอดคล้องกับที่คุณขวัญกนมลพรได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะว่าสภาพอากาศในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรค่ะ
1: ค่ะ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mpod News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงสุดท้ายนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณโกสินเสียงวัฒนาค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยม

0: วิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้สภาพอากาศประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับในช่วงของวันนี้ก็ยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะครับที่ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นใน

0: เป็นทางด้านภาคใต้เองในช่วงของวันนี้ก็ดูว่ามีแนวโน้มลดลงไปนะครับลักษณะของฝนตกหนักเนี่ยคงจะยังไม่มีก็คงจะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่อาจจะตกลงมาในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับส่วนฝนตกหนักจะเน้นทางประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานเองนะครับ
1: ค่ะสำหรับภาคเหนือภาคอีสานที่บอกว่าเป็นพื้นที่ฝนตกหนักเนี่ยถ้าเน้นๆ เนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างนะคะคุณโกศล
0: ภาคเหนือก็จะส่วนใหญ่จะเน้นทางตอนบนเป็นส่วนใหญ่นะครับแถบทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่นะครับรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเน้นทางตอนบนและด้านตะวันออกนะครับแถบทางด้านจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารต่อเนื่องลงมาทางด้านตะวันออกทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับ
1: ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ มีจังหวัดไหนต้องเฝ้าระวัง
0: ภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเองนะครับ พื้นที่ที่มีลักษณะของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของวันนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มลดลงไปบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีในโซนทางด้านภาคกลางส่วนภาคตะวันออกก็จะเน้นทางด้านจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีรวมถึงในพื้นที่ทางด้านจันทบุรีตราดในบางจุดนะครับ
1: ค่ะกทมวันนี้มีฝนไหมคะ
0: ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองในช่วง24ชั่วโมงนี้ยังมีฝนเกิดขึ้นได้อยู่นะครับลักษณะของฝนส่วนใหญ่ในช่วงของวันนี้คงจะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำที่น่าจะมีโอกาสได้มากหน่อยครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังถามมาว่าที่พลทองสีดาโคราชเนี่ยยังรอฝนอยู่เลยเมื่อไหร่จะมาสักทีคะ
0: ทางนครราชสีมาเองฝนยังดูว่ายังไม่ได้เยอะนะครับส่วนใหญ่ในช่วงนี้ที่ดูว่ามันมีการกระจายตัวค่อนข้างดีเนี่ยก็จะเน้นทางอีสานตอนบนกับด้านตะวันออกนะครับที่มีตกได้แทบทุกวันส่วนทางด้านตะวันตกของภาคอีสานเองเนี่ยฝนก็มีบ้างแต่ว่ามันจะมีลักษณะของแนวเขานะครับที่กันอยู่นะครับก็เลยทำให้ลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนทางตอนบนของภาคอีสานนะครับ
1: ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้เมื่อสักครู่บอกว่าฝนน้อยลงใช่ไหมคะแล้วสภาพคลื่นลมเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับในเรื่องของคลื่นลมบริเวณทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นอยู่ในเกณฑ์ 2-3 เมตรเรือเล็กน่าจะต้องงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะครับในช่วงนี้ส่วนทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างกับอ่าวไทยตอนล่างเนี่ยคลื่นลมยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางก็เดินเรือได้แต่ว่าให้ระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองในทะเลนะครับมีโอกาสที่จะแรงขึ้นฉับพลันได้ในจุดนั้นมากกว่าครับ
1: ค่ะเช้านี้คุณโกศลมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ครับวันนี้ก็ในพื้นที่ประเทศไทยเองก็ยังมีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักได้ในบางจุดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเองก็จะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยอาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในระยะนี้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณโกศลมากเลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็ภาคเหนือภาคอีสานนะคะยังต้องรอรับฝนกันต่อไปนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะอ่ะไปกันอีกคนหนึ่งคุณยังจำน้องเนเน่รอยัลได้ปะ
2: จำได้สิ
1: จำได้สิเห็นคลิปล่าสุดของน้องหรือยัง
2: ยังไม่เห็นนะ
1: ค่ะล่าสุดนะคะอเมริกันก็อตทาเลนต์ก็มีการปล่อยคลิปของเนเน่รอยัลนะคะในรอบ Just Callback ค่ะกลับมาออกอากาศก่อนออกอากาศจริงคือแบบมันจี๊ดมากอ่ะต้องแบบปล่อยทีเซอร์ออกมาก่อนนะคะก็น้องร้องเพลง Hysteria ของ Muse นะคะก็กรรมการก็บอกว่าโอ้น้องนี่เป็นคนมีทั้งพรสวรรค์เล่นกีตาร์ก็สุดยอดไปเลยแล้วก็รอลุ้นต่อนะคะว่าน้องเนี่ยจะคว้าตั๋วเข้าไปสู่ออฟไลฟ์โชว์ได้หรือเปล่าเนเน่รอยัลนะคะก็กลับมาสร้างเสียงฮือฮาบนเวทีของอเมริกันก็อตทาเลนต์อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่มีการปล่อยคลิปการแสดงในรอบ Just Just Callback นะคะก็ถูกนำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียก่อนที่จะมีการออกอากาศเต็มๆนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยเนเน่เลือกเพลง Hysteria นะคะของMuse นะคะเป็นเพลงร็อกเหมือนเดิมเลยค่ะตามความแบบถนัดของเขานะคะมาเป็นอาวุธสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์นะคะก่อนหน้านี้เนเน่ก็ร้องเพลงซอมบี้นะในรอบของออดิชั่นใช่ไหมคะก็โอ้โหสร้างเสียงฮือฮากันทั่วโลกนะคะตอนนี้ไปกี่ร้อยล้านวิวแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ตีความแบบเป็นสไตล์ของเนเน่เองสำหรับเพลงซอมบี้นะคะซึ่งการโชว์เพลงรอบล่าสุดเนี่ยโชว์ทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็ ตอนที่น้องเนี่ยยังไม่ขึ้นเวทีน้องก็แบบเหมือนกับว่าก็เกรงๆ เหมือนกันนะคะแล้วก็พอเข้ามาถูกเรียกเข้าขึ้นในรอบของ Justice Callback เนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มของ Howie Mandel ค่ะก็คือคนที่เป็นกรรมการ1ใน4ของกรรมการเป็นผู้คัดเลือกเพื่อชิงโอกาสเข้าสู่รอบการแสดงสดนะคะรอบนี้ต่างไปจากครั้งแรกอย่างชัดเจนนะคะก่อนเริ่มโชว์เนี่ยเนเน่ยอมรับนะคะว่ารู้สึกประหม่าตื่นเต้นเพราะว่ายังไม่อยากให้เส้นทางบนเวทีนี้จบลงแต่

0: ทีที่ดีดกีตาร์เริ่มร้องเพลงเนี่ยนะคะก็ภาพของการแบบประมาทที่หายไปก่อนที่จะขึ้นเวทีร้องเพลงก็ค่อยๆหายไปค่ะเนเน่ก็เพิ่มพลังขึ้นเรื่อยๆโดยร้องเพลงเล่นกีตาร์แล้วก็สื่อสารกับผู้ชมก่อนที่จะปลุกบรรยากาศให้แบบคนฟังนะคะก็ชวนให้มีแบบเหมือนกับว่ามูฟเมนต์ในแต่ละในเพลงของเนเน่ด้วยชวนคนดูแบบ make some noise ก็คือเหมือนกับเรียกคนดูเหมือนทำเหมือนศิลปินเลยนะแบบเหมือนว่าเป็นมืออาชีพนะคะก็เปลี่ยนเวทีการประกวดให้มีอารมณ์คล้ายๆแบบเป็นการโชว์เพลงสดของเวทีร็อกอะไรทำนองนี้นะคะการโชว์การแสดงเนี่ยก็มีเฮวี่เมนเดลแล้วก็นิกกี้เกลเซอร์นะคะให้ความเห็นในเชิงบวกต่อการแสดงครั้งนี้ของเนเน่ว่าเป็นการเนเน่เนี่ยเป็นได้ทั้งนักร้องเป็นทั้งมือกีตาร์ในคนเดียวขณะเดียวกันก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมว่าการสร้างโมเมนต์บนเวทีที่ทำให้คนดูเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการร้องเพลงเนี่ยจะทำให้โชว์ครั้งนี้เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะโดยคำพูดที่พูดถึงมากที่สุดก็คือเป็นคำพูดของนิกกี้เกลเซอร์นะคะซึ่งมีการสื่อความหมายไปในทิศทางที่ว่าไม่ว่าเส้นทางการแข่งขันครั้งนี้ของเนเน่จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าทางนิกกี้นะคะก็บอกว่าถ้าเนเน่มีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่เธออยากจะซื้อตั๋วเข้าไปชมอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าก้าวข้ามการแข่งขันไปแล้วมองว่าเนเน่เป็นศิลปินไปแล้วนะคะคำชมนี้ก็มีน้ำหนักมากว่าเธอเก่งแล้วก็กำลังมองว่าเนเน่ไม่ใช่เพียงแค่ผู้เข้าแข่งขันแต่เป็นในฐานะศิลปินสามารถมีโชว์ของตัวเองได้แล้วนะคะอีกโมเมนต์หนึ่งที่แฟนๆชาวไทยนะคะสะดุดตาก็คือเนเน่ยังใช้การไหว้การทักทายการขอบคุณแล้วก็การลาผู้ชมในเวทีเนี่ยก็คือยกมือไหว้ทุกช่วงจังหวะที่ทำได้นะคะเป็นรายละเอียดเล็กๆที่โชว์ความเป็นไทยบนเวทีระดับโลกอย่างเป็นธรรมชาติค่ะสำหรับ American Got Talent เนี่ยนะคะก็เป็นการปล่อยคลิปยาวนะคะประมาณ6นาทีเพื่อที่จะ เหมือนกับว่าประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะมีการออกอากาศสดในรอบจริงนะคะก็มีการอัดกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วล่ะจากก่อนหน้านี้เนเน่คว้า4 years ใช่ไหมคะก็คือ4ผ่านจากวันแรกที่ร้องเพลงซอมบี้วันนี้เข้ามาอีกรอบนึงเป็นรอบ Judges Callback เนี่ยก็คือใช้เพลง Hysteria ของ Muse ต้องรอลุ้นนะว่าน้องเนี่ยจะคว้าตั๋วเข้าไปสู่รอบไลฟ์โชว์ได้หรือเปล่าอยากให้น้องได้ไปต
1: ่อก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้อีกนิดนึงค่ะเป็นข่าวกีฬานะคะเมื่อคืนนี้มีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายค่ะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็เป็นทีมชาติไทยลงสนามรับการมาเยือนของเมียนมานะคะและเป็นทีมชาติไทยค่ะที่ชนะเมียนมาไปได้2ประตูต่อ0ปิดฉากรอบแรกด้วยการเก็บ12คะแนนเต็มจาก4นัดยิงได้ต่อเนื่องและรักษาสถิติไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม B โดยมีคิวลงทำศึกรอบรองชนะเลิศพบกับสิงคโปร์15สิงหาคมนี้ขณะเมียนมาก็มี6คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มก็ตกรอบไปค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะขวัญกับนกลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้ง

0: แต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mpod.net
1: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
1: ็
2: ด
1: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2ถึง4โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
3: ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังที่เกิดขึ้นในรอบวันบนโลกใบนี้ผมสุวิทย์สุทธิประภาผู้ดำเนินรายการคุยขมงยามเย็นทาง FM 100.5 จะนำมาคุยมาเล่าแบบเบาๆสบายๆไม่ระคายเคืองใจในสไตล์ของผมครับมาคุณผู้ฟังมาฟังแล้วจะไม่งุนงิดไปกับชีวิตที่ติดเบาะบนท้องถนนอย่างแน่นอนพลาดไม่ได้นะครับแดดร่มลมตก 5:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มาฟังผมสุวิทย์สุทธิประภาในคุยขมงยามเย็น
1: MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN อันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็จะเป็น Good Morning ASEAN Weekend ค่ะหรือว่าสุดสัปดาห์เนี่ยนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะมีดิฉันวีรวรรณวรรุธรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณวีรัตน์ศรีพงศ์ขอกล่าวคำทักทายคุณผู้ฟังนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะ
6: ครับขออนุญาตสวัสดีอาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเช้าวันนี้ก็ขับรถมาแล้วก็ฝนโปรยเล็กน้อยนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังขณะขับรถด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยครับ
5: ใช่ค่ะก่อนค่ะก่อนเข้ารายการก็ได้ยินข่าวเนี่ยที่น้องขวัญพูดถึงน้องเนเน่เนาะที่ไปเวทีประกวด
6: ใช่ๆครับ
5: American Got Talent แล้วเราก็บอกว่าดีใจเนาะต้องส่งเสริมเยาวชนไทยนะ
6: ใช่ครับ
5: ขณะเดียวกันเราก็ไปพูดถึงข่าวที่มันเกิดขึ้นช็อกเราเลย
6: ช็อก
5: ทั่วทั้งประเทศเลยเนี่ยนะคะกรณีที่เด็กอายุ14ขวบเนี่ยนะก็เหตุการณ์อันที่เรียกว่าทราจีดีเลยนะเรียกว่าโศกนาฏกรรมเลยเนี่ยนะคะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกแต่ก็มีอย่างที่บอกตั้งข้อสังเกตนะทำไมถึงได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าล่ะเนาะเดียนเองมองแล้วอย่างนี้ค่ะคุณฟังค่ะว่าครอบครัวนี่มีความสำคัญมากเลยเด็กเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูจากปู่ย่าพ่อแม่หายไปไหนนะพ่อแม่มีความสำคัญมากเลยถึงแม้จะแยกทางอยู่พ่อแม่ก็ควรจะไม่คนใดคนหนึ่งเนี่ยสมมติแยกทางกันอยู่ก็ควรจะอยู่กับลูกเนี่ยนะจะให้งานยุ่งยังไงก็ต้องอยู่กับลูกไม่ใช่ปล่อยปะหน้าให้เป็นภาระหน้าที่ของปู่ย่าตายายอะไรด้วยในแบบนั้นเนี่ยนะแต่ว่าพ่อเขาก็บอกว่าไปเยี่ยมลูกเขาทุกเสาร์อาทิตย์บางทีเสาร์อาทิตย์แค่สองวันเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกนะคุณว่ามาอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะในฐานะที่เป็นแม่คนด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ดิฉันก็มีลูก3คนคือดิฉันก็งานยุ่งนะแต่เราจะต้องปลีกเวลาเลยที่จะต้องอยู่กับลูกเนี่ยนะคะสำคัญที่สุดเลยและดิฉันสมัยก่อนไม่มีพี่เลี้ยงนะคุณวีรัตสมัยใหม่นี่ก็จะเห็นว่าจะส่วนใหญ่ก็จะมีพี่เลี้ยง
6: อ๋อ
5: น
6: ะ
5: ฉะนั้นก็ทำงาน

0: หนักนะไม่ใช่ไม่หนักก็รีบพอทำงานเสร็จปั๊บก็ต้องรีบคือไม่ได้ไปไหนอ่ะไม่ได้ไปเอนจอยไลฟ์อะไรจำได้เลยว่าดูแลลูกของเราให้ดีๆเนี่ยนะคือมีย่าเนี่ยเป็นคนดูแลแต่เราต้องอยู่ด้วยแล้วก็มีสามีด้วยที่ช่วยดูแลเนี่ยนะอันนี้หมายความว่าเฉพาะส่วนตัวแต่หมายว่าคนที่อาจจะเราไม่รู้หรอกนะเขามีปัญหาหรือเปล่าที่หมายว่าต้องแยกทางกันเลยอะไรแบบนั้นหรือบางทีก็งานยุ่งมากหรืออาจจะเพราะเป็นของภาวะเศรษฐกิจก็เลยต้องออกไปต้องไปทำงานยังต่างจังหวัดหรือในต่างถิ่นก็เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของปู่ย่าตายายเนี่ยนะดูแลหลานซึ่งวัยมันผิดกันแล้วนะคุณแก๊ปมามันห่างกันมากอ่ะเนี่ยนะ
1: แก๊
0: ปเยอะมากตรงนี้ก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยว่าต่อให้ยุ่งยังไงเนี่ยพ่อแม่ยังต้องเป็นเสาหลักให้แก่ลูกๆของตัวเองนะคะ
1: โอ้ใช่เลยครับครับก็ร่วมกันดูแลเยาวชนนะครับ
0: ใช่ใช่นี่สำคัญ
1: แล้วก็ที่มีจริยธรรมแล้วก็
0: เรื่องของจิตใจด้วยเนี่ยนะคะ
1: ค่
0: ะแล้วก็ไม่อยากจะมองว่าแล้วก็ไม่ได้อยากจะโทษครูบาอาจารย์เนาะแต่มันก็มีประเด็นมาที่บอกว่าเด็กคนนี้หาครูภาษาไทยด้วยนะอะไรแบบนี้นะเพราะว่าตัวเองได้ศูนย์เนาะบางครั้งตรงนี้เนี่ยก็ต้องคิดถึงจิตใจเด็กเหมือนกันอันนี้ไม่ได้โทษนะต้องพูดจริงๆก็เป็นนะคะที่เป็นอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยนะไม่เคยให้เด็กคืออย่างนี้ไม่เคยให้เด็กศูนย์เลยไม่เคยเลย การคุณเด็กเขาทำงานมาอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ต้องมีคะแนนให้เขาปลอบใจบ้างอะไรอย่างนี
1: ้
0: ในนี้ไม่ได้โทษใครเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าคุณให้ศูนย์เนี่ยโอ้โหมันทารุณจิตใจเด็กมากๆเลยนะการที่คุณต่อให้คุณจะเคียบยังไงไม่มาอย่างน้อยๆต้องพิจารณาในประเด็นเหล่านี้ด้วยนะก็เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตไม่ได้โทษใครนะ
1: เ
0: ขาอาจจะมีอะไรที่การให้ศูนย์และอะไรอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะแต่ในฐานะที่เป็นอาจารย์เนี่ยขอฝากเอาไว้ด้วยอาจารย์ก็ควรที่จะดูด้วยนะตัวนี้นะมันบางทีเนี่ยการศูนย์กับการที่เขาได้4-4-4ศูนย์เนี่ยมันทำร้ายจิตใจกันมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็ฝากเพียงแค่นี้นะคะไปข่าวอื่นๆกันเนาะเนี่ยเดนก็เห็นข่าวเยอะแยะเลยเนี่ยมันก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไทยมีปืนมากที่สุดในอาเซียนล่ะ
1: อ๋อผมก็เห็นข่าวอันนี้ขึ้นมา
0: เหมือนกันเอาสั้นๆกันแล้วกัน
1: เช้าวันต่อมาเลย
0: นะแล้วก็วัฒนธรรมปืนนี่เขาบอกว่าแล้วเมื่อระบบควบคุมมันมีช่องโหว่อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะว่ามันมีปืนเถื่อนเนี่ยเข้าถึงง่ายมากเลยอ่ะปืนเถื่อนเขาบอกมันน่าจะมีจำนวนมากกว่าปืนที่มีการลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยซึ่งการลงทะเบียนมันก็จะต้องมีการตรวจเข้มข้นมีเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งกฎระเบียบเนี่ยนะจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า20 ปีจะต้องบอกให้เนียมชัดเจนจะต้องระบุเหตุผลในการครอบครองอย่างเช่นเพื่อป้องกันตัวใช้ในการกีฬาหรือในการล่าสัตว์เนี่ยนะขณะที่ก็ต้องรับภาระค่าธรรมเนียมด้านเอกสารและการนำเข้าที่มีราคาสูงนะบางครั้งเนี่ยกระบวนการซื้ออาวุธปืนอาจจะกินเวลานานถึงครึ่งปีเนี่ยอันนี้ทั้งหลายทั้งปวงก็เลยทำให้มีเปิดช่องให้คนเนี่ยหันไปซื้ออาวุธแบบผิดกฎหมายกันมากขึ้นครอบครองอาวุธที่ผิดกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันเนี่ยนะคะก็คือจำนวนปืนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่นอกระบบเนี่ยมากทีเดียวโดยอันนี้เป็นข้อมูลจากนิตยสารไทม์เนี่ยบอกงี้ค่ะว่าตลาดมืดเนี่ยทำให้การซื้อขายปืนเป็นที่มันผิดกฎหมายเนี่ยในช่องทางออนไลน์เห็นไหมออนไลน์เนี่ยสามารถทำได้อย่างง่ายดายเนี่ยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานของ DW ของสหรัฐที่ระบุว่าจำนวนอาวุธปืนในประเทศไทยเนี่ยอาจสูงกว่าจำนวนปืนที่มันขึ้นทะเบียนอย่างมากนะเมื่อรวมอาวุธที่ถูกซื้อขายอย่างผิดกฎหมายในตลาดมืดเนี่ยตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ว่าเรียนดูข่าวแล้วก็รู้สึกว่าน่ากังวลใจมากเลยแล้วก็มีนะเป็นข่าวที่ออกมาเนี่ยนะว่ามันมีหลายประเทศเลยเนี่ยทั้ง18ประเทศที่ใจเด็ดนะสั่งห้ามพลเรือนถือครองอาวุธปืนนะทุกกรณีทุกกรณีนะคุณผู้ฟังคะ18ประเทศเนี่ยนะคะแล้วยังมีอีกหลายๆอีก 20-30 ประเทศที่ก็เหมือนกันนะคะคือไม่อนุญาตให้มีอาวุธปืนในครอบครองยกเว้นว่ากรณีที่คุณจำเป็นแล้วคุณต้องยื่นเอกสารเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกอะประเทศที่แบบเข้มงวดเลยว่าไม่ให้มีใครถืออาวุธเด็ดขาดเลยเนี่ยนะคะก็มีอยู่18ประเทศเนี่ยเดนเข้าไปดูนิดนึงแต่เราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ชื่อก็ได้แต่ให้รู้ว่ามันมี18ประ

0: เทศเนี่ยนะคะเอาสักหน่อยก็ได้แล้วก็ยังมีอีก23พื้นที่ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มควบคุมเข้มงวดอย่างยิ่งนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า very restricted เนี่ยนะประเทศเหล่านี้อย่างเช่นอินโดนีเซียเอาในอาเซียนเห็นป่ะเข้มงวดมากเลยนะแล้วก็มีจีนนะญี่ปุ่นเวียดนามด้วยในอาเซียนเราอิหร่านซูดานยูกันดาไนเจอร์เวเนซุเอลาบูกินาฟาโซเซเนกาเบนินเฮติปาปัวนิวกินีลาวด้วยนะลาวฮ่องกงนะสาธารณรัฐแอฟริกากลางนอร์เวย์แกมเบียบอตสวานาจิบูติคิริบาติแล้วก็หมู่เกาะคุกในแปซิฟิกตอนใต้เนี่ยนะคะตัวอย่างที่เห็นชัดเลยคุณฟังคะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ที่ขออนุญาตมีปืนเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อการกีฬาหรือการล่าสัตว์เท่านั้นนะแล้วจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนแล้วก็กินเวลายาวนานเลยนะตั้งแต่การทดสอบทักษะการใช้งานการประเมินสุขภาพจิตด้วยนะในการประเมินสุขภาพจิตโดยละเอียดนะจากแพทย์ผู้ชำนาญการนะไปจนถึงการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลงตรวจนะจะลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อนบ้านด้วยนะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวนะวูเขาทำแบบหลายแบบอย่างละเอียดเลยนะเพื่ ประเมินพฤติกรรมทางสังคมแล้วก็ต้องมีการต่ออายุใบอนุญาตเนี่ยพร้อมกับตรวจสอบใหม่ในทุกๆ3ปีด้วยไหมเขาไม่ปล่อยปะละเลยเลยคุณฟังคะนี่แหละค่ะก็เลยเอามาฝากกันเหมือนกันว่าเรื่องของปืนผาหน้าไม้นี่นะบ้านเรารู้สึกว่าอย่างที่เขาพูดกันอย่างที่เราทราบกันอยู่เป็นประเทศที่ถือครองอาวุธปืนมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนด้วยนะเนี่ยผมก็ต้องดูกันนะมันง่ายเกินไปแล้วก็มีคดีอาชญากรรมก็บอกก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการเสียชีวิตด้วยปืนเนี่ยมากที่สุดเหมือนกันนะติดอันดับเลยเนี่ยนะคะค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่สถานการณ์ในเวทีระหว่างประเทศนะครับก็ไฟก็ยังคลุกรุ่นในบริเวณของยูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับอันนี้พาดหัวข่าวจาก BBC ครับบอกว่า child among three killed in Russian missile strikes near Kiev นะครับผมก็เป็นข่าวล่าสุดที่ทางกรุงเคียฟก็ได้รับการโจมตีนะครับผมก็ถูกโจมตีจากขีปนาวุธของแล้วก็จรวดของรัสเซียนะครับผมก็โดนโจมตีอย่างหนักช่วงค่ำคืนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้ามาวันเสาร์เนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายนะครับล่าสุดเพิ่มเป็น4แล้วแล้วก็มีเด็ก1รายนะครับที่ได้รับที่เสียชีวิตนะครับก็ขีปนาวุธส่วนใหญ่ก็ตกเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยตกใส่ที่พักอาศัยแล้วก็รถยนต์ในขณะที่ทางรัสเซียเนี่ยบอกว่าเล็งไปสู่จุดที่เป็นจุดทางการทหารนะครับผมก็อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมก็มีแต่ข่าวที่ออกมาก็ค่อนข้างเป็นการโจมตีแล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียที่เขาบอกว่าทำให้เกิดสูญเสียเพิ่มขึ้นในเพียงไม่กี่วันเนี่ยถึง21รายแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์สิ่งที่สะท้อนก็คือทางยูเครนเนี่ยกำลังขาดแคลนพวกยุทโธปกรณ์ที่จะสกัดหรือว่าระบบขีปนาวุธที่จะสกัดหรือที่เรียกว่า interceptors นะครับผมตอนนี้ยูเครนมีน้อยลงแล้วก็ทำให้การป้องกันทางอากาศของยูเครนเนี่ยมีความระส่ำระสายแล้วก็อ่อนแอลงอย่างมากนะครับก็เลยทำให้เกิดความสูญเสียมากยิ่งขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยยูเครนก็เคยได้ส่งตัวจรวดนะครับผมแล้วก็มีโดรนเนี่ยเข้าไปโจมตีคลังน้ำมันสองแห่งของรัสเซียด้วยนะครับแล้วก็มีการโจมตีบริษัทที่เป็นบริษัทค้าขายออนไลน์นะครับผมก็ส่งผลให้รัสเซียเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็พยายามที่จะตอบโต้นะครับผมแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเจรจาก็หยุดชะงักลงนะครับทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับมาใช้ความรุนแรงต่อกันมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเองเนี่ยทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยก็ได้มีการเดินทางไปที่เซอร์เบียนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในปี2019นะครับแล้วก็ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางทางการค้าแล้วก็ที่ทราบกันมาเป็นข่าวในภายในนะครับซึ่งอันนี้เป็นข่าวที่รายงานจากเทเวซังมงแต่นะครับผมพาดโอข่าวบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในความต้องการของวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ที่จะเพิ่มโอกาสในการที่จะได้รับการสนับสนุนเรื่องของอาวุธปืนด้วยนะครับเพราะว่าเซอร์เบียเองเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียนะครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปฏิเสธความสัมพันธ์กับทางยูเครนเพราะว่ามีความต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งยูเครนเองก็ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการลงนามในความตกลงที่จะเปิดเขตการค้าเสรีต่อกันแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าการเดินทางไปครั้งนี้ของเซเลนสกี้เนี่ยก็เพื่อที่จะต้องการการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระสุนนั่นนะครับ

0: ก็ยังไม่มีข่าวคอนเฟิร์มอย่างไรต่อจากเซอร์เบียเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องของการคาดการณ์ของทางสื่อตะวันตกนะครับโดยก็อันนี้ก็เป็นข่าวที
1: ่
0: คร่าวๆแล้วก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียก็ยังคุกรุ่นอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีแนวโน้มที่จะลดราวาสอกันในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของความตึงเครียดนะยังไม่คลายสักทีนะยังไม่คลี่คลายเลยนะ
0: ใช่
1: ย่างเข้าไปก็4ปีกว่าครับแล้วนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เหมือนกันเนาะสหรัฐกับอิหร่านนี่ก็ยังตึงเครียดกันอยู่เนี่ยนะ
0: เ
1: มื่อวานก็มีข่าวว่า3ประเทศเขาผนึกกำลังกันไงที่เขาไปลงนามกันที่ซาอุดิอาระเบียเนาะมกุฎราชกุมารของรัฐซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประธานาธิบดีของตุรกีนะแล้วก็ประธานาธิบดีของปากีสถานร่วมลงนามเป็นแพ็คแต่เรื่องนี้ก็ปรากฏว่าทางอิหร่านได้ออกมาเตือนนะบอกว่าเตือนซาอุดิอาระเบียว่าการที่คุณไปลงนามแบบนั้นเนี่ยนะอย่านึกนะว่ามันจะช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นอะไรแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยพร้อมกับบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความตึงเครียดอยู่นะอันนี้กลับไปนิดนึงก็คืออย่างนี้พอที่3ประเทศนี้เขาลงนามเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองว่าการลงนามในครั้งนี้เนี่ยแล้วก็มีการไปประชุมกันนะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองนะเพราะเป็นการรวมตัวกันของ3ชาติมุสลิมที่มีอิทธิพลมากที่สุดเนี่ยได้แก่ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้นำด้านพลังงานแล้วก็เป็นที่ตั้งของนครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็คือนครเมกกะแล้วก็เมดินานะส่วนตุรกีก็มีกองทัพใหญ่เป็นอันดับที่2ของกลุ่มนาโต้นาโต้ก็คือองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือนะส่วนปากีสถานก็เป็นประเทศมุสลิมเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะนี่เองตามข่าวนะทีนี้พอข้อตกลงที่ว่าเนี่ยมันเข้ากับต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารที่มีมายาวนานนะโดยปากีสถานก็ให้การฝึกและสนับสนุนกองทัพซาอุดิอาระเบียมาหลายทศวรรษแล้วขณะที่ตุรกีแล้วก็ปากีสถานเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนั้นก็ยังได้จัดซื้อโดรนนะจากตุรกีเนี่ยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะทีนี้มาลงนามกันแล้ว3ประเทศนี้อิหร่านก็ออกมาเตือนนะเตือนซาอุดิอาระเบียว่าจับมือกับปากีสถานกับตุรกีเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเพิ่มความมั่นคงอะไรเลยนะโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านก็ได้ออกมาเป็นคนพูดเรื่องนี้ออกมาเตือนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในมามูดนาเมเวียนซึ่งเป็นสมาชิกสายเดี่ยวของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็นโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านเนี่ยกล่าวถึงข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศแบบไตรภาคีก็คือ3ประเทศนี้เนี่ยนะอย่างที่บอกไปแล้วปากีสถานตุรกีแล้วก็ปากีสถานตุรกีและซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรอะเนาะที่จะคิดว่าอ๋อนะเพราะว่าเช่นเดียวกับที่ฐานทัพของสหรัฐที่ไม่อาจนำมาซึ่งความมั่นคงการยึดโยงกับประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐก็ไม่อาจสร้างหลักประกันด้วยความมั่นคงให้แก่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้เนี่ยนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะซึ่งก็อยู่ในสมาชิกเป็นสมาชิกคณะกรรมการชุดเดียวกันของอิหร่านที่เมื่อกี้เอ่ยไปแล้วเนี่ยนะยังบอกนี้ว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยควรจะเข้าใจว่าข้อตกลงนี้ที่เป็นเพียงอยู่บนกระดาษกับตุรกีและปากีสถานไม่อาจนำมาซึ่งความมั่นคงได้เนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามเขาก็มีข่าวมานะคะว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่ซาอุดิอาระเบียกำลังเผชิญภัยคุกคามรอบด้านจากสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อแล้วก็ยังเจอกับกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธตัวแทนของอิหร่านด้วยเนี่ยค่ะในเยเมนนะนี่ก็ออกมาเตือนกันแล้วค่ะ
0: ครับ
1: นะทีนี้คุณจะมีอีกข่าวต่อไปเยอะ
0: น
1: ะ
0: ครับผมในส่วนตรงนี้อย่างที่พอสอาฟูนะครับรายงานเขาก็พูดถึงเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะมีการเปิดช่องแคบพอมูสนะครับทีนี้มันก็คือทางถ้าสรุปคร่าวๆนะครับผมก็ข่าวก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของอิหร่านเองด้วยนะครับคือตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังถือไพ่กันอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยลดราวาสอกันเท่าไหร่นะครับผมคือทางสหรัฐอเมริกาเองก็พยายามกดดันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทางอิหร่านเองก็บอกว่าก็พร้อมที่จะคือไม่ได้บอกไปทางสหรัฐอเมริกาว่าพร้อมที่จะเจรจาแต่มีการเจรจากับทางโอ

0: มานอยู่นะ
1: อ
0: คร
1: ื
0: ับแล้
1: ม
0: วเหมือนประมาณว่าทางสหรัฐอเมริกาก็ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะทําให้เกิดข้อตกลงนะครับทีนี้อิหร่านก็ตอบกลับไปว่าเขาคุยกับโอมานอยู่ไม่ได้คุยกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางอิหร่านเองนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ความตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการลดความตึงเครียดลงเนี่ยอยู่ระหว่างการพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดความสภาวะที่คลี่คลายขึ้นได้นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาเองด้วยทีนี้คือมันก็เป็นการที่ทางอิหร่านเองเนี่ยเขาก็พยายามแสดงท่าทีว่าจริงๆมันก็มีโอกาสแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็มันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าทางอิหร่านเองเนี่ยก็ไม่ได้ยอมสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับผมก็สถานการณ์มันก็ยังเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่จริงๆนะครับเพราะว่าอย่างในหัวข้อข่าวอันนี้คือเขาก็บอกว่าเราคือภาษาฝรั่งเศสบอกว่า va-t-on vers une réouverture du détroit d'Ormuz แล้วก็มีเครื่องหมายคําถามอยู่นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วมีโอกาสแต่มันขึ้นอยู่กับว่าแนวโน้มของการเจรจาเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปทางไหนคือตอนนี้มันยังเหมือนอยู่ตรงกลางๆเคลื่อนที่ไปในทางที่ว่าน่าจะเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ต้องติดตามจริงๆครับ
1: ใช่
0: ใช่
1: ก็มีข่าวอย่างนี้ออกมาเนาะว่ามันเหมือนจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะแล้วก็ท่านโดนัลด์ทรัมป์เองก็พูดเองว่าสงครามอิหร่านก็ใกล้จะยุติแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นข่าวอย่างนั้นนะคะเอามาเรื่องนี้เทนว่าเรียนชอบมากเลยคุณฟังคะเรียนอย่างนี้จริงๆค่ะแล้วก็อยากให้บ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ด้วยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่แบบเด็กไปยิงโรงเรียนเนี่ยนะที่บอกว่าส่วนก็บอกเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะอยู่กับโซเชียลมีเดียไงแล้วก็จะดูเหตุการณ์การยิงในสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ศาลสหรัฐเนี่ยสั่งปรับเมตานะนี่หนึ่งใน leading social media เพิ่มเป็นเงินนะ10,000นะ 1.8 หมื่นล้านบาทนะคุณเขาบอกงี้อ้างเนี่ยทำเพราะว่าฐานนะในฐานะที่ทำให้สุขภาพจิตเด็กเนี่ยเสียหายเห็นไหมทำให้สุขภาพจิตเด็กเสียหายเพราะฉะนั้นเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วข่าวเนี่ยออกมาในวันศุกร์แล้วเวลาประเทศไทยก็คือเมื่อวานนี้ศาลรัฐในนิวเม็กซิโกนะของสหรัฐสั่งปรับบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook แล้วก็ Instagram เนี่ยเพิ่มอีกนะก่อนนั้นเขาก็มีการพิจารณาคดีแต่ตอนนี้เพิ่มอีกนะเพิ่มอีก1.8หมื่นล้านบาทนะก็คือ 18,000 ล้านบาทซึ่งมีส่วนเขาบอกในสาระที่ทำอันตรายต่อสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยนะคะข่าวนี้จากรายงานจากไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยนะเขาก็รายต่างๆเนี่ยเขาก็รายงานพร้อมกันเหมือนกันว่าผู้พิพากษาในรัฐเม็กซิโกซิตี้ของสหรัฐเนี่ยสั่งให้บริษัทเมตาเนี่ยเจ้าของ Facebook และ Instagram จ่ายเงินเพิ่มอีกนะอันนี้เพิ่มขึ้นอีก567ล้านดอลลาร์นะเทียบเป็นเงินไทยก็ 18,700 ล้านบาทรวมกับตัวเลขสั่งปรับทั้งสิ้นเนี่ยก็จะเป็น942ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 31,000 ล้านบาทเนี่ยนะโดยผู้พิพากษาบอกนี้ค่ะว่าบริษัทเมตาเนี่ยก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อสาธารณะไม่ต่างกับโรงงานที่ผลิตโฆษณาและเนื้อหาเป็นสินค้าและก่อมลพิษจากการทำอันตรายต่อจิตใจแล้วก็แสวงหาประโยชน์ทางเพศนะจากเด็กๆพร้อมทั้งสั่งให้บริษัทเมตาดำเนินมาตรการปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้งานอายุน้อยในรัฐนิวเม็กซิโกนี่นะคะทางด้านเมตาก็แหมแน่นอนนะบอกว่าจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลแล้วก็ยืนยันว่าบริษัททำงานอย่างหนักเพื่อให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัทเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีความโปร่งใสในการจัดการกับบัญชีผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ไม่หวังดีแล้วก็เนื้อหาที่เป็นอันตรายพร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นในการปกป้องวัยรุ่นบนออนไลน์แล้วก็เดินหน้านะคัดค้านข้อกล่าวหาที่ทางยังไงเมตาก็บอกว่าไม่เป็นความจริงนะทีนี้อย่างนี้ค่ะคุณฟังคะครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะที่รัฐในสหรัฐอเมริกาเนี่ยชนะคดีบริษัทเมตาจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยของเด็กดิฉันเน้นนะประเด็นเรื่องความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมตาก็ยังถูกยื่นฟ้องร้องในประเด็นลักษณะนี้อีกหลายพันคดีทั่วประเทศของสหรัฐค่ะคดีดังกล่าวเนี่ยกำลังได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายรัฐเนี่ยนะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เขตการศึกษาทั่วสหรัฐเนี่ยกำลังดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันโดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานแล้วก็แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม

0: คืออุตสาหกรรมสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็จะต้องเน้นเรื่องของการปกป้องการปกป้องการคุ้มครองเด็กโดยเฉพาะยิ่งไม่ทำให้เนี่ยเขาเรียกทางด้านจิตวิทยาเนี่ยของเด็กเนี่ยสุขภาพจิตของเด็กนั้นเสียหายเดี๋ยวฉันกำลังดูว่าวิข่าวนี้เราบ้านเราล่ะบ้านเรานี่ค่อนข้างจะอิสระมากเลยนะคุณว่าไหมเดี๋ยวเดินไปทานข้าวก็จะเห็นเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยนะเด็กเนี่ยอายุแค่ 3-4 ขวบอ่ะให้เล่นมือถือสไลด์เดี๋ยวฉัน อยากจะเดินก็ไปเตือนแต่ก็คิดในใจไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าเราไปยุ่งอะไรกับเขาด้วย
1: ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับ
0: โอ้เรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมในสื่อสังคมออนไลน์นี่จะมีความรุนแรงเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวเข้าไปดูมันเยอะเลยแต่เราเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่เราก็สามารถที่จะดูได้อันไหนเสมือนจริงอันไหนเป็นของจริงแต่เด็กๆบางทีเขาดูมีการยิงกันเล่นกันอะไรนี้เขาแยกแยะไม่ออกหรอกว่านี่เป็นความจริงหรือว่านี่เป็นเสมือนจริงเนี่ยนะคะโอ้อยากให้รัฐบาลนี่เน้นเรื่องนี้มากๆเลยอะค่ะนะค่ะ
1: ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปัจจัยสำคัญนะครับก
0: ็
1: เรื่องของความการอยู่ใกล้ชิดกับเด็กแล้วก็การให้ข้อมูลแล้วก็การเหมือนกับ
0: โซเชียลมีเดียนี่แหละ
1: ครับ
0: ฉันว่ามี
1: เรื่องของจริยธรรมเรื่องของอะไรหลายอย่าง
0: มันเข้ามาโดมิเนตต้องพูดภาษาอังกฤษอย่างนี้ว่าโดมิเนตก็คือครอบงำเข้าไปแล้วเนาะในชีวิตประจำวันแล้วแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะถ้าเราไม่สามารถที่จะพึ่งพากลไกของรัฐเนี่ยในการคุ้มครองเด็กเนี่ยนะตัวพ่อแม่นี่แหละก็จะต้องดูแลนะเข้าไปดูซิว่าลูกเนี่ยเล่นไม่ใช่ปล่อยให้ลูกอยู่ในห้องตามลำพังเข้าไปดูซิว่าลูกเขาเปิดรายการเป็นยังไงบ้างนะยืนดูซิเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแวะเข้าไปบ่อยๆเข้าไปดูนะแบบนั้นค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศจีนนะครับข่าวนี้มาจาก Financial Times นะครับพาดหัวข่าวบอกว่า China's economic imbalances defy history and logic นะครับอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ของอาจารย์ที่ชื่อว่า Stephen Roach นะครับซึ่งก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีบทบาทชื่อดังนะครับก็อาจารย์ก็เคยทำงานอยู่สถาบันการเงินระดับโลกที่ชื่อว่า Morgan Stanley นานกว่า30ปีก่อนที่จะยุติบทบาทลงนะครับผมแล้วก็มาเป็นอาจารย์นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเยลส์นะครับตอนนี้ก็เป็นซีเนียร์เฟลโลอยู่ที่มหาวิทยาลัยเยลส์ด้วยแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเอเชียแล้วก็ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชียระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับก็เป็นมุมมองนึงนะครับผมที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าอาจารย์เองเนี่ยเป็นคนที่เป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ที่ออกมาเตือนไม่กี่วันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์financial crisis หรือว่าเหตุการณ์วิกฤตทางการเงินในปี2008นะครับอาจารย์ก็เตือนเอาไว้ล่วงหน้าทีนี้อาจารย์มาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของทิศทางของเศรษฐกิจจีนนะครับซึ่งมองว่าตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยกำลังเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ว่าพอมองเข้าไปในตัวเนื้อในของการเติบโตทางเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าการเติบโตภายในเนี่ยโดยเฉพาะอย่างการเติบโตในด้านความต้องการภายในประเทศเนี่ยลดต่ำลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีการขยายตัวแต่อาจารย์เองก็มองว่าเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่อยู่แค่ประมาณ 4.3% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรอบที่ควอเตอร์ที่2ของปี2026เนี้ยนะครับผมทีนี้คืออาจารย์เองก็มองว่าตอนนี้จีนเนี่ยพึ่งพาปัจจัยการส่งออกค่อนข้างเยอะอยู่ที่ประมาณ 27% ของภาคเศรษฐกิจภาครวมนะครับเขาก็บอกว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดในประเทศจีนตอนนี้เนี่ยก็คือการกระตุ้นในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศเพราะตอนนี้การบริโภคภายในประเทศเนี่ยต่ำลงแล้วก็การลงทุนเนี่ยก็ต่ำลงเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในเมื่อการส่งออกเยอะมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจารย์เขาก็บอกว่าทางประเทศจีนเองเนี่ยเขาก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการส่งออกมากขึ้นแต่ทีนี้การกระจายไปสู่ตลาดต่างประเทศก็ต้องไม่ลืมว่าประเทศต่างๆเนี่ยมีความสามารถในการที่จะอุปโภคบริโภคเนี่ยน้อยลงเหมือนกันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่กระทบทั่วไปนะครับเขาก็บอกว่าทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็มีนโยบายที่จะเพิ่มเรื่องของมาตรฐานการครองชีพที่ดีแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการแข่งขันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตหยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันหลังพัก
0: ได้ไหมนะตอนนี้เราต้องพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน

0: 2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
1: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน12-16สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.ถึง 21:00น.ณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันนภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเยน่าฟรีโปแล้วพบกัน
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรธน์แล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามานะเราจะทักทายไหมหรือว่าไว้ใกล้ๆ 7:00 น.
5: แล้วก็ทักทาย
4: มาต่อเมื่อกี้ที่คุณทิ้งท้ายเอาไว้
5: ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของโครงการ CEO of ASEAN นะครับอันนี้รุ่นที่3แล้วครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับก็ถ้าคุณเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็เจ้าของธุรกิจหรือกำลังนำพาองค์กรหรือหน่วยงานของท่านไปข้างหน้านะครับก็อย่าลืมครับเป็นหลักสูตรที่สำคัญนะครับที่ชื่อว่า MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ที่เปิดรับสมัครแล้วนะครับรุ่นนี้เรียกว่ายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2569นะครับที่ทาง MCOT นะครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้นะครับก็จะมีทั้งนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และจะเป็นพี่เลี้ยงนำพานักธุรกิจทุกท่านนะครับไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยครับก็จะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะครับค่าลงทะเบียนทั้งหมด 59,000 บาทนะครับรับสมัครจำกัดนะครับ25ถึง25สิงหาคมนี้นะครับก็รีบติดต่อกันเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076นะครับ0944803034และหมายเลขโทรศัพท์0943966649นะครับก็รับจำนวนจำกัดครับ
4: ค่ะ
5: โครงการดีๆนะครับห้ามพลาดครับ
4: ใช่ค่ะ
5: ครับ
4: คุณจะต่อตรงนั้นนิดนึง
5: ได้ครับก็มาสรุปนิดนึง
4: ใช่
5: ครับอาจารย์ครับก็เป็นข่าวที่พาดหัวข่าวบอกว่าเรื่องของความไม่สมดุลของเศรษฐกิจจีนมันจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับก็สรุปคร่าวๆก็คือทางอาจารย์สตีเฟนโรชนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเยลเนี่ยออกมาเตือนเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนว่าการพึ่งพาการส่งออกของจีนเนี่ยกำลังจะเกิดปัญหาขึ้น

0: ในอนาคตอันใกล้เพราะว่าประเทศต่างๆเนี่ยก็ช่วงนี้ก็อยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมที่จะซื้อตัวสินค้าจากจีนอย่างมากนะครับเพราะว่าก็แต่ละคนก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกันแล้วก็ทีนี้ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มีแผนที่จะปรับเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศจีนแล้วก็มีแผนในเรื่องของการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทางด้าน AI เน้นเกี่ยวกับเรื่องของ Green Technology หรือว่าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรื่องของรถที่เป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็การพัฒนาทางด้านการผลิตต่างๆที่เป็นการผลิตขั้นสูงหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงหรือที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า advanced technology นะครับเขาก็คือทางอาจารย์สตีเฟนโรชก็บอกว่านโยบายทั้งหมดนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นมาตรการที่มองไปข้างหน้าที่ดีอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าจะต้องลดการกระจายสินค้าของจีนออกไปต่างประเทศเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดสภาวะการเรียกว่าสภาวะการที่จะมองสินค้าจีนเนี่ยเป็นภัยต่อสินค้าภายในประเทศด้วยเพราะว่ามันก็จะดั้มราคานะครับแล้วจะทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมันเกิดการผันผวนขึ้นก็เป็นสิ่งที่อาจารย์สตีเฟนโรชได้เตือนมานะครับแล้วก็มองภาพเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจจีนในอนาคตอันใกล้ว่าจะต้องมีการปรับสมดุลครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณวิรัติได้พูดไปว่าเราทางวิทยุ FM 100.5 เนี่ยจะจัดไอ้นี่นะคะจัดการฝึกอบรมรุ่นสามาเซียนเนี่ยนะคะเนี่ยนะแล้วก็จะจัดขึ้นที่ CW เนี่ยนะ CW ถนนรัชดาคุณฟังค่ะตรงนี้มันจะอยู่ตรงข้ามกับThe Street นะคะแล้วก็มี Big C ด้วยอยู่ตรงข้ามกันเผื่อคุณฟังเนี่ยจะได้มองภาพได้ชัดขึ้นว่ามันอยู่ตรงไหนนะ CW ตรงถนนรัชดาเพราะถนนรัชดามันยาวไปจนถึงติดกับลาดพร้าวเลยนะแต่อันนี้จะอยู่ใกล้ละแล้วก็อยู่ใกล้อสมทด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ CW ค่ะที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเป็นที่ตั้งของ C อาเซียนนะซีอาเซียนเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะศูนย์ซีอาเซียนเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ชั้น10ของอาคาร CW แล้วทีนี้เมื่อวานนี้คุณฟังคาเดียนก็ได้รายงานไปแล้วถึงเรื่องที่เป็นวันเกิดของอาเซียนครบรอบ59ปีเนี่ยนะทีนี้เขาก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เอาเรื่องของประเทศไทยเราในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนในร่วมกับอีก4ประเทศเนี่ยเป็นหมายถึงว่าผู้ที่ก่อตั้งอาเซียนเนี่ยในครั้งแรกเลยเนี่ยนะตั้งแต่ปี1967หรือปีพ.ศ.2510เนี่ยนะคะก็จากการประชุมที่กรุงเทพนี้เองเนี่ยนะทีนี้มาแล้วก็59ปีแล้วปีนี้แล้วก็มีการจัดปาฐกถาพิเศษค่ะที่4อาเซียนที่ว่านี้เนี่ยนะคะโดยใช้หัวข้อว่า The ASEAN Advantage Regional Competitivenessand resilient amid the global uncertainty เนี่ยนะแปลง่ายๆก็คือสิ่งที่เป็นความได้เปรียบของอาเซียนนะแล้วก็การแข่งขันในระดับภูมิภาคและก็ความยืดหยุ่นท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกในทุกวันนี้เนี่ยนะคะหัวข้อของอันนี้เนี่ยนะก็อย่างที่บอกอะ strengthening ASEAN economic and social resilience ก็คือกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและก็ความยืดหยุ่นทางด้านสังคมของอาเซียนเนี่ยนะคะก็มีการหารือในประเด็นเร่งด่วนหลายประเด็นเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและก็การเติบโตอย่างครอบคลุมเนี่ยนะคะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคพร้อมทั้งการนำเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างอาเซียนเนี่ยที่มีความยืดหยุ่นแล้วพร้อมที่จะรับมือต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็มีการมีมุมมองของนักวิชาการอื่นๆด้วยเนี่ยนะที่ได้มาพูดถึงอาเซียนน่ะในฐานะที่ครบรอบ59ปีแล้วเนี่ยนะคะมันทำไมยังไม่ได้รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสาเหตุในอดีตที่อาเซียนรวมตัวกันไม่สำเร็จก็คือความล่าช้าในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเกิดจากหลักการพื้นฐานเลยแหละก็คือการไม่แทรกแซงนี่เองแล้วก็ฉันทามตินะการไม่แทรกแซงแล้วก็มีอันว่าอาเซียนเววิธีของอาเซียนเองอาเซียนเวที่ให้ความสำคัญกับอธิปไตยของแต่ละประเทศมากกว่าการสร้างตลาดร่วมก็เลยส่งผลให้สัดส่วนการค้าภายในภูมิภาคเนี่ยวนเวียนอยู่ที่แค่ 25% เท่านั้นตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทีนี้แรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละเป็นตัวเร่งใหม่ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สง

0: ามการค้าความไม่แน่นอนของนักลงทุนต่อประเทศใหญ่อย่างเช่นจีนก็กำลังบีบบังคับอาเซียนเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันด้วยความจำเป็นเพื่อชูจุดเด่นการเป็นพื้นที่เป็นกลางแล้วก็มีความมั่นคงสำหรับเงินทุนทั่วโลกด้วยเนี่ยนะคะทีนี้โมเดลความร่วมมือมันมีอย่างนี้มีโมเดลความร่วมมือที่เป็นผลลัพธ์จริงอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็จะมีการรวมตัวการรวมตัวเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนจากข้อตกลงระดับมหาภาคนะมาเป็นโครงการร่วมมือที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นอย่างที่เราเห็นก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษยะโฮกับสิงคโปร์นะรัฐยะโฮนี่อยู่ใต้สุดของมาเลเซียนะก็อยู่ใกล้กับสิงคโปร์ด้วยเขาก็เลยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาระหว่างยะโฮกับสิงคโปร์เรียกว่ายะโฮสิงคโปร์ Special Economic Zones นะคะนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามสิงคโปร์หรือว่า VSIP นะแล้วก็โครงการสายส่งไฟฟ้าข้ามแดนด้วยแล้วก็มียุทธศาสตร์เทคโนโลยี AI เป็น Fast Follower เนี่ยนะอาเซียนก็ไม่ได้เน้นการแข่งขันสร้างโมเดล AI พื้นฐานหรือว่าผลิตชิปแข่งกับสหรัฐหรือจีนนะแต่เน้นกลยุทธ์พูดตามที่รวดเร็วเราเป็นพูดตามโดยการนำ AI และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้ทันทีเพื่ออัปเกรดห่วงโซ่อุปทานแล้วก็โลจิสติกแล้วก็ด้านแรงงานด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการมองอีกอันนี้ว่าการขับเคลื่อนด้วยความอยู่รอดไม่ใช่อุดมคตินะความแตกต่างสำคัญในปัจจุบันก็คือแรงผลักดันสู่ความสามัคคีไม่ได้มาจากอุดมคติทางการเมืองแต่เกิดจากความอยู่รอดทางเศรษฐกิจเนื่องจากต้นทุนและผลกระทบของต่างคนต่างอยู่นั้นมันสูงเกินกว่าที่ประเทศสมาชิกจะแยกจะแบกเนี่ยจะแบกรับเพียงลำพังอีกต่อไปเนี่ยก็เลยเกิดเหตุสำคัญว่าอาเซียนมันยังไม่ผลึกกำลังเป็นสมานเป็นเนื้อเดียวกันสักทีหนึ่งเลยเนี่ยนะแม้จะย่างเข้า59ปีแล้วก็ตามค่ะ
1: ครับโอ้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับผมครับมาต่อกันที่เรื่องของความร่วมมือกันระหว่างเวียดนามกับออสเตรเลียนะครับผมทางประธานพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนะครับก็ท่านโตเลิมเนี่ยนะครับก็เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนะครับแล้วก็ท่านโตเลิมเนี่ยก็ได้เดินทางเยือนกำลังจะเดินทางเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่9ถึง14สิงหาคมนะครับเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์นะครับก็เป็นเรื่องของพาดหัวข่าวที่บอกว่า New Impetus for Deeper Vietnam Australia Ties นะครับผมก็เป็นข่าวจากเวียดนามนิวส์นะครับที่บอกว่าแรงขับเคลื่อนใหม่เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามแล้วก็ออสเตรเลียนะครับเพื่อให้ที่จะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาเพื่อที่จะครอบคลุมหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านนะครับหรือที่เรียกว่า comprehensiveStrategic Partnership นะครับที่ยกระดับความสัมพันธ์กันระหว่างออสเตรเลียแล้วก็เวียดนามไปเมื่อปี2024ที่ผ่านมานะครับก็เมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็การเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของท่านโตเลิมนะครับผมที่จะเดินทางเยือนในฐานะของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามด้วยนะครับผมแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็มิติความร่วมมืออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลแล้วก็พลังงานสะอาดนะครับรวมไปถึงการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่ออสเตรเลียเนี่ยมีชุมชนชาวออสเตรเลียเชื้อสายเวียดนามมากถึง 350,000 คนเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าสูงมากนะครับแล้วก็เขาก็บอกกันว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ที่จะช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์ในมิติต่างๆแล้วก็จะช่วยพัฒนาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะเป็นตัวชูโรงที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็ผลักดันเศรษฐกิจของเวียดนามให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าทางออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีโครงการต่างๆที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยแล้วก็ในเรียกว่ามิติที่หลากหลายของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับปริญญาหรือว่าระดับที่เป็นประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็มันก็ทำให้เกิดเรื่องของการกระจายงานในทุกอนูของเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนต่อไปแล้วก็เวียดนามเองเขาก็มองในจุดที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็เรื่องของการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดสำคัญที่ทั้งสองประเทศเนี่ยจะกระชับความร่วมมือแล้วก็จะช่วยยกระดับความสามารถทางเศรษฐกิจของเวียดนามให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยครับก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่า9ถึง14นี้จะมีการพูดคุยอะไรแล้วก็จะมีการลงนามในตัวสัญญาสำคัญสำคัญอะไรบ้างหรือเปล่านะครับต้องมาติดตามกันครับ
0: เวียดนามเขาก็เห็นไหมนะโดยเฉพาะยิ่งพูดนำ

0: ของเขานี่แหละดิฉันก็มองว่าเขาก็โดดเด่นนะเดี๋ยวตอนนี้ในกลุ่มประเทศ11ประเทศอาเซียนเนาะทำอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยอย่างรวดเร็วด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะไปกระชับความร่วมมือกับออสเตรเลียดิฉันเคยไปออสเตรเลียนะก็เห็นคนอินเดียเนี่ยอยู่เยอะเลยคุณ
1: อ๋อเหรอครับ
0: เออคนอินเดียอยู่เยอะเลยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งร้านพวกขายอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆ 7-Eleven นะก็จะมีเจ้าหน้าที่แบบหน้าตาแบบอินเดียเลยแหละนะแล้วก็แท็กซี่อะไรพวกนี้เวลาคุณเรียกก็จะเป็นคนดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นเชื้อสายอินเดียด้วยอยู่เยอะเลยอ่ะแล้วก็ร้านขายของชำทั้งหลายแหล่อย่างที่บอกเนี่ยนะคะเวียดนามก็น่าจะใช่ด้วยอยู่ในนั้นนะคือชาวเอเชียเนี่ยนะเดี๋ยวก็มองไปนี่ก็เป็นชาวจีนเพราะผมดำเหมือนกันนะแบบนั้นนะค่ะอ่ะทีนี้เราบอกว่าอาเซียนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอาเซียนเนี่ยครบ59ปีมันยังไม่ไปถึงไหนเลยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็จะยกผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยนะคะถึงแม้จะมีคำขวัญว่า unity in the diversity นะความผนึกกำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือความสามัคคีกันเนี่ยแต่คราวนี้มันเห็นได้ชัดเลยอะว่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยอินโดนีเซียตอนนี้เปิดเกมค่ะคุณฟังค่ะอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่เราทราบกันอยู่ว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนเนาะสำนักงานเลขาธิการอาเซียนก็ตั้งอยู่ที่อินโดนีเซียด้วยที่กรุงจาการ์ตาเนี่ยนะมีข่าวออกมาค่ะโดยรัฐมนตรีการคลังของเขาอะก็คือในปูบายายูดีซาเดวาเนี่ยนะออกมาพูดเลยนะคือพยายามที่จะคือชักชวนเลยเรียกร้องต่อสาธารณะเลยนะบอกว่าให้ Toyota Motor เนี่ยย้ายฐานการผลิตระดับภูมิภาคออกจากประเทศไทยเสียไปยังอินโดนีเซียนะเออพร้อมกับให้คำมั่นว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะมอบมาตรการจูงใจด้านการลงทุนทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนให้การย้ายฐานเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะเขาก็ไปพูดในเวทีการประชุมนึงเนี่ยนะคะใน International Automotive Conference เนี่ยนะที่เมืองหนึ่งของอินโดนีเซียพร้อมกันยื่นข้อเสนอจูงใจที่เหนือกว่าเพื่อดึงดูดนะหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกก็คือเนี่ยโตโยต้าให้ย้ายฐานการผลิตจากไทยมายังอินโดนีเซียเนี่ยนะและยังบอกงี้นะคะว่าจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแล้วก็มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนยังคือยังตอนนี้อันนี้ยังไม่ได้สะท้อนออกมาอย่างเต็มที่นะในฐานะการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับภูมิภาคเพราะฉะนั้นยังมี potential อีกเยอะอ่ะนี่คือความคิดเห็นของรัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียนะก็เลยยังพูดอย่างนี้บอกว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วทำไมอ่ะศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ของภูมิภาคนี้ถึงอยู่ที่ประเทศไทยล่ะเนี่ยพูดอย่างนี้อีกเรียนอ่านข่าวแล้วก็รู้เกิดความรู้สึกขึ้นมานะแล้วเขาก็พูดอย่างนี้แบบที่ผ่านมาไทยทำได้ดีกว่าอินโดนีเซียมาโดยตลอดในการดึงดูดการลงทุนด้านยานยนต์โดยมีแรงหนุนจากระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างแข็งแกร่งทั้งเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมสนับสนุนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกที่เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจรนะเขายังพูดอย่างนี้ค่ะว่าในอดีตเนี่ยอินโดนีเซียมีความสามารถในการแข่งขันด้อยกว่าไทยเนื่องจากมาตรการจูงใจที่รัฐบาลเสนอให้แก่นักลงทุนก็ยังไม่น่าดึงดูดใจมากเพียงพอนะเพื่อแก้ปัญหาที่ว่านี้เนี่ยปุรยากุปูบายารัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องมุ่งมั่นที่จะลดขั้นตอนและทำให้กระบวนการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นพร้อมกับออกมาตรการจูงใจที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้นสำหรับผู้ผลิตรถยนต์โดยมาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการลงทุนแล้วก็สร้างความชัดเจนแน่นอนด้านกฎระเบียบให้แก่บริษัทที่ต้องการตั้งหรือขยายฐานการผลิตในอินโดนีเซียนะเขายังพูดอย่างนี้ค่ะเขาหวังว่านะโตโยต้าจะย้ายมาอยู่อินโดนีเซียไม่เพียงแต่สายการประกอบรถยนต์เท่านั้นนะแต่รวมถึงเครือข่ายซัพพลายเออร์ในวงกว้างอีกด้วยแล้วก็ยังบอกนะว่าการดึงดูดอุตสาหกรรมต้นน้ำทั้งเหล็กอิเล็กทรอนิกส์เคมีภัณฑ์แล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศของอินโดนีเซียแล้วก็ลดการพึ่งพาวัตถุดิบและชิ้นส่วนจากต่างประเทศนะแหมเขากล้าพูดออกมาชัดๆเลยนะเนาะแต่ของไทยเรายังมีความเกรงใจอยู่นะทำอะไรเราก็จะแบบเนาะไม่หักด้ามพระด้วยเขาเลยเออว่าไม่ทำนี่เขาไม่สนใจแล้วฉันจะเนี่ยออกมาเลยมาอยู่ที่บ้านฉันจะให้นู่นให้นี่เยอะแยะไปหมดนะ
1: ครับโอ้มาต่อกันที่สปป.ลาวกันครับผมอันนี้เป็นข่าวของเวจันไทมส์ครับก็พาดหัวข่าวบอกว่าลาว launch 17 point

59 million projects to strengthen pandemic preparedness นะครับก็เป็นเรื่องของโครงการเปิดตัว17ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับที่จะเสริมสร้างความพร้อมในการรับมื

0: นี่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสปป.ลาวกับองค์การ FAO หรือว่าองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติรวมไปถึงองค์การยูนิเซฟหรือว่าองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาตินะครับก็เป็นความร่วมมือ3ฝ่ายนะครับผมก็เป็นภาครัฐของสปป.ลาวบวกกับองค์การระหว่างประเทศ2องค์การก็คือ FAO กับยูนิเซฟโดยมีประธานในพิธีเนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเป็นโครงการที่จะครอบคลุม18แขวงของสปป.ลาวแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าระวังการเตือนภัยแบบบูรณาการนะครับแล้วก็จะมีทั้งการยกระดับห้องปฏิบัติการรวมไปถึงการพัฒนาตัวบุคลากรแบบสุขภาพหนึ่งเดียวหรือว่า One Health ด้วยแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็เน้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมเชิงนโยบายที่เอื้ออำนวยด้วยนะครับก็คือเน้นรอบด้านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็การอำนวยความสะดวกโดยนโยบายของภาครัฐเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าทุนการอุดหนุนอันนี้เนี่ยจะเป็นการร่วมกันอุดหนุนนะครับระหว่างองค์กรระหว่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีรัฐบาลสปป.ลาวเนี่ยช่วยอุดหนุนอีกทางนึงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีประเทศที่เป็นพันธมิตรร่วมโครงการอีกหลายประเทศที่ร่วมสนับสนุนอีกหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับก็อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับทีนี้คำว่าสุขภาพหนึ่งเดียวในนี้นะครับในเนื้อข่าวก็บอกว่าจะเป็นแนวทางที่จะประสานงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆแล้วก็เน้นการสื่อสารที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็รับรู้แล้วก็ตระหนักรู้ถึงการระวังป้องกันเรื่องของการเตรียมการสำหรับโรคภัยต่างๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลทางด้านดิจิตอลเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งปันข้อมูลข้ามสายงานนะครับแล้วก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือในระดับชาติไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในระดับท้องถิ่นไปสู่สถานทูตต่างๆแล้วก็การเน้นพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็การร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยนะครับก็เรียกว่ารอบด้านเลยทีเดียวครับ
1: เรื่องนี้เราย้อนกลับมาก็คือหันมาจากทางด้านความเอาความสวยความงามกันนะฮะ
0: ครับ
1: คุณ
0: อันนี้ว่าของผมเป็นข่าวดีครับแนวเชิงบวก
1: แนวเชิงบวกครับเอาข่าวนี้กันคือใครๆก็ต้องการรักสวยรักงามเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเราจะเห็นบอกเนี่ยตอนนี้เกาหลีใต้เนาะเป็นศูนย์กลางของการทำศัลยกรรมใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ทีนี้เนี่ยมันก็มีเทรนด์มาอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้ชาวต่างชาติเริ่มหันมาทำศัลยกรรมความงามในจีนทำไมล่ะนะตามเพราะแนวคิดสวยเหมือนเกิดมาเป็นแบบนี
0: ้
1: ก็คือสวยแบบธรรมชาตินี่เองแหละนะคะจีนเนี่ยกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในฐานะจุดหมายใหม่ของการทำศัลยกรรมและก็ความงามแทนที่เกาหลีใต้โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะจุดเด่นของจีนก็คือแนวคิดความงามแบบ born with it beauty นะสวยมาตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่เกิดแล้วว่าอย่างนั้นนะอย่างว่านะสวยเหมือนเกิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะแพทย์จีนได้รับคำชื่นชมว่าให้คำปรึกษาอย่างละเอียดแล้วก็ไม่แนะนำให้ทำหัตถการที่ไม่จำเป็นหากเห็นว่าไม่เหมาะกับผู้ใช้บริการโดยมักเสนอทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็การรุกรานต่อร่างกายเนี่ยน้อยกว่าผู้รับบริการจำนวนมากระบุว่าหลังทำหัตถการแล้วเนี่ยคนรอบข้างก็จะรู้สึกเพียงว่าโอ้ดูสดใสนะอ่อนเยาว์วัยขึ้นแต่ก็ไม่สามารถจะสังเกตได้ด้วยนะไม่สามารถสังเกตได้ว่าไปทำศัลยกรรมมาด้วยอันนี้ดีนะทีนี้ตลาดความงามทางการแพทย์ของจีนเนี่ยมีมูลค่าถึงถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็คือ 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยในปี23ที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าจะเติบโตเป็น 1.3 ล้านล้านหยวนหรือประมาณ 6.5ถ้าเทียบเป็นเงินไทย 6.5 ล้านล้านบาทภายในปี2030เลยอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เนี่ยนะคะทีนี้เขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยจะเติบโตยิ่งขึ้นนะแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังระบุว่าตลาดลูกค้าต่างชาติของจีนก็ยังมีขนาดเล็กอยู่แล้วก็เกาหลีใต้ก็ยังคงเป็นผู้นำด้านศัลยกรรมความงามของโลกขณะที่ไทยและมาเลเซียก็แข่งขันกันด้วยราคาที่ถูกกว่านะทีนี้คลินิกในนครเซี่ยงไฮ้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษเลยค่ะคุณฟังคะแล้วก็หัตถการนะที่เป็นที่ยอดนิยมคุณฟังคะก็คือการฉีดฟิลเลอร์การฉีดลดกรามนะการยกกระชับผิวด้วยคลื่นอุลตราซาวด์แล้วก็เลเซอร์ผิวหนังนะลูกค้าจากมาเลเซียแล้วก็เกาหลีใต้ให้เหตุผลว่าเลือกจีนเพราะต้องการผลลัพธ์ที่ยังคงเป็นตัวเองดูสวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เปลี่ยนโครงหน้าเนี่ยไปจนจำไม่ได้เนี่ยนะคะ นอกจากศัลยกรรมความงามแล้วคุณฟัง

0: คะก็บอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยยังเดินทางมาจีนกันมากขึ้นเพื่อรับบริการด้านสุขภาพอื่นๆเช่นการตรวจสุขภาพการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนะทันตกรรมแล้วก็การแพทย์แผนจีนอีกด้วยก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะ
1: ครับดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันสักครู่ดีไหมครับ
0: ดีค่ะ
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: มาที่ Facebook นะครับก็รวดเร็วนะครับผมมีทักทายวันนี้เนืองแน่นจริงๆครับมีคุณไหคามีคุณคณัฐพักนะครับบอกภูเก็ต27องศาแล้วก็คุณชยุทธครับบอกว่าสุราษฎร์ธานี25องศานะครับมีคุณหลานตาเต่าค
0: ุ
1: ณพันนิพานะครับคุณมานิดบอกพัทลุง24องศามีคุณน้ำแหม่มนะครับมีคุณไมค์กอสนะครับคุณอะไรนะนะครับผมคุณหมูนะครับผมแล้วก็คุณอาพรคุณชวรีคุณจีคุณพูนสุขนะครับอ๋ออันนี้ส่งข้อความมาจากสารพีเชียงใหม่นะครับฝนตกนะครับคุณยุทธพงศ์ครับคุณเดชเดชาคุณธีรวัฒน์คุณอัมไพพรคุณหัวหน้าหล่อน้อยนะครับคุณอามือรีแล้วก็คุณชดนะครับผมครับแล้วก็มีคุณดราก้อนหูด้วยครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
0: ทางไลน์ดิฉันก็มีดร.สมยศแสงสุวรรณนะทักทายเข้ามาคุณในหัวนะคะคุณนัทวราคุณนินรัตคุณโดยคุณภูนสุขคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณจำรูนแล้วก็อีกหลายๆคนนะคุณบอกว่าขอคุยส่วนตัวได้ไหมคุณในหัวดิฉันดูซิจะคุยส่วนตัวได้ค่ะไม่ขัดข้องนะคะค่ะเอาละค่ะไปดูกันอีกมีอีกไหมคะก
1: ็
0: ม
1: ี
0: การ
1: ทัก
0: ทายกันนะคะ
1: ครับผมน่าจะโอเคครับก็นอกจากนั้นนี่เดี๋ยวสักครู่นะครับผมมีทักทายเข้ามาใหม่ทาง Facebook ครับเพิ่มเติมนี่มีคุณปลัดเล็กนะครับบอกว่านาพรุนครศรีอากาศสดใสนะครับแล้วก็มีคุณพิพัฒน์ครับบอกว่าช่องฮ่องกงอากาศร้อนนะครับโอ้นี่ฟังมาจากไกลเลยทีเดียวนะครับผมครับโอ้นี่หลายท่านฟังจากพื้นที่ไกลเหมือนกันนะครับแล้วก็บางคนที่ฟังจากต่างประเทศด้วยนะครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากๆก็มีคุณก็คอมเมนต์มาเนี่ยนะคะบอกว่าอ่านนิดหนึ่งได้ไหมคะพออยู่เวลานิดหนึ่งนะชื่นชมคำแนะนำคนให้คะแนนยิ่งๆเลยต้องมีคือต้องมีสามัญสำนึกให้มากนะทำร้ายเด็กทางอ้อมเนี่ยไม่เฉพาะเด็กต้องรวมถึงทุกๆคนด้วยที่ยังไม่ตายครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาไปคุณในหัวคมวิเลศเนี่ยนะบอกว่าเคยเป็นประธานสอบวินัยถึงผิดร้ายแรงยังหาทางออกให้ดีที่สุดตามหลักฐานที่มีใจเขาใจเราเริ่มแต่ความเลวซ้ำมากแล้วก็ไม่สำนึกผิดที่กระทำสรุปเพียงให้ออกไล่ออกง่ายนะครับโปรดพิจารณาในนานหน่อยเอาละ
1: พักแล้วล่ะครับอาจารย์ครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะในช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณวิรัตท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
3: เป็นอาการ
1: อยากหวัดนะสิ
3: อยากจะนอนต่อ
1: รักษาสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์คะค่ะ
3: ช่วงนี้เดินทางบ่อยมาก
1: ค่ะ
3: จะเป็น